0: ใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะยังคงมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งและมาติดตามผลการแข่งขันกีฬาที่น่าสนใจกับคุณสาธินีจันทร์กระจ่างวงครับ
1: ผลฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกโดยลีกเอกลุ่มที่3สาธารณรัฐเช็กแพ้กับโครเอเชียไป1ประตูต่อ2อังกฤษแพ้กับสเปนไป2ประตูต่อ3โดยกลุ่มนี้สเปนนำอันดับ1ตามด้วยโครเอเชียอยู่อันดับ2ส่วนผลในลีกบีกลุ่ม1มาซิโดเนียเหนือแพ้กับสวิตเซอร์แลนด์ไป0ประตูต่อ3สโลเวเนียเสมอกับสกอตแลนด์ไป0ประตูต่อ0กลุ่มนี้สวิตเซอร์แลนด์ก็นำอันดับ1ตามด้วยสกอตแลนด์อยู่อันดับ2ขณะที่โปรแกรมทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันเอเชียนเกม2026ไอจินาโกย่าที่ประเทศญี่ปุ่นวันนี้ไทยมีลุ้น2เหรียญทองจากกรีฑาวิ่ง200เมตรหญิงจากจิรภัทรขันอ่อนตาในเวลา 17:25 นาทีต่อด้วยในเวลา 17:45 นาทีวิ่ง200เมตรชายบิวภูริพลบุญสอนก็กำลังลุ้นเหรียญทองเหรียญที่2ของตัวเองในไอจินาโกย่าเกมสาธินีจันทร์กระจ่างวงรายงานค่ะ
2: กำลังใจที่ดีมาจากมิตรไมตรีรอบๆตัวสนับสนุนให้คนไทยมอบกำลังใจให้แก่กันด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 8:00 น. อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

พัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ในช่วงนี้นะคะที่เราได้สอบถามกับทางด้านของสน.พหลโยธินนะคะถนนราชดาราชวิภาซอยเสือใหญ่เนี่ยโซนแถวทางด้านนี้น้ำลดลงแล้วนะคะแล้วก็รถเนี่ยสามารถที่จะผ่านได้ส่วนตรงช่วงของราชดาแถวหน้าศาลอาญาที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของย่านราชดาลาดพร้าวน้ำยังท่วมสูงค่ะส่วนลาดพร้าว1ถึง35นะคะซอย1ถึงซอย35นี่น้ำลดลงใช้การได้แล้วนะคะส่วนเส้นพหลโยธินช่วงจาก5แยกลาดพร้าวมุ่งหน้าซอยเสนายังมีน้ำขังยังมีน้ำท่วมค่ะแต่ว่ารถเนี่ยพอจะผ่านได้ในอุโมงค์ราชโยธินผ่านได้นะคะใช้ได้นะคะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเส้นทางเหล่านี้นะคะอย่างบางจุดที่ถึงแม้ว่าน้ำจะลดแต่ว่าระดับน้ำยังสูงนะคะไม่แนะนำที่เป็นรถยนต์ขนาดเล็กไม่แนะนำค่ะนะคะต้องเป็นรถที่เป็น4 wheel รถใหญ่รถสูงเท่านั้นเนี่ยถึงจะผ่านได้โดยสะดวกนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะอัปเดตให้ส่วนอีกพื้นที่หนึ่งคือเนี่ยตะกี้เนี่ยนั่งดูในเรื่องของปริมาณฝนซึ่งตกสะสมมีอยู่พื้นที่หนึ่งตกใจมากนะคะในพื้นที่ของตำบลโคกเริงรมอำเภอบำเหน็จนรงจังหวัดชัยภูมิปริมาณฝน24ชั่วโมง 515.6 มิลซึ่งมันสูงมากนะสูงมากๆนะคะสูงมากๆจริงๆนะคะแล้วก็ในพื้นที่ของนครนายกค่ะอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกเนี่ย 274.4 นะคะแล้วก็แถวทางด้านของกาญจนบุรีอันนี้เราจะเห็นที่บอกว่าเป็นกลุ่มฝนกลุ่มใหญ่อยู่แถวทางด้านของกาญจนบุรีแล้วตอนนี้ณเวลานี้เนี่ยโซนทางฝั่งตะวันตกได้เตรียมรับมือเลยนะกับในเรื่องของฝนนะคะอย่างที่สถานีบ้านโป่งรีตำบลหนองเรียเพอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีนะคะจุดวัดปริมาณฝนที่นี่ปริมาณฝนสะสมอยู่ที่204ค่ะนะคะแล้วก็ในพื้นที่ของอำเภอไซโยกตำบลท่าเสาจังหวัดกาญจนบุรี198นะคะแล้วก็ที่ท่ากระดานอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีเนี่ย188นะคะไซโยกนะคะกาญจนบุรี178นะคะน้ำปาดอุตรดิตถ์176นะคะแล้วก็อำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีตำบลศรีมงคล173นี่เลยเราจะเห็นเลยว่าณเวลานี้ตอนนี้ฝนหนักๆเนี่ยนะคะจะอยู่เนี่ยโซนทางด้านของภาคตะวันตกนะคะแต่จะมีเนี่ยแถวเนี่ยนครทางด้านของจังหวัดชัยภูมิอันเนี้ยหนักจนตกใจ500กว่าเนี่ยนะคะ500กว่านะคะแต่ถ้าดูโดยภาพรวมนะโดยส่วนใหญ่ที่มีฝนหนักปริมาณฝนสะสมอยู่ที่ตั้งแต่150ขึ้นไปจะอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีในหลายพื้นที่ส่วนอีกจุดนึงนครนายกคือนครนายกนี่จริงก็มีการจับตามองมาตั้งแต่ตรงช่วงของเขื่อนขุนด่านประการชนที่มีการปล่อยน้ำผ่านทางสปริงเวย์ใช่ไหมคะที่บอกว่าแบบปล่อยออกมาเต็มระดับเลยเต็ม4ช่องทาง4ช่องอะค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ที่ต้องติดตามสถานการณ์นอกเหนือจากจะมีฝนนะคะแล้วก็น้ำที่มาจากเขื่อนแล้วก็ในเรื่องของน้ำที่จะท่วมในพื้นที่ของจังหวัดนครนายกด้วยซึ่งนครนายกท่วมแล้วนะคะนครนายกเนี่ยท่วมแล้วเพราะฉะนั้นติดตามสถานการณ์กันอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวเราไปที่สายของทางสาวจราจรสภ.ปากเกร็ดค่ะพันตำรวจโทถัปปนพงษ์เพิ่งมีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: คร
0: ับ
1: สวัสดีคร
0: ับ สวัสดีได้พักบ้างไหมคะเนี่ยค่ะ
1: ได้พักช่วงกลางคืนนิดนึงคร
0: ับ โอ้โหได้ไงรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะนะคะแล้วก็รวมไปถึงทางเจ้าหน้าที่ทุกคนเห็นบอกว่าทำงานกันหนักมากจริงที่ช่วยเหลือรถจอดเสียกันเพียบเลยใช่ไหมคะในพื้นที
1: ่ใช่ครับใช่ครับก็ยังมีรถจอดเสียอยู่ในพื้นที่ก็ตอนนี้ก็ยังมีอยู่ส่วนหนึ่งนะครับที่ยังมีจอดเสียอยู่นะครับก็นะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์นะครับในนี้ในช่วงของพื้นที่ของสพบางเขนนะครับถนนแจ้งวัฒนะนะครับโดยเฉพาะถนนแจ้งวัฒนะเลยนะครับที่ตอนนี้ยังมีปัญหาเรื่องปัญหาน้ำท่วมขังอยู่นะครับถนนแจ้งวัฒนะนะครับทั้งขาเข้าและขาออกนะครับย้ำว่าบริเวณช่วงตั้งแต่หน้าห้างไทยวัสดุนะครับไปจนถึงสะพานข้ามคลองประปานะครับตรงนี้ทางเข้าและออกยังมีน้ำท่วมสูงนะครับยังมีน้ำท่วมสูง40-50เซนนะครับรถเล็กผ่านได้ลำบากนะครับถ้าเล็กรถเล็กเนี่ยเห็นควรว่าให้งดการผ่านใช้เส้นทางนี้นะครับ
0: งดไปเลยก่อนนะคะค่ะ
1: ใช่ครับเนื่องจากว่ายังมีน้ำท่วมสูงอยู่40-50เซนนะครับก็ตั้งแต่
0: หน้าไทยวัสดุ
1: วัสดุไปเลย
0: ค่ะ
1: คร
0: ับ
1: ของหมอปลา
0: ครับทั้งสองฝั่งเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับทั้งสองฝั่งเลยครับตอนนี้คือในฝั่งขาออกเนี่ยโดยเฉพาะหน้าไทยวัสดุไปถึงเกือบถึงแยกเมืองคลองสามเนี่ยก็ยังท่วมสูงนะครับนะครับแล้วก็ใต้ด่วนเนี่ยก็จะเลยประมาณถ้าเป็นขาเข้าเนี่ยจะเลยจากทางเข้าเมืองคลองไปแล้วนะครับก็จะมีน้ำท่วมสูงนะครับไปจนถึงสายข้ามของวัดป่าเลยนะครับในส่วนของถนนแจ้งวัฒนะค่ะเนี่ยตั้งแต่ห้าแยกมาถึงเซ็นทรัลเนี่ยยังสามารถเช็คการได้นะครับก็วันในวันนี้นะครับช่วงเช้าที่ตรวจสอบเนี่ยถ้ามาจากห้าแยกจะกลับรถที่ตรงแยกเมืองคลองสามแล้วมาที่เซ็นทรัลหรือมาที่สถาบันปัญญาภิวัฒน์เนี่ยยังเช็คการได้มันสามารถมาได้นะครับแต่ถ้าจะตรงข้ามไปที่จะข้ามไปข้ามสะพานข้ามขอปลาไปเข้าทุ่งสองห้องไปรามินทราหรือไปโรงเรียนบางเขนเนี่ยไม่ได้นะครับรถเล็กไม่ได้เลยนะครับก็ฝากให้ย้ำไปสำคัญนิดนึงนะครับในส่วนของถนนที่วันโนนเนี่ยสีสมานใช้การได้ปกตินะครับก็ถามท่านใดที่มีความประสงค์จะขึ้นด่วนนะครับจะขึ้นด่วนไม่สามารถขึ้นด่วนแจ้งวัฒนะได้เนี่ยมาขึ้นใช้ถนนที่วันโนนแล้วมาใช้ถนนสีสมานขึ้นด่วนสีสมานได้นะครับในส่วนแล้วก็ฝากไปสำคัญอีกด่วนเมืองทองตอนนี้ก็ยังลงไม่ได้นะครับเนื่องจากมีน้ำท่วมสูงอยู่ในเมืองทองตอนนี้นะครับก็จะถ้าลงด่วนไปแล้วเนี่ยก็จะอยู่โซนไทม์ทองเนี่ยก็จะเหมือนจะมีบริเวณแถวโซนอาคารเชลเลนเจอร์นะครับถนนที่หนึ่งเนี่ยที่จะมาลานจอดเนี่ยยังใช้การได้แต่โดยรอบเส้นอื่นเนี่ยถนนบอลสตรีทหรือ
0: ไม่ได้เลย
1: ในคอนโดเนี่ยใช้ไม่ได้นะครับยังท่วมสูงอยู่
0: โอ้โหนี่แล้วในซอยพวกซอยย่อยต่างๆก็ยังหนักอยู่ไหมคะสาวะถ้ามันเป็นระดับต่ำกว่าถนน
1: ยังหนักครับยังหนักอยู่ครับเนื่องจากตอนนี้ในพื้นที่ก็เริ่มมีฝนตกลงมาอีกแล้วนะครับเนี่ยครับนะครับก็ตอนนี้เริ่มตกลงมาระดับหนึ่งนะครับถึงสองแล้วนะครับก็กลัวว่าจะมีน้ำเติมเต็มตามน้ำเติมขึ้นมาอีกนะครับตอนนี้เนื่องจากในคลองเนี่ยน้ำสูงทุกคลองใช่ครับ
0: นี่ยังจะถามว่าระดับน้ำในคลองมันขนาดไหนยังไงคะโซนแถวทางด้านนั้นแล้วมันต้องต่อเนื่องลงแม่น้ำเจ้าพระยามันไกลไหมคะจากคลองไปลงแม่น้ำเนี่ยโซนแถวของทางสวัสดิ
1: ์โอ้ไกลครับไกลครับเพราะว่าจากเส้นโดยระยะทางแจ้งวัฒนะเนี่ย6.9 กิโลนะในเขตของปากเกร็ดไปถึงแม่นโดยถ้าเป็นเส้นตรงนะครับนี่ในลำคลองแล้วก็คดเคี้ยวไปอีกนะครับก็มีเกือบ10 กิโลนะครับที่จะออกไปแม่น้ำ
0: เพราะฉะนั้นต้องใช้เวลา
1: ใช่ครับก็ฉะนั้นก็ในส่วนของบริเวณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยที่น้ำสูงนะครับก็ทำให้การระบายไปได้ช้าก็ต้องใช้การที่การสูบออกน
0: ะคร
1: ับทีนี้การที่มีน้ำปริมาณเยอะๆเนี่ยเครื่องสูบเดินตลอดเนี่ยก็บางครั้งเครื่องสูบก็จะเครื่องจักรต้องทำไม่มีพักบ้างบางส่วนสลับกันนะครับมันก็จะมีบางเวลาที่การสูบของเขาเนี่ยอาจจะสอบลงนิดนึงนะครับแต่ว่าเพิ่งไปการรู้สาไม่งั้นถ้าเสียไปก็จะมีปัญหานะครับในส่วนนี้ได้ประสานกับทางไม่ว่าจะไปทางแขวงทางหลวงชนบททางช่วยแก้ไขทางแขวงหลวงนนทบุรีนะครับแล้วก็เทศบาลนครปากเกร็ดเนี่ยที่รับผิดชอบเครื่องสูบน้ำเนี่ยโดยเฉพาะแขวงเนี่ยรับผิดชอบเครื่องสูบน้ำบริเวณถนนแจ้งวัฒนะในใต้ทางด่วนนะครับแล้วก็จุดสำรวจเลี้ยงเมืองเนี่ยแล้วก็นะครับก็พยายามเร่งสูบออกคลองบางพูดนะครับซึ่งคลองบางพูดเองก็ต้องรับน้ำในข้างล่างในถนนแจ้งวัฒนะแล้วก็ในเมืองทองธานีแล้วก็หมู่บ้านต่างๆในเขตนั้นนะครับที่จะออกไปนะครับแล้วก็เทศบาลเองเนี่ยก็สูบที่คลองบางตลาดนะครับที่จะออกไปน้ำเจ้าพระยาเนี่ยก็เร่งสูบให้เต็มที่นะครับแต่ว่าด้วยปริมาณน้ำนะครับที่เยอะด้วยใช่ครับ
0: ค่ะเท่ากับฝั่งน้ำมันเยอะระยะทางของคลองไปแม่น้ำเจ้าพระยาก็ค่อนข้างจะไกล
1: ครับ
0: มันก็ต้องใช้ระยะเวลา
1: ค่
0: ะแล้วนี่ทางสาวัตเองเป็นผู้ประสบภัยด้วยไหมคะที่บ้านโอเคไหมคะ
1: ที่บ้านผมยังโอเคครับแต่ว่าก็มีลูกน้องผมหลายๆท่านก็โดนนะเป็นผู้ประสบภัยน้ำท่วมไปด้วยเมื่อวานเองที่สถานีเองก็หนักเมื่อวานนี้ก็ที่สถานีก็ท่วมนะครับรถก็เสียหายหลายคันนะครับ
0: ย้ายไม่ทันเหมือนกันใช่ไหมคะอย่างนี้ถ้าฟังค่ะ
1: ครับ
0: โอ้
1: ครับ
0: ให้กำลังใจเลยค่ะสาวัตโอ้เข้าใจเลยมันมาเร็วมากเลยน้ำไม่ได้นึกใช่ไหมว่ามันจะสูงมากกว่าขนาดนี
1: ้ใช่ครับแล้วก็ดีกว่าก็คือเราเองบางทีก็ต้องขออภัยพี่น้องประชาชนนะครับบางทีอาจจะเข้าไปถึงช่วยเหลือช้าหรือไปดูเหตุได้ช้าเนื่องจากว่าตัวรถจักรยานยนต์เองของตำรวจจราจรเนี่ยบางทีไปเองก็ต้องไปดับเพราะลุยน้ำท่วมสูงไม่ไหวเหมือนกัน
0: นั่นสิจะถามถ้าเป็นจักรยานยนต์มันไม่น่าจะลุยได้แล้วนะคะ
1: ไม่ได้เลยครับ
0: น้ำมันสูงขนาดนั้น
1: บางทีเนี่ยเราลุยไปเพื่อที่ พราะถ้าเราใช้รถยนต์เนี่ยก็เดินทางไปได้ช้าบางทีเราก็ใช้รถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ก็อย่างเมื่อวานนี้ผมก็ต้องใช้รถจากรถยนต์เข้าไปเนี่ยรถยนต์ที่เป็นรถกระบะเองเนี่ยบางทีก็แทบไม่ไหวเหมือนกันต
0: ้
1: องใช้แบบประมาณ4วิวถึงจะนั่นได้เพราะว่าบางทีไปจอดรับ
0: ค
1: นขึ้นรถหรือว่าขนเอารถจักรยานยนต์ขึ้นมาเนี่ยบางทีจุดที่นักท่องสูงเนี่ยก็เป็นทับได้ยากเหมือนกันถ้าไม่ใช่รถยนต
0: ์อุ้ยกำลังคิดว่าอย่างแปลว่าเราต้องชำนาญในเรื่องของเส้นทางด้วยเพราะมันอาจจะมีพวกเป็นหลุมเป็นคลองมีอะไรพวกนี้ไหมค่ะ
1: ถูกครับเพราะตอนนี้แม้แต่รถใหญ่เองที่ขับบนถนนแจ้งวัฒนะนี่ก็ต้องชันวัดความระมัดระวังเพราะว่ามันอาจจะมีหลุมมีอะไรที่อยู่ใต้ผืนน้ำที่เราไม่เห็นนะครับเพราะว่าเนื่องจากเดิมๆเนี่ยม
0: ัน
1: มีการมีลักษณะของน้ำการซัดการกัดก่อนที่ทำให้ตัวผิวแอดฟันที่อยู่บนถนนมันหลุดล่อนไปได้นะครับวันนี้ก็ต้องขอระมัดระวังนะคร
0: ับ
1: ก็เดี๋ยวต้องรอให้น้ำยุบก็คงจะต้องให้ทางแขวงมาช่วยดำเนินการให้ที
0: ค่ะค่ะส่งกำลังใจให้เลยค่ะนะคะสวัสดีทุกๆคนขอบคุณแล้วขอบคุณแทนทางด้านของประชาชนด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆนะคะเราจะเห็นเลยว่าจริงๆทุกฝ่ายเลยค่ะนะคะทำงานกันแทบจะไม่ได้พักจริงๆรู้เลยว่าเหนื่อยมากแล้วก็เข้าใจในสองคนที่ประสบภัยเองด้วยว่าเหนื่อยกันแล้วกังวลใจกันมากขนาดไหนคุณวัฒนาพรสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ค่ะค
0: ุ
2: ณเรนุชค่ะ
0: อยู่บนโทเวใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะแต่ว่าก่อนขึ้นโทเวเนี่ยอยู่วิภาวดีนะคะขาเข้าค่ะโอ้โหน้ำเม
0: ื่
2: อออกจากซอยหมู่บ้านที่ฉันตรงเลยจากถนนเทพรักษ์มานิดนึงอะค่ะมันก็ลดแล้วตรงนั้นลดจากหดลงไปแล้ว
0: ค่ะ
2: แล้วตอนนี้พอเลยมาได้ประมาณแค่แบบไม่ถึง100เมตรก
0: ็
2: ท่วมนะคะท่วมเต็มทุกช่องทางแล้วก็ดิฉันจะไปโทเวที่ใกล้ที่สุดก็เลยจากโทเวที่ใกล้ที่สุดเนี่ยค่ะได้ยินไหมคะ
0: ได้ยินค่ะ
2: อ่ะโทเวที่ใกล้ที่สุดเนี่ยด่านเนี่ยก็อยู่ใกล้ๆกับแยกที่จะเลี้ยวซ้ายไปรามอินทราเลยไปนิดเดียวแต่ปรากฏว่าพอผ่านพอลุยน้ำมาเรื่อยๆเนี่ยนะคะน้ำเต็มเรียกว่า
0: น้ำมันสูง
2: เต็มล้อแต่ว่าช่องทางขวาเนี่ยตรงช่วงแยกรามอินทราเนี่ยมันก็ยังพอมีให้หายใจบ้างแต่ว่าก็นิดเดียวนะคะแต่ว่าเลี้ยวซ้ายไปรามอินทราเนี่ยน้ำเต็มพื้นที่เลยค่ะตรงช่วงเลี้ยวนะคะมันอาจจะเป็นพื้นที่ต่ำตรงนั้น
0: ค่ะเป็นแอ่ง
2: ก็พอเลยมาจะเข้าด่านโทเวโอ้โหด่านโทเวเนี่ยเหมือนเป็นบ่อน้ำอ่ะมันเป็นแอ่งลงไปอยู่แล้วปกติเลยนะคะมันก็เลยต้องลุยต
0: ้
2: องตัดสินใจลุยเพราะว่าไม่งั้นจะขึ้นโทเวไม่ได
0: ้
2: พอลุยเนี่ยน้ำสูงถึงขนาดฝากระโปรงดิฉันอ่ะ
0: โอ้ถ้าอย่างนี้รถเล็กผ่านไม่ได้เลยใช่ไหมถ้าเป็นรถแบบอีโคคาร์รถคันเล็กๆเลยอะค่ะ
2: ก็ไม่น่าผ่านเลย
0: ไม่น่าผ่านไม่ได้เลย
2: ใช่เพราะว่าดิฉันผ่านด่านโทเวมาเนี่ยเจ้าที่รปภ.ของโทเวก็น่ารักมากยืนบอกอยู่ตรงที่ด่านเก็บวันนี้โทเวก็ยังฟรีนะคะดิฉันไม่ได้เสียตังค์ค่าโทเวนะเนี่ย
0: ค่ะ
2: แล้วปรากฏว่าเขาก็บอกว่าปิดแอร์แล้วก็ขับช้าที่สุดขับช้าที่สุดค่อยๆลุยไปถึงจะไปได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้แต่ว่าน้ำเนี่ยโอ้โหท่วมแบบขึ้นมาถึงตรงจุดริมฝากระโปรงเอางี้ค่ะ
0: โอ้คุณรถคุณไม่ใช่รถเล็กนะถึงเกือบถึงฝากระโปรงนี่ประสูงมาก
2: แต่ก็ไม่ใช่ SUV อะค่ะ
0: ใช่ SUV ค่ะ
2: ก็ค่อยๆต้องแบบค่อยๆปล่อยค่อยๆมาเรื่อยๆแล้วก็ยิ่งก่อนที่จะขึ้นเนินน่ะมันก็จะคุณนึกภาพออกเวลาเราจะขึ้นเนินทางด่วนเนี่ยมันก็จะยิ่งเป็นแอ่งถูกไหมคะ
0: ค่ะ
2: โอ้โหลุ้นสุดๆอะค่ะแล้วพอขึ้นมาตอนเนี้ยก็มาได้เรื่อยๆแต่ว่ามาเจอฝนค่
0: ะ
2: ฝนตกหนักมากช่วงยาคูช่วงแยกเกษตรในช่วงเกษตรนี่ที่อยู่ข้างบนนะดิฉันพูดให้รวมๆว่าตรงเกษตรนะคะตกหนักมากเพราะว่ามีก้อนเมฆก้อนดำอยู่ตรงนั้นค่ะ
0: ลุ้นตลอดทางเลยคุณแม่พรค่ะ
2: ตอนนี้เลยมาถึงกำลังจะถึงให้แยกลาดพร้าวแล้ว
0: ค่ะ
2: ก็ฝนก็เบาลงแล้วเพราะว่าก้อนเมฆมันไปอยู่ข้างหลังแล้วนะคะแต่จะบอกว่าตรงช่วงดิฉันออกจากหมู่บ้าน
0: อ
2: ่ะมันมีรถเป็นรถแท็กซี่ค่ะสวนทางไปคือแบบเหมือนว่าคือขับไม่สนใจใครอะค่ะจะสวนกลับไปดิฉันว่าเขาไปดอนเมืองเพราะตรงนั้นมันใกล้ดอนเมือง
0: โอ้โหอันตรายมาก
2: ใกล้ถึงขนาดติดนะใช่
0: ค่ะ
2: คือไปค่ะ
0: เหมือนกับตอนนี้อาจจะมองว่าอีกฝั่งหนึ่งมันน้ำมันสูงแล้วเขาก็เลยมาใช้มาสวนกับอีกฝั่งของคุณหรือยังไงค
2: ่
0: ะโอ้แต่มันอันตรายมากเลยนะอย่างนี้คุณธนพร
2: แต่ว่าพอออกจากหมู่บ้านเนี่ยนะคะซ้ายขวาคือมีช่องทางซ้ายกับขวาเนี่ยรถจอดทิศสองข้างทางจอดทิ้งไว้สองข้างทางเลยนะ
0: คะ
2: ยาวไปเลย
0: โอ้
2: นั่นนะคะก็สภาพตอนนี้ก็เป็นแบบนี้คือยังมันก็ดีขึ้นบ้างแต่ว่าย
0: ังไม่ควรมาใช่ไหม
2: ใช
0: ่
2: ใช่รถเล็กนะคะแล้วดิฉันก็บอกว่าดิฉันรีบออกมาเพราะว่าถ้าเกิดดิฉันดูฝนถ้าฝนตกมากกว่านี้เนี่ยน้ำมันจะต้องมากกว่านี้แน่นอน
0: ใช่ใช่ใช
2: ่ก็เลยรีบออกมาก่อน
0: ค่ะคุณคิดถูกแล้ว
2: นี่กำลังจะถึง
0: ค่ะ
2: กำลังจะขึ้นจะลงจากโทเวแล้ว
0: ค่ะต่อทางด่วน
2: ต่อใช่ต่อทางด่วนแต่เช่นต้องไปทางไหนที่จะได้ไม่รู้ว่ามีแอ่งตรงนั้นอีกหรือเปล่า
0: เดี๋ยวตอนนี้คือลงทางด่วนตรงดินแดง
2: ดินแดง
0: แล้วก็ต่อไปทางด้านของทางด่วนขั้นที่หนึ่งได้เลย
2: ใช่
0: ค่ะ
2: โอเค
0: ค่ะค่ะ
2: เพราะว่ากำลังดูว่าเอ๊ะแล้วลงแล้วพระรามสี่บ้านเราเป็นไงคะ
0: ไม่มีปัญหาทางด้านนี้มาได้เลย
2: โอเคค่ะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดมีอะไรเดี๋ยวจะโทรกลับ
0: ได้เลยค่ะยังไงครับระวังด้วยขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากๆนี่เดี๋ยวยังไงนะมาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันนะคะในแต่ละจุดแต่ละเส้นทางแต่ถ้าฟังไว้ว่าจะเป็นในส่วนของทางเจ้าหน้าที่นะคะของทางเนี่ยเมื่อก่อนทางด้านฝั่งหัวหมากลำคำแหงใช่ไหมคะแล้วก็ทางด้านของปากเกร็ดแล้วมาคุณธนาพรรถเล็กๆอย่าเพิ่งออกมาอย่ามาใช้บนถนนก่อนอย่าเพิ่งเสี่ยงยังสถานการณ์มันยังไม่โอเคสำหรับรถเล็กนะคะแต่ถ้าเป็นรถใหญ่ๆรถสูงๆเนี่ยยังพอที่จะแบบลุ้นได้คือบางจุดอ่ะน้ำอ่ะลดลงแต่บางจุดอ่ะมันมีน้ำที่มันสูงขึ้นแต่อย่างแถวโซนทางด้านของรามคำแหงทางปางกะปิฝั่งทางด้านหนูแล้วก็ในเรื่องของกลุ่มฝนนะคะก็ยังคงมีฝนแต่ต้องดูเรดาร์นะคะอัปเดตเรดาร์กันล่าสุดนะเวลานี้ตอนนี้โหฝนมันเป็นกลุ่มใหญ่มากขึ้นนะคะที่พัดเข้ามาปกคลุมในพื้นที่ของทางกรุงเทพคืออย่างเมื่อตอนช่วงชั่วโมงที่แล้วใช่ไหมเราจะเห็นว่าในกรุงเทพมันมีฝนแต่มันเป็นฝนกลุ่มเล็กๆแต่พอถึงณเวลานี้เนี่ยมันขยายพื้นที่แล้วกลายเป็นฝนซึ่งเป็นฝนที่เรดาร์จับได้ชัดมากขึ้นแถวทางด้านของบางเขนคลองสามวามีนบุรีลาดกระบังหนองจอกนะคะคือมันปกคลุมในพื้นที่เหล่านี้แล้วในขณะเดียวกันค่ะก็มีฝนปกคลุมอยู่ทางด้านของฝั่งทนด้วยนะคะทางด้านของบางเขนคลองสามวามีนบุรีลาดกระบังหนองจอกนะคะคือมันปกคลุมในพื้นที่เหล่านี้แล้วในขณะเดียวกันค่ะก็มี

0: ใครจะไปย่านทางด้านของนครนายกตรวจสอบกันด้วยในเรื่องของเส้นทางการเดินทางนะคะอย่างหนึ่งคือในเรื่องของน้ำท่วมนะคะแล้วก็มีน้ำท่วมมาตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วก็ต่อเนื่องมาถึงในช่วงเช้าวันนี้นะคะก็มีน้ำท่วมนะคะในพื้นที่นะคะแล้วก็สถานการณ์ของแม่น้ำนครนายกเองนี่น้ำไหลแรงมากมันมีการปล่อยน้ำมาจากในทางด้านของเขื่อนขุนด่านประการชนด้วยนะคะซึ่งเขาเรียกว่าเป็นการปล่อยน้ำออกมาอย่างเต็มที่มากๆนะคะเพราะฉะนั้นก็ติดตามสถานการณ์กันแต่ว่าเข้าไปดูในเฟซบุ๊กของในพื้นที่ของนครนายกเองเนี่ยคนในพื้นที่เขาก็มีการเฝ้าติดตามแล้วก็เฝ้าดูในเรื่องของสถานการณ์อยู่น้ำท่วมแล้วในบางจุดก็ส่งกำลังใจให้คุณไก่ลำลูกกาสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะคุณไก
1: ่ร้อยแล้ว
0: ค่ะอา
1: จารย์ที่บ้าน
0: ครับค่ะคุณไก่ลำลูกกาอยู่ตรงไหนคะของรังสิตนครนายก
1: ผมออกจากบ้านรังสิตลำลูกกาคลองสี่มุ่งหน้ารังสิตคลองสี่ถนนสวัยประชาราษฎร์นะครับ
0: ค่ะ
1: ก็ตรงนั้นก็ยังท่วมสูงอยู่ทั้งเส้นเลยรถเล็กก็ไม่น่าใช
0: ้ค่ะ
1: เฉพาะในหมู่บ้านผมรถเล็กก็เข้าออกลำบาก
0: แล้วที่บ้านของคุณไก่นี้น้ำสูงขนาดไหนอะคะ
1: ถ้าในหมู่บ้านผมก็จะมีเป็นบางพื้นที่20เซนมั่งถ้าท้ายหมู่บ้านก็เกิน30เซนนะคร
0: ับ อ๋อไม่เรียกว่าไม่ยังไม่เข้าบ้านไหมไม่เข้า
1: อ๋อยังไม่เข้าครับแต่ว่าบนกระแสก็คือเดินลำบากครับ
0: อ๋อ
1: มีสอร้อยลงในเขตก็คือจะเป็นหมู่บ้านพื้นกระดานแล้วก็ยังท่วมสูงอยู่กระดาน24
0: อืมค่ะ
1: ก็ยังถามว่าใช้ได้มันใช้ได้แต่ว่าก็ค่อนข้างที่จะลำบากนิดนึง
0: ค่ะ
1: ผมใช้ออกมาเส้นรังสิตนครนายกอันนี้ใช้ได้ทั้งสองฝั่งจะมีน้ำท่วมสูงบ้างเป็นบางพื้นที
0: ่
1: แล้วก็มาวนฟ้าขึ้นโทเววิ่งเข้ามาโทเวเนี่ยอันนี้ใช้ได้ตลอดฝนก็ยังตกตลอดแล้วก็จะมีประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมก็เอารถมาจอดโทเวทั้งสองฝั่ง
0: อารมณ์
1: ย้อนกลับไปปี54เลยครับไม่อยากจะให้บรรยากาศแบบกลับ
0: เออแต่มันคนละสถานการณ์ไอ้มันเป็นสถานการณ์จากฝนเลยอะค่ะ
1: อันนี้ฝนล้วนๆ
0: ใช่ฝนล้วนๆใช่ยังมาไม่ถึงแต่ว่าแถวโซนนครนายกนี่ต้องรับมือบาน้ำจากเขื่อนด้วยแล้วก็น้ำจากฝนด้วย
1: เห็นว่าคุณด่างเขาก็ค่อยๆทยอยระบายน้ำออกมาแล้ว
0: โอ้โหเต็มที่มา 2-3 วันต่อเนื่องกันเลยค่ะตอนนี้นครนายกนี่ท่วมแล้วค่ะ
1: กังวลอยู่เหมือนกันครับผมก็ตอนนี้เข้ามาในกรุงเทพบ้านในถึงอนุสาวรีย์ไทยฝนก็ยังตกแต่ว่าถนนไปใช้ได้นะ
0: หนักไหมคะคือมองจากตรงตึกไทยจอสอร้อยมองเข้าไปข้างในมองไม่เห็นอาคารไม่เห็นตึกสูงๆเลย
1: ฟ้ามันมองไม่เห็นอะไรเลยครับฝนก็ยังลงเป็นสายๆอยู่ครับผม
0: ค่ะค่ะ
1: ก็ยังตกมาตลอดต่อเนื่องมาตลอดเลยครับ
0: ค่ะค่ะ
1: แล้วมีโอกาสได้เข้าร้านสะดวกซื้อเมื่อเช้าเชียวของร้านสะดวกซื้อไม่โล่งหมดเลยนะครับ
0: อันนี้คือย่านรังสิต
1: เส้นลำลูกกาของพี่ครับผมมีโอกาสเข้าไปใช้ใช่ครับวันนี้จะไปซื้อของกินดูแบบเหมือนว่าเขาบอกเติมไม่ทันพี่เขาบอกงี้ก็ลังตั้งมาเพิ่ม
0: โอ้เมื่อวานคนออกมาตุนเสบียงกันเต็มไปหมด
1: ก็น่าจะอารมณ์ประมาณนั้นนะครับอาจจะมันคือเข้าบ้านแล้วออกลำบากผมก็ตุนไว้เหมือนกันตอนนี้ถือเป็นลูกสักแพ็คสองแพ็คกับ
0: บอกมัน
1: เผ
0: ื่อ
1: ฉุกเฉิน
0: จริงๆเข้าใจค่ะ
1: ใช่คร
0: ับค่ะเมื่อวานนี้ฉันเดินแถวตลาดคลองเตยเนี่ยทุก7 11ทุกร้านสะดวกซื้อบอกชื่อไปแล้ว ยังเต็มอยู่แต่ว่าในเช้านี้ไม่รู้เหมือนกันว่าสถานการณ์เป็นยังไงยังไม่ได้เข้าไปสำรวจแต่เมื่อวานยังเต็ม
1: สำรวจมาแล้วครับรอบนึงก็คือเปลวโล่งครับตอนนี
0: ้อ๋อค่ะ
1: ตอนนี้ก็คือเนี่ยผมอยู่เส้นพระราม6มุ่งหน้าเข้าอุดรพงษ์เพชรบุรีก็ฝนก็ยังตกเหมือนเดิมครับ
0: มาตุนแถวตลาดคลองเตยได้นะคะอันนี้ถือว่าเป็นคลังสินค้าในตลาดคลองเตย
1: เอาไว้ให้ประชาชนที่เขาอยู่แถวนั้น
0: ใช่แล้วของไม่แพงของไม่แพงด้วยค่ะ
1: ผมตุนไว้พอสมควร
0: ค่ะค่ะ
1: ยังไงสมาชิกทุกท่านก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับขอบคุณทุกคนครับ
0: ค่ะเช่นกันขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากดิฉันก็ตุนเหมือนกันนะเนี่ยอาหารญี่ปุ่นบะหมี่คือสำเร็จรูปคือเมื่อวานน่ะออกไปเดินดูนะคะสำรวจไม่ได้สำรวจหรอกคือเราไปซื้อของเพราะว่าเรานอนค้างออฟฟิศเนื่องจากเมื่อวานตอนช่วงเช้าจากที่บ้านมาที่ออฟฟิศนี่ใช้เวลาในการเดินทางแบบทรหดมากถือว่าเป็นผู้ประสบภัยคนหนึ่งเลยนะเมื่อวานตอนช่วงเช้าเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องจัดรายการเช้าใช่ไหมส่วนไม่เอาไม่อยากจะลุ้นอย่างเมื่อวานนะคะเพราะฉะนั้นนอนค้างออฟฟิศค่ะก็เลยออกไปตุนของไม่ใช่เขาตุนหรอกเขาซื้อเก็บไว้แค่เล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่เมื่อวานน่ะตอนช่วงมาสักบ่ายๆอ่ะยังมีของเต็มเลยดิฉันเดินกี่ร้านมันมีร้านสะดวกซื้ออยู่3ร้านนี่ก็เดินช้อปปิ้งไปทั้ง3ยังได้อยู่ยังเต็มแต่ตอนช่วงเช้าไม่ได้ออกไปแต่ว่าในช่วงนี้เราไปที่สายของทางรองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำก่อนค่ะรองผอ.สุภมิตรไหลทอง

0: รองผอ.คะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพี่ยินดีครับ
0: รองผอ.มีโอกาสได้พักบ้างไหมคะเนี่ยค่ะ
1: ก็ได้เงียบไปหน่อยนึง
0: ได้เงียบไปหน่อยนึงยังไงรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ
1: ครับค่ะ
0: ค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างยังมีจุดไหนที่ยังน่าเป็นห่วงคะรองผอ.
1: ตอนนี้ผมอยู่แจ้งวัฒนะนะครับแจ้งวัฒนะตั้งแต่เลยเมืองทองมาตรงไทยวัสดุใต้ทางด่วนเนี่ย
0: ค่ะ
1: แล้วก็ตรงนี้จะมีน้ำท่วมขังสูงอยู่นะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับแล้วก็มีรถจอดตายจอดเสียตรงนี้ควรผ่านไม่ควรผ่านมาเลยนะครับตรงนี้อันตรายมาก
0: ค่ะ
1: ส่วนอื่นๆที่ตรวจสอบจากกล้อง CCTV นะครับในเขตกรุงเทพมหานครเนี่ยก็คือถนนเพชรบุรีนะครับถนนพัฒนาการ
0: ค่ะ
1: ถนนศรีนครินทร์นะครับ
0: ค่ะ
1: ถนนศรีหาดบุรีรัมย์เขตที่ท่วมอยู่นะพวกนี้นะครับ
0: ค่ะ
1: ถนนลำวานช่วงเรื่องจากการคลองเฟรมนะครับที่มีปัญหาอยู่ที่ซอยชินเขตถนนฝนเรือทินใต้บีเทสนะครับกรมฐานราบที่11นะครับถึงรัชโยธินถนนเสนานิคมนะครับถนนเทศบาลสงเคราะห
0: ์
1: นะครับถนนพิภาวดีซึ่งซอย70ถึงซอย54นะครับแล้วก็ที่หนักเลยก็น่าจะถนนรามคำแหงนะครับตามช่วงบางกะป
0: ิอันนี้นะ
1: นะครับส่วนอื่นๆนี่เอกมัยแจ้งแล้วนะปกติแล้วนะครับห
0: ้
1: าแยกลาดพร้าวปกติแล้วหน้าศาลอาญาก็เหลือนิดเดียวแ
0: ค
1: ่ห้าเซน
0: ครับ
1: รัชดาครับจุดอื่นๆที่ไม่ได้กล่าวนี่ก็ปกติแล้วสัญจรได้หมด
0: ค่ะค่ะคืออย่างพูดถึงครั้งนี้มันเกิดมาจากเรื่องของฝนในพื้นที่เท่านั้นเลยใช่ไหมนี่เป็นปัจจัยที่ทำให้มีน้ำท่วมเท่านั้นค่ะแล้วเรื่องของการระบายน้ำนะคะรองผอ.มันมีเรื่องของขีดความสามารถในการระบายน้ำและปัจจุบันตอนนี้ในแต่ละสถานีสูบน้ำอุโมงค์ต่างๆเนี่ยตอนนี้มันมีจุดไหนที่มันการระบายมันยากหรือว่าการส่งน้ำมันยากบ้างไหมคะ
1: ต้องเรียนว่าในพื้นที่ริมน้ำเนี่ยเราสามารถดึงน้ำออกจากระบบออกจากพื้นที่ลงแม่น้ำเจ้าพระยาได
0: ้
1: อยู่ในสภาพวัดค่อนข้างปกติแล้วนะครับแต่ที่อยู่ห่างไกลออกไปก็ต้องใช้เวลาเพราะว่าการน้ำที่มันเป็นน้ำทุ่งต
0: ้
1: องคำนวณแล้วนี่ประมาณ200ล้านลูกบาศก์เมตรทีเดียวนะครับทั้งหมดเลยฮะแต่กำลังสูบเราแค่มีหลักพันนะครับซึ่งใช้เวลาค่อนข้างจะนานนะครับแต่เราพยายามจะแบ่งโซนออกข้างในชั้นในให้แห้งก่อนเด
0: ี๋
1: ยวชั้นนอกจะทยอยแห้งเข้าไปเรื่อย
0: ๆ
1: ในคลองลาดพร้าวตอนนี้ก็ลดไป30เซนแล้วนะครับก็เดี๋ยวก็จะดีขึ้นเป็นตามลำดับ
0: ค่ะทำไมฝั่งวันนี้ครั้งนี้มันจะเป็นหนักอยู่แถวทางด้านของลาดพร้าวบางกะปิแถวทางด้านนั้นนะคะรองผอ.คะ
1: ครับตอนนี้เรียนว่าจริงๆน้ำค่อนข้างเยอะเมื่อวานก็ประชุมกับทางสนทช.ก็ทางด้านบนเขาก็มีรอบนอกเราอ่
0: ะ
1: มีสูงสุดเนี่ยตก400มิลหรือที่ตามไปนะครับบางจุดซ
0: ึ่
1: งเขาก็พยายามจะไม่ปล่อยน้ำผ่านเทมป
0: ะ
1: คอนนะครับซึ่งมันก็จะลงมาข้างล่างลงมาทางลาดพร้าวเราก็ปิดประตูไว้นะครับของสองสายใต้ทั้งแนวตรงนั้นปิดหมดนะครับก็ยังช่วยเราด้วยนะครับบางส่วนเขาก็ช่วยสูบออกไปทางบางประกงแต่ของเขาสูงกว่าเรานะครับอันนี้ก็จะเหนื่อยหน่
0: อ
1: ยนะครับผม
0: ก็เหมือนกับสูบน้ำขึ้นที่สูง
1: ใช่ครับแล้วก็จะใช้เวลาในการไปเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยจากทุ่งตอนออกทั้งหมดมันจะเทกลับเข้ามาที
0: ่
1: อัปเวสนะครับที่แสนแสบนะครับแล้วก็ไหลเข้ามาถึงเจ้าพญาเนี่ย40กิโลที่ความความยาวประมาณ40กิโล
0: ค่ะแปลว่าโซนทางนี้มันจะเอาหนึ่งแล้วของความเป็นพื้นที่ที่มันต้องสูบแล้วก็สูบน้ำมันก็ปรากฏว่ามันไหลย้อนกลับมาแล้วมันเป็นเรื่องของน้ำท่วมทุ่งด้วยใช่ไหมน้ำในทุ่ง
1: ครับ
0: ค่ะ
1: มีน้ำเข้าทุ่งเยอะมากเพราะว่า200เราคำนวณไปแล้ว200ล้านเนี่ยล
0: ู
1: กบาศก์เมตร
0: ค่ะ
1: กองอยู่ในพื้นทุ่งหมดเลย
0: ค่ะ
1: แล้วพวกนี้ก็จะไหลลงคลอง
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็เท่ากับ
1: สภาวะรถต
0: ีค่ะเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าเดี๋ยวนี้ไอโซนแถวทางด้านของมีนบุรีราชกระบังล่มกล้าวสวนหลวงโซนทางด้านเนี่ยต้องใช้ระยะเวลาในการระบายน้ำเนี่ยมากกว่าในพื้นที่อื่นๆค่ะ
1: มากกว่า
0: เป็นอาทิตย์ไหมคะหรือว่าถึงเดือน
1: ไม่ถึงนะครับผมว่าไม่เกินถ้าฝนหยุดตกก็ผมว่าไม่เกินสองวันก็จะน่าแห้งหมดแล้ววันคุยกันประเมินไว้3 วัน
0: ใช่ไหมคะค่ะ
1: คร
0: ับอย่างถ้าเป็นถนนเส้นหลักอ่ะโอเคเราต้องเน้นเส้นหลักก่อนแต่ว่าไอ้อย่างที่มันเป็นจุดที่อยู่ในที่ลุ่มต่างๆ
1: พยายามเอาให้สัญจรที่ได้ก่อน
0: อืมค่ะค่ะแล้วอย่างในที่มันเป็นพื้นที่ลุ่มนะคะอย่างแถวพวกแฟลตคลองจานหรือว่าอย่างแถวทางด้านของลาดกระบังลุ่มเกล้าเนี่ยที่มันทั่วไปนี่เหมือนกับตรงนี้ต้องใช้ระยะเวลาแค่ไหนยังไงคะถ้าจะดูแล้วสถานการณ์ที่มันจะแบบระบายออกได้หมดเลยอะค่ะ
1: คือถ้าคลองด้านนอกเริ่มลงเนี่ยเรายังพอเข้าไปทำดำเนินการ
0: ค่ะ
1: พื้นที่ปิดล้อม
0: ค่ะ
1: นะครับแล้วก็สูบออกเป็นจุดๆได
0: ้ค่ะ
1: เอารถโมบายยูนิตเข้าไปช
0: ่
1: วยเสริมให้ได้แต่ตอนนี้รถโมบายยูนิตอย่างที่ท่านอาจารย์วิศนุได้เรียนไปว่าเข้านอกมันเต็มเราสูบเนี่ยมันก็จะวนกลับเข้ามาในก็เลยยากหน่อยจ
0: ะ
1: รอข้างนอกหรือสายหลักที่พอหลักๆเนี่ยลดลงสักระยะหนึ่งนะครับก็จะเอาโมบายยูนิตเข้าไปช่วยในพื้นที่ลุ่มต่ำชุมชนต่างๆ
0: ค่ะโอเคเข้าใจมันมีเงื่อนไขอื่นอีกไหมคะน้ำจากเหนือหรือว่าในส่วนของฝนแต่ถ้าดูฝนมันก็จะเริ่มเบี่ยงทิศทางไปแถวทางด้านของตะวันตกแถวทางกาญจนบุรีราชบุรีแล้วคือเท่ากับว่าในกรุงเทพฝนก็จะลดลง
1: ใกล้กรมอุตุนิยมประกาศเตือนอยู่ในช่วงนี้
0: ค่ะ
1: อีกสักหนึ่งอาทิตย์นี
0: ้จะมีภ
1: าวะฝนอยู่แต่เมื่อวานช่วงเย็นมีเรื่องของน้ำขึ้นมาประมาณ90นะครับซึ่ง90รอทกนะครับซึ่งก็มีผลกระทบกับพื้นที่ริมน้ำและอย่างเช่นตรงสะพานสังฮีนะครับก็มีท่วมเข้ามา
0: อ
1: ันนี้เป็นคนเราไม่พอเราต้องดูเรื่องน้ำท่วมเนี่ยก็ต้องวิ่งไปดูเรื่องน้ำหนุน
0: น้ำหนุน
1: ก็เลยอาจจะมีปัญหาตรงนั้นบ้างคร
0: ับ อันนี้คือเท่ากับ
1: เรียนกระสอบเพิ่มเติม
0: ค่ะเห็นเมื่อวานแถวพานครเขตพานครที่มีการพยายามที่จะทำตัวกันคือเท่ากับตอนนี้เป็นน้ำหนุนน้ำฝนน้ำเหนือยังไม่ถึง
1: น้ำเหนือทางสนชชแจ้งว่าจะขอปล่อยมาที่2,000ละ2,000ลูกบาศก์เมตรที
0: ่
1: มีผลกระทบอินเตอร์ลิงเนี่ยสูงประมาณ90-2 เมตร
0: ค่ะซึ่งคนที่อยู่นอกเขื่อนรับรองว่าท่วมแน่นอนแล้วถ้าท่วมสูงด้วย
1: ก็ต้องเตรียมตัวด้วยนะครับเพราะว่าต้องยกของได้ยกไปก่อน
0: ค่ะค่ะโอ้โหอ่ะงานนี้ทุกคนบอกว่าต้องวางพึ่งในส่วนของสำนักการระบายน้ำเพราะอันนี้คือหน่วยงานที่สำคัญที่สุดเลยในการที่จะช่วยเร่งระบายน้ำในพื้นที่ต่างๆนะคะไม่มีเครื่องเสียไม่มีไฟดับใช่ไหมคะรองผอ
1: ตอนนี้ยังไม่มีแต่เครื่องถามว่ามีเสียเพราะใช้งานมันมีแต่ความร้อนก
0: ็
1: อาจจะมีบางเครื่องเราคงต้องสลับเครื่องไปน
0: ะครับ
1: แล้วก็เรื่องการดูแลรักษาคือน้ำหล่อเย็นเนี่ยต้องดูแลเครื่องอย่างดีตอนนี้ทางงบประงม
0: ค่ะให้กำลังใจทุกฝ่ายค่ะเจ้าหน้าที่ทุกคนรู้เลยว่าทำงานกันมากกว่า24 ชั่วโมง48-72 ชั่วโมงขนาดนี้เลยไหมคะใช่ไหมคะให้กำลังใจนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยขอบคุณ
1: เร่งระบายให้เร็วที่สุดนะครับ
0: ค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากค่ะ
1: ค
0: ่ะนะคะก็อาจจะได้ทราบถึงโดยภาพรวมเนี่ยมันมีปัจจัยอะไรยังไงบ้างในการที่ในแต่ละพื้นที่นะคะในเรื่องของการที่จะต้องใช้ระยะเวลาในเรื่องของการดำเนินการนะคะในการที่จะสูบน้ำออกจากพื้นที่นะคะก็ได้ทราบกันนะโดยภาพรวมเพราะฉะนั้นแถวทางด้านของสวนหลวงไร่กระบังนะคะล่มกล้าวส่วนทางด้านนั้นเนี่ยจะต้องใช้ระยะเวลานานมากกว่าในพื้นที่อื่นๆนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งเนี่ยด้วยสภาพของการสูบน้ำสูบขึ้นเขาอะเราสุดท้ายมันต้องลงวกกลับมานะคะเพราะฉะนั้นก็จะทำให้เห็นว่าในบางพื้นที่เนี่ยทำไมบางทีมันน้ำมันขึ้นเพิ่มมานะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันตอนนี้ในส่วนของน้ำหนุนนะคะอันนี้ก็จะเห็นภาพคือมีคนแชร์กันในโซเชียลเหมือนกันระดับน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาสูงมากเมื่อวานนี้นะคะย้ำเลยคนที่อยู่แนวฟันหลอนะคะหรือแม่น้ำหรือตรงนี้เตรียมไม่ต้องเตรียมใช้คำว่ายกของขึ้นที่สูงนะคะยกของขึ้นที่สูงนะคะไม่ต้องรอนะคะยกของขึ้นที่สูงเลยแล้วมีผู้สูงอายุมีผู้ป่วยติดเตียงออกมาก่อนนะคะเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันค่ะ
2: 12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
3: นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าเพิ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
4: ลุกค่ะเทวดา

0: 30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
2: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
3: คิดถึงนะคะ
1: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
2: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
1: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและจำนวนคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: จากขวบปีแรกสู่ปีที่45จากโครงการแรกสู่ 5,232 โครงการในวันนี้คือความภาคภูมิใจของสำนักงานกปร.ที่ได้ทำหน้าที่น้อมนำแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาผสานความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจนเกิดผลเป็นรูปธรรมสร้างความมั่นคงทางอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ประชาชน45ปีสำนักงานกปร.สืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของคนไทย
8: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรอไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงื้อให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
9: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์Art Market รวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
10: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
11: MEA ชวนคุณร่วมค้นหาคำตอบว่าพลังงานจะทำให้ชีวิตในมหานครสะดวกปลอดภัยชาญฉลาดและยั่งยืนได้อย่างไรในงานมหกรรมพลังงานแห่งอนาคต MEA Fair 2026พบกับ MEA Care คลินิกไขข้อข้องใจเรื่องพลังงาน5วัน5ไฮไลท์โซลาร์เซลล์ EV Home Charging MEA TOU Smart Metro Grid และ MEA Open Houseเปิดบ้านให้คุณได้รู้จักกับภารกิจของ MEA ทุกซอกทุกมุม MEA Fair 2026 28 กันยายนถึง 2 ตุลาคมนี้ที่การไฟฟ้านครหลวงสำนักงานใหญ่คลองเตยเข้าชมฟรีตลอดงานอย่าลืมสแกนลงทะเบียนร่วมงานเพื่อรับของที่ระลึกที่ Facebook MEA โพสต์ MEA Fair ที่ปักหมุดไว้ด้านบนสุดเลยนะคะกรุงเทพสมุทรสาครติดแค่ไหนก็ไม่หวั่นเพราะใช้ M82 มอเตอร์เวย์สายบางขุนเทียนบ้านแพ้วเปิดให้ทดลองวิ่งฟรีตลอด24ชั่วโมงเดินทางสะดวกรวดเร็วเชื่อมกรุงเทพสู่จังหวัดต่างๆทางภาคใต้ให้ทุกการเดินทางของคุณง่ายเหมือนติดปีกเตรียมรถให้พร้อมแล้วไปสัมผัสประสบการณ์การเดินทางบน M82 ได้แล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วน1586กด82
12: 12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่
3: ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569

0: ในช่วงนี้มีข่าวดีมาบอกนะคะจากทางด้านของธนาคารออมสินค่ะเป็นข่าวดีสำหรับพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อยนะคะต้องฟังทางนี้ค่ะธนาคารออมสินนะคะชวนคุณเปลี่ยนยอดขายให้เป็นโอกาสเข้าถึงวงเงินสินเชื่อค่ะกับสินเชื่อออมสิน QRS มหาเฮง S นกกระจิบนะคะนี่เป็นสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮง S นกกระจิบนะคะเป็นสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพแล้ววงเงินกู้สูงสุดถึง 50,000 บาทนะคะก็คือไม่เกิน 1.5 เท่าของยอดขายเฉลี่ยไม่น้อยกว่า3เดือนนะคะที่สำคัญไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ประกันนะคะด้วยอัตราดอกเบี้ยคงที่ 0.75% ต่อเดือนนะคะหรือว่าจะเป็นแบบ effective rate นะคะ 16.20% ต่อปีนะคะดอกเบี้ยที่แท้จริงนะคะในรูปแบบวงเงินหมุนเวียนนะคะแล้วก็เรียกว่ามีการทบทวนวงเงินทุกปีค่ะสำหรับพ่อค้าแม่ค้านะคะที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus แล้วก็มียอดชำระเงินผ่านทางแอปถุงเงินตั้งแต่ 10,000 บาทต่อเดือนยอดหลังติดต่อกันไม่น้อยกว่า3เดือนค่ะแล้วก็ในส่วนของสินเชื่อนี้นะคะสินเชื่อนี้ธนาคารออมสินยังมุ่งหวังในการจะช่วยเสริมสภาพคล่องให้กับพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อยให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้ง่ายขึ้นมีเงินทุนหมุนเวียนในการค้าขายแล้วก็สร้างโอกาสให้ธุรกิจเติบโตลงทะเบียนรับสมัครนะคะได้แล้วตั้งแต่วันนี้ค่ะถึง31ตุลาคมนะคะนี่ในช่วงนี้ลงทะเบียนกันได้เลยเข้าไปได้เลยค่ะที่เว็บไซต์ของธนาคารออมสินนะคะ gsb.or.th ค่ะแล้วก็ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปลูกค้าที่ผ่านเกณฑ์ตามที่ธนาคารกำหนดก็สามารถที่จะกดสมัครสินเชื่อผ่านทางแอปออมสินมหาเฮงได้เลยค่ะออมสินช่วยเปลี่ยนยอดขายให้กลายเป็นวงเงินสินเชื่อมีวงเงินพร้อมใช้ให้ร้านต่อไปได้ค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะโทรไปได้เลยที่ GSB Contact Center 1115ค่ะหรือว่าเว็บไซต์ของธนาคารออมสินเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นแล้วก็ชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะนะเอาข่าวดีมาบอกกันสำหรับในช่วงเช้าวันนี้นะคะสำหรับคุณพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อยนะคะกับสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮง X นกกระจิบค่ะส่วนในช่วงนี้มาเพิ่มเติมกันต่อในเรื่องของการเดินทางกันสำหรับในช่วงเช้าวันนี้นะคะก็มาทักทายอัปเดตกันได้นะคะถ้าหากว่าใครที่กำลังเดินทางกันอยู่ได้มาช่วยกันสำรวจในเรื่องของเส้นทางให้กับเพื่อนๆกันด้วย1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจาน1808แล้วก็รวมไปถึงทุกช่องทางทางโซเชียลนะคะของทาง JS Roy Radio นะคะทาง X ทาง Facebook หรือว่าคอมเมนต์นะคะในช่องคอมเมนต์ทาง YouTube ของทางJS Roy Radio ได้นะคะก็อยากที่บอกว่าตอนนี้เราจะมีหลายช่องทางกันมากขึ้นนะคะในการที่จะพูดคุยติดต่อกันแล้วก็แจ้งข้อมูลเงื่อนไขต่างๆเนี่ยถ้าอัปเดตล่าสุดนะคะในส่วนของถนนพัฒนาการบริเวณปากซอยพัฒนาการ43ค่ะในช่วงนี้เนี่ยในน้ำยังท่วมแล้วก็ฝนตกนะคะยังมีฝนตกอยู่นะน้ำค่อนข้างคือระดับน้ำนี่น่าจะค่อนข้างที่จะสูงเหมือนกันนะคะรถเล็กไม่ควรจะผ่านเหมือนกันนะเวลานี้ตอนนี้ดูรูปได้นะคะดูรูปได้จากทางไทย X แล้วก็ใน Facebook ของทาง JS Roy Radio ที่จะเห็นเลยว่าแถวในร้านสะดวกซื้อเหล่านี้คนจะค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันน่าจะเข้าไปหาของไว้ตุนอย่างนั้นไหมนะคะสำรวจพกร้านสะดวกซื้อให้หน่อยค่ะเผื่อว่าใครจะผ่านแล้วมีโอกาสได้แวะนะคะเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเชื่อว่าหลายคนเนี่ยอาจจะออกมาเพื่อที่จะแบบเตรียมอาหารเอาไว้ในบ้านนะคะจะได้ทราบจะได้รู้จุดได้รู้ว่าจะต้องไปที่ตรงไหนอะไรยังไงแถวรามอินทราก่อนหน้านี้ก็มีฝนนะคะมีฝนตกดิฟ้ามืดเลยเมื่อประมาณสัก30นาทีที่แล้วนะคะแล้วก็ในโซนแถวทางด้านของรามคำแหงย้ำนะรามคำแหงนี่ก็เป็นอีกจุดนึงที่น้ำยังสูงเดี๋ยวไปที่คุณถั่วโต99ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณปุญญรัตน์คร
0: ับค่ะนครปฐมเป็นไงบ้างคุณถั่วโต99
1: ตอนนี้น้ำลดหมดแล้วนะ
0: ค่ะ
1: ถ้าจะเป็นเส้นเพชรเกษมสายตรงตรงแถวหน้าโลตัสอ่างง่ายๆนะขาเข้ากรุงเทพก็ลดหมดแล้ว
0: ค่ะ
1: นะครับทั้งสองฝั่งหน้าเซ็นทรัลลดหมดเหมือนกันนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรด้านในเมื่อวานยังท่วมอยู่คือถนนพยาบาลเรียบคลองเจดีย์บูชาเมื่อวานช่วงเย็นยังท่วมอยู่
0: อันนี้เป็นปกติไหมที่เวลาที่มีฝนแล้วจะท่วมหรือวันนี้ไม่ปกติ
1: คือจริงๆแล้วถนนเส้นพยาบาลเนี่ยจะไม่ท่วมท่วมต่อเมื่อถนนจะท่วมคือทหารบก
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับทีนี้ในคลองเจดีย์บูชาน้ำล้นขึ้นมาก็เลยทำให้ถนนพยาบาลก็คือตรงหน้าสถานีรถไฟนั่นแหละ
0: ที
1: ่มีรถตู้จอดนั่นแหละนะครับว่าเมื่อวานก็เลยท่วมอยู่ตรงจุดนั้นเยอะหน่อยแต่ตอนนี้รถหมดแล้วนะครับรถสัญจรได้สะดวกนะครับคลองเจดีย์บูชาก็น้ำยุบลงไปก
0: ็
1: ถนนก็แห้งลงรอบๆผมก็ผมเจดีย์ก็ไม่มีปัญหาแล้วนะครับได้ดีแล้วนะครับก็เบาใจไปนิดหนึ่งก็ให้กำลังใจทุกท่านเลยนะครับผู้ประสบภัยทุกหน้าผมยังออกจากบ้านยังต้องใส่รองเท้าไม่ได้ก็ต้องใส่รองเท้าอย่างเพราะว่าหน้าบ้านก็ยังมีน้ำอยู
0: ่นี่ดิฉันมีรองเท้าเนี่ยเตรียมรองเท้ามาเอามาเอาไว้ใส่สลับเผื่อว่าต้องลุยน้ำค่ะ
1: ใช่ครับใช่ต้องเตรียมนะครับทุกท่านเลยระวังนิดนึงระวังนะครับน้ำท่วมพวกสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายระวังนิดนึงผู้ใช้ไอ้ที่อยู่บ้านอยู่อาศัยหรืออะไรก็แล้วแต่
0: ใช่ลืมนึกไปนะเรื่องพวกสัตว์เลื้อยคลานนี่คือหมายถึงว่างูตะขาบอะไรพวกนี้ใช่ไหม
1: ใช่ครับใช่
0: ไม่ได้รวมจระเข้ไม่ได้รวมจระเข้หร
1: ือว่าจระเข้คงมาไม่ถึง
0: แล้วไม่ถึง
1: ไม่ถึงระวังนิดนึงทุกท่านเลย
0: ค่ะ
1: หูตาดีนิดนึง
0: ค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณแม่ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะจริงๆอีกเรื่องหนึ่งโซไอแชร์กันในโซเชียลอะในช่วงเวลานี้สถานการณ์ที่คนวิตกกังวลหรือว่าอะไรต่างๆช่วยแชร์เนี่ยมาหาที่มันเป็นข้อเท็จจริงอย่าไปเพิ่มความตระหนกตกใจให้กับคนที่เขามานั่งติดตามนะในโซเชียลนะคะอ่ะแล้วก็ในส่วนของพื้นที่สมุทรปราการค่ะสำโรงเหนืออันนี้ต้องบอกว่านี่เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่เมื่อวานก็คือหนักมากๆนะคะแล้วก็อัปเดตล่าสุดนะคะสำหรับในส่วนของพื้นที่นะคะทางด้านของสมุทรปราการค่ะเส้นทางแถวสุขุมวิทในช่วงของฝั่งขาเข้าฝั่งขาออกสุขุมวิทไปได้นะคะแต่ถ้าเป็นฝั่งของทางด้านของแยกเทพรักษ์บอกว่าหมุนเวียนรถได้ดีตามสัญญาณไฟนี่เป็นถนนสุขุมวิทนะแต่ถ้าเป็นฝั่งของถนนศรีนครินทร์อ้อไม่มีปัญหาใช่ไหมไม่มีน้ำท่วมนะคะนี่เป็นพื้นที่ของสภ.สำโรงเหนือนะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นถนนรถรางสายเก่ามีน้ำท่วมขังนะคะอ่ะอันนี้คือบอกว่าไปได้ดีแล้วก็จุดที่มีน้ำท่วมขังนะคะในพื้นที่ของสภ.สำโรงเหนือเทพารักษ์ในฝั่งขาเข้าฝั่งขาออกตั้งแต่ช่วงนะคะช่วงสี่แยกถึงสามแยกเทพารักษ์นะคะตรงจุดนี้น้ำท่วมเสมอขอบฟุตบาทนะคะแล้วก็ในส่วนของถนนศรีนครินทร์ก็ยังมีน้ำท่วมนะคะแต่อันนี้คือรถผ่านได้นะศรีนครินทร์ทั้งฝั่งขาเข้าฝั่งขาออกมีน้ำท่วมเสมอขอบฟุตบาทนะคะแล้วก็ในเส้นสุขุมวิทอันนี้ก็รถผ่านได้แต่ก็ยังมีน้ำขังในบางจุดซึ่งบางช่วงก็ระดับน้ำประมาณ 3-5 เซนติเมตรนะคะนี่ก็ในส่วนของพื้นที่ของทางสภ.สำโรงเหนือโอ้แต่ถ้าเราดูจากในรูปมันดูเหมือนกับน้ำมันยังเยอะน้ำมันยังสูงอยู่เลยแต่รถผ่านได้รถลุยได้นะคะถ้าเป็นรถเล็กๆก็ลุยได้เหมือนกันนะระดับน้ำนี่คือลดลงมาเยอะแล้วค่ะสำหรับโซนฝั่งทางด้านนี้นะคะอัปเดตสถานการณ์แต่อย่างที่บอกนะว่าใครที่อาจจะใช้เส้นทางเหล่านี้ก็มาอัปเดตกันได้แต่ช่วงนี้ต้องพักกันค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา8นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับกรมบัญชีกลางอนุมัติเพิ่ม50ล้านบาทช่วยน้ำท่วมพระนครศรีอยุธยาหลังได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดป้องกันฟันผุลดกลิ่นปาก
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
4: ไม่จริง
5: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
4: ไม่จริง
5: แล้วอะไรจริงอ่ะ
6: Be Quick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
5: เส้นละ 1,990 บาท
6: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
5: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ Be Quick จริง
6: ๆสอบถามโทร1153
7: เติมที่เพื่อรถเติมร้อยเพื่อคุณ
8: แรงทุกครั้งแล้วก็มี

0: ไฟดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เป็นเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเด็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: กรมบัญชีกลางอนุมัติขยายวงเงินทดรองราชการเพิ่ม50ล้านบาทช่วยผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเร่งประสานจังหวัดช่วยเหลือประชาชนโดยเร็วคุณธิตารีสายสว่างรายงานครับ
4: นายธีรพัฒน์ขจมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทในอัตราที่เพิ่มสูงขึ้นประกอบกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำน้อยแม่น้ำป่าสักแม่น้ำลพบุรีและคลองต่างๆเพิ่มสูงขึ้นและเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนวัดมัสยิดสถานที่ราชการพื้นที่การเกษตรตลอดไปจนถึงถนนและสิ่งสาธารณประโยชน์ในหลายพื้นที่ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นวงกว้างจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ประกาศเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินกรณีอุทกภัยแล้วและเงินทดรองราชการในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีอยุธยาคงเหลือไม่เพียงพอต่อการช่วยเหลือประชาชนปภ.จึงได้ขออนุมัติขยายวงเงินทดรองราชการในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยไปยังกรมบัญชีกลางซึ่งล่าสุดกรมบัญชีกลางได้อนุมัติขยายวงเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพิ่มเติมอีกจำนวน50ล้านบาทเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือประชาชนจากเหตุอุทกภัยให้มีความรวดเร็วทั่วถึงและทันต่อสถานการณ์ทั้งนี้ปภ.ได้เร่งประสานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบของกระทรวงการคลังเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างต่อเนื่องและถึงมือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยเร็วที่สุดสิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: สำนักงานประกันสังคมย้ำมติกกต.เลื่อนการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมจากเดิมกำหนดไว้วันที่27กันยายน2569ไปเป็นวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาสืบเนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ของประเทศซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเดินทางและการใช้สิทธิ์ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจำที่เลือกตั้งการนับคะแนนและการรวมผลคะแนนประกอบกับระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมพุทธศักราช2564กำหนดให้ประเทศไทยเป็นเขตเลือกตั้งเดียวสำหรับการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนดังนั้นการกำหนดวันเลือกตั้งจึงต้องคำนึงถึงความพร้อมและความเท่าเทียมในการใช้สิทธิ์ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั่วประเทศตลอดจนความเป็นธรรมระหว่างผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกฝ่ายสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้สำนักงานประกันสังคมยืนยันว่ากระบวนการเลือกตั้งต้องดำเนินไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
5: ขับขี่ปลอดภัยลดการใช้โทรศัพท์ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา9 นาฬิกาอิทธิ์คณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: นายพินอุบลรัตน์นะอายุ65ปีหกล้มเมื่อวันที่23กันยาเนี่ยแขนขวาตรงต้นแขนกระดูกแตกเจ็บมากกลางคืนนอนไม่ค่อยหลับเผื่อจะได
1: ้ส่งตัวเข้าโรงพยาบาลที่ว่า
0: จ้ะ
1: เรียบร้อย
0: มีใบส่งตัวแล้วหรือว่าเราจะช่วยให้เด็กชายมารูดิงเรียนเขาชอบเรียนหนังสือไหมคะมารูดิงเนี่ยอายุ12น่าจะหัดปักได้เหมือนกันนะดอละเนี่ยแม่แต่ว่าต้องตัดแว่นนะต้องตัดแว่นนี้ใส่เฉพาะเวลาจะนั่งปักเนี่ยแม่เอาหวายมาถวาย1มัดเก็บมาจากป่าแถวบ้านป่าไผ่แล้วคุณพิสารคะบ้านป่าไผ่ป่าที่แถวบ้านป่าไผ่นี่ใหญ่แค่ไหนเห็นชาวบ้านได้หวายมาเยอะดีใจก็คือจะโปรเทคบ้านโปรเทคป่าแถวนั้น

0: วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: โอ้พรุ่งนี้วันจันทร์วันทำงานของทุกคนคือเนี่ยจะลืมไปเดี๋ยวเป็นคนอยู่จันทร์อังคารวันพรุ่งนี้วันจันทร์เพราะฉะนั้นใครที่ยังต้องมาทำงานนะคะจะมีเส้นทางคือมีในส่วนของทางหน่วยงานต่างๆนะที่เขาพยายามที่หาทางช่วยเหลือในเรื่องของการเดินทางให้กับคนที่อยู่ในพื้นที่นะคะที่มีเรื่องของน้ำท่วมอย่างในส่วนของทางกรมทางหลวงเองเนี่ยนะคะเขาก็มีการจัดรถรับส่งใน6เส้นทางด้วยกันเป็นการเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะนะคะบรรเทาผลกระทบจากกรณีของน้ำท่วมนะคะคือตั้งแต่เนี่ยในของวันนี้นะวันอาทิตย์เนี่ยนะคะก็มีการจัดรถรับส่งประชาชนใน6เส้นทางซึ่งจะมีเส้นทางที่1อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิอู่รังสิตค่ะให้บริการทั้งไปแล้วก็กลับนะคะเส้นทางที่2 Union Mall Happy Land ก็ให้บริการทั้งไปแล้วก็กลับตามรอบเวลาที่กำหนดนะคะเส้นทางที่3 The Mall งามวงวาน The Walk ราชพฤกษ์นะคะนี่ก็ให้บริการทั้งไปและกลับเส้นทางที่4มีนบุรีลาดกระบังนะคะก็ให้บริการไปแล้วก็กลับเหมือนกันแล้วก็เส้นทางที่5 Fashion Island Safari World นะคะให้บริการทั้งไปและกลับแล้วก็เส้นทางที่6ค่ะสถานีรถไฟฟ้าลาดกระบังมุ่งหน้าสถานีไปถึงสถานีรถไฟฟ้ามีนบุรีสายชิมพูนะคะนี่ก็ให้บริการทั้งไปแล้วก็กลับก็เรียกว่าเป็นทั้งหมดคือ6เส้นทางซึ่งให้บริการนะคะให้บริการประชาชนนะคะเดี๋ยวต้องรอดูพรุ่งนี้นี่จะมีการให้บริการด้วยหรือเปล่าคือเขาใช้รถใหญ่นะคะเป็นรถใหญ่เลยรถบรรทุกคันสีเหลืองๆของทางกรมทางหลวงนะคะถ้าเห็นรถแบบนี้นี่น่าจะแบบแต่เดี๋ยวต้องดูจุดจอดก่อนว่าเขาจะจอดกันตรงจุดไหนยังไงนะคะในส่วนของการให้บริการนะคะเดี๋ยวหาเบอร์โทรศัพท์ให้ว่าสามารถที่จะสอบถามได้ที่ไหนนะคะแต่น่าจะโทรสอบถามทางสายด่วนของทางกรมทางหลวงกันได้เนาะก็อย่างเนี้ยในส่วนของเส้นทางที่เขามีการให้บริการเนี่ยก็คือจะเป็นเส้นซึ่งนางมีน้ำนะคะน้ำซึ่งอย่างสูงสอบถามได้ที่1586ตลอด24ชั่วโมงนะคะสายด่วนกรมทางหลวง1586ตลอด24ชั่วโมงนะคะแล้วก็อย่างในช่วงเวลาที่เขาให้บริการเนี่ยอย่างเส้นอนุสาวรีย์อู่รังสิตตั้งแต่ช่วงจะมีรอบ ขออภัย7นาฬิกา9นาฬิกา18นาฬิกาและ21นาฬิกานะคะส่วนเซนต์ยูเนียนมอลแฮปปี้แลนด์นะคะก็ตั้งแต่7นาฬิกา9นาฬิกา18นาฬิกาและ21นาฬิกานะคะเส้นงามวงวาน The Walk ราชพฤกษ์6นาฬิการอบเช้านี้ไปแล้วนะเหลือช่วงเที่ยง12นาฬิกาและ18นาฬิกาค่ะส่วนสายเส้นมีนบุรีลาดกระบังนะคะก็ตั้งแต่ช่วงเช้านะ6นาฬิกานี่รอบนี้ไปแล้วนะคะก็จะเหลือช่วงเที่ยง12แล้วก็ถึง10แล้วก็18นาฬิกานะคะแล้วก็เส้นทางแฟชั่นไอแลนด์ซาฟารีเวิร์ดเนี่ยนะคะก็ให้บริการรอบเช้าไปแล้วเมื่อ6นาฬิกาก็รอบถัดไปก็คือ12นาฬิกาและ18นาฬิกานะคะแล้วก็เส้นทางด้านของแอร์พอร์ตเรลลิงลาดกระบังมีนบุรีนะคะเมื่อตอนช่วงเช้านี้ไปละ1รอบก็คือช่วง6นาฬิกามันต้องรอรอบ12นาฬิกาแล้วก็18นาฬิกานะคะนี่ก็เป็นการให้บริการนะในส่วนของทางด้านของกรมทางหลวงเพราะฉะนั้นตรวจสอบนะคะตรวจสอบในเรื่องของจุดรับส่งนะคะจุดรับส่งก็อย่างที่บอกไปอนุสาวรีย์ก็จะเป็นเริ่มจากอนุสาวรีย์ชัยเลยนะคะแล้วไปที่อู่รังสิตนะคะก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่สายด่วนกรมทางหลวง1586ตลอด24ชั่วโมงอันนี้เป็นการบรรเทาผลกระทบจากน้ำท่วมนะในเขตของพื้นที่ของกรุงเทพนะคะเป็นรถสีเหลืองๆอ่ะรถคันที่เป็นเขาเรียกเป็นรถบรรทุกสีเหลืองๆนะคะของทางกรมทางหลวงในลักษณะเขาโดดเด่นอยู่แล้วเมื่อวานนี้เขาก็ให้บริการมาแล้วนะคะในส่วนของการให้บริการประชาชนนะคะเป็นการสนับสนุนสำหรับการลำเลียงประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางแล้วก็เป็นการเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะเพราะว่าโอ้ในย่านที่เขาให้บริการมันน้ำมันสูงมากก็ต้องเป็นรถบรรทุกสูงสูงเท่านั้นล่ะนะคะที่จะสามารถที่จะผ่านได้เนี่ยนะคะช่วงนี้เดี๋ยวเราเข้าช่วงของสัตวแพทย์อาสาจสร้อยค่ะ
2: สัตวแพทย์ อาสาจอสอร้อย
1: ในวันนี้นะคะเราจะพูดคุยกับนายสุภาพชัยวรันตุนาครองโฆษกกรมปศุสัตว์และผู้อำนวยการกองแผนงานกรมปศุสัตว์ค่ะเรื่องนี้ต้องดูต้องฟังกันมากับ10นาทีแรกเราควรทำอะไรสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
3: ครับสวัสดีครับคุณยนุชและผู้ฟังจอสอร้อยทุกท่านครับ
1: ค่ะคุณหมอเป็นผู้ประสบภัยด้วยหรือเปล่าต้องถามก่อนเลย
3: ในช่วงของวันศุกร์พอดีว่ามอเตอร์เวย์วันนั้นนะครับขาออกมาทางชลบุรีเนี่ยปรากฏว่าช่วงก่อนถึงสะพานต่างระดับบางควายเนี่ยมันเป็นหลุมเต็มไปหมดเลยฮะแล้วก็เราก็รถก็ตกหลุมแล้วก็มีรถอีกประมาณ20คันเนี่ยยางแตกหมดทั้งทาง
1: ครับ
3: แล้วก็กว่าจะได้รับความช่วยเหลือก็ประมาณ 4-5 ชั่วโมงฮะพอด
1: ีน้ำมันท่วมด้วยใช่ไหมค
3: ่
1: ะ
3: ใช่แล้วพี่เขาไม่เห็นฮะเขาไปช่วยในทางอื่นเราคงไม่กล้าโทรไปเตือนเขาอย่างเงี้ยฮะจนกระทั่งเดินไปหาเขาเองช่วง5 ทุ่มจากทุ่มหนึ่งนะฮ
1: ะ
3: ก็เลยกลายเป็นผู้ประสบภัยไปเลยฮะวันนั้น
1: โอ้เป็นหนึ่งในผู้ประสบภัยแต่ว่าก็นานแต่ทุกอย่างก็ผ่านไปไม่คือผ่านไปก
3: ็
1: ตอนนี้โอเคแล้วใช่ไหมคะเส้นทางนี
3: ้
1: ก็คุณหมออยู่ชลบุรีใช่ไหมคะ
3: อ่านแล้วระยองฮะ
1: เอาระยองอ๋อ
3: ในงานฮะ
1: โอ้ยไปขับผ่านมอเตอร์เวย์นี้น้ำท่วมหนักตั้งแต่ช่วงวันศุกร์เหมือนกันนะบางจุดเมื่อวานนี้ก็หนัก
3: ครับถนนมันก็ล่อนแล้วก็เป็นหลุมด้วยฮะติดรอยอยู่เพราะเลนทางซ้ายอ่ะนะฮะ
1: แต่ปลอดภัยไม่เป็นอะไรใช่ไหมนอกเหนือจากล้อโอ้โหตั้งหลายคันมากเลยนะคะถ้าตอนนี้คุณหมอบอกมา
3: ก็ประมาณ10-20คันนะฮะทางกู้ภัยบอกด้วยแล้วผมก็เห็นรถจอดก่อนหน้าผมเต็มไปหมดเลย
1: เ
3: ราก็มองไม่ทันเพราะว่าช่วงตอนนี้มันจะค่อนข้างทัศนวิสัยไม่ดีนะ
1: ฮะโอ้โหหนึ่งในผู้ประสบภัยระยองท่วมด้วยไหมคะไม่ท่วมใช่ไหมคะ
3: ตอนนี้ยังฮะในเขตอำเภอเมืองนะครับก็จะมีท่วมแค่บางจุดเท่านั้นเองแต่ว่าทางเทศบาลก็เร่งสูบน้ำออกแล้วก็ยังไม่มีเรื่องน้ำท่วมนะฮะ
1: อ๋อค่ะค่ะต้องถามในเรื่องนี้ก่อนเพราะว่าตอนนี้หลายพื้นที่เลยที่เจอในเรื่องของน้ำท่วมและฝนตกใช่วิกฤตเลยว่าได้นะคะยิ่งโซนแถวทางด้านของภาคตะวันออกนี่เห็นฝนตกแช่มาหลายวันต่อเนื่องเหมือนกันค่ะคุณหมองั้นมาคุยเรื่องของทางช่วงนี้กันก่อนต่อกันเลยเรื่องของการถูกหมากัดสิ่งแรกที่เราควรทำคืออะไรคะอันดับแรกเลยอันนี้คือโดนแล้วนะคะ
3: คงต้องเล่าอย่างนี้ครับว่าที่ยกเรื่องนี้มาเพราะว่าวันพรุ่งนี้ฮะเป็นวันโรคพิษสุนัขบ้าโลกวันที่28กันยายนนะครับก็เลยอยากจะมาย้ำเตือนในเรื่องของสุนัขเวลาที่เราโดนกัดเนี่ยเพราะบางคนนะฮะพอโดนสุนัขกัดปั๊บเนี่ยบางคนอาจจะตกใจนะฮะอาจจะใช้เวลาเดินทางไปหาหมอนานนะชั่วโมง2ชั่วโมงโดยที่ไม่ได้ทำอะไรซึ่งจุดวิกฤตเนี่ยมันอยู่ที่ว่าพอถูกหมากัดปั๊บเนี่ยนะครับเราไม่รู้ล่ะนะฮะหมาหน้าเซเว่นถึงหมาแล้วจะเป็นพิษสุนัขบ้าหรือเปล่าเนี่ยสิ่งที่ควรทำที่สุดเลยเนี่ยคือการล้างแผลครับนะครับโดยเฉพาะใช้สบู่นะฮะหรือว่าน้ำยาที่มันสามารถล้างไขมันได้นะครับก็คงไม่คนพวกสบู่เหลวอะไรพวกนี้นะฮ
1: ะ
3: เพราะว่าเวลาที่น้องหมากัดเราเนี่ยบริเวณของปากแผลเนี่ยมันก็จะมีน้ำลายนะครับแล้วสมมติว่าน้ำลายเนี่ยมันมีไอเชื้อไวรัสโรคพิษสุนัขบ้าติดมาด้วยเนี่ยพอเราล้างด้วยสารทำความสะอาดหรือว่าพวกที่เป็นสบู่นะฮะมันจะเป็นสารชะล้างไขมันนะฮ
1: ะ
3: มันก็จะล้างมันแล้วก็จะตัวไวรัสนี่ออกไปนะครับเพราะไวรัสเนี่ยที่อยู่ในน้ำลายไวรัสโรคพิษสุนัขบ้านะครับพอมันสัมผัสกับเราเนี่ยช่วงแรกมันอาจจะยังไม่เกาะกับเซลล์ของเราก็ได้นะครับเพราะว่าไวรัสเนี่ยจะทำให้เกิดโรคหรือมันต้องเข้าไปในเซลล์เราเพราะฉะนั้นการล้างด้วยสบู่เนี่ยจะเป็นการทำอะไรที่ง่ายที่สุดแล้วก็ปลอดภัยที่สุดก่อนที่เราจะไปทำอย่างอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องหมาเรานะฮ
1: ะ
3: ครับวิ่งไปกัดนะครับไปเจอแผลมาเนี่ยมีเลือดเนี่ยล้างแผลด้วยน้ำสบู่นะครับหรือว่าสบู่เหลวหรือว่าสารที่มันไม่ทำอันตรายนะครับเราสามารถที่จะช่วยลดนะครับโอกาสในการที่เชื้อไวรัสจะเข้าสู่ร่างกายได
1: ้
3: ครับแล้วก็ค่อยพาไปพบคุณหมอโดยที่ไม่ต้องไปรออะไรนะฮะล้างแผลเสร็จแล้วก็รีบไปเลย
1: ค่ะคือทุกอย่างมีเรื่องของเงื่อนเวลาเข้ามากำหนดโอเคว่าถามว่าช้าไปกว่านี้ช้าสุดกี่นาทีกี่ชั่วโมงในการที่เราจะทำความสะอาดแล้วไปหาคุณหมอ
3: ถ้าพูดถึงเรื่องของเวลาเนี่ยมันก็ยังไม่ได้มี เรื่องของการวิจัยนะครับที่แต่ว่าถ้าเราไม่ทำโอกาสที่เชื้อโรคเนี่ยมันจะเข้าสู่ร่างกายของเราเนี่ยมันก็จะดีขึ้นนะฮะง่ายขึ้นสะดวกขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นเอาให้เร็วที่สุดภายใน15นาทีเนี่ยก็บอกว่าโอกาสที่จะป่วยหรือว่าติดเชื้อค่อนข้างน้อยอันนี้รวมไปถึงเรื่องของเชื้อแบคทีเรียด้วยนะฮ
1: ะ
3: โดยเฉพาะอีกสิ่งตัวหนึ่งที่มักจะมาคู่กันก็คือในเรื่องของเชื้อบาดแผลนะครับเพราะว่าถ้าแผลมันลึกแล้วมันปิดเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเจอเชื้อได้เพราะฉะนั้นต้องรีบล้างทำความสะอาดให้ดีภายใน15นาทีแรกดีกว่าครับ
1: 15นาทีแรกถ้าเป็นน้ำเปล่าได้มั้ยน้ำเปล่า
3: ถ้าน้ำเปล่าม
1: ันหาสบู่หาอะไรไม่ได้อย่างเงี้ยถ้าเป็นน้ำเปล่าเนี่ย
3: ก็ยังดีฮะ
1: ค่ะ
3: แต่ว่าน้ำเปล่าก็เสียคือมันล้างไขมันไม่ได้
1: อ
3: ้
1: าวค
3: ่
1: ะ
3: นะฮะเพราะว่าพอล้างไขมันไม่ได้เนี่ยไอ้ตัวไวรัสที่มันไปเกาะกับพวกไขมันของเราเนี่ยมันก็จะไม่ถูกเอาออกไปนะครับเพราะฉะนั้นการล้างด้วยสบู่เนี่ยจะเห็นว่ามันจะสามารถที่จะล้างไขมันออกไปได
1: ้ค่ะ
3: แต่ก็เชื่อว่าน่าจะมีสบู่กันอยู่นะฮะอาบน้ำรีบวิ่งเข้าห้องน้ำที่สบู่
1: ถ้าเกิดไปถูกกัดที่อื่นเพราะนั้นทุกคนต้องใช่ไหมคะคือถ้าอยู่ในบ้านอ่ะไม่ห่วง
3: อ
1: ย่างใช่แต่ถ้าไปกัดที่อื่นถ้าเป็นหน้าร้านสะดวกซื้อไม่เป็นไรเดินเข้าไปซื้อแล้วก็ซื้อได้ทุกได้ค่ะโฟมล้างหน้าได้ไหมคะโฟมล้างหน้าใช้แทนได้ไหม
3: คิดว่าได้ฮะแต่ว่าโฟมล้างหน้ามันก็จะค่อนข้างอ่อนไปนิดนึงบางตัวมันจะไม่ล้างไขมันนะฮะเพราะมันต้องการกินเสิร์ฟไขมันไว้ที่หน้าไม่ให้หน้าเราสั่งไปนะครับแต่ว่าถ้าเป็นน้ำเปล่าเป็นโฟมที่คุณประยุทธ์ว่าผมว่าถ้าไม่มีอะไรเลยนะมันก็ต้องได้แหละเพราะว่ามันก็ต้องช่วยลดมันช่วยลดได้ครับแต่ว่ามันไม่ได้คอมพลีทแบบ 100% แต่ถ้าเป็นตัวที่ทำลายไขมันได้เนี่ยมันจะค่อนข้างดีฮะ
1: แอลกอฮอล์ที่เราใช้ล้าง
3: แอลกอฮอล
1: ์
3: จริงๆก็เป็นตัวทำละลายไขมันนะ
1: ฮะ
3: อย่างดีเลยเพียงแต่ว่าปัญหาจะดูยากไปนิดนึงแต่จริงก็ใช้ได้ฮะ
1: ค่ะ
3: นะครับ
1: ไม่พวกแอลกอฮอล์เราจะมีติดกระเป๋าไงคะคุณหมอ
3: ราดได้เลยฮะตัวนี้ละลายไขมันดีมากนะครับมันละลายมันแล้วมันก็ฆ่าเชื้อโรคด้วยแอลกอฮอล์ประมาณ 70% เอทานอลนะ
1: ตั้งแต่ช่วงโควิดมานี้จะมีแอลกอฮอล์ติดกระเป๋าตลอดเวลา
3: อ๋อได้เซนต์ได้เลยอันนี้ถือว่าเป็นคอนเซ็ปต์ที่ดีมาก
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ครับผมได้ฮะได
1: ้ได้นะคะโอเคแล้วคือจริงๆทุกคนก็มองว่าถ้าเป็นสุนัขจรอย่างนี้เราก็จะรู้สึกว่าเรากังวลก็จะรีบทำอย่างที่ทางคุณหมอบอกแต่ถ้าเป็นในหมาบ้านในบ้านเรากัดเนี่ยเราต้องกลัวในเรื่องของสุนัขบ้าด้วยไหมคะ
3: ครับอย่างที่เคยเรียนให้ทราบว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยนะฮะมันไม่ได้ป้องกันโรค 100% เลยเพราะว่าเวลาเราเข้าไปเราก็ไม่รู้ว่าน้องหมาจะตั้งภูมิได้หรือเปล่า
1: ค
3: ่
1: ะ
3: นะได้ดีไหมอันที่สองก็คือมันไม่สามารถที่จะแบบ 100% เลยเอาอย่างนี้ดีกว่านะฮะเพราะว่าหมาบ้านของเราเนี่ยบางคนก็ลืมนะฮะที่ฉีดวัคซีนแล้วก็ลืมว่าต้องฉีด
1: ตุ้
3: น
1: ตาม
3: ทุกปีบางคนก็ 2-3 ปีบางทีไม่ได้ดูสมุดเพราะว่าเดี๋ยวนี้วันตามันเร็วมากนะครับเพราะฉะนั้นถือว่ามันเป็นเบสของการป้องกันก่อนแล้วกันว่าไม่ว่าจะเป็นหมาบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นหมาจรหมาที่เราไม่รู้จักหมาเพื่อนบ้านก็อย่าไปฟังเขาสมมติเขาบอกโอ้ยไม่ต้องกลัวฉีดวัคซีนมาแล้ว
1: อ
3: ย่างที่บอกว่ามันไม่ได้ป้องกันโรค 100% นะครับถึงแม้หมาเราจะฉีดทุกปีก็จริงนะฮ
1: ะ
3: แต่ว่าเกิดว่าไปเลียกับสุนัขจรหน้าบ้านผ่านรั้วบ้านเสร็จแล้วก็มีเชื้อไวรัสอยู
1: ่
3: จังหวะนั้นพอดีเลยนะฮะอยู่ในปากพอดีเลยแล้วก็มาเลียเรากัดเราอันนี้ต้องระมัดระวังเช่นเดียวกันว่าถ้าเป็นหมาบ้านนะฮะหมาเพื่อนบ้านหมาเราเองยังไงก็ต้องทำตามคำแนะนำของคุณหมอใช่ครับต้องล้างแผลใส่ยานะฮะก
1: ั
3: ดหมาแล้วก็เราก็เริ่มรีบไปหาหมอส่วนหมาก็ไปสัตวแพทย์นิดนึง
1: คือต้องจับหมาไปด้วยใช่ไหมคะเดี๋ยวขออนุญาตแซ่ต้องจับหมาที่กัดไปด้วยอย่างนั้นทุกครั้งเลยไหม
3: มันไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะฮะถ้าเป็นหมาบ้านเราใช่ไหมฮะ
1: ค่ะ
3: เราก็เอาไว้ดูอาการที่บ้าน
1: ค
3: ่
1: ะ
3: เอาไว้ดูอาการทีเนี้ยบางทีเขาก็มักจะบอกว่าเลยนะให้เรากักหมาไว้ใช่ไหมฮะ
1: ดูอาการ
3: คืออย่างนี้ฮะถ้าหมามันได้รับเชื้อพิษสุนัขบ้าจากตัวอื่นเนี้ย
1: ค
3: ่
1: ะ
3: นะครับมันส่วนใหญ่แล้วมันก็มักจะคือถ้ามันเป็นบ้านนี้ดีกว่าอันเนี้ยถ้ามันเป็นแสดงอาการเป็นโรคพิษสุนัขบ้าแล้วเนี่ยมันจะไม่เสียชีวิตไม่น่าเกิน10วันหรือประมาณ14วัน แต่ถ้าวันที่มันโดนกัดปั๊บเนี่ยหรือคนโดนพิษนักมากกัดเนี่ยอันนี้บอกไม่ได้นะครับว่าระยะเวลาที่จะป่วยหรือแสดงอาการเนี่ยเมื่อไหร
1: ่
3: ตรงนี้มันขึ้นอยู่กับระยะฟักตัวของไวรัสเพราะว่ามันเป็นไวรัสที่ต้องเข้าไปในเขาเรียกว่าระบบประสาทเส้นประสาทแล้วมันจะเดินทางค่อยๆเดินทางไปอะฮะ
1: ใช้เวลา
3: ใช้เวลาครับในคนก็มีรายงานนะครับ5ปี10ปี
1: ค่ะ
3: นะครับติดแสดงอาการของโรคพิษสุนัขบ้าอะไรเงี้ย
1: นานสุดกี่ปีคะคุณหมอเคยมีข้อมูลสถิติเอาไว้ไหมว่าที่จะมีการแสดงอาการว่าเป็นสุนัขบ้ามาถึงในตัวคนที่ถูกกัด
3: อันนี้จำไม่ได้นะครับแต่ว่าที่คร่าวๆก็คือนานฮะ
1: ขนาดนานจนลืมไปเลยว่าเราเคยถูกกัด
3: ใช่ครับเพราะว่าโดนกัดบริเวณของปลายเท้าแล้วการเดินทางของไวรัสในอย่างที่บอกว่ามันก็ขึ้นอยู่กับปริมาณของเชื
1: ้อ
3: นะครับแล้วก็ตอนนั้นได้ทำความสะอาดหรือว่าภูมิต้านทานในร่างกายเราพอมีหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะฮะมันก็อาจจะเข้าไปทำลายไวรัสบางส่วนแล้วมันเหลือน้อยกว่ามันจะแบ่งตัวว่ามันจะเดินทางตามระบบประสาทซึ่งมันไม่มีความแน่นอนเลยเพราะฉะนั้นทางที่ดีก็คือว่าถ้าเราโดนกัดเนี่ยเราต้องรีบจัดการตัวของเราแล้วก็ไปพบแพทย์
1: แล้วถ้าเป็นสุนัขจรยังไงเราไม่เราต้องไปคอยสังเกตอาการเขาที่ไหนถ้ามันแบบเจอด้วยความบังเอิญแล้วมันมากัดเราหรือคราวนี้เราต้องสังเกตตัวเราเองหรือว่ายังไง
3: เราอาจจะต้องโปรเทคตัวเราเองนะครับก็คือเราก็ล้างแผล
1: คร
3: ับแล้วก็รีบไปพบคุณหมออาจจะฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแล้วก็วัคซีนป้องกันยักษ์หรือเปล่าส
1: ่
3: วนสุนัขตัวนั้นถ้าเรามีเวลานะฮะจริงๆแจ้งเทศบาล
1: ให้ไปดู
3: อาจจะต้องแจ้งปศุสัตว์นิดนึงนะครับจริงๆแล้วเป็นหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะว่าต้องดูแลควบคุมเพราะว่ากันไปก็ไปแจ้งกรณีหนึ่งว่ามันมีสุนัขมันก็มากัดเราอาจจะต้องบอกเขาว่าต้องอาจจะต้องดูประวัติที่ได้เคยฉีดวัคซีนไหมเพราะบางทีก็จำไม่ได้ทางที่สองก็คือลองดูอาการที่หน่อยเนา
1: ะ
3: นะครับถ้าเรามีเวลาแล้วคงต้องไปดูไปสังเกตมันด้วยแต่ว่าถ้าหมามันปกติเนี่ยกว่ามันจะแสดงการมันยากอ่ะยกเว้นว่าหมาที่มันดุร้ายมันเป็นบ้าสมัยเด็กๆเนี่ยผมจะเจอหมาเนี่ยมันลิ้นห้อยแล้วก็วิ่งมาแล้วก็ไปกัดตัวอื่นไอ้อย่างเงี้ยตัวเนี้ยตาย
1: ไ
3: ม่เกินหนึ่งวันครับแต่ว่าถ้าหมาปกติเนี่ยมันสังเกตยากมากเลยบางทีอาจจะอีกปีหนึ่งหรือเปล่าสองปีแล้วเป็นบ้าหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นการไปสังเกตอาการของเขาเนี่ยก็ควรจะทำแต่ว่าจะทำได้ยากแต่เราก็โปรเทคอาการของเราก่อนนะครับยิ่งถ้าเป็นหมาจรเนี่ยก็อาจจะต้องฉีดเขาเรียกว่าเป็นเซรุ่มให้ด้วยนอกจากวัคซีนนะฮะที่ต้องกระตุ้นภูมิต้องฉีดเซรุ่มครอบปิดปากแผลด้วยเพื่อที่จะสู้กับเชื้อไวรัสได้โดยตรงตรงนั้นอาจจะต้องมีเงื่อนไขพิเศษขึ้นมา
1: ฉีดหลายๆเข็มมากขึ้น
3: เยอะๆนะฮะต้องเจ็บด้วยนะฮะ
1: ค่ะคือเดี๋ยวนี้มันไม่ถึง10กว่าเข็มแต่มันโดนอะไรเซรุ่มด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ฉีดวัคซีนด้วยครั้งหนึ่งอาจจะ2เข็มไหม2หรือ3จะไม่ได้เคยเจอ
3: ก็ถ้ามีบัตรยักษ์ด้วยก็อาจจะต้องเป็น3เข็มอะไรเงี้ย
1: ครั้ง
3: แรกเซรุ่มนี่อาจจะต้องฉีดรอบๆปากแผลนะ
1: อ
3: าจจะต้องนัดไปฉีดทุกวันด้วยน้ำไปแล้วก็ปริมาณก็ขึ้นอยู่กับเชื้อที่ได้รับอะไรเงี้ยแผลใหญ่ก็ฉีดเยอะจนสมัยก่อนตอนที่ผมอยู่ประมาณสักอายุประมาณสัก10กว่าขวบเนี่ยเพื่อนผู้หญิงผมจะโดนหมากัดนะแล้วสมัยนั้นจะเป็นการฉีดรอบสะดือ
1: แ
3: ล้ว
1: โอ้ที่บอกว่าหลายๆเข็มเลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะน่าสงสารมากแต่ทุกวันนี้เขาก็รอดนะฮะ
1: เดี๋ยวคุณหมอเพิ่งไปว่าปัจจุบันเนี่ยโดนน้อยเข็มไม่ประมาณไม่ถึง10ถ้ารวมกันทั้งหมด
3: ใช่
1: แต่มันมีระยะเวลาห่างกันเป็นเดือนค่ะ
3: บอกว่าปัจจุบันนี้ดีแล้วฮะเพราะว่าที่เขากำเงินที่แขนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นคอมบอนที่เราเจออยู่แล้วนั่นรอบสะดือแล้วมันเป็นจุดที่เซนซิทีฟนะมันจะกระตีแล้ว
1: มัน
3: โผล่ผมเห็นเพื่อนแล้วสงสารนะสมัยก่อน
1: ค่ะแบบอนาคตต่อไปอาจจะต้องฉีดน้อยเข็มลงก็ได้
3: เพราะว่าที่เขากำเงินที่แขนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นคอมบอนที่เราเจออยู่แล้วนั่นรอบสะดือแล้วมันเป็นจุดที่เซนซิทีฟนะมันจะกระตีแล้วมันโผล่ผมเห็นเพื่อนแล้วสงสารนะ

0: ปัญหาใหญ่ของประเทศเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นหน่วยงานที่ต้องมีหน้าที่ตรงนี้ก็คงต้องช่วยกันนะฮะ
1: ค่ะ
0: เพราะมันมีแนวโน้มที่จะยังคงระบาดอยู
1: ่ยังไม่หายไปจากประเทศไทย
0: ยังไม่หายไปใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะต้องช่วยกันนิดนึง
1: แล้วคือพอเป็นเนี่ยมันรักษาไม่หายอันนี้ในกรณีของคนหรือแม้แต่ในส่วนของสุนัขเอง
0: ครับเป็นโรคที่รักษาได้เลยครับถ้าแสดงอาการแล้วนะฮะแต่ถ้าช่วงก่อนเนี่ยหมายถึงว่าก่อนแสดงอาการถ้าเราโดนกัดเนี่ยเราก็ไปฉีดวัคซีนเซรุ่มมันก็พอเข้าไปสู่ได้นะฮะกับไวรัสแต่ว่าถ้าเราแสดงอาการเช่นกลัวน้ำนะฮะคืนอาหารคืนน้ำไม่ได้เป็นอัมพาตที่กล่องเสียงเริ่มส่งเสียงร้องเริ่มมีอาการทางประสาทตัวเนี้ยเสียชีวิตทั้งนั้นเลยนะครับก็ถือว่าเป็นโรคอันตรายแล้วก็มีผลต่อการท่องเที่ยวด้วยนะครับคุณยนุชถ้าเกิดว่าประเทศไทยบอกว่ามันมีโรคนี้เนี่ยคนฝรั่งเขาก็ไม่ค่อยอยากมาเที่ยวมันรู้สึกว่าไม่
1: ปลอดภัยไม่แฮปปี้แต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยจะเห็นสุนัขจรจัดไม่ค่อยจะเห็นสุนัขจรแล้วในพื้นที่ของกรุงเทพ
0: ไม่ค่อยมีนะ
1: ไม่ค่อยมีแล้วค่ะใช
0: ่ครับ
1: ค่ะแล้วถ้าไม่กัดแค่ขวนหรือเลียต้องกังวลไหมคะ
0: คืออันนี้ฮะเนื่องจากว่าพฤติกรรมของสัตว์เนี่ยถ้าเลียเอาเลียก่อนเนาะ
1: ค่ะ
0: ถ้าเลียเนี่ยมันมีน้ำลายนะครับแล้วไอ้ไวรัสตัวเนี้ยมันออกมากับ น้ำลายพอดีเลย
1: ค่ะ
0: มันเป็นช่องทางเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเลียเนี่ยต้องระวังครับต้องกังวลเลยนะฮะเพราะว่าลึกของการเลียเนี่ยไม่ได้เลยก็เหมือนกับการกัดนั่นแหละเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ลึกนะฮะเลียเนี่ยมันก็ดีอย่างหนึ่งก็คือว่าผิวหนังของเราเนี่ยมันจะช่วยปกป้องเชื้อไวรัสแบคทีเรียอยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: นะครับไม่แน่ว่าผิวหนังเรามีแผลไหมบางทีเดินไปชนโต๊
1: ะ
0: นะครับถลอกมานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแขนไปโดนอะไรมาแล้วก็ผิวหนังชั้นนอกมาค่อนข้างหายไปแล้วหมามาเลียพอดีหรือว่าเลียบริเวณเยื่อชุ่
1: ม
0: นะครับเช่นเลียปากเรา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: หรือเลียมือเราแล้วเราเผื่อเอาจิบขนมเข้าปากอะไรพวกเนี้ย
1: เ
0: ยื่อตาอะไรพวกนี้มันเป็นจุดที่สามารถที่จะติดเชื้อได้ง่ายเพราะฉะนั้นถ้าเลียต้องระวังกัน
1: ข
0: วนเนี้ยอาจจะต้องระวังในสัตว์ที่เป็นแมว
1: ค่ะอ๋อแมวคือเดี๋ยวต้องบอกย้ำหลายๆครั้งเลยพอฟังตามคุยคนกับคุณหมอคือมันไม่ใช่แค่หมาที่จะเป็นพิษสุนัขบ้าแต่มันแมวด้วยเนี่ยเรื่องตอนนี้หลายคนเป็นทาสแมวเพิ่มมากขึ้นแล้วแมวก็จะชอบเลียค่ะ
0: ใช่คืออย่างนี้ฮะโรคพิษสุนัขบ้าเป็นได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ที่เป็นแมวเมาเนี่ยเลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดเลย
1: ค่ะ
0: ที่เราเจอก็คืออย่างอันนี้ก่อนเล่าถึงฮะก่อนช้างมีนะครับคลิปแรกนี่ผมก็ไปเจอที่พัทยาในประเทศนะครับแล้วก็มีเรื่องของแมวนะฮ
1: ะ
0: โคกระบือนะครับที่เจอนะฮ
1: ะ
0: พวกนี้เป็นได้หมดเลยเพราะฉะนั้นต้องระวังแล้วก็ที่สำคัญก็คือถ้าเป็นสัตว์ที่ชอบเลียตัวเองเช่นแมวนะครับหรือว่าหมาก็กลุ่มมึงตัวเองเพราะฉะนั้นการขวนนี่แหละมันจะทำให้ผิวหนังของเราเนี่ยมีรอยแล้วก็มีโอกาสที่เชื้อมันจะเข้าไปได
1: ้
0: เพราะบางทีเขาไปเลียบริเวณเล็บเขาไว้ใช่ไหมฮะไอ้เล็บก็มีไวรัสเกาะนะฮะมันมองไม่เห็นพวกเนี้ยมาขวนแล้วปั๊บไวรัสเข้าเนื้อเราเลยงั้นการขวนหรือแค่เลียก็เปิดจากทางวดยังไงให้คุณหมอเนี่ยฮะหมายถึงว่าแพทย์เนี่ยเป็นคนตัดสินใจว่าคุณหมอเห็นว่ามันซีเรียสไหมอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: นะครับผมคิดว่าเราซีเรียสเราจะขอคุณหมอก็ฉีดก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหา
1: แต่
0: ก
1: ็
0: ป
1: ั
0: จจุบันเนี่ยผมว่าการฉีดวัคซีนหลังโดนกัดเนี่ยประเทศไทยเสียงงบประมาณตรงนี้ไปเยอะพอสมควรนะในทางสาธารณสุขเนี่ยเพราะว่าเรายังไม่สามารถเคลียร์ไอ้โรคนี้ได้เนี่ยนะทางคนก็ต้องฉีดป้องกันด้วยกันคือมันเป็นการป้องกันนะหมอว่า
1: ค่ะ
0: นะแต่พอเราไปคิดว่าไม่สำคัญหรอกมันแค่ขวดแล้วแค่เลียเรา
1: ฉีดไว้ก่อนดีกว่า
0: โ
1: อ้ใช่ค่ะ
0: แล้วเกิดไปป่วยตอนหลังเนี่ยชีวิตคนมันไม่คุ้มกับเงินตรงนั้นนะ
1: จริงใช่
0: คร
1: ับ
0: เพราะฉะนั้นต้องกังวลครับแล้วก็ควรจะทำเหมือนกับเราโดนกัดเลยนะครับล้างแผลด้วยสบู่นะครับน้ำยาเนี่ยฮ
1: ะ
0: ที่สามารถทานได้แล้วก็แต่ยานี่ก็แนะนำเป็นเบตาดีนก็ได้ฮะ
1: ค
0: ือแอลกอฮอล์เนี่ยมันอาจจะแสบนิดนึงนะฮะแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนก็เป็นทิงเจอร์ทิงเจอร์มันก็คือใส่แอลกอฮอล์มา
1: เดี๋ยวนี้มีทิงเจอร์อยู่ไหมคะเดี๋ยวนี้ยังมีทิงเจอร์อันนี
0: ้ไม่มีแล้วฮะจำ
1: ไม่ได้แล้ว
0: คือทิงเจอร์ก็คือไอโอดีนใส่แอลกอฮอล์นี
1: ่
0: แสบครับมันดึงน้ำออกจากร่างกายงั้นถ้าใช้เบตาดีนมันก็จะไม่ค่อยแสบ
1: มันก็ไม่ค่อยแสบ
0: ครับใส่เดทีมครับพันผ้าแล้วก็รีบไปหาหมอเลยนะครับอย่าลืมแผลก่อนเพราะบางคนลืมคืออย่างเช่นถ้าเบตาดีนสมัยนี้ถ้าใส่ลงไปเนี่ยอย่างที่คุณปุญญนุชว่านะ
1: ฮะ
0: บางทีมันไม่มีไ

0: การล้างมันเจอมันจะมีแอลกอฮอล์เพราะฉะนั้นมันจะไม่ได้ล้างแผลล้างไวรัสนะครับใส่ไปบางทีมันก็กระเด็นออกไปแล้วไวรัสมันจะไม่ตายเพราะฉะนั้นหนับล้างแผลเนี่ยสำคัญที่สุดเลยด้วยสบู่หรือว่าสารที่มันสามารถละลายได้นะครับเช่นยาสระผมชมพูอะไรนี่เป็นอย่างดี
1: อย่าง
0: ที่เรียนรู้บอกนะครับพวกยาผมล้างหน้าหรืออะไรที่มันช่วยล้างไขมันได้ฮ
1: ะ
0: เราต้องการตัวที่ล้างไขมัน
1: นี่ตะกี้สงสัยว่าชาชามันก็เป็นได้ริสนาป้าได้เหมือนกันแล้วช้างกับคนมันจะมากัดคนไหมคะช้างมันเลียใช่ไหมคะ
0: คืออย่างนี้ฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: หมากัดช้างใช่ไหมฮะก็มีโอกาสที่ช้างจะเป็นโรคริสนาป้าที่ถ้าช้างมาที่คนเนี่ยอาจจะน้อยแต่ว่าถ้าเกิดใกล้ชิดกันมาก
1: ๆ
0: เวลาที่เขาพ่นงวงใช่ไหมครับบางทีก็จะมีการพ่นแล้วถ้าเกิดว่าเป็นช้างที่เอาไปใช้ในการแสดงแล้วคนก็ได้อาหารใช่ไหมฮะ
1: ค่ะ
0: หรือถ้าเกิดเขาพ่นในน้ำที่เขาป่วยเพราะว่าเวลาที่เขาป่วยในทางการบ้านเนี่ยอาการประสาทเขาออก
1: มัน
0: ก็มีโอกาสที่เราจะได้รับ
1: คือไม่ต้อง
0: กัดเรา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เข้าจมูกเราเข้าตาเราอะไรเงี้ยที่จริงเราก็ต้องระวังด้วยเพราะว่าในช้างเนี่ยไม่ใช่มีแค่พิษสุนัขบ้าที่เสี่ยงโรคอันหนึ่งที่ติดขนได้ก็คือวัณโรคเนี่ยก็ต้องระวังเหมือนกันนะครับในช้างแต่ก็มีการตรวจอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเราสัมผัสกับเขาหรือไปเที่ยวแหละจะต้องมีแมสก์มีอะไร
1: ใช่
0: ไหมครับตรวจป้องกันตัวเอง
1: อันนี้คือเป็นสัตว์ที่เราจะนึกไม่ถึงเราจะไม่คาดคิดเพราะว่ารู้สึกว่ามันอยู่ไกลตัวแล้วมันเป็นอะไรที่รู้สึกว่ามันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
0: ครับก็คือความไว้วางใจนี่แหละทำให้เราอาจจะติดโรคได้อย่างนี้นะคร
1: ับ แล้วเราจะทำยังไงให้ประเทศไทยเราไม่มีคนเสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าได้บ้างไหมคะคุณหมอมันมีวิธีการ
0: อันดับแรกที่เห็นก็คือว่าสุนัขแมวหรือว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ยอาจจะเป็นพาหะเนาะคนเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นโรคพิษสุนัขบ้าด้วยกันไปกัดคนหรืออะไรมันจะไม่ค่อยมีมันมีพาหะหรือยกพวกนี้แหละซึ่งถ้าเราฉีดวัคซีนได้นะครับหมายความว่าในสัตว์พาหะตรงนี้ถ้าเราสามารถฉีดวัคซีนมันได้100ตัวเราฉีดได้80ตัวประมาณ 80% เนี่ยมันจะคุมโรคนี้ได้แล้วคนจะไม่มีโอกาสเสียชีวิตจากโรคนี
1: ้
0: หมาที่จะป่วยด้วยโรคนี้แมวที่จะป่วยด้วยโรคนี้มันน้อยแต่ปัจจุบันเนี่ยเราก็พบว่าประเทศไทยก็ยังมีสุนัขมีแมวจร นะครับแล้วก็พวกสัตว์ที่ค้างคาวอะไรอย่างเงี้ยเลี้ยงลูกด้วยนมที่มันกินไปได้กัดวัวได้กัดควายได้อย่างเงี้ยมันก็คงจะต้องไหว้วานแล้วคงต้องช่วยกันว่าอยากให้เราช่วยกันทำหน้าที่ในการป้องกันโรคนี้ให้กับคนก็คือในเรื่องของการทำได้ตอนนี้ก็คือเรื่องของการฉีดวัคซีนและก็การควบคุมนะครับประชากรในสัตว์ที่ไม่ได้รับวัคซีนทำยังไงให้สุนัขจรแมวจรเนี่ยเขาได้วัคซีนได้มากที่สุดนะครับเพราะทุกวันนี้เขาก็จากหนึ่งตัวนะครับพอได้กินอาหารดีๆเขาก็ขยายพันธุ์ขยายพันธุ์ก็ไม่สามารถไปจับอะไรเขาได้นี่ก็อาจจะเราก็กำลังพัฒนาวัคซีนนะครับมันก็มีมานานแล้วเขาเรียกว่าเป็นออรัลวัคซีนก็คือวัคซีนที่กินที่เคยเล่าให้คุณปิยะนุชฟังนะฮ
1: ะ
0: ว่าโดนเข้าไปเนี่ยหมามันกินแมวกินได้เลยแล้วก็สามารถที่ช่วยป้องกันโรคได้แต่ว่ามันก็อยู่ในช่วงของการพัฒนาผมเห็นพัฒนามา10ปีแล้วนะ
1: แต่มันต้องสำเร็จสักวันนึงค่ะ
0: ครับก็ทำยังไงก็ได้ให้ได้รับวัคซีนมากที่สุดก็คือทุกคนต้องช่วยกันแล้วก็เป็นหน้าที่ที่ต้องช่วยกันดูแลคนที่มีสัตว์เลี้ยงก็อย่าสัตว์เลี้ยงไปปล่อยนะครับเราเองก็ต้องป้องกันในการฉีดวัคซีนแมวของเราเองนะครับอันนี้ก็ช่วยประเทศไปได้ทางหนึ่งแหละลดโอกาสคนจะเสียชีวิตอันที่สองถ้าเป็นสุนัขจรก็เป็นในเรื่องของทางราชการนะครับความปกครองส่วนท้องถิ่นก็ต้องคิดว่ามันเป็นปัญหาด้วยฮะแต่ทุกวันนี้ที่ผมมองก็คือว่าทุกคนไม่คิดว่านี่คือปัญหาแล้วก็อิกนอร์มันก็คือไม่ได้
1: สนใจ
0: พอมันมีปัญหาก็ค่อยมาแก้ซึ่งหมาเนี่ยมันมีชีวิตมันก็ต้องออกลูกมันก็ต้องแพร่พันธุ์อะไรเงี้ยนะครับที่จริงการแก้ไขก็ต้องเริ่มตั้งแต่ต้นน้ำการน้ำไปน้ำต้นน้ำก็คือการขึ้นทะเบียนนะฮ
1: ะ
0: มันก็จะช่วยจำกัดปริมาณโดยเฉพาะส่วนกลางน้ำก็คือการที่เราไปควบคุมประชากรเช่นการทำหมันนะครับส่วนปลายน้ำนี่ก็คือทำยังไงให้เขามีที่อยู่อาจจะอยู่ที่เดิมก็ได้แต่ถามว่าเราฉีดวัคซีนก็ได้ทุกปีไหมเป็นหมาชุมชนอย่างเงี้ยฮะทุกวันนี้ก็พูดกันเรื่องคอมมูนิตี้ด็อกนะครับแต่ว่าอีกทางหนึ่งก็คือเอาเขาไปอยู่ที่เชลเตอร์ก็คือก็เรียกว่าสถานพักพิงก็อันนี้ก็เป็นภาระเพราะว่าหมาตัวหนึ่งก็อยู่ได้ประมาณ10กว่าปีนะค่าข้าวค่าน้ำค่าวัคซีนค่ายาค่าสถานที่ดูแลความสะอาดแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่เรา ถ้าเราไม่อยากทำตรงนั้นเราก็ต้องกำจัดที่ต้นทางก่อนก็คือต้องควบคุมประชากรสุนัขจรเนา
1: ะ
0: ไอ้ส่วนคนเจ้าของเนี่ยเขาถิดเขารักของเขาอยู่แล้วไม่ได้มีปัญหาแต่ตัวนี้อย่างที่พี่หมอเล่าให้ฟังว่าแมวมันเพิ่มปริมาณขึ้นเยอะ
1: ค่ะ
0: อาจไล่แมวตอนนี้แหละที่มันไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเนี่ยมันจะเป็นปัญหาลึกๆอยู่หรือเปล่าเพราะแมวมันชอบกัดกันไงฮะแมวมันผสมพันธุ์มันกัดกันก็เป็นทางแค่โรคพิษสุนัขบ้าไปเร็วมากนะครับไปแค่ไปที่หนูก็ไปกัดหมาหมาก็กัดแมวแมวก็กัดหมาเนี่ยมันก็
1: ม
0: ีบทอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วแมวมันจับยากนะแมวจรเนี่ย
1: ค่ะ
0: แล้วโผล่หน้าไปมันหายแบบอย่างที่เราไปฟังเรื่องแมวหายโอ้โหมันขนาดแมวเราเองหายยังหายยากเลยแล้วถ้าแมวจรไม่ต้องพูดถึงนะ
1: หาไม่เจอ
0: หาไม่เจอคุณจะโน้ตมันเป็นอุปสรรคในการทำงานอ่ะต้องมานั่งคิดวิธีแบบด่าหรือทำยังไงสักอย่างนึงที่มันเป็นผมอยากให้คนในประเทศอะมาช่วยกันไปถึงรัฐบาลด้วยนะฮะอยากให้มีความสำคัญของโรคนี้แล้วก็มาช่วยกันโดยเฉพาะในพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันพิษสุนัขบ้าโลกนะครับก็จะมีพิธีในเรื่องของสมเด็จพระเจ้านางน้องนางเธอก็จะไปเปิดแล้วก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ต้องกระตุ้นเตือนกันนะครับ
1: อันนี้จัดที่ไหนยังไงอะคะคุณหม
0: อครั้งนี้น่าจะจัดที่ไม่ได้จะที่อิมแพ็คทองหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ
1: ไม่ลื่นใช่ไหมเพราะว่ามันมีน้ำท่วมเนี่ย
0: นี่ฮะผมก็ยังกังวล
1: จะต้องดูก่อนว่าจะยังไงใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับเขตโรงเรียนเพราะว่าจะปิดด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่เพราะสถานการณ์แถวนั้นมันยังมีน้ำท่วมอยู่เลย
0: แล้วราชการปิดไหมฮะ
1: ตอนนี้ยังไม่มีประกาศออกมานะคะ แต่โรงเรียนปิดเทอมอยู่แล้วคือปกติโรงเรียนปิดเทอมอยู่แล้วในช่วงนี้เด็ก
0: ๆตุลาใช่
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: โอเคเดี๋ยวงั้นติดตามกันนะคะแต่ที่สำคัญก็คือพวกเรานี่แหละเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญเลยในการที่จะทำให้โรคพิษสุนัขบ้าหายไปจากประเทศไทยได
0: ้ครับผม
1: นะคะค่ะอย่าลืมคนที่เลี้ยงเองก็ต้องฉีดวัคซีนทุกปีหมายถึงว่าโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขกับแมวทุกปีไม่ใช่แค่ครั้งเดียวตลอดชีวิตของเขา
0: ใช่ครับใช่ครับต้องทุกปีเลยย้ำนะ
1: ย้ำโอเคค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณหมอค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สัตวแพทย์อาสาจอสอร้อย
1: ค่ะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันค่ะ
3: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
5: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: ทุกเส้นทางที่มุ่งสู่ภูมิภาคต่างๆมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศกรมทางหลวงก้าวสู่ปีที่113มุ่งมั่นขยายโครงข่ายทางหลวงให้ได้มาตรฐานพร้อมขับเคลื่อนภารกิจสร้างความปลอดภัยทางถนนอำนวยความสะดวกด้านการคมนาคมขนส่งของไทยให้ประชาชนและภาคธุรกิจเดินทางเชื่อมโยงถึงกันได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง
2: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
3: ผมวิ่งมายางมือสุดสะดุดปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
2: แอปที่ทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
3: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจอร้อยหน่อย SOS หน่อย
2: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
3: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
2: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
4: ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานโดยมีผลตั้งแต่รอบใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรก

0: าไฟฟ้าของประชาชนสะดวกมากสามารถตรวจสอบรายละเอียดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ได้ที่เว็บไซต์ mea.or.th ค้นหาคำว่าคำนวณค่าไฟฟ้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงการไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
1: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลนางกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงื้อให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาคร
2: อุ้ย
1: จากสสส
3: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
4: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
3: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
3: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
6: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสาร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
7: พูดถึงโรงเรียนถ้าเป็นในส่วนของทางกทมเมื่อวานทางสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครนี่เขามีการประกาศปิดสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานครเป็นการชั่วคราวนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะวันจันทร์ที่28กันยายนเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องแล้วก็ส่งผลทำให้ในหลายพื้นที่เนี่ยเกิดน้ำท่วมขังแล้วก็มีผลกระทบกับการเดินทางของประชาชนและปัญหาการจราจรนะคะโดยระบุนะคะว่าสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของนักเรียนผู้ปกครองข้าราชการครูแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาแล้วก็รวมไปถึงอาจสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของโรงเรียนในสังกัดจึงมีความจำเป็นต้องปิดสถานศึกษาเป็นการชั่วคราวซึ่งการปิดเรียนในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อให้โรงเรียนสามารถที่จะตรวจสอบอาคารสถานที่แล้วก็ทรัพย์สินภายในโรงเรียนแล้วก็รวมไปถึงการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยเพื่อให้สามารถที่จะกลับมาจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพทางนี้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครจะดำเนินการจัดการเรียนการสอนชดเชยในภายหลังและขอให้โรงเรียนแจ้งข้อมูลการหยุดเรียนให้ผู้ปกครองทราบโดยเร็วไอ้เขาประกาศแต่เมื่อวานวันที่26นะคะแล้วก็ในช่วงนี้มีอัปเดตการในเรื่องของการเดินทางค่ะในพื้นที่ของทางสน.สุทธิสารรัชดาภิเษกนะคะช่วงจากรัชดาลาดพร้าวไปทางสุทธิสารห้วยขวางเนี่ยคือใช้ได้นะคะใช้ได้1ช่องจราจรส่วนทางด้านของอุโมงค์สุทธิสารนะคะเช้าวันนี้ก็คือลงได้ปกตินะคะลงไปใช้ได้โดยปกตินะคะอัปเดตให้ในส่วนของสถานการณ์ต่างๆนะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางนะคะในพื้นที่ของสมุทรปราการในช่วงเช้าวันนี้ค่ะก็บอกว่าอัปเดตล่าสุดกันเลยในหลายชุมชนนะคะยังมีน้ำท่วมขังในหมู่บ้านในชุมชนต่างๆนะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นหลักเองก็ยังมีน้ำขังอยู่นะคะในบางจุดเอาล่าสุดที่ฉันได้รับการเตือนค่ะแจ้งเตือนมาเนี่ยที่ส่งมาทาง SMS บอกว่าแจ้งศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยประสบอุทกภัยกทมนะคะก็เขตคลองเตยได้แก่โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนาโรงเรียนวัดคลองเตยโรงเรียนสวนรวมน้ำใจแล้วก็โรงเรียนวัดสะพานนะคะดูรายละเอียดสถานที่แล้วก็ข้อมูลติดต่อได้ที่เฟซบุ๊กของทางกรุงเทพมหานครหรือว่าโทร1555อันนี้นี่เขาแจ้งมานี่มาสักครู่นี้มันตื่นขึ้นมาเดี๋ยวนะในส่วนของย่านคลองเตยเองอันนี้ก็น่าจะแต่ย่านคลองเตยนี่ไม่มีน้ำท่วมขังไหมเนี่ยแต่แถวพระราม4ทางด้านนี้ไม่มีนะแต่เอาแต่ย้ำอีกเรื่องหนึ่งนะคะอย่างที่เราคุยกับทางด้านของรองผู้อำนวยการสำนักระบายน้ำน้ำหนุน แล้วเดี๋ยวจะมีน้ำเหนือเข้ามาถึงด้วยเพราะมีการปล่อยน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะในส่วนของแม่น้ำเจ้าพระยาน้ำสูงนะคะเมื่อวานนี้เห็นในโซเชียลระดับน้ำที่สูงมากเพราะนั้นมีผลกระทบค่ะกับคนที่อยู่นะคะตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยานะคะพวกแนวฟันหลอหรือว่าอะไรต่างๆแล้วบางครั้งไม่ต้องแนวฟันหลอหรอกบางทีเขื่อนน้ำมันสูงมากมันอาจจะล้นมาได้เหมือนกันล้นเขื่อนได้นะคะก็ใครที่อยู่ในโซนเหล่านี้เนี่ยยกของขึ้นที่สูงนะคะยกของขึ้นที่สูงเตรียมรองรับเตรียมไว้เลยค่ะนะคะนี่ก็จะเป็นอีกเรื่องนึงนะคะที่ฝากได้ฝากให้ทราบฝากให้ย้ำกันแล้วก็อย่างนึงนะคะในส่วนของการประกาศนะคะของทางโรงพยาบาลนะคะเมื่อวานนี้นะคะทางด้านของโรงพยาบาลรามาธิบดีเนี่ยค่ะเขาก็มีการแจ้งในเรื่องของการเปิดและปิดการให้บริการเนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยนะคะอย่างโรงพยาบาลพญาไทโรงพยาบาลรามาธิบดีพญาไทนี่อันนี้ถ้าเป็นตรงจุดนี้เนี่ยให้บริการตามนัดหมายนะคะยังคงเปิดให้บริการตามนัดหมายแต่ถ้าหากว่าสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงทางโรงพยาบาลก็จะติดต่อผู้รับบริการที่มีนัดอยู่เดินทางที่ไม่อยู่นัดเดิมเนี่ยนะคะทางโทรศัพท์โดยเร็วที่สุดส่วนกรณีของผู้ป่วยที่ต้องการที่จะติดต่อเลื่อนนัดกับทางโรงพยาบาลรามาธิบดีเนื่องจากว่าไม่สามารถที่จะเดินทางมาได้นะคะก็สามารถจะติดต่อได้ค่ะถ้าเป็นผู้ป่วยทั้งระบบพรีเมียมแล้วก็คลินิกพิเศษที่มีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อของหน่วยตรวจก็สามารถที่จะติดต่อได้ตามเบอร์โทรศัพท์ในบัตรนัดนะคะหรือไม่ก็ผ่านทางแอปพลิเคชันนะคะของทางรามาได้เลยนะคะถ้าเป็นผู้ป่วยระบบพรีเมียมหากไม่สามารถติดต่อหน่วยตรวจได้ก็สามารถจะติดต่อได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์ที่เป็น call center 022004336นะคะ022004336ผู้ป่วยทั่วไปติดต่อหน่วยโทรศัพท์กลางนะคะที่เบอร์โทร022011000ค่ะนะคะ022011000แล้วก็022003000ง่ายๆเลย202-203,000นะอันนี้เอาแบบวิธีการให้จำเบอร์กันได้ง่ายๆนะคะส่วนในส่วนของศูนย์สุขภาพรามาธิบดีที่ศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์คไม่วันนี้ปิดให้บริการชั่วคราวนะคะวันอาทิตย์ที่27กันยายนตรวจสอบกันบนทางด่วนค่ะคุณตรีพลเปรมปีชาจากศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณปุญญรัตน์และท่านผู้ฟังจอสอทุกท่านครับ
7: ค่ะบนทางด่วนนี้ก็ให้บริการฟรีทุกสายทางเลยใช่ไหมคะคุณตรีพล
2: ครับผมก็เริ่มเปิดให้วิ่งฟรีนะครับช่วงตั้งแต่ช่วงเมื่อวานนี้แล้วนะครับช่วง13นาฬิกาเป็นต้นมานะครับแล้วก็จะให้ใช้ได้นะครับถึงเวลาเที่ยงคืนนะครับ
7: เที่ยงคืนของ
2: เบื้องต้น
7: ของคืนนี
2: ้เดี๋ยวครับ
7: หรือวันจันทร์ค่ะ
2: วัน
7: ไม่เป็นไรเดี๋ยวดูเรื่องอื่นก่อนก็ได้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวมาย้อนมาตรงนี้ก็ได้ค่ะ
2: ครับได้ครับเดี๋ยวเพิ่มเติมให้ช่วงท้ายก็ได้ครับ
7: ได้ค่ะ
2: คุณมินุษย์ครับผมสำหรับสภาพการจราจรนะครับบนทางพิเศษนะครับของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยก็ทางพิเศษเฉลิมมหานครนะครับช่วงนี้ก็มีฝนตกนะครับ
7: หนักไหมคะ
2: หยุดแล้วนะครับ
7: ก่อน
2: หน้าน
7: ั้
2: นก
7: ็
2: ครับผมก็ก่อนหน้านั้นนะครับช่วงอาจจะช่วงเช้ามืดนะครับจนถึงช่วงเข้าเช้าของช่วงเช้านี้มานี่ก็มีฝนตกไปแต่ว่าอย่างที่คุณปุญญนุชแจ้งนะครับว่าก็หยุดแล้วครับแต่ว่าที่เพิ่มเติมก็ให้โปรดใช้ความระมัดระวังนะครับเพราะว่าถนนยังคงเปียกอยู่ครับ
7: ยัง
2: ไม่แน่สนิทนะฮะ
7: ยัง
2: ไงก็ใช้ความระมัดระวังเลยครับส่วนสภาพปริมาณรถนี่ก็ถือว่าใช้การได้อย่างต่อเนื่องนะครับถือว่าถนนโล่ง
7: รถน้อยไม่ถือว่ารถน้อยเลยไหมคะคนไม่ออก
2: รถน้อยเลยครับ
7: ใช่ไหมคุณตีโกน
2: ใช่ครับ
7: ใช่ครับ
2: คุณปุญญรัตน์ครับรถน้อยครับไม่ว่าจะเป็นทิศทางจากดินแดงมุ่งหน้าไปท่าเรือออกบางนาก็เคลื่อนตัวตามกันได้อย่างต่อเนื่องนะครับฝั่งกับกันบางนามาถึงต่างดับท่าเรือแยกออกไปดาวคอนองหรือมุ่งหน้ามาทางดินแดงนี่ก็เคลื่อนตัวได้อย่างต่อเนื่องนะครับส่วนทางพิเศษศรีรัตน์นะครับจากแจ้งวัฒนะออกไปขออภัยนะครับจากต่างดับพญาไทออกไปแจ้งวัฒนะนี่ก็เคลื่อนตัวตามกันได้ดีนะครับจะมีเพิ่มเติมก็ ช่วงทางลงแจ้งวัฒนะขาออกหรือทางขึ้นแจ้งวัฒนะขาเข้าที่เป็นขาเข้ามานี่ก็ช่วงนั้นจะมี
7: น้ำท่วม
2: น้ำขังนะครับช่วงทางลงทางขึ้นนะครับ
7: แต่มันลดระดับลงจากเมื่อวาน
2: ใช่ครับลดลงแล้วครับแต่ว่าอาจจะชะลอนิดนึงนะฮะช่วงลงก็ต้องผู้เชี่ยวทางลงบนผู้เชี่ยวทางเบาสักนิดนึงนะฮะอาจจะมีผลเกี่ยวกับรถนะฮะอาจจะเหมือนกระแทกน้ำหรืออะไรก็ให้ใช้ความระมัดระวังครับแต่สามารถลงได้ครับคุณบุญยุทธครับก็สามารถลงได้ขึ้นได้ปกติครับส่วนจากต่างดับพญาไทออกไปต่างดับบางโค้นี่ก็ทั้งไปทั้งกลับนี่ก็เคลื่อนตัวตามกันได้ดีนะครับพญาไทออกไปศรีนครินทร์ฝั่งไปฝั่งกลับนี่ก็เคลื่อนตัวตามกันได้ดีนะครับส่วนสายทางอื่นๆนะครับทางพิเศษฉลองรัฐทางพิเศษบุรพาวิถีประจิมรัตยาอุดรรัตยานี่ก็แต่จะนานพิเศษด้วยนะครับก็ใช้การได้อย่างต่อเนื่องครับ
7: คือผมก็บอกว่าถ้าจะหารถไม่ค่อยจะเจอเลยใช้คำนี้ได้ไหมหรือว่าจริงๆแล้วคนเลี้ยงก็ไม่ใช่ไปทางตรวจมากขึ้นเพราะว่าด้านล่างมันมีผลกระทบเรื่องของน้ำท่วมแล้วมันเป็นช่วงที่
2: ก็เป็นนโยบายครับคุณปุญญรุตเป็นนโยบายที่ว่าเกี่ยวกับมีการให้วิ่งฟรีนี่ก็ให้ประชาชนนี่ได้หลีกเลี่ยงการสัญจรจากถนนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่ว
7: ม
2: ในพื้นล่างด้วยครับก
7: ็
2: อาจจะช่วยแก้ไขได้แก้ไขปัญหาได้ในระดับหนึ่งคร
7: ับ ถึงเที่ยงคืนวันนี้24 24.00 ของวันอาทิตย์นะคะทางลงชลบุรีไม่มีปัญหาน้ำท่วมหรืออะไรใช่ไหมในช่วงทางลงไม่มีรถชะลอนะค่ะ
2: ช่วงก่อนหน้านี้ที่จะเข้าสายกับคุณผู้ชมด้วยนะครับก็มีการตรวจสอบช่วงมีที่โฟกัสก็คือมีช่วงบางบ่อครับทางขึ้นพื้นล่างฮะถนนจากด้านล่างจะขึ้นช่วงทางขึ้นด่านบางบ่อขาออกครับก็ช่วงนี้ก็ทุลักทุเลนะครับทางศูนย์บูรพาวิถีนี่ก็เขาก็โฟกัสกล้องไปที่ตรงจุดดังกล่าวครับคุณผู้ชมครับก็จะมีเหมือนรถจอดเสียอยู่ครับแต่ว่าก็สามารถขึ้นด่านได้นะฮะสามารถขึ้นด่านแล้วก็ให้วิ่งฟรีอยู่ครับสำหรับผู้เชี่ยวทางที่มุ่งหน้าไปทางชลบุรีครับก็สามารถที่จะขึ้นได้แต่ว่าเหมือนตรงจุดนั้นมีรถเสียอยู่ประมาณ 2-3 คันครับค
7: ุ
2: ณผู้ชมครับ
7: ค่ะ
2: ครับ
7: คือไม่ได้มาจากน้ำท่วมแต่มีเรื่องของรถที่จอดเสียก็จอดเสียเช้าวันนี้ใช่หมายถึงว่าในด้านล่างที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับบนทางด่วน
2: ใช่ครับผมคือทางด่วนครับก็มีน้ำท่วมขังนะครับผมก็ประมาณครึ่งล้อฮะประมาณครึ่งล้อของรถยนต์นะฮ
7: ะ
2: ก็แล้วก็มีรถจอดเสียอยู่ช่วงก่อนทางขึ้นนะครับประมาณ2คันนะครับ2-3 คัน
7: ค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากมากเลยค่ะขอบคุณนะคะ
2: ขอบคุณครับครับครับขอบคุณคุณเย็นนุชและท่านฟังจากตลอดด้วยครับ
7: ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะช่วงนี้เราพักกันค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา9นาฬิกากับอิทธนินบุญประเสริฐครับรัฐบาลห่วงสุขภาพประชาชนพื้นที่น้ำท่วมกำชับเฝ้าระวังโรคภัยสุขภาพยังเลี่ยงลุยน้ำหากไม่จำเป็นระวังไฟดูดไฟฟ้าช็อตสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
6: เร่งรีบตองนี
7: ้เกสรบัวหลวง
6: ดอกสารพี
7: ดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
8: เติม

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้กำชับหน่วยงานในสังกัดติดตามและดูแลผลกระทบด้านสุขภาพของประชาชนอย่างใกล้ชิดพร้อมให้กรมควบคุมโรคประชาสัมพันธ์คำแนะนำในการป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นในช่วงน้ำท่วมสำหรับโรคและภัยสุขภาพสำคัญที่ควรเฝ้าระวังได้แก่โรคไข้เลือดออกโรคฉี่หนูโรคระบบทางเดินอาหารกลุ่มอาการทางผิวหนังและตาอักเสบโรคสุกใสและโรคติดเชื้อระบบทางเดินอาหารสำหรับผู้ที่จำเป็นต้องเดินลุยน้ำขอให้สวมรองเท้าบูทหรือสวมรองเท้าหุ้มโสหรือรองเท้าหุ้มสูงหลีกเลี่ยงการเดินเท้าเปล่าในน้ำท่วมหลังสัมผัสน้ำควรล้างเท้าและร่างกายด้วยสบู่และน้ำสะอาดทันทีพร้อมเช็ดให้แห้งหากมีบาดแผลควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำท่วมและหากมีอาการผิดปกติเช่นไข้สูงปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อรุนแรงผื่นตาแดงท้องเสียต่อเนื่องหรือหายใจลำบากควรรีบพบเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนอกจากนี้ขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังอันตรายจากไฟดูดและไฟฟ้าช็อตไม่สัมผัสเครื่องใช้ไฟฟ้าขณะที่ตัวเปียกรวมถึงหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีสายไฟเสาไฟที่บริเวณที่มีสายไฟเสาไฟหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่อยู่ในน้ำทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขได้จัดระบบสนับสนุนด้านการแพทย์และสาธารณสุขในพื้นที่ประสบภัยโดยประชาชนสามารถขอความช่วยเหลือกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินผ่านสายด่วน1669สอบถามโรคและภัยสุขภาพที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422และสายด่วนสุขภาพจิต1323นอกจากนี้กรณีต้องการความช่วยเหลือด้านอื่นสามารถติดต่ออาทิสายด่วนรัฐบาล1111และสายด่วนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย1784และช่วงหน้าต่างโลกมาติดตามกับคุณสมรักษ์วัฒนศรีครับ
5: อิทธิพลของพายุนอร์อีสเตอร์ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมตามแนวชายฝั่งและไฟดับเป็นวงกว้างทางภาคตะวันออกของสหรัฐผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กและนิวเจอร์ซีย์ต้องประกาศภาวะฉุกเฉินเพื่อรับมือสถานการณ์ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุเรือเฟอร์รี่ที่มีผู้โดยสารหลายร้อยคนล่มเมื่อกว่า2สัปดาห์ก่อนเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย64คนแล้วในขณะที่ทางการขยายเวลาค้นหาผู้สูญหายอีกหลาย10ชีวิตจำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุระเบิดจนอาคารที่พักอาศัยในย่านท่องเที่ยวใจกลางกรุงเอเธนส์ของกรีซพังถล่มลงมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย6คนแล้วในขณะที่หน่วยกู้ภัยกำลังเร่งค้นหาผู้สูญหายอีกราว6คนที่อาจถูกฝังอยู่ใต้ซากปรักหักพังสหรัฐและจีนเห็นพ้องจัดตั้งช่องทางการสื่อสารทวิภาคีเพื่อรับมือแลกเปลี่ยนข้อมูลและป้องกันความเสี่ยงภัยคุกคามที่เกี่ยวข้องกับ AI สมรักษ์วัฒนศรีรายงานค่ะ
4: ปิดท้ายที่กองทัพบกโดยททป.5เป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยบริจาคได้ณอาคารเบญจรังสิตชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของบริจาคได้ในเวลา 9:00 นถึง 16:00 นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร0610260370และ0610263074คนไทยไม่ทิ้งกันรวมส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
6: ปัญหาต่างๆยุติได้ด้วยการให้อภัยต่อกัน
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 10:00 น.อิทธิ์คณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
9: การประปานครหลวงขานรับนโยบายมหาดไทยทำทันทีเดินหน้าโครงการน้ำดื่มสะอาดเพื่อชุมชนเปิดจุดให้บริการน้ำดื่มสะอาดได้มาตรฐานครอบคลุมชุมชนศาสนสถานโรงเรียนและหน่วยงานราชการเพื่อช่วยลดรายจ่ายยกระดับคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีให้ประชาชน การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: น้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: รฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง
2: ช่วงนี้นะคะชวนมาทำประกันภัยรถยนต์กันก่อนในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะซึ่งทางวิทยาประกันภัยร่วมกับทางจสร.นะคะจะทำโครงการนี้ค่ะเป็นประกันภัยรถยนต์ซึ่งมีทั้งประกันภัยประเภท1แล้วก็ประกันภัยประเภท3ถ้าว่าเป็นประกันภัยรถยนต์ประเภท1นะคะรถที่สามารถที่จะทำประกันภัยประเภทนี้ได้ค่ะก็เป็นรถเก๋งส่วนบุคคลแล้วก็มีอายุของรถนะคะไม่เกิน7ปีค่ะนับตั้งแต่วันจดทะเบียนครั้งแรกนะคะนอกเหนือจากจะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วนะคะในส่วนของคนรถที่ทำประกันภัยรถยนต์ประเภทนี้ก็มีโอกาสในการที่จะได้รับเงินกองทุนคืนถ้าหากว่าสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% แล้วก็ยังได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันในปีต่อไปอีกด้วยค่ะแล้วก็ในกรณีของผู้ซึ่งทำประกันภัยรถยนต์กับทางโครงการเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูกทางโครงการนะคะมีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันค่ะแล้วก็ผ่อนได้ด้วยนะคะ 0% 6เดือนสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท1ได้นะคะที่021500888021500888บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะแต่ถ้าหากว่ารถของคุณไม่สามารถที่จะทำประกันภัยประเภท1ได้แล้วเรามีประกันภัยประเภท3นะคะซึ่งรถที่สามารถทำประกันภัยประเภทนี้ได้นะคะก็ทั้งรถเก๋งส่วนบุคคลค่ะรถกระบะส่วนบุคคลแล้วก็รวมไปถึงรถกระบะเชิงพาณิชย์นอกเหนือจากจะรับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ก็มีโอกาสเช่นเดียวกันในการที่จะได้รับเงินกองทุนคืนกรณีที่ไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดนะคะแล้วก็ในส่วนของอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษนะคะนี่ก็จะเป็นในส่วนของสิทธิประโยชน์พิเศษที่มันจะนอกเหนือเพิ่มเติมขึ้นมาผ่อนได้เหมือนกันนะคะสำหรับประกันภัยประเภท3ผ่อนได้ 0% 3เดือนค่ะสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท3ได้ที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชน021500888021500888ค่ะก็ชวนมาทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการนี้กันแล้วก็ถือว่าพวกเรานะคะได้มีการช่วยในการลดอุบัติเหตุด้วยแล้วก็สิ่งที่ย้อนกลับมานะคะเพราะว่าช่วยกันในเรื่องของการที่จะลดอุบัติเหตุใช่ไหมคะมันก็จะมีเงินกองทุนคืนนะคะในกรณีที่ไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดนะคะแล้วก็สินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% แล้วยังถือว่ายังมีส่วนช่วยนะในเรื่องของการที่จะทำให้รถความแออัดบนท้องถนนด้วยลดปัญหาในเรื่องของการจราจรนะคะในช่วงนี้ค่ะมาเพิ่มเติมกันต่อสำหรับในเรื่องของเส้นทางต่างๆนี่เดี๋ยวนะมันเหมือนมีฝนมาอีกรอบหนึ่งไหมคะเนี่ยแถวคลองเตยคือมองไปนี่มันดูแล้วมันดูมันเป็นฟ้าๆอย่างเงี้ยแต่น่าจะเป็นหนักไหมเป็นฝนใช่ไหมคะเป็นฝนนะคะแล้วก็นี่เป็นรอบที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยตั้งแต่เช้ามานะคะอ่ะก็ดูภาพรวมในเรื่องของอากาศกันก่อนสำหรับในช่วงเวลานี้กรุงเทพนะคะก็ยังคงมีฝนนะคะฝนเล็กน้อยสลับปานกลางนะคะแถวทางด้านของบางขุนเทียนคลองสามวาหนองจอกลาดกระบังแล้วก็เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือแนวโน้มคงที่ค่ะในช่วงที่ผ่านมาปริมาณฝนสูงสุดอยู่ที่เขตแสนแสบนะคะก็มันอันนี้จะเป็นไม่ใช่เขตสามเสนไม่ใช่เขตแสนเขตสามเสนนะคะทำไมวันนี้ฝนไปอยู่โซนทางด้านนั้น15 มิลนะคะแล้วก็ในส่วนของแถวกาญจนบุรีนี่คือต้องย้ำโซนทางนี้เยอะๆมากเพราะฝนแช่อยู่นานมากแล้วปริมาณฝนก็ถือว่าสูงบ้านบึงชลบุรีระยองระยองนี่ก็ท่วมแล้วนะสำหรับในบางจุดในบางพื้นที่นะคะตะกี้เนี่ยคือเห็นจากในไลฟ์ที่เขาไลฟ์กันใน TikTok นะคะน้ำแรงมากนะในพื้นที่ของระยองนะคะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเป็นพื้นที่ของอำเภออะไรนะคะแต่ว่าน้ำเนี่ยไหลแรงนะคะแล้วก็ระดับน้ำยังไม่ได้สูงมากนะแต่ว่าก็ไหลแรงมากนะคะแล้วก็ในส่วนของคนในพื้นที่เองก็เตรียมติดตามกันในเรื่องของสถานการณ์น้ำกันด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของปราจีนบุรี ปราจีนบุรีนี่ก็จะเป็นอีกพื้นที่หนึ่งนะซึ่งก็มีเรื่องของมวลน้ำนะคะซึ่งน้ำจากฝนน้ำจากทางด้านของเขาใหญ่นะคะแล้วก็จะลงเข้ามาในพื้นที่ของทางปราจีนบุรีนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่มีน้ำท่วมขังกันนะคะในทั้งหมดคือ4อำเภอนะคะ4อำเภอของทางด้านของปราจีนบุรีแล้วเขาก็มีการสั่งปิดในเรื่องของน้ำตกต่างๆด้วยนะคะนั่นก็จากช่วงนี้เนี่ยคือน้ำเยอะน้ำแรงนะคะแล้วก็ในส่วนของนครนายกอย่างที่บอกไปเมื่อตอนช่วงเช้านครนายกนี่ก็มีน้ำท่วมนะคะในเขตของอำเภอเมืองนั้นก็ติดตามกันนะคะในส่วนของสถานการณ์ฝนสถานการณ์น้ำนะคะแล้วก็ทางด้านของการไฟฟ้านครหลวงค่ะหรือว่า MEA นะคะอันนี้ก็มีการแจ้งอัปเดตล่าสุดนะยกเลิกการดับไฟตามแผนทุกพื้นที่นะคะในวันที่27นี้คือปกติแล้วเนี่ยเขาจะมีการทำงานนะคะในช่วงของวันหยุดวันเสาร์อาทิตย์นะคะเพื่อเป็นการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของระบบของไฟฟ้าแล้วเวลาที่มีการปรับปรุงพวกนี้ก็ต้องมีการดับไฟในพื้นที่เพราะฉะนั้นวันนี้ยกเลิกนะยกเลิกการทำงานไปก่อนนะคะจากที่มีการประกาศไปในช่วงก่อนหน้านี้นะคะเพราะว่าจะได้เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนด้วยเพราะว่าอย่างบางจุดเนี่ยมันก็จะเป็นจุดที่มีน้ำท่วมนะคะเนี่ยโซนแถวทางด้านของสมุทรปราการตรงช่วงของรถไฟฟ้าสถานีศรีเทพานะคะตรงจุดนี้น้ำยังท่วมนะคะน้ำยังท่วมแต่ว่าในส่วนของรถเนี่ยยังผ่านได้แต่สังเกตเลยว่ารถที่ผ่านนะคะเขาก็จะใช้เกาะเลนขวาเลยค่ะเกาะเส้นทางช่องจราจรทางด้านขวาชะลอกันหน่อยขับรถเพราะว่าเวลาที่คุณขับมาเร็วๆอ่ะบางทีน้ำเนี่ยนะคะมันกระเซ็นแล้วมันกระเซ็นเข้าบ้านคนเนี่ยเพราะฉะนั้นก็จะยิ่งทำให้เขาอ่ะมีผลกระทบกันมากขึ้นนะคะแล้วก็โซนที่ยังดูหนักๆอยู่นะที่เห็นว่ามีคนลงไปอยู่ในคนที่อยู่ในพื้นที่อะค่ะที่เขาไลฟ์บรรยากาศที่เห็นลาดพร้าวเนี่ยลาดพร้าวแถวๆตลาดบางกะปินะคะคือตรงนั้นมันก็จะมีตลาดด้วยใช่ไหมตลาดก็ยังเปิดขายอยู่นะขายกันเหมือนกับตอนนี้อารมณ์ประมาณเหมือนกับเป็นตลาดน้ำเลยนะคะแผงที่ตั้งขายก็ยังเป็นแผงปกตินะคะคนก็ไปยืนซื้อกันเนี่ยก็เรียกว่าอยู่กลางน้ำเลยค่ะนะคะเนี่ยไอ้ตรงเส้นทางทางด้านของลาดพร้าวนะคะเส้นหลักเองก็ยังมีน้ำท่วมนะคะเพราะฉะนั้นในซอยต่างๆซอยโพแก้วเนี่ยตะกี้ก็เห็นมีคนหลายบรรยากาศเหมือนกันก็น้ำยังท่วมอยู่นะคะน้ำยังท่วมอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยจะเดินทางไปไหนที่ตรวจสอบก่อนนะเพราะว่าบางจุดเนี่ยดูแล้วเนี่ยนะคะระดับน้ำอะค่ะก็ยังคงสูงนะคะยังคงสูงอยู่นะคะเห็นผู้ว่าชัดชาตินี่ก่อนหน้านี้ตะกี้เห็นซ้อนจักรยานยนต์วินรับจ้างเลยค่ะนะคะไปสำรวจน้ำในเส้นทางนะคะช่วงเอกมัยที่จะไปทางด้านของดินแดงนะคะก็บางจุดน้ำเนี่ยลดแต่ว่าบางจุดเนี่ยน้ำยังท่วมนะคะแล้วก็อย่างช่วงของพัฒนาการนี้ยังหนักนะคะพัฒนาการตั้งแต่ช่วงตะกี้นี้เห็นที่เขาไลฟ์นะพัฒนาการซอย2นะคะตรงจุดนั้นเนี่ยระดับน้ำเนี่ยก็ถือว่ายังสูงแต่ยังมีรถที่เรียกว่าพึ่งพาได้พึ่งพิงได้นะคือรถเมย์ขอสอมกค่ะนะคะยังให้บริการกันอยู่นะคะแล้วก็บอกว่าช่วงของพัฒนาการที่จะมุ่งหน้าไปนะคะทางด้านของเนี่ยช่วงเอกมัยทองหล่อเนี่ยทางด้านนี้ยังมีน้ำท่วมอยู่นะคะแล้วก็บอกว่าตรงช่วงของสี่แยกคลองตันเนี่ยน้ำเนี่ยยังสูงนะคะแล้วก็ในส่วนของแถวเส้นทางทางด้านของรามคำแหงนะคะนี่ก็จะเป็นข้อมูลให้เป็นโซนต่อเนื่องกันเลยนะลาดพร้าวพัฒนาการนะคะเพชรบุรีใช่ไหมเพชรบุรีตัดใหม่นะแถวทางด้านนั้นเนี่ยยังมีน้ำท่วมขังกันอยู่นะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางนะคะในพื้นที่ก็จะเห็นภาพอย่างทางด้านของกรมการขนส่งทหารบกค่ะเขาก็มีการจัดรถบรรทุกทหารนะคะในการรับส่งประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมคือตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วก็ต่อเนื่องมาถึงเนี่ยณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยก็เป็นการจัดรถยนต์ นต์บรรทุกทหารขนาดใหญ่สนับสนุนการรับส่งประชาชนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังในพื้นที่เขตบึงกลุ่มเคหะร่มเกล้าลาดกระบังถนนติวานนท์เมืองทองธานีการเคหะองเงินเขตสายไหมแล้วก็แนวรถไฟฟ้าสายสีแดงเขตดอนเมืองเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนคือรถเล็กมันยังผ่านลำบากมากนะคะในเส้นทางเหล่านี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นเนี่ยรถบรรทุกของทางทหารนี่แหละแล้วก็รวมไปถึงของทางกรมทางหลวงกันด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของทางเจ้าหน้าที่ที่เขาก็มีการทำงานนะคะแล้วก็ในส่วนของทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเองนะคะนี่ก็เรียกว่าโอ้โหลุยกันทางเครื่องแบบนี่จริงๆมันต้องมีการปรับเปลี่ยนเครื่องแบบเหมือนกันนะเครื่องแบบนะคะคือลงทางเครื่องแบบอ่ะค่อนลงไฟระดับน้ำคือสูงแบบคือเลยสะเอวอ่ะแล้วไปลุยในการเข้าไปช่วยเหลือประชาชนโหเอาน้ำดื่มไปแจกจ่ายนะนี่เป็นพื้นที่ของตำรวจนนทบุรีนะคะแล้วก็คือในส่วนของการนำคนออกมานะคะจากพื้นที่แต่เมื่อวานนี้เราเห็นภาพนะตำรวจที่ช่วยกันเรียกว่าระดมกำลังกันเลยนะคะในส่วนของในปริมณฑลกรุงเทพปริมณฑลในการช่วยเหลือประชาชนต่อเนื่องในทุกพื้นที่นะคะที่ประสบภัยน้ำท่วมคืออย่างเมื่อวานตอนช่วงเช้านี้เรียกประชุมกันทั้งในส่วนของทางตำรวจทั้งในส่วนของทางกทม.นะคะกันตั้งแต่เช้าเมื่อวานนะคะในเรื่องของการวางแผนในเรื่องของการช่วยเหลือหรือว่าอะไรต่างๆนะคะเราก็จะเห็นภาพนะในส่วนของการระดมกำลังช่วยเหลือแต่ต้องบอกคือนอกเหนือจากทางเจ้าหน้าที่ภาครัฐเราก็จะเห็นในส่วนของทางด้านของอาสาต่างๆนะคะที่ก็ระดมกำลังลงพื้นที่นะคะที่ใช้เรือใช้อะไรต่างๆเจ็ตสกีที่ลงไปช่วยนะคะแล้วก็อย่างในส่วนของทางด้านของทางแค่ร่มเกล้านะคะอันนี้ก็จะบอกเป็นจุดที่เราต้องส่งกำลังใจให้มากๆแฟลตคลองจันนะคะอันนี้ก็จะเป็นจุดที่มีผลกระทบกันนะคะที่เรียกว่าหนักแล้วเนี่ยโซนแถวทางด้านนี้ต้องใช้ระยะเวลานะในเรื่องของการดำเนินการนะคะในการที่จะระบายน้ำออกจากในพื้นที่ที่เป็นห่วงอีกเรื่องนึงอ่ะที่ต้องย้ำนะก็คือกรณีของไฟค่ะไฟกับน้ำอ่ะเรื่องของไฟดูดไฟช็อตเนี่ยอันนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องระวังกันเดี๋ยวเราไปที่สายของทางผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครนายกกันก่อนค่ะผู้อำนวยการสลาวุฒิเทศสิรินะคะผอ.คะสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีคร
2: ับค่ะผอ.ตอนนี้สถานการณ์น้ำในพื้นที่เป็นยังไงบ้างมันมีผลกระทบกับเส้นทางหลักยังไงบ้างไหมคะ
3: สำหรับเส้นทางหลักจากคลองเจ็ดรังสิตนครนายกมาที่นครนายกสามารถสัญจรทั้งไปทั้งกลับได้อยู่ครับแต่ของเราจะมีปัญหานะครับเคลื่อนจากนครนายกไปเขื่อนท่าด่านนะครับไม่ว่าจะเป็น3049กับ3239อ่ะครับมีน้ำท่วมอยู่รถเล็กไม่สามารถผ่านได้อ่ะครับ
2: ดูแล้วคือน้ำมันสูงขึ้นหรือว่ามันจะน่าจะทรงตัวหรือว่ายังไงคะในช่วงนี้
3: ตอนนี้น้ำยังทรงตัวอยู่ครับเพราะว่าน้ำโดนปล่อยมาจากเขื่อนครับน้ำเป็นรถตลิ่งมาเข้า
2: ค่ะน้ำที่มันเริ่มเข้ามาแล้วท่วมพวกเส้นทางหรือว่าบ้านเรือนประชาชนแถวนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่เมื่อเช้าหรือเมื่อคืนหรือเมื่อไหร่คะ
3: เริ่มตั้งแต่เมื่อเย็นนะคร
2: ับเมื่อเย็นเมื่อวานใช่เมื่อเย็นวาน
3: ใช่ครับ
2: เพราะเขา
3: ขึ้นมาขึ้น
2: โอ้เพราะว่าเขาปล่อยกันมาเรียกว่าเต็มที่เลยทั้ง4ช่อง4ประตูเลยนะ
3: ใช่ครับเพราะน้ำที่เขื่อนเต็มอะครับ
2: ค่ะแล้วอย่างนี้ค่ะในอย่างเนี้ยค่ะเราผอ.คะคือถ้าดูแล้วเนี่ยมีการประเมินไหมว่าพอหลังจากนี้มันจะมีเส้นทางไหนยังไงบ้างที่อาจจะมีการผลกระทบเพิ่มเติมอะค่ะ
3: ก็คงเข้ามาในเมืองนะครับต้องดูปริมาณฝนว่าภายใน1-2 วันเนี่ยถ้าเกิดฝนมาหยุดตกก็จะขี้คายครับแต่ถ้าเกิดฝนยังมีอยู่ก็น่าจะท่วมสูงขึ้น
2: เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือเส้นหลักๆนี่คือเส้นไหนนะเดี๋ยวย้ำอีกครั้งหนึ่งตะกี้ที่ทางผ
3: อ3049กับ3239เส้นจากอำเภอเมืองนครนายกไปแหล่งท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นนางรองสายลิกาวังตาไคร้เขตท่าด่านนะครับ
2: ค่ะไม่ได้เลย
3: ใช่ครับรถเล็กผ่านไม่ได้ครับแต่รถสูงก็สามารถ
2: ผ่านได้
3: แต่สภาพใหม
2: ่ค่ะแล้วมีเส้นอื่นอีกไหมคะตะกี้ที่บอก
3: ไม่เส้นที่ผ่านไม่ได้มีเท่านี้ครับ
2: แล้วเส้นที่มีน้ำท่วม
3: แต่ว่าใช้งานได้อยู่ครับ
2: แต่ละเส้นอื่นที่ยังมีที่มีน้ำท่วมที่เริ่มมีน้ำท่วมแล้วนี่คือมีเส้นไหนบ้างคะ
3: ก็มี มีสาย33ครับก
2: ็
3: นะครับแถวแยกแก่งคอยครับตลาดบ้านนาครับ
2: ที่เริ่มท่วมครับเริ่มท่วม
3: เริ่มท่วมประมาณสัก20เซนนะครับรถเครื่องสามารถผ่านได้อยู่ครับ
2: ค่ะคือเท่ากับว่ามันมีโอกาสที่จะสูงขึ้น
3: ใช่ครับใช่ครับ
2: เส้นอื่นอีกมีไหมคะ
3: ก็เขามีเส้น3369ท้องที่6ครับ
2: ค่ะ
3: อันนี้อยู่แถวตำบลพระอาจารย์นะครับกม7ถึงกม10ช่วงประมาณ15เซนนะที่รถเล็กผ่านได้อยู่
2: อันนี้เป็นเส้นทางสายรอง
3: ใช่สายรอง
2: สายรองซึ่งตอนนี้15เซนแต่ก็มีแนวโน้มว่าจะสูงขึ้น
3: ใช่ครับ
2: ค่ะคือแต่ว่าน้ำจากเขื่อนนี่คือลงแม่น้ำนครนายก
3: ใช่ครับมันก็ไหลไป
2: แล้วก็ไหลค่ะ
3: บ้านนาองคลักษ์ครับ
2: บ้านนาค่ะบ้านนาองคลักษ์แล้วไปออกตรงแม่น้ำ
3: ไปรวมแม่น้ำครับไปรวมกับบางประกง
2: บางประกงใช่ไหมคะค่ะเพราะฉะนั้นคนที่อยู่แนวพื้นที่เหล่านี้นี่คือเตรียมรับมือเลย
3: ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าน้ำจะมาจากเขื่อน
2: ปีนี้ถือว่าปล่อยไปน้ำมาเยอะใช่ไหมคะพ่อ
3: ใช่ครับ
2: เยอะกว่าทุกปี
3: ถือว่าเยอะเยอะสุดนะครับ
2: มันมากมาก
3: ปกติข้างบนแถวเขื่อนจะไม่ท่วมครับ
2: ค่ะค่ะโอเคงั้นเอาเป็นข้อมูลให้คนที่อยู่ในพื้นที่ได้ทราบจริงๆแล้วไอ้เส้นทางเหล่านี้ที่ทางผอ.บอกมาเนี่ยก็คือถ้าเป็นรถเล็กให้เลี่ยงไปก่อนเลยดีกว่าเพราะว่าแนวโน้มก็คือว่าสถานการณ์มันจะสูงขึ้นโดยตลอด
3: ครับ
2: นะคะคือมันยังไม่ถึงว่าใช้คำว่าลดหรือว่าทรงตัวแต่แนวโน้มก็คือเพิ่มสูงขึ้น
3: ครับตอนนี้ก็คือเพิ่มขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำฝนนะครับถ้าเกิดฝนหยุดใช่ไหมครับเขื่อนก็สามารถไม่ต้องระบายน้ำมาก็จะทำให้น้ำลดนะครับ
2: แต่ว่าฝนก็ยังเยอะนะคะแม้แต่ในส่วนของในนั้นใช่ไหมคะ
3: ครับ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ก็ยังตกอยู่เรื่อยๆคาดว่าวันนี้น่าจะอยู่วันนึงครับ
2: พ่อค่ะแล้วพอคือบอกว่าพอฟังอย่างนี้ถึงปุ๊บเนี่ยแล้วอย่างบ้านเรือนประชาชนหรือว่าไอ้ตรงที่อยู่ตามแนวริมน้ำหรือว่าอะไรอย่างเนี้ยมันมีผลกระทบมากน้อยแค่ไหนนี่พอจะมีข้อมูลด้วยไหมคะ
3: ตอนนี้บ้านเรือนประชาชนที่อยู่ริมน้ำเขาก็ขนของออกมาหมดแล้วอบออกมาหมดแล้วครับทางอบต.ต่างๆครับเขามีศูนย์พักพิงอยู่
2: อ๋อคือมีการแจ้งเตือน
3: ใช่ครับ
2: ค่ะ
3: ทางจังหวัดเขามีบอดแคสต์อยู่ตลอดเวลา
2: บอกว่าโรงพยาบาลนครนายกเองนี่น้ำเริ่มเข้าไปแล้วใช่ไหมคะ
3: เป็นครับ
2: อ๋อก็แต่แนวโน้มก็คือสูงขึ้น
3: ครับ
2: แล้วในส่วนของทางสำนักงานเขตแขวงทางหลวงเองแล้วคะผอ.อันนี้มีผลกระทบด้วยไหม
3: ยังไงนะครับอันนี
2: ้ในที่ทำการของทางแขวงเองนะคะมีผลกระทบด้วยไหม
3: ที่ทำการของแขวงก็คือมีน้ำก็เข้าท่วมอยู่แล้วครับแต่ยังไม่มากครับเพราะว่าที่แขวงตั้งอยู่คือต่ำมาก
2: แปลว่ายังไงก็ตามแต่นะเวลานี้ตอนนี้ใครที่อยู่ในพื้นที่ของนครนายกบ้านนาใช่ไหมคะ
3: ครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ริมน้ำก็ขอให้เตรียมตัวระวังไว้ครับ
2: ยกของขึ้นที่สูงเลยมีผู้สูงอายุคนป่วยติดเตียงออกมาจากนอกบ้านก่อน
3: ครับ
2: นะคะค่ะโอเคค่ะให้กำลังใจค่ะนะคะส่งกำลังใจขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
3: ค่
2: ะขอบคุณแม่คือถ้าหากว่าอย่างในพื้นที่นะคะในพื้นที่อำเภอเมืองนะคะที่ฉันดูจากในไลน์ตั้งแต่มาตอนช่วงเช้าหนามันเริ่มเข้ามาแล้วก็อัปเดตล่าสุดนะจากทางโรงพยาบาลนครนายกสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณด้านหน้าของโรงพยาบาลนะคะคือเนื่องจากว่าในขณะนี้มีน้ำท่วมนะคะซึ่งจะอยู่บริเวณด้านหน้าของเข้ามาแล้วก็อัปเดตล่าสุดนะจากทางโรงพยาบาลนครนายกสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณด้านหน้าของโรงพยาบาลนะคะคือเนื่องจากว่าใน

ยจัดกำลังบุคลากรที่สามารถปฏิบัติงานได้เพื่อเป็นการดูแลผู้ป่วยอย่างเต็มศักยภาพให้บริการเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินและเร่งด่วนเท่านั้นนะคะอย่างอุบัติเหตุแล้วก็บาดเจ็บรุนแรงภาวะวิกฤตเร่งด่วนเจ็บป่วยฉุกเฉินที่ต้องได้รับการรักษาทันทีส่วนผู้ป่วยที่มีนัดหมายหรือว่าอาการไม่เร่งด่วนขอความกรุณาชะลอการเดินทางมายังโรงพยาบาลในช่วงนี้จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการเดินทางและให้โรงพยาบาลสามารถที่จะจัดสรรทรัพยากรเพื่อดูแลผู้ป่วยที่มีความจำเป็นเร่งด่วนได้อย่างเต็มที่นะคะอันนี้ก็เป็นประกาศจากทางโรงพยาบาลนครนายกนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณด้านหน้าของโรงพยาบาลเนื่องจากว่ามีน้ำท่วมนะคะแล้วมันก็มีผลในเรื่องของการสัญจรเข้าออกโรงพยาบาลซึ่งเป็นไปด้วยความลำบากนะคะและบอกว่าในกรณีที่ต้องการที่จะติดต่อประสานแล้วก็จ้างรับขอความช่วยเหลือก็โทร1669นะคะอันนี้เป็นกรณีฉุกเฉินนะแต่ถ้าติดต่อขอความช่วยเหลือนะคะ0373111152นะคะอันนี้ก็มีประกาศจากทางโรงพยาบาลนครนายกที่เราขึ้นภาพให้ดูทาง YouTube นะคะแต่ในขณะเดียวกันคือต้องบอกเลยว่าในส่วนของคนที่อยู่ในพื้นที่ของนครนายกเองติดตามสถานการณ์กันนะคะอย่างใกล้ชิดคือก่อนหน้านี้ประมาณช่วงวันพฤหัสวันศุกร์เราจะเห็นภาพที่เขามีการปล่อยน้ำออกมาจากทางด้านของสปริงเบลของทางด้านเกาะสปริงของบนเขื่อนนะคะแล้วเขาเปิดครบทั้งใช้คำว่าทั้ง4บานนะคะก็คือหลายคนที่เขาอยู่ในพื้นที่เขาก็จะบอกเลยอันนี้มันไม่ปกตินะคะเพราะว่าเปิดออกมาเต็มที่ขนาดนี้เนี่ยนะคะในส่วนของคนที่อยู่ตามแนวเนี่ยนะคะของเส้นทางน้ำเนี่ยที่เขื่อนขุนด่านนะคะที่มีการระบายน้ำออกมาเนี่ยช่วงวันที่26-25นะคะที่เขาก็จะมีการไปถ่ายคลิปถ่ายให้เห็นนะคะใน Facebook ของทางสวัสดีนครนายกนะคะแล้วมีการแพร่ภาพสดด้วยคือมองอีกมุมนึงอ่ะคือมันสวยแต่อีกมุมนึงโอ้โหน้ำที่ปล่อยออกมาเนี่ยนะคะคือเต็มที่ทั้ง4บานแล้วน้ำที่ออกมาเนี่ยน้ำมันแรงมากนะคะแล้วน้ำจำนวนมหาศาลนี่แหละนะคะที่จะเข้ามาตามแนวของแม่น้ำนครนายกนะคะแล้วก็มันก็จะมีผลนะคะกับในส่วนของคนที่อยู่ตามแนวทางน้ำของทางน้ำที่ปล่อยมาจากทางเขื่อนนะคะเขื่อนขุนด่านประการเขื่อนขุนด่านประการชนนะคะแล้วก็เมื่อตอนช่วงของ1ชั่วโมงที่แล้วนะคะตั้งแต่ช่วงมาสัก7นาฬิกาเนี่ยนะคะสถานการณ์น้ำนะคะที่มีผลกระทบมาจากแม่น้ำนครนายกอำเภอเมืองนครนายกอย่างตรงช่วงของยะศิลาทองนะคะตรงจุดเนี้ยก็มีน้ำท่วมนะคะแล้วก็ในส่วนของบางจุดอ่ะชาวบ้านก็ใช้เรือแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นวัดดิฉันไม่เห็นวัดสีเมืองวัดสีเมืองนะคะเนี่ยวัดสีเมืองนี่ก็น้ำท่วมนะคะก็จะเห็นภาพนะคะในเรื่องของสถานการณ์น้ำนะคะติดตามกันนะคะติดตามกันในส่วนของคนที่อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดนครนายกค่ะนะคะก็ส่งกำลังใจให้แล้วตะกี้อย่างที่ทางผอ.บอกนะคะก็ไม่เคยบอกว่าไม่เคยแบบมันเป็นการปล่อยน้ำที่มันเป็นระดับที่มากกว่าในทุกๆครั้งที่ผ่านมานะคะแล้วประกอบกับมีเรื่องของฝนด้วยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของพวกรีสอร์ทหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ริมน้ำเนี่ยนะคะก็เชื่อว่าเขาก็มีการติดตามสถานการณ์กันโดยตลอดเนี่ยน้ำในแม่น้ำนครนายกนะคะในเขตของพื้นที่อำเภอเมืองก็บอกว่าน้ำไหลแรงแล้วก็เชี่ยวมากนะคะแล้วอย่างตรงช่วงของสี่แยกวัดอุดมนี่ก็เป็นพื้นที่ของนครนายกนี่น้ำเข้ามาตั้งแต่เมื่อตอนช่วง5:00 กว่าแล้วนะคะก็มีผลนะคะในเรื่องของเส้นทางต่างๆนะคะก็ติดตามการในเรื่องของสถานการณ์น้ำในพื้นที่ของนครนายกอีกพื้นที่หนึ่งที่ต้องติดตามกันก็คือในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรีค่ะเพราะว่าจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยคือตอนนี้เหมือนกับเป็นกลุ่มฝนนะคะไอตัวมรสุมที่มันเลื่อนไปแถวทางด้านของโซนตะวันตกแล้วถ้าดูจำนวนของปริมาณของฝนซึ่งตกสะสมนะคะนครนายกนี่ตอนนี้ปริมาณฝนสะสมซึ่งสูงมากนะคะปริมาณฝนสะสมซึ่งสูงมากนะคะเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในโซนทางด้านนั้นนะคะก็

ติดตามนะคะโซนแถวทางด้านของทางด้านของกาญจนบุรีราชบุรีนะคะเนี่ยนะคะติดตามในเรื่องของสถานการณ์น้ำสถานการณ์ฝนกันด้วยนะคะอันนี้ก็เข้าไปดูได้นะในเว็บไซต์ของทางด้านของการจัดการน้ำนี่คือเสิร์ชหาคำว่าปริมาณฝนสะสมได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวมันก็จะเข้าไปหาลิงก์นะคะซึ่งก็จะเห็นเลยเขาจะมีให้เราสามารถที่จะเช็คกันได้เลยนะคะว่าในส่วนของปริมาณฝนตกสะสมนะคะในคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติเนี่ย24ชั่วโมงนะคะหรือว่านะคะในส่วนของ1ชั่วโมงที่ผ่านมาอย่างนะเวลานี้ตอนนี้เนี่ยที่บอกนะในพื้นที่ของอำเภอบำเหน็จนรงค์นะคะจังหวัดชัยภูมิเนี่ยจุดนี้ต้องจับตามหมอเพราะว่าปริมาณฝนตกสะสมซึ่งสูงมากนะคะซึ่งสูงมากๆนะคะแล้วก็ในส่วนของพื้นที่นะคะในพื้นที่ของนครนายกนะคะแล้วก็ในส่วนของพื้นที่ของจังหวัดอุตรดิตถ์แต่ว่าที่นำมาเลยเนี่ยณเวลานี้คือกาญจนบุรีปริมาณฝนตกสะสมเนี่ยในหลายพื้นที่ในหลายอำเภอนะคะแล้วก็ตามมาเนี่ยนะคะก็คือในพื้นที่ของทางด้านของนครนายกนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะแถวทางด้านของเดี๋ยวดูต่อคือตอนนี้ที่ขึ้นมาเนี่ยนะคะอย่าง10อันดับแรกเนี่ยจะอยู่ในกาญจนบุรีนะคะที่มีฝนตกสะสมกันในหลายพื้นที่มากๆสุพรรณบุรีระยองระยองนี่ก็เป็นอีกจุดนึงนะคะเห็นมีในส่วนของบางจุดของระยองด้วยเหมือนกันที่มันมีเรื่องของน้ำท่วมนะคะสำหรับในช่วงเช้าวันนี้เดี๋ยวดูซูมระยองเขาก็มีการอัปเดตสถานการณ์กันอย่างตอนนี้ฝนกำลังตกหนักเลยค่ะในพื้นที่ของจังหวัดระยองเหมือนในเรดาร์นะคะในเรดาร์นี่ก็จะเห็นนะว่ามันมีกลุ่มฝนนะคะแถวทางด้านของระยองนะคะตอนนี้ฝนหนักมากนะถ้าจะมองไม่เห็นทางนะคะแต่ถ้าดูในเรื่องของสภาพของเส้นทางเนี่ยตรงจุดที่มีเริ่มมีน้ำท่วมอย่างเงี้ยนะคะถนน3191หน้าโรงงานน้ำยางอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองนะคะหรือว่าในเส้นทางทางด้านของสุขุมวิทช่วงกิโลเมตรที่245มุ่งหน้า246อันนี้ก็น้ำท่วมแล้วก็ระดับน้ำก็สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็อย่างเส้นทางทางด้านของเส้นสุขุมวิทนะคะหน้าวัดหนองกระเพาะนะคะนี่ก็น้ำสูงเหมือนกันนะคะก็เรียกว่าติดตามสถานการณ์ไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่ในพื้นที่ของกรุงเทพต่างจังหวัดเองนะคะตอนนี้หลายจังหวัดหลายพื้นที่ซึ่งเจอกับสถานการณ์ของน้ำท่วมน้ำฝนนะคะที่หนักนะคะปราจีนบุรีนะคะปราจีนบุรีนี่ก็จะเป็นอีกพื้นที่หนึ่งนะคะซึ่งก็ได้รับผลกระทบสระแก้วนะคะเมื่อวันก่อนนี่เมื่อวันศุกร์ที่เห็นเลยว่าบางเส้นทางน้ำมันสูงมากชนิดที่เรียกว่าคือขนาดรถใหญ่รถบรรทุกอ่ะคือมันมาถึงตรงเขาเรียกว่าตรงข้างบนน่ะของตัวรถเลยอ่ะนะคะซึ่งเท่ากับว่าในส่วนของสถานการณ์น้ำต่างๆเนี่ยน่าเป็นห่วงมากนะคะแล้วอีกเรื่องหนึ่งนะคะอย่างที่บอกคือนอกเหนือจากปริมาณน้ำฝนนะในคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติเรายังสามารถที่จะติดตามในส่วนของระดับของน้ำนะคะน้ำในเขื่อนในอ่างเก็บน้ำต่างๆได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาข้อมูลเหล่านี้มาประมวลมาประเมินเนี่ยมันจะทำให้เราได้รู้เลยค่ะว่าสถานการณ์เนี่ยเป็นยังไงที่ต้องเตรียมรับมือกันขนาดไหนนะคะเพราะอย่างตอนนี้นะคะในหลายในส่วนของอ่างเก็บน้ำนะคะคือจะมีน้ำซึ่งถือว่าระดับน้ำมันสูงมากนะคะแล้วก็อยู่ในใช้คำว่าต้องมีการระบายน้ำออกมานะคะในหลายจุดในหลายอ่างเหมือนกันเนี่ยเหล่านี้มันจะมีข้อมูลอยู่เนี่ยนะคะก็อย่างนะเวลานี้ตอนนี้ถ้าดูนะในส่วนของข้อมูลของคลังข้อมูลน้ำแห่งชาตินะคะที่เขามีการใช้คำว่าระดับน้ำซึ่งสูงนะคะนี่อ่างเก็บน้ำวชิราลงกรณ์ระดับน้ำอยู่ที่ตอนนี้นะ91 91%
นะคะที่เขารองรับในส่วนของปริมาณน้ำนะคะณเวลานี้นะคะแล้วก็ในส่วนของอ่างเก็บน้ำศรีนครินทร์นะคะที่ 89% นะคะอ่างเก็บน้ำนฤดินนฤบดินทรจินดานี่ 80% อ่างเก็บน้ำขุนด่านปราการชนอันนี้ 98% นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแถวทางด้านของกาญจนบุรีที่มีฝนหนักๆนะคะคุณต้องดูในเรื่องของปริมาณในน้ำในอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ด้วยนะคะเพราะอย่างนี้ถ้ามันตกแล้วมันต้องมีการระบายน้ำออกมาแล้วถ้าประกอบกับมีในเรื่องของฝนซึ่งตกหนักๆมากๆด้วยเนี่ยอันนี้แน่นอนเลยว่ามันมีผลกระทบแล้วก็มันก็จะเชื่อมโยงข้อมูลกันทั้งหมดนะคะก็ติดตามแล้วก็ในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันค่ะ

การทะยานขึ้นคือพลังที่ขับเคลื่อนประเทศสู่เวทีโลกทุกการลงจอดคือการต้อนรับผู้คนจากทั่วโลกสู่ประเทศไทย20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจากประตูต้อนรับนักเดินทางสู่ศูนย์กลางการบินแห่งภูมิภาคและพร้อมก้าวสู่อนาคตด้วยวิสัยทัศน์แห่งการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อเชื่อมไทยสู่โลกอย่างยั่งยืน20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเชื่อมไทยสู่โลกก้าวไกลสู่อนาคตสุวรรณภูมิแอร์พอร์ต 20 years connecting Thailand to the world driving the future forward

0: ม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: แกไปเที่ยวทะเลกัน
2: ไม่เอาอ่ะ
1: งั้นไปคาเฟ
2: ่ไม่อยาก
1: ไปกินหมูกระทะ
2: กลัวอ้วน
1: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
3: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: วลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: วันนี้ไม่ว่าคุณจะใช้มอเตอร์เวย์สายไหนก็ไม่ต้องกลัวหลงแค่มี M-Traffic Application ที่ผู้ใช้มอเตอร์เวย์ต้องมีเพราะ M-Traffic เป็นทั้งผู้ช่วยในการตรวจสอบสภาพการจราจรแบบเรียลไทม์ช่วยค้นหาจุดพักรถด่านเก็บค่าผ่านทางคำนวณค่าผ่านทางล่วงหน้าหรือรับแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับมอเตอร์เวย์และยังสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน M-Pass ได้อย่างรวดเร็ว M-Traffic ดาวน์โหลดฟรีทั้งในระบบ iOS และ Android ข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วนกรมทางหลวง1586กด7

0: นี่เสนานิคม1น้ำยังสูงเลยนะคะแต่ว่าก็จะเริ่มที่จะแบบลดระดับลงนะคะแล้วก็บอกว่ามีรถทหารนี่เข้าไปให้บริการช่วยประชาชนด้วยนะในเรื่องของการเดินทางแต่ประมาณสักสเสนานิคม35นี่ยังน้ำลึกอยู่พอสมควรนะคะอันนี้ก็จะอัปเดตให้แล้วก็ในส่วนของเส้นเพชรบุรีช่วงแถวใต้ทางด่วนมุ่งหน้าวัดมักกะสันแยกมิตรสัมพันธ์ตรงจุดนี้นี่คือน้ำเนี่ยลดลงแล้วเดี๋ยวเราจะไปที่สายของทางหัวหน้าสำนักงานป้องกันบรรเทาสาภัยจังหวัดระยองนะคะหัวหน้าวิชิตสุทธโสค่ะหัวหน้าคะสวัสดีค่ะ
1: ครับครับสวัสดีครับ
0: หัวหน้าตอนนี้ระยองเป็นไงบ้างอะคะ
1: ตอนนี้ยังมีฝนตกหนักในพื้นที่นะครับโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเมืองแล้วก็พื้นที่อำเภอเขาชะเมาบ้านค่ายนะครับเมื่อสักครู่ผมได้แจ้งให้ทางศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อป้องกันเราสาภัยได้ดำเนินการแจ้งด้วยระบบสวัสดิ์แคสต์นะครับให้ประชาชนในพื้นที่นะครับเฝ้าระวังติดตามสถานการณ
0: ์
1: นะครับครับผม
0: คือน้ำมันท่วมแล้วใช่ไหมคะหัวหน้า
1: คือตอนนี้ในพื้นที่อำเภอเมืองเนี่ยเรียกว่าน้ำท่วมขังรอระบายนะครับแต่ยังไม่ถึงกับเป็นน้ำท่วมที่ไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้นะครับแต่ว่าในพื้นที่ของอำเภอแปลงเองเนี่ยที่มีวิกฤตนะครับเพราะเป็นน้ำที่มาจากพื้นที่อำเภอเขาชะเมาอำเภอวังจันทร์นะครับที่มีฝนตกสะสมมาหลายวันนะครับแล้วก็เพราะว่าอำเภอแปลงเองเนี่ยเป็นพื้นที่ท้ายน้ำนะครับที่จะไหลลงสู่ทะเลครับผม
0: เดี๋ยวเนี่ยอันนี้คือถ้าเราแปลไอ้คำว่าน้ำมันขังคือยังไงคะมันแตกต่างกับมันท่วมยังไงคะ
1: คือน้ำปริมาณน้ำในพื้นที่อำเภอเมืองเนี่ยยังไม่เยอะนะครับตอนนี้ยังไม่เยอะนะครับก็เป็นน้ำที่ท่วมผืนผิวการจราจรนะครับแล้วก็แต่ถ้าเกิดของแปลงเองเนี่ยมันเป็นน้ำไหลหลากมานะครับจากพื้นที่ต้นน้ำครับผมของตัวเขาจะเมาครับ
0: สถานการณ์อย่างนี้ไอไหลหลากกับน้ำขังอะไรมันจะแรงขนาดไหนยังไงถึงขั้นต้องค่ะ
1: ถ้าเป็นน้ำท่วมขังรอการระบายตอนนี้ในคลองทับมาเรานะครับของอำเภอเมืองเนี่ยยังมีพื้นที่รองรับน้ำนะครับเพื่อที่จะไหลลงสู่ทะเลนะครับยังไม่เข้าจุดวิกฤตนะครับก็อาจจะท่วมขังในพื้นผิวการจราจรแล้วก็ในพื้นที่ลุ่มต่ำบางจุดนะครับแล้วก็มันก็จะมีน้ำท่วมขังที่เกิดจากการก่อสร้างพื้นตาถนนนะครับบริเวณของตำบลตะโพงอำเภอเมืองครับที่จะไปเทครับผม
0: ค่ะแต่เพราะกับว่ามันจะไม่ได้ใช้อยู่นาน
1: ครับผมใช่ครับณเวลานี้นะครับเพราะว่าฝนยังตกหนักอยู่มากครับ
0: แล้วน้ำตรงนี้น้ำในทะเลเป็นช่วงน้ำขึ้นน้ำลงหรือว่ายังไงคะมันจะมีผลกับการระบายด้วยใช่ไหมถ้ามันเป็นช่วงน้ำขึ้น
1: มีผลในการระบายนะครับตอนนี้เราให้ทางโครงการชลประทานนะครับได้มีการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำช่วยในคลองทับมานะครับเพื่อเร่งในการระบายน้ำออกจากคลองครับผม
0: แล้วอย่างคนในโซนทางด้านไหนคะหัวหน้าที่จะต้องระวังอาจจะต้องออกจากบ้านเลยไหมขนาดนั้นไหมหรือต้องยังไงอย่างเรื่องถ้ามีคนสูงอายุหรือมีคนผู้ป่วยติดเตียงอย่างนี้ค่ะ
1: ครับผมก็ได้ประสานทางท่านนายอำเภอเมืองนะครับบอกว่าให้จัดเจ้าหน้าที่นะครับไปสำรวจร่วมกับอสม.นะครับในพื้นที่ที่จะดูแลผู้ป่วยติดเตียงนะครับแล้วก็ผู้สูงอายุว่าถ้าเกิดหากมีความประสงค์ว่าที่จะอพยพออกมาเพราะว่าบุคคลที่เป็นบุคคลจิตเตียงหรือว่าเป็นผู้สูงวัยเนี่ยเวลาถ้าจำเป็นฉุกเฉินจริงๆเพื่อต้องอพยพเนี่ยมันก็จะลำบากแต่ถ้าเกิดเขามีความประสงค์ว่าจะออกมาศูนย์พักพิงเนี่ยเราก็จะจัดคนเข้าไปช่วยเหลือครับผมเพราะว่าของพื้นที่อำเภอเมืองเองมีศูนย์พักพิงที่เราเตรียมไว้เนี่ยหลายจุดครับผม
0: ซึ่งถ้าประเมินดูแล้วหัวหน้าคิดว่าถึงขั้นที่เขาควรต้องออกมาเลยไหมณเวลานี้ตอนนี้นะคะถ้าดูจากสถานการณ์น้ำปริมาณฝนแล้วก็ระดับน้ำในแม่น้ำ
1: ตอนนี้ผมที่ผมเพิ่งออกมาจากเมืองนะครับผมกำลังจะเดินทางไปเมืองแกลงเมื่อเช้าเนี่ยยังไม่ได้มีผลกระทบขนาดนั้นครับผม
0: ค่ะ ื่อเช้ายังไม่มีฝนกระทบใช่ไหมคะค่ะ
1: ต้องรอดูปริมาณน้ำฝนที่กำลังตกอยู่เนี่ยครับ
0: ค่ะว่าจะขนาดไหน
1: น้ำเติมเมืองเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าจะมีฝนจริงๆเนี่ยก็คือจะต้องเป็นน้ำที่มาจากอำเภอนิคมพัฒนา
0: บ้
1: าผาครับผมเพราะมันจะไหลลงคลองทับมาครับผม
0: แล้วแถวนั้นมีอ่างน้ำอ่างเก็บน้ำหรืออะไรยังไงด้วยไหมน้ำมันเต็มหรือมันมีน้ำหรือมีอะไรไหมคะหรือไม่ได้มีอ่างเก็บน้ำเลยในละว่าในพื้นที่ค่ะ
1: น้ำที่ปวกแดงนะครับมันก็จะไหลลงอ่างหลักก็คือหนองปลาไหลครับอ่างดอกกายครับผมซึ่งของปวกแดงเนี่ยน้ำก็ไหลแข้งหมดแล้วนะครับก็ไหลลงอ่างทั้งหมดครับผม
0: ค่ะซึ่งในอ่างก็ยังสามารถที่จะรองรับน้ำได้อีกมากน้อยแค่ไหนคะ
1: มีป่าถ้าน้ำปริมาณน้ำในอ่างเมื่อเช้าเนี่ยที่ดูนะก็อยู่ที่ประมาณ 70-80% นะครับ
0: โอ้อย่างนี้ต้องมีการระบายเพิ่มไหม
1: เดี๋ยวผมต้องประสานข้อมูลกับท่านผอ.โครงการชลประทานเพิ่มเติมครับ
0: อ๋อเรียกว่ามันเป็นองค์ประกอบที่ต้องมาประกอบกันหมดเลยใช่ไหมคะหัวหน้าทั้งการระบายน้ำหรือไม่ระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำแล้วก็รวมถึงปริมาณฝนแล้วก็น้ำที่มันเหนือลงมาจากในพื้นที่ด้านบนด้วยเพราะมันก็จะมีผลกับพื้นที่ของที่กลาง
1: ครับผมใช่ครับแต่นี่ขึ้นอยู่กับอำเภอเขาชะเมาของบางจันครับผมเพราะว่าตอนนี้ฝนยังตกไม่หยุดเลยครับทั้งสองพื้นที
0: ่แล้วที่วังจันทร์กับเขาชะเมาตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงอะคะหัวหน้ามันมีน้ำท่วมด้วยไหม
1: ของอำเภอวังจันทร์เนี่ยก็ได้รับผลกระทบทั้งอำเภอครับก็แต่ว่าก็เป็นพื้นที่ต้นน้ำก็คือเป็นน้ำท่วมจากน้ำฝนครับผมแต่ที่วิกฤตเลยก็คือของอำเภอแปลงครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ท้ายน้ำจะไหลแรงครับเพราะน้ำจะไหลแรงและไหลเร็วครับ
0: อ๋อแล้วอย่างพวกเขื่อนอะไรเขื่อนประแสเหรอคะตรงนี้ก็ดูปริมาณน้ำก็ถือว่าค่อนข้างที่จะสูงเหมือนกันนะเวลานี้ตอนนี้ซึ่งถ้ามีการระบายออกมานี้มันจะเข้ามาในพื้นที่ไหนอะคะหัวหน้า
1: ถ้ามีการระบายเนี่ยครับก็คงจะเข้าลงไปในพื้นที่ของอำเภอแกลงนะครับครับผม
0: ก็ต้องจับตาดูเขื่อนนี้ด้วย
1: ครับผม
0: น้องเหนือจากปริมาณน้ำฝนแล้วก็น้ำต้องใช้กับน้ำจากเหนือที่ลงมา
1: ครับผม
0: อ๋อแปลว่าตอนนี้ตรงจุดนี้เป็นจุดที่เรียกว่าจะต้องคอยดูเกาะติดกันอย่างใกล้ชิดแต่ถ้าฝั่งนี้หัวหน้าบอกในพื้นที่เสี่ยงออกมาก่อนดีกว่าผู้สูงอายุหรือว่าในส่วนของคนผู้ป่วยติดเตียง
1: ครับผม
0: เพราะถ้ามันเกิดท่วมอะไรหนักขึ้นมานี่บางทีมันเข้าไปยากลำบากนะคะ
1: ใช่ครับเพราะว่ากำลังเจ้าหน้าที่ตอนนี้ก็เต็มกำลังแล้วครับแล้วก็เครื่องจักรกลสารภัยต่างๆนะครับร่วมของอบต.เองแล้วก็ของศูนย์ป้องกันเขต17จันทบุรีนะครับก็ระดมเครื่องจักรกลเข้ามาช่วยในพื้นที่ครับผม
0: ถนนหนทางต่างๆตอนนี้เส้นหลักยังได้อยู่ไหมคะทุกเส้นทาง
1: รถมันเป็นช่วงๆนะครับรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้อะครับอย่างเครื่องรถเก๋งนะครับยังผ่านมาเนี่ยก็จอดเสียข้างทางนะครับแต่มันเป็นช่วงๆอะครับมันเป็นช่วงๆเพราะว่าในพื้นที่ของระยองเองเนี่ยมันก็จะเป็นสูงๆต่ำๆนะครับแต่ว่าก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับคอยอำนวยความสะดวกแล้วก็แจ้งผู้ใช้เส้นทางนะครับว่าไม่ให้ผ่านนะครับ
0: ค่ะคือต้องมีการแจ้งเตือนกันล่วงหน้าด้วยใช่ไหมคะหัวหน้า
1: ครับ
0: หัวหน้าปีนี้ถือว่าหนักกว่าทุกๆปีที่ผ่านมาหรือเปล่าคะหัวหน้า
2: ข้างหน้า
1: เดี๋ยวนะครับ
2: ข่าวแล้ว
0: นี่หัวหน้ากำลังลงพื้นที่อยู่นะคะตอนนี้ไปไม่ได้หรือเปล่าคะหัวหน้า
1: ครับยังไงนะครับ
0: ปีนี้หนักกว่าทุกๆปีไหมคะ
1: ครับก็ค่อนข้างรุนแรงครับปีนี้ครับ
0: ค่ะโอเคนี่หัวหน้าไปต่อได้ไหมคะหรือว่าน้ำมันสูงมากขึ้นรถผ่านได้ไหมถนนเส้นไหน
1: กำลังคุยกับเจ้าหน้าที่เขาอยู่ครับ
0: ค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวให้หัวหน้าทำงานก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะได้รบกวนกันหลังจากนี้นะคะเดี๋ยวถ้าปลอดภัยขอบคุณมากค่ะหัวหน้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากคือถ้าฟังจากการที่มีโอกาสได้คุยกับทางหัวหน้าสำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยองหัวหน้าวิชิตสุทธสงฆ์จริงๆเขาก็มีการรวมข้อมูลนะมีการประสานนำข้อมูลต่างๆเข้ามาเป็นการประกอบนะในเรื่องของการที่จะแจ้งเตือนประชาชนนะทั้งเรื่องของปริมาณน้ำฝนเรื่องของปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆนะคะแต่ว่าในเรื่องของการแจ้งเตือนนะคะก็เอาเป็นข้อมูลให้ทราบ จริงๆเราก็อย่างที่บอกค่ะเป็นห่วงคนที่ในส่วนของผู้ที่ซุ่งผู้สูงอายุนะคะหรือว่าในส่วนผู้ป่วยติดเตียงอยู่ในจุดที่มันเป็นที่ลุ่มต่ำมากๆออกมาก่อนเลยนะคะมันไม่ได้ดูเฉพาะแค่เรื่องของปริมาณฝนนะมันต้องดูปริมาณน้ำของในเขื่อนในอ่างเก็บน้ำแล้วก็รวมไปถึงน้ำที่อยู่ด้านบนนะคะที่มันเหนือลงมาในพื้นที่ด้วยนะคะมันมีหลายปัจจัยที่มันจะทำให้มีผลในเรื่องของน้ำที่มันจะท่วมระดับน้ำสูงมากน้อยแค่ไหนหรือว่าผลกระทบกันมั่งหน่อยแค่ไหนส่วนในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา10นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับการไฟฟ้านครหลวงแจ้งยกเลิกการดับไฟตามแผนปรับปรุงระบบวันนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนช่วงน้ำท่วมขังสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาน
3: ี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: เลอาสบู่สมุนไพรสบู่สมุนไพรเลอาเจ้าวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งคิดใครปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มเจ้าวเรศ

0: คุ้มจริงวิ่งไกลเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโก้พลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี
1: ้ทะเลอา
2: บสมุนไพรสบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้า
1: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจะว่าเลิศ
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
4: การไฟฟ้านครหลวงหรือ MEA แจ้งยกเลิกการดับไฟเพื่อบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบไฟฟ้าตามแผนเดิมในวันที่27กันยายนนี้ทุกพื้นที่ในเขตบริการกรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วมขังลดผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวันและสนับสนุนการใช้ไฟฟ้าเพื่อรับมือสถานการณ์น้ำท่วมโดย MEA ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและความเป็นอยู่ของประชาชนพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ดูแลและเฝ้าระวังระบบไฟฟ้าอย่างใกล้ชิดโดยประชาชนสามารถแจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้องหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าไม่ปลอดภัยได้ที่ MEA Call Center โทร1130ตลอด24ชั่วโมงขณะที่ล่าสุดเช้านี้กรุงเทพมหานครรายงานถนนในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ยังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังสูงมากกว่า15เซนติเมตรรวม31เส้นทางเตือนประชาชนหลีกเลี่ยงน้ำท่วมกรุงเทพครั้งนี้ทำหลายคนย้อนถึงเหตุการณ์มหาอุทกภัยปี2554แต่สถานการณ์ครั้งนี้เหมือนหรือต่างจากปี54แค่ไหนและระดับน้ำแบบใดที่ประชาชนต้องเพิ่มความระมัดระวังติดตามได้ในช่วงรู้ทันภัยพิบัติกับคุณยุวธิดาผู้คำนวณครับ
5: รู้ทันภัยพิบัติ
6: ฝนตกหนักต่อเนื่องหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครค่ะทำให้เกิดน้ำท่วมขังแล้วก็กระทบต่อการเดินทางในหลายจุดจนเกิดเป็นคำถามว่าสถานการณ์ครั้งนี้มันกำลังจะไปซ้ำรอยมหาอุทกภัยปี2554หรือเปล่าคุณผู้ฟังคะแต่ว่าถ้าเราดูที่มาของน้ำจะพบความแตกต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญค่ะเพราะปี2554เป็นมหาอุทกภัยขนาดใหญ่ที่มีทั้งน้ำฝนแล้วก็มวลน้ำจากพื้นที่ต้นน้ำไหลลงสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาก็คือน้ำเหนือโดยที่นครสวรรค์เคยมีปริมาณน้ำไหลผ่านสูงสุดประมาณ 4,686 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่สถานการณ์ปัจจุบันนะคะแม้ว่ากรุงเทพจะเผชิญฝนตกหนักและน้ำท่วมหลายพื้นที่แต่ว่าปริมาณน้ำจากต้นน้ำยังห่างจากระดับสูงสุดของปี54อย่างมากค่ะสิ่งที่ประชาชนต้องรู้ทันเลยไม่ใช่เพียงแค่ว่าน้ำสูงกี่เซนติเมตรแต่ต้องสังเกตแนวโน้มของน้ำด้วยนะคะถ้าน้ำยังท่วมขังแล้วก็ค่อยๆลดลงหลังฝนหยุดอันนี้อาจจะเป็นลักษณะของน้ำรอการระบายแต่ถ้าน้ำเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องแม้ฝนหยุดแล้วหรือว่าน้ำเริ่มมีการไหลแรงเข้ามาในพื้นที่นั่นคือสัญญาณที่ต้องเฝ้าระวังมากขึ้นค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพยาแล้วก็จุดที่ประกาศเตือนภัยน้ำหลากประชาชนควรที่จะเตรียมย้ายรถย้ายสิ่งของสำคัญขึ้นที่สูงหรือหลีกเลี่ยงการเดินหรือขับรถฝ่ากระแสน้ำค่ะเพราะว่าภัยจากน้ำท่วมไม่ได้วัดกันเพียงแค่น้ำสูงแค่ไหนแต่ต้องดูด้วยว่าน้ำมาจากไหนเพิ่มเร็วแค่ไหนแล้วก็กำลังจะไปในทิศทางไหนนี่คือสัญญาณที่ประชาชนต้องรู้ทันเพื่อที่จะเตรียมการรับมือสถานการณ์ที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นนะคะก็เลยเป็นที่มาที่ไปของกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็หลายภาคส่วนของรัฐบาลว่าทำไมจะต้องมีการแจ้งเตือนให้ประชาชนติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
7: กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสา 18,784 อัตรารับราชการ4ปีเต็มรับเงินเดือนพร้อมสิทธิพิเศษเลือกผลัดเลือกหน่วยได้ทั่วประเทศผู้สนใจสามารถสมัครได้ผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองณหน่วยทหารสังกัดกองทัพบกตั้งแต่10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570พลทหารอาสาก้าวแรกสู่อนาคตที่มั่นคง
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 11:00 น. อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
9: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
10: การประปานครหลวงขานรับนโยบายมหาดไทยทำทันที
8: เดินหน้าโครงการน้ำดื่มสะอาดเพื่อชุมชนเปิดจุดให้บริการน้ำดื่มสะอาดได้มาตรฐานครอบคลุมชุมชนศาสนสถานโรงเรียนและหน่วยงานราชการเพื่อช่วยลดรายจ่ายยกระดับคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีให้ประชาชนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ันนี้ไข่ทอดจ้ะมีลูกกี่คนจ๊ะอยู่บ้านห้วยเสือเท่ามีกี่ใช่ไหมจ๊ะบ้านอยากจะมือกันพอห้าจ๊ะฝ่ายหนูฝ่ายบ้างจ๊ะถวายชุดกระเหรี่ยงแดงนี่เสื้อนี่โอ้ดีกับใจ
1: ลองใส่ลองใส่ให้ดู
0: ลองใส่ให้ดู
1: กันแดดดีมากเลยสวยด้วย
2: ใส่ชุดเหล่าแล้วไม่กล้าถวาย

0: ในช่วงนี้นะคะเราต้องเป็นการนับถอยหลังกันแล้วค่ะสำหรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569 14วัน13ชั่วโมง45นาที50วินาทีนะคะที่ไทยเรากำลังจะเป็นเจ้าภาพนะคะในช่วงวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ค่ะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะคะซึ่งงานประชุมระดับโลกอย่างนี้นะคะจะมีคนตั้งคำถามกันว่าอย่างนี้ในส่วนของประชาชนคนทั่วไปและประเทศไทยจะได้รับประโยชน์อะไรจากการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ค่ะอย่างแรกก็คือเม็ดเงินที่จะสะพัดทันทีทางธุรกิจโรงแรมร้านอาหารการเดินทางสินค้าชุมชนไปจนถึงการท่องเที่ยวที่จะได้รับอานิสงส์เต็มๆเลยค่ะจากผู้เข้าร่วมประชุมระดับ VIP จากทั่วทุกมุมโลกซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีผู้เดินทางเข้ามาไม่ต่ำกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกค่ะแต่ว่าสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นก็คือโอกาสในระยะยาวเพราะว่าในการประชุมครั้งนี้นะคะจะมีการผลักดันให้เกิดการหารือในประเด็นสำคัญทั้งการเงินยั่งยืนนวัตกรรมดิจิตอลค่ะและการพัฒนาที่เท่าเทียมภายใต้แนวคิดหลักขอบฟ้าใหม่ของไทยสร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงนะคะโดยมีการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาต่อยอดสู่แนวทางเศรษฐกิจโลกที่สมดุลยั่งยืนมีภูมิคุ้มกันแล้วก็ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางซึ่งแน่นอนนะคะว่าไม่เพียงจะช่วยดึงดูดการลงทุนใหม่ๆเข้าสู่ประเทศไทยสร้างงานสร้างอาชีพแต่ว่าในขณะเดียวกันค่ะก็จะเป็นการยกระดับศักยภาพของคนรุ่นใหม่ในวงการเงินและการพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวไกลระดับสากลการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้นะคะจึงไม่ใช่แค่เรื่องของเวทีการเงินระหว่างประเทศเท่านั้นแต่คือโอกาสทองของคนไทยทุกคนที่จะได้เติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจโลกที่สำคัญคือประเทศไทยของเราค่ะจะมีส่วนร่วมสำคัญแล้วก็เป็นหนึ่งในผู้กำหนดทิศทางและกรอบนโยบายเพื่อสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆให้กับเศรษฐกิจโลกในอนาคตอีกด้วยมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการปักหมุดความสำเร็จระดับโลกไปด้วยกันผ่านช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการนะคะทั้งทางเว็บไซต์แล้วก็ทาง Facebook Fanpage AM 2026 Thailand ค่ะนับถอยหลังอย่างที่บอกนะ14วันนะคะ14วัน13ชั่วโมง43นาที22วินาทีนะคะนี่ก็เข้าไปดูได้นะเพราะจะมีรายละเอียดต่างๆนะคะร่วมกันเป็นเจ้าภาพรอยยิ้มของคนไทยเนี่ยล่ะค่ะนะคะที่จะเป็นเจ้าภาพในการสร้างความประทับใจยิ้มแบบไทยแล้วก็พร้อมใจเป็นเจ้าภาพนะคะในช่วงนี้เรามาเพิ่มเติมกันเรื่องของการเดินทางกันนะคะในพื้นที่ของทางกรุงเทพคุณกันตพัฒน์บอกว่าก่อนหน้านี้นะใช้เส้นถนนวิภาวดีค่ะแล้วก็ตรงช่วงของเชิงทางลงสะพานข้ามแยกลาดพร้าวรถ SUV กับรถแท็กซี่ชนกันอยู่เลนกลางของช่องทางด่วนนะคะแต่ว่าเนี่ยช่วงแยกลาดพร้าวถึงแยกราชวิภานี่ก็น้ำลดลงหมดแล้วนะคะก็คือผ่านได้นะสำหรับในช่วงเวลานี้ช่วงจุดนี้แต่จริงๆนะในหลายๆเส้นทางนะคะในเรื่องของระดับน้ำเนี่ยลดลงแต่บางจุดเนี่ยบางช่วงอะระดับน้ำเนี่ยมันยังสูงเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเดินทางก็ตรวจสอบกันนะคะบางทีมันไปได้ไม่เต็มที่มันอาจจะไม่ได้ใช้ได้ทั้งตลอดทางเส้นทางตะกี้ดูแถวซอยสีด่านนี้ก็มีน้ำท่วมน้ำยังสูงอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็มีครั้งล่าสุดก่อนหน้านี้ของคุณณัฐพลใช้เส้นพหลโยธินช่วงของแยกเกษตรมุ่งหน้าวงเวียนบางเขนนะคะก็บอกว่ารถอ่ะจะไปได้กันแบบช้าๆคือในขณะเดียวกันนะคะก็จะเห็นเลยว่ามันมีเรื่องของรถที่จอดเสียตรงช่วงของสะพานข้ามคลองบางบัวเนี่ยมีรถเก๋งจอดเสียหลายคันน้ำท่วมแต่ก็ยังลุยกันไปได้นะคะแต่แบบช้าๆแต่พอเลยจากตรงช่วงของสะพานบางบัวไปถึงวงเวียนบางเขนอันเนี้ยมันยังมีท่วมแต่น้ำมันระดับน้ำมันลดน้อยลงไปแล้วในช่วงแรกก็จะทำให้ไปได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็จากช่วงของวงเวียนไปสะพานใหม่น้ำยังสูงไม่แนะนำสำหรับรถเล็กนะคะ แล้วก็คุณกิตติพัฒน์ค่ะบอกว่าใช้เส้นมอเตอร์เวย์นี่อีกเรื่องนึงที่น่าเป็นห่วงมอเตอร์เวย์นะช่วงของกิโลเมตรที่0บวก400นะคะถนนเป็นหลุมเนี่ยจะมีความกว้างประมาณ30ซมและประมาณ 2-3 หลุมนะคะอยู่เลนกลางด้วยวันนั้นก็เลยฝากเพื่อนร่วมทางระมัดระวังกันเป็นมอเตอร์เวย์ในฝั่งขาเข้านะคะจุดนี้ก็ประสานแจ้งนะในส่วนของทางด้านของเจ้าหน้าที่ของทางมอเตอร์เวย์ไปแล้วนะคะเนี่ยในช่วงที่มันมีฝนตกแล้วมีเรื่องของน้ำท่วมขังน้ำท่วมนะก็ยังไงให้ระวังในเรื่องของพวกหลุมพวกอะไรต่างๆด้วยเหมือนกันนะคะก็มาเพิ่มเติมในเรื่องของสถานที่แล้วก็ในจุดต่างๆกันได้เลยทาง X ทาง Facebook นะคะหรือว่าคอมเมนต์ในช่องคอมเมนต์ทาง YouTube ได้แต่ว่าในช่วงเวลานี้กรุงเทพเรามีฝนค่ะยังคงมีฝนนะคะเขตบางซื่อจตุจักรหลัก4ดอนเมืองบางเขนลาดพร้าวมีนบุรีหนองจอกลาดกระบังคลองสามวานะคะแล้วก็เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือแนวโน้มคงที่นะคะเนี่ยแถวคลองเตยตอนนี้ฝนอ่ะมันจะเป็นเหมือนกับเป็นละอองเบาๆอ่ะตั้งแต่เช้ามาละมีตกหนักเบาสลับกันไปนะคะแล้วก็มีผู้ติดตามคุณหนูบอกว่าเนี่ยตอนนี้ที่ฝนหยุดแล้วนะแถวซอยประชาร่วมใจ43คลองสามวานะคะแล้วก็มีแจ้งนะคะเรื่องของฝนคือมีคุณพอพัดถามว่าตอนนี้อีสานรอฝนอยู่ไหมกำลังไปแล้วนะคือถ้าดูแนวโน้มของฝนเนี่ยตอนนี้ทิศทางของการเคลื่อนตัวของเขาเนี่ยนะคะก็จะไปนะในส่วนของทางด้านของโซนตะวันตกเนี่ยกาญจนบุรีเนี่ยติดตามกันในเรื่องของสถานการณ์เส้นพหลโยธินนะคะเส้นทางด้านของพหลโยธินอย่างที่มีคุณผู้ฟังแจ้งนะคะในช่วงตอนประมาณสักเกือบ10นาฬิกานะคะคุณนายทพลนะที่บอกว่ามันก็จะมีน้ำท่วมกันตลอดเส้นทางนะคะรถเล็กยังคงต้องเลี่ยงนะเนี่ยอย่างตรงช่วงของแถวๆสะพานบางบัวหน้ามหาวิทยาลัยศรีปทุมเนี่ยน้ำท่วมยังสูงอยู่เลยนะคะบอกว่ารถเล็กเนี่ยอย่ามานะใช้คำว่ารถเล็กอย่ามาอันนี้เป็นอัปเดตจากทางด้านของสำนักงานเขตจตุจักรนะคะก็มีในส่วนของการอัปเดตสถานการณ์ต่างๆกันในแต่ละจุดรัชโยธินก่อนหน้านี้ฝนถล่มอีกรอบน้ำพึ่งจะลดรู้เลยว่าคนที่โพสต์ทาง X นี้เป็นว่ากำลังกังวลอยู่ใช่ไหมว่าจะท่วมซ้ำหรือเปล่านะคะเพราะว่าถ้าหากว่าดูเนี่ยตอนนี้จากในรูปก็จะเห็นเลยว่าน้ำเนี่ยมันลดลงแล้วแต่ฝนเนี่ยหนักนะคะเมื่อตอนช่วง 9:42 นาทีนะคะมีคนบอกว่าฝนต้อนรับนายกนายกไปดูเรื่องของน้ำนะคะไปโซนแถวทางด้านนั้นด้วยแล้วก็มีนะคะที่ปากช่องนี่ปากช่องก็น้ำท่วมนะคะน้ำก็สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะคะในตัวเมืองปากช่องแล้วก็แยกหนองสาหร่ายค่ะอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะคะปริมาณน้ำยังสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องอ่ะนี่ใครจะผ่านตรงเส้นทางนี้ก็ตรวจสอบเช็คเส้นทางกันด้วยรถเล็กไม่น่าจะผ่านได้อ่ะถ้าดูจากในรูปนะคะเพราะว่าลักษณะมันน่าจะจอดรถเล็กเกาะเลนขวาถ้าต้องผ่านนะคะเกาะเลนขวาแต่ว่าถ้าให้ดีนะรถเล็กเลี่ยงนะคะหยุดไว้ก่อนอย่าพึ่งเดินทางนะคะในพื้นที่ของปากช่องนะมันจะมีภาพเป็นภาพมุมสูงนะคะคุณเบนาริสสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: คุณเบนาริสอยู่ช่วงไหนของศรีนครินทร
1: ์คือนิดออกมาจากช่วงแยกศรีอุดมนะฮะจะไปโรงพยาบาลน
0: ิพพาน อ๋อค่ะ
1: นี่ก็เลยแบบไปแล้วก็เห็นแบบว่าทีแรกก็เข้าใจว่าศรีนครินทร์เนี่ยน่าจะแบบประมาณว่าไม่น่าจะมีน้ำแล้วเนาะที่จะเป็นฝันแต่ว่าสี่เลนอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าไม่น่าจะมีน้ำเพราะว่าที่บ้านตัวเองอ่ะอยู่ตรงหลังเซ็นทรัลบางนา
0: ตรงเป็นยังไงบ้าง
1: ตรงนั้นอ่ะน้ำแห้งไม่มีอะไรแล้ว
0: ค
1: ่ะต่อไอ้ข้างเซ็นทรัลก็ไม่มีน้ำสถานการณ์คือน้ำแห้งหมดแล้วทีนี้มาเจอน้ำตรงช่วงแยกสีนุชและคุณปุญญนุชก็คือตรงช่วงสถานีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองเนี่ยสถานีสีนุชเนี่ยก็คือเป็นทุกเลนเลยนะฮะตอนนี้น้ำอ่ะเป็นทุกเลนเลยตรงช่วงแยกไฟแดง
0: สูงไหม
1: ก็ประมาณขอบประตูอ่ะ
0: โอ
1: ้ขอบประตูเราอ่ะ
0: ค่ะ
1: นะส่วนล่างนะไม่ใช่ขอบประตูส่วนบนนะส่วนล
0: ่างถ้าส่วนบนคุณไม่ได้ขับต่อแล้วคุณเบนาริสคุณไม่รอดแล้วเนี่ยค่ะ
1: เออแล้วก็มองไปที่อ่อนนุชนะคุณอ่อนนุชที่เลี้ยวซ้ายเข้าไปที่ไปพระโขนงเนี่ย
2: ค่ะ
1: อันนั้นก็ไม่รอดกันนะฮะเพราะว่าทางมันเป็นแอ่งมันเป็นต่ำไงก็ถ้าใครเลี้ยวเข้าไปก็จะมีสิทธิ์รถเสียได้นะฮะตรงนี้ไม่แน่ใจว่าตรงนั้นมันจะมีคลองอีกอันนึงคลองเล็กอ่ะ
2: ค่ะ
1: นั่นน่ะที่มันกั้นที่ว่าลงจากสะพานข้ามแยกติดดุลแล้วจะเจอคลองอ่ะ
2: ค่ะ
1: ก็ไม่แน่ใจว่าลงคลองนั้นไปแล้วเนี่ยเลยตรงนั้นไปแล้วอ่ะไม่แน่ใจว่ามีน้ำหรือเปล่านะถ้าเกิดใครอยู
2: ่มันถึงข้ามคลองไปแล้วใช่ไหม
1: ใช่ใช่ใช่แต่ก่อนถึงคลองอ่ะล้านเปอร์เซ็นต์ถามว่าน้ำท่วมแบบเต็มพื้นที
2: ่
1: น
2: ะฮะ
1: เออแล้วก็พอทีนี้พอเลยจากตรงแยกติดดุลไปแล้วเนี่ยนี่ใช้เป็นสะพานข้ามคลองประเวศบุรีลมเนี่ยตรงนี้ตรงตลาดเหยียบสมบัติเนี่ยลงไปนี่เจอน้ำเลยฮะสี่ทะเลยี่สี่อะไรประมาณนี้ยาวไปถึงเนี่ยหน้าธัญญาพาร์คจรินทิพย์ไปในแถวตรงนั้นนะฮะแล้วก็ตามซอยนะคุณไม่เหลือไม่รอด
2: อันนี้แปลว่าไอ้ตรงจุดที่อยู่ติดกับแม่น่ะคลองต่างๆค
1: ่
2: ะ
1: ใช่แล้วก็สี่ทะเลยี่สิบสิบแปดอะไรเงี้ยนะฮะตรงนั้นอ่ะได้ยินเห็นนะผู้ชายคนหนึ่งเขาที่เขาลุยน้ำอ่ะเกือบถึงเข่าเขาอ่ะเพราะว่าก็เห็นลุยๆน้ำอยู่อะไรเงี้ย
2: ทางมันจะเป็นแอ่งตามฝั่งถนนเส้นหลักใช่ไหมในพวกนั้น
1: ใช่แต่ทีนี้ที่หนักเลยนะคุณตอนที่ขับตรงแยกพัฒนาการหรือว่าแยกสุขภาพใช่ไหมจะตรงไปจะตรงไปเลี้ยวขวาไงก็มีที่เขาคือเขาถอยหลังกันมาไงเขาถอยเขาทำไมอุบัติเหตุหรอบอกไม่ได้แล้วเขาก็เปิดกระจกถามบอกจะไปไหนจะไปไหนเขาบอกจะไปลงมานิพพารามบอกลงอุโมงค์ไปเลยถอยหลังลงอุโมงค์ไปเลยแล้วไปหากลับรถเอาอะไรอย่างเงี้ย
2: คืออุโมงค์อ่ะลงได้ไม่มีน้ำแต่ด้านบนมีน้ำใช่ไหม
1: ด้านบนมีน้ำขึ้นมาจากอุโมงค์ก็มีก็พอตรงไอ้ทางรถไฟหัวหมากใช่ไหมตรงนั้นอ่
2: ะ
1: ก็น้ำเต็มเลยฮะที่จะมุ่งหน้าไปอะไรนะแยกต่างดับแยกต่างระดับ
2: พัฒนาการไม่ใช่
1: ศรีนคริน
2: ทร์ศรีนครินทร์
1: แล้วก็แยกศรีกรีธาแล้วที่มุ่งหน้าไป
2: ที่ไปราม
1: ตรงนั้นคือขอบอกเลยว่าน้ำยึดพื้นที่เต็มพื้นที่เลยค่ะ
2: อุโมงค์สูงมากโซนทางด้านนั้น
1: ตอนนี้ก็สูงค่ะสูงมากแล้วก็มาจากเอรถที่มาจากด้านของมอเตอร์เวย์นะที่ใช้เส้นทางที่ขนานก็คือทางหลวงหมายเลข3902เนี่ยนะที่จะออกมาทางมอเตอร์เวย์มาจากสาย7นี่แหละ ที่จะเบี่ยงมาใช้ตรงพัฒนาการอย่างเงี้ยที่จะนั่นน่ะลงมาก็มีเห็นนั้นรถบางคันอ่ะขนาดรถ SUV นะคุณน้ำสูงแม้กระจังรถเลยคุณเขาลุยมาได้ยังไงก่อน
2: เพราะฉะนั้นอย่าเข้าไปอย่าเพิ่งผ่านอย่าเพิ่งผ่าน
1: คือตอนนี้ถ้าเกิดใครฟังแล้วเนี่ยสถานการณ์น้ำยังไม่นิ่งนะคุณอย่าออกจากบ้านเลยดีกว่าถ้าเกิดไม่จำเป็นอย่าออกเลยดีกว่าออกมาคือคุณออกมาแถวบริเวณบ้านคุณบนฤทธิ์อ่ะออกมาอาจจะรอดแต่ไปต่อเนี่ยไปถึงตรงไหนไม่รู้ไง
2: คือมันกลับตัวกลับใจไม่ได้แล้วใช่ไหมจะไปต่อก็ไม่ได้
1: กลับไปยังไงไม่ได้ไง
2: มัน
1: ก
2: ็
1: แบบ
2: เม
1: ื่อกี้ก็ทำใจนะถ้าเกิดกลับรถแล้วมันก็มันท่วมสูงอะถ้าเกิดไปไม่ได้นี่ก็ต้องยอมจอดแหละ
2: คือบางคนคิดว่าวันนี้ระดับน้ำมันน่าจะลดลงแต่ในความเป็นจริงแล้วโอเคมันลดแค่บางพื้นที่แต่บางจุดเนี่ยอาจสังโซนแถวที่คุณเบนนาริสกำลังบอกมาเนี่ยมันเมื่อตอนช่วงเช้าเหมือนกับมันเพิ่มขึ้นจะได้ซ้ำช่วงโอกาสได้คุยกับทางรองสาวะจราจรของสนหัวมาก
1: ครับก็ยังหนักอยู่อ่ะแล้วก็ตอนนี้ฝนก็ยังตกอยู่นะคุณก็ระดับ2ระดับ1ก็สลับกันน่ะแล้วก็เมื่อเช้าก่อนนี้ก็ตกหนักอยู่แล้วที่จะบอกว่าแบริ่งก็ยังไม่รอดนะยังหมายว่ายังไม่ลดนะเพราะว่าก่อนวันนี้ที่ไปแบริ่งไปแล้วเพราะอะไรมั้ยป้ายทะเบียนรถหลุด
2: อ๋อเดี๋ยวคุณรอเลยทําที่สน.
1: ก็เมื่อเช้าขับไปแล้วไงขับไปดูตามแบบว่าตามเสาไป
2: ค่ะ
1: ไม่เจอทีนี้ไม่เจอไม่ว่านะคุณไปลุยน้ำอีกอะไปลุยอีกรอบนึงอะคุณ
2: คุณรอให้น้ำลดก่อนอย่าพึ่งยังไงเดี๋ยวต้องรอน้ำลดรับรองว่าป้ายเจอป้ายเยอะแน่ๆไม่ต้องห่วง เดี๋ยวถึงนะเวลานั้นตอนนั้นเนี่ยเดี๋ยวคงได้มีการแจ้งกันแหละว่ารับกันได้ที่จุดไหนยังไงบ้างไม่ต้องตะเวนหาตอนนี้มันหายังไงก็ไม่เจอคุณเบนนาริส
1: มันลอยไปตรงไหนตรงไหน
2: ใช่ไหมมันจะลอย
1: ก็นี่ตอนนี้เดี๋ยวมาจอดที่ซีคอนเดี๋ยวว่าจะไปให้เขาปิ้นแล้วก็เคลือบไปก่อนนะติดชั่วคราวอ่ะ
2: ชั่วคราวใช่ไหม
1: เอามาแปะชั่วคราวที่ว่าตำรวจคงน่าจะ
2: เข้าใจแหละใช่ใช
1: ่ว่าแบบคงไม่จับแล้วเพราะจริงแล้วการใช้แบบนี้มันไม่ถูกต้องนะ
2: ผิ
1: ดกฎหมาย
2: ก
1: ็ต้องบอกมาทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำไมทำได้อะไรเงี้ย
2: มัน
1: เป็นช่วงสถานการณ์ที่มันเป็นแบบนี้ไง
2: คือตอนนี้คือเข้าใจว่าถ้าอธิบายทางเจ้าหน้าที่ว่าอยู่โซนไหนแล้วมันหล่นตรงไหนอะไรเขาเข้าใจอยู่แล้วล่ะใช่ไหมมันเป็นภาวะที่ทุกคน
1: ฉุกเฉินดีกว่าไม่มีป้ายทะเบียนเลยนะที่แสดงนะว่าบางทีเราเข้าห้างเข้าอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันไม่มีอะไรแบบไปโชว์เขาว่า
2: ค่ะ
1: คือเครื่องมันจะอ่านป้ายทะเบียนไม่ได้ไงคุณ
2: เข้าใจ
1: ไม่มีป้ายอ่ะใช่ไหมฮะ
2: ก็งดก่อน
1: ก็งดก่อนแล้วก็เดี๋ยวสี่นักเรียนขาออกเนี่ยที่จะมุ่งหน้าไปสมุทรปราการเนี่ยช่วงช็อตตั้งแต่แยกสี่นุชมาเนี่ยมีน้ำนิดนึงแล้วก็หน้าซีคอนโซนหน้าซีคอนหน้าห้างระไดเลยยังไม่มีนะคุณ
2: อ๋อคุณสังเกตไหมมันมีพวกรถเมล์อะไรผ่านไหมคะเส้นพวกนั้นคนประชาชนทั่วไปเขาจะเดินทางกันยังไงมีใช่ไหม
1: พอคุณถามคำนี้มาเนี่ยไม่เห็นรถเมล์เลยค่ะ
2: เห็นไหม
1: 1 4 5เนี่ยไม่เห็นเลย
2: อ่
1: ะ
2: อ๋อ
1: รถร่วมรถอะไรก็ไม่มีนะครับเนี่ยไม่มีมาอะไรเลย
2: แต่จริงๆแล้วบางจุดนี่จะเห็นเลยว่ามันมีรถเมย์ให้บริการเป็นตัวช่วยที่ดีมากแต่ต้องเป็นรถร้อนนะเพราะก็จะสามารถลุยได้มากกว่า
1: คุยคุณเดี๋ยวนี้รถร้อนในขนาดไม่มีน้ำก็เสียบ่อยนะ
2: ฮะอืมใช่ไหมแต่ถือว่าเป็นตัวช่วยประชาชนล่ะ
1: เนาะถ้าเกิดพอช่วยได้ก็มาอะไรอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: จริงๆเขาช่วยอยู่เขาช่วยอยู
1: ่ใช่แล้วก็อะไรเนี่ยคิดว่าจะพูดอะไรก็นั่นแหละก็เดี๋ยวนึกออก
2: เราบอกได้ค่ะโอเคขอบคุณมากค่ะคุณเบนาริสขอบคุณมากที่ช่วย
1: เรื่องการเป็นผู้ประสบเหตุ
2: อ้าวดิฉันเข้าใจอารมณ์ดิฉันก็เป็นผู้ประสบเหตุคนนึงอย่างเงี้ยนี่เข้าใจมากเลย
1: จะบอกว่าตอนนี้ตรงสุดทั้งเส้นเนี่ยไม่มีน้ำมานะ
2: อืม
1: ทั้งเส้นน้ำเนี่ย
2: ค่ะ
1: ซอยร้อยกิโลธรรมสาธิตแล้วก็ซอยคุณวิถีนี่ไม่แน่ใจ
2: ค่ะ
1: นะคร
2: ับ โอเคขอบคุณค่ะ
1: ค่
2: ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆเลยต้องบอกเลยเข้าใจเนี่ยคนที่แบบจะต้องเดินทางแล้วเป็นแบบเนี้ยในช่วงที่มันมีน้ำท่วมถนนหรืออะไรต่างๆเนี่ยยังเป็นคนหนึ่งนะที่ประสบเหตุเหมือนกันจนต้องมานอนค้างออฟฟิศอย่างที่บอกอะว่าคือกลัวเดี๋ยวเช้าวันนี้ไม่มีรถมากลัวจริงๆนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี่คือโอ้โหกว่าจะมาถึงออฟฟิศได้นี่ใช้เวลาแล้วการเดินทางนี่เรียกว่ามันหลายขั้นตอนมากนะคะอ่ะมาต่อกันนะคะณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยค่ะเนื่องจากว่ามีฝนตกในพื้นที่ของทางเมืองทองธานีถนนชัชนาติวานนท์บอนสตรีทแล้วก็ถนนใต้ด่วนนะคะทำให้รถเนี่ยผ่านลำบากนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครจะเข้าออกเมืองทองธานีก็รถไฟฟ้าสายสีชมพูจริงๆนะพวกรถไฟฟ้านี่เป็นตัวช่วยที่ดีมากๆรถไฟฟ้ากับเท้าเราการเดินต่อนี่แหละนะคะเนี่ยเวลานี้ตอนนี้ถ้าว่าคนที่อยู่ในโซนที่รถไฟฟ้าไปถึงรถไฟฟ้าผ่านได้แนะนำหาให้ใช้รถไฟฟ้านะคะทุกสายทุกเส้นทางนะคะทุกสีจะช่วยคุณได้เป็นอย่างดีมากๆนะคะแล้วก็ในส่วนของทางด้านของขสมก.อย่างเมื่อคืนรัฐมนตรีช่วยกระทรวงคมนาคมก็ลงพื้นที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิร่วมกับทางขสมก.นะจัดมาตรการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนะคะที่รับผลกระทบจากน้ำท่วมก็มีการปรับเปลี่ยนเส้นทางแล้วก็เพิ่มรอบรถนะคะแล้วก็มีการแนะนำให้ใช้ LINE @BMTA ในการตรวจสอบเส้นทางแล้วก็พิกัดรถแบบเรียลไทม์เพื่อวางแผนการเดินทางกันอย่างปลอดภัยนะคะคือต้องบอกเลยว่าเนี่ยเขามีการแบ่งกันเป็นกลุ่มๆนะคะแล้วก็ใช้ LINE @BMTA ในการตรวจสอบเส้นทางแล้วก็พิกัดรถแบบเรียลไทม์เพื่อวางแผนการเดินทางกันอย่างปลอดภัยนะคะคือต้องบอก

จะมีค่าในส่วนของรถเมล์เนี่ยที่เขายังขับรับคนอยู่เพราะว่าอย่างที่บอกบางทีมันสูงนะคะแล้วก็ทำให้รถนะคะอย่างแท็กซี่ต่างๆเนี่ยเข้าไปไม่ได้อันนี้ฝั่งของเส้นถนนอะไรเนี่ยมีคนหลายบรรยากาศมีคนทำคอนเทนต์กันเยอะเหมือนกันนะเนี่ยอีกมุมหนึ่งนะอย่างบอกที่อย่างที่บอกอะว่าคนไทยเราอะมีมุมน่ารักน่ารักในเวลาที่เครียดเราก็สามารถทำให้หัวเราะกันได้อันนี้คือมุมดีนะคะมันเป็นสิ่งที่ดีเพราะถ้าหากว่าเราอยู่ในสถานแบบนี้แล้วถ้าจะอยู่จมแล้วมันไม่มีอะไรที่ทำให้เราผ่อนคลายนี่มันจะยิ่งหนักเข้าไปก็เห็นมีคนทำคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับน้ำท่วมมากันหลากหลายคอนเทนต์คือเห็นบางคอนเทนต์แล้วทำให้เรายิ้มนะคะอ่ะก็แถวแยกคลองตันอันนี้ช่วงของถนนตรงแยกคลองตันมีคนหลายบรรยากาศเหมือนกันนะดูระดับน้ำก็จะเริ่มลดลงเหมือนกันนะมาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันได้นะคะในแต่ละจุดนะเวลานี้เพราะยังมีคุณผู้ฟังซึ่งโทรศัพท์มาสอบถามกันที่จอสอร้อยกันตลอดเวลาในเรื่องของเส้นทางการเดินทางวันนี้ทางด่วนใช้ฟรีนะทั้งทางด่วนแล้วก็ในส่วนของทางด้านของโทเวด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือขึ้นทางด่วนไปเลยค่ะนะคะให้ผ่านตรงจุดที่มีน้ำท่วมหรืออะไรต่างๆแต่ก็ดูนะคะถ้าหากว่าดูอย่างในช่วงพบทางลงต่างๆนะเวลานี้ตอนนี้ในแต่ละจุดมันก็ไม่มีเรื่องที่มันมีผลกระทบอะไรบางทีอาจจะมีจุดที่เป็นแอ่งอาจจะต้องแบบชะลอหรือว่าอะไรยังไงกันหน่อยแต่ก็ผ่านได้นะคะในทุกสายทางนะคะอย่างในส่วนของทางกทม.เองอัปเดตล่าสุดทางผู้ว่าชัดชัยบอกว่าตอนนี้หย่อมความกดอากาศต่ำผ่านพ้นกรุงเทพไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฝนก็จะเริ่มลดลงแต่ว่าก็คือในขณะเดียวกันนะคะในเรื่องของการดำเนินการต่างๆเนี่ยค่ะก็จะทำให้ที่ตอนนี้เนี่ยสถานการณ์น้ำในคลองนะคะอย่างคลองที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาระดับน้ำนี่ก็จะเริ่มที่จะลดลงนะอย่างย่านเอกมัยนี่ก็คือแห้งหมดละแต่ว่าอย่างคลองหลักอย่างเช่นคลองเปรมประชากรคลองลาดพร้าวคลองสันแสบแล้วก็คลองประเวศบุรีรมระดับน้ำยังสูงขั้นวิกฤตซึ่งทางกทม.นะคะก็เร่งสูบระบายน้ำต่ออย่างต่อเนื่องแล้วก็มีการเร่งระบายน้ำนะคะลงแม่น้ำเจ้าพระยาเน้นดันน้ำในคลองสันแสบและคลองประเวศจากฝั่งตะวันออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาค่ะเพื่อเป็นการลดระดับน้ำในคลองหลักนะคะแล้วก็เร่งสูบน้ำออกจากซอยย่อยนะคะแล้วก็เรื่องของการให้ความช่วยเหลือประชาชนนะคะก็ในส่วนของประชาชนที่ติดค้างในพื้นที่ของลาดกระบังหนองจอกมีนบุรีแล้วก็แจ้งเตือนประชาชนเช็คเส้นทางก่อนออกเดินทางคือเนี่ยแถวลาดกระบังหนองจอกมีนบุรีจะเป็นโซนที่ในเรื่องของการระบายน้ำเนี่ยจะช้ากว่าที่อื่นนะคะมันมีปัจจัยหลายๆอย่างทำให้อาจจะต้องใช้ระยะเวลานะคะที่มากกว่าสายอื่นแล้วก็อย่างถนนเส้นหลักเนี่ยเขาก็จะพยายามที่จะเร่งระบายน้ำถนนเส้นหลักก่อนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยไอ้ตามซอยอะไรต่างๆเนี่ยก็จะต้องตามมานะคะเพราะฉะนั้นก็ในส่วนของใครนะคะที่อยู่ตามจุดต่างๆนะคะเราจะอัปเดตให้ในพื้นที่ที่อยู่ก็สามารถที่จะอัปเดตกันได้นะคะผ่านทางจอสอนี่เขาก็จะมีพวกแอปพลิเคชันมีอะไรต่างๆนะที่เอามาให้พวกเราสามารถที่จะตรวจสอบนะคะในเรื่องของน้ำท่วมนะคะก็มีทั้งในส่วนของเนี่ยประชาชนทั่วๆไปที่เขาก็ช่วยนะคะในการที่จะทำแอปพลิเคชันหรืออะไรต่างๆเข้ามานะคะแล้วก็ในส่วนของการอัปเดตหรือว่าการเช็คเส้นทางอย่างทางกทม.เองบอกว่าเนี่ยไปดูแบบเรียลไทม์ได้นะเขาก็จะมีในส่วนของเส้นทางเลี่ยงนะคะเส้นทางจุดที่มีน้ำท่วมนะคะเป็นของทางกรุงเทพนี่แหละนะคะซึ่งถ้าดิฉันเข้าไปดูนะเวลานี้ตอนนี้นะคือเขาก็จะแบ่งเป็นโซนทั้งโซนเหนือโซนกลางโซนตะวันออกแล้วก็ฝั่งธนบุรีนะคะซึ่งในส่วนของเส้นทางด้านของรามอินทราก็ยังมีน้ำท่วมนะในบางจุด
พหลโยธินก็อย่างที่บอกไปอ่ะแถวแถวทางมหาวิทยาลัยศรีปทุมตรงจุดนั้นแน่น้ำจะสูงเทพรักเทพรักนี่บอกว่าช่วงบิ๊กซีสะพานใหม่ก็ยังมีน้ำท่วมขังแต่ก็รถผ่านได้นะคะเจ้าวัฒนะแล้วก็ทางด้านเหนือเส้นนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเส้นที่บางช่วงอ่ะน้ำอ่ะลดแต่ว่าบางช่วงเนี่ยน้ำก็ยัง

0: สูงนะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางทางด้านของนวมินนะคะก็ยังมีน้ำท่วมนะคะก็จะเป็นอย่างแถวช่วงของนวมิน105 155 38นะคะแต่ถ้าดูจากระดับน้ำลุยได้นะพอที่จะลุยผ่านได้นะคะแต่จริงๆแล้วณเวลานี้ตอนนี้พวกรถเล็กๆกันเลี่ยงก่อนนะคะแล้วก็ทางด้านของถนนประเสริฐมนุกิจก็จะมีอยู่ช่วงใกล้ๆกับถนนนวมินคือตรงช่วงแยกนวมินนะคะตรงจุดนี้ก็ยังมีน้ำท่วมอยู่แต่ระดับน้ำก็ประมาณสัก20เซนแต่ว่ารามคำแหงเนี่ยรามคำแหงเนี่ยโซนทางด้านนี้นะคะยังถือว่าเป็นโซนที่ยังหนักอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเส้นทางพวกนี้รถเล็กเนี่ยเลี่ยงไปก่อนเลยจะดีกว่าหัวหมากถนนหัวหมากเองนี่ก็ยังถือว่าจะเป็นจุดหนึ่งซึ่งมีน้ำท่วมนะคะแล้วก็ฝั่งของเส้นทางทางด้านของถนนศรีนครินทร์ช่วงจากแยกลำสาลีมุ่งหน้ามาทางด้านของซอยศรีนครินทร์หนึ่งนะคะแล้วก็ช่วงทางด้านของที่มันเป็นจุดทางลอดนะคะใกล้ๆตรงใต้ทางแยกพัฒนาการตรงจุดนี้อันนี้ก็จะมีน้ำท่วมขังอยู่เสนานิคมหนึ่งอันนี้ก็ระดับน้ำก็ยังถือว่ายังค่อนข้างที่จะสูงนะคะวิภาวดีก็ตรงช่วงถนนแยกถนนกำแพงเพชร6นะคะอันนี้ก็ยังท่วมประมาณสัก20เซนหรืออาจจะมีบางจุดซึ่งสูงกว่า20เซนช่างอากาศอุทิศนะคะช่วงจากซอยประเวศชาฟ้าถึงซอยช่างอากาศอุทิศ5นะคะเนี่ยจะมีน้ำอยู่2จุดนะคะก็คือตรงช่วงของซอยช่างอากาศอุทิศ7ตรงเนี้ยท่วมสูงประมาณ20เซนติเมตรหรือว่ามากกว่าแล้วก็ตรงช่วงของซอยประชาอุทิศช่วงของช่างอากาศอุทิศ15อันนี้ก็ท่วมสูงมากกว่า20เซนติเมตรแปลว่าในส่วนของรถเล็กก็ยังต้องเลี่ยงถนนหลวงแพ่งนะคะตรงช่วงของโลตัสไร่กระบังนะคะก็ระดับน้ำก็ถือว่ายังสูงนะคะถนนเจ้าคุณทหารถนนเจ้าคุณทหารเนี่ยนะคะก็จะมีที่มีน้ำท่วมขังอยู่นะคะเนี่ยช่วงจากซอยคุ้มเกล้า44ถึงถนนคุ้มเกล้านะคะก็จะมีน้ำท่วมเนี่ยบริเวณใกล้ๆกับซอยฉลองกรุง17นะคะระดับน้ำจะประมาณสัก15หรือว่ามากกว่าหรือว่าประมาณ20เซนหรือว่ามากกว่านะคะเพราะฉะนั้นแถวโซนทางด้านนี้นี่จะเป็นรถเล็กก็ดูแลยังไม่ปลอดภัยนะคะสุคนทัศวัตอันนี้ก็ยังมีอยู่ตรงช่วงของซอยสุคนทัศวัต25ทับ2นะคะโชคชัย4โชคชัย4นี่ก็จะยังมีเรื่องของจุดที่มีน้ำท่วมนะคะโชคชัย40อันนี้ระดับน้ำประมาณสัก20เซนโชคชัย28นี่ก็ประมาณ20เซนหรือว่ามากกว่าสุวินทวงค่ะช่วงถนนอาทัยราตรงจุดนี้ก็ยังมีระดับน้ำท่วมขังประมาณ20หรือว่ามากกว่า20เซนสิหบุรานุกิจนะคะประมาณซอย5นะคะซอย14ตรงนี้ก็ระดับน้ำประมาณ20เซนติเมตรขึ้นไปนะคะอันนี้มาอัปเดตให้นะอ่อนนุชนะคะวชิรธรรมสาธิตพัฒนาการนะคะพัฒนาการนี้ก็ถือว่าระดับน้ำยังสูงนะในบางช่วงลาดพร้าววัชรพลลาดพร้าววังหินนะคะเฉลิมพระเกียรติร9เนี่ยอย่างแถวประมาณสักซอยเฉลิมพระเกียรติร9 40ก็ยังมีน้ำขังอยู่น้ำท่วมนะคะสุขาภิบาล5เสรีไทยนะคะนาคนิวาสโอ้อันนี้ต้องบอกว่าให้กำลังใจนะคะในแต่ละจุดเลยที่ยังมีเรื่องของน้ำท่วมน้ำขังกันอยู่นะก็ทั้งหมดคือ13เส้นทางค่ะส่วนในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันค่ะ
1: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
2: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
3: คิดถึงนะคะ
1: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
2: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
1: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าพึ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
1: ลุกค่ะเทวดา
2: ลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้วลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้ว
0: มาแล้วครับวันนี้คนไทยทั้งประเทศแทบจำลุกค่ะลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
3: เอ๊ะกลางวันแท้ๆรถคันหลังเปิดไฟหน้าทำไมลืมหรือเปล่าเนี่ย
4: ไม่ได้ลืมหรอกรถเราก็เปิดไฟหน้าเหมือนกันนั่นไงเปิดกันทุกคันเลย
5: เพราะผลวิจัยพบว่าการเปิดไฟหน้ารถจะช่วยเพิ่มทัศนวิสัยในการมองเห็นไม่เว้นแม้แต่ตอนกลางวันและลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุได้ด้วยกรมทางหลวงจึงอยากให้ทุกคนเปิดไฟหน้าขับช้าคาดเข็มขัดนิรภัยให้เป็นนิสัยเพื่อความปลอดภัยสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง
6: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
7: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
6: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
5: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
8: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรอไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส

0: MEA ชวนคุณร่วมค้นหาคำตอบว่าพลังงานจะทำให้ชีวิตในมหานครสะดวกปลอดภัยชาญฉลาดและยั่งยืนได้อย่างไรในงานมหกรรมพลังงานแห่งอนาคต MEA Fair 2026พบกับ MEA Care คลินิกไขข้อข้องใจเรื่องพลังงาน5วัน5ไฮไลท์โซลาร์เซลล์ EV Home Charging MEA TOU Smart Metro Grid และ MEA Open Houseเปิดบ้านให้คุณได้รู้จักกับภารกิจของ MEA ทุกซอกทุกมุม MEA Fair 2026 28 กันยายนถึง 2 ตุลาคมนี้ที่การไฟฟ้านครหลวงสำนักงานใหญ่คลองเตยเข้าชมฟรีตลอดงานอย่าลืมสแกนลงทะเบียนร่วมงานเพื่อรับของที่ระลึกที่ Facebook MEA โพสต์ MEA Fair ที่ปักหมุดไว้ด้านบนสุดเลยนะคะ
1: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: จากขวบปีแรกสู่ปีที่45จากโครงการแรกสู่ 5,232 โครงการในวันนี้คือความภาคภูมิใจของสำนักงานกปร.ที่ได้ทำหน้าที่น้อมนำแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาผสานความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจนเกิดผลเป็นรูปธรรมสร้างความมั่นคงทางอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ประชาชน45ปีสำนักงานกปร.สืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของคนไทย

ให้กำลังใจกันค่ะยังหนักกันนะในหลายๆจุดในส่วนของรอฟมนะคะรอฟมเนี่ยฝากมาบอกสำหรับในการทำงานนะคะของทางการโครงการของรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์สู่ในแนวทางแห่งประเทศไทยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงที่มีการทำงานก็ต้องมีการปิดเบี่ยงการจราจรบนถนนราชดำเนินกลางฝั่งมุ่งหน้าผ่านฟ้าลีลาดตรงช่วงตรงข้ามกับธนาคารออมสินสำนักราชดำเนินค่ะตรงนี้เป็นงานรื้อย้ายสาธารณูปโภคและงานก่อสร้างกำแพงกันดินอาคารป่องระบายอากาศที่2ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะคะซึ่งเขาก็มีการปิดเบี่ยงการจราจรมาตั้งแต่เมื่อตอนช่วงเที่ยงคืนนะคะตั้งแต่ศูนย์นาฬิกา1นาทีของวันที่1กันยายนแล้วก็ยาวต่อเนื่องถึง15ตุลาคมปีนี้นะคะ2569ก็เป็นการปิดเบี่ยงการตลอด24ชั่วโมงมีผลให้ถนนราชดำเนินกลางบริเวณที่มีการปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าผ่านฟ้าลีลาดแล้วก็ฝั่งมุ่งหน้าสนามหลวงค่ะสามารถที่จะสัญจรได้ฝั่งละ4ช่องจราจรซึ่งการปิดเบี่ยงจราจรเพื่อการดำเนินงานดังกล่าวอาจทำให้คนที่ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางแล้วก็อาจจะมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงด้วยดังนั้นนะคะถ้าหากว่าไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางค่ะแล้วก็รอฟมต้องขออภัยมาณโอกาสนี้โดยผู้ใช้เส้นทางนะคะสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดของการเบี่ยงการจราจรได้ที่หมายเลข021683460ถึง68ค่ะ021683460-68แล้วก็ติดตามข้อมูลโครงการได้นะคะทาง Facebook ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยค่ะช่วงนี้นะคะมาเพิ่มเติมกันต่อนะคะในเรื่องของการเดินทางกันนะคะย้ำนะถ้าหากว่าใครที่จะใช้เส้นพหลโยธินเนี่ยช่วงแยกเกษตรนวลไปถึงทางด้านของวงเวียนบางเขนนี่มีน้ำท่วมและบางจุดในระดับน้ำมันยังสูงแต่โซนทางด้านนี้เนี่ยมันจะมีรถไฟฟ้าใช่ไหมขึ้น BTS เลยค่ะนะคะขึ้น BTS ทั้งตอนนี้บางคนเนี่ยเข้าใจว่ามีความจำเป็นอย่างเช่นการเดินทางนะคะที่จะเข้ามาทางด้านของกรุงเทพชั้นในถ้าหากว่าเส้นทางที่ใช้อ่ะมีเรื่องของรถไฟฟ้าให้บริการเนี่ยให้ใช้บริการรถไฟฟ้าเลยเนี่ยจะสะดวกมากกว่านะคะไม่ต้องขับรถเข้ามานะคะไม่ต้องขับรถเข้ามาอันนี้น่าจะเป็นเส้นทางที่สะดวกที่สุดแล้วล่ะนะคะสำหรับในช่วงนี้กรุงเทพชั้นในนี้ไม่มีน้ำนะไม่มีน้ำท่วมขังแล้วก็ในส่วนของเส้นทางนะคะเส้นทางอื่นๆอีกเรื่องนึงที่บอกไปว่าเป็นห่วงกรณีของเวลาที่มันมีน้ำท่วมเนี่ยแล้วเวลาที่เราเดินลุยน้ำหรือว่าอยู่ในบ้านเราให้ระวังนะคะเรื่องของพวกไฟฟ้าดูดหรืออะไรต่างๆด้วยเพราะว่าอย่างเมื่อคืนตอนช่วงประมาณสักตีหนึ่งกว่าๆนี่ก็มีเรื่องของไฟฟ้าดูดแล้วเคสเนี้ยมีผู้เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บด้วยนะคะก็จะเป็นในพื้นที่ของหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะในตำบลบางพลีใหญ่ที่บางพลีสมุทรปราการซึ่งทางเจ้าหน้าที่เขารับแจ้งปรากฏว่าคือที่เกิดเหตุอะในหมู่บ้านนี้ระดับน้ำที่สูงมากนะคะระดับน้ำสูงมากคือประมาณสักเมตรกว่านะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยก็ต้องใช้รถโฟร์วีลยกสูงขับเข้าไปที่เกิดเหตุแล้วปรากฏว่าพอไปถึงเนี่ยก็จะเจอว่าเจ้าของบ้านถูกไฟฟ้าดูดแล้วเพื่อนบ้านก็ช่วยนำขึ้นมาจากน้ำนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยค่ะก็มีคนซึ่งได้รับบาดเจ็บด้วยเป็นคนขับรถนะคะไปคนขับเครนยกรถยนต์นะคะถูกไฟฟ้าดูดแล้วก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็มีการช่วยทำ CPR ปั๊มหัวใจแล้วก็นำขึ้นรถรักษาตัวที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์การประกอบหลังจากนั้นเสียชีวิตนะคะเสียชีวิตที่โรงพยาบาลก็ภรรยาของเจ้าของบ้านเนี่ยเขาเล่าให้ฟังก็คือว่าเขามีการจ้างรถยกเนี่ยมายกรถของตัวเองที่จอดจมน้ำอยู่หน้าบ้านเพื่อไปจอดที่สูงแต่ว่าในขณะที่กำลังยกรถเก๋งเนี่ยเกิด
ไปโดนเข้ากับสายไฟฟ้าที่อยู่ในบ้านนะคะก็เลยเกิดไฟฟ้าลัดวงจรดูดคนขับรถเครนจมน้ำนะคะแล้วก็สามีคือเจ้าของบ้านเนี่ยนะคะก็เข้าไปช่วยผู้ชายอะแล้วก็โดนไฟฟ้าดูดแล้วก็จมน้ำไปอีกคนหนึ่งนะคะอันนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องซึ่งต้องบอกว่าต้องขอแสดงความเสียใจด้วยมากๆและอย่างก่อนหน้านี้นะคะก็มีใช่ไหมในพื้นที่ของทางแฟลตคลองจันทร์นะคะนั่นก็เป็นเรื่องของคนที่ถูกไฟฟ้าดูดเสียชีวิตเพราะฉะนั้นให้ระวังเลยเกี่ยวกับเรื่องของไฟรั่วนะคะในพื้นที่น้ำท่วมนะคะแต่มันก็ดูยากเหมือนกันเราจะรู้ได้ไงใช่ไหมว่ามันมีเรื่องของพวกไฟรั่วไฟดูดหรืออะไรต่างๆนะคะเพราะอย่างกรณีของจุดที่มันมีน้ำท่วมหรืออะไรเนี่ยนะคะมันก็จะมีเรื่องของเคสอย่างนี้เป็นระยะนะคะแล้วก็พูดถึงวิธีการที่จะสังเกตนะเขาก็จะมีวิธีการสังเกตแนะนำเหมือนกันวิธีการสังเกตและป้องกันไฟรั่วในน้ำในช่วงที่มีน้ำท่วมขังไฟรั่วเนี่ยคือภัยเงียบที่มองไม่เห็นนะคะแต่ว่าสามารถสังเกตแล้วก็ป้องกันตัวเองได้นะคะเขาก็มีข้อแนะนำนะเขาบอกว่าให้สังเกตมันจะเป็นฟองน้ำอะค่ะฟองน้ำที่มันผุดขึ้นมาเป็นจุดๆคล้ายๆกับฟองโซดานะคะเขาบอกว่าอันนี้เป็นสัญญาณว่ามันอาจจะมีไฟรั่วบริเวณนั้นค่ะแล้วก็อีกจุดสังเกตก็คือความรู้สึกทางร่างกายถ้ารู้สึกถึงกระแสไฟฟ้าอ่อนๆนะคล้ายๆเหน็บชาที่ขาหรือว่าร่างกายนะคะอาการอย่างนี้ยังทำให้พอจะขยับร่างกายอยู่ได้อยู่นะคะคือมันไม่ใช่การถูกดูดจนขยับไม่ได้ทันทีอันนี้ถ้าเป็นแบบนี้นี่แปลว่าเนี่ยมันมีไฟรั่วในน้ำนะคะแล้วก็วิธีในการป้องกันนะคะเมื่อรู้สึกเหน็บชาคือหมายถึงรู้สึกว่าสัมผัสได้นะถึงไฟรั่วอันดับแรกเลยค่ะหยุดเดินทันทีอันดับที่สองก็คือห้ามแตะต้องสิ่งใดๆที่อยู่รอบๆตัวคุณนะคะแล้วก็ค่อยๆนะอันดับที่สามก็คือเดินถอยหลังกลับไปตามเส้นทางเดิมเพื่อหลีกเลี่ยงจุดที่กระแสไฟฟ้ารั่วนะคะคืออย่าเดินต่อข้างหน้านะเดินถอยหลังกลับนะคะแล้วอย่างหนึ่งนะเขาบอกว่าห้ามจับโดยเด็ดขาดคือห้ามสัมผัสพวกวัตถุที่เป็นโลหะทุกชนิดนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อแนะนำเลยนะเนี่ยเพราะว่าสังเกตมันมีเรื่องของน้ำท่วมอยู่ในช่วงเวลานี้บางทีเห็นคนที่เขาเดินลุยน้ำก็เป็นห่วงนะคะเพราะฉะนั้นนี่สังเกตด้วยนะแต่เวลาที่เราเดินลุยน้ำบางทีมันก็ทำให้สังเกตไอ้เรื่องของไอ้พวกฟองน้ำที่มันผุดขึ้นมาก็ยากเหมือนกันเพราะเวลาที่เราเดินมันก็จะมีไอ้ตัวของน้ำมันก็จะกระเพื่อมอยู่เหมือนกันใช่ไหมมันอาจจะทำให้ไม่เห็นในจุดนี้ได้ด้วยนะอันนี้ก็ให้ระวังแล้วก็ติดตามกันนะคะแล้วก็ในส่วนของช่วงนี้นะคะอย่างอัปเดตล่าสุดเนี่ยนะคะทางด้านของสำนักงานเขตจตุจักรนะคะก็มีอัปเดตในเรื่องของน้ำท่วมตรงช่วงของแยกเกษตรนะคะเมื่อตอนช่วง10นาฬิกาอย่างที่บอกนะมันยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะคะระดับน้ำนี่สูงประมาณสัก30เซนติเมตรคือรถผ่านได้นะคะแต่ต้องค่อยๆผ่านนะคะถ้าเป็นรถสูงนี่ก็โอเคอะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะคะแต่เป็นรถเล็กๆนี่ก็ให้ระวังกันมากๆนี่มีรถเมย์ให้บริการนะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลในเรื่องของการจัดการจราจรให้อยู่นะคะสำหรับโซนแถวทางด้านนี้เนี่ยค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นโซนฝั่งของทางด้านของพหลนะคะพหลโยธินนะคะแล้วก็ในส่วนของปากเกร็ดต้องย้ำเพราะว่านี่จะเป็นอีกพื้นที่หนึ่งนะคะอย่างเมื่อเช้าที่มีโอกาสได้สอบถามนะคะกับทางสวัสดิ์จราจรในพื้นที่นะคะก็มีการอัปเดตสถานการณ์ให้นะคะสำหรับในวันนี้เนี่ยตั้งแต่ช่วงเช้ามาถนนแจ้งวัฒนานะคะทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ฝั่งขาออกก็คือยังมีจุดที่มีน้ำท่วมขังอยู่นะอย่างตรงช่วงของหน้าไทยวัสดุถึงช่วงของสะพานข้ามคลองประปาซึ่งจุดนี้เมื่อตอนช่วงเช้าในระดับน้ำนี่ถือว่าค่อนข้างที่จะสูงเพราะว่าจะอยู่ที่ประมาณ 40-50 เซนติเมตรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรถเล็กยังคงต้องเลี่ยงนะคะรถเล็กได้ยังคงต้องเลี่ยงนะคะก็จะเป็นอีกเส้นทางหนึ่งคือดูจากในรูปหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยก็จะเห็นว่า
คือมันยังมีน้ำขังแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยในบางช่วงอ่ะมันก็เหมือนกับน้ำมันลดลงแล้วเราสามารถที่จะขับเกาะในช่องทางด้านขวาได้แต่ว่าจริงๆนะถ้าในสถานการณ์แบบนี้เดี๋ยวรถเล็กอ่ะเลี่ยงไปก่อนนะคะรถเล็กเนี่ยเลี่ยงไปก่อนไอ้โซนแถวนี้นี่จะมีรถไฟฟ้าด้วยใช่ไหมบางจุดที่ผ่านนะคะใช้บริการของรถไฟฟ้าค่ะถ้าจะต้องเดินทางหรือว่าอย่างที่บอกนะเขาก็จะมีรถของทหารแล้วก็รวมไปถึงทางด้านของกรมทางหลวงด้วยนะที่เขาช่วยนะคะในการที่จะขนส่งคนซึ่งเดินทางนะคะช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 11:00 นกับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับผู้ว่าชัชชาติยังห่วงพื้นที่ลาดกระบังหนองจอกมีนบุรีเร่งช่วยเหลือประชาชนขณะที่แยกบางกะปิน้ำยังท่วมสูงสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
3: ะไรดี

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
5: เสียวฟั

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยภาพรวมสถานการณ์ฝนและสภาพอากาศเช้าวันนี้ณศูนย์ป้องกันน้ำท่วมสำนักการระบายน้ำสารวาการกรุงเทพมหานครดินแดงว่าปัจจุบันร่องมรสุมและหย่อมความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนตัวออกจากกรุงเทพมหานครไปทางภาคตะวันตกทำให้สถานการณ์ฝนในกรุงเทพรวมถึงพื้นที่ภาคตะวันออกมีแนวโน้มเบาบางลงไม่รุนแรงเท่าช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาด้วยฝนปัจจุบันเปลี่ยนจากฝนลมมรสุมปกติตามฤดูกาลมีระดับเบาถึงปานกลางเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือทำให้มีฝนเพิ่มเติมในบางพื้นที่เช่นลาดกระบังส่วนพื้นที่รับฝนหนักจะย้ายไปอยู่ทางฝั่งตะวันตกของไทยส่วนคลองริมเจ้าพระยาระดับน้ำเริ่มลดแต่ภาพรวมคลองหลักยังคงวิกฤตสำหรับแนวทางจากนี้จะเน้นการระบายน้ำในคลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์เพื่อออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเมื่อระดับน้ำในคลองหลักลดลงแล้วจึงจะสามารถไล่สูบน้ำออกจากซอยย่อยต่างๆได้ด้านสน.ลาดพร้าวรายงานสถานการณ์น้ำท่วมขังล่าสุดบริเวณ4แยกบางกะปิระดับน้ำสูงประมาณ1เมตร30เซนติเมตรขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางโดยเด็ดขาดไม่ควรนำรถทุกชนิดเสี่ยงขับฝ่าน้ำเนื่องจากระดับน้ำสูงอาจทำให้รถดับและเกิดอันตรายได้เจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ลาดพร้าวอยู่ระหว่างตรวจสอบและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องหากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบทันทีขณะที่มีประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนแจ้งคืบหน้าน้ำท่วมขังบริเวณแฟลตคลองจันเสรีไทยซอย5อย่างสูงและไม่มีไฟฟ้าใช้มาตั้งแต่เช้าวันนี้รวมทั้งขาดแคลนอาหารจึงแจ้งขอความช่วยเหลือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนดำนาปลูกข้าวที่มณฑลทหารบกที่37บูรณาการกำลังพลจิตอาสาพระราชทานร่วมดำเนินการเป็นหนึ่งในภารกิจเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของประชาชนติดตามกับคุณวิริยะเจริญตราครับ
5: ทหารมาแล้ว
6: มณฑลทหารบกที่37ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่15กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเจ้าที่เกษตรในพระองค์และประชาชนในพื้นที่จัดกิจกรรมลงแขกดำนาปลูกข้าวสำหรับบริโภคภายในครอบครัวให้กับนายเล่าซามาเยอร์อายุ78ปีประชาชนในพื้นที่บ้านห้วยย่าใสตำบลป่าแดดอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายบนพื้นที่นาประมาณ12ไร่3งานเศษกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อช่วยลดรายจ่ายค่าจ้างแรงงานและลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรพร้อมทั้งเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามยากตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีและความสามัคคีกลมเกลียวระหว่างเจ้าหน้าที่ทหารและประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจทหารวิริยะจันตรารายงาน
7: ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 12:00 นอิทคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

เมื่อกี้ดูไลฟ์นี่ในเคหะร่มเกล้า33นี่หนักนะคะหนักมากๆคือเห็นรถที่แบบจมน้ำเกือบมิดหลังคานี่เต็มไปหมดเลยแล้วคนที่ยังอยู่ในพื้นที่เขาก็เดินลุยกันออกมานะคะก็เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศที่เห็นแล้วเชื่อเลยว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่นึกว่าจะได้เห็นภาพแบบนี้นะคะจากการที่มีฝนหนักในช่วงที่ผ่านมาจะเห็นหลายหน่วยงานนะอย่างทางด้านของมูลนิธิหรือว่าในส่วนของทางอาสาที่เขาก็ลงพื้นที่กันตั้งแต่เมื่อวานที่ลงเข้าไปให้ความช่วยเหลือนะคะในแต่ละจุดเพราะประชาชนนี่เดือดร้อนมากจริงๆแล้วพูดถึงอีกเรื่องนึงนะในส่วนของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทางด้านของออมสินค่ะเขาก็มีการขานรับนโยบายรัฐประกาศพักหนี้แบบอัตโนมัตินะคะไม่คิดดอกเบี้ย3เดือนช่วยลูกค้าตั้งหลักฝ่าภัยน้ำท่วมแล้วก็มีชุดสินเชื่อฉุกเฉินฟื้นฟูปลอดจ่ายต้นแล้วก็ดอกเบี้ย 0% 3เดือนแรกนะคะสำหรับการซ่อมแซมบ้านฟื้นอาชีพแล้วก็กิจการเพราะฉะนั้นเนี่ยติดต่อกับทางด้านของธนาคารออมสินได้เลยนะคะทางผู้อำนวยการธนาคารออมสินค่ะทางผู้อำนวยการส่งผลชีวปัญญาโรจน์นะคะก็บอกว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องจนทำให้เกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่ของประเทศแล้วก็รวมไปถึงกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตแล้วก็การประกอบอาชีพของประชาชนธนาคารออมสินนะคะก็พร้อมที่จะขานรับนโยบายของกระทรวงการคลังในการดำเนินมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างเร่งด่วนแล้วก็เป็นรูปธรรมด้วยการประกาศพักชำระเงินต้นและไม่คิดดอกเบี้ยนาน3เดือนค่ะเพื่อเป็นการลดภาระทางการเงินให้กับลูกค้าทันทีให้สามารถที่จะตั้งหลักแล้วก็มีเวลาในการที่จะรับมือกับสถานการณ์นะคะหรือว่าเรื่องจำเป็นตรงหน้าพร้อมทั้งจุดในพร้อมทั้งมีการจัดนะคะเรียกว่าเป็นการจัดชุดสินเชื่อเรียกว่าเป็นสินเชื่อที่มีเงื่อนไขพิเศษค่ะรองรับนะคะรองรับผู้ซึ่งมีความจำเป็นนะคะแล้วก็มีในส่วนของเรื่องของความจำเป็นพวกค่าใช้จ่ายการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยเห็นได้ชัดเลยนะว่ามันมีผลกระทบมากนะบ้านหรือว่าต่างๆที่จมน้ำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือการที่ต้องใช้จ่ายฉุกเฉินเนี่ยธนาคารออมสินเขามีสินเชื่อพิเศษเหล่านี้เลยนะคะแล้วก็ในเรื่องของสินเชื่อที่จะใช้ในการฟื้นฟูอาชีพหรือว่ากิจการเมื่อสถานการณ์คลี่คลายนะคะอย่างมาตรการพักชำระเงินต้นและไม่คิดดอกเบี้ยนาน3เดือนโดยดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นนะคะในช่วงเวลาพักหนี้ธนาคารเนี่ยยกให้ทั้งหมดค่ะลูกหนี้ไม่ต้องชำระคืนภายหลังส่วนเงินต้นที่พักไว้3งวดจะถูกรวมไปชำระในงวดสุดท้ายแล้วก็เมื่อครบกำหนดพักชำระหนี้แล้วนะคะลูกหนี้ก็จะกลับมาชำระเงินงวดตามเงื่อนไขสัญญาเดิมครอบคลุมลูกหนี้สินเชื่อทุกกลุ่มนะคะแต่ว่าก็มียกเว้นบางประเภทนะคะตามเงื่อนไขนะคะเพียงก็ต้องคุยโทรศัพท์สอบถามกับทางด้านของธนาคารออมสินว่าเดินเข้าไปสอบถามได้เลยนะในส่วนของพวกรายละเอียดต่างๆเหล่านี้นะคะแต่ต้องบอกว่ามีการครอบคลุมลูกหนี้สินเชื่อทุกกลุ่มนะคะที่มีภูมิลำเนาที่อยู่อาศัยหรือว่าสถานที่ประกอบอาชีพในพื้นที่ภัยพิบัติตามประกาศของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็ธนาคารก็จะมีการทยอยแจ้งสิทธิ์ผ่านทาง SMS ค่ะหรือว่าจดหมายโดยตรงถ้าหากว่าไม่ประสงค์เข้าร่วมมาตรการก็สามารถที่จะติดต่อได้นะคะที่ธนาคารออมสินทุกสาขาค่ะหรือไม่ก็โทรเข้าไปได้เลยนะคะที่ call center GSP contact center 11115นะคะโทร1115นะคะเพื่อที่เป็นการชำระหนี้ตามปกตินะคะส่วนทางด้านของชุดสินเชื่อเงื่อนไขพิเศษคือต้องบอกเลยค่ะว่าอันนี้คือเขาจัดขึ้นมาเลยในช่วงของสถานการณ์แบบนี้ก็จะเป็นการปลอดชำระเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ย 0% ในช่วงของ3เดือนแรกโดยสำหรับผู้ที่จำเป็นต้องใช้เงินในช่วงวิกฤตธนาคารก็มีชุดสินเชื่อฉุกเฉินนะคะสำหรับผู้ประสบภัยพิบัติเพื่อใช้เป็นเงินทุนในการจ่ายดำรงชีวิตนะคะดำรงชีพในช่วงนี้แต่ว่าวงเงินกู้สูงสุดเนี่ยจะไม่เกิน 20,000 บาทต่อรายเราไม่ต้องใช้หลักค่ะไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ประกัน
นะคะแล้วก็ปลอดชำระเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ย 0% นะคะในช่วงของ3เดือนแรกส่วนเดือนที่10เป็นต้นไปอัตราดอกเบี้ยคงที่ค่ะแล้วก็ผ่อนชำระได้สูงสุด24เดือนเพราะฉะนั้นนี่ก็จะเป็นสินเชื่อที่เอามาเพื่อช่วยเหลือใช่ไหมคะช่วยเหลือคนที่กำลังประสบภัยกันแล้วก็ยื่นความประสงค์ได้ที่ธนาคารออมสินนะคะอีกทางเลือกก็คือสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัตินี่ก็วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาทต่อรายนะคะปลอดชำระเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ย 0% ในช่วงของ3เดือนแรกเดือนที่4เป็นต้นไปอัตราดอกเบี้ยคงที่ค่ะ 0.50% ต่อเดือนนี่ก็ผ่อนชำระได้สูงสุด60เดือนยังไม่พอเขายังมีนะคะในส่วนของมาตรการการช่วยเหลือนะคะในเรื่องของชุดสินเชื่อเงื่อนไขพิเศษนะคะคือเมื่อผ่านในช่วงเวลานี้ไปก็ต้องมีการฟื้นฟูเพราะฉะนั้นค่ะผู้ซึ่งต้องการที่จะซ่อมแซมเครื่องมือทำมาหากินหรือว่าการใช้ทุนหมุนเวียนเพื่อกลับมาประกอบอาชีพก็สามารถที่จะติดต่อนะคะขอสินเชื่อฟื้นฟูรายย่อยสำหรับผู้ประสบภัยพิบัตินะคะนี่ก็มีวงเงินกู้สูงสุดนะคะไม่เกิน 300,000 บาทต่อรายอัตราดอกเบี้ยค่ะนะคะเรียกว่า 0% ในช่วงของ3เดือนแรกนี่เรียกว่าจัดมาเพื่อช่วยเหลืออย่างชัดเจนเลยนะคะส่วนเดือนที่10เป็นต้นไปก็เรียกว่าเป็นอัตราดอกเบี้ยนะคะก็ 15% ต่อปีนะคะและอันนี้ก็คือผ่อนชำระได้สูงสุด7ปีส่วนใครที่บ้านเรือนได้รับความเสียหายแล้วก็ต้องการที่จะซ่อมแซมบ้านนะอันนี้เป็นชุดแรกนี่คือเป็นการซ่อมแซมเครื่องมือทำมาหากินนะคะคราวนี้สำหรับคนที่มีบ้านแล้วก็ได้รับความเสียหายเขาก็มีให้เหมือนกันค่ะเป็นสินเชื่อฟื้นฟูบ้านสำหรับผู้ประสบภัยพิบัติวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน1ล้านบาทต่อรายนะคะแล้วก็เช่นเดียวกันค่ะปลอดชำระเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ย 0% ในช่วงของ3เดือนแรกนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยค่ะเขาก็จะมีอัตราดอกเบี้ยนะคะอย่างในช่วง4ถึง20เดือนที่4ถึง24เนี่ยอัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปีนะคะอันนี้เขาก็จะมีเงื่อนไขในเรื่องของดอกเบี้ยอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นนะคะก็เข้าไปคุยเข้าไปสอบถามรายละเอียดกันได้เลยที่ธนาคารออมสินนะคะอ่ะยังมีอีกยังมีในส่วนของผู้ประกอบการ SMEนะคะนี่เขาก็มีการทำสินเชื่อให้กับคนกลุ่มนี้ด้วยเหมือนกันนะคะเรียกว่าเป็นชุดสินเชื่อเงื่อนไขพิเศษนะคะสำหรับ SME ที่สถานประกอบการได้รับความเสียหายหรือว่าจำเป็นต้องลงทุนในสิ่งป้องกันภัยธนาคารค่ะเขาก็มีสินเชื่อเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน SME ที่ประสบภัยพิบัติวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน5ล้านบาทต่อรายกรณีใช้บสย.ค้ำประกันเต็มวงเงินกู้นะคะให้เงินกู้สูงสุดไม่เกิน1ล้านบาทต่อรายแล้วก็ผ่อนชำระได้สูงสุดถึง7ปีค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นอีก1สินเชื่อนะคะสำหรับในส่วนของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำท่วมในครั้งนี้นะคะคือต้องบอกเลยว่าธนาคารออมสินเนี่ยคือพร้อมที่จะดูแลลูกค้าประชาชนในพื้นที่ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยทั้งเป็นการแบ่งเบาภาระหนี้นะคะในช่วงน้ำท่วมแล้วก็ยังเป็นการสนับสนุนการฟื้นฟูนะคะฟื้นฟูบ้านอาชีพแล้วก็กิจการเมื่อสถานการณ์คลี่คลายตามภารกิจธนาคารเพื่อทุกชีวิตและธนาคารออมสินขอส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัยทุกคนปลอดภัยแล้วก็ก้าวผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกันศึกษารายละเอียดมาตรการแล้วก็เงื่อนไขเพิ่มเติมได้ค่ะที่เว็บไซต์ของธนาคารออมสิน gsb.or.th ค่ะหรือไม่ก็โทรไปถามได้ที่ gsb contact center 1115หรือไม่ก็เดินเข้าไปที่ธนาคารออมสินได้เลยอันนี้น่าจะง่ายแล้วสะดวกที่สุดนะแล้วก็ถึงมากที่สุดมาตรการพักหนี้นะคะไม่รวมสินเชื่อบางประเภทอย่างเช่นสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่สินเชื่อชีวิตสุขสันต์สินเชื่อสำหรับผู้มีรายได้ประจำนะคะหรือว่าในส่วนของสินเชื่อองค์กรชุมชนแล้วก็สินเชื่อตามนโยบายรัฐแล้วก็เงื่อนไขอื่นๆนะคะอันนี้ก็ฝากมานะคะจากธนาคารออมสินเพราะว่าในส่วนของสถานการณ์เรื่องของฝนหนัก
แล้วก็เรื่องของน้ำท่วมคือต้องบอกว่ามาตรการนี้ไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่กรุงเทพเท่านั้นนะคะคือเรียกว่าในพื้นที่ของทุกประเทศทุกจังหวัดนะคะในพื้นที่ของประเทศเราที่เจอเข้ากับผลกระทบที่ว่านี้แล้วก็รวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยนะคะนี่ก็ฝากมานะจากธนาคารออมสินจริงๆแล้วพอเห็นมาตรการของทางออมสินออกมาในต้องขอบคุณแทนเลยนะคะในส่วนของประชาชนเลยนะคะที่เขาได้รับผลกระทบแล้วเขาก็ต้องบอกเลยนะว่ามันก็มีผลกระทบจริงๆกับการใช้ชีวิตเชื่อว่าอย่างหลายคนเวลาเราเห็นนะคะจากในรูปแล้วจากที่เขามีการไลฟ์ให้เห็นถึงสถานการณ์ของบ้านหรือว่าของในพื้นที่มันไม่ใช่แค่เรื่องของน้ำท่วมถนนอย่างเดียวแต่มันหมายถึงในส่วนของอาชีพหรือว่าในเรื่องของที่พักอาศัยด้วยที่ได้รับผลกระทบอย่างถ้าเป็นในส่วนของผู้ประกอบการต่างๆเนี่ยนะเราจะเห็นนะร้านอาหารต่างๆเนี่ยนะคะที่อยู่ตรงจุดที่มีน้ำท่วมเองก็เปิดไม่ได้นะคะหรือว่ายังมีนะคะในส่วนของคนอีกหลายๆคนที่พอเจอเข้ากับเหตุการณ์นี้บ้านนะคะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหลายคนอาจจะกังวลแล้วเอ๊ะจะยังไงอ่ะแล้วพอน้ำลดแล้วจะเอาเงินที่ไหนมาเพื่อการซ่อมแซมในครั้งนี้นะคะธนาคารออมสินก็มีคำตอบให้นะก็เข้าไปถามเดินไปถามธนาคารออมสินได้เลยนะคะแล้วก็โทรถามก่อนก็ได้อ่ะเดี๋ยวให้หมายเลขโทรศัพท์ GSB Contact Center กันอีกครั้งหนึ่งก็ได้1115นะคะ1115หรือไม่ก็เข้าไปในเว็บไซต์ของธนาคารออมสินได้เลยค่ะก็จะมีรายละเอียดต่างๆมันมีข้อย่อยรายละเอียดอะไรที่มันปลีกย่อยอยู่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะในส่วนของสินเชื่อชื่อว่านี้ค่ะช่วงนี้นะคะ 11:19 มาอัปเดตเพิ่มเติมกันต่อค่ะนะคะคือจริงอย่างกรณีของน้ำนะคะซึ่งท่วมเนี่ยในครั้งนี้เนี่ยมันก็มีผลกระทบคนนี้ได้ผลกระทบก็เรียกว่ามีกันทุกภาคส่วนนะอย่างอัปเดตล่าสุดเนี่ยระดับน้ำตรงช่วงของเรือนจำลาดยาวบอกเริ่มลดนะคะแล้วทางกรมราชทัณฑ์ก็บอกมีการยืนยันนะในบทของความปลอดภัยแล้วก็ในเรื่องของเสบียงอาหารอะไรต่างๆก็ปกติส่วนญาติและผู้ต้องขังส่วนญาติผู้ต้องขังและประชาชนทั่วไปก็ขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วก็ประกาศการเข้าเยี่ยมผ่านทาง Facebook ของเรือนจำหรือว่าทัณฑสถานแต่ละแห่งโดยตรงนะคะหรือว่าติดตามการอัปเดตสถานการณ์อย่างเป็นทางการได้นะคะที่ Facebook ประชาสัมพันธ์กรมราชทัณฑ์เขาก็จะมีอัปเดตข้อมูลให้เดี๋ยวนี้มันจะมีช่องทางของการสื่อสารของหน่วยงานทางภาครัฐนะคะในการที่จะติดตามสถานการณ์ต่างๆเนี่ยอย่างอัปเดตไปเมื่อ5นาทีที่แล้วนะคะก็มีการอัปเดตนะในเรื่องของสถานการณ์นะคะเพราะจริงๆแล้วไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่ที่ลาดยาวนะแต่ว่ากรณีที่มันมีฝนตกในหลายพื้นที่เลยย้ำเลยมันหลายพื้นที่มากๆนะคะแล้วก็อย่างในโซนของทางด้านของภาคตะวันออกนะคะก็อย่างเรือนจำกบินบุรีนี่ก็มีน้ำท่วมขังแต่ว่าเป็นบริเวณรอยนอกรอบนอกนะคะรอบนอกนะคะแต่ว่าทางเรือนจำก็สามารถที่จะบริหารจัดการแล้วก็ควบคุมสถานการณ์ให้อยู่ในความเรียบร้อยได้นะคะไม่มีผลกระทบอะไรใดๆนะคะแต่ว่าใครที่จะเข้าเยี่ยมหรืออะไรต่างๆนี่ก็ตรวจสอบสอบถามกันได้โดยตรงนะคะอีกเรื่องนึงที่มีผลนะคะจากกรณีของน้ำท่วมนะคะในส่วนของการเดินทางทางรถไฟนะคะการเดินทางโดยทางรถไฟค่ะเดี๋ยวดูนิดนึงนะคะเพราะว่าอย่างทางสายเหนือเนี่ยก่อนหน้านี้นะคะก็มีผลกระทบแล้วก็ต้องมีการแจ้งนะคะในเรื่องของการงดการเดินรถนะคะในเส้นทางสายเหนือแล้วก็ตอนนี้ค่ะก็จะมีเพิ่มเติมกันก็คือในสายตะวันออกนะคะเพราะว่าฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่แล้วก็มีการปรับแผนเดินรถดูแลผู้โดยสารอันนี้ก็มีการอัปเดตเมื่อ20นาทีที่แล้วนะคะทางการรถไฟแห่งประเทศไทยก็มีการแจ้งสถานการณ์การเดินรถสายตะวันออกค่ะหลังจากที่เกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง
นะคะแล้วก็เลยทำให้มีน้ำท่วมนะคะน้ำท่วมสันรางในหลายพื้นที่ค่ะเป็นวงกว้างก็เลยทำให้ขบวนรถเนี่ยไม่สามารถที่จะผ่านเส้นทางบางช่วงได้นะคะจำเป็นต้องมีการปิดทางเดินรถเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารเส้นทางระหว่างสถานีบ้านแก้งสระแก้วนะคะที่เป็นเส้นทางสายตะวันออกนะคะต้องมีการปิดทางจะมีจุดที่เขามีการปิดทางผ่านไม่ได้เส้นทางระหว่างสถานีอรัญญประเทศวัฒนานครเส้นทางระหว่างย่านปตท.สายโรงกลั่นน้ำมันบางจากเส้นทางระหว่างสถานีกบิลบุรีบ้านดงบังนะคะเส้นทางระหว่างสถานีประจันตคามปราจีนบุรีแล้วก็เส้นทางสถานีคลองตันหัวหมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะทางการรถไฟเขาเลยมีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะในการติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดค่ะเพื่อเป็นการประเมินสภาพทางแล้วก็การปรับแผนการเดินรถให้เหมาะสมโดยขบวนรถที่ได้รับผลกระทบแล้วก็งดเดินรถเพิ่มเติมจากเมื่อวานอีกจำนวน10ขบวนนะคะก็จะมีอย่างขบวนรถธรรมดาที่275กรุงเทพหัวลำโพงบ้านคลองลึกขบวนรถธรรมดาที่283กรุงเทพหัวลำโพงจุกเสม็ดขบวนรถธรรมดาที่281กรุงเทพหัวลำโพงกบิลบุรีขบวนรถนำเที่ยวที่997กรุงเทพหัวลำโพงจุกเสม็ดนะคะนี่ทั้งเที่ยวไปแล้วก็เที่ยวกลับนะคะซึ่งการรถไฟก็บอกว่าก็จะมีการคือประชาสัมพันธ์ในเรื่องของผู้โดยสารให้ทราบแล้วก็การปรับเปลี่ยนในเรื่องของเส้นทางการเดินรถนะคะซึ่งบอกอาจสามารถใช้บริการรถไฟ Airport Rail Link หรือว่ารถโดยสารประจำทางได้ตามความสะดวกเพราะว่ารถไฟขบวนพวกนี้เป็นรถไฟสายชานเมืองรถไฟสายชานเมืองเนี่ยจะเป็นรถไฟที่เป็นที่พึ่งของประชาชนเลยนะคะในการที่จะเดินทางเข้าออกกรุงเทพเนี่ยอย่างคนที่อยู่โซนแถวทางด้านของลาดกระบังฉะเชิงเทราและต่างๆใช่ไหมคะที่เดินทางเข้ามาทำงานในกรุงเทพหรืออะไรเนี่ยนักเรียนนักศึกษาเขาก็จะต้องใช้ขบวนเหล่านี้มันเป็นทางผ่านเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีการลดการเดินรถต้องติดตามนะว่าในวันพรุ่งนี้ยังจะมีการลดการเดินรถด้วยไหมนะคะก็ต้องติดตามกันนะคะพรุ่งนี้เป็นวันทำงานนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านของสถานีรถไฟที่เขาก็มีการแจ้งบอกคือถ้าไปในกรุงเทพเราก็ใช้ Airport Rail Link กันได้หวังว่า Airport Rail Link จะไม่มีปัญหานะนะอ่ะก็หรือไม่ก็ในส่วนของรถประจำทางนะคะแต่นี้เป็นย่านที่โอ้มันหนักนะแถวลาดกระบังทางด้านนั้นที่มีเรื่องของน้ำท่วมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการเดินทางก็จะลำบากอยู่แล้วนะคะอย่างที่เห็นก็จะมีในส่วนของทางทหารนะคะที่เขาจะมาช่วยนะในเสริมในเรื่องของการให้บริการของรถที่ให้เดินทางสำหรับประชาชนที่อยู่ในจุดที่มันเข้าไปยากๆแล้วลำบากมากๆค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างกรณีนี้ก่อนเลยการรถไฟที่มีการปิดการเดินรถเพิ่มเติมในสายตะวันออกนะคะนี่คือรถไฟสายชานเมืองทั้งนั้นเลยนะเพราะนั้นรอดูในวันพรุ่งนี้แต่เชื่อว่านะคะในส่วนของคนที่ทำงานแต่ละออฟฟิศก็อาจจะมีมาตรการอะไรออกมาไหมคะนะพวกอ่านเจ้าทำงานหรือว่า work from home กันอีกหรือเปล่าเพราะว่าอย่างที่บอกอะว่าหลายคนที่มีผลกระทบนะในเรื่องของน้ำท่วมนะคะน้ำท่วมเส้นทางแล้วก็มันการเดินทางอะไรต่างๆลำบากนี่มีคนตอบว่าอ้าว Airport Rail Linkเตรียมรับแรงกระแทกได้เลยคือทุกคนก็จะต้องพุ่งเป้าขึ้นไปใช้นะคะในส่วนของ Airport Rail Link กันเพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอนนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะรอดูว่ายังไงสำหรับในวันพรุ่งนี้ว่าเขาจะมีการปรับเปลี่ยนหรือว่ามีอะไรยังไงเพิ่มเติมกันไหมนะคะก็สอบถามได้นะในส่วนของทางด้านของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะก็สอบถามในส่วนของรายละเอียดต่างๆหรือว่าไม่เดี๋ยวนี้เขาก็จะมีตัวแอปพลิเคชันคือจะมีไม่ใช่แอปพลิเคชันคือจะเป็นตัวของในเว็บไซต์ของทางการรถไฟแห่งประเทศไทยอะค่ะที่เราสามารถที่จะติดตามข้อมูลการเดินรถนะคะเป็นตัวแท็กกิ้งอะ
ในเรื่องของระบบการติดตามขบวนรถของการรถไฟเพื่อประกอบการวางแผนแล้วก็เตรียมการความพร้อมนะคะสำหรับในส่วนของคนที่เดินทางแล้วก็ผู้โดยสารต่างๆได้นะคะแล้วก็ในช่วงก่อนอันนี้การรถไฟเขาก็มีการจัดพื้นที่จอดรถสำหรับผู้ประสบภัยน้ำท่วม2 จุดด้วยกันที่หัวลำโพงแล้วก็ที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์แต่ว่าไม่แน่ใจตอนนี้น่าจะเต็มแล้วไหมคะเพราะอย่างที่หัวลำโพงเนี่ยรองรับรถยนต์ได้ประมาณ100 คันส่วนลานจอดรถบัสด้านหลังศาลเยาวชนในพื้นที่ของสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์อันนี้ก็รองรับรถยนต์ได้ประมาณ200 ถึง 250 คันนะคะเขาก็จะให้สามารถที่จะนำรถไปจอดแล้วก็เดินทางเข้าพื้นที่ตั้งแต่ในช่วงของเมื่อวานนี้แล้วค่ะยาวๆต่อเนื่องถึงวันที่28 กันยายนสำหรับผู้ซึ่งได้รับผลกระทบนะคะจากเรื่องของสถานการณ์น้ำนะคะส่วนทางภาคเหนือนี่ก็เห็นในโซเชียลเขาก็มีการนะคะในการพูดคุยกันเหมือนกันเพราะว่าทางภาคเหนือเองก็มีเรื่องของการงดเดินรถด้วยนะคะมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของการเดินรถสายเหนือหลังจากที่มีน้ำท่วมสันรางนะคะย่านสถานีหัวงิ้วนะคะแต่ตั้งแต่เมื่อวันที่26 กันยายนนะคะมันก็มีผลในเรื่องของการขบวนรถทางสายเหนือที่จะขึ้นไปเนี่ยแถวทางเชียงใหม่นี่หลายขบวนนะคะที่เขามีการปรับเปลี่ยนขนถ่ายผู้โดยสารนะคะหรือว่าบางขบวนนี่ก็งดการเดินรถหรือบางขบวนก็ต้องใช้วิธีการใช้รถโดยสารเนี่ยมาเป็นตัวช่วยนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอะไรก็ตามแต่ค่ะก็สอบถามข้อมูลต่างๆได้นะคะกับทางด้านของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะนี่จริงๆถ้าเราดูตั้งแต่เมื่อช่วงของเมื่อวานนี้แล้วก็ต่อเนื่องมาถึงวันนี้เนี่ยขบวนรถไฟสายตะวันออกเนี่ยที่เขามีการปิดการเดินรถเมื่อวานนี้ก็มีอยู่ส่วนหนึ่งแต่วันนี้มีการเพิ่มขบวนมากขึ้นนะคะก็ติดตามสถานการณ์การอัปเดตได้นะหรือไม่ก็เข้าไปใน Facebook ของทางทีม PR ของการรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะพูดถึงในเรื่องของการเดินทางเดี๋ยวชวนมาทำประกันภัยรถยนต์กันก่อนค่ะสำหรับในส่วนของโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะก็เป็นประกันภัยรถยนต์ซึ่งทางเรียประกันภัยนะคะร่วมกับทางจสร้อยจัดทำประกันภัยนี้ขึ้นมานะคะก็มีทั้งประกันภัยประเภท1แล้วก็ประกันภัยประเภท3สำหรับประกันภัยประเภท1ค่ะรถที่สามารถที่จะทำประกันภัยประเภทนี้ได้นะคะก็ทำได้สำหรับรถเก๋งค่ะส่วนบุคคลซึ่งมีอายุของรถไม่เกิน7 ปีนะคะนับตั้งแต่วันจดทะเบียนครั้งแรกแล้วก็นอกเหนือจากจะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ก็มีสิทธิประโยชน์นะคะที่จะได้รับจากการทำประกันภัยรถยนต์ประเภท1กับทางโครงการก็คือมีโอกาสในการที่จะรับเงินกองทุนคืนหากสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% แล้วก็ยังได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปอีกด้วยค่ะส่วนในกรณีของผู้ซึ่งทำประกันภัยรถยนต์กับทางโครงการเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูกทางโครงการนะคะก็จะมีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมแต่ว่าสูงสุดไม่เกิน20 วันค่ะก็ผ่อนได้ด้วยนะคะ 0% 6 เดือนสอบถามค่ะสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท1ได้นะคะที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนจะมีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมแต่ว่าสูงสุดไม่เกิน20วันค่ะก็ผ่อนได้ด้วยนะคะ 0% 6 เดือนสอบถามค่ะสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท1

0: นะคะก็เช่นเดียวกันนะคะว่านอกเหนือจากจะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วนะคะก็ยังมีสิทธิพิเศษนะคะกรณีที่ได้หากว่าสินใหม่ทั้งกลุ่มนะคะไม่เกิน 70% ไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดมีโอกาสมีสิทธิ์ในการที่จะได้รับเงินกองทุนคืนค่ะเพียงแค่ว่าประเภท3เนี่ยจะไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมแล้วก็ในขณะเดียวกันก็เมตตาเบี้ยประกันภัยพิเศษด้วยผ่อนได้ 0% 3เดือนประเภท1นี่ 0% 6เดือนประเภท3นี่คือ 0% 3เดือนสอบถามเบี้ยประกันภัยนะคะได้ที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะ0215008802150088นะคะก็อย่างที่เคยบอกทุกครั้งอ่ะชวนมาทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการนี้ชวนมาช่วยกันทำให้ถนนเป็นถนนที่ปลอดภัยมากขึ้นนะคะแล้วชวนมาช่วยกันทำให้สภาพการจราจรบนท้องถนนนี่คือลดน้อยลงมันเกี่ยวพันกันหมดนะอย่างเช่นเกิดอุบัติเหตุเนี่ยค่ะถ้าเป็นการชนกันเล็กน้อยนี่มันก็มีผลกระทบในเรื่องของการจราจรแล้วนะคะแต่ถ้ามันยิ่งเป็นการชนกันแบบหนักๆอย่างเงี้ยโอ้โหมันมีความสูญเสียหรือว่าอะไรตามมากันได้นะคะก็เป็นห่วงนะเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะมารวมกลุ่มกันในการที่จะช่วยกันนะคะทำให้ถนนเป็นถนนที่ปลอดภัยกันเพิ่มมากขึ้นนะคะชวนมาทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุค่ะนี่อัปเดตนะสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ต่างๆตอนนี้เขื่อนขุนด่านประการชนที่เต็ม 100% แล้วเขื่อนประสาก่อนหน้านี้ยังไม่เต็มแต่ตอนนี้ 100% แล้วเหมือนกันก็เต็มนะคะเขื่อนกิ่วคอหมาในระดับน้ำนี่เขื่อนอยู่ที่ 94% เขื่อนคลองสียัดอยู่ที่ 93% นะคะเขื่อนวชิราลงกรณ์ 92% นะคะเขื่อนกิ่วลม 90% เขื่อนแก่งกระจาน 90% นะคะเขื่อนศรีนครินทร์ 90% แล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยโซนแถวทางด้านของกาญจนบุรีนี่คืออย่างที่บอกมรสุมมันเลื่อนไปทางด้านนั้นฝนหนักนะคะฝนหนักมากปริมาณฝนตกสะสมสูงมากนะคะแล้วก็อย่างตอนเนี้ยในพื้นที่ของอำเภอเมืองนครนายกเองก็มีผลกระทบละนะคะจากกรณีของฝนซึ่งหนักแล้วก็การปล่อยน้ำจากเขื่อนด้วยนะคะก็ติดตามกันนะในส่วนของพื้นที่อื่นด้วยโดยเฉพาะโซนฝั่งของกาญจนบุรีมันจะมีบางพื้นที่ซึ่งให้เฝ้าระวังด้วยนะเกี่ยวกับในเรื่องของพวกดินโคลนถล่มแล้วพวกดินสไลด์หรืออะไรต่างๆเพราะมันฝนตกแช่มานานนะคะแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยค่ะนะคะก็อย่างที่บอกคือปริมาณฝนซึ่งสูงในช่วงนี้ค่ะมาอัปเดตเพิ่มเติมกันต่อนะคะในเรื่องของการจราจรคุณผู้ฟังมาอัปเดตเพิ่มเติมได้นะคุณทองหล่อคุณทองหล่อเนี่ยใช้เส้นถนนแจ้งวัฒนะช่วงของศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะค่ะมุ่งหน้าเลียบคลองประปาจุดนี้ยังชะลอเนื่องจากว่ามีน้ำท่วมขังนะคะโดยเฉพาะตรงช่วงของใต้สถานีรถไฟฟ้าศูนย์ราชการประมาณ 20-30% นะคะ 20-30% นะคะอันนี้ก็มาอัปเดตให้กันเมื่อตอนช่วงเช้าที่คุยกับทางด้านของสาวัดจราจรในพื้นที่ก็บอกไปอย่างนี้ว่าในจุดนี้สูงนะคะแต่ถ้าหากว่าดูจากที่คุณทองหล่ออัปเดตมันเหมือนกับมันเริ่มลดลงไหมคะมาเพิ่มเติมได้นะใครที่กำลังเดินทางกันอยู่นะคะสำหรับในช่วงเวลานี้โอ้แถวบางกะปินะคะแถวสี่แยกบางกะปินะคะก็อันนี้ยังต้องเลี่ยงนะอย่างที่บอกค่ะเพราะว่าระดับน้ำมันสูงมากนะคะอย่างเมื่อวานที่เราเห็นภาพเมื่อเช้านี้ก็เหมือนกันที่คุยกับทางรองสาวัดจราจรในพื้นที่ก็ยังระดับน้ำถือว่ายังสูงมากอยู่เพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นอีกหนึ่งจุดค่ะที่หลีกเลี่ยงนะคะเป็นอีกหนึ่งจุดที่จะต้องหลีกเลี่ยงกันค่ะช่วงนี้เดี๋ยวพักกันค่ะ
1: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
2: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
4: จากขวบปีแรกสู่ปีที่45จากโครงการแรกสู่ 5,232 โครงการในวันนี้คือความภาคภูมิใจของสำนักงานกปร.ที่ได้ทำหน้าที่น้อมนำแนว

0: ราชดำริสู่การพัฒนาผสานความร่วมมือทุกภาคส่วนรวมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจนเกิดผลเป็นรูปธรรมสร้างความมั่นคงทางอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ประชาชน45ปีสำนักงานกปร.สืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของคนไทย
1: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
2: อ่ะดูนี
1: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
2: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
1: โหเร็วจัง
2: บอกแล้วไงไวไหม
3: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
4: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
5: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
6: การทะยานขึ้นคือพลังที่ขับเคลื่อนประเทศสู่เวทีโลกทุกการลงจอดคือการต้อนรับผู้คนจากทั่วโลกสู่ประเทศไทย20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจากประตูต้อนรับนักเดินทางสู่ศูนย์กลางการบินแห่งภูมิภาคและพร้อมก้าวสู่อนาคตด้วยวิสัยทัศน์แห่งการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อเชื่อมไทยสู่โลกอย่างยั่งยืน20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเชื่อมไทยสู่โลกก้าวไกลสู่อนาคตสุวรรณภูมิแอร์พอร์ต20 years connecting Thailand to the world driving the future forward
7: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
8: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA มีข่าวดีสำหรับคนที่ชื่นชอบเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์โดยเฉพาะการเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์มาฝากอีกแล้วค่ะในโอกาสครบรอบ110ปีอาคาร MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยอาคารเก่าแก่ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า1ศตวรรษโดยเป็นที่ทำการสำนักงานใหญ่ของบริษัทไฟฟ้าสยามจำกัดที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดอาคารเมื่อวันที่1กันยายน2459ซึ่งการไฟฟ้านครหลวง MEA ได้ทำการอนุรักษ์และพัฒนาอาคารแห่งนี้ให้เป็น MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยที่เรารู้จักกันในวันนี้ค่ะและในโอกาสพิเศษนี้เองนะคะ MEA ก็ถือเป็นฤกษ์งามยามดีในการเปิดตัว MEA Conservation Center ศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงโซนใหม่ที่อยากให้ทุกคนได้ไปสัมผัสค่ะสำหรับ MEA Conservation Center ศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงถือเป็นศูนย์อนุรักษ์แห่งแรกของ MEA ที่ตั้งขึ้นเพื่อทำงานด้านการอนุรักษ์โดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตรวจสอบสภาพวิเคราะห์สาเหตุการเสื่อมสภาพซ่อมแซมและดูแลวัตถุตลอดจนศึกษาค้นคว้าและรวบรวมองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์คิดดูแล้วที่นี่ก็เปรียบเสมือนพื้นที่เบื้องหลังของ MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยที่ช่วยดูแลวัตถุสำคัญให้คงคุณค่าพร้อมสำหรับการศึกษาและจัดแสดงในระยะยาวรวมถึงเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการอนุรักษ์เพื่อร่วมกันส่งต่อคุณค่าทางประวัติศาสตร์สู่คนรุ่นต่อไปนั่นเองค่ะและสำหรับใครที่ยังไม่เคยไปเที่ยวชม MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยหรือเคยไปมาแล้วจะไปอีกสักครั้งหรือหลายๆครั้งก็ยังได้รับรองว่าจะได้รับทั้งความรู้ความประทับใจและภาพสวยๆกลับไปแน่นอนค่ะที่สำคัญอย่าลืมแวะเข้าไปชม MEA Conservation Center ศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงที่ตั้งเคียงคู่กับอาคาร MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยภายในบริเวณที่ทำการการไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเลียบด้วยนะคะMEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยและ MEA Conservation Center ศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงเปิดให้เข้าชมฟรีทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 17:00 นหยุดวันจันทร์เพื่อความสะดวกในการเข้าชมสามารถจองรอบเข้าชมล่วงหน้าได้ผ่านเว็บไซต์ measpark.mea.or.th นะคะ
9: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
10: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่จะหายไปแล้วอะค่ะ พี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
11: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
10: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
12: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
10: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
11: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
13: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
14: เหนื่อยไหมขับรถไปโคราชทีไรต้องเจอกับรถติดจนล้าเปลี่ยนการเดินทางสู่ภาคอีสานของคุณให้สะดวกและเร็วกว่าที่เคยกับมอเตอร์เวย์ M6 สายบางปะอินนครราชสีมาเชื่อมต่อภาคอีสานย่นระยะทางประหยัดทั้งเวลาและน้ำมันแถมมีวิวสวยๆให้เพลิดเพลินตลอดทางเดินทางสู่ภาคอีสานครั้งต่อไปมั่นใจเลือกใช้มอเตอร์เวย์ M6 หรือทดลองวิ่งฟรีช่วงบางปะอินปากช่องทุกเที่ยงวันศุกร์ถึงเที่ยงคืนวันอาทิตย์และช่วงปากช่องนครราชสีมาวิ่งฟรีทุกวันตลอด24ชั่วโมงข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วน1586กด6
15: นี่ในช่วงนี้นะคะทางด้านของสสสค่ะก็ฝากมาบอกฝากมาถามว่าบ้านไหนที่มีสมาชิกตัวน้อยซึ่งเพิ่งจะลืมตาดูโลกแล้วคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอาจจะเคยได้ยินความเชื่อที่ว่าลูกกินนมเสร็จต้องป้อนน้ำล้างปากวันนี้ทางสสสก็เลยอยากจะมาชวนทุกคนทุกครอบครัวมาทำความเข้าใจนะคะกับสิ่งที่เคยได้ยินมาหรือว่าสิ่งที่เคยมีการบอกต่อๆกันมานะคะว่าทำไมการให้นมแม่ล้วน6เดือนโดยที่ไม่ต้องป้อนน้ำถึงเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกรักค่ะหลายคนนี่อาจจะกังวลนะคะว่ากินแต่นมแล้วลูกจะหิวน้ำไหมกินแล้วเนี่ยจะได้รับสารอาหารครบถ้วนเพียงพอไหมเรื่องนี้สบายใจได้เลยค่ะเพราะว่ากุมารแพทย์แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญยืนยันตรงกันนะคะว่าในนมแม่มีน้ำเป็นส่วนประกอบสูงถึง 80-85% ค่ะซึ่งเพียงพอนะคะต่อความต้องการของทารกถามในนมแม่เนี่ยยังอัดแน่นไปด้วยสารอาหารที่สำคัญกว่า200ชนิดโดยเฉพาะน้ำนมเหลืองค่ะในช่วงวันแรกๆที่เปรียบเสมือนวัคซีนหยดแรกช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกไปได้อีกยาวนานส่วนเหตุผลสำคัญที่เราไม่ควรจะป้อนน้ำหรือว่าอาหารเสริมในช่วงของ6เดือนแรกก็เป็นเพราะว่ากระเพาะของลูกน้อยค่ะยังเล็กนิดเดียวถ้าหากว่าเราป้อนน้ำหรือว่าอาหารเสริมเร็วเกินไปจะเข้าไปแย่งพื้นที่ทำให้ลูกแน่นท้องจนไม่อยากที่จะกินนมแม่อาจทำให้ลูกเนี่ยได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วนแล้วก็ที่น่าห่วงก็คืออาจจะเสี่ยงต่ออาการท้องเสียได้ด้วยค่ะร่วมสนับสนุนนมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องใช้น้ำเพิ่มนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสสสค่ะฉะนั้นบางคนที่แบบได้รับการบอกต่อกันมาต้องมีการปรับเปลี่ยนนะคะสำหรับในส่วนของเกี่ยวกับในเรื่องของการให้นมนะคะเพราะว่าสิ่งสำคัญที่สุดแล้วการให้นมแม่ล้วน6เดือนโดยที่ไม่ต้องป้อนน้ำเลยเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดค่ะสำหรับลูกรักของคุณช่วงนี้นะคะ 11:45 ก็ในส่วนของเส้นทางลาดพร้าวเนี่ยตรงช่วงแยกบางกะปินี่หนักมากนะคะเห็นคนไลฟ์อยู่ในตะกี้เนี่ยในTikTokคือขนาดรถซึ่งเป็นรถบรรทุกของบรรทุก6ล้ออ่ะระดับน้ำเนี่ยยังสูงมากอ่ะถ้าเปรียบกับคนไปเดินอยู่น่าจะประมาณเกือบสะเอวได้อ่ะ คือสูงมากจริงนะคะเพราะฉะนั้นก็นี่เป็นอีกเส้นทางหนึ่งนะลาดพร้าวต่อเนื่องเข้ามาตรงช่วงลำสาลีทางด้านของรามคำแหงเนี่ยนะคะเนี่ยย่านนี้ถือว่าหนักนะคะแล้วก็ในส่วนของแฟลตคลองจันด้วยก็ส่งกำลังใจให้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างหนึ่งนะถ้าหากว่าอยากที่จะเห็นว่าถนนเนี่ยณเวลานี้เนี่ยในแต่ละเส้นทางน้ำเนี่ยมันลดลงแล้วหรือยังเข้าไปดูได้นะคะในแอปพลิเคชัน MBMA Traffic ค่ะนะคะคือถ้าเปิดคือฉันพยายามจะเปิดทางเว็บไซต์มาแต่ในช่วงเช้าเปิดไม่ได้มันเออร์เรอร์นะปกติแล้วเนี่ยก็จะใช้ตัวนี้แหละในการที่จะดูตามจุดต่างๆนะในพื้นที่ของทางกรุงเทพผ่านทางกล้อง CCTV จราจรทั่วกรุงเทพนะคะเพราะฉะนั้นอีกช่องทางหนึ่งก็คือดูผ่านทางแอปพลิเคชันตะกี้ก็เลยดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ว่านี้เห็นเหมือนกันแต่มันไม่ได้ครบทุกจุดเพราะฉะนั้นคิดว่าน่าจะมีผลกระทบจากในเรื่องของน้ำท่วมด้วยนะคะในพื้นที่ที่มันน้ำท่วมหนักๆเนี่ยนะคะแต่นี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งอีกทางหนึ่งที่เราจะสามารถที่จะดูได้นะในเรื่องของการจราจรเรื่องของจุดที่มีน้ำท่วมขังนะคะแล้วก็จากกรณีที่มีน้ำท่วมนะคะสิ่งหนึ่งที่ตามมาการขับรถลุยน้ำนะคะการขับรถลุยน้ำมันก็จะมีผลนะคะที่ทำให้ในส่วนของป้ายทะเบียนรถนะคะที่มันหล่นนะคะนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่างในส่วนของกลุ่มเรือนจำลาดยาวอ๋อไม่ใช่อันนี้เป็นคนละจุดกันละนะคะก็ติดต่อนะในส่วนของแต่ละพื้นที่กันแล้วกันนะคะในเรื่องของพวกป้ายทะเบียนรถนะคะอย่างคนที่อยู่แถวทางด้านของหลังวัดน้ำแดงก็ไปติดต่อที่วินพิทักษ์สินที่อยู่ปากซอยได้เยอะมากในช่วงนี้เราไปที่ทางด้านของผู้ในการเขตประเวศนะคะผู้ในการเรืองศักดิ์สายสินทองค่ะผอ.คะสวัสดีค่ะ
16: สวัสดีครับ
15: ค่ะพอตอนนี้เป็นยังไงบ้างสถานการณ์ในพื้นที่ของทางพอค่ะ
16: ก็มีผู้ประสบภัยมาขอความช่วยเหลืออยู่อย่างต่อเนื่องนะครับ
15: ค่ะตอนนี้ที่ศูนย์พักพิงมีคนมาเพิ่มค่ะ
16: ที่ศูนย์พักพิงอยู่ประมาณก็ประมาณตอนนี้ยอดตัวเลขอยู่ประมาณ150รายนะครับ
15: โอ้ค่ะผู้สูงอายุโดยส่วนใหญ่ไหมคะพอ
16: มีส่วนใหญ่ก็เอามีหลากหลายนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็ผู้สูงอายุก็มีครับเยอะอยู
15: ่เยอะอยู่ใช่ไหมคะ
16: ค่ะครับผม
15: แต่ว่าน่าจะยังมีทยอยเข้ามาอีกอย่างนั้นไหมคะ
16: ทยอยเข้ามาเรื่อยๆครับ
15: น่าจะเข้ามาเรื่อย
16: ๆและบางส่วนนี้เขาไม่สะดวกที่จะมาเขาขอให้ส่งเป็นอาหาร
15: ค่ะ
16: กล่องไปให้ก็มีครับ
15: อ๋อมีหลายครอบครัวไหมคะที่เขาใช้วิธีการส่ง
16: ที่เป็นอาหารกล่องนี่ก็ตอนนี้ที่แจ้งยอดมานะแจ้งยอดมาตอนนี้ก็เป็นหลักพันแล
15: ้
16: ว
15: อ๋อหลักพัน
16: คร
15: ับ
16: ผม
15: อย่างนี้ต้อง
16: มีหลายชุมชนมีหลายหมู่บ้านที่เขาโดนน้ำท่วมที่ไม่สามารถที่จะออกไปหาซื้อหาอาหารได้นะเราต้องส่งอาหาร
15: ก็ต้องส่งอาหารอย่างนี้การส่งอาหารนี่คือเรียกว่าครบทั้ง3มื้อเลยไหมคะพ
16: ่อถ้าเขาติดแล้วก็ประสงค์มาเราก็ต้องส่งไปให้นะครับ
15: ต้องส่งไปให้
16: ต้องส่งไปให้
15: ครับเอ๊ะแล้วในพื้นที่ของทางผอ.จุดไหนที่มันหนักมากๆเลยคะตอนนี้
16: หนักมากๆ
15: ใช่
16: หนักมากๆก็มีเดี๋ยวนะ
15: ได้เลยค่ะ
16: มีหลายจุดเลย
15: มีหลายจุดเลยใช่ไหมจริงๆนี่เป็นโซนที่ฝนหนัก
16: อ่อนนุช6 อ่อนนุช 4 6 อ่อนนุช59/1พัฒนาการ65สุขาภิบาล2ชุมชน14ไร่19ไร่40ไร่อะไรเงี้ย
15: คือยังจมน้ำ
16: ศรีนครินทร์38มิตรภาพคือหน่ายเป็นก็เข้าออกลำบากรถไม่สามารถรถเล็กๆรถกระบะอะไรไม่สามารถสัญจรได้ส่วนใหญ
15: ่
16: ในหมู่บ้านไอ้ถนนหลักไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ถนนหลักเช่นถนนอ่อนนุชถนนอันนี้รถกระป๋อแต่ถ้าเกิดพอเข้าไปใน
15: แต่พอเข้าไปในซอย
16: ชุมชนใช่เข้าไปในชุมชนในพื้นที่ได้แต่รถเล็กๆจะชั้นไม่ได้ต้องใช้รถใหญ่
15: แล้วแปลว่าอย่างนี้เท่ากับว่าทางกทม.ก็ต้องมีการช่วยนำคนออกมาม
16: ี
15: รถช่วยไหมคะ
16: ใช่ต้องลำเลียงคนออกมาบ้างต้องลำเลียงของออกไปให้บ้างก็อยู่อย่างนี้แหละครับอย่างต่อเนื่
15: อง
16: เราก็ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆเช่นส่งรถมาช่วยก็มีครับทั้งทหารทั้งทางในส่วนของสำนักการโยธาและก็สำนักป้องกันเองก็มีรถเข้ามาช่วยอยู่ครับ
15: พรุ่งนี้วันจันทร์เนี่ยอาจจะมีคนต้องออกไปทำงานค่ะผอ.
16: เจ้าหน้าที่ของเราก็ให้ทำงานปกติแล้วครับแต่ถ้าเกิดว่า ผู้ที่ข้าราชการที่ประสบภัยที่ไม่สามารถมาได้ก็ไม่เป็นไรนะครับก็เป็นผู้ประสบภัย
15: ผู้ประสบภัย
16: ก็ว่ากันไป
15: แต่อย่างคนที่เขาอยู่ในชุมชนที่มัน
16: พอจะมาทำได้ก็ต้องมาก็มาต้องมาช่วยงานต่างๆด้วยนะเพราะว่ากำลังคนที่อยู่กันตั้งแต่วันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยเริ่มล้ากันแล้ว
15: ไม่ไหวกันแล้วใช่ไหมคะแล้วอย่างคนที่อยู่ในชุมชนที่มันหนักๆอย่างนี้เราจะมีรถไปช่วยเขาในการที่จะเอาเขามาทำงานหรืออะไรได้ไหมเพราะบางคนอาจต้องมาทำงานเหมือนกันเขาออกได้ไหมลุยได้ไหมคะหรือว่าต้องยังไง
16: ในพื้นที่ประเวศเองคิดว่าถ้าจะลุยมาเราคงไม่ก็บางพื้นที่ก็ข้าราชการเองเราก็น่าจะไม่มีปัญหาแล้วครับ
15: ค่ะคนอื่นๆประชาชน
16: เองนี่ก็ต้องคนประชาชนนั่นอีกเรื่องนึงแต่เจ้าหน้าที่ของเราก็ต้องหา
15: ไม่ตอนนี้ถามการช่วยเหลือประชาชนค่ะว่าเรามีแนวทางไหมคะในการที่จะช่วยเขาในการที่จะเขาเดินทางได้ในการที่จะออกมานอกพื้นที่ในของการไปทำงานหรือว่าอะไรนะคะ
16: ในท้องที่ถ้าเกิดมีการร้องขอมาเราก็จะพยายามหาติดต่
15: อ
16: รถหรือที่มาประสงค์ที่จะให้ความช่วยเหลือเราก็ติดต่อมานะครับว่าตรงไหน
15: ก็มีการติดต่อ
16: เศรษฐกิจเราตอนนี้คือรถเราเนี่ยวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยเสียไปเกือบทั้งหมดแล้วล่ะเรามีอยู่4คันในนั้นของ
15: อ๋อหมายถึงว่าไอ้4คันนี้คือเรียกว่าเต็มที่ในการที่จะ
16: เสียไปแล้ว
15: เสีย
16: ตอนนี้ให้ทางกรกตกองการคนมาซ่อมบำรุงอยู่ครับ
15: จมน้ำใช่ไหมคะผอ.
16: สำลักน้ำเบรกบ้างโดนน้ำเข้าเครื่องบ้างครับผม
15: ค่ะแล้วถ้าอย่างนี้ท่านดูอย่างแนวโน้มเลยในเรื่องของการระบายน้ำตามจุดต่างๆที่ยังหนักๆอยู่นี้คาดว่าใช้เวลาประมาณสักเท่าไหร่ได
16: ้ตามสถานการณ์ถ้าฝนไม่ตกก็ผมว่า 2-3 วันก็น่าจะดีขึ้นนะครับ
15: ค่ะ
16: อันนี้ตอนนี้ก็น้ำก็ลดลงในพื้นที่ประเวศเองเนี่ยน้ำก็ลดลงอย่างต่อเนื่องครับแต่ว่ามันไม่ได้แบบลดแบบ
15: ตอ
16: นน้ำมันต้องเป็นที่รองรับน้ำจากที่อื่นๆก็มันผ่านมาก็ผ่านเส้นทางประเวศอ่ะ
15: คือถ้า
16: ก็เป็นจุดบุรีรมย์ทั้งนั้นนะ
15: คือเหมือนกับเป็นจุดท้ายๆของน้ำ
16: ใช่ครับ
15: เพราะฉะนั้นก็จะต้องใช้เวลามากกว่าที่อื่นในการที่จะระบายน้ำได
16: ้ครับผม
15: ค่ะโหแล้วในเห็นในเรื่องของการที่ยังมีจุดที่มันมีน้ำท่วมถนนเส้นหลักเนี่ยยังมีตรงจุดไหนบ้างคะ
16: หลักๆตอนนี้ถนนหลักๆก็น่าจะพอสัญจรได้อยู่ครับถนนหลักๆนะถนนอ่อนนุชถนนเฉลิมพระเกียรติถนนสุขา2ถนนหลักนะศรีนครินทร์ก็ยังพอรถสูงๆหน่อยก็พอไปได้
15: แต่รถเล็กผ่านได้บ้างไหมคะ
16: รถเล็กด้านศรีนครินทร์นั่นรถเล็กก็น่าจะบางจุดมันน่าจะลำบากนิดหนึ่งบางจุดนะ
15: บางจุดใช่ไหมคะอย่างตรงช่วงแยกสีนุช
16: ไม่ได้เสมอกันทั่วไปบางจุดนี่ก็พอยังพอได้แต่บางจุดนี่มันอาจจะมีบ้างที่อาจจะลึกหน่อยเป็นที่ลุ่มที่ไหล
15: เป็นที่ลุ่มใช่ไหมอย่างแยกสีนุชตรงนี้ก็ผ่านได้
16: ประเวศยังถือว่ายังดีกว่าอีกหลายพื้นที่ที่เขาเดือดร้อนอยู่นะเช่นลาดกระบังเส้นทางคลองสามวานะของเราก็ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่พอรองรับได
15: ้สำนักงานเขตเองก็ถูกน้ำล้อมรอบกับเขาด้วยหรือเปล่าคะผอ.
16: อะไรนะครับ
15: สำนักงานเขตเองแล้วคะปลอดภัยไหมคะ
16: สำนักงานเขตเองก็ว่าน้ำเข้าเขตอยู่เหมือนกันครับ
15: น้ำเข้าเขตอยู่เหมือนกันค
16: ่
15: ะ
16: ก็พื้นที่หน้าที่จอดรถอะไรนี่ก็มีน้ำอยู
15: ่
16: แต่ไม่ถึงกับเดือดร้อนนะครับ
15: แต่ว่าถ้าถือว่าหนักมันไม่เคยขนาดนี้มาก่อนเลยเหมือนกันใช่ไหมคะผอ.ในพื้นที่
16: อะไรนะ
15: ไม่เคยเจอเหตุการณ์นี้มาก่อนใช่ไหมคะในพื้นที
16: ่ตั้งแต่ผมอยู่มาตั้งแต่ผมก็อยู่พื้นที่ประเวศมาตั้งแต่ปี2009นะแต่ผมไม่เคยเห็นในลักษณะอย่างนี้นะ
15: มันเป็นโซนที่ฝนตกหนักมากด้วยแล้วมันเป็นจุดที่มันเป็นจุดรับน้ำค่ะ
16: ใช่
15: ให้กำลังใจให้กำลังใจแล้วอย่างนี้เวลาที่ในส่วนของประชาชนที่เขาต้องการในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือหรือว่าไอ้เงินช่วยเหลือหลังจากนี้อะค่ะพื้นที่ภัยพิบัติ
16: หลังจากนี้เดี๋ยวเราต้องไปสำรวจตรวจสอบต่าง
15: ๆ
16: ว่าเสียหายอะไรบ้างก็ต้องรายงานตรงนั้นคงอาจจะได้รับการเยียวยาตามระเบียบของทางราชการนะครับ
15: ต้องเป็นบ้านที่มีทะเบียนบ้านมีชื่ออยู่ในบ้าน
16: ตามหลักระเบียบก็มีที่เป็นที่มีชื่อในทะเบียนบ้านแต่ตอนหลังนี้ก็มีการสำรวจอยู่เหมือนกันครับที่บ้านที่ไม่มีลักษณะเป็นไม่มีบ้านเลขที่อะไรเงี้ยตรงนี้ก็น่าจะใช้ได้อยู่
15: น่าจะใช้ได้อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าง
16: เคยให้สำรวจเรื่องลักษณะนี้อยู่แล้ว
15: อ๋อมันจะมีข้อมูลอยู่แล้วว่ามีคนที่อาศัยจริง
16: ว่าบ้านที่ไม่มีบ้านเลขที่มีอะไรบ้างก่อนหน้านี้เนี่ยมีการสำรวจอยู่เพื่อสะดวกในการที่จะ เยียวยาผู้ประสบภัยอยู่ครับ
15: เพราะฉะนั้นการเยียวยาในเบื้องต้นเนี่ยเราจะเยียวยาในเรื่องประเด็นไหนอะไรบ้างอะคะผอ.
16: ในเบื้องต้นในเบื้องต้นตอนนี้ในเบื้องต้นในเบื้องต้นตอนนี้เนี่ยคือก็ความจำเป็นในเรื่องของอาหารการกินก่อนดีกว่าตอนนี้น
15: ะ
16: อาหารการกินก่อนทางกรุงเทพมหานครก็จะให้หน่วยที่เกี่ยวข้องก็ดำเนินการในเรื่องของการจัดทำอาหารซึ่งมีให้อยู่นะกำลังดำเนินการในเรื่องของของงบประมาณในการดำเนินการอยู่นะครับ
15: โอเคค่ะไอ้ส่วนไอ้เงินเยียวยาเนี่ยก็แปลว่าเดี๋ยวต้อง
16: หลัง
15: จากนี้
16: ก็ต้องมีการตรวจสอบว่ามีความเสียหายจริงไหมเท่าไหร่อะไรบ้างอะไรเงี้ยตามระเบียบของว่าก็อาจจะมันเป็นการเยียวยาไม่ใช่เป็นการลักษณะชดใช้ค่าเสียหายนะ
15: เยียวยา
16: อาจจะไม่ได้ไม่ใช่ว่าได
15: ้
16: ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นลักษณะการเยียวยาแค่นั้นเอง
15: ดังนั้นพวกที่รับผลกระทบต้องไปแจ้งกับทางสำนักงานเขตก่อนไหมหรือว่าทางสำนักงานเขตจะเป็นคนสำรวจ
16: เราจะตำรวจหรืออาจจะให้มายื่นความเสียหายที่เกิดขึ้นนี้เราจะแจ้งประกาศทีนึงนะคร
15: ับ เอาเป็นว่าในช่วงนี้ตอนนี้สถานการณ์ในช่วงที่กำลังน้ำท่วมเดี๋ยวช่วยเหลือในประเด็นนี้กันก่อนเลยในเรื่องของอาหารหรือว่าเรื่องของจุดที่จะช่วยเหลือ
16: ความเป็นอยู่ในเรื่องของพวกไอ้น้ำยาอะไรต่างเวชภัณฑ์อะไรต่างลักษณะนี้ไปก่อนนะครับ
15: ค่ะค่ะค่ะ
16: ครับผมครับ
15: ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะพอเขตประเวศนะคะบอกว่าให้กำลังใจกันทุกส่วนทุกฝ่ายเลยนะคะส่วนในช่วงนี้เราพักกันค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 12:00 น.กับอิดคณินบุญประเสริฐครับนายกสั่งการเร่งช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูประชาชนหลังอุทกภัยสั่งรัฐมนตรีงดไปต่างประเทศเพื่อติดตามสถานการณ์สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดป้องกันฟันผุลดกลิ่นปาก
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้น

0: มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลล์เฮลิพลัสในปั๊มเชลล์วันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: นายกรัฐมนตรีแถลงหลังกลับจากลอนดอนสั่งการเร่งช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้เป็นปกติโดยเร็วที่สุดพร้อมสั่งการรัฐมนตรีงดไปต่างประเทศเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางกลับจากกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรเมื่อเวลาประมาณ 10:20 นก่อนนำคณะแถลงข่าวที่อาคารรับรองพิเศษท่าอากาศยานดอนเมืองระบุภาพรวมสาเหตุน้ำท่วมครั้งนี้เกิดจากฝนตกหนักในพื้นที่และตกต่อเนื่องเกินกว่าอัตราการระบายน้ำของพื้นที่ซึ่งได้มีการประสานกับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่รายงานให้ทราบโดยตลอดและได้มีการจัดตั้งศูนย์พักพิงช่วยเหลือผู้ประสบภัยส่วนการบริหารจัดการบริเวณปริมณฑลจังหวัดต่างๆที่ประสบภัยได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยติดตามประสานงานและแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจในการแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่ตลอดจนมีการเพิ่มวงเงินให้กับแต่ละจังหวัดในกรณีที่มีการประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยฉุกเฉินซึ่งจะทำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถอนุมัติงบประมาณในการบริหารจัดการแก้ปัญหาในพื้นที่ได้ทันท่วงทีขณะเดียวกันจะเร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาและชดเชยความเสียหายให้กับประชาชนโดยเร็วที่สุดโดยจะมีการจัดทำแผนฟื้นฟูเป็นรายพื้นที่ทันทีที่น้ำลดโดยไม่ต้องรอให้น้ำแห้งส่วนการแก้ปัญหาระยะยาวที่ผ่านมารัฐบาลมีโครงการชัยนาทป่าสักอ่าวไทยโดยสภาพัฒนางานถึงความคุ้มค่าของโครงการนี้ซึ่งจะมีการเสนอขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันอังคารนี้นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้ออกข้อสั่งการไปยังคณะรัฐมนตรีให้งดไปต่างประเทศในช่วงนี้เพื่อที่จะติดตามสถานการณ์น้ำท่วมจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงาน
4: และมาติดตามสรุปประเด็นข่าวกีฬาที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์กับคุณสาธินีจันทร์กระจ่างวงศ์ครับ
6: สโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ถูกตัดสินมีความผิดใน114จาก115ข้อหาที่เกี่ยวกับการละเมิดกฎการเงินของพรีเมียร์ลีกจากการรายงานของสื่อชื่อดังในอังกฤษโดยทีมเรือใบสีฟ้าโดนสอบสวนย้อนหลังเกี่ยวกับพฤติกรรมการทำผิดกฎการเงินในช่วงระหว่างปี2009ถึง2018และได้มีการไต่สวนเสร็จสิ้นไปแล้วเมื่อปี2024และผลตัดสินล่าสุดจากคณะกรรมการอิสระก็ตัดสินว่ามีความผิดเกือบทุกข้อหายกเว้นข้อหาเดียวแต่ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดขณะเดียวกันทางสโมสรก็มีแนวโน้มที่จะเตรียมยื่นอุทธรณ์คำตัดสินต่อไปด้านสโมสรลิเวอร์พูลประกาศแต่งตั้งจูเลียนวอร์ดวัย45ปีเป็นผู้อำนวยการกีฬาคนใหม่ของสโมสรแทนที่ริชาร์ดฮิวช์ถือเป็นการกลับมารับตำแหน่งครั้งที่2ของวอร์ดหลังจากที่เคยทำหน้าที่นี้มาแล้วในฤดูกาล 2022 ถึง 2023 โดยภารกิจสำคัญที่จะทำคือเจรจาสัญญาของริโอเอ็นกูโมฮารวมถึงพิจารณาอนาคตของอลิสงเบกเกอร์และเฟอร์จิลฟานไดท์ที่สัญญาของทั้งคู่นั้นจะหมดลงในช่วงซัมเมอร์นี้ขณะที่เดโก้ผู้อำนวยการกีฬาของสโมสรบาร์เซโลน่าก็ออกมาปฏิเสธข่าวที่ทีมสนใจจะคว้าตัวเจเจกาเบียลดาวรุ่งวัย15ปีของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังมีรายงานว่านักเตะเดินทางไปยังเมืองบาร์เซโลน่าเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับอนาคตเพราะดาวรุ่งวัย15ปีพร้อมตัวแทนได้แจ้งกับทีมปีศาจแดงเพื่อต้องการยกเลิกการลงทะเบียนกับสโมสรและมีผลโดยทันทีก็ทำให้เจ้าตัวนั้นได้รับความสนใจจากหลายสโมสรยักษ์ใหญ่ในยุโรปแต่เดโก้นั้นก็ยืนยันว่าบาร์ซ่านั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจะคว้าตัวกาเบียลสาธิตจันทร์กระจ่างวงรายงานค่ะ
7: เด็กๆทำอะไรต้องหัดให้รู้ตัวการรู้ตัวอยู่เสมอจะทำให้เป็นคนมีระเบียบและคนที่มีระเบียบดีแล้วจะสามารถเล่าเรียนและทำการงานต่างๆได้โดยถูกต้องรวดเร็วจะเป็นคนที่สร้างความสำเร็จและความเจริญให้แก่ตนเองแก่ส่วนรวมในอนาคตได้อย่างแน่นอนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กประจำปี2521
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 13:00 น.อิฐคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร 02-078-1111
2: ถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะตามรอยพระบาทยาตราปวงประชาเป็นสุข
9: คนที่ไม่เคยเผชิญกับปัญหาขาดแคลนน้ำย่อมไม่เข้าใจความรู้สึกของการไม่มีน้ำกินน้ำใช้ไม่เข้าใจความท้อแท้และสิ้นหวังของเกษตรกรที่ต้องเฝ้ามองพืชผลทางการเกษตรยืนต้นตายเพราะขาดน้ำแต่สำหรับราษฎรบ้านแม่ปูคาอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่พวกเขาเคยผ่านช่วงเวลายากลำบากนั้นมาก่อนกระทั่งในปีพุทธศักราช2563พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโครงการประตูระบายน้ำบ้านแม่ปูคาพร้อมระบบส่งน้ำไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาขาดแคลนน้ำนับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งแรกที่ในหลวงรัชกาลที่10พระราชทานไว้ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่หลังจากที่โครงการประตูระบายน้ำบ้านแม่ปูคาพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริก่อสร้างเสร็จและเปิดใช้งานทำให้มีส่วนช่วยสนับสนุนน้ำส่งต่อไปยังพื้นที่เพาะปลูกบ้านปูคาเหนือราว725ไร่ราษฎรกว่า300ครัวเรือนมีแหล่งน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคขณะที่การระบายน้ำในลำน้ำแม่ปูคามีประสิทธิภาพสูงขึ้นปัญหาอุทกภัยในฤดูฝนจึงลดลงส่งผลให้พื้นที่กว่า 2,000 ไร่ได้รับประโยชน์จากโครงการปัจจุบันราษฎรบ้านแม่ปูคาได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยการรวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำที่มีความเข้มแข็งสามารถบริหารการใช้น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังมีการขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์ต้นน้ำและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนบริเวณโครงการประตูระบายน้ำบ้านแม่ปูคาเพื่อขยายผลโครงการโดยมุ่งเน้นการสร้างความมั่นคงด้านน้ำการเพิ่มผลผลิตและรายได้ของเกษตรกรการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มผู้ใช้น้ำทั้งหมดนี้คือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากความร่วมมือของคนในพื้นที่ซึ่งทำให้ชุมชนแห่งนี้มีความเข้มแข็งและมั่นคงนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนในระยะยาว
10: สำนักงานกปร.สนองพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขประชาชนโทร024478500

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

จ้ะนางเต็มเขตชมพูอายุ39ปีสวยสมาชิกทอผ้าไหมอันนี้สวยทำอย่างนี้มาอีกสินะจ๊ะอย่างเงี้ยนะอย่าให้ก็ดูนี่แบบเนี้ยสวยให้ก็ดูไว้เดี๋ยวสวยค่ะฝีมือสวยสีสวยนะทำอย่างนี้มาอีกได้ไหมจ๊ะนะมีแว่นหรือยังเดี๋ยวไปทำแว่นอย่างราชินีนะทำสีนี้แล้วก็ลายย่อทำให้เล็กลงอีกนิดหนึ่งนะใส่แว่นซะก่อนนะ

0: น้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: คุณณัฐยาสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: นี่คุณมาพร้อมกับฝนอีกแล้วนะ
2: ไม่เกี่ยวค่ะฝนอันนี้มันวนไปวนมา
1: ใช่ไหมมันมาเมื่อถึงแล้วว่ากลุ่มฝนเดี๋ยวขอดูเรดาร์นิดนึงได้ไหม
2: เอาจริงๆแล้วเนี่ยคือฝนอ่ะมันก็ยังไม่ได้หยุดเลยสักทีเดียว
1: ใช่มันทั้งวันเลยแต่เช้า
2: ปล่อยๆแบบเนี้ยตลอดเลย
1: ค่ะนี่ไงซุ้มครุไร่กระบังหนองจอกยังมีกลุ่มฝน
2: แต่อันนี้รู้สึกเหมือนกับว่าม
1: ันเลื่อนละ
2: คือมันเลื่อนไปนะ
1: ใช่มัน
2: ไม่เหมือนก่อนหน้านี้ที่
1: มันจะอยู่ในกรุงเทพ
2: ม
1: ัน
2: หมุนวนอยู่แค่นั้น
1: ก็อย่างที่บอกมันมีการเลื่อนไปทางด้านของโซนตะวันตกในกาญจนบุรีหนักมากนะคุณ
2: แต่ตอนนี้อยู่จากทางตะวันตกกำลังจะเคลื่อนเข้ามาแล้วก็ไปทางตะวันออก
1: ใช่แต่ว่าอย่างเนี่ยตั้งแต่เช้าตั้งแต่เมื่อคืนนี้เน็ตโซนแถวทางด้านของกาญจนบุรีราชบุรีเนี่ยหนักมากโดยเฉพาะกาญจนบุรีนี่หลายพื้นที่ได้ปริมาณฝนสะสมสูงแล้วก็ในขณะเดียวกันปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆสูงนะ
2: ทางโซนทางปาจีนทางฝั่งตะวันออก
1: ปาจีนนี่ก็หนักใช่ไม่แพ้กันระยองก็ยังต้องติดตามสถานการณ์ในแกลงนะคะในพื้นที่อำเภอแกลงเพราะว่านี่ไม่ต้องช่วงเช้าก็หนักแล้วมันเหมือนเป็นจุดรับน้ำไงจากพื้นที่อื่นๆมาที่รวมกันที่กลางแล้วก็ในส่วนของอ่างเก็บน้ำในพื้นที่เองก็น้ำก็เต็ม
2: เพราะว่าตะวันออกอ่ะเขาคือโดนฝนมามาก
1: ใช่
2: ตกกรุงเทพ
1: ตกแล้วฝ
2: น
1: ใช่
2: ตกแล้ว
1: ตกแล้วไงอ้าว
2: อุตส่าห์บอกว่าตกแล้วยังใช่
1: ไม่ได้หันไปดูคือตะเกียเห็นแล้วว่าวันที่มาฝนกำลังจะมาแต่ไม่ได้ถึงว่าจะมาเร็วขนาดนี
2: ้
1: เขาคงไม่อยากให้ดิฉันกลับบ้านใช่ไหม
2: วันนี้มีลม
1: มันก็เลยพัดเร็วแต่คุณคลองเตยเนี่ยหลายรอบแล้ว
2: ที่ไหนก็หลายรอบ
1: ตั้งแต่เช้ามา
2: ที่ไหนก็หลายรอบค่ะ
1: มาต่อ
2: แต่คือแบบว่าจะบอกว่าที่บอกว่าวันนี้มีลมเพราะว่าวันก่อนๆน่ะที่ฝนตกอ่ะเรารู้สึกได้ว่ามันไม่มีลมมันแช่แช่แต่วันนี้มีลมออกมารู้สึกได้เลย
1: ก็เท่ากับว่าแนวโน้มสภาพอากาศในพื้นที่ของกรุงเทพก็จะลดในเรื่องของระดับของความแรงของฝนลงนะคะก็ต้องไปจับตามองฝั่งของเส้นของพื้นที่ทางด้านของจังหวัดกาญจนบุรีแทนนครนายกที่เขามีการปล่อยน้ำจากเขื่อนขุนด่าน
2: เขื่อนขุนด่าน
1: โอ้
2: ปล่อยมา 2-3 วันแล้วนะ
1: เต็มที่ด้วยน
2: ะ
1: เพราะฉะนั้นตอนนี
2: ้มันต้องปล่อยอ่ะ
1: ใช่มันต้องปล่อยเพราะ
2: น้ำเต็ม
1: ตอนนี้ 100% อัปเดตล่าสุดปริมาณน้ำในเขื่อนเขาต้องมีการปล่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีผลกับในส่วนของพื้นที่ที่อยู่ตามเขาเรียกว่าพื้นที่ทางแม่น้ำนครนายกวันนี้อำเภอเมืองท่ว
2: ม
1: ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วค่ะแล้วก็มีการจับตามองเพราะว่าในส่วนของการที่มันอาจจะมีระดับของน้ำเนี่ยมันต้องสูงขึ้นอย่างแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เส้นทางหลักเองเนี่ยต้องติดตามนะแต่เส้นทางสายรองที่จะเข้าไปทางเขื่อนอันนี้เข้าผ่านไม่ได
2: ้ค่ะ
1: เมื่อตอนช่วงเช้าที่คุยกับทางด้านของกรมทางหลวงในพื้นที่นะคะก็ยังต้องติดตามสถานการณ์กันนะคะด้วยก็ตอนนี้เนี่ยมันหลายพื้นที่ที่มันมีฝนต่อเนื่องมาจากฝนซึ่งตกสะสมนะสำหรับในส่วนของตั้งแต่ภาคกลางลงมาตอนนี้มันเลื่อนลงมาทางใต้นะตะวันตกแล้วก็เดี๋ยวมันคงมองเลื่อนลงมาทางใต้เขาเพชรบุรีนี่ก็มีฝนแช่มาตั้งแต่เมื่อตอนช่วงเช้าเหมือนกันนะคะส่วนในกรุงเทพเส้นถนนแจ้งวัฒนะวิภาวดีลาดพร้าวรามคำแหงพัฒนาการอ่อนนุชถ้าเป็นในซอยอ่ะอันนี้ยังหนักอยู่นะคะอย่างแถวอ่อนนุชหรืออะไรนี่พัฒนาการแต่ว่าอย่างตรงช่วงของลาดพร้าวเนี่ยเห็นที่เขาลายตรงแยกบางกะปิอ่ะหนักนะ
2: คือถ้าลาดพร้าวช่วงต้นๆน่ะระดับน้ำลดลงแล้วแต่ว่าที่ยังหนักอยู่เนี่ยก็จะเป็นโซนน
1: ั้
2: นจากตั้งแต่ประมาณแถวตลาดบางกะปิมาทางด้านของลาดพร้าว101
1: แล้วพวกนั้นนะของการ
2: คือเอาเป็นโซนเดียวตั้งแต่ซอยลาดพร้าว71 87ไปเน
1: ี่
2: ยนั่งมีน้ำอยู่แต่ว่ามันก็จะระดับไม่ค่อยสูงมากนะแต่จะเป็นสูงจริงๆแถวๆตรงบางกะปิ
1: บางกะปิ
2: แถวหน้ารามบอกได้ข่าวว่าเมื่อเช้ามีน้ำหนุนใช่ไหม
1: แล้วมันสูงขึ้น
2: มาเกือบเท่า
1: เมื่อเช้าที่คุยกับทางรองสวัสดิ์จราจรสันตหัวมากน้ำมันสูงขึ้น
2: เขาบอกว่าเมื่อวานเนี้ยยังประมาณเข่าแต่วันเนี้ยถึงเอว
1: เนื้อรองสวัสดิ์จราจรเนี่ยก็ไปผู้ประสบภัยด้วยคนหนึ่งเหมือนกันนะน้ำก็เข้าบ้านนะคะแต่ละคนนะผลกระทบกันทั้งหมดเลยอ่ะ
2: คือตอนเนี้ยสิ่งนึงที่หลายคนเป็นห่วงเพราะว่านอกเหนือจากเรื่องของน้ำท่วมแล้วใช่ไหมพรุ่งนี้วันจันทร
1: ์
2: หลายคนเป็นห่วงว่าจะไปทำงานยังไง
1: ใช่
2: เพราะว่าคือแบบว่าตัวเองออกมาได้คือบางคนออกได้แต่ไม่มีรถเดินทาง
1: เนี่ยต้องดูเพราะอย่างวันนี้ในสองทางกรมทางหลวงเองกรมทางหลวงเนี่ยเขาก็มีการจัดรถให้บริการมา2วันแล้วนะเดี๋ยวต้องรอวันพรุ่งนี้ว่าเขาจะมีการจัดรถให้ด้วยหรือเปล่า
2: แต่มันไม่ครอบคลุม
1: ไม่ครอบคลุมแล้วจริงๆแล้วถ้าดูอ่ะจำนวนของคนที่จะใช้บริการไม่น่าจะเพียงพอ
2: เมื่อสักครู่นี้ดูทางแอปพลิเคชันที่เขามีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของรถโดยสารรถเมล์เนี่ย
1: ค
2: ือมีรถเมล์ที่แบบว่าหยุดวิ่งไทยสมาหยุดวิ่งเยอะเลย
1: ใช่แต่ว่าอย่างขอสมกเองเนี่ยเขาก็ยังพยายามที่จะให้มาช่วยเป็นตัวเสริมนะคะที่ถือว่าณเวลานี้ต้องบอกเป็นพระเอก
2: แต่ว่าคือบางเส้นทางมันไม่มีขอสมกวิ่งอยู่แล้ว
1: ใช่
2: มันเป็นเส้นทางของเอกชนไป
1: เอกชน
2: แล้วเขางดวิ่งไง
1: นั่นแหละสิก็จะมีตอนนี้อย่างตอนนี้อย่างในส่วนของทางกองทัพบกของทหารเองใช่ไหม
2: ทหารวิ่ง
1: ก็จะมีรถทหารวิ่งแต่มันไม่ได้ครอบคลุม
2: ใช่
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันพรุ่งนี้ต้องติดตามแต่เช่นว่าคือว่าคือว่าคืนนี้เขาน่าจะเริ่มมีอัปเดตให้ไหมว่าจะต้องช่วยอะไรกันยังไง
2: ถ้าเกิดบริษัทไหนเนี่ยถ้าเกิดบริษัทเขาเข้าใจพนักงานนะบางที่เขา work from home ได้แต่ว่าบางที่เนี่ยคือเป็นลักษณะเป็นแบบเป็นโรงงานไปอะไรอย่างเงี้ยคนงานเขาไม่ work from home ไม่ได้อยู่แล้วเน
1: า
2: ะ
1: แต่บางคนนะในที่เขาไลฟ์บรรยากาศนะบางคนก็คือติดในออฟฟิศมาตั้งแต่ในช่วงวันศุกร์แล้ว
2: อันนั้นก็กลับไม่ได้
1: กลับไม่ได้ด้วยความจำเป็นก็เดี๋ยวต้องดูโรงเรียนในสังกัดกทม.สั่งปิด
2: ใช่ๆปิดพรุ่งนี้
1: ใช่ปิดพรุ่งนี้หนึ่งวัน
2: เบื้องต
1: ้นเบื้องต้นเนี่ยต้องดูสถานการณ์ต่อนะคะเพราะว่าอย่างบางคนเขาอยู่ในพื้นที
2: ่
1: แล้วก็อย่างพวกโรงพยาบาลหรือว่าอะไรต่างๆนี่ก็ในเรื่องของการให้บริการต่างๆคนอาจจะมีหมอนัดมีหมออะไรใช่ไหม
2: ค่ะ
1: ถ้าอยู่ในพื้นที่เนี่ยก็คือก็ไม่สามารถจะออกมาได้ก็ติดต่อมันจะมีเบอร์ติดต่ออยู่แล้วนะโอ้นี่ของไทยสมายบัสนี่คือ
2: ใช่เนี่ยมันเป็นเส้นทางที่งดวิ่งให้บริการ
1: ด้วยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะแล้วก็เป็นเส้นทางที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเส้นทางอย่างเช่นโซนทางแถวรังสิตวิภาวดีแล้วก็ไปทางด้านของบางพลีแล้วก็อย่างมีเส้นอะไรนะสายที่จะต้องวิ่งผ่านถนนพัฒนาการอะไรอย่างเงี้ยไปไม่ได้
1: ไปไม่ได้
2: เส้นที่จะต้องวิ่งผ่านทางด้านของแยกบางกะปิไปไม่ได้อะไรเงี้ยเขาก็เลยมีความจำเป็นต้องงดวิ่ง
1: คือ
2: จะให้ตัดระยะมันก็ไม่ใช่รถตัดดาบไม่ใช่รถเติมน้ำมันที่แบบว่าต้องไปหาจุดชาร์จรถเนาะเข้าอะไรอย่างเงี้ย
1: แต่จะมีรถของขอสมกมาช่วยเสริมในสภาวะนี้นะเฉพาะแค่ในช่วงเวลานี
2: ้
1: เพราะว่ายังเห็นพัฒนาการที่มีคนเขาไลฟ์บรรยากาศอยู่จากบนรถเมย์ขอสมก
2: ค
1: ่
2: ะ
1: เส้นถนนเพชรบุรีก็ทางเส้นนะคุณน้ำยังท่วมพัฒนาแล้วก็ถนนศรีนครินทร์นี่ตรงไหนของคุณ
2: เดี๋ยวนะน่าจะเป็นวิภาวดี
1: วิภาวดีนี้ยังสูงในบางช่วง
2: อันนี้ยังลุยน้ำกันอยู
1: ่ใช่ยังลุยน้ำกันอย
2: ู่อันนู้นภาพนู้นของวิภาวดีพอดีเราดูกำลังเปิดดูอีกภาพนึงเป็นที่เขาลุยน้ำอยู
1: ่ก็จะเห็นว่าเป็น
2: วิภาวดีอันนี้นะอันนู้นเป็นบางกะปิแล้วคันนี้จอดอยู่หลายวันแล้วจากตั้งแต่วันแรก
1: แต่ว่าเขาผ่านไปในช่วงเวลาที่มันน้ำมันสูงมากในเวลานั้นตอนนั้น
2: คือเนี่ยเข้าใจอย่างนี้นะว่าทางคนขับรถเองอ่ะเขามีผู้โดยสารมาเต็มรถใช่ไหมเขาก็พยายามที่จะลุยน้ำไปนะเพราะว่าก็เห็นภาพนะคือเห็นภาพของน่าจะเป็นพนักงานขับรถกับพนักงานเก็บเงินอ่
1: ะ
2: ก็เก็บของในรถปิดหน้าต่างปิดประตูเรียบร้อยแล้วก็เดินลุยน้ำลงมาเหมือนกัน
1: เนี่ยพวกเขาเองก็ถือว่าผู้ประสบภัยจากเรียกว่าหน้าที่คือความสำคัญมากก็ต้องขอบคุณนะขอบคุณทุกๆฝ่ายคือจริงๆอ่ะทุกเขตทางสำนักงานเขตทุกเขตข้าราชการตำรวจทหารอาสานี่ก็สำคัญมากๆเราจะเห็นภาพที่เขาเข้าไปลงในพื้นที่เน
2: า
1: ะที่เข้าไปช่วย
2: ภาพที่เราดูอยู่ตอนนี้ไม่ใช่ภาพ
1: ไม่คนละภาพกับ
2: ทาง
1: ยู
2: ทูบนะคะพอดีมันมีทางเพจรถเมย์ไทยเนี่ยที่เขาโพสคลิปตอน11โมงวิภาวดีช่วงที่จะไปรังสิตก่อนถึงสนามบินดอนเมืองระดับน้ำยังสูงอยู่เพราะฉะนั้นก็เลยบอกเลยว่าร
1: ถโทเวเท่านั้น
2: รถเวทขึ้นโทเวไปเลยเพราะว่าโทเวฟรีแต่ว่าโทเวก็ต้องไปลงให้เลยจากดอนเมืองไป
1: ใครจะไปสนามบินน่ะโทเวเท่านั้น
2: ใช่ๆ
1: หรือไม่ก็รถไฟฟ้าสายสีแดงวันนี้ใช้ได้แล้วไงเมื่อคืนน่ะมีผู้ว่ามีปัญหา
2: ใช่แต่ว่าคือถ้าเกิดว่านอกจากรถไฟฟ้าสายสีแดงแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่านั่งรถแท็กซี่หรือรถโดยสารก็คือหมายถึงรถโดยสารสนามบินดอนเมืองตระกูล A ทั้งหลายก็ยังวิ่งอยู่
1: ทั้งหลายใช่ๆแต่เขาบอกว่าอาจจะมีการอาจจะต้องเพิ่มเวลามันอาจจะต้องใช้เหมือนเวลาต้องเพิ่มเวลาบางเส้นทางเหมือนกันมันอาจจะไม่แบบเร็วเหมือนกับในช่วงก่อนหน้านั้นไงแต่เขาก็ขึ้นทางด่วนหมดนะ
2: ค คือเขาขึ้นโทเวย์หมดเลย
1: ใช่ขึ้นโทเวย์หมดเลยค่ะ
2: แต่ว่ามันจะมีปัญหาตรงทางขึ้นอย่างเช่นเพราะว่าเขาจะไปขึ้นตรงแถวๆลักสี
1: ่
2: ลักสี่ซึ่งมีปัญหาน้ำท่วมเลยนี่เขาก็น่าจะปรับในส่วนของทางขึ้นแต่ขาที่เข้ามาดอนเมืองน่าจะโฟลว์อยู่เพราะขึ้นมาตั้งแต่ช่วงแถวลาดพร้าว
1: อุ้ยแปลว่าคนที่เข้ามาในตกค้างกันเหมือนกันนะเมื่อวานใช่เมื่อคืน
2: ใช่ทั้งดอนเมืองทั้งสุวรรณภูมิเลยเพราะว่าไม่มีรถแล้วเขาเรียกรถจากแอปพลิเคชัน
1: โอ้ยากมากคุณเขาตัวสุดท้ายจะเห็นรถไฟฟ้านะที่พาเรียกผ่านแอปพลิเคชัน
2: ซึ่งนี่ก็ไม่มีไม่ใช่เฉพาะรถไฟฟ้า
1: คือทั้งนั่นแหละคือมันจะยากมากแล้วคุณไปดูภาพสิไอ้ตรงจุดที่มันมีเรื่องของน้ำท่วมมันจะมีรถที่เป็นแท็กซี่อะไรพวกนี้จมน้ำอยู่หลายคันเหมือนกัน
2: ใช่ค่ะ
1: ให้กำลังใจค่ะคือรู้เลยว่าหนักมากทั้งในส่วนของอาชีพเลยนะบ้านหรือว่าในเรื่องของการเดินทางทุกอะไรต้องให้กำลังใจส่งกำลังใจให้กัน
2: ค่ะ
1: นะคะเพราะบางจุดเนี่ยอย่างแถวทางสนหลวงประเวททางด้านไร่กระบังพวกนั้นจะเป็นพื้นที่หลังๆนะในการที่จะระบายน้ำได้ทั้งหมดนะคะมันก็เป็นจุดรับน้ำอะแล้วอย่างนึงคือในการที่จะระบายน้ำบางจุดมันเป็นพื้นที่สูงพอระบายน้ำขึ้นไปน้ำมันก็จะวนยิ่งถ้าเป็นช่วงของน้ำทะเลหนุนสูงเมื่อตอนช่วงเช้าที่คุยกับทางรองผอ.สำนักระบายน้ำนะคะคือไทยตอนนี้กรุงเทพเราจะเจอเรื่องของน้ำฝนแล้วก็น้ำหนุนตอนนี้น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงนะคะคนที่อยู่ริมแม่น้ำแม้แต่คนที่อาจจะอยู่ภายในแนวกั้นหรือโดยเฉพาะถ้าเป็นห่วงก็คือคนที่อยู่ตรงแนวฟันหล่อ
2: ค่ะ
1: คุณต้องยกของขึ้นที่สูงคนต้องเอาผู้ป่วยผู้สูงอายุออกมาอยู่ในจุดที่ปลอดภัยก่
2: อ
1: นนะคะเพราะน้ำมันจะมีน้ำเหนือเข้ามาอีกชุดนึงนะคะแต่นี่ดีที่ฟลอริดาล่องฝนมันเริ่มออกไปจากในกรุงเทพแล้วนะคะนี่ยังดีที่ไม่ครบทั้งน้ำฝนน้ำเหนือน้ำหนุนนะอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ฝากถึงทุกๆคนกันแล้วกันในส่วนของในช่วงสถานการณ์แบบนี้ให้กำลังใจซึ่งกันและกัน
2: คุณคะกรมอุตุอัปเดตข้อมูลบอกว่าที่นี้มีฝนมาเพิ่มอีกแล้วกรุงเทพแล้วก็รอบๆมีฝนบางจุด
1: อยุธยา
2: ฝนขยับขึ้นไปทางอยุธยาสระบุรีแล้วก็นครนายก
1: นครนายกอ่ะน้ำท่วมอยู่แล้วนะคุณ
2: ค่ะ
1: เพราะว่ามันฝนสะสมอ
2: ยุธยาก็ท่วม
1: ใช่อยุธยาก็ท่วม
2: สระบุรีก็ย้ำเยอะอยู
1: ่ปราจีนบุรีท่วมสระแก้วท่วมคือต้องบอกว่านี่คือจุดที่มีฝนตกน้ำท่วมขังอยู่ในหลายจุดมาก
2: ค่ะ
1: นะคะเพียงแต่ว่าอย่างในช่วงนี้อาจจะเน้นย้ำในพื้นที่ของกรุงเทพเพราะว่านึกไม่ถึงว่ามันจะหนักขนาดนี้นะในหลายจุด
2: คือจะบอกว่านึกไม่ถึงก็ไม่ได้แต่จริงๆนะ
1: ไม่เห็นนึกไม่บางจุด
2: เราต้องคิดว่าถ้าเกิดว่ามีการพร่องน้ำในคลองลงไปมากกว่านี้ระดับน้ำในคลองลดลงไปเนี่ยการรับน้ำมันน่าจะดีกว่านี้
1: แต่เขาก็มีการพร่องน้ำไหมแต่ว่ามันจะมันเห็นที่เราผ่านในส่วนของบรรดาไอ้คลองที่ข้างในอ่ะ
2: เพราะฝนอ่ะมันไม่ได้ตกหนักตลอดไงมันตกเบาตกเบาแต่
1: ค
2: ุ
1: ณ
2: ล
1: ืมว่ามัน200กว่า
2: ใช่ค่ะแต่ว่า
1: 200มันมีช่วงน้ำหนุนด้วย
2: แต่200กว่าเนี้ยน้ำหนุนมันไม่ได้หนุนหมดหมายถึงว่าทางพื้นที่ทางรอบในอะไรอย่างเงี้ยคือกำลังมองว่าปัญหาจริงๆมันเกิดจากอะไรที่ทำให้น้ำไม่สามารถลงไปในคลองต่างๆได้
1: เพราะเราก็มีอุโมงค์น้ำมีอะไรต่างๆที่มันเพิ่มมากขึ้น
2: ค่ะ
1: แต่ว่าอย่างบางจุดมันก็ต้องใช้ระยะทางยาวเหมือนกันในการที่จะ
2: เพราะว่าอย่างตอนที่ปี54เนี่ยที่หลายคนบอกว่าอันนั้นมีทั้งน้ำเหนือน้ำอะไรอย่างนี้มาด้วยไม่ได้เกี่ยวกับน้ำฝนเลยอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่ง
1: ปี54ที่การบริหารการจัดการน้ำการปัดน้ำไปนู่นนี่นั่นมันก็เลยเห็นเป็นภาพที่เราเห็น
2: ค่ะ
1: ใช่ไหมเรื่องของนักการเมืองพูดตรงๆมันจะแตกต่างกันนะมาถ้ามันแค่เฉพาะเรื่องของการจัดการน้ำที่ถูกต้องมันก็ไม่หนักขนาดนั้นไปแล้วนะ
2: ค่ะ
1: โอเคค่ะส่งต่อเลยค่ะ

0: 20ขออภัย 12:29 นะคะเดี๋ยวฉันจะไปนับเอาจะไปขานเอาวินาทีก่อนเลยนะตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังสถานีวิทยุจสร้อยสถานีวิทยุข่าวสารและการจราจรค่ะช่วงนี้อยู่กับดิฉันณัฏฐยาอเนกธนเศรษฐ์ค่ะสำหรับคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังจสร้อยผ่านทางด้านของ YouTube Live นะคะทาง JS100 Radio สามารถที่จะส่งข้อความเข้ามารายงานสภาพการจราจรหรือว่าสอบถามได้เลยนะคะว่าจุดไหนยังมีปัญหาจุดไหนยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นชั่วโมงนี้กับคุณน้อยมิเตอร์ค่ะอยู่ถนนบางนาตราดคุณน้อยคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณนาฏยา
0: ค่ะ
1: อากาศครึ้มเลยบอก20เลย12:00 น.
0: ค่ะ
1: สวัสดีครับคือ
0: จะนอนแล้วจะนอนแล้ว
1: อากาศมันใช่อ่ะนะ
0: ค่ะ
1: ครับคือผมขึ้นทางด่วนมาจากเซ็นทรัลพระราม3ผมมาขึ้นช่วงถนนเทียบเพลิงเนี่ยมุ่งหน้าไปถนนเทพรัตน์ขาออกนะครับจะไปส่งผู้โดยสารไปส่งแล้วแหละส่งที่ไทยพัสดุตรงใกล้ๆเมกา
0: บางแก้วเท่านั้นนะ
1: ก็สัญญากันว่าถ้าหายน้ำท่วมลึกเราจะไม่ผม
0: ไม
1: ่ลุยนะเขาก็โอเคคุยกันดีคุยกันรู้เรื่องเสร็จแล้วก็การจราจรไม่มีปัญหาช่วงที่ขึ้นทางด่วนรถน้อยเคลื่อนตัวได้ดี
0: ค่ะ
1: เราก็มาลงที่ถนนเทพรัตน์ต้องลงข้างล่างถ้าจะต่อบุรพาวิถีมันจะเลยจุดกลับรถเมกะนะครับ
0: ค่ะ
1: พอลงมาก็ไม่มีปัญหาวิ่งได้เรื่อยๆพอถึงมากิโล 8นะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: จะเป็นจุดกลับรถจะเป็นจุดกลับรถเข้าเมกะแล้วไปส่งที่ไทยพัสดุ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก่อนที่จะขึ้นสะพานกลับรถเนี่ยตรงนั้นน่ะตรงคอแอ่งนั้นน่
0: ะ
1: จะท่วมสักมิดล้อดำนะมิดยางดำนะก็เลยยางดำขึ้นนิดหนึ่งทีนี้รถไฟฟ้าก็หลายคันเขาก็ไม่กล้าลุยใช่ไหมก็ต้องเบียดขึ้นข้างซ้ายข้างซ้ายมันน้ำจะตื้นกว่าข้างขวาพอขึ้นกลับรถได้ก็ไม่มีปัญหากลับลงมาเนี่ยสิครับคุณนัทย
0: า
1: เจอทะเลก็ทะเลเล
0: ยตรงหน้าไทยวัสดุใช่ไหมคะ
1: ใช่เลยทีนี้ผมเข้าไปส่งผู้โดยสารในไทยวัสดุก็ลุยเข้าไปคือร้อนตรงนั้นจะมีทางขึ้นพอดีหน้าขากลับเนี่ยจะมีทางขึ้นพอดีคือตรงที่บอกท่วมเป็นทะเลน้อยๆนั่นน่ะจะมีกลวยยางกับไม้เสียบไว้ตรงไหนที่เป็นหลุมก็จะมาทำสัญลักษณ์ไว
0: ้ค่ะ
1: ครับแต่ทีนี้กลวยยางเนี่ยโดนรถวิ่งแรงน้ำกระเพื่อมก็จะกระเพื่อมหนี
0: ค่ะ
1: คือตรงที่บอกท่วมเป็นทะเลน้อยๆนั่นน่ะจะมีกลวยยางกับไม้เสียบไว้ตรงไหนที่เป็นหลุมก็จะมาทำสัญลักษณ์ไว
0: ้ค่ะ
1: ครับแต่ทีนี้กลวยยาง

0: โทษว่าจะไปได้ถึงไหน
1: ขึ้นข้างบนเถอะ
0: ผมขึ้นข้างบนเลยไม่มีผู้โดยสารก็ยอม
1: ใช่เพราะว่าคือตอนนี้คือจะบอกว่าใครที่จะเดินทางนะถ้าเกิดว่าเป็นเส้นทางที่มีบนทางพิเศษทางด่วนอะไรผ่านเนี่ยขึ้นไปใช้ข้างบนเลยเพื่อความปลอดภัยนะคล่องตัวดีด้วยรถน้องอยู่ตอนนี
0: ้ครับอีกอย่างนึงก็คือฟรีด้วย
1: ค่ะใช่ใช่
0: ก็ไม่เสียตังค์ก็คิดว่ายังไงก็ขึ้นกลับไปแถวแถวคลองเตยจสร้อยท่วมไหมครับแถวนั้น
1: ไม่ท่วมค่ะตรงนี้ยังได้อยู่ค่ะ
0: งั้นเดี๋ยวผมก็ขึ้นไปลงแถวพระรามสี่นู่นน่ะ
1: ค่ะค่ะ
0: นะครับ
1: ค่ะ
0: ข้างบนข้างบนนี้คงไม่มีผู้โดยสารโบกครับผม
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ครับสวัสดี
1: สวัสดีค่ะเป็นเส้นทางทางด้านของถนนเทพรัตน์หรือว่าถนนบางนาตราดต้องยังมีน้ำอยู่แถวๆทางด้านของบางแก้วนะคะมีคุณผู้ฟังสอบถามมาทาง YouTube คุณเก่งถามว่าแถวๆเส้น5แยกลาดพร้าวอะไรอ่ะพอรถบ้างหรือเปล่าหมายถึงว่าน้ำระดับน้ำใช่ไหมคะอันนี้ตรวจสอบจากทางด้านของสำนักงานเขตจตุจักรค่ะแจ้งเมื่อตอนช่วง 8:50 นาทีบริเวณถนนพหลโยธินหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าตอนนี้ระดับน้ำลดลงแล้วนะคะเหลือน้ำท่วมขังเล็กน้อยแล้วก็เข้ามาทางด้านของลาดพร้าวตรงช่วงที่มาจากแยกลาดพร้าวมาทางด้านของลาดพร้าวซอย1ตรงจุดนี้เนี่ยระดับน้ำก็ลดลงแล้วนะคะลดลงอันนี้ตรงช่วงของลาดพร้าวซอย1มาทางด้านที่จะมุ่งหน้ามาทางแยกรัชดาลาดพร้าวตอนนี้เนี่ยการจราจรก็เคลื่อนตัวไปได้นะคะระดับน้ำลดลงแถวๆเมเจอร์แยกรัชโยธินเมเจอร์รัชโยธินตรงจุดนี้เนี่ยก็ยังมีน้ำท่วมเล็กน้อยแต่ว่าการจราจรนั้นสามารถสัญจรได้นะคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราจะไปติดตามอีกประเด็นหนึ่งพักเรื่องของน้ำท่วมไว้สักครู่เราไปรับลูกสาวแห่งชาติคนใหม่กันดีกว่าคุณบุษบงสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะก็ลูกสาวแห่งชาติเดินทางออกจากสหรัฐอเมริกาแล้วก็ล่าสุดเดินทางถึงที่จังหวัดภูเก็ตแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะก็แล้วท่าทางว่าจะเดินทางแล้วมันคงทำให้เหนื่อยนะ
1: เพ
2: ลียเพลียนะเพลียเพลียไปสักนิดนึงนะคะก็เน่พร้อมกับครอบครัวแล้วก็สมาชิกวงโอโซนก็ถึงภูเก็ตตอนช่วง10โมงเช้าที่สนามบินภูเก็ตนะ
1: คะ
2: ก็ในฐานะที่เป็นคนไทยคนแรกที่คว้าแชมป์รายการอเมริกาก็อตทาเลนต
1: ์ซี
2: ซั่นที่21นะคะโดยมีนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนายมนชัยตโนดนะคะซึ่งเป็นผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ตนะคะแล้วก็คุณยายบุญแก้วบุญเกิดนะซึ่งเป็นคุณยายของเน่เน่แล้วก็ญาติๆจากอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็มาให้การต้อนรับมีการชูป้ายกันอย่างคึกคักอบอุ่นกันเลยทีเดียวนะคะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้มอบผ้าพันคอโอท็อป3ผืนให้กับเน่เน่คุณพ่อแล้วก็คุณแม่เพื่อแสดงความยินดีและก็ต้อนรับกับภูเก็ตค่ะขณะที่เน่เน่แล้วก็ครอบครัวก็แวะไปถ่ายรูปกับผู้บริหารที่ให้การสนับสนุนนะคะอย่างทรูนะคะที่ท่าอากาศยานภูเก็ตก่อนที่จะขึ้นรถของทรูที่มารอรับอยู่ที่ตัวเมืองภูเก็ตเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมต้อนรับของจังหวัดตั้งในช่วงเย็นวันนี้นะคะคือตั้งแต่เวลา18:00 น.เป็นต้นไปเนี่ยภูเก็ตเนี่ยเขาจะจัดงานต้อนรับเน่เน่ที่คว้าแชมป์ACT นะคะโดยจะมีการจัดรถยนต์ EV นำเที่ยวเปิดประทุนนะคะของเทศบาลนครภูเก็ตแห่ไปรอบๆเมืองเก่าภูเก
1: ็
2: ตแล้วก็จะมาสิ้นสุดที่แยกชาร์เตอร์
1: ค
2: ่ะแล้วก็จุดนี้แหละค่ะเน่เน่แล้วก็น้องๆวงโอโซนจะแสดงดนตรีโชว์นะมี3เพลงแต่ก็ยังไม่รู้กันว่ามีเพลงอะไรบ้าง
1: เพลงที่ขึ้นบนเวทีที่เราก็ไม่ร
2: ู้นะชนะที่ชนะทั้งหมด
1: ที่ชนะประกวดทั้งหมดก็โชว์อีกทีน
2: ึ
1: ง
2: นะคะแล้วก็จะมีหน่วยงานต่างๆที่จะร่วมแสดงความยินดีกับเน่เน่ด้วยนะคะก็ลูกสาวชาติก็ดูเหนื่อยหน่อยนะ
1: หน้าแบบว่าเพลียๆเนาะแต่ว่าก็คือ
2: ใช่
1: เรื่องจริงๆตั้งแต่คือถ้าติดตามนะตั้งแต่น้องลงจากเวทีวันที่ประกวดมาน้องยังไม่ได้พักเลยนะหมายถึงว่าคือเดินสายแบบว่าคือมีคนขอ
2: ประเทศด้วยนะ
1: ใช่มีคนขอบคุณงานเลี้ยงต่างๆนานาอย่างเงี้ยน้องตลอด
2: ใช่ก็เนเน่ก็ขอบคุณคนไทยที่ให้การสนับสนุนด้วยนะคะ
1: ค่ะนะคะเนเน่จะกลับไปแสดงอีกไหมดิฉันกลัวว่า
2: แสดงแน่นอน
1: คือน้องอาจจะไม่มีเวลามากกว่าที่ไปคือใจคงอยากจะกลับไป
2: แต่เขาบอกยังไงเขาก็ไม่ทิ้งนะที่นี่ก็เจอสอดคล้องกับที่คุณพ่อบอก
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ไม่ว่าจะแปลอะไรเกิดขึ้นเนเน่ก็ยังเล่นที่ตลาดนาคา
1: ใช่
2: เหมือนเดิม
1: ก็คือจะได้
2: จะเป็น
1: ชาวต่างชาติจะได้ไปเจอ
2: ใช่แล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะมีคอนเสิร์ตกับพิเศษด้วยไงที่รัชมังคลาด้วยไง
1: อาจจะขึ้นโชว์ด้วยนะ
2: 25ปีโอ
1: พิเศษเหรอ
2: ใช่ไหมคะก็จะไปโชว์ด้วย
1: นะ
2: คะ
1: ได้ค่ะ

0: หมอที่ท่านรายงานไม่แม่อย่างเดียวจะหาว่าฉันตกข่าวน้ำท่วม
1: ไม่คือเรา
0: ต้องบ้านดิฉันเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่เปราะบางทางอารมณ์และความรู้สึกมาก
1: สะพานสูงนะเขตสะพานสูงยังจมน้ำอยู่ไหมตอนนี
0: ้เต็มที่ไม่ลดเลยด้วย
1: อะไรนะคะไม่ลดเลย
0: ไม่ลดเลยด้วย
1: กลัว
0: คนอื่นเขาลด
1: กลัวแพ้คนอื่น
0: เทศกิจชาก
1: ลัวแพ้คนอื่นใช่ไหม
0: เทศกิาหมู่บ้านนักกีฬาน้ำไม่ลดเลย
1: เขามีสระว่ายน้ำ
0: ไงยังต้องอยู่ศูนย์พักพิงกันต่อ
1: เขา
0: ศูนย์พักพิงก็ที่หน้าบ้านก็เป็นโรงเรียนสมโภชอะค่ะ
1: ก็เป็นหมู่บ้านนักกีฬาไงก็เลยออกมาว่ายน้ำกันหน่อย
0: ออกมา
1: พายเรือ
0: นักกีฬาดิฉันจะบอกให้ฟัง
1: เข้าใจ
0: มากเลย
1: แต่ว่าคือ
0: เขาลดกันหมดทำไมบ้านเราไม่ลด
1: คือ
0: ตรงมันหลังคลองหลังแล้วมันก็ติดคลองด้วยอ่ะก
1: ็
0: เลยทำให้ยากลำบาก
1: ตรงแถวบางกะปิอ่ะตรงนั้นน่ะน้ำยังสูงแบบสูงมากเลยนะตรงนั้น
0: เดี๋ยวมอเขาบอกตรงเดี๋ยวมอบางกะปิเนี่ยน้ำลึกนะคะแล้วเข้าไปจะสัตว์คลองจันเองด้วยก็นั่นก็หนักด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าทางโซนนู้นก็เป็นอุ้มน้ำชุ่มน้ำไว้เต็มที่ด้วยเช่นเดียวกันนะก็ทำให้พวกเราเนี่ยคือเราเจอน้ำท่วมตั้งแต่วันศุกร์ที่25วันนี้วันที่27แล้วน้ำไม่ลดเลยน้ำไม่ลดเลยนะคะแล้วก็ไอ้เงินเยียวยาที่ตอนนี้ประชาสัมพันธ์กันออกมาให้ทำอย่างนั้นให้ถ่ายรูปให้ทำนี้คือให้ใช้ชีวิตอยู่ให้ได้เนี่ยก็ยังลำบากแล้วเลยถ้าให้คอยเก็บภาพเก็บอะไรเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะมีโรคมากับน้ำด้วยหรือเปล่านะคะ
1: แล้วตอนนี้คือออกมาข้างนอกได้ไหมคะออกมาข้างนอกกันได้ไหมหมายถึงว่าม
0: ีแบบเดินทางก็มีรถทหารเขาไปรับคนจากบ้านออกมาอยู่ที่ศูนย์พักพิงแต่ว่าส่วนตัวดิฉันเองคุณแม่ป่วยคุณแม่ป่วยก็ต้องเราก็ต้องตัดสินใจว่าออกมาก่อนคือน้ำมันขึ้นสูงเรื่อยๆไงจนเราชะล่าใจไม่ได้เพราะว่าเรามีผู้สูงอายุที่เป็นลักษณะติดเตียงด้วยนะแล้วก็มีแผลด้วยก็อพยพออกมาก่อนก็ยังพอขับออกมาได้แต่ว่ารถติดมากวันศุกร์ที่ออกมาแล้วก็หลังจากนั้นคนอื่นเขาก็คนที่เขาเอาพยพออกมาไม่ได้หรือว่ายังห่วงทรัพย์สินภายในบ้านคือบ้านที่มันเป็นทาวน์เฮาส์ที่เป็น2ชั้นน่ะมันยังขึ้นอยู่ข้างบนได้แต่บ้านชั้นเดียวของหมู่บ้านนักกีฬาเนี่ยเต็มพื้นที่นะคะหนักมากนะยิ่งซอยลึกๆของหมู่บ้านนักกีฬาเนี่ยเต็มก็คือท่วมเต็มพื้นที
1: ่
0: นะท่วมเต็มพื้นที่ก็คือต้องนั่งรถทหารเท่านั้นน่ะ
1: ก็เห็น
0: น้องๆที่ทำร้านสะดวกซื้อก็ต้องนั่งรถทหารออกมาเนี่ยแล้วก็ถ่ายภาพไปเห็นว่าม
1: ีน้องที่รู้จักกันก็อยู่ในหมู่บ้านนักกีฬานี้เหมือนกันจริงๆก็คือเขาก็ลุยออกมาเหมือนกันก็เดินลุยออกมาเหมือนกันก็คือแบบว่าเขาก็คือจริงๆอ่ะเขาไม่ได้คนแถวนั้นหรอกแต่เนื่องจากว่าเขาไปทำงานแถวนั้นเขาเลยต้องไปหาที่อยู่แถวนั้นก็กลายเป็นผู้ประสบภัยไปตรงนั้น
0: ผู้ประสบภัยตัวจริงแล้วก็คือรถเมล์เข้าไปในหมู่บ้านเนี่ยมันยังได้ไงเพราะว่ารถเมล์ยังสูงเครื่องยนต์มันยังสูงอยู่แต่ว่าทั่วไปคือพอเราออกมาแล้วเราจะกลับเข้าไปเนี่ยคงไม่ได้แล้วเราก็ไม่รู้ว่าทรัพย์สินที่เราทิ้งไว้ทั้งหมดเนี่ยอย่างน้อยๆตู้เย็นไปแล้วล่ะ
1: ระดับน้ำประมาณไหนได้คะระดับ
0: เรียบร้อย
1: ประมาณไหน
0: ระดับน่าจะประมาณเหนือเข่า
1: เคยท่วมแบบนี้ไหมคะตอนปี54ท่วมอย่างนี้ไหม
0: 54มาไม่ถึงเรา54เราไม่ท่วมนะฝั่งนี้นะมาไม่ถึงเราแต่ปี330หรือรู้สึกปี3435เนี่ยจะถึงเราก็ไม่ถึงขนาดนี้
1: อัน
0: น
1: ั้
0: นตอนนั้นเรายังไม่ได้ทำถนนเขายังไม่ได้ทำถนนสูงด้วยนะยังเป็นถนนเก่าอยู
1: ่
0: ก็ยังไม่ถึงขนาดนี้คือตอนนี้หมู่บ้านกรุงเทพกีฬาเนี่ยมันทำถนนก็ขยาย4เลนซึ่งบางรายงานเขาก็บอกว่ามีการไปปิดเส้นทางน้ำด้วย
1: มันเป็น
0: ที่จะก่อสร้าง
1: เป็นไปได้ไหมว่าคือแบบ
0: ไม่ได้ระบายออก
1: จากเดิมเมื่อก่อนเนี้ยมันเคยมีจุดรับน้ำไงเดี๋ยวนี้พอมีหมู่บ้านมีขยายเลยทำให้จุดรับน้ำหายไป
0: ขยายถนนจุดรับน้ำหายไปหมดที่เคยเป็นคลองสองข้างทางก็ไม่มีแล้วไงมันกลายเป็นถมที่หมดถ
1: ึ
0: งจะวางท่อระบายน้ำแต่ว่าสร้างมันสร้างถนนยังไม่เสร็จไงเพราะฉะนั้นน้ำก็เลยไหลจากคลองเข้ามาท่วมหมู่บ้านเต็มที่แล้วเคยจำได้ว่าเราเคยมีข้อพิพาทกันระหว่างบ้านริมคลองกับบ้านในหมู่บ้านที
1: ่
0: คนในหมู่บ้านก็บอกว่าให้เอากระสอบทรายมากั้นให้คนที่อยู่ริมคลองท่วมไปอย่างเดียวแต่ไอเราก็บอกว่ามามันอย่างนี้มันก็ต้องท่วมด้วยกันมันไม่ใช่ว่าจะปล่อยให้มันเป็นแบบนี้พอวันนี้มาเจอคำว่าท่วมด้วยกันนะรู้เลยเพราะปกติแล้วอ่ะเขาจะติดเครื่องสูบน้ำไว้ที่กรุงเทพหมู่บ้านนักกีฬาซอย6ซอย5ซอย6ปีนี้ก็ไม่มีกระสอบน้ำที่เคยกั้นริมคลองก็ไม่มีแล้วอย่างนี้จะบอกว่าเตรียมความพร้อมได้ไงไม่มีความพร้อมอะไรเลย
1: โซนทางด้านของกรุงเทพกรีฑาโซนนั้นน่ะก็จะมีแบบหมู่บ้านใหญ่ๆที่แบบว่าผุดขึ้นมาเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหม
0: แต่ว่าตอนนั้นเขาเป็นกรุงเทพกรีฑาตัดใหม่ไง
1: หมายถึงว่าคือแบบว่าม
0: ัน
1: พอมีการขยายเมืองไปแล้วก็คือจุดที่แทนที่น้ำจะไปได้อะไรเงี้ยมันก็เลยไปกันไม่ได้
0: ปกติน้ำมันจะลงไปแล้วก็วิ่งออกคลองประเวศบุรีลมอะไรเงี้ยลงที่คลองสุเหร่าบ้านม้าก็ตอนนี้กลายเป็นน้ำจากคลองเข้ามาท่วมบ้านคนคือฝนน่ะมันตก ตกอยู่แล้วแล้วน้ำจากคลองเนี่ยไหลมาเต็มที่เลยนะแล้วก็น้ำจากท่อระบายน้ำที่ขยายถนนก็ยิ่งไปกันใหญ
1: ่
0: แล้วก็ที่อื่นเนี่ยเขาบอกว่าน้ำลดน้ำลดเราก็ถามว่าบ้านเราน้ำลดอย่างไม่ลด
1: อันนี้ก็ต้องมานั่ง
0: ก็เลยไม่รู้ว่าเนี่ยคือแต่ว่าเวลาเขาที่ระดับผู้บริหารของกทมเองนายกอะไรที่ไปเขาไปในพื้นที่ที่มันแห้งแล้วไงจริงๆอยากบอกว่าอย่าไปที่มันแห้งแล้วอ่ะช่วยไปดูแผนผังหน่อยซิว่าทำไมชุมชนตรงเนี้ยมันถึงระบายน้ำออกมาไม่ได้ทำไมน้ำมันถึงค้างอยู
1: ่แถวตรง
0: หยุดแล้ว
1: ตรงเคหะ
0: คือไปอย่าไปอย่าไปในช่วงที่แห้งเพราะฉะนั้นเวลาคนที่ไปตะโกนว่าไล่เนี่ยมันก็ต้องเข้าใจเขานักว่ามันเป็นยังไงจริงอันนี้ผู้จัดใจนะเพราะว่าทางด้านของผู้ว่ากทมเองก็ทำงานทั้งวันทั้งคืนเลยอ่ะไม่ได้พักเลยแต่มันเหมือนว่ามันงานยังไม่ตรงจุดหรือเปล่าคือมันไม่ใช่แค่การไลฟ์โชว์ไลฟ์อย่างเดียวนะว่าจะทำอย่างนั้นว่าจะทำอย่างนี้แต่ว่าภาพอื่นที่ว่าการเร่งระบายน้ำการตรงเส้นทางไหนที่มันเป็นเส้นทางที่ขวางทางน้ำไหลหรือเปล่านะคะกับขวางทางเส้นทางระบายน้ำด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดด้วยเช่นเดียวกัน
1: อัน
0: แห่งดิฉันก็เป็นเรื่องทางการเลยขึ้นมาเลยทีเดียวเมื่อกี้ยังคุยสนุกเรื่องที่ขึ้นมา
1: ไม่เพราะว่าจริงๆอ่ะก็ไม่ได้อยากให้แบบว่าเครียดกันนะเพราะว่าแต่ต้องยอมรับเพราะว่าคือหลายคนอ่ะบางคนอาจจะเคยอยู่ตั้งแต่เจอสถานการณ์ปี54แล้วบางคนไม่เคยเจอไงไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้อาจจะบางคนอาจจะโตไม่ทันหรือว่าเพิ่งเข้ามาอยู่กรุงเทพอะไรอย่างนี้
0: อย่าตั้งเป้าว่าอย่าเครียดคือคนที่ไม่ได้ว่านะคนที่ไม่เผชิญเหตุเองหรือว่าไม่เคยเจอเองอยู่ในเขาอยู่ในภาวะเลือกได้
1: อ
0: ่ะเขาก็จะไม่เครียดหรอกแต่สำหรับคนที่มันอยู่ในภาวะที่เลือกไม่ได้แล้วมันมีบางสิ่งบางอย่างที่เราต้องรับผิดชอบด้วยพอมันเจอกระแสน้ำที่มันมาแรงขนาดนี้คุณไม่เห็นต่อตาไม่สามารถจะทำอะไรได้เพราะน้ำก็ไหลถ้าเกิดเราไปช่วยกันสกัดไว้ก็มันก็จะเป็นเรื่องทะเลาะของคนในชุมชนอีกว่าไปปล่อยเขาบ้านเขาโดยจมน้ำแล้วก็ตัวเองรอดเหร
1: อ
0: แต่บางคนเขาก็บอกว่าบางทีเราก็ต้องรอดเหมือนกันเราจะไปเห็นใจเขาอย่างเดียวก็ไม่ใช่เพราะเขาก็ไม่เห็นใจเราเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เปราะบางมากแล้วมันก็เป็นเหตุแบบนี้ตลอดตอนนี้คนก็ไปอยู่ในศูนย์พักพิงที่โรงเรียนสมโภชกรุงนะคะที่ตรงใกล้กับสำนักงานที่ดินโปเวนะก็เยอะอยู่เหมือนกันหลายร้อยอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าทางด้านของเขตสะพานสูงเนี่ยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยนะคะที่พระราชทานพวกสิ่งของที่หลับที่นอนให้กับชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนด้วย
1: ค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเสียงจากคนที่เป็นผู้ประสบภัยหนึ่งในผู้ประสบภัยนะจะได้สะท้อนให้เห็นภาพชัดเจนนะอันนี้ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะ
1: ขอบคุณค่ะทางด้านของคุณบุษบงอยู่ที่หมู่บ้านนักกีฬาแล้วก็จมน้ำอยู่หลายวันแล้วด้วยนะแต่ว่าคุณบุษบงออกมาก่อนนะพาคุณแม่ออกมาก่อนส่วนคนอื่นยังจมน้ำแล้วก็เรื่องของความการให้การช่วยเหลืออะไรต่างๆตรงนี้เนี่ยคือตอนนี้เองเนี่ยหลายคนก็กำลังคิดหนักอยู่เหมือนกันว่าเป็นห่วงบ้านแล้วก็ข้าวของทรัพย์สินที่อยู่ภายในบ้านด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปพักกันก่อนค่ะ
2: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาคร
3: อุ้ย
2: จากสสส
4: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
5: อัมพลฟู้ด
6: นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าพึ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
7: ค่ะเทวดา

0: 30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน

0: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
1: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: คุณผู้ฟังคะมีสภาพการจราจรในถนนสุนทรโกษาฝั่งขาเข้านะคะที่มาจากบริเวณ5แยกนราธิวาสมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกคลองเตยมีคนแจ้งบอกว่าก่อนถึง3แยกคลองเตยเล็กน้อยค่ะมีหลุมขนาดใหญ่เนื่องจากว่ายางมะตอยบรรลุร่อนนะคะใน2ช่องทางซ้ายตอนนี้เราแจ้งไปทางด้านของศูนย์อมรินทร์ให้แล้วนะคะส่วนสภาพการจราจรในช่วงนี้เนี่ยยังคงเคลื่อนตัวได้นะคะทั้ง2ฝั่งเลยตอนนี้สภาพการจราจรในหลายๆเส้นทางนี้ไม่เป็นปัญหานะเนื่องจากว่าหลายๆคนยังอยู่ที่บ้านนะไม่ได้ออกมาใช้เส้นทางอยู่ในช่วงนี้เนื่องจากว่าเกรงเกี่ยวกับเรื่องของฝนฟ้ายังไว้ใจกันไม่ได้นะคะเนื่องจากช่วงของฝนเนี่ยมันยังไม่ถึงกับขาดเม็ดเลยซะทีเดียวยังลงมาไปปล่อยในบางจุดนะคุณเอกพลค่ะอยู่ที่ถนนแจ้งวัฒนะคุณเอกพลสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณนัตยา
0: ค่ะ
1: มารายงานสภาพการจราจรหน่อยนะครับ
0: ค่ะเชิญค่ะ
1: จากโรงเรียนบางเขนนะครับใช้ถนนแจ้งวัฒนะที่กาที่จะมุ่งหน้ามาออกวิภาวดีรังสิตนะครับตรงช่วงมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครขณะนี้น้ำยังท่วมสูงอยู่นะครับรถเล็กยังก็ผ่านมาได้อยู่ครับแต่ว่าต้องใช้เลนขวาสุดนะครับให้จัดเลนซ้ายกับเลนกลางนี้ปริมาณน้ำสูงมากครับ
0: สูงประมาณเท่าไหร่ได้คะที่เรา
1: น่าคาดด้วยสายตาก็ประมาณเกือบ50เซนนะครับ
0: โอ้ค่ะรถเล็กนี่ผ่านลำบากเลยใช่ไหมฮะนี
1: ่ก็ถ้าเป็นรถกระบะเล็กก็ยังพอผ่านได้นิดหน่อยครับแต่มอเตอร์ไซค์นี่ก็ต้องวัดเอาครับแล้วก็ฝั่งถ้าลงจากสะพานข้ามคลองบางบัวนะครับเพื่อมุ่งหน้าจะออกวิภาวดีเลยจากปากซอยแจ้งวัฒนะซอยหนึ่งไปก็ยังมีน้ำเพิ่มขายอยู่ครับแต่เข้ารถยังวิ่งได้ครับน้ำลดลงจากเมื่อวานเยอะครับ
0: ค่ะค่ะ
1: ก็บนสะพานข้ามคลองบางบัวทั้งสองฝั่งนะครับที่มาจากทางบางเขนที่จะมุ่งหน้าไปวิภาวดีแล้วก็จากทางฝั่งวิภาวดีที่จะมุ่งหน้ามาเวียนบางเขนในช่องกลางประชาชนนำรถส่วนตัวขึ้นมาจอดบนสะพานนะครับและความระมัดระวังด้วยครับ
0: ค่ะค
1: ่
0: ะ
1: ก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าเมื่อวานน้ำท่วมสูงและมีรถใช้เต็มหน้าจะได้มีป้ายที่เป็นหล่นอยู่ครับ
0: ค่ะ
1: ประมาณสักเก็บ10ป้ายครับหล่นอยู่กลางน้ำก็เลยเก็บมาตอนนี้ผมเก็บมาไว้รวมๆกันอยู่ตรงทางขึ้นรถไฟฟ้า BTS ตรงบันไดเลื่อนนะครับฝั่งรัชพัฒน์ครับ
0: ค่ะทางขึ้นสถานีตรงนี้สถานีอะไรนะฮะสถานีราชพัฒน์พระนคร
1: รถไฟฟ้าราชพัฒน์พระนครครับ
0: อืมค่ะ
1: สายสีชมพูครับ
0: ฝากไว้ตรงนั้นเหรอคะ
1: ไม่พอดีผมเอาไว้ตรงด้านข้างบันไดเลื่อนนะครับตรงบันไดทางขึ้นเลื่อนมันจะมีเป็นแผ่นกั้นอยู่ผมก็เลยไปวางเรียงไว้ประมาณ8ป้ายครับ
0: อ๋อค่ะ
1: ด้านข้าง
0: ค่ะ
1: เพราะว่าน่าจะหล่นจากเมื่อวานนะเพราะเมื่อวานนี้ฝนตกหนักแล้วก็รถใช้เยอะมากครับ
0: มีได้ถ่ายรูปไว้มั้งไหมคะ
1: ถ่ายไว้อยู่ครับ
0: ค่ะถ้าเกิดว่าถ่ายไว้ไงถ้าเกิดส่งเข้ามาทางจสร้อยก็ได้เดี๋ยวจะช่วยประชาสัมพันธ์เผื่อใครแบบว่าช่วงเวลานั้นที่ผ่านไปเกิดป้ายทะเบียนหล่นแล้วก็แบบจะได้ดูว่า
1: ใช
0: ่ค่ะที่ลายของที่จสร้อยอะค่ะ
1: พอดีผมไม่มีลายแต่ว่าในเฟซผมน่าจะส่งไปได้ในเฟซของ Facebook ของจสร้อย
0: อ๋อได้ค่ะ
1: น่าจะส่งไปแล้วครับเพราะว่าส่งไปน่าจะประมาณ12นาฬิกาเศษนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นเป็นในหัวข้อไหนครับ
0: ค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ทางเจ้าหน้าที่ทางฝ่ายออนไลน์เขาดูอีกทีหนึ่งจะได้ประชาสัมพันธ์เพราะบางคนเนี่ยเมื่อวานเนี่ยทางจสร้อยรับแจ้งมาบอกว่าแผ่นป้ายทะเบียนหล่นหลายจุดเลยทีเดียวแล้วก็อาจจะมีตรงส่วนตรงนี้ด้วยเขาจะได้มาตรวจสอบดูว่ามีป้ายของเราหรือเปล่านะคะ
1: ครับก็ประมาณ8ป้ายครับแต่ว่าเป็นป้ายทะเบียนกรุงเทพก็ประมาณตอน5ป้ายครับแล้วก็ป้ายอยุธยา2อีกป้ายนึงก็เป็นของการจังหวัด3ใบครับ
0: อ๋อมีต่างจังหวัดด้วยค่ะค่ะได้ค
1: ่
0: ะ
1: สภาพตอนนี้อากาศตอนนี้ก็คือฝนเริ่มตกมาเป็นปอยนะครับท้องฟ้าไม่ขึ้นแล้วครับ
0: โอ้ค่ะค่ะ
1: ก็ตอนนี้ถ้าใครจะเดินทางนะครับตอนนี้มีรถของทหารกองทัพบกครับนำรถ6ล้อขนาดใหญ่มาวิ่งรับส่งอยู่นะครับเป็นช่วงๆครับ
0: ค่ะค่ะก็คือถ้าเกิดใครจะเดินทางก็สามารถที่จะโบกรถได้เนาะตรงนี้เขาวิ่งอยู่ตรงช่วงไหนไปไหนคะ
1: วิ่งผมไม่แน่ใจวิ่งมาน่าจะมาจากทางลาดพิเศษนะครับ
0: ค่ะ
1: ออกมาทางเส้นเตี้ยวันนั้นแต่ผมไม่แน่ใจว่าเขาจะไปส่งถึงตรงไหนแต่ไม่ออกเส้นวิภาวดีครับ
0: ค่ะค่ะได้ไม่เป็นไรค่ะ
1: ผมไม่บอกได้เลยนะครับแต่ว่ารถประจำทางก็จะมีแต่ว่าจะนานหน่อยครับเนื่องจากว่าปัญหาน้ำท่วม
0: ได้ค่ะครับ
1: มีอะไรจะสอบถามเพิ่มเติมได้ไหมครับ
0: ค่ะไม่มีแล้วค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็ ในส่วนของสภาพการจราจรอย่างที่คุณเอกพลบอกนะตรงแถวๆเส้นแจ้งวัฒนะที่มาจากทางวงเวียนหลักสี่ในช่วงนี้เนี่ยที่จะมุ่งหน้ามาที่มาจากแยกหลักสี่มุ่งหน้าเข้ามาทางวงเวียนหลักสี่ในช่วงนี้ยังมีน้ำท่วมอยู่นะคะรถขนาดเล็กนี้ไม่ควรผ่านแล้วก็รวมถึงรถจักรยานยนต์ด้วยส่วนแจ้งวัฒนะช่วงที่ในพื้นที่ของสภ.ปากเกร็ดนะตอนนี้เนี่ยสภาพการจราจรล่าสุดเมื่อตอนช่วงเที่ยงตั้งแต่ตรงบริเวณแยกทางเข้าเมืองทองธานีไปจนถึงสะพานข้ามคลองประปายังมีน้ำท่วมสะสมอยู่บนพื้นผิวการจราจรค่อนข้างสูงทั้งสองฝั่งเลยนะคะไม่แนะนำรถเล็กนี่ไม่แนะนำเลยนะรถเล็กรถจักรยานยนต์ยังสัญจรไม่แนะนำให้สัญจรในช่วงเวลานี้นะคะส่วนทางด้านของฝั่งถนนศรีสมานตอนนี้ระดับน้ำลดลงแล้วนะคะไม่มีน้ำท่วมขังในเส้นทางทางด้านของถนนศรีสมานแล้วนะคะส่วนจุดอื่นๆนะคุณผู้ฟังอย่างเช่นทางด้านของในพื้นที่ของจตุจักรตอนนี้สำนักงานเขตจตุจักรนะคะที่เขามีการอัปเดตระดับน้ำในเขตพื้นที่ของจตุจักรเดี๋ยวที่ฉันดูเพิ่มเติมนะสำหรับรถที่ใช้เส้นทางถนนรัชดาในช่วงเวลานี้นะคะสภาพตรงช่วงของถนนรัชดาหน้าศาลอาญาทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ขาออกตอนนี้เนี่ยระดับน้ำลดลงแล้วนะคะแต่ว่าคือเมื่อตอนประมาณสัก3ชั่วโมงที่ผ่านมานี่มีฝนลงมาตกแต่ว่ายังน้ำยังไม่มีการท่วมขังอยู่บนถนนนะคะแล้วก็สำหรับที่พหลโยธินช่วงบริเวณแยกเกษตรตอนนี้ก็ยังมีระดับน้ำ อยู่ประมาณสัก20เซนได้นะคะรถขนาดเล็กนี้เริ่มผ่านกันได้แล้วนะคะที่ตรงบริเวณทางแยกเกษตรพอดีเลยค่ะส่วนตรงช่วงของบริเวณถนนพหลโยธินประมาณซอยพหลโยธิน32นะตอนนี้ระดับน้ำก็ยังสูงอยู่ประมาณสักเข่าได้นะประมาณนั้นน่าจะอยู่ที่ประมาณ20-30เซนได้ประมาณนี้ถ้าเกิดว่าใครผ่านไปเส้นทางไหนแล้วก็มีการจราจรยังมีน้ำท่วมขังอยู่เพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะคะทางหมายเลขโทรศัพท์1137แล้วก็ดอกจัน1808ค่ะช่วงนี้ไปพักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 13:00 น.กับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเร่งประสานการบินไทยแก้ปัญหาพนักงานภาคพื้นขัดแคลนกระทบการให้บริการเที่ยวบินทั้งขาเข้าและขาออกสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าทาให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
4: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
3: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
4: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
7: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิชี้แจงกรณีได้รับข้อร้องเรียนจากผู้โดยสารสายการบินไทยเกี่ยวกับการที่เที่ยวบินขาออกล่าช้ารวมถึงผู้โดยสารเที่ยวบินขาเข้าต้องใช้เวลารอรับสัมภาระเป็นเวลานานโดยตรวจสอบแล้วพบว่าสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ส่งผลกระทบต่อการเดินทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการภาคพื้นของบริษัทการบินไทยทำให้เจ้าหน้าที่บางส่วนไม่สามารถเดินทางเข้ามาปฏิบัติงานได้กำลังเจ้าหน้าที่ภาคพื้นไม่เพียงพอต่อการให้บริการประกอบกับรถลำเลียงสัมภาระของบริษัทการบินไทยบางส่วนขัดข้องส่งผลกระทบต่อกระบวนการปฏิบัติงานภาคพื้นทั้งการให้บริการเที่ยวบินขาออกและการขนถ่ายสัมภาระของเที่ยวบินขาเข้าและผู้โดยสารขาเข้าต้องรอรับสัมภาระนานกว่าปกติรวมถึงมีสัมภาระตกค้างจากหลายเที่ยวบินทั้งนี้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้เร่งประสานการบินไทยให้เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ภาคพื้นโดยเร็วพร้อมเร่งซ่อมแซมรถลำเลียงสัมภาระที่ขัดข้องและจัดหาอุปกรณ์ทดแทนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประกาศแจ้งข้อมูลแก่ผู้โดยสารเพื่อให้ผู้โดยสารได้รับทราบสถานการณ์และข้อมูลการรับสัมภาระสำหรับผู้โดยสารที่ยังไม่ได้รับสัมภาระการบินไทยได้จัดให้ผู้โดยสารกรอกแบบฟอร์มแจ้งสัมภาระล่าช้าเพื่อใช้ในการติดตามและประสานการรับส่งมอบสัมภาระและสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ Lost and Found ของการบินไทยณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ทั้งนี้จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเร่งประสานแก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุดและมาติดตามที่ทางข่าวในสัปดาห์หน้ากับคุณธีตารีสายสว่างครับ
3: วันที่28กันยายนนี้ 8:00 น.นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปี2569ณบริเวณเสาธงหน้าตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลและยังต้องติดตามสถานการณ์น้ำในหลายพื้นที่หลังฝนตกต่อเนื่องหลายวันและเริ่มลดลงตามคาดการณ์ของหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยยังต้องเร่งช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ประสบอุทกภัยรวมทั้งความคืบหน้าการบริหารจัดการน้ำในเขื่อนต่างๆด้านนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ย้ำกรมชลประทานพร้อมร่วมมือกทม.เร่งแก้ปัญหาระบายน้ำลดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครเผยเตรียมชงครม.พิจารณาโครงการระบายน้ำชัยนาทป่าสักอังคารที่29กันยายนนี้รัฐบาลเดินหน้าประกันภัยพิบัติให้ประชาชนวงเงิน 15,500 ล้านบาทคุ้มครองที่อยู่อาศัยประมาณ30ล้านหลังพร้อมกับคุ้มครองชีวิตจากน้ำท่วมวาตภัยและแผ่นดินไหวระยะเวลาคุ้มครอง1ปีเริ่มต้น1ตุลาคมนี้สำนักงานประกันสังคมแจ้งเลื่อนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมทั่วประเทศจากเดิมวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้ออกไปเป็นวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม69เหตุจากฝนตกน้ำท่วมหลายพื้นที่ทั่วประเทศโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 ขยายเวลา2เดือนเตรียมเปิดให้ลงทะเบียนยืนยันรับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งแต่1ตุลาคมถึง15ตุลาคมนี้ใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน69โดยสามารถใช้สิทธิ์ได้ 1,000 บาทต่อ2เดือนและไม่เกิน200บาทต่อวันต่อคนจิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: รักสามัคคีกันไว้ประเทศไทยจะเข้มแข็งมั่นคง
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา14นาฬิกาอิทคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
5: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
7: การประปานครหลวงขานรับนโยบายมหาดไทยทำทันทีเดินหน้าโครงการน้ำดื่มสะอาดเพื่อชุมชนเปิดจุดให้บริการน้ำดื่มสะอาดได้มาตรฐานครอบคลุมชุมชนศาสนสถานโรงเรียนและหน่วยงานราชการเพื่อช่วยลดรายจ่ายยกระดับคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีให้ประชาชนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

รากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ช่วงนี้เรากลับมาเดินทางกันต่อค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้นะคะสำหรับสภาพการจราจรหลายๆคนอาจจะสอบถามเข้ามานะว่าเส้นทางทางด้านของถนนวิภาวดีรังสิตตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะทางสน.วิภาวดีโดยงานศูนย์ควบคุมจราจรวิภาวดีรังสิตได้มีการอัปเดตสถานการณ์บนถนนวิภาวดีนะคะตอนช่วง 12:00 น.ตอนนี้เนี่ยยังมีจุดที่มีน้ำท่วมสูงอยู่ก็คือช่วงตั้งแต่แยกหลัก4ไปทางด้านของด่านแจ้งวัฒนะไปทางโรงงานยาคูนะคะฝั่งข้ามคลองบางบัวถนนวิภาวดีฝั่งขาเข้าช่วงเป็นระยะทางประมาณ5กิโลได้นะคะตอนนี้ระดับน้ำยังสูงอยู่รถเล็กนั้นไม่สามารถผ่านได้ค่ะส่วนการจราจรทางเจ้าหน้าที่เนี่ยแนะนำนะคะบอกว่าถ้าเกิดว่าต้องการที่จะเดินทางผ่านบริเวณดังกล่าวให้ขึ้นไปใช้บนทางยกระดับดอนเมืองโทเวเลยนะคะเพื่อความสะดวกส่วนวิภาวดีรังสิตบริเวณอื่นนะยังสามารถสัญจรได้ตามปกตินะคะแล้วก็ย้ำกันอีกครั้งนึงนะคะจุดที่ยังมีน้ำท่วมสูงอยู่ก็คือช่วงจากทางด้านของเป็นวิภาวดีรังสิตฝั่งขาเข้ามาจากแยกหลัก4มุ่งหน้ามาทางด้านของด่านแจ้งวัฒนะมาตรงบริเวณโรงงานยาคูนะคะจุดนี้ยังมีระดับน้ำสูงอยู่ระยะทางประมาณ5กิโลเมตรด้วยกันนะคะรถเล็กถ้าเกิดว่าไม่มีความจำเป็นก็คือใช้บนทางโทเวไปเลยนะคะทางด้านล่างวิ่งไม่ได้นะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยพอเลยจากจุดที่มีน้ำท่วมสูงมาเนี่ยส่วนจุดอื่นๆก็ใช้การได้ตามปกตินะคะแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทางกองบังคับการตรวจจราจรก็มีการประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะว่าถ้าหากว่าคนที่ต้องการที่จะเคลื่อนย้ายรถนะต้องการที่จะเคลื่อนย้ายรถสามารถแจ้งไปได้ที่หมายเลขโทรศัพท์1197ได้เลยนะคะโดยแจ้งชื่อแล้วก็สถานที่แล้วก็หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับหลังจากน้ำลดทางด้านของกองบังคับการตรวจจราจรก็จะมีรถยกจากบกจรเนี่ยเข้าไปดำเนินการช่วยทำการเคลื่อนย้ายโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะอันนี้เป็นการให้การช่วยเหลือในส่วนของประชาชนนะที่ต้องการทำการเคลื่อนย้ายรถนะคะก็ลองติดต่อเข้าไปได้เลยที่หมายเลขโทรศัพท์1197นะแล้วก็ที่หน้า YouTube Live ตอนนี้ที่เห็นอยู่นี่ก็เป็นจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่บนถนนวิภาวดีนะคะเป็นวิภาวดีฝั่งขาเข้าช่วงที่ยังมีระดับน้ำท่วมก็คือตรงบริเวณแยกหลัก4มาทางด้านของด่านแจ้งวัฒนะมาโรงงานยาคูนะคะจุดนี้ระยะทางประมาณ5กิโลเมตรได้ก็รถเล็กไม่แนะนำให้ผ่านทางด้านของถนนวิภาวดีด้านล่างให้วิ่งไปทางด้านของบนทางโทเวขึ้นไปทางด้านบนได้เลยนะเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยบนทางยกระดับโทเวยังให้บริการไม่เก็บค่าบริการนะเป็นการชั่วคราวนะเพื่อเป็นการบรรเทาในส่วนของผู้ที่ประสบอุทกภัยอยู่ในช่วงนี้นะคะนอกเหนือจากเส้นทางทางด้านของถนนวิภาวดีแล้วเนี่ยในส่วนอื่นของคนที่มีบ้านเรือนอยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการถนนศรีนครินทร์ก็ยังเป็นอีกจุดหนึ่งนะคะที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่บนถนนด้วยเช่นเดียวกันนะอย่างตรงช่วงของศรีนครินทร์ที่มาจากทางด้านของจากแยกศรีเทพามุ่งหน้าไปทางด้านของการไฟฟ้าสมุทรปราการในช่องทางซ้ายเนี่ยยังมีระดับน้ำท่วมสูงอยู่นะคะเป็นเส้นทางทางด้านของถนนศรีนครินทร์ตั้งแต่แยกศรีเทพามุ่งหน้าไปทางด้านของแยกการไฟฟ้าสมุทรปราการคือยังมีน้ำท่วมขังอยู่รถประเภทแบบรถยกสูงรถกระบะอะไรอย่างเงี้ยยังใช้การได้แต่รถเล็กๆเลยเดี๋ยวไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าอันนี้เนี่ยบางจุดจะมีน้ำสูงด้วยหรือเปล่านะคะก็เลยแบบไม่อยากจะแนะนำถ้าเกิดว่าใครที่จะมีความจำเป็นต้องผ่านตรงจุดทางด้านของช่วงศรีเทพามุ่งหน้าไปทางด้านของการไฟฟ้าสมุทรปราการคือก็ยังพอลุยไปได้นะคะถ้าเกิดว่ามีความจำเป็นจริงๆแต่ก็ต้องย้ำเตือนนะว่ามีระดับน้ำยังสูงอยู่เหมือนกันประมาณสัก 15-20 เซนติเมตรได้นะคะเป็นทางด้านของถนนศรีนครินทร์นะคะแล้วก็ในพื้นที่สมุทรปราการหลายๆจุดเลยนะยังมีนอกจากบนถนนแล้วเนี่ยก็ยังมีตาม หมู่บ้านต่างๆเนี่ยก็ยังมีระดับน้ำสูงระดับน้ำนี่ถ้าจะให้บอกถึงระดับน้ำว่าสูงประมาณไหนนี่คิดว่านะน่าจะอยู่ที่ประมาณสักมากกว่า50เซนขึ้นไปอะค่ะบางจุดนี่ถึงน่าจะถึงเอวได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีใครอยู่ในบริเวณที่น้ำท่วมสูงแบบนี้นะสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือมาได้เหมือนกันนะถ้าเกิดว่ามีจุดที่แบบมีคนผู้สูงอายุมีเด็กทารกอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่ยังติดค้างอยู่ในบ้านก็แจ้งกันเข้ามาได้นะคะในขณะเดียวกันที่ทางด้านของท่านผู้ว่าสมุทรปราการก็ได้มีการลงพื้นที่นะคะที่บริเวณแยกศรีเทพาคุณสุภมิตรชินศรีค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเองเนี่ยก็ลงไปที่บริเวณแยกศรีเทพาไปติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำนะคะแล้วก็ได้มีการประเมินระดับน้ำในส่วนตรงนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีการประสานก็คือประสานกันมาตลอดละค่ะแล้วก็จะไปเร่งระบายในส่วนของน้ำเพื่อบรรเทาผลกระทบของประชาชนในพื้นที่นะคะโดยที่ตรงบริเวณสถานีเป็นสถานีสูบน้ำนะคะตรงช่วงของบริเวณหน่วยระบายน้ำในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการเองเนี่ยเขาก็กำลังเร่งเดินเครื่องสูบน้ำเพื่อระบายน้ำออกนอกพื้นที่แล้วก็หากว่ามีฝนตกลงมาเพิ่มอีกนะคะก็จะได้เป็นการรองรับน้ำที่จะตกลงมาแล้วก็ระบายน้ำที่ท่วมขังอยู่นะคะโดยที่สถานีสูบน้ำปากตะครองเนี่ยมีเครื่องสูบน้ำขนาด15ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็เครื่องสูบน้ำขนาด3ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคือตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเครื่องสูบน้ำที่ตรงช่วงของถนนสุขุมวิทออกไปที่เป็นแนวที่มีสถานีสูบน้ำตลอดเนี่ยเขาเปิดเครื่องสูบน้ำกันอย่างเต็มที่นะคะกำลังเร่งในส่วนของการสูบน้ำตอนนี้เนี่ยรวมกำลังสูบน้ำที่แต่ละสถานีสูบน้ำที่เขาเปิดเดินเครื่องอยู่เนี่ยมากกว่า100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเลยนะคะเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการถ้าเกิดว่าน้ำในตรงช่วงของสมุทรปราการตรงส่วนนี้ดึงออกไปแล้วก็จะช่วยทำให้น้ำในพื้นที่ทางด้านของตรงของศรีนครินทร์ตรงนี้ก็จะลดระดับลงด้วยนะคะแต่ก็มีสิ่งหนึ่งที่น่าแปลกนะคุณผู้ฟังที่ในพื้นที่สมุทรปราการหลายๆจุดยังมีน้ำท่วมสูงใช่ไหมคะแต่ในทางเพจของเพจข่าวสารเมืองปราการค่ะเขามีการโพสต์ภาพบอกว่ามีสมาชิกเพจเนี่ยส่งภาพมาบอกว่าเมื่อตอนช่วงเที่ยงน้ำทะเลแห้งแต่น้ำในคลองยังเต็มอยู่นะในพื้นที่สมุทรปราการน้ำทะเลแห้งแต่ว่ายังมีน้ำในคลองเนี่ยยังเต็มอยู่เลยนะคะก็เป็นไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันไปอุดตันเดินคือน้ำมันไปตันอยู่ที่ไหนทำให้การระบายน้ำลงไปนี่มันไปไม่ได้นะในขณะที่น้ำทะเลเนี่ยแห้งอยู่แห้งลดระดับไปเลยนะมองเห็นแบบว่าพื้นทรายของที่ทะเลของที่พื้นที่สมุทรปราการนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะในพื้นที่ทางด้านของสวนหลวงเองตรงอ่อนนุชตรงนี้เนี่ยก็มีน้ำท่วมขังด้วยนะโอ้โหแถวๆทางด้านของถนนอ่อนนุชนี่จากแยกศรีนุชมาทางด้านของสะพานคลองสันเจ้าตรงช่วงของปากซอยอ่อนนุช39ยังมีระดับน้ำท่วมสูงอยู่นะคะแยกศรีนุชมาทางด้านของสะพานคลองสันเจ้าช่วงปากซอยอ่อนนุช39ระดับน้ำท่วมสูงรถเล็กควรหลีกเลี่ยงนะคะแล้วก็จากช่วงของอ่อนนุช39มาทางด้านของบิ๊กซีอ่อนนุชระดับน้ำลดลงแล้วค่ะใช้งานได้ตามปกติที่อ่อนนุช17นะทางเข้าไปแยกตลาดกระเทียมระดับน้ำยังสูงอยู่นะคะแต่เราถ้าเกิดว่าเลี้ยวไปออกทางด้านของพัฒนาการ20รถเล็กใช้งานได้นะคะแต่ถ้าเกิดเลี้ยวไปทางด้านของพัฒนาการ30ระดับน้ำยังท่วมสูงอยู่ควรหลีกเลี่ยงนะคะ ส้นทางฐานะของสุขุมวิท77หรือว่าอ่อนนุชเนี่ยก็จะมีน้ำสูงอยู่ตรงช่วงน่าจะเป็นช่วงปลายๆที่ไปทางด้านของแยกศรีนุชนะคะส่วนทางฝั่งที่มาทางด้านของทางแยกอ่อนนุชที่จะมาออกสุขุมวิทช่วงนี้เนี่ยระดับน้ำลดลงแล้วนะคะในขณะเดียวกันค่ะที่ภายในซอยพัฒนาการ65อันนี้ระดับน้ำยังท่วมสูงอยู่เลยนะคะก็บอกว่าระดับน้ำนี่ประมาณสักเกือบเอวได้ประมาณนั้นแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ของทางการไฟฟ้าเนี่ยมาอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนก็จะมีเรื่องของรถที่มารับส่งมาให้บริการคอยรับประชาชนที่อยู่ทางด้านในนะออกมาทางด้านนอกก็ใช้รถของการไฟฟ้าเนี่ยแหละที่มีความสูงก็สามารถสัญจรได้ในจุดที่มีน้ำท่วมสูงๆอยู่นะคะก็โซนทางด้านของพัฒนาการศรีนครินทร์แถวๆทางด้านตั้งแต่กรุงเทพกรีฑามาทางพัฒนาการกรุงเทพกรีฑาเข้ามาที่ลำสาลีแยกบางกะปิจุดนี้เนี่ยยังมีน้ำสูงอยู่นะคะอย่างที่ถนนพัฒนาการพัฒนาการที่มาจากแยกคลองตันมุ่งหน้าไปทางด้านของสะพานข้ามคลองสะแกระดับน้ำยังท่วมสูงทั้งสองฝั่งแล้วก็พัฒนาการจากคลองสะแกมาถึงพัฒนาการ35ใช้งานได้รถเล็กเนี่ยใช้งานผ่านได้นะคะแล้วก็พัฒนาการที่มาจากทางด้านของพัฒนาการ35มุ่งหน้าแยกพัฒนาการก็มีน้ำท่วมสูงทั้งสองฝั่งระดับน้ำที่สูงสุดก็อยู่ตรงแถวๆประมาณหน้ามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตแล้วก็หน้าโลตัสพัฒนาการนี่เป็นฝั่งที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกพัฒนาการนะระดับน้ำบอกว่าสูงประมาณระดับเอวเลยนะจนมาถึงที่บริเวณแยกพัฒนาการซอยพัฒนาการ20ค่ะมาถึงทางด้านของแยกกระเทียมเลี้ยวออกไปทางด้านของอนุ17ระดับน้ำลดลงแล้วแต่ก็ยังสูงอยู่นะคะที่ตรงช่วงของแยกตลาดกระเทียมอนุ17มุ่งหน้าไปออกทางพัฒนาการ30น้ำท่วมสูงอยู่รถเล็กควรหลีกเลี่ยงค่ะพัฒนาการ32ตอนนี้ใช้งานได้ตามปกติแล้วนะคะแล้วก็แยกพัฒนาการมุ่งหน้ามาทางอ่อนนุชใช้งานได้ตามปกติแต่ว่ายังมีน้ำท่วมขังเล็กน้อยค่ะก็เป็นจุดที่มาอัปเดตเส้นทางกันให้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะเราไปกันที่นายแพทย์แท้จริงสิริพานิชการเลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับนะคะคุณหมอแท้จริงสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับนาเดียครับ
0: ค่ะ
1: คุณผู้ฟังสบายนะครับ
0: ค่ะ
1: วันนี้ก็หนักหน่อยนะเมื่อวานหนักกว่านะโอ้โห
0: ค
1: ่ะที่ต้องไปไหนว่าครับอยู่บ้านก็หนักแล้วครับ
0: อ
1: าจารย์
0: ค่ะ
1: นะครับนี่ขนาดน้ำขนาดนี้นะยังมีผู้เสียชีวิตบนท้องถนนเลยนะนาเดีย
0: ค่ะ
1: น้อยนิดนึงเพราะว่าฝนตกก็คงไม่ออกมากับขี่รถเลยมากมายขนาดนั้นก็ยังมีผู้เสียชีวิต10คนนะครับเมื่อวานนี
0: ้
1: ลอยมาทั่วประเทศ
0: 10
1: ชีวิตที่หลายสถานีไม่รายงานเลยนะ
0: เ
1: พราะว่าเขาหมดไปช่วยน้ำท่วมกัน
0: อ๋อค
1: ่ะพวกกู้ภัยก็คงมีงานนะครับต้องไปช่วยคนที่เสียหายจากงานหรือเอาข้าวปลาไปส่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เรื่องนี้ก็เลยไม่ค่อยมีคนรายงานเท่าไหร่นะครับก็ไม่เป็นไรขนาดไม่ได้เลยตอนนี้ยังขึ้น10เลยนะ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวมาดูภาพรวมนิดนึงของเดือนนี้26วันนี้รายงานเข้ามาทั้งหมด764ชีวิตนะครับ
0: ค่ะ
1: เสียไปบนท้องถนนทั่วประเทศภาพรวมของปีนี้ยังไม่ได้9เดือนปีนี้ขึ้นไป 9,227 ชีวิตนะนี่คือคนในประเทศไทยนะครับที
0: ่
1: สูญเสียไป 9,000 กว่าคนนะเยอะนะครับเยอะมากเทียบกับปีที่แล้ว 8,953 ชีวิตปีนี้มากกว่าปีที่แล้วตอนนี้274ชีวิตนะครับ274ชีวิตนะครับเมื่อในกรุงเทพเมื่อวานไม่มีรายงานเพราะว่ารถคงไม่ได้ออกมาวิ่งเท่าไหร
0: ่
1: แม้แต่อย่าง
0: ครับ
1: แต่ยอดมันก็ขึ้นไปถึง564ชีวิตก็ชี้เฉลี่ยวันละ2ชีวิตนะครับนี่เป็นความสูญเสียที่เรายังต้องรอนโยบายจากรัฐบาลนะไม่ใช่เราเดินทางด้วยความปลอดภัยทุกคนก็อยากออกจากบ้านแล้วได้กลับบ้านทุกคนนะใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ตอนนี้ประมาณ35คนต่อวันนะครับออกจากบ้านไปไม่ได้กลับเลย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เสียชีวิตอยู่บนท้องถนนทั้งที่ยังมีสุขภาพบางคนสุขภาพแข็งแรงเลยนะ
0: ค่ะ
1: นะครับไม่ได้เจ็บป่วยอะไรเลยแต่ออกไปแล้วก็ไม่ได้กลับเลยครับไม่ได้อยากเป็นเรื่องที่น่าเสียดาย จริงจริงมันป้องกันได้ถ้าเรามีนโยบายที่ดีพอ
0: ค่ะ
1: ก็ฝากอาสมัครด้วยครับขอบคุณมากครับ
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะก็เป็นรายงานเรื่องของอุบัติเหตุนะคะทั่วประเทศนะคะไม่ใช่เฉพาะในส่วนของเมื่อวานนี้แต่อย่างที่คุณหมอแท้จริงบอกค่ะว่าเนื่องจากว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะมีเรื่องของน้ำท่วมในหลายพื้นที่คือฝนตกตั้งแต่ตอนช่วงวันศุกร์ใช่ไหมคะพอวันเสาร์ระดับน้ำท่วมสูงเนี่ยทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยอะไรต่างๆเนี่ยก็จะออกมาให้การช่วยเหลือประชาชนรวมถึงเส้นทางหลายๆเส้นทางที่น้ำท่วมอยู่เนี่ยรถก็สัญจรไม่ได้พอรุ่งขึ้นอีกวันนึงเป็นวันเสาร์คนที่เข้าไปกลับบ้านแล้วเนี่ยก็คือไม่ออกมาจากบ้านไม่ใช้เส้นทางทางด้านของถนนหนทางต่างๆนะคะก็เลยทำให้อุบัติเหตุในกรุงเทพมหานครเนี่ยลดน้อยลงเนื่องจากว่าคนมาใช้รถใช้ถนนน้อยลงแต่ก็ยังมีอยู่นะคะในส่วนของอุบัติเหตุน่าจะเป็นในโซนแบบทางต่างจังหวัดที่เวลาเกิดอุบัติเหตุแล้วก็มีความรุนแรงมากขึ้นด้วยนะคะท่านผู้รองผู้กับจราจรสน.มักกะสันค่ะท่านพันตำรวจโทเวนิชต่อสกุลนะคะเพิ่มเติมให้ถนนเพชรบุรีทั้งขาเข้าและขาออกในระดับน้ำตอนนี้เนี่ยยังสูงอยู่ประมาณ30เซนติเมตรตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจทยอยยกรถที่จอดเสียออกจากพื้นที่แล้วก็ตอนนี้มีฝนตกลงมาปล่อยๆด้วยนะคะถนนเพชรบุรีทั้งฝั่งขาเข้าและขาออกตั้งแต่ตรงช่วงของบริเวณแยกอโศกเพชรไปเลยนะคะตั้งแต่แยกอโศกเพชรไปจนถึงแยกคลองตันในช่วงนี้เนี่ยยังมีระดับน้ำในเส้นทางอยู่ประมาณสัก30เซนติเมตรได้นะเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่จะใช้เส้นทางทางด้านของถนนเพชรบุรีหลีกเลี่ยงเลยนะคะไม่สามารถสัญจรได้ตั้งแต่ฝั่งขาเข้าเนี่ยก็คือยาวไปตั้งแต่ทางด้านของแยกคลองตันไปจนถึงทางอโศกเพชรนะทั้งไปทั้งกลับเลยนะคะแล้วตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปเพิ่มเติมเรื่องของสภาพอากาศตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะไปติดตามกับทางด้านของกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาคุณรุ่งไพลินกองแยกศรีนะคะคุณรุ่งไพลินสวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะเชิญค่ะ
2: ค่ะณตอนนี้เองนะคะก็ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยยังคงมีฝนเล็กน้อยสลับปานกลางอยู่นะคะก็ทางด้านเขตดอนเมืองสายไหมคลองสำวานะคะมีบุรีหนองจอกและกระบังค่ะสะพานสูงพระเวศส่วนหลวงบางกะปิดินแดนห้วยขวางนะคะจอมทองตลิ่งชันนะ
0: คะ
2: ก็มีกลุ่มฝนในหลายๆพื้นที่นะคะเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือค่
0: ะ
2: ก็วันนี้เองนะคะก็คาดว่าจะมีเข้ามาได้เรื่อยๆนะคะแล้วก็ในเรื่องของฝนตกหนักเนี่ยอาจจะมีได้บางแห่งนะคะเพราะว่ากลุ่มฝนทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยก็เคลื่อนตัวเข้ามาปกคลุมทางด้านพื้นที่กรุงเทพเองและภาคกลางเองนะคะ
0: ค่ะก็คือแต่กลุ่มฝนเนี่ยมันจะคือพัดออกไปใช่ไหมคะไม่ได้วนเหมือนก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะ
2: ค่ะไม่ได้วนแล้วค่ะเนื่องจากว่าตัวการที่ทำให้ฝนแช่ฝนวนอยู่ในช่วงก่อนหน้านี้ค่ะตอนนี้ก็เคลื่อนตัวออกไปอยู่ทางชายฝั่งประเทศเมียนมาแล้วก็แถวอ่าวมัตตบันนะคะแต่ว่าก็ยังคงส่งอิทธิพลอยู่หมายถึงว่ายังส่งผลให้ฝนเราเนี่ยเยอะอยู่นะคะรวมถึงว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยก็พัดเข้ามานะคะพัดปกนำความชื้นเข้ามาปกคลุมทำให้ช่วงนี้ค่ะบริเวณพื้นที่กรุงเทพเนี่ยก็ยังคงมีฝนเยอะอยู่นะคะแล้วก็คงฝนตกหนักเนี่ยยังมีได้อยู่ค่ะแต่ว่าความรุนแรงเนี่ยก็จะเบาลงกว่าในช่วงที่ผ่านมาค่ะ
0: ค่ะค่ะแล้วแบบนี้เนี่ยมันจะสถานการณ์แบบนี้มันจะอยู่แบบนี้อีกประมาณสักกี่วันได้คะ
2: ค่ะก็คาดการไว้ว่าวันพรุ่งนี้ค่ะก็จะดีขึ้นแต่ก็ยังคงมีอยู่การกระจายตัวยังคงค่อนข้างดีอยู่ค่ะแต่ว่าจะค่อยๆดีขึ้นตามลำดับค่ะแล้วก็ช่วงที่29ค่ะในระยะ7วันนี้
0: ค
2: ่ะฝนก็ยังคงมีอยู่แต่ว่าการกระจายตัวจะน้อยลงค่ะ
0: ค่ะกลุ่มที่อยู่ทางด้านของทางตะวันตกโซนทางด้านของกาญจนบุรีราชบุรีแถบนี้เป็นยังไงบ้างคะ
2: ตอนนี้ตอนนี้นะคะในหลายๆพื้นที่เนี่ยกลุ่มฝนเนี่ยพัดปกคลุมเป็นบริเวณกว้างเลยนะคะทิศทางการเคลื่อนตัวก็คือเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งก็จะเข้ามาทางนครปฐมนะคะรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลค่
0: ะ
2: แต่ว่ากลุ่มฝนที่อยู่ทางด้านภาคตะวันออกเนี่ยไม่ได้เคลื่อนตัวเข้ามาทางกรุงเทพค่ะเคลื่อนตัวออกไปค่ะ
0: อ๋อค่ะค่ะตรงกลุ่มที่อยู่ตะวันตกนี่มีโอกาสที่จะเข้ามาในกรุงเทพไหมคะช่วงบ่ายเย็น
2: ค ใช่ค่ะมีโอกาสที่จะเข้ามาค่ะเพราะว่าลมที่พัดเนี่ยก็เป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดนำกลุ่มฝนตรงนี้ค่ะเคลื่อนเข้ามาได้อยู่แล้วค่ะปกคลุมในพื้นที่บริเวณอ่ะจังหวัดนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครค่ะพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลค่ะ
0: ค่ะแต่ว่าเป็นฝนที่ไม่ได้หนักใช่ไหมคะ
2: ค่ะณตอนนี้นะคะยังไม่เห็นกลุ่มฝนหนักนะคะเป็นกลุ่มฝนเบาสลับกลุ่มฝนเบาถึงปานกลางนะคะแต่ว่าถ้าเขาตกต่อเนื่องหรือว่าเขาตกแค่อยู่จุดหนึ่งอะค่ะก็จะทำให้ถึงปริมาณที่มีฝนตกหนักได้ค่ะ
0: อ๋อค่ะค่ะตอนนี้ก็คือตอนณขณะนี้ก็คือในพื้นที่กรุงเทพมหานครเองโดยภาพรวมก็คือเป็นฝนกระจายอยู่ไม่ได้แช่อยู่ที่บริเวณไหนนะคะ
2: ใช่ค่ะเป็นฝนกระจายค่ะมีการเคลื่อนตัวออกไปค่ะยังไม่มีฝนตกหนักได้ค่ะ
0: อ๋อค่ะค่ะตอนนี้ก็คือตอนณขณะนี้ก็คือในพื้นที่กรุงเทพมหานครเองโดยภาพรวมก็คือเป็นฝนกระจายอยู่ไม่ได้แช่อยู่ที่บริเวณไหนนะคะ
2: เป็นฝนกระจายค่ะมีการเคลื่อนตัวออกไปค่ะยังไม่เห็นกลุ่มฝน

0: นี้เนี่ยยังมีกลุ่มยังมีฝนอยู่นะคะช่วงบ่ายๆก็ยังมีฝนตกแบบเนี้ยตกสลับกันไปสลับกันมานะคะเพราะว่าเป็นกลุ่มฝนที่กระจายอยู่ในเรดาร์ที่เห็นอยู่ทาง YouTube ตอนนี้เนี่ยเราจะสังเกตเห็นได้เลยนะคะจะเป็นกลุ่มฝนที่กระจายอยู่ในพื้นที่ทางด้านของกรุงเทพมหานครในบางจุดนะแล้วก็จะมีแถบทางด้านของปทุมธานีสมุทรปราการก็มีนะคะแล้วก็ทางด้านซ้ายมือของหน้าจอเนี่ยก็จะมีอีกกลุ่มนึงที่เป็นเขียวๆอยู่เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่มาจากทางด้านของตะวันตกแล้วก็จะมีโอกาสที่จะพัดเข้ามาในกรุงเทพมหานครกรุงเทพชั้นในตรงส่วนตรงนี้เนี่ยในช่วงบ่ายๆวันนี้บ่ายๆเย็นๆนะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะแล้วก็คือตอนนี้เนี่ยเอาณขณะนี้เลยเนี่ยเรียนมองออกไปข้างนอกเหมือนกับว่าทางด้านของโซนเข้าไปทางด้านแถวๆราชดำริแถวข้างจะบอกว่าตรงส่วนไหนแถวส่วนลุ่มแถวพระราม4แถวเนี้ยน่าจะมีฝนลงมาอีกระลอกหนึ่งหรือเปล่าไม่แน่ใจนะก็เมื่อสักครู่นี้ก็มีตกลงมาแต่ตอนนี้เนี่ยตรงคลองเตยก็ตกลงด้วยตกมีฝนตกด้วยเหมือนกันนะคะคือมองไม่ค่อยชัดเหมือนกันว่าตรงใกล้ๆเนี่ยมีตกหรือเปล่าแต่ไกลๆนี่น่าจะมีฝนอยู่เพราะเห็นแบบขาวน่าจะเป็นกลุ่มฝนนะอ่ะเดี๋ยวเรายังต้องติดตามกันต่อไปนะคะเรื่องของสภาพอากาศในช่วงนี้ยังมีฝนอยู่จนถึงเนี่ยดิฉันว่าถึงสิ้นเดือนเลยนะเพราะเมื่อสักครู่บอกว่าประมาณแถวๆวันที่29-30เนี่ยก็น่าจะยังมีฝนอยู่พรุ่งนี้28แล้วนะคะยังต้องเกาะติดอยู่เรื่องของสถานการณ์เรื่องของฟ้าฝนอยู่ในช่วงเวลานี้นะคะอ่ะแล้วค่ะเดี๋ยวตอนนี้ก่อนที่เราจะไปพักกันเดี๋ยวขอดูเรื่องของสภาพการจราจรคุณพ่อน้องบีเพิ่มเติมเข้ามานะคะบอกว่าที่ถนนวัดบางบ่อตำบลบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการในช่วงของโรงพยาบาลบางบ่อมาทางด้านของวัดบางบ่อตอนนี้เนี่ยรถเคลื่อนตัวไปได้ช้าเนื่องจากว่ามีน้ำท่วมขังนะคะตั้งแต่โซนเทพารักษ์ถนนรัตนราชบางบ่อคลองด่านมีน้ำท่วมสูงประมาณ50เซนเลยนะคะเป็นพื้นที่ทางด้านของบางบ่อระดับน้ำสูงประมาณ50เซนนะคะตั้งแต่เทพารักษ์ถนนรัตนราชบางบ่อคลองด่านคือถ้าเกิดเป็นรถเล็กถ้าจะลุยก็ต้องวัดใจกันล่ะเพราะว่าระดับน้ํา50เซนแบบนี้ขอเป็นรถกระบะหรือว่าเป็นรถแบบยกสูงหน่อยน่าจะดีกว่านะคะมีคุณผู้ฟังสอบถามเข้ามาคุณล่องเที่ยววันหยุดที่มีนะอันนี้เป็นชื่อ YouTube เขานะคะถามว่าจะเช็คเส้นทางจากกรุงเทพเช็คเส้นทางจากกรุงเทพทางไหนได้บ้างครับมีเว็บไซต์อัปเดตเรียลไทม์ไหมนะคะคือถ้าเกิดว่าเช็คเส้นทางตลอดดูตอนนี้เนี่ยลองเข้าไปทางแมปก็ได้นะทางแมปทาง Google อะค่ะ Google Map อันเนี้ยก็จะเป็นเรื่องของสภาพการจราจรได้แล้วก็จะมีสัญลักษณ์มีเครื่องหมายว่าจุดไหนที่มีน้ำท่วมขังน้ำท่วมขังนะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นกล้องถ้าเป็นกล้อง CCTV ณขณะนี้เนี่ยกล้อง CCTV ของกรุงเทพมหานครเองน่าจะขัดข้องอยู่เพราะว่าดูไม่ได้นะจะดูได้ก็จะเป็นกล้องของทางด้านของบนทางพิเศษบนมอเตอร์เวย์สาย9สาย7อย่างเงี้ยก็ยังดูได้อยู่นะโอ้แถวประเวศมีฝนตกลงมาอีกแล้วนะคะแถวช่วงทับช้างมีฝนตกลงมาค่อนข้างที่จะหนักทีเดียวนะคะแถวตรงช่วงของต่างระดับตรงทับช้างตอนนี้มีฝนตกลงมาอีกตรงโซนตรงนี้นะคะอ่ะก็เพิ่มเติมกันให้ทราบนะคะสำหรับใครที่กำลังใช้เส้นทางอยู่ณขณะนี้แล้วก็เมื่อสักครู่นี้ตรงแถวทับช้านะแถวตรงช่วงละกระบังก็ฝนตกหนักเหมือนกันนะคะณขณะนี้แล้วก็มีผู้มาใช้เส้นทางกันค่อนข้างที่จะเยอะบนมอเตอร์เวย์สาย7แล้วก็สาย9ใครที่จะเดินทางไปต่างจังหวัดก็วันนี้เขาก็ยังยกเว้นค่าผ่านทางเป็นการชั่วคราวนะเป็นการยกเว้นค่าผ่านทางแบบเฉพาะกิจนะสามารถใช้เส้นทางทางพิเศษตรงนี้เดินทางไปทางด้านของทางตะวันออกได้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักตรงนี้สักครู่นะคะ
1: แกไปเที่ยวทะเลกัน
2: ไม่เอาอ่ะ
1: งั้นไปคาเฟ
2: ่ไม่อยาก
1: ไปกินหมูกระทะ
2: กลัวอ้วน
1: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมทูอาร์ตแล้วแหละ แลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวย

0: ้มเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
1: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: โยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
2: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
3: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
1: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
3: ใช้แอปของกาตาร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกาตาร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
4: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

ฝุ่นควัน PM 2.5 มลพิษทางอากาศที่กำลังบั่นทอนชีวิตของคนใช้รถใช้ถนนกรมทางหลวงห่วงใยสุขภาพปอดของทุกคนจึงเร่งดำเนินการมาตรการลดฝุ่นบนทางหลวงด้วยการฉีดพ่นน้ำบนผิวจราจรนำรถบรรทุกน้ำออกพรมถนนและเกาะกลางพร้อมทำความสะอาดและเก็บเศษดินบริเวณพื้นที่ที่กำลังก่อสร้างรวมถึงปล่อยฝอยละอองน้ำความดันสูงบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางทุกแห่งเพื่อให้ผู้ใช้ทางทุกคนหายใจได้สะดวกขึ้นปลอดสะอาดปลอดมลพิษเมื่อใช้ทางหลวงสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง

0: คุณผู้ฟังคะช่วงนี้มาอัปเดตเส้นทางกันนะคะถนนลาดพร้าวตั้งแต่ช่วงบิ๊กซีลาดพร้าวนะคะก็น่าจะประมาณซอยลาดพร้าว71ไปทางด้านของแยกบางกะปิตอนนี้เนี่ยรถยังไม่สามารถใช้เส้นทางตรงนี้ได้นะคะเนื่องจากว่ายังมีระดับน้ำท่วมสูงอยู่ตั้งแต่ตรงช่วงของไปลาดพร้าวฝั่งขาออกนะตั้งแต่พื้นที่ตรงช่วงของลาดพร้าว71ออกไปแล้วก็ในพื้นที่ทางด้านของถนนพหลโยธินตั้งแต่บริเวณแยกเกษตรมาถึงทางซอยพหลโยธิน 49/1 หรือตรงสะพานข้ามคลองบางบัวตอนนี้เนี่ยระดับน้ำยังท่วมขังสูงอยู่นะคะแต่ว่ารถเนี่ยยังพอสัญจรผ่านไปได้นะคะรถขนาดเล็กนี้คือรถเก๋งปกติเนี่ยก็คือวิ่งในเลนขวาสุดชิดขวาสุดได้นะคะส่วนเลนทางด้านของเลนกลางเลนซ้ายนี่ก็ให้รถยกสูงหรือว่ารถใหญ่เขาเล่นผ่านได้แต่ว่ายังมีระดับน้ำท่วมสูงอยู่ณขณะนี้นะคะซึ่งทางด้านของสำนักงานเขตจตุจักรเองเขาก็มีการลงพื้นที่แล้วก็สำรวจเส้นทางต่างๆอยู่ตลอดเลยนะดูว่าตรงจุดไหนที่ระดับน้ำลดลงแล้วรถสามารถสัญจรผ่านได้ก็จะแจ้งเพิ่มเติมกันให้นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะทางด้านของการรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะเขามีการประชาสัมพันธ์ก่อนหน้านี้เนี่ยทางด้านของรถไฟสายเหนือเขามีการปิดการบริการในเส้นทางทางด้านของสายเหนือนะล่าสุดมีการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมมา เมื่อตอนช่วง 9:30 นที่ผ่านมาค่ะบอกว่าตอนนี้สถานการณ์น้ำท่วมในเส้นทางรถไฟสายเหนือตอนนี้คลี่คลายแล้วนะคะทางการรถไฟก็ได้มีการดำเนินการตรวจสอบเส้นทางการเดินรถให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้วนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกแล้วก็เพิ่มความมั่นใจในการเดินทางการรถไฟก็แนะนำให้ผู้โดยสารติดต่อข้อมูลเดินทางผ่านทางด้านของ Train Tracking System นะคะระบบติดตามขบวนรถของรถไฟของการรถไฟนะคะเพื่อใช้ประกอบการวางแผนแล้วก็ตรวจสอบสถานะการเดินทางแล้วก็ตอนนี้นะคะถ้าเกิดใครไม่มั่นใจยังไงสอบถามก่อนก็ได้เลยทางการรถไฟแห่งประเทศไทยที่หมายเลขโทรศัพท์1690ในเส้นทางสายเหนือเขา เปิดเดินรถตามปกติแล้วนะคะแต่ว่ายังมีจุดที่เขาที่ปิดให้บริการด้วยนะคะเดี๋ยวเรากลับมาเพิ่มเติมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยขอไปเพิ่มเติมกรณีที่มีข่าวบอกว่ามีจระเข้หลุดในพื้นที่จังหวัดสระแก้วนะข้อเท็จจริงเป็นยังไงบ้าง นะคะตอนนี้ดิฉันมีสายของคุณพรหมพัฒน์สอนลิ้มตระกูลค่ะหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้วนะคะสวัสดีค่ะหัวหน้าคะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ฟังที่รับฟังจอฟร้อยทุกท่านนะคะดิฉันอยู่ในพื้นที่จังหวัดสระแก้วนะคะขออนุญาตรายงานเรื่องสถานการณ์ที่ทางพื้นที่ทุกที่ให้ความกังวลและก็เป็นห่วงเป็นใยชาวสระแก้วนะคะในเรื่องของจระเข้ที่หลุดออกจากฟาร์มเลี้ยงจระเข้จำนวน4ตัวซึ่งปัจจุบันขออนุญาตดำเนินค่ะปัจจุบันเนี่ยเราสามารถจับน้องได้แล้วนะคะจำนวน3ตัวค่ะและเราก็ยังมีทีมชุดเฝ้าติดตามน้องนะคะอย่างเต็มที่นะคะเพื่อที่จะนำน้องกลับมาในพื้นที่นะคะอีก1ตัวเท่านั้นเองค่ะ
0: ค่ะจระเข้ที่หลุดมานี่ตามภาพนี้ตัวค่อนข้างใหญ่มันจะไซส์นี้ทั้งหมดเลยไหมคะที่หลุดออกมาอีกตัวนึงที่ยังเหลืออยู่ที่เราตามยังตามอยู่
1: มันมีหลายไซส์ค่ะขออนุญาตมันมีหลายไซส์ค่ะม
0: ัน
1: มีไซส์เล็กไซส์ใหญ่ค่ะแต่ใหญ่ก็ไม่มากค่ะตามภาพเนี่ยก็จะอยู่ประมาณแค่2เมตรแล้วก็มีเมตรนึงค่ะตรงนี้เป็นในหลายไซส์นะคะ
0: ค่ะ
1: การตรวจสอบเนี่ยเราตรวจสอบกับฟาร์มจระเข้แล้วนะคะนับจำนวนแล้วเนี่ยหลุดมา4ตัวตอนนี้นำน้องกลับเข้าพื้นที่ได้แล้ว3ตัวเหลือเพียง1ตัวนะคะซึ่งจากการที่ผู้ฟังนะคะทางสื่อสารออนไลน์ก็ดีนะคะที่มีความกังวลและเป็นห่วงคนสายแก้วนะคะตรงนี้จะขอบคุณค่ะที่ร่วมด้วยช่วยกันแจ้งข้อมูลข่าวสารนะคะทีนี้เราติดตามค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็ดีนะคะท่านรัฐมนตรีท่านเจเศษก็ดีนะคะสั่งในพื้นที่ของจังหวัดสระแก้วติดตามน้องแทบจะสแกนทุกพื้นที่เลยค่ะ
0: ค่ะค่ะหัวหน้าคะจระเข้นี่เขาหลุดมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
1: จระเข้เนี่ยหลุดมารู้สึกจะเมื่อวานนี้เองนะคะซึ่งพอหลุดมาเนี่ยไม่ครบถึง24ชั่วโมงเราก็สามารถจับตัวแรกได้นะคะแล้วก็พอต่อจากนั้นเนี่ย ไม่เกิน48ชั่วโมงแล้วก็จับเพิ่มนำน้องกลับเข้ามาได้นะคะอีก2ตัวตอนนี้ได้3ตัวแล้วหรืออีกแค่ตัวนึงนะคะที่เรากำลังจะตามน้องกลับมาได้ค่ะ
0: จุดที่เราไปตามจับกลับมาได้เนี่ยอยู่ไกลจากฟาร์มจระเข้ที่เขาหลุดมาไหมคะ
1: ไม่ไกลค่ะไม่ไกลค่ะอยู่ที่คลองใหญ่ก็คือคลองพระสะทึงอยู่ไม่ไกลจากพื้นที่ที่น้อง อยู่เดิมอยู่แล้วค่ะปกติน้องอยู่ในฟาร์มพอหลุดออกไปน้องก็อยู่วนเวียนอยู่แถวนั้นค่ะไม่ได้ไกลเพราะว่าเราจับได้มีภายใน24ชั่วโมงอยู่แล้วค่ะถ้าเกิดใช้เวลานานเนี่ยเราคงจะจับน้องไม่ได้ค่ะแล้วตอนนี้ในพื้นที่ของสระแก้วก็ยังมีฝนตกนะ
0: คะ
1: ก็ในเรื่องของเส้นทางเองก็ดีฝากทางจสร้อยนะ
0: คะ
1: ในส่วนของสายทางที่จะเข้าสู่จังหวัดสระแก้วนะ
0: คะ
1: ตอนนี้นะคะรถเล็กเนี่ยก็ในเส้น359นะคะก็สามารถผ่านได้เลนหนึ่งนะ
0: คะ
1: เฉพาะเส้น359แต่เส้น33นะคะที่ท่านจะมาจากปาจีนเนี่ยเข้ามาสู่ตัวเมืองสระแก้วเนี่ยอันนี้ผ่านไม่ได้นะคะขออนุญาตใช้เส้นทางเลี่ยงไปทางเขาหินซ้อนเส้น359แต่ถ้ายังไงขออนุญาตตรวจสอบนะคะเรื่องของเส้นทางผ่าน1784นะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะ
0: คะ
1: เราจะรายงานในเรื่องของเส้นทางนะคะที่จะเข้าสู่ตัวเมืองสระแก้วค่ะเพื่อที่จะคลายกังวลพี่น้องว่าเอ๊ะจังหวัดสระแก้วเนี่ยได้ข่าวมาว่าเส้นทาง2เส้นทางเนี่ยปิดนะคะตอนนี้สถานการณ์นะคะก็น้ำในพื้นที่ด้านบนก็คือทางเขาชะกันเนี่ยก็เริ่มลดลงนะคะก็แต่ก็ยังส่งผลกับอำเภอเมืองสระแก้วอยู่นะคะตรงนี้ก็ขออนุญาตการเดินทางจะเข้ามาสู่จังหวัดสระแก้วขอให้โทรศัพท์ติดต่อสอบถามไม่ทราบเลขหมายใดก็โทร1784ได้เลยค่ะ
0: ค่ะค่ะเส้นทางที่บอกว่าระดับน้ำท่วมสูงคือทางหลวงหมายเลข33เนี่ยระดับน้ำประมาณเท่าไหร่ได้อะคะ
1: โอ้สูงค่ะเส้นนี้นะคะก็คือระดับน้ำสูงประมาณเกือบ2เมตรนะคะในบางจุดนะคะตรงช่วงโค้งหนองปัญหาอำเภอสาราลำดวนค่ะตรงนี้ต้องขอความให้ท่านเนี่ยหลีกเลี่ยงเส้นทางเลยบางทีมีเจ้าหน้าที่เนี่ยบอกว่าอย่าลงไปอย่าผ่านไม่ได้แต่บางท่านก็คิดว่ารถตัวเองผ่านได้แต่สุดท้ายเนี่ยก็ผ่านไม่ได้ก็ต้องช่วยเหลือกันออกมานะคะอันนี้ก็เมื่อเจ้าหน้าที่เนี่ยประชาสัมพันธ์มีป้ายเส้นเทือกมีป้ายแจ้งเตือนค่ะบอกเส้นทาง
0: ค่ะ
1: ขอให้เชื่อเจ้าหน้าที่นะคะอย่าฝ่าฝืนนะคะ
0: มันเป็นระยะทางประมาณเท่าไหร่ได้อะค่ะระยะทาง
1: ประมาณ400-500เมตรค่ะ
0: อ๋อ400-500เมตรแต่ว่าน้ำมันสูงมาก
1: ใช่น้ำมันเชี่ยวค่ะต้องขออนุญาตเป็นน้ำป่าไหลหลากค่ะในพื้นที่จังหวัดสระแก้วค่ะซึ่งในส่วนนี้มันไหลป่าออกมาจากคลองพระสะทึงนะ
0: คะ
1: แล้วมันก็จะไหลไปสู่พื้นที่ของจังหวัดปราจีนบุรีต่อไปค่ะ
0: ค่ะค่ะท่านหัวหน้าคะขออนุญาตกลับไปถามเรื่องของจระเข้นิดนึงจุดที่คาดว่าจระเข้จะลงไปนี่มันจะอยู่ตรงบริเวณไหนคะ
1: อ๋อตรงเขาชะกันนี่ก็จะอยู่ในพื้นที่ต้องขออนุญาตว่าตรงนาวาฟาร์มเนี่ยมันห่างไกลจากคลองพระสะทึง
0: ะ
1: นะคะซึ่งมันมีระยะห่างกันอยู่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ตรงนี้มันก็จะอยู่ในพื้นที่ใกล้ๆบริเวณฟาร์มนี่แหละค่ะเพราะว่าจุดตัวพบล่าสุดเนี่ยเราก็พบอยู่บริเวณแถวพื้นที่ของฟาร์มเลี้ยงนะคะตอน4 ทุ่ม
0: อืมค่ะส่วนตรงนี้นี่คือคนของทางฟาร์มเขาก็ออกมาช่วยกันตามหาใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะที่นี่เราส่งมีทีมอสของจังหวัดนะคะมีทีมชลบของจังหวัดค่ะแล้วก็มีในส่วนของผู้ชีพกู้ภัยมูลที่ร่วมกันหลายชุดในการแต่งพื้นที่สแกนนะคะ
0: ค่ะแต่อันนี้เนี่ยคิดว่าไม่ได้ลงไปถึงตรงคลองพระสะพึงนะคะ
1: มันอยู่ห่างไกลกันอยู่ค่ะ
0: ค่ะค่ะเขาอยู่3ตัวที่จับได้อยู่ตามหนองน้ำตามพงหญ้าหรือยังไงคะเขาซ่อนตัวอยู่ใน
1: มีตามหนามนอกหนองน้ำแล้วก็พงหญ้าอยู่ใกล้ๆกับฟาร์มที่น้องอยู่เดิมอยู่แล้วค่ะ
0: ค่ะค่ะอย่างนี้เนี่ยตัวคนเลี้ยงเขาที่ฟาร์มเขาให้ข้อมูลไหมว่าก่อนที่เขาจะหลุดมาเนี่ยเขาแบบมีกินอาหารอะไรไปบ้างหรือยังเขาต้องออกมาละหาอาหารกินเองไหมหรือว่ายังไง
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ตรงนี้ทางพื้นที่ทางฟาร์มเนี่ยเขาก็มีในเรื่องของการเลี้ยงอาหารทุกวันอยู่แล้วนะคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้ค่ะ
0: ค่ะเราได้เข้าไปดูไหมคะว่าเขาหลุดมาได้ยังไงอะค่ะ
1: ตรงนี้นะคะก็คือเนื่องจากว่ามีน้ำเพิ่มมากขึ้นนะคะ
0: ค่ะ
1: ก็เลยเพิ่มเข้ามาในพื้นที่นะคะ
0: ค่ะเลยทำให้4ตัวนี้หลุดออกมาจากตรงที่เป็นฟาร์มเลี้ยงออกมาใน
1: ใช่ค
0: ่ะแล้วล่าสุดนี่คือทางฟาร์มเองเขาได้มีการป้องกันเพิ่มเติมอะไรไหมคะ
1: ก็มีค่ะตอนนี้เขาก็มีในการเพิ่มในเรื่องของแนวพันธุ์ก้านที่ชัดเจนนะคะแล้วก็มีการเก็บน้องไว้อย่างดีค่ะไม่ให้หลุดออกมาแน่นอนค่ะ
0: ค่ะมีจระเข้อยู่ในฟาร์มเยอะไหมอะคะ
1: ก็ประมาณนึงค่ะในส่วนนี้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ก็เชื่อมั่นได้ค่ะว่าตอนนี้เก็บจระเข้เรียบร้อยค่ะเพราะว่าทางในพื้นที่เองชุมชนเองผู้นำชุมชนก็ดีอันนี
0: ้
1: ช่วยกันอย่างเต็มที่นะคะอันนี้ไม่ต้องเป็นห่วงในเรื่องของน้องที่จะหลุดมานะค
0: ะ
1: เพราะว่าระดับน้ำของอำเภอเขาชะกันเนี่ยก็เริ่มลดลงนะคะ
0: ค่ะในฟาร์มตรงจุดที่แบบว่าน้ำมันท่วมทำให้จระเข้หลุดมานี่มันประมาณสักระดับน้ำเท่าไหร่ได้อะคะ
1: ก็ประมาณเมตรหนึ่งค่ะ
0: เมตร
1: ที่จระเข้สามารถออกมาได้นะคะเมตรหนึ่งจากพื้นที่กั้นที่ทำให้จระเข้เนี่ยออกมาได้ค
0: ่ะค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยชาวบ้านจะต้องทำยังไงเผื่อถ้าเกิดว่าอยู่ในจุดที่อาจจะเสี่ยงว่าจะไปเจออีกหนึ่งตัวที่ยังตามกันไม่ได้ตรงนี้ค่ะ
1: ก็เกิดมีการพบเห็นจระเข้นะคะก็ขอให้แจ้งนะคะผู้นำชุมชนในท้องถิ่นท้องที่นะคะช่วยกันนะคะในส่วนนี้นะคะช่วยภาครัฐนะคะแล้วเราก็ช่วยร่วมช่วยกันในพื้นที่ได้ด้วยค่ะก็คือขอรับประสานได้ตลอดเวลาค่ะทุกในเรื่องของจระเข้ค่ะ
0: ค่ะก็คือถ้าเกิดว่าเจอนี่ไม่ต้องทำอะไรก็คือรีบไปแจ้งกับทางด้านของกำนันผู้ใหญ่บ้านได้เลยนะจะได้ประสานให้หน่วยงานเข้าไปจับอีกทีนึงนะคะ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะหัวหน้าค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ค่ะ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณค่ะสว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะตัวค่อนข้างที่จะใหญ่เหมือนกันนะขอบคุณมากค่ะทางด้านของหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้วนะคะคุณพรมพัชสอนลิ้มตระกูลนะจะบอกว่าตัวระเข้ตัวค่อนข้างที่จะใหญ่อยู่เหมือนกันนะคะ4ตัวหลุดออกมาตอนนี้ตามจับกลับมาได้แล้วนะคะ3ตัวยังเหลืออีก1ตัวนะคะที่ยังไม่เจอตัวจุดที่เขาหลุดออกมาเนี่ยมันจะหลุดออกมาจากในฟาร์มแล้วก็เห็นบอกว่าตรงจุดที่เจ้าหน้าที่เขาไประดมกำลังกันก็คือตรงช่วงของคลองพระสะพึงนะคะซึ่งตรงส่วนตรงนี้เนี่ยเมื่อสักครู่นี้ทางด้านของท่านหัวหน้าบอกว่าจากฟาร์มที่เขาเลี้ยงกับทางด้านของจุดบริเวณทางคลองพระสะพึงนี้มันอยู่ห่างกันแต่ว่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาอาจจะแบบว่าค่อยๆเดินไปแล้วก็ไปหลบซ่อนตัวอยู่ตามพงหญ้าตามป่าหญ้าอะไรต่างๆตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่ามีใครเจอก็ระมัดระวังด้วยแล้วกันแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเท่าที่ดูจากทางด้านของภาพข่าวจะเห็นว่าพื้นที่โดยรอบนะก็จะมีระดับน้ำท่วมสูงอยู่เหมือนกันนะท่วมสูงไปหมดเลยครอบคลุมไปหมดเลยนะคิดว่าประชาชนก็คงจะไม่ได้ออกมาใช้ชีวิตประจำวันกันนะคะก็ถ้าเกิดว่าไปเจอตรงส่วนของจระเข้เขาน่าจะแบบลอยแบบลอยอยู่อาจจะสังเกตได้นะคะยังไงถ้าเกิดว่าเจอเนี่ยแจ้งกับทางด้านของกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือว่าถ้าแจ้งไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้นะคะก็รีบแจ้งเลยแล้วกันนะคะเขาจะได้มาดำเนินการในส่วนของการจับจระเข้อีก1ตัวนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะมีทางด้านของดอนเมืองโทเวค่ะเขารายงานภาพรวมบนทางยกระดับดอนเมืองโทเวตอนช่วงเวลา 11:00 นนะคะถ้าเกิดว่าใครจะเดินทางโปรดตรวจสอบเส้นทางก่อนเดินทางแล้วก็ขับขี่ด้วยความระมัดระวังด้วยนะคะสำหรับเดี๋ยวนะเนี่ยข้างในอันนี้กดภาพไม่ขึ้นค่ะขอไปด้วยเดี๋ยวดิฉันขอดูนิดนึงนะคะตอนนี้เส้นทางทางด้านของขาเข้าของโทเวมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของดินแดงนะคะที่บริเวณด่านเก็บภาพผ่านทางดอนเมืองยังผ่านได้ตามปกตินะคะหลัก4ขาเข้าผ่านได้ตามปกติแจ้งวัฒนะค่ะรถเล็กหลีกเลี่ยงรถกระบะสูงผ่านได้นะคะแล้วก็ลาดพร้าวขาเข้าก็ผ่านได้นะคะส่วนทางฝั่งขาออกค่ะทางที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของทางฝั่งขาออกมุ่งหน้าสนามบินแล้วก็ไปทางด้านของรังสิตที่บริเวณด่านดินแดงสุทธิสารลาดพร้าวฝั่งขาออกรัชดาภิเษก บางเขนอนุสรณ์สถานตรงนี้ผ่านได้ตามปกตินะคะส่วนที่ด่านหลักสี่ฝั่งขาออกรถเล็กหลีกเลี่ยงรถกระบะสูงผ่านได้นะคะแล้วก็ในฝั่งของทางด้านของทางลงทางลงเกษตรรัชดาลาดพร้าวสุทธิสารดินแดงตอนนี้ผ่านได้ตามปกตินะคะแล้วก็ทางลงลาดพร้าวแคลายหลักสี่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะทางลงดอนเมืองทางลงดอนท่าอากาศยานดอนเมืองทางลงอนุสรณ์สถานตรงนี้ก็ผ่านได้ตามปกตินะคะก็ถ้าเกิดว่าใครจะเดินทางไม่มั่นใจยังไงสอบถามไปได้ที่โทเวคอลเซ็นเตอร์ค่ะ1233นะคะหรือว่าที่ LINE OA ก็คือที่ @ดอนเมืองโทเวนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะนายกรัฐมนตรีนำทีมลงพื้นที่เขตหลักสี่ติดตามการแก้ปัญหาอุทกภัยพร้อมเรียกประชุมครม.ด่วนพิจารณาประกาศวันหยุดราชการสัปดาห์หน้าและน้ำท่วมส่งผลกระทบนักกีฬาทีมชาติไทยสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย Mazda CX-6Eใหม่ลงทะเบียนจองสิทธิพิเศษได้แล้ววันนี้

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมาน
2: ี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้น

0: มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลล์เฮลิพลัสในปั๊มเชลล์วันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและการระบายน้ำคลองเปรมประชากรบริเวณชุมชนร่วมพัฒนาเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครและลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพบปะให้กำลังใจพร้อมมอบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัยและกลุ่มเปราะบางณศูนย์พักพิงโรงเรียนบางเขนไวยสาลีอนุสรณ์เขตหลักสี่กรุงเทพมหานครโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ทั้งนี้ภายหลังเสร็จภารกิจลงพื้นที่เขตหลักสี่นายอนุทินและคณะเดินทางต่อไปยังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ต่างๆทั้งนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวในระหว่างการเดินทางลงพื้นที่ว่าได้เรียกประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษวันนี้ในเวลา14นาฬิกาที่ทำเนียบรัฐบาลและการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกลและได้มอบหมายให้นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีพิจารณาการจัดทำร่างกฎหมายเพื่อประกาศให้สัปดาห์หน้าเป็นวันหยุดราชการพร้อมย้ำว่าต้องอยู่ที่ครม.พิจารณาเพื่อตรวจสอบก่อนว่าไม่มีข้อขัดแย้งกับกฎหมายข้อจำกัดและระเบียบใดๆจากนั้นจะประกาศให้เป็นวันหยุดราชการต่อไปโดยระบุว่าการประกาศวันหยุดราชการครั้งนี้จะช่วยแก้ปัญหาการประกาศวันหยุดที่ไม่เหมือนกันของแต่ละหน่วยงานเพราะจะใช้มติครม.ประกาศเป็นหลักจึงไม่จำเป็นต้องแยกว่าโรงเรียนหยุดหรือสถานที่ราชการหยุดเพราะที่เป็นกังวลมากตัวอย่างเช่นถ้าวันพรุ่งนี้มีใครถูกเรียกไปรายงานตัวแล้วไปไม่ได้และผิดกฎหมายก็คงไม่ยุติธรรมรัฐบาลจึงก็ต้องออกประกาศมาคลุมไว้ก่อนส่วนข้าราชการที่เกี่ยวข้องคงไม่ได้หยุดอยู่แล้วซึ่งแต่ละหน่วยงานก็มีวิธีบริหารจัดการของตัวเองสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบต่อนักกีฬาทีมชาติไทยที่จะเดินทางไปแข่งเอเชียนเกมส์ทั้งนักกีฬามวยปล้ำกอล์ฟและรักบี้ติดค้างที่สนามบินหลังไฟดีเลย์กว่า8ชั่วโมงสาเหตุเพราะไม่มีเจ้าหน้าที่ขนกระเป๋าขึ้นเครื่องคุณเบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
3: สถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบต่อการเดินทางของนักกีฬาทีมชาติไทยที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นหลังนักกีฬามวยปล้ำกอล์ฟและรักบี้ต้องติดค้างอยู่ภายในสนามบินนานหลายชั่วโมงเพราะไม่มีเจ้าหน้าที่ขนสัมภาระและอุปกรณ์กีฬาขึ้นเครื่องเนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมจากเดิมที่จะต้องออกเดินทางเวลาเที่ยงคืน5นาทีของวันที่27กันยายนด้วยสายการบินไทยเที่ยวบิน TG644แต่จนถึงเวลา 6:40 นาทีของวันนี้นักกีฬาและผู้โดยสารยังต้องรออยู่ที่สนามบินแม้จะเลยเวลากำหนดออกเดินทางมาแล้วกว่า6ชั่วโมงสุดท้ายในเวลา 8:00 นที่ผ่านมานักกีฬาและผู้โดยสารเที่ยวบิน TG644 สามารถออกเดินทางได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังต้องรออยู่ในสนามบินนานถึง8ชั่วโมงจากผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้เบญจพรปานปิ่นรายงานค
4: ่
3: ะ
4: อร่อยเพราะปรุงเค็มรู้ไหมโซเดียมเพียบ 4,000 มิลลิกรัมต่อคนต่อวันเสี่ยงโรค NCD ทำร้ายร่างกายและเป็นภาระระบบสาธารณสุขคนไทยไม่อยากป่วยร่วมกันลดเค็มลดโรคด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นกนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพ บกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
6: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

อุทกภัยครั้งใหญ่ปีที่13สีสงครามน้ำหลากภาคอีสานจากบางปีที่เป็นแดนแสนกันดาร

จึงทั้งสองพระองค์ทรงรุดเยี่ยมสิ่งของเตรียมช่วยคนมากล้นเกลื่อนพระเจ้าอยู่หัวทรงดำริตรีตองเตือนแจกของเหมือนถมเท่าไหร่ย่อมไม่พอควรหาทางให้ชาวบ้านมีงานทำทรงเน้นย้ำเพื่อทำมาหากินต่อแล้วผ้าไหมของผู้รักการถักทอก็เกิดก่ออาชีพใหม่ในบัดดลจากเนื้อผ้าพระราชินีเห็นเป็นเนื้องานเพราะชาวบ้านไม่ต้องลองฝึกฝนสาวอีสานทอผ้าไหมได้ทุกคนหากเพิ่มผลผลิตขายรายได้ดีทรงขอให้หันมาทอผ้าเพิ่มทรงส่งเสริมให้ตระหนักถึงศักดิ์ศรีผ้าที่ทอนั้นคือผ้าราชินีงานทอนี้คืองานศิลป์ชิ้นสำคัญทีละน้อยผ้าไหมได้เริ่มเปลี่ยนจนนุ่มเนียนหลากลวดลายหลายสีสันศิลปะงามระยับนับอนันต์พลอยถึงวันพลิกฟื้นคืนชีวิตจากมัดมีสู่แพรวาผ้าชาวเขาย่านลิเผาจากสารไม้ไผ่ลายขิดแต่ละเส้นแต่ละซี่ทีละนิดจนประดิษฐ์เป็นของใช้ได้เลิศล้ำงานเครื่องเงินเครื่องทองของสูงค่างานปักผ้าแบบโบราณงานเครื่องคร่ำล้วนฝีมือชาวนาไร่คนไทยทำเป็นหนึ่งนำศิลป์ในโลกใบนี้ทรงรับผู้รู้น้อยด้อยวิชามาศึกษาภาคเพียรเรียนเต็มที่สายเลือดไทยคือศิลปินน่ายินดีปี2ปีก็ขึ้นชื่อฝีมือทองที่ลำบากยากไรไม่มีงานที่เคยละถิ่นฐานทิ้งบ้านช่องที่เคยใช้โฉนดจดจำนองก็ได้ไถ่ได้ครองได้คืนเรือนที่ครอบครัวลูกมากและยากจนที่อยู่เขาขัดสนเป็นคนเถื่อนที่ไม่เคยพบปะตะวันเดือนทั้งหมดเหมือนเกิดใหม่ในฉับพลัน

มาเป็นสุขอยู่ในร่มใบบุญอบอุ่นกับงานช่างงานสร้างสรรค์สืบทอดศิลปะไทยให้แก่กันบรรลุฝันด้วยเดชะพระบารมีศิลปาชีพกับภาระศิลปะชาติสามารถเดินมาไกลได้ถึงนี่ผู้ปกกล้าวคือพระราชินีจากวันนี้พรุ่งนี้จวบนิรันดร์

0: นมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
0: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส
2: 14นาฬิกา13นาทีนะคะช่วงนี้กลับมาที่จสร้อยค่ะมาเดินทางกันต่อนะคะก็ในช่วงที่พักไปนี่ก็พยายามไปสำรวจดูนะว่ามีเส้นทางไหนที่ระดับน้ำเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะกับเรื่องของการจราจรในหลายๆเส้นทางอย่างทางด้านของแถวๆช่วงของรัชดานะรัชดาที่มาจากตรงแถวตรงช่วงของรัชดาลาดพร้าวตอนนี้เนี่ยเห็นว่าตรงบริเวณแยกรัชดาลาดพร้าวระดับน้ำลดลงแล้วนะคะสำหรับใครที่จะเดินทางผ่านทางด้านของรัชดาลาดพร้าวไปตรงช่วงของหน้าศาลอาญาเดี๋ยวดูนิดนึงนะที่มาจากทางด้านของรัชโยธินช่วงที่มาจากรัชโยธินที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกรัชดาลาดพร้าวนะผ่านทางด้านของหน้าศาลอาญามาตอนนี้เนี่ยการจราจรช่วงฝั่งจากรัชดาลาดพร้าวไปรัชโยธินนี่ใช้การได้นะคะแต่ฝั่งที่มาจากทางด้านของรัชโยธินมุ่งหน้ามาทางด้านของรัชดาลาดพร้าวตอนนี้เหมือนกับว่าล่าสุดเนี่ยเดี๋ยวดูนิดนึงนะว่าเรื่องของระดับน้ำที่ท่วมขังอยู่ก่อนหน้านี้คือระดับน้ำลดลงแล้วนะคะรถก็สามารถที่จะใช้เส้นทางทางด้านของถนนรัชดาช่วงที่มาจากรัชดาลาดพร้าวรัชโยธินในช่วงนี้เนี่ยยังใช้การได้นะคะเนื่องจากว่าระดับน้ำลดลงแล้วนะคะแต่ว่าต้องตรวจสอบเป็นช่วงๆนะคะไม่สามารถที่แบบว่าจะเป็นระยะทางยาวๆอะไรอย่างเงี้ยได้นะอย่างถนนลาดพร้าวตอนนี้เนี่ยช่วงลาดพร้าวต้นๆจากแยกลาดพร้าวมารัชดาลาดพร้าวช่วงนี้ใช้การได้นะคะแต่พอเลยจากทางด้านของช่วงรัชดาลาดพร้าวไปทางด้านของลาดพร้าว71ก็ยังมีน้ำท่วมขังเป็นช่วงๆอยู่ค่ะแล้วก็พอเลยจากตรงแยกรัชดาลาดพร้าว71ออกไปทางด้านของบางกะปิตรงช่วงนี้เนี่ยระดับน้ำยังสูงอยู่นะคะการเดินทางยังรถเล็กนี่ไม่แนะนำให้ผ่านนะเพราะว่ายังระดับน้ำยังท่วมสูงอยู่แล้วก็ตรงบริเวณทางแยกบางกะปิตอนนี้ก็ยังน้ำท่วมสูงคนที่อยู่ในพื้นที่ทางด้านของแฟดคลองจัดนี่ยังได้รับผลกระทบต้องเรียกว่าเป็นคนที่พักอาศัยอยู่ในแฟดคลองจัดนี่ตอนนี้เดือดร้อนมากเลยนะเพราะว่าเรื่องของข้าวปลาอาหารก็ต้องใช้วิธีการเอาไปส่งไม่สามารถออกมาได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราตรวจสอบกันเป็นระยะละกันนะคะว่าจุดไหนสามารถที่จะสัญจรผ่านได้แล้วบ้างนะคะคุณผู้ฟังคะตอนนี้มากันที่ทางด้านของธนาคารออมสินค่ะออมสินเขามีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิทัลเซฟริงนะคะธนาคารออมสินให้คุณมากกว่าเปิดบัญชีง่ายได้ดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีด้วยนะคะธนาคารออมสินชวนเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิทัลเซฟริงบัญชีเดียวครบทั้งออมได้ครบทั้งออมได้แล้วก็ใช้จ่ายสะดวกด้วยนะคะได้รับดอกเบี้ยสูงเปิดบัญชีด้วยตนเองได้แล้ววันนี้ค่ะทั้งลูกค้าเดิมแล้วก็ลูกค้าใหม่ผ่านทางด้านของแอปพลิเคชัน MyMo รับดอกเบี้ยสูงสุด 2.50% ต่อปีสำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทนะคะแล้วก็ยอดเงินฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปรับดอกเบี้ยอยู่ที่ 0.35% ต่อปีค่ะได้รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีเปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยนะคะที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง1บาทนะคะแล้วก็ไม่มีการกำหนดวงเงินรับฝากสูงสุดออมเงินออมง่ายใช้จ่ายสะดวกได้ดอกเบี้ยสูงใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมนะคะผู้ที่สนใจสามารถเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกได้ที่ Digital Saving ด้วยตนเองนะผ่านทางด้านของ MyMo แอปพลิเคชัน MyMo นะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง GSB Contact Center 1115หรือที่ www.gsb.or.th นะคะ เงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดค่ะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะโอ้สะดวกมากเลยค่ะสามารถเปิดบัญชีได้ง่ายๆแถมยังได้ดอกเบี้ยสูงด้วยนะคะสำหรับใครที่สนใจแล้วก็ยังไม่มีแอปพลิเคชัน MyMo นะก็ลองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไปได้เลยนะคะที่ GSB Contact Center 1115ค่ะเราจะไปกันที่ทางด้านของถนนงามวงวานนะคะตอนนี้มีคุณเกรียงไกรอยู่ถนนงามวงวานคุณเกรียงไกรสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: คุณเกรียงไกรงามวงวานเป็นไงบ้างคะตอนนี
3: ้ตอนนี้ผมอยู่งามวงวานตรงขาเข้านะครับตอนนี้อยู่เรือจะข้ามสี่แยกสงเพชรนะครับตรงกดว่ามีรถสวนกลับมาผมก็ตกใจถามดูน้องเขาบอกว่าตอนนี้เขาปิดตั้งแต่มอเกษตรมานะครับผมมอเกษตรไล่ถึงคลองเปรมแล้วไม่ให้ข้ามไปแล้วแยกกรุงเทพไม่ได้ครับรถต้องเลี่ยงแล้วครับผมรถจะเข้าเมืองยิ่งเข้าไม่ได้แล้ว
2: หมายความว่างามวงวานฝั่งขาเข้าตั้งแต่พงเพชรไปเนี่ยนะครับไปไม่ได้แล้วนะคะ
3: ครับผมครับผม
2: ค่ะ
3: สะพานข้ามแยกกรุงเพชรแล้วก็ไม่ให้ใช้สะพานแล้ว
2: อืมค่ะแล้วฝั่งขาออกนี่เป็นไงคะ
3: ฝั่งขาออกยังมาเรื่อยๆครับผม
2: ค่ะ
3: ยังเรื่อยครับมาทยอยจะคันสองคันสองเลนเพราะว่ามีรถจอดอยู่สะพานเลนหนึ่งนะครับผมขวาเลนซ้ายสุดมีรถจอดสะพานรถขาออกก็จะเหลือประมาณเลนวิ่งกันตามกันมา
2: เดี๋ยวคุณเกรียงไกรใช้เส้นทางทางด้านของถนนงามวงวานฝั่งขาเข้ามาตั้งแต่ตรงไหนด้านไหนฮะ
3: อะไรฮะ
2: ใช้งามวงวานมาตั้งแต่แคร์ไลน์เลยไหม
3: อ๋อไม่ฮะไม่ตรงพอดีตรงผมอยู่แถวคอนโดแถวตรงแยกไอ้ตรงคอนโดทัศน์ตรงใกล้ๆกับไอ้รัสนะครับผมตรงนั้นเอง
2: ตรงไหนเอ่ยตรงใกล้ๆกับ
3: คนเลี้ยวเข้ามาเลยครับผมตรงตีวานนท์แล้วเลี้ยวขวาเข้างามวานครับผม
2: อ๋อก็คือใกล้ๆกับแยกแคราย
3: ครับผม
2: ค่ะแล้วก็ตรงขึ้นมาผ่านใต้ทางด่วนมาใช่ไหมฮะ
3: ไม่ขึ้นทางด่วนครับ
2: ไม่หมายความว่าคือผ่านขับรถจากแยกแครายผ่านใต้ทางด่วนมาจะไปพงเพชรถูกต้องไหมฮะตรงนั้นระดับน้ำสูงไหม
3: สูงตรงด้านริมนะครับตรงด้านซ้ายสุดตรงบ้านเรือนนะครับผมตรง
2: ข
3: านี่ไม่เห็นเลยครับถึงหัวเข่าเห็นคนเดินอยู่นี่ประมาณหัวเข่าแล้วครับ
2: ตรงไหนที่ระดับน้ำ
3: เดินไปฟุตบาทนี่หัวเข่าตรงใต้สะพานข้ามพงเพชรนะครับผม
2: ใต้สะพานพงเพชรระดับน้ำสูงประมาณสัก50เซนได้ไหมฮะ
3: บนถนนนี่ประมาณสัก30เซนนะครับแต
2: ่
3: ตรงฟุตบาทนี่ตรงริมนี่ฟุตบาทนี่หัวเข่านะครับผม
2: ก็ประมาณ30ถึง50เซนได้
3: ได้ประมาณได
2: ้ค่ะ
3: ตรงบาท
2: ครับ
3: จะสูงตรงด้านตรงใกล้ๆเลยด้านซ้ายสุดฮะ
2: ค่ะ
3: ด้านบ้านฮะครับผม
2: แล้วทีนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยจุดที่บนสะพานข้ามแยกพงเพชรตอนนี้เนี่ยที่เรามองดูที่บอกว่าขึ้นไปไม่ได้เนี่ยเนื่องจากทางด้านบนเนี่ยเขามีรถจอดอยู่ใช่ไหมคะ
3: จอดแค่เลนเดียวครับแต่ว่าเขาปิดไม่ให้ข้ามไปแล้วขาเข้าที่ปิดแล้วมีขาออกไล่รถออกมาเรื่อยๆครับผมแล้วก็วิ่งสวนเลนมาแล้วครับผม
2: ค่ะหมายความว่าคือปิดหนึ่งหมายถึงว่ารถจะขึ้นไปจอดอยู่ในเลนซ้ายหนึ่งเลนบนสะพานข้ามแยกพงเพชร
3: ทางซ้ายทางเข้าขาเอาขาออกครับ
2: ทางขาเข้าและขาออกเลยนะคะ
3: ครับผม
2: ค่ะ
3: ตอนนี้แต่ครับ
2: คือไม่ให้ขึ้นสะพานหรือว่ายังทางด้านล่างเนี่ยไปได้ไหม
3: ตอนนี้ขาเข้าไปไม่ได้แล้วครับไปไม่ได้แล้วครับไม่ให้ข้ามไปไม่ให้ข้ามไปด้านของเรือนจำของเปรม
2: หมายถึงว่าเข้าแยกก็ไปไม่ได้เหรอคะ
3: แยกข้างล่างได้ครับแต่ข้ามสะพานไม่ได้แล้วครับ
2: ก็คือห้ามขึ้นสะพานข้ามแยก
3: ใช่ใช่ขาเข้านะครับแต่ขาออกเขาจะมีรถวิ่งขาออกจะมีรถทยอยตามมันมาเร
2: ื่
3: อย
2: ค่ะคืออย่างนี้คุณเกรียงไกรเดี๋ยวต้องทำความเข้าใจนิดนึงเดี๋ยวคนฟังเดี๋ยวจะงงว่าตกลงคืองามวงวานฝั่งขาเข้าไปไม่ได้คือห้ามขึ้นสะพานข้ามแยกพงเพชรเท่านั้นนะคะ
3: ใช่
2: อืมค่ะก็คือรถที่มาใช้ทางด้านของงามวงวานฝั่งขาเข้ามาแยกพงเพชรผ่านเข้ามาทางด้านของหน้าเรือนจำเรือนจำพิเศษกรุงเทพเนี่ยยังไปได้แต่ขึ้นสะพานข้ามแยกพงเพชรไม่ได้เท่านั้น
3: ปิดแล้วครับไอ้ที่เขาน้องเขาแจ้งมาคือที่ตั้งแต่มหาวิทยาลัยเกษตรจะทั้งถึงไอ้เรือนจำพงเพชรเนี่ย
2: ค่ะ
3: เขาปิดแล้วครับไม่ให้ไปครับน้ำสูงครับตอนนี้ผมอยู่หน้าเดงมอนะครับ
2: ค่ะ
3: น้ำประมาณคนยืนรอป้ายรถเมล์เนี่ยหัวเข่านะครับ
2: ค่ะ
3: คนฟุตบาทเนี่ยหัวเข่าร ถผมก็ตามไปเนี่ยดับเครื่องไม่ได้ครับถ้อยเสียที่ถ้าดับเครื่องน้ำเข้าทันทีครับ
2: ค่ะค่ะหมายความว่าเดี๋ยวนี
3: ้เริ่มเข้ารถผมแล้วครับ
2: ค่ะมาค่ะคุณค่ะคุณเกรียงไกรคุณเกรียงไกรคือตกลงก็คือว่าตั้งแต่บริเวณแยกพงเพชรมาเนี่ยนะคะถึงแม้ว่าจะเข้าแยกไปเนี่ยคือไม่ได้ขึ้นไปบนสะพานข้ามแยกพงเพชรที่จะมุ่งหน้าผ่านทางด้านของหน้าเรือนจำไปแยกบางเขนตอนนี้ไปไม่ได้เลยถูกต้องไหมคะ
3: เหมือนมอเกษตรนะครับ
2: อืมค่ะค่ะแล้วทางเจ้าหน้าที่เนี่ยจะมีการเข้าไปเคลื่อนย้ายรถที่จอดอยู่บนสะพานไหม
3: ไม่มีครับ
2: ก็ยังให้จอดอยู่อย่างนั้นเหรอคะ
3: ครับครับ
2: ทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ขาออกเลยใช่ไหมคะ
3: ต้องครับต้องครับ
2: อืมแต่ว่าทางฝั่งขาออกเนี่ยยังมีรถค่อยๆเคลื่อนมาไหมยังทยอยมาไหมคะ
3: ใช่ใช่ใช่ตอนนี้ผมยูเทิร์นกลับใต้สะพานพงเพชรแล้วกลับมาเป็นขาออกครับผมก็ขับตามมาได้เลนหนึ่งครับผม
2: เลนไหนเลนขวาสุด
3: ขวาสุดครับผมเด
2: ิน
3: มาแล้วตักน้ำสูงมากตรงเดอะบอนตรงหน้าเดอะมองงานวงวานนี่ตักน้ำ50-60 เซนครับ
2: อืมค่ะค่ะแล้วเลยจากหน้าเดอะมอไปเนี่ยระดับน้ำพอมีลดลงบ้างไหม
3: ไม่ลดเลยครับไม่ลดครับระดับยังวิ่งได้เลนขวาสุดนะครับผม
2: ค่ะ
3: เลนเดียว
2: มาถึงตรงไหนที่น้ำยังสูงอยู
3: ่หน้าเดอะมองานวงวานครับผม
2: หมายถึงว่าจากหน้าเดอะมอไปแคร์ไลน์เนี่ยน้ำสูงไปตลอดเลยเหรอคะหรือว่ายังไง
3: ไม่ถึงแค่ช่วงประมาณสักร้อยกว่าเมตรครับผม
2: ประมาณร้อยกว่าเมตรนะคะ
3: ครับ
2: ก็คือจากแยกพงเพชรอ่ะผ่านหน้าเดอะมองานวงวานมาทางที่จะมุ่งหน้ามาทางใต้ทางด่วนงานวงวานเนี่ยพอเลยจากหน้าเดอะมอมาเลยแบบตรงข้ามพันทิพย์ไปนี่ก็ดีขึ้นแล้วไหมคะ
3: ใช่ครับตรงข้ามพันทิพย์นี่แห้งเลยครับ
2: อ๋อค่ะแล้วในส่วนของตรงแยกแคร์ไลน์เป็นยังไงบ้างคะยังมีน้ำสูงไหม
3: แยกแคร์ไลน์นี่แห้งนะครับผม
2: อืมค่ะแยกแคร์ไลน์น้ำไม่มีแล้วนะตอนนี้
3: มีแค่ริมเลนเดียวเลนซ้ายสุดเลนเดียวนะมีน้ำไม่ครับผม
2: ค่ะอืมก็คือรถผ่านไปได้
3: รถผ่านได้ครับ
2: ค่ะค่ะตอนนี้ปัญหาอยู่ที่ทางด้านของแยกพงเพชรที่จะผ่านมาทางด้านของแยกบางเขนนะคะ
3: ใช่คร
2: ับ ค่ะค่ะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ตรงบริเวณนั้นไหมคะ
3: เห็นแต่พวกอาสาสมัครกับพวกกู้ภัยพวกบอกพวกที่สถานะภัยนะครับ
2: ค่ะ
3: ได้เจอที่จะ
2: เขาเอาอะไรมาปิดกั้นไม่ให้รถขึ้นสะพานนะคะ
3: ไม่มีครับมีแต่อาสาสมัครเขาถือรถมาช่วยไล่รถกันมาช่วยบอกกันไม
2: ่
3: มีเจ้าหน้าที่ครับ
2: คือเดี๋ยวในส่วนของฝั่งขาออกก็ยังมีรถจอดเต็มยาวไปเลยใช่ไหม
3: ทั้งขาเข้าขาออกครับเลนหนึ่งจอดทั้งสองข้าง
2: ค่ะมาถึงบนสะพานนะ
3: บนสะพานนี่จอดยาวเลยคร
2: ับ ค่ะค่ะคือยังจอดอยู่ตั้งแต่ถ้าเกิดเป็นฝั่งขาออกเนี่ยขึ้นมาตั้งแต่ตรงตีนสะพานตรงฝั่งหน้าเรือนจำขึ้นมาเลยตรงนั้น
3: ไปทั้งสองข้าง
2: สองข้าง
3: ก็คงไปทั้งสองข้างครับผม
2: ค่ะก็เลยทำให
3: ้ครับ
2: ค่ะคือตอนนี้จอดรถบนสะพาน1ช่องทางซ้ายขวาทั้งเข้าทั้งออก
3: ครับถูกต้องครับ
2: ส่วนฝั่งขาเข้าของงามวงวานที่ข้ามสะพานข้ามแยกพงเพชรไปลงผ่านทางด้านของหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพก็ไม่สามารถผ่านไปได้
3: เพราะกั้นไล่มาแล้วแต่มาได้เกษตรแล้วครับเขาไล่มาได้มาได้เกษตรไม่ให้ไปเลยฮะ
2: หมายถึงฝั่งขาเข้าอะค่ะหมายถึงฝั่งขาเข้า
3: ใช่คร
2: ับค่ะก็ไม่สามารถแล้วเรื่องนี้เขาปัดให้รถไปทางด้านไหนได้บ้าง
3: ตอนนี้เลี้ยวก็เลี้ยวหลบพอไปเต็มพอไม่ให้ขึ้นสะพานใช่ไหมก
2: ็
3: ไปสะพานบางคนผมก็ยูเทิร์นกลับหนีบางคนก็เลี้ยวขวาไป
2: เลี้ยวขวามาทางประชาชื่น
3: ครับ
2: ถ้
3: าเลี้ยวซ้ายก็ไปได้เดี๋ยวว่าก็เลี้ยวซ้ายคลองกระปาทางด้านใกล้ๆสุดแล้วการก็สูงระดับน้ำสูงครับ
2: คือถ้าเกิดว่าใครที่ต้องการที่จะมาออกทางด้านของวิภาวดีก็ให้เลี้ยวมาทางด้านเลี้ยวจากพงเพชรเนี่ยเลี้ยวขวามาทางด้านของประชาชื่นมาออกทางด้านของซอยสามัคคีโอ้ซอยสามัคคีก็น้ำท่วมนี่ใช่ไหมตรงนั้น
3: ใช่ที่ก็ท่วมกลางๆครับ
2: อ๋อค่ะก็ถ้างั้นก็ต้องตรงมาทางด้านของประชานุกูลเลยแล้วมาออกทางวิภาวดี
3: ครับควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับ
2: คือไม่สามารถผ่านมาตรงบริเวณหน้าเรือนจำกรุงเทพตรงนี้ได้นะคะ
3: ใช่ครับใช่ครับ
2: อืมค่ะค่ะอ่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
3: ครับแต่ยังมีรถขาเข้ายังตามกันมาเรื่อยๆยะคะมีจำนวนไม่มากเดี๋ยวก็ตามมาเรื่อยๆนะคร
2: ับ ก็คือต้องกลับรถกลับออกหมดเลยใช่ไหมคะ
3: ต้องเบี่ยงครับไม่ขึ้นสะพานไปก็ต้องเบี่ยงซ้ายขวา
2: อ๋อค่ะค่ะอ่ะค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะ
3: ครับผม
2: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับ
2: ค่ะก็เป็นเส้นทางทางด้านของถนนงามวงวานฝั่งขาเข้านะคะตอนนี้เนื่องจากว่าระดับน้ำท่วมสูงแล้วก็บนสะพานข้ามแยกพงเพชรทั้งไปทั้งกลับทั้งสองฝั่งเลยนะคะตอนนี้เนี่ยมีรถไปจอดอยู่บนสะพานในช่องทางซ้ายนะคะทั้งไปทั้งกลับเลยแล้วก็เนื่องจากว่าระดับน้ำเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นฝั่งขาเข้าพอลงมาจากสะพานข้ามแยกพงเพชรแล้วเนี่ยระดับน้ำมันสูงนะเจ้าหน้าที่ก็เลยมีการทางด้านของเจ้าหน้าที่ให้รถเนี่ยเบี่ยงไปทางด้านของเส้นทางถนนประชาชื่นนะถ้าออกมาทางด้านของถนนวิภาวดีนะคะแล้วก็ฝั่งขาออกตรงจากบางเขนไปที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของสะพานพงเพชรก็ทางด้านของน้ำสูงเหมือนกันนะคะตรงจุดนี้เพิ่มเติมสภาพการจราจรถนนพหลโยธินนะคะตอนนี้มีทางผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อคุณวาสินีนะคะเพิ่มเติมภาพตรงบริเวณในเพจตลาดสี่มุมเมืองค่ะถนนพหลโยธินบอกว่าตอนนี้บริเวณถนนพหลโยธินด้านหน้าตลาดสี่มุมเมืองไม่มีน้ำท่วมขังและรถสามารถสัญจรเข้าออกได้ตามปกตินะคะก็เป็นช่วงของพหลโยธินที่หน้าตลาดสี่มุมเมืองนะคะตอนนี้ระดับน้ำลดลงแล้วไม่มีน้ำท่วมขังนะบอกว่าอันนี้รายงานเมื่อตอนสักประมาณ2ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะรถสามารถสัญจรผ่านได้ตามปกติแล้วนะคะมาเพิ่มเติมเรื่องของการจราจรในถนนวิภาวดีนะคะตอนนี้วิภาวดีช่วงที่ไปจากแยกลาดพร้าวนะมุ่งหน้าออกไปทางด้านของซอยตรงช่วงของที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกบางเขนในช่วงนี้ในช่องทางหลักนะคะยังเคลื่อนตัวไปได้แต่จากแยกลาดพร้าวออกไปนะแยกลาดพร้าวไปราชวิภาคือถ้าเกิดว่าต้องย้ำนะคะสำหรับใครที่จะใช้เส้นทางทางด้านของถนนวิภาวดีรังสิตฝั่งขาออกในช่วงนี้เนี่ยขึ้นไปทางด้านของบนทางยกระดับดอนเมืองโทเวได้เลยนะคะทั้งเข้าทั้งออกนะเนื่องจากว่าทางด้านล่างช่วงของหลักสี่ฝั่งขาเข้าเนี่ยช่วงของบริเวณจากหลักสี่เข้ามาจากดอนเมืองหลักสี่เข้ามาตรงจุดนี้เนี่ยยังมีระดับน้ำสูงอยู่นะคะทางเจ้าหน้าที่แนะนำบอกว่าให้ใช้ในเส้นทางทางด้านของบนทางยกระดับจะใช้การได้ดีกว่านะตรงทางด้านของถนนวิภาวดีรังสิตฝั่งขาเข้าช่วงที่มาจากแยกหลักสี่มาจนถึงหน้าโรงงานยาคูระยะทางประมาณ5กิโลเมตรนะคะส่วนพอผ่านจากทางด้านของแยกหลักสี่เข้ามาแล้วทีนี้เนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะเส้นทางทางด้านที่มีปัญหาจะเป็นช่วงจากดอนเมืองเข้ามาแยกหลักสี่มาทางด้านของโรงงานยาคูตรงจุดนี้นะคะแล้วก็เพิ่มเติมสภาพการจราจรบนถนนเทพรัตน์นะคุณเบนาริตอยู่เทพรัตน์นะคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะเชิญค่ะ
4: ก็นิชัยเป็นเทพรัตน์นะฮะมาขับรถนะฮะเป็นขาออกก่อนแล้วก็ขับรถมาขาเข้าในช่วงกม5นะฮะอาคารอินเตอร์ลิงค์หรือว่าอาคารเนชั่นตรงนั้นนะฮะ
2: ค่ะ
4: ก็มาใช้เป็นขาเข้านะฮะเป็นมุ่งหน้าไปแยกบางนานะฮะแต่ว่าตัวเองจะขึ้นทางด่วนไง
2: ค่ะ
4: เพราะว่าทางด่วนขึ้นฟรีนะฮ
2: ะ
4: นะแต่ว่าทีนี้ช่วงกม3นะคุณนัตยานี่มาใช้ช่องทางหลักเนี่ยนะหรือว่าช่องทางด่วนเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงเนี่ยเข้ามาปิดกั้นอยู่2เลนซ้ายนะฮะช่วงกม3เลยจากแยกสี่เหลี่ยมมานิดนึงนะตรงนั้นเขามาทำอะไรอ่ะเขามาทำไอ้นี่คือตรงนี้มันมีหลุมไงมันมีหลุมเนี่ยความกว้างหลุมเนี่ยเท่ากับวงล้อรถยนต์อ่ะเห็นไหมมันก็จะแบบเขาก็เลยเอาตัวของตรวจของอะไรนะใช้ยางมาตอยดำๆอ่ะ
2: เป็น
4: เอาไปลงก่อนคิดนี่เชื่อว่าเขาน่าจะมาลงชั่วคราวอ่ะ
2: หยอดลงไว้ก่อนอย่างนั้นใช่ไหมคะ
4: ให้รถมันวิ่งได้ก่อนอะไรเงี้ยที่ตรงกม1เอ้ยตรงกม00บวก500ที่ก็มีเนี่ยจุดนึงอ่ะตรงซ้ายมือเนี่ยหลุมเท่ากับกระมังล้างผักกับคุณ
2: หลุม
4: อย่างนี้แล้วกัน
2: ประมาณฟุตหนึ่งได้ไหมประมาณฟุตหนึ่ง
4: ประมาณนั้นแหละ
2: ค่ะค่ะ
4: เนาะก็อีกหลุมนึงเนี่ยตรงช่องทางอยู่ในช่องทางที่สองช่องทางกลางอะแหละประมาณนั้นนะฮะช่วงหน้าไบเท
2: คอะ
4: ประมาณนั้น
2: อ
4: ะก็จะมีหลุมเนี่ยตอนนั้นเขาน่าจะค่อยๆทยอยไล่หยอดอยู่อะนี่ว่านะเพราะหลุมพวกนี้เนี่ยอันตรายมากเลยนะคุณ
2: ใช่โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์นะอันนี้
4: จักรยานยนต์อย่าไปวิ่งช่องทางหลักนะฮะวิ่งหลบฝนเหร ก็ไม่ควรนะเพราะว่ามันก็อันตรายอยู่นะฮะเพราะว่า
2: เจอเส้นเทพพลัดก็เห็นบ่อยนะจักรยานยนต์
4: นะเพราะหลุมพวกนี้เนี่ยอันตรายมากเลยนะคุณ
2: ใช่โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์นะอันนี้
4: จักรยานยนต์อย่าไปวิ่งช่องทางหลักนะฮะวิ่งหลบฝนเหรอก็ไม่ควรนะเพราะว่ามัน

0: เนี่ยประมาณ50-60คันนะคุณ
1: ค่ะ
0: เออแล้วก็คนที่บ้านก็คือเป็นหนึ่งในนั้นเมื่อคืนเนี้ยฮะก
1: ็
0: ตกไปเรียบร้อยเออต้องไปซื้อยางเปอร์เซ็นต์มาใส่แก้ขัดไปก่อน
1: อ
0: ่ะ 1,500 นะคุณเออ
1: ค่ะ
0: 1,500 นะแล้วทีนี้กำลังจะบอกว่าก็เลยบอกเขาว่าอย่างนี้ได้ไหมเราแจ้งมาทางกรมทางหลวงอ่ะแล้วเรามีภาพตรงนี้อยู่แล้วใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เราก็แจ้งทางกรมทางหลวงว่าให้เขารับผิดชอบค่าใช้จ่ายได้ไหมอะไรประมาณอย่างเงี้ยนี่ไม่แน่ใจว่าได้หรือเปล่า
1: ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันให้ถามก็อีกที
0: ไม่ใช่คันสองคันนะฮะ
1: ค่ะ
0: ห้าสิบคันเนี่ยไม่ใช่น้อยนะ
1: อือค่ะ
0: เออเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องรับผิดชอบไหมอ่ะคุณนัตยาว่าหรือยังไง
1: อันนี้มันชำรุดจากไม่ได้ก่อสร้างใช่ไหม
0: มันเกิดจากมันเป็นชำรุดถนนชำรุดเนี่ยเป็นหลุมอย่างนี้แหละลักษณะหลุมเพราะหลุมเนี้ยพอเวลาลงไปเนี่ยมันเหมือนมันขอบที่มันคมๆไงมันก็ทำให้ล้อเนี่ยไปกระแทกแล้วก
1: ็
0: แตกได้อะไม่ใช่รั่วนะแตกนะ
1: คือเข้าใจแต่หมายความว่าคือหลุมเนี้ยมันเกิดจากเรื่องของแบบชำรุดไม่ใช่ว่าเกิดจากการก่อสร้างถนนอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะ
0: น่าจะเกิดจากการชำรุดจากน้ำเนี่ยฝนหรืออะไรเงี้ยประมาณนี้นิดว่านะ
1: ค่ะค่ะ
0: ไม่น่าจะเกิดจากการก่อสร้างอะไรเงี้ยแต่นี้เชื่อว่ามันควรที่จะคุยกันได้ไงแล้วก็มาช่วยกันดูแลอะไรประมาณนี้เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันก็เดือดร้อนใช่ไหมเพราะว่ายางเส้นนึงก็ไม่ใช่ถูกๆกันเนาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดมันมีอะไรที่มันมากไปกว่านั้นล่ะอะไรเงี้ยมันก็อันตรายอีกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องตอนเนี้ยทางกรมทางหลวงเองเขาก็ต้องเนาะเร่งมาดูแลแล้วมาสำรวจตรวจสอบดูว่าเพราะว่าในที่สุดเนี่ยขับผ่านเนี่ยเทพรัตน์เนี่ยช่องทางขนานเลยจากบิ๊กซีมานี่ก็มีนะหลุมอย่างเงี้ยขนาดอย่างเงี้ยก็มีอยู่นะเห็นอยู่เขาเรียกว่าเห็นอยู่เนือง
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวตรงนี้ตรงนั้นน่ะมีหลายหลุมเลยอ่ะโอ
1: ้
0: อันตรายอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นก็ขับขี่ยังไงก็ฝากดูพื้นผิวทางด้วยดูไกลๆว่าเออมันมีข้างหน้ามันมีอะไรไหมถ้ามันเป็นอะไรที่มันเป็นตะคุ่มตะคุ่มดำๆแล้วก็เลี่ยงๆไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยเราอย่าเพิ่งขับไปใกล้อะไรประมาณอย่างเงี้ยแต่กลางคืนมันมองไม่เห็นไงคุณนัตยา
1: ค
0: ่ะกลางคืนมันก็จะแบบก็ขับไปเลยไงใช่ไหมเออบางทีนะมันคลุมบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยบางทีเราก็ไม่เห็นหรอกว่าอะไรยังไงมันก็เกิดเหตุขึ้นได้ไงอะไรประมาณอย่างนั้นนะฮ
1: ะ
0: แล้วเดี๋ยวการที่ติดต่อกับกรมหลวงได้ไม่ได้ไงเดี๋ยวจะมาบอกกันอีกทีนึง
1: ว่าที่สายด่วนเขาก็ได้นะคะ
0: 1586ใช่ไหม
1: 1586ใช
0: ่
1: ค่ะ
0: ใช่นะครับโอเคนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าจะโทรมารายงานข้อจราจรกับคุณนัตยาก็ดอกจัน1808โทรฟรี
1: ค่ะค่ะ
0: โอเคงั้นตอนนี้อยู่บนทางพิเศษเฉลิมมหานครแล้วคุณนัตยาก็ผ่านได้เลยนะฮะไม่ต้องจ่ายตังค์นะฮ
1: ะ
0: ก็ฟรีนะตรงนี้ก็เดี๋ยวจะมุ่งหน้าไปประตูน้ำสักหน่อย
1: ค่ะ
0: นะฮะ
1: ประตูน้ำเดี๋ยวเข้ามาในเมืองนะคะ
0: เข้าไปในเมืองค่ะเพราะในเมืองไม่มีน้ำเนี่ยตรงช่วงช็อตนั้น
1: อ
0: ่ะแต่ว่าถ้าหลังจากช่วงจากประตูน้ำนะที่จะวิ่งเข้ามาตรงแยกมักกะสันนะเขาเรียกว่าแยกนี่แยก
1: หมอเหล็ง
0: มักกะสันเหรอแถวเนี้ย
1: หมอเหล็ง
0: ตรงเนี้ยเส้นเพชรบุรี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ตรงนี้มัน
1: มีสัมพันธ์
0: ตรงเนี้ย
1: มีสัมพันธ์
0: ใช่ตรงแยกมีสัมพันธ์ตรงนี้น่าจะผ่านไม่ได้หรือเปล่าน่าจะมีน้ำนะ
1: คือมีสัมพันธ์อ่ะไม่แน่ใจแต่ถ้าเลยจากทางแยกอโศกเพชรออกไปเนี่ยไม่ได้แน่นอน
0: ใช่ไหมฮะ
1: ค่ะ
0: ก็พูดง่ายๆว่าอย่าผ่านตรงจุดนี้เลยดีกว่าก็คือตั้งแต่มีสัมพันธ์ไปเนี่ยคือพูดง่ายๆใครที่มาจากประตูน้ำเนี่ยขึ้นโดดได้ขึ้นไปเลยนะไม่ต้องตองไปอะไรเงี้ยจะอ้อมไปไหนก็อ้อมไปเถอะแต่ว่าอย่าให้รถโดนน้ำมากที่สุดอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวทหารจะได้เวลาสักสองนาทีได้ไหมจะขอรายงานสถานการณ์น้ำนิดนึงนะฮะก็ตรงช่วงของแยกพัฒนาการเนี่ยแยกสี่นุชเนี่ยสถานการณ์น้ำยังไม่ลดลงนะฮะก็รถเล็กผ่านลำบากนะหรือผ่านแทบจะไม่ได้เลยนะฮะ
1: พัฒนาการมาสี่นุชนะฮะ
0: พัฒนาการด้วยสี่นุชด้วยนะฮะ
1: ค่ะ
0: ก็คือตรงแยกพัฒนาการที่จะเลี้ยวซ้ายไปคลองตันเลี้ยวขวาไปเฉลิมพระเกียรติอย่างเงี้ยไปอ่อนนุชอย่างเงี้ย
1: ค
0: ือใช้ไม่ได้นะรถต้องคือต้องลงอุโมงค์นะ
1: ฮะ
0: ลงอุโมงค์ขึ้นมาก็ยังใช้ไม่ได้นะคุณเพราะว่าตรงช่วงทางรถไฟหัวหมากตรงนั้นน่
1: ะ
0: น้ำก็ตรงต่างระดับสีนครินทร์ตรงนั้นน้ำก็ลึกน
1: ะ
0: ที่จะมุ่งหน้าไปลำสันลี
1: ฮะ
0: แล้วก็ช่วงแยกพูดง่ายว่าแยกสี่พัดเนี่ยทั้งขาเข้าขาออกเนี่ยน้ำล้อมเต็มพื้นที่เลยฮะ
1: ค่ะก็คือ
0: จากด้านของมอเตอร์เวย์มาสายเจ็ดเนี่ยแล้วก็ที่จะมาเบี่ยงออกตรงเนี้ยตรงพัฒนาการนี้ก็เหมือนกันตรงเนี้ยน้ำลึกมากนะฮะตรงเนี้ย
1: ก็ตลอดเรียกว่าตลอดทั้งเส้นน่ะพัฒนาการน่ะโดยเฉพาะในฝั่งที่ไปจากทางด้านของคลองตันไปออกทางด้านของศรีนครินทร์ตอนนี้ไปไม่ได้อ่ะรถคือยังมีน้ำไปตลอดทั้งเส้นเลย
0: คือเมื่อเช้านี้ไปประสบเหตุมาแล้วคุณไปจอดอยู่ตรงปากเชิงนะขึ้นอุโมงค์แล้วไปต่อจะไปยังไงก่อนก็คือจะตรงไปก็ไปไม่ได้ไงต้องใช้วิธีการอะไรไหมก็ต

0: มากับรถตรงเนี้ยตรงทางรถไฟตรงเนี้ยฮะที่เขามีกลวยสีต้มต้องแข่งอ่ะตั้งวางไว้น่ะก็ต้องขับตรงนั้นน่ะขับแล้วก็ลงอุโมงค์ไปอีกรอบนึงแล้วก็ไปเจอน้ำท่วมแถวธัญปาร์คแถวตรงก่อนขึ้นสะพานข้ามแยกข้ามคลองไว้บุรีลมอ่ะตรงนั้นน่
1: ะ
0: แล้วก็ลุยมาตรงแยกสีนุ้ยอีกนิดนึงอะไรเงี้ยพอเลยตรงนั้นมาแล้วเนี่ยผ่านหน้าซีคอนพาราไดซ์พาร์คก็ไม่มีน้ำเจอแถวนั้น
1: ก็คือทางที่ดีก็คืออย่าผ่านไปเลยดีกว่าตรงนั้นนะคะ
0: ผ่านก็คือใครจะไปห้างไปแถวนั้น
1: อ
0: ่ะแถวบางกะปิอะไรเงี้ยต้นฟ้าสายสีเหลืองฮะ
1: ค่ะค่ะ
0: นะฮะ
1: ได้
0: เขาย
1: ัง
0: ทำงานอยู่นะครับเขายังให้บริการอยู่นะครับ
1: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะข
0: อบ
1: ค
0: ุ
1: ณ
0: ค่
1: ะสวัสดีค่ะมีคุณผู้ฟังสอบถามเส้นทางการจราจรเข้ามานะคะจากทาง YouTube ค่ะคุณมูเทนบอกว่าถามว่าวิภาวดีดอนเมืองรังสิตไปอยุธยาน้ำท่วมไหมนะคะถ้าเกิดว่าจะเดินทางตรงเส้นทางวิภาวดีนะขึ้นบนทางยกระดับโทเวไปได้เลยนะคะทางด้านของขาเข้าขาออกบนดอนเมืองโทเวตอนนี้เนี่ยยังใช้การได้ตามปกตินะรถยังไม่มากนักนะคะก็คือทางด้านล่างเนี่ยมันจะมีปัญหาช่วงที่จะผ่านทางด้านของหลัก4ออกไปทางด้านของดอนเมืองในฝั่งขาเข้าแต่ว่าทางคือถ้าปลอดภัยที่สุดถ้าจะยาวๆออกไปทางด้านของรังสิตตอนนี้เนี่ยใช้บนทางด้านของบนทางยกระดับดอนเมืองโทเวได้เลยแล้วก็มีคุณเคโรอโกนะคะถามว่าหน้ามัคโครแจ้งวัฒนะขาออกจะเลี้ยวซ้ายขึ้นทางด่วนไปบางนารถเล็กผ่านได้หรือไม่นะคะดูในส่วนของเส้นทางทางด้านของถนนแจ้งวัฒนะตอนช่วงนี้นะคะบริเวณช่วงหน้าเมืองทองธานีตอนนี้เนี่ยยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะคะแล้วก็ตรงรถที่มาจากทางด้านของเลียบคลองประปาช่วงบริเวณตรงจุดนี้ก็ยังมีน้ำท่วมอยู่คือถ้าเกิดว่าจะขึ้นทางด่วนเนี่ยเลี้ยวออกมาก็จะเจอน้ำอยู่ตรงช่วงของบริเวณที่มาจากแยกคลองประปามาทางด้านของหน้าเมืองทองธานีหน้าสำนักงานช่างหน้าสำนักช่างหน้าโรงงานสีดูเหล็กตรงนี้เนี่ยในช่องทางขวาสุดรถเล็กยังผ่านได้นะคะแต่ว่าต้องบอกเลยว่ายังมีน้ำท่วมอยู่ในช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงที่มาจากทางด้านของเลียบคลองประปามาทางด้านของทางด่วนศรีรัตน์ยังมีระดับน้ำท่วมขังอยู่นะคะแต่เท่าที่ดูแล้วเนี่ยรถเล็กสามารถผ่านได้นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะอย่างที่บอกนะว่าสำหรับใครที่จะใช้บริการนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของทางยกระดับดอนเมืองโทเวทางด่วนพิเศษทุกสายทางมอเตอร์เวย์สาย7สาย9ตอนนี้เนี่ยยกเว้นค่าผ่านทางเป็นกรณีพิเศษนะคะสามารถไปใช้เส้นทางกันได้เลยค่ะแล้วล่าสุดนะมีการประกาศจากทางด้านของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรค่ะเรื่องของการงดการสอบปลายภาคเรียนทุกระดับชั้นจากสถานการณ์ฝนตกหนักแล้วก็เกิดอุทกภัยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตแล้วก็การเดินทางและความปลอดภัยทางโรงเรียนค่ะได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสำคัญนะคะจึงขอประกาศงดการสอบปลายภาคเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้นในช่วงวันพุธที่30กันยายนไปจนถึงวันศุกร์ที่2ตุลาคมนี้นะคะทั้งนี้ค่ะจะมีการกำหนดวันจัดสอบใหม่แล้วก็จะแจ้งให้ทราบภายหลังผ่านทางเว็บไซต์ของทางโรงเรียนนะคะอันนี้แจ้งผ่านทางด้านของหน้าเพจเว็บไซต์ของทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นะคะงดการสอบปลายภาคเรียนทุกระดับชั้นค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ
2: นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าเพิ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
3: ลุกค่ะเทวดา

0: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะที่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วอะค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
0: ก็คือเหมือนจะโทรทั้งแม่บ้านแล้วก็โทรที่พิพรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปแจ็คสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS แจ็คสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
2: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
0: แค่เดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเกินนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
3: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
4: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รอฟอร์มอไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารอฟอร์มอสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
5: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
6: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA มีข่าวดีสำหรับคนที่ชื่นชอบเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์โดยเฉพาะการเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์มาฝากอีกแล้วค่ะในโอกาสครบรอบ110ปีอาคาร MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยอาคารเก่าแก่ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า1ศตวรรษโดยเป็นที่ทำการสำนักงานใหญ่ของบริษัทไฟฟ้าสยามจำกัดที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดอาคารเมื่อวันที่1กันยายน2459ซึ่งการไฟฟ้านครหลวง MEA ได้ทำการอนุรักษ์และพัฒนาอาคารแห่งนี้ให้เป็น MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยที่เรารู้จักกันในวันนี้ค่ะและในโอกาสพิเศษนี้เองนะคะ MEA ก็ถือเป็นฤกษ์งามยามดีในการเปิดตัว MEA Conservation Center ศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงโซนใหม่ที่อยากให้ทุกคนได้ไปสัมผัสค่ะสำหรับ MEA Conservation Center ศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงถือเป็นศูนย์อนุรักษ์แห่งแรกของ MEA ที่ตั้งขึ้นเพื่อทำงานด้านการอนุรักษ์โดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตรวจสอบสภาพวิเคราะห์สาเหตุการเสื่อมสภาพซ่อมแซมและดูแลวัตถุตลอดจนศึกษาค้นคว้าและรวบรวมองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์คิดดูแล้วที่นี่ก็เปรียบเสมือนพื้นที่เบื้องหลังของ MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยที่ช่วยดูแลวัตถุสำคัญให้คงคุณค่าพร้อมสำหรับการศึกษาและจัดแสดงในระยะยาวรวมถึงเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการอนุรักษ์เพื่อร่วมกันส่งต่อคุณค่าทางประวัติศาสตร์สู่คนรุ่นต่อไปนั่นเองค่ะและสำหรับใครที่ยังไม่เคยไปเที่ยวชม MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยหรือเคยไปมาแล้วจะไปอีกสักครั้งหรือหลายๆครั้งก็ยังได้รับรองว่าจะได้รับทั้งความรู้ความประทับใจและภาพสวยๆกลับไปแน่นอนค่ะที่สำคัญอย่าลืมแวะเข้าไปชม MEA Conservation Center ศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงที่ตั้งเคียงคู่กับอาคาร MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยภายในบริเวณที่ทำการการไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเลียบด้วยนะคะMEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยและ MEA Conservation Center ศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงเปิดให้เข้าชมฟรีทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 17:00 นหยุดวันจันทร์เพื่อความสะดวกในการเข้าชมสามารถจองรอบเข้าชมล่วงหน้าได้ผ่านเว็บไซต์ measpark.mea.or.th นะคะ
5: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรอไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส

0: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
5: กรุงเทพสมุทรสาครติดแค่ไหนก็ไม่หวั่นเพราะใช้ M82 มอเตอร์เวย์สายบางขุนเทียนบ้านแพ้วเปิดให้ทดลองวิ่งฟรีตลอด24ชั่วโมงเดินทางสะดวกรวดเร็วเชื่อมกรุงเทพสู่จังหวัดต่างๆทางภาคใต้ให้ทุกการเดินทางของคุณง่ายเหมือนติดปีกเตรียมรถให้พร้อมแล้วไปสัมผัสประสบการณ์การเดินทางบน M82 ได้แล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วน1586กด82

ช่วงนี้นะคะมีคุณผู้ฟังสอบถามมาคุณอามซ่าถามบอกว่าตรงบิ๊กซีสะพานใหม่ BTS สายหยุดแล้วก็เส้นเทพรักนะคะตอนนี้ระดับน้ำยังสูงไหมนะตอนนี้เนี่ยเท่าที่ตรวจสอบข้อมูลล่าสุดนะจากทางด้านของกรุงเทพมหานครนะมันจะมีจุดที่ยังมีน้ำท่วมสูงอยู่นะเป็นข้อมูลอัปเดตเมื่อตอนช่วงบ่าย2โมงประมาณนี้นะคะ เส้นทางทางด้านของถนนเทพรักษ์ตอนนี้เนี่ยที่มาจากถนนพหลโยธินมาถึงซอยเทพรักษ์15ระดับน้ำช่วงที่เขาวัดตรงบริเวณแถวบิ๊กซีสะพานใหม่น้ำท่วมสูงประมาณ20เซนติเมตรนะหรืออาจจะสูงกว่าประมาณ20เซนติเมตรขึ้นไปนะแต่ว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณนี้แหละ20เซนติเมตรที่เขาวัดตรงบริเวณแถวๆหน้าช่วงบิ๊กซีสะพานใหม่นะเป็นระยะทางประมาณ750เมตรด้วยกันนะคะอันนี้เป็นถนนเทพรักษ์นะคะแล้วก็ช่วงของถนนพหลโยธินในช่วงนี้เนี่ยก็ยังมีจุดที่มีน้ำท่วมอยู่นะตรงบริเวณBTS กรมทหารราบ11ไปจนถึง BTS รัชโยธินแล้วก็ช่วงจากวงเวียนบางเขนไปหน้าราบ11ในช่วงนี้น้ำท่วมเล็กน้อยยังคงสัญจรได้ช่วง BTS สะพานใหม่ไปจนถึงวงเวียนบางเขนช่วงนี้ก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ด้วยนะคะช่วงวิภาวดีแยกหลัก4ก็ยังมีระดับน้ำท่วมสูงอยู่ค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะมีเพิ่มเติมถนนลาดกระบังบอกว่าตอนนี้ก็ยังมีน้ำท่วมอยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะพอดีมีคุณผู้ฟังถามเข้ามาคุณอุ๋ยถามบอกว่าถนนคุ้มเกล้าไปสุนทรภูมิน้ำท่วมไหมคะเดี๋ยวยังไงตรวจสอบให้นะคะมีคนสอบถามเข้ามาหลังไมค์บอกว่าจะไปตลาดสี่มุมเมืองวันนี้ไปได้ไหมงั้นตรวจสอบจากทางด้านของตลาดสี่มุมเมืองที่เมื่อสักครู่นี้นะที่ให้ดูภาพที่ในเพจของตลาดสี่มุมเมืองที่คุณวาสินีโพสต์เอาไว้ในเพจของตลาดสี่มุมเมืองบอกว่าถนนพหลโยธินทางด้านหน้าถนนพหลโยธินด้านหน้าตลาดสี่มุมเมืองไม่มีน้ำท่วมขังแล้วนะคะสามารถสัญจรได้ค่ะแล้วก็ทั้งในตลาดแล้วก็บริเวณโดยรอบไม่มีน้ำท่วมขังนะเป็นเส้นทางทางด้านของถนนพหลโยธินที่จะ เข้าไปที่ตลาดสี่มุมเมืองนะคะตอนนี้ก็ใช้การได้นะคะสำหรับจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะคะสูงๆก็จะมีที่ทางด้านของถนนลาดพร้าวค่ะลาดพร้าวนี่ท่วมสูงตั้งแต่ตรงช่วงของบริเวณลาดพร้าวตัดกับถนนประดิษฐ์มนูธรรมมาเลยนะคะมาจนถึงบริเวณแยกบางกะปิแล้วก็เพิ่มเติมนะคะกรณีปิดสะพานข้ามแยกพงเพชรเราสอบถามเพิ่มเติมไปที่สภ.รัตนาธิเบศนะคะทราบว่าเนื่องจากว่าพื้นที่ด้านล่างถนนงามวงวานมีน้ำท่วมขังประมาณ30เซนติเมตรแล้วก็ตอนนี้ฝนก็ตกลงมาอีกเพิ่มเติมขึ้นมานะคะทำให้ภายในซอยชินเขตแล้วก็งามวงวาน43ถึง47ยังมีระดับน้ำสูงอยู่นะคะคนที่จะขึ้นมาบนสะพานเพื่อที่จะไปลงทางพื้นล่างเพื่อไปต่อเจ้าหน้าที่มีการแจ้งเตือนแล้วว่าน้ำท่วมแต่หลายคนก็ยังขึ้นมานะแล้วก็ลงไปไม่ได้เลยทำให้รถเนี่ยขึ้นไปค้างอยู่บนสะพานกันเป็นจำนวนมากเลยนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องมีการแจ้งประชาสัมพันธ์ห้ามขึ้นสะพานข้ามแยกพงเพชรทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกแต่รถยังขึ้นสะพานอยู่ขึ้นไปแล้วลงไม่ได้ก็เลยไปติดค้างอยู่บนสะพานข้ามแยกพงเพชรนะทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ขาออกเลยนะคะตอนนี้อันนี้คือในช่วงของบริเวณสะพานข้ามแยกพงเพชรนะเนื่องจากว่าพอขึ้นสะพานไปแล้วเนี่ยทางด้านล่างระดับน้ำมันสูงพอขึ้นไปแล้วลงไม่ได้แล้วก็มีฝนลงมาเพิ่มด้วยนะคะตกลงมาเพิ่มด้วยระดับน้ำมันก็ยังสูงอยู่คนที่เจ้าหน้าที่เขาประชาสัมพันธ์แล้วนะคะแต่ก็ยังมีคนที่แบบว่าอยากจะแบบฝ่าน้ำไปแต่ปรากฏว่าพอไปแล้วตกลงก็ลงไม่ได้ก็เลยทำให้รถไปติดค้างอยู่บนสะพานกันเยอะเลยนะเจ้าหน้าที่เขาก็เลยต้องให้ประชาชนนั้นตอนนี้ห้ามใช้ทางด้านของสะพานข้ามแยกพงเพชรทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ขาออกเลยนะแต่ก็ยังอย่างที่บอกอ่ะก็ยังมีรถขึ้นมาจอดบนสะพานนะคะ
ยังมีรถขึ้นมาจอดอยู่ทางด้านของสะพานข้ามแยกพงเพชรตอนนี้ใครจะผ่านทางด้านของถนนงามวงวานนะช่วงที่มีปัญหาก็คือช่วงที่ไปจากสะพานข้ามแยกบางเขนมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกพงเพชรนะคะที่เมื่อสักครู่นี้คุณอามซ่าถามเข้ามานะบอกว่าแถวๆ BTS สายหยุดตอนนี้น้ำยังท่วมอยู่ไหมยังมีน้ำท่วมอยู่นะคะแล้วระดับน้ำอย่างที่บอกค่ะระดับน้ำก็สูงอยู่เหมือนกันนะคะเมื่อตอนช่วงประมาณสักก่อนบ่ายโมงเนี่ยคือระดับน้ำยังสูงอยู่แต่รถขนาดเล็กแบบหรือว่าอาจจะเป็นรถลักษณะเป็นรถกระบะยกสูงอะไรอย่างเงี้ยยังสามารถที่จะวิ่งชิดขอบทางด้านขวาวิ่งชิดขอบทางด้านขวายังพอไปได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นรถเล็กๆ เลยนี้ไม่แนะนำให้ลุยผ่านมานะเดี๋ยวเกิดแบบไปดับเอาระหว่างทางได้นะคะเป็นเส้นทางทางด้านของถนนพหลโยธินแถวๆ BTS สายหยุดนะคะแล้วก็ถนนรามคำแหงเองเนี่ยรามคำแหงฝั่งขาออกนะคะบริเวณช่วงทางขึ้นสะพานยกระดับในฝั่งขาเข้าช่วงปากซอยรามคำแหง30มาถึง30/1ในฝั่งขาออกนะตอนนี้เนี่ยยังน้ำท่วมสูงอยู่นะคะแล้วก็บนสะพานข้ามแยกบนสะพานยกระดับก็มีรถขึ้นไปจอดบนสะพานกันเป็นจำนวนมากด้วยเหมือนกันนะคะตอนนี้เส้นทางทางด้านของรามคำแหงตลอดเส้นทางเลยนะตั้งแต่ทางด้านของแยกรามไปเลยก็ถ้าเกิดว่าไม่มีความจำเป็นนะก็เลี่ยงไปเลยงดใช้ดิฉันว่าน่าจะเข้าไปไม่ได้แล้วอะค่ะเพราะว่าระดับน้ำมันยังสูงอยู่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะเราไปพักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาเตรียมระบายน้ำเริ่ม28กันยายน69นี้หลังน้ำใกล้เต็มความจุอ่างเนื่องจากฝนตกต่อเนื่องแจ้งเตือนประชาชนรับมือและอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ประกาศขยายเวลาปิดบริการไม่มีกำหนดหลังน้ำป่าหลากสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดาประชาสัมพันธ์เนื่องจากในช่วงเวลาที่ผ่านมาได้มีฝนตกหนักและต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดสระแก้วและปราจีนบุรีเหนืออ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาทำให้มีปริมาณน้ำไหลเข้ามาในอ่างเก็บน้ำเป็นจำนวนมากและในช่วงเวลาที่ผ่านมาโครงการยังไม่ได้ทำการระบายน้ำเลยเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายอ่างแต่เนื่องจากปริมาณน้ำที่ไหลต่อเนื่องและเป็นจำนวนมากทำให้ปริมาณน้ำในอ่างใกล้จะเต็มความจุและยังไม่มีแนวโน้มว่าปริมาณจะลดลงทำให้โครงการมีความจำเป็นจะต้องทำการพร่องน้ำลงบ้างเพื่อรักษาเสถียรภาพไม่ให้ปริมาณน้ำในอ่างเกินเกณฑ์สูงสุดโดยข้อมูลณเช้าวันนี้เวลา 6:30 นปริมาณน้ำในอ่าง 256.84 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ 87.14% เกินเกณฑ์เก็บกักน้ำสูงสุดและคาดว่าจะเต็มความจุ 295 ล้านลูกบาศก์เมตรภายในวันที่30กันยายนนี้เพื่อควบคุมปริมาณน้ำในอ่างจึงมีความจำเป็นต้องระบายน้ำลงคลองห้วยสมงโดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่28กันยายน2569เป็นต้นไปในอัตราประมาณ3ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันหรือปรับตามความเหมาะสมของปริมาณน้ำที่จะไหลลงอ่างการระบายน้ำอาจส่งผลให้ระดับน้ำในแคลหนุมานบริเวณชุมชนตลาดเก่ากบิลบุรีสูงขึ้นประมาณ30เซนติเมตรขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งประชาชนในพื้นที่ให้ทราบและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ประกาศขยายเวลาปิดบริการไม่มีกำหนดหลังน้ำป่าพัดสะพานน้ำตกเหวนรกถล่มยืนยันไร้ผู้บาดเจ็บคุณปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
5: อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ประกาศขยายเวลาปิดการท่องเที่ยวและพักแรมเป็นการชั่วคราวอย่างไม่มีกำหนดจากเดิมที่มีประกาศปิดบริการแล้ว2วันคือวันที่26และ27กันยายนที่ผ่านมาหลังเกิดเหตุฝนตกหนักต่อเนื่องจนเกิดมวลน้ำป่าสะสมจากฝนที่ตกหนักติดต่อกันตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาโดยเมื่อคืนนี้น้ำป่าได้ไหลทะลักลงสู่พื้นที่น้ำตกเหวนรกอย่างรุนแรงส่งผลให้โครงสร้างสะพานข้ามไปยังจุดชมวิวพังทลายลงจนไม่สามารถใช้งานได้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่เข้าควบคุมพื้นที่เรียบร้อยแล้วยืนยันว่าไม่มีนักท่องเที่ยวติดค้างหรือได้รับบาดเจ็บทั้งนี้ทางอุทยานจึงจำเป็นต้องยกระดับมาตรการความปลอดภัยด้วยการขยายเวลาปิดบริการออกไปอย่างไม่มีกำหนดเพื่อเร่งสำรวจความเสียหายประเมินความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งติดตามระดับน้ำตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้ทางอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่วิศวกรและผู้เชี่ยวชาญเข้าพื้นที่เพื่อวางแผนบูรณะซ่อมแซมสะพานให้กลับมามีความแข็งแรงปลอดภัยตามมาตรฐานก่อนพิจารณาเปิดให้บริการท่องเที่ยวอีกครั้งหนึ่งปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
6: อุ๊ยหวาน100ไม่ไหวนะคะพี่เอาแค่หวาน50พอดีจะได้หุ่นดีโรค NCD ไม่ถามหาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยลดหวานแบบ 50% เพื่อสุขภาพที่ดีกันทั่วหน้าร
4: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: การประปานครหลวงขานรับนโยบายมหาดไทยทำทันทีเดินหน้าโครงการน้ำดื่มสะอาดเพื่อชุมชนเปิดจุดให้บริการน้ำดื่มสะอาดได้มาตรฐานครอบคลุมชุมชนศาสนสถานโรงเรียนและหน่วยงานราชการเพื่อช่วยลดรายจ่ายยกระดับคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีให้ประชาชนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

รากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: น้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
2: 15นาฬิกา14นาทีนะคะกลับมาที่จส100กันค่ะคุณผู้ฟังการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569นะคะหรือ The 2026 Annual Meeting of the International Monetary Fund and the World Bank Group ซึ่งจะเกิดขึ้นในระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะในส่วนของการที่ประเทศไทยได้เป็นภาพในครั้งนี้เนี่ยคุณเคยสงสัยไหมคะว่าในส่วนของประชาชนคนทั่วไปแล้วก็ประเทศไทยนั้นจะได้รับประโยชน์อะไรอย่างแรกเลยนะคะก็คือเรื่องของเม็ดเงินค่ะที่จะสะพัดทั้งในส่วนของธุรกิจโรงแรมร้านอาหารการเดินทางสินค้าชุมชนตลอดไปจนถึงเรื่องของการท่องเที่ยวที่จะได้อานิสงส์เต็มๆจากผู้เข้าร่วมประชุมระดับ VIP จากทั่วทุกมุมโลกนะคะซึ่งก็คาดว่าจะมีผู้ที่เดินทางเข้ามาไม่ต่ำกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกค่ะแต่สิ่งที่สำคัญแล้วก็ยิ่งใหญ่ไปกว่านั้นก็คือเรื่องของโอกาสในระยะยาวเพราะว่าการประชุมในครั้งนี้จะเป็นการผลักดันให้เกิดการหารือในประเด็นสำคัญทั้งการเงินยั่งยืนนวัตกรรมดิจิทัลแล้วก็การพัฒนาที่เท่าเทียมค่ะภายใต้แนวคิดหลักขอบฟ้าใหม่ของไทยสร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงนะคะหรือ Thailand New Horizon Empowering People Building Resilience นะคะโดยมีการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาต่อยอดสู่แนวทางเศรษฐกิจโลกที่สมดุลยั่งยืนแล้วก็มีภูมิคุ้มกันแล้วก็ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางนะคะซึ่งแน่นอนค่ะไม่เพียงแต่ว่าจะเป็นการช่วยดึงดูดการลงทุนใหม่ๆเข้าสู่ประเทศไทยแล้วนะคะยังเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพในขณะเดียวกันก็จะเป็นการยกระดับศักยภาพคนรุ่นใหม่ในวงการการเงินแล้วก็การพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวไกลในระดับสากลอีกด้วยการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้นะคะจึงไม่ใช่แค่เรื่องของเวทีการเงินระหว่างประเทศเท่านั้นแต่เป็นโอกาสทองของคนไทยทุกคนที่จะได้เติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจโลกและที่สำคัญค่ะคือประเทศไทยของเราจะมีส่วนร่วมสำคัญแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดทิศทางแล้วก็กรอบนโยบายเพื่อสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆให้กับเศรษฐกิจโลกในอนาคตอีกด้วยมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการปักหมุดความสำเร็จระดับโลกไปด้วยกันนะคะผ่านในช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการทางเว็บไซต์ค่ะคือที่ www.am2026thailand.go.th หรือทาง Facebook ค่ะก็คือที่ am2026thailand นะคะก็จะอีกไม่กี่วันนี้นะคะก็จะเริ่มขึ้นแล้วในส่วนของการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกนะคะหรือว่า IMF นะคะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะช่วงนี้เรากลับมาติดตามกันต่อนะคะมากันที่ข้อมูลสภาพการจราจรนะคะเดี๋ยวดูเพิ่มเติมนิดนึงมีสภาพการจราจรเดี๋ยวย้ำนะคะสำหรับใครที่ใช้เส้นทางทางด้านของถนนงามวงวานในฝั่งขาเข้าก่อนหน้านี้เนี่ยคุณเกียงไก่แจ้งเข้ามานะคะบอกว่างามวงวานช่วงบริเวณพงเพชรมุ่งหน้าไปทางสะพานข้ามแยกบางเขนตอนนี้เนี่ยมีระดับน้ำท่วมสูงเจ้าหน้าที่มีความจำเป็นนะที่อาจจะไม่ให้รถขึ้นไปทางด้านของสะพานข้ามแยกนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมในเส้นทางอื่นเราจะมารายงานให้ทราบกันนะตอนนี้นะคะขอไปกันที่อีกเรื่องนึงที่ทางด้านของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะเนื่องจากว่ามีปัญหาเรื่องของน้ำซัดสะพานข้ามน้ำตกพังเสียหายนะคะรายละเอียดเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างตอนนี้ดิฉันมีสายของคุณชัยยาห้วยหงทองนะคะหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ค่ะคุณชัยยาสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับคุณชัยยาครับ
2: ค่ะหัวหน้าคะในส่วนของ เหตุอันนี้เนี่ยที่น้ำมันซัดสะพานขาดนี่ตั้งแต่เมื่อไหร่อะคะ
3: เมื่อคืนนะครับเมื่อคืนน้ำเมื่อคืนสูงมากไอ้ฝั่งนครนายกเนี่ยคือนายกเนี่ยมันไหลลงเขื่อนขุนด่านประการชนใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
3: ทีนี้น้ำมันขึ้นสูงประมาณ5เมตรกว่าน่าจะคือน้ำเนี่ยน่าจะเพียบชนสะพานเนี่ยชนขอบสะพานเลยครับก็เลยทำให้สะพานพังฮะสะพานที่เราเดินไปชนน้ำตกเหวนรกครับ
2: สะพานที่เวลาคนจะไปถ่ายรูปก็คือตรงบริเวณนี้ใช่ไหมคะ
3: ใช่คือไม่เราต้องผ่านสะพานนี้ไปก่อนเพื่อจะไปดูน้ำตกเหวนรกนะฮะจะเป็นที่ข้ามแม่น้ำครับ
2: ค่ะอ๋อ
3: ยาวประมาณ80 เมตรจะเป็นโครงเหล็กนะจะพื้นเป็นไม้ครับ
2: ค่ะค่ะค่ะ
3: นะครับ
2: อันนี้คือซัดพังคือมันขาดหรือมันโค่น
3: พังหมดเลยครับล้มไปหมดเลยครับ
2: อ๋อค่ะค่ะที่แล้วเราต้องทำยังไงอะคะตอนนี้คือเบื้องต้นคือปิดไปก่อนใช่ไหมคะปิดเอาไม่ให้เข้าอุทยานเลยใช่ไหมคะ
3: ปิดจะไม่มีกำหนดครับเราปิดไปแล้ว2 วันตอนนี้ประกาศเพิ่มปิดจะไม่มีกำหนดเปิดครับคือตอนนี้เราให้เช็คคอสะพานทั้งหมดที
2: ่
3: คือเขาใหญ่มันเป็นเส้นสัญจรหลักประมาณ40 กิโลอะถนนลาดยางครับ
2: ค่ะ
3: อันที่พังคือเส้นที่คนเดิน
2: ค่ะ
3: แต่ว่าเส้นสัญจรหลักอะตอนนี้เช็คคอสะพานว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ
2: ค่ะ
3: เพื่อความแบบดูเราความไฟก่อนนะถ้าความไฟอย่างเงี้ยเปิดครับครับ
2: อ๋อค่ะค่ะแล้วคาดว่าจะมีกำหนดไหมคะ
3: ต้องดูตอนนี้ฝนยังตกยังไม่หยุดเลยครับ
2: อืมค่ะก่อน
3: ค่
2: ะก่อนหน้านี้มีคนเข้าไปเที่ยวที่เขาใหญ่กันเยอะไหมคะ
3: ช่วงนี้กำลังเยอะเลยจริงแล้วช่วงนี้วันธรรมดา3,000-4,000 คนนะครับ
2: โอ้ค่ะไปตั้งเต็นท์หรือไงฮะไปนอนเต็นท์กันกลางเต็นท์
3: ไปเที่ยวไปดูชมวิวฮะดูจุดชมวิวน้ำตกอะ
2: ค่ะ
3: ตรงนี้ครับ
2: ค่ะ
3: ครับ
2: และตรงบริเวณที่เป็นจุดกลางเต็นท์เราไม่อนุญาตแล้วใช่ไหมคะ
3: ตอนนี้ปิดหมดครับเราบ้านพักแม่ที่ให้นอนปิดหมดเลยครับ
2: อ๋อค่ะ
3: เพราะว่าคือไฟดับมา3 วันแล้วฮะแล้วเมื่อวานมาแป๊บเดียวก็ดับอีกต้นไม้ล้มอีกคร
2: ับ ไฟ
3: เน
2: ี้
3: ยมันมีบางจุดที่แลนสไลด์ด้วยที่ดินสไลด์ด้วยแล้วก็ต้นไม้ล้มครับ
2: ค่ะอันนี้ที่เป็น
3: เพื่อความปลอดภัยไว้ก่อนครับ
2: ที่บอกว่าต้นไม้ล้มนี่อยู่ในเส้นทางตรงช่วงไหนอะคะ
3: ใช่เส้นทางล้มหลายช่วงทางเลยหลายช่วงเลยตลอดเส้นทางครับ
2: ค่ะค่ะ
3: ล้มหลายระยะเลยเพราะตอนนี้ดินมันนิ่มหมดแล้วไงฮะ
2: ค่ะ
3: มันตกทุกวันเงี้ยตกทุกวันดินมันอ่อนตัวไปแล้วครับไม่ต้นไม้ล้มง่ายครับ
2: ค่ะค่ะแล้วในจุดที่มีน้ำท่วมอะค่ะมีระดับน้ำประมาณไหนได้คะ
3: ตรงโป่งต้นไทรอะมันช่วงแป๊บเดียวครับมันช่วงวันที่25แป๊บเดียวแล้วมันก็ยุบครับคือที่25เนี่ยน้ำสูงที่สุดก็คือตอนนั้นน้ำเกินถึงสะพานที่เราจะข้ามไปที่จะข้ามออฟฟิศฮ
2: ะ
3: สะพานมันมีสะพานปูนนะตอนนั้นนะครับมันเกือบถึงพื้นเลยฮะคร
2: ับ
3: น้ำมันสูงมากนะพี่ว่าครับ
2: ค่ะเป็นลักษณะของน้ำป่าหลากอย่างนั้นเหรอคะ
3: ใช่ใช่ครับใช่ครับครับ
2: อ๋อค่ะแต่ตอนนี้ยังท่วมอยู่ไหม
4: ท่วมอย
3: ู่
4: ไหม
3: ตอนนี้ไม่ท่วมแล้วครับตรงปกต้นไทรไม่ท่วมแล้วครับ
2: ค่ะแต่มีปัญหาเรื่องของการเดินทางแล้วก็น้ำยังเยอะอยู่ตอนนี้ก็เลยมีความจำเป็นต้องปิดไปก่อนนะคะ
3: เราห่วงสะพานเนี้ยสะพานเพราะว่ามันทางไปเห็นรถอ่ะมันต้องผ่านสะพานที่รถสัญจรก่อนไงแล้วถึงสะพานที่คนเดินสะพานคนเดินพังแล้วนะฮะใช
2: ่
3: ไหมทีนี้สะพานนี้ก็อันตรายครับทีนี้ครับเราก็เปิดเพื่อความปลอดภัยดีกว่าครับเราต้องตรวจสอบดูก่อนนะครับ
2: ค่ะแล้วตอนนี้คือเข้าไปตรวจสอบเป็นยังไงบ้างอะคะ
3: ตอนนี้กำลังให้เด็กตรวจสอบอยู่ครับคือตอนนี้ไฟมันดับติดต่อกันไม่ได้ไง
2: อ๋อค่ะ
3: ติดต่อไม่ได้พอดีผมลงมาด้านล่างครับ
2: ค่ะค่ะไฟดับตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะ
3: ดับมา3-4 วันแล้วครับสายไฟมันขาดหลายจุดนะคร
2: ับ
3: ต้นไม้ล้มสายไฟขาดพอทำเสร็จไฟมาแป๊บเดียวต้นไม้ล้มอีกแล้ว
2: อืมค่ะ
3: คร
2: ับช่วงที่ฝนตกหนักๆนี่คือมีลมแรงด้วยเหรอคะ
3: ลมไม่แรงฮะ
2: ลมไม่แรง
3: แต่ว่าคือต้นไม้มันเองก็หาแสงเงี้ยพอเราตัดถนนมันเป็นช่องว่างใช่ไหมครับต้นไม้ก็เองหาแสงพอดินมันอ่อนตัวมันก็
2: ล้มลงมา
3: ล้มมาทั้งรากอะล้มมาทั้งรากไม่ได้ล้มแค่ไม่ใช่หักอะ
2: ค่ะค่ะ
3: ครับล้มตั้งต้นนะครับ
2: ค่ะตอนนี้คือในส่วนของสะพานที่เสียหายไปเดี๋ยวเราพอสำรวจเสร็จแล้วเราต้องชะลอไอ้เรื่องของการคือเข้าไปซ่อมบำรุงอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะ
3: ใช่น่าจะนานมากเพราะว่ามันยาวฮะสะพานนี้ค่อนข้างจะยาก
2: ระยะทาง
3: มัน
2: ค่ะ
3: 80 เมตรนะฮะ
2: 80 เมตรอืมค่ะ
3: ครับสะพานที่เราเคยเดินมาเป็นโครงเหล็กอะที่เป็นเหล็กอะ
2: ค่ะ
3: แต่ก็ไม่เหลือเลยคือตอนนี้เห็นรถก็ปิดเลยไม่สามารถไปชมได้แล้วครับ
2: ค่ะ
3: เพราะเราข้ามน้ำไม่ได
2: ้ค่ะก็คือถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยฝนไม่ตกแล้วก็คือสามารถเปิดให้แต่ก็ตรงจุดนี้ก็คือยังต้องปิดไปเลยในส่วนที่จะเดินข้ามไปทางด้านของน้ำตกเหวนรกตรงนี้นะคะ
3: ใช่ครับต้องปิดไปเลยครับน่าจะปิดเป็นปีนะครับน่าจะเป็นปีครับ
2: อ๋อค่ะตรงนี้มันเป็นจุดที่เป็นจุดเดียวใช่ไหมที่เราจะเดินไปดูได้ดูน้ำตก
3: ได้ครับเราต้องข้ามแม่น้ำก่อนเราต้องข้ามแม่น้ำนี่ก่อนถึงจะไปเห็นน้ำตกนะครับ
2: ม
3: าข้ามไปอีกฝั่งแล้วก็เดินไปแล้วก็ไปลงบันไดถึงเห็นน้ำตกครับ
2: ค่ะอย่างนี้มีโอกาสที่จะแบบว่าจะทำสะพานสำรองหรืออะไรยังไงเพิ่ม มาชดเชยตรงนี้ไหมคะ
3: น่าจะยากน่าจะยากครับ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: แต่ตอนนี้น้ำแรงมากทำอะไรไม่ได้เลยครับต้องรอหลังจากตรงนี้ไปก่อนครับ
2: ค่ะความเสียหายของสะพานนี่คือยังไงอ่ะมันโดนซัด
3: ไปแบบว่าพังหมดเลยครับ
2: พังหมดเลย
3: ทั้งอันเลยครับไม่เหลือเลยครับ
2: ค่ะค่ะแล้วมีส่วนไหนที่ได้รับความเสียหายจากน้ำป่าด้วยไหมคะนอกจากสะพานนี้แล้ว
3: ตอนนี้กำลังเช็คอยู่ฮะว่าค่าสะพานทั้งหมดที่เราผ่าน
2: อะ
3: ในถนนดำเนี่ยมันผ่านสะพานทั้งหมดเรากำลังให้เด็กไล่เช็คอยู่ว่าคอสะพานเป็นยังไงบ้างแล้วเมื่อกี้ก็ได้รับงานจากยุ้ยว่าดินสไลด์ในผมเอาแมคโครไปให้ตัดอยู่ครับครับ
2: ค่ะขณะนี้ยังฝนตกอยู่ไหมคะ
3: ตกไม่หนักครับตกเป็นละอองอยู่ครับแต่ว
2: ่
3: าเมื่อคืนมาอีกแล้วเดี๋ยวน่าจะตกครับ
2: อ๋อค่ะค่ะอ่ะตอนนี้ก็คือล่าสุดก็คือมีการปิดในส่วนของพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปท่องเที่ยวได้นะคะ
3: เราปิดทั้งหมดเลยนะเราปิดทั้งหมดจุดเลยนะ
2: ทั้งหมดเลยนะ
3: ทุกทั้งหมดจุดเลยโกงดอกด้วยครับตกสาริกาด้วย
2: ค่ะ
3: แล้วก็ตะคอจากหินเพลิงปิดหมดเลยทั้งหกจุดเลยครับไม่ให้เที่ยวเลยครับ
2: ค่ะค่ะแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะปิดถึงเมื่อไหร่ด้วยนะคะ
3: ใช่ครับรอดูสถานการณ์ก่อนครับ
2: อืมค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะหัวหน้าคะ
3: ได้ครับ
2: ค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: ขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็มีปัญหามาจากเรื่องของสถานการณ์เรื่องของฝนตกหนักในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะคะทำให้มีน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ภาพที่เห็นทาง YouTube ตอนนี้เนี่ยมันจะเป็นสะพานแบบว่าเป็นสะพานเหล็กที่เมื่อสักครู่นี้หัวหน้าบอกว่ามันเป็นจุดที่คนเดินข้ามไปที่จะเดินทางไปที่จะเดินเท้าไปอ่ะนะคะไปตรงจุดที่เขาจะไปดูน้ำตกเหวนรกกันนะคะเป็นจุดที่แบบเวลามีคนเดินทางไปเที่ยวที่เขาใหญ่แล้วก็จะไปถ่ายภาพที่ตรงบริเวณที่มันจะเป็นสะพานไม้แล้วก็จะมีป้ายเขียนว่าน้ำตกเหวนรกแล้วทางด้านหลังก็จะเป็นภาพน้ำตกใหญ่ๆนะแต่ว่าตรงส่วนที่จะเข้าไปถึงจุดนี้เนี่ยมันได้ถูกน้ำป่าซัดได้รับความเสียหายไปแล้วก็สะพานอันนี้เนี่ยมันระยะทางประมาณสักความยาวประมาณสัก80เมตรท่านหัวหน้าบอกว่าเสียหายหมดเลยคาดว่าต้องใช้ระยะเวลานานพอสมควรในการที่จะซ่อมแซมในส่วนของสะพานตรงนี้นะคะให้กลับมาใช้การได้แล้วก็เลยมีความจำเป็นจะต้องปิดในโซนที่จะเดินข้ามไปทางด้านของน้ำตกเหวนรกถึงแม้ว่าสถานการณ์เรื่องของน้ำป่าอะไรเนี้ยมันจะเข้าสู่สถานการณ์ปกติแต่ในส่วนของการซ่อมสะพานตรงนี้เนี่ยยังกำหนดไม่ได้ว่าจะใช้ระยะเวลาเท่าไหร่นะคะส่วนเรื่องของการท่องเที่ยวตอนนี้ต้องงดไปเลยนะคะทางด้านของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ตรงนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกค่ะว่าประกาศในส่วนของการปิดการท่องเที่ยวเนื่องจากว่าปัญหาเรื่องของฝนตกน้ำป่าหลากมีดินสไลด์ดินถล่มไปตรงนี้ด้วยนะคะส่วนใครที่จะคือตอนช่วงนี้คงต้องงดอะเที่ยวเขาใหญ่อะไรเงี้ยส่วนที่ว่ามีความเคลื่อนไหวยังไงต่อไปเดี๋ยวคนต้องติดตามกันก็จะมีการแจ้งกันมาเป็นระยะนะไม่เฉพาะเรื่องของน้ำป่าหลากนะมีเรื่องของต้นไม้ล้มมาพาดถูกทางด้านของสายไฟทำให้ไฟดับนะเมื่อสักครู่หัวหน้าบอกว่าไฟดับมา3วันได้แล้วนะคะก็คือพอแก้ไขเสร็จต้นไม้ก็ล้มแล้วก็มาพาดสายไฟแล้วก็ไฟดับอีกเหมือนเดิมนะคะก็เอาใจช่วยเป็นกำลังใจให้กับทางด้านของเจ้าหน้าที่ทุกท่านเลยนะคะที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ในช่วงเวลานี้นะคะเรามากันที่อีกเรื่องนึงค่ะคุณผู้ฟังทางด้านของกรมทางหลวงค่ะเขามีการเดินหน้าการเตรียมความพร้อมในการเปิดทดลองใช้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสาย M6บางปะอินนครราชสีมานะคะระยะทางรวมทั้งสิ้น196กิโลเมตรทั้ง2ทิศทางค่ะตลอด24ชั่วโมงโดยไม่มีค่าธรรมเนียมผ่านทางในช่วงปลายปี2569นี้นะคะสำหรับเส้นทางแล้วก็ช่วงเวลาที่จะให้บริการในปัจจุบันนี้นะคะตอนนี้เนี่ยที่ให้บริการอยู่ก็คือในช่วงของบางปะอินปากช่องระยะทาง110กิโลเมตรอันนี้เขาเปิดให้ทดลองวิ่งในช่วงสุดสัปดาห์นะคะก็คือช่วงเที่ยงวันศุกร์ไปจนถึงเที่ยงคืนวันอาทิตย์แล้วก็จะเปิดในลักษณะนี้เนี่ยไปจนถึงเทศกาลปีใหม่2570เลยนะคะแล้วก็อีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงปากช่องนครราชสีมาเปิดให้ทดลองวิ่งฟรีทุกวันตลอด24ชั่วโมงโดยทางฝั่งขาออก มุ่งหน้าไปทางด้านของนครราชสีมาเปิดให้เข้าออกได้ตลอดเส้นทางยกเว้นที่บริเวณด่านวังน้อยแล้วก็ด่านสระบุรีนะคะส่วนในฝั่งขาเข้ากรุงเทพค่ะจากปากช่องก็ให้ใช้ทางด้านของถนนธนารัตน์แล้วก็ถนนมิตรภาพเพื่อไปเข้าที่บริเวณด่านมวกเหล็กเข้าสู่ M6 มุ่งหน้าเข้ากรุงเทพมหานครยกเว้นที่ด่านวังน้อยแล้วก็ด่านสระบุรีเช่นเดียวกันนะคะทั้งนี้นะคะตอนนี้เนี่ยยังอนุญาตเฉพาะรถยนต์4ล้อเท่านั้นแล้วก็จะจำกัดความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยโดยจะมีจุดพักรถชั่วคราวที่ตรงบริเวณกิโลเมตรที่65ก็คือช่วงทับกวางนะคะจะเป็นจุดพักรถตรงทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ขาออกแต่ที่จุดพักรถเนี่ยจะมีห้องน้ำมีที่จอดพักรถแต่ไม่มีปั๊มน้ำมันนะคะไม่มีปั๊มน้ำมันจะมีจุดชาร์จ EV มีร้านค้ามีร้านอาหารอยู่นะคะไม่มีปั๊มน้ำมันเท่านั้นนะคะสำหรับการดำเนินการในส่วนของโครงการทางด้านของ M6 ตรงนี้เนี่ยเขามีความคืบหน้าของโครงการค่ะในงานโยธาช่วงมวกเหล็กปากช่องแล้วก็สะพานกับรถด่านสระบุรีมีกำหนดแล้วเสร็จภายในปี2569นะคะในส่วนของงานระบบติดตั้งด่านเก็บค่าผ่านทางครบทั้ง9ด่านเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนงานระบบอื่นก็มีความคืบหน้ากว่า 90% ด้วยกันการทดสอบระบบค่ะก็อยู่ระหว่างทดสอบป้ายจราจรกล้อง CCTV ระบบ M-Flow เงินสดแล้วก็ระบบด่านชั่งน้ำหนักของรถบรรทุกนะคะเพื่อเตรียมเปิดบริการแบบเต็มรูปแบบอันนี้ก็จะรองรับรถบรรทุกด้วยนะคะจะมีการเปิดบริการแบบเต็มรูปแบบในเดือนเมษายนปี70นะคะทั้งนี้ค่ะใครที่มีประเด็นสงสัยอะไรก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะเกี่ยวกับมอเตอร์เวย์สาย M6 ได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงหมายเลข1586แล้วก็กด6นะคะอันนี้สามารถสอบถามไปได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะก็เรื่องของการเตรียมความพร้อมที่จะเปิดให้บริการในช่วงของเดือนเมษายนก็เดี๋ยวจะเปิดให้เต็มรูปแบบในเดือนเมษานะแต่ว่าในช่วงของปลายปีนี้เนี่ยจะเป็นการเตรียมความพร้อมเป็นการทดลองให้ใช้เส้นทางระยะทางทั้งหมด196กิโลเมตรทั้ง2ทิศทางเลยในช่วงปลายปีนี้ก็จะได้เปิดให้ทดลองวิ่งกันแล้วนะคะมาช่วงนี้เดี๋ยวดูเพิ่มเติมกันนะคะสำหรับสภาพการจราจรที่เมื่อสักครู่นี้บอกนะคะว่าเส้นทางทางด้านของถนนงามวงวานที่มาจากทางสะพานข้ามแยกพงเพชรจะมุ่งหน้าไปทางด้านของบางเขนในช่วงนี้ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะหรือว่ามีใครเพิ่มเติมเข้ามาก็ได้นะคะใครกำลังจะใช้เส้นทางตรงส่วนตรงนี้เนี่ยเพิ่มเติมกันมาได้เลยว่าเส้นทางเลี่ยงที่จะไม่ไปผ่านทางด้านของหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพไปทางด้านของพงเพชรเนื่องจากว่าระดับน้ำมันท่วมสูงนะคะไม่สามารถที่จะไปได้ทางเจ้าหน้าที่มีความจำเป็นนะก็ต้องมีการไม่ให้รถเนี่ยคือจริงๆเขามีการประชาสัมพันธ์ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.รัตนาธิเบศรนะคะได้มีการแจ้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของระดับน้ำที่ถนนงามวงวานในช่วงนี้เนี่ยยังอยู่ในระดับประมาณ30เซนติเมตรได้นะคะก็แจ้งไปแล้วบอกว่าทางด้านล่างเนี่ยมันลงไปแล้วระดับน้ำท่วมสูงนะคะแต่ก็ยังมีคนที่ขึ้นมาแล้วปรากฏว่าลงไม่ได้คือมันงามวงวานเนี่ยพอมาจากทางด้านของสะพานข้ามแยกบางเขนใช่ไหมคะเนื่องฝั่งขาออกเนี่ยก็ต้องผ่านตรงบริเวณหน้าเรือนจำบางเขนมาตรงเรือนจำพิเศษกรุงเทพมาเนี่ยซึ่งระดับน้ำก็สูงเป็นเส้นถนนงามวงวานส่วนทางด้านของพอเลยจากทางด้านของสะพานข้ามแยกพงเพชรไปผ่านทางด้านของหน้าเดอะมอลล์งามวงวานก็ระดับน้ำสูงด้วยเหมือนกันคือคนที่แบบว่าผ่านมาถ้ามาจากทางด้านของแยกแครายมาเนี่ยก็ยังพอขึ้นมาได้ตลอดเลยแต่พอมาถึงทางด้านของสะพานข้ามแยกพงเพชรคือขึ้นสะพานไปแล้วคือมันลงไม่ได้พอลงไม่ได้คนก็จะไปค้างอยู่ที่บนสะพานตรงนั้นใช่ไหมคะมันก็เลยทำให้รถเนี่ยตกค้างอยู่บนสะพานกันเป็นจำนวนมากส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาออก ตอนนี้เนี่ยรถที่มาจากสะพานข้ามแยกบางเขนมาทางด้านของหน้าเรือนจำก็คือลุยน้ำกันมาตลอดเหมือนกันลุยน้ำกันมาตลอดเลยพอผ่านจากตรงจุดนี้ไปเนี่ยขึ้นสะพานข้ามแยกพงเพชรลงไม่ได้ลักษณะเหมือนกันเลยทั้งไปทั้งกลับพอลงไม่ได้แล้วทีนี้ก็คือก็ตกค้างอยู่บนสะพานตกค้างอยู่ทางด้านของสะพานพงเพชรทั้งไปทั้งกลับเลยนะคะทำให้รถเนี่ยขึ้นไปอยู่บนสะพานกันเยอะเลยลักษณะเหมือนกันเลยทั้งไปทั้งกลับพอลงไม่ได้แล้วทีนี้ก็คือก็ตกค้างอยู่บนสะพานตกค้างอยู่ทางด้านของสะพานพงเพชรทั้งไปทั้งกลับเลยนะคะทำใ

0: ทั้งเข้าทั้งออกในจุดที่ระดับน้ำท่วมสูงเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็มีการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนแล้วแต่ก็ยังมีรถไปใช้เส้นทางก็เลยไปตกค้างอยู่ตรงบนสะพานข้ามแยกพงเพชรในช่วงเวลานี้นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะสำหรับทางด้านของจังหวัดสมุทรปราการนะคะคุณผู้ฟังที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะเขามีการแจ้งนะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะที่ทางจังหวัดสมุทรปราการมีประกาศจากกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการในเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรปราการอำเภอบางพลีอำเภอบางบ่อบางเสาธงอำเภอพระสมุทรเจดีและอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการค่ะด้วยเหตุอุทกภัยจากสถานการณ์ฝนตกหนักประกอบกับมีน้ำทะเลหนุนสูงเมื่อวันที่23กันยายนเวลาประมาณ6นาฬิกาทำให้มีน้ำท่วมขังบริเวณกว้างในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการดังนี้นะคะก็คือที่อำเภอเมืองสมุทรปราการอันนี้ทุกตำบลเลยนะคะแล้วก็ที่ตำบลบางพลีทุกตำบลอำเภอบางบ่อทุกตำบลอำเภอบางเสาธงทุกตำบลแล้วก็ที่อำเภอพระสมุทรเจดีทุกตำบลอำเภอพระประแดงทุกตำบลค่ะซึ่งมีผลกระทบต่อสาธารณชนแล้วก็ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายของประชาชนหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐอันเป็นสาธารณภัยตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพ.ศ. 2550ดังนั้นค่ะเพื่อประโยชน์ในการจัดการสาธารณภัยให้เป็นไปตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติผู้อำนวยการจังหวัดสมุทรปราการจึงประกาศให้พื้นที่ดังกล่าวนั้นเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยเพื่อให้ส่วนราชการหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นและก็ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องนะคะเข้าดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยดังกล่าวนะคะภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพ.ศ. 2550แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการหรือแผนอื่นๆที่เกี่ยวข้องตลอดจนกฎหมายระเบียบคำสั่งประกาศและก็มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องโดยเร็วต่อไปนะก็ประกาศในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรปราการบางพลีบางบ่อบางเสาธงพระสมุทรเจดีนะคะแล้วก็พระประแดงให้เป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัยนะคะนอกจากที่ทางด้านของสมุทรปราการแล้วนะคะที่จังหวัดนนทบุรีก็มีการประกาศออกมาก่อนหน้านี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะทางด้านของจังหวัดนนทบุรีก็มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือว่าอุทกภัยในพื้นที่อำเภอปากเกร็ดค่ะอันนี้เป็นเฉพาะในพื้นที่อำเภอปากเกร็ดนะคะที่จังหวัดนนทบุรีเขาได้มีการประกาศออกมาโดยจุดทางด้านของปากเกร็ดเนี่ยนะคะก็จะอยู่ที่ตำบลปากเกร็ดตำบลบางพูดตำบลบางตลาดตำบลคลองเกลือแล้วก็ที่ตำบลบ้านใหม่ในพื้นที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีค่ะซึ่งได้รับผลกระทบต่อสาธารณชนแล้วก็ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตนะคะก็ได้มีการประกาศให้เป็นพื้นที่เขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยเพื่อให้ทางด้านของส่วนราชการแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเข้ามาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในเขตพื้นที่ประสบภัยดังกล่าวนะคะก็นอกเหนือจากกรุงเทพมหานคร50เขตแล้วก็จะมีทางด้านของสมุทรปราการแล้วก็ที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะคะก็มาแจ้งให้ทราบในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวตอนนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ
1: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
2: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
3: อัมพลฟู้ด
4: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรอ

0: ไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
1: จากขวบปีแรกสู่ปีที่45จากโครงการแรกสู่ 5,232 โครงการในวันนี้คือความภาคภูมิใจของสำนักงานกปร.ที่ได้ทำหน้าที่น้อมนำแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาผสานความร่วมมือทุกภาคส่วนรวมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจนเกิดผลเป็นรูปธรรมสร้างความมั่นคงทางอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ประชาชน45ปีสำนักงานกปร.สืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของคนไทย
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
3: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
6: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
7: คิดถึงนะคะ
5: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
6: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
5: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

คุณผู้ฟังคะมีอุบัติเหตุมาทางด้านของถนนพหลรัตน์นะคุณน้อยมิเตอร์แจ้งผ่าน SOS เข้ามาบอกว่าช่วงแยกพหลรัตน์ที่มาจากสะพานหันมาทางแยกพหลรัตน์ไปรถแท็กซี่ค่ะชนคนข้ามถนนจุดนี้ทำให้การจราจรนั้นจะมีการชะลอตัวนะคะเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุรถแท็กซี่ชนคนข้ามถนนนะคะนะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าชนรุนแรงด้วยหรือเปล่านะคะแล้วก็คุณแจ็คบางบัวทองค่ะแจ้งผ่าน SOS เข้ามาบอกว่าใช้ทางด่วนขั้นที่1จากบางนามุ่งหน้ามาทางด้านของดินแดงช่วงบริเวณโค้งวัดสะพานเลยค่ะมาทางด้านของทางลงท่าเรือการจราจรนั้นจะเคลื่อนตัวมาได้ช้าเนื่องจากว่ามีสิ่งของตกหล่นบอกว่าช่วงโค้งวัดสะพานเจอเห็นมีลูกแมวตัวสีขาวหล่นตกอยู่ในช่องทางซ้ายนะคะแล้วก็มีฝนตกอยากให้เจ้าหน้าที่ไปช่วยลูกแมวตัวนี้ออกมาจากตรงบนทางด่วนด้วยนะคะเป็นช่วงฝั่งขาเข้ามาจากบางนามุ่งหน้ามาทางด้านของดินแดงช่วงบริเวณโค้งวัดสะพานเลยเห็นว่ามีลูกแมวเดินอยู่ในช่องทางซ้ายนะคะแล้วก็มีฝนตกด้วยนะคะในช่วงเวลานี้เลยแจ้งเข้ามาที่จสร้อยให้ช่วยประสานงานกับทางด้านของทางด่วนด้วยแล้วก็ตอนนี้ค่ะคุณผู้ฟังทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.ค่ะเขามีความห่วงใยเฝ้าระวังสถานีไฟฟ้าแรงสูงในพื้นที่น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดนะคะยืนยันนะคะไม่กระทบต่อการจ่ายไฟฟ้าค่ะทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.นะคะแจ้งมาบอกว่าได้มีการเฝ้าระวังนะคะเรื่องของสถานีไฟฟ้าแรงสูงในพื้นที่น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดได้แก่ที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงหนองจอกกรุงเทพมหานครสถานีไฟฟ้าแรงสูงบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนะคะแล้วก็ที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงสมุทรปราการ4จังหวัดสมุทรขออภัยสถานีไฟฟ้าแรงสูงสมุทรสาครนะคะแล้วที่จังหวัดสมุทรสาครแล้วก็ที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและสถานีไฟฟ้าแรงสูงแกรงจังหวัดระยองเบื้องต้นนะคะพบว่ามีน้ำท่วมขังในพื้นที่เล็กน้อยก็ได้ทำการสูบน้ำออกแล้วก็เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ค่ะไม่มีผลกระทบต่อการจ่ายไฟฟ้าของประชาชนแต่อย่างใดนะก็เป็นข่าวจากทางด้านของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตหลายคนอาจจะมีความเป็นห่วงเนื่องจากว่าเห็นว่ามีน้ำท่วมขังนะทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเขาก็ยืนยันแล้วนะคะว่ามีการเฝ้าระวังทั้ง5สถานีไฟฟ้าแรงสูงเลยนะที่อยู่ในพื้นที่ที่น้ำท่วมนะก็เดี๋ยวย้ำอีกครั้งหนึ่งที่ไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าแรงสูงหนองจอกสถานีไฟฟ้าแรงสูงบางพลีสถานีไฟฟ้าแรงสูงสมุทรสาคร4สถานีไฟฟ้าแรงสูงวังน้อยแล้วก็สถานีไฟฟ้าแรงสูงแกลงที่จังหวัดระยองนะทั้งหมดนี้ทางด้านของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเขาก็มีการเฝ้าระวังอยู่เป็นอย่างดีเลยนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเพิ่มเติมในจุดที่มีคุณผู้ฟังแจ้งเข้ามานะคะเกี่ยวกับเรื่องของสภาพการจราจรเดี๋ยวตอนนี้นะคะเดี๋ยวดูมีจุดไหนที่ยังมีปัญหาน้ำท่วมขังแล้วก็มีฝนตกด้วยตอนนี้บนถนนลาดพร้าวนะคะโอ้โหคือน้ำของเดิมเนี่ยก็ยังไม่ลดแล้วก็แถมมีฝนตกลงมาเติมด้วยนะมีคุณก๋อยบันเทิงค่ะอันนี้เป็นภาพจากทางด้านของเป็นวิดีโอนะเป็นคลิปวิดีโออยู่ในทางด้านของ X ของ JS100 Radio ช่วง 15:46 มีฝนตกลงมาถนนลาดพร้าวช่วงตั้งแต่ลาดพร้าว87ไปถึงตรงด้านของลาดพร้าว101ระดับน้ำคือในช่องทางขวาสุดเนี่ยรถขนาดเล็กยังพอวิ่งผ่านไปได้นะคะแต่ว่าคือรถขนาดเล็กวิ่งผ่านไปได้แต่ก็ต้องลุยน้ำกันพอสมควรเลยทีเดียวส่วนรถแบบรถกระบะยกสูงรถขนาดใหญ่เนี่ยก็เคลื่อนผ่านไปได้แต่ว่าต้องชิดทางด้านของขวาทางกันไปตลอดเลยนะแล้วก็มีฝนตกลงมาในเส้นทางทางด้านของถนนลาดพร้าวด้วยนะส่วนทางด้านของถนนแจ้งวัฒนะในช่วงนี้คุณแซม
มีภาพจากทางด้านของถนนแจ้งวัฒนะบอกว่าลงมาจากทางด่วนแจ้งวัฒนะบอกว่าหนักมากตรงช่วงบริเวณหน้าแมคโครแจ้งวัฒนะระดับน้ำสูงเกินเข่าลดน้ำนี่อาจจะเข้าคือเข้าได้แต่ต้องเป็นรถสูงหมายความว่าคือผ่านได้นะคือรถเนี่ยยังใช้เส้นทางได้แต่ว่าต้องเป็นรถที่มีความสูงสักหน่อยหนึ่งนะคะแล้วก็วิ่งชิดในส่วนของขวาวิ่งชิดขวาไปเลยแต่พอยิ่งวิ่งชิดขวาแต่ระดับน้ำก็ยังสูงเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากจะแนะนำสำหรับรถขนาดเล็กนะคะถ้าเกิดว่าเลี่ยงได้เลี่ยงก่อนเลยในเส้นทางที่ลงมาจากทางด้านของถนนลงมาจากทางด่วนแจ้งวัฒนะนะคะช่วงหน้าแมคโครระดับน้ำยังสูงอยู่แล้วก็ถนนมิตรภาพสายเก่าช่วงบริเวณหน้าตลาดสดมิตรภาพค่ะในเมืองปากช่องนครราชสีมาก็มีน้ำท่วมผิวการจราจรรถขนาดเล็กยังพอสัญจรได้แต่ก็ระดับน้ำประมาณสักเกือบ30เซนได้นะเท่าที่เห็นเนี่ยระดับน้ำก็สูงอยู่เหมือนกันนะคะบนถนนศรีนครินทร์ช่วงแยกพัฒนาการก็ยังมีน้ำท่วมสูงด้วยนะเป็นภาพมุมสูงถ่ายจากน่าจะเป็นที่พักตรงแถวๆทางด้านของแยกพัฒนาการเนี่ยแหละคุณเกตนะถ่ายมาให้เห็นถนนพัฒนาการตัดกับทางด้านของถนนศรีนครินทร์ในช่วงเวลานี้ระดับน้ำก็ยังสูงอยู่นะคะคือก็ยังเห็นรถที่เป็นรถเล็กรถกระบะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยังวิ่งผ่านในเส้นทางตัวนี้อยู่เหมือนกันนะคะแต่ก็ต้องใช้ความระมัดระวังกันยังใช้ความเร็วไม่ได้เพราะว่าน้ำท่วมทุกช่องทางเลยตั้งแต่ทางด้านของถนนพัฒนาการออกมาจนถึงทางด้านของศรีนครินทร์แล้วก็คุณผู้ฟังคะทางด้านของทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะเขามีการจัดรถรับส่งประชาชนที่อยู่บริเวณโดยรอบสำนักงานใหญ่ค่ะเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางคือสำนักงานใหญ่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอยู่ที่เส้นทางทางด้านของถนนงามวงวานนะคะตอนนี้เนี่ยทาง PEA หรือว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขามีการจัดรถรับส่งประชาชนบริเวณโดยรอบสำนักงานใหญ่ PEA ค่ะเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางในช่วงที่สถานการณ์น้ำท่วมตรงนี้นะคะโดยเส้นทางเดินรถของ PEA ที่ให้บริการประชาชนเนี่ยก็คือที่ซอยชินเขต1ซอยชินเขต2แล้วก็ที่ท่าทรายถนนงามวงวานให้บริการตั้งแต่7โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นเลยนะคะ7โมงเช้าถึง6โมงเย็นจุดที่เขาให้บริการก็คือที่ซอยชินเขต1ชินเขต2แล้วก็ที่ท่าทรายนะคะถนนงามวงวาน7โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นบริการรับส่งประชาชนนะที่ต้องการที่จะเดินทางในเส้นทางดังกล่าวตรงนี้นะคะก็เป็นการช่วยกันในส่วนของการบรรเทาทุกข์กับทางด้านของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัยในช่วงนี้นะคะมาดูสภาพการจราจรเพิ่มเติมกันสักหนึ่งนิดนึงนะโหจริงๆดูภาพจากทางด้านของทาง X ที่มีคุณผู้ฟังส่งเข้ามาเนี่ยจะเห็นภาพมุมสูงหลายๆจุดเลยนะคะตอนนี้เนี่ยแถวๆทางด้านของเคหะคลองจันนี่ก็ยังต้องเรียกว่ายังจมน้ำอยู่เลยนะประชาชนที่อยู่ในทางด้านของตรงเคหะแล้วก็แถวๆทางด้านของแยกบางกะปิตรงนี้เนี่ยก็มีการนำรถขึ้นไปจอดบนทางยกระดับเพื่อหนีน้ำนะคะจำนวนมากเลยแล้วก็อีกจำนวนมากเลยที่หนีน้ำไม่ทันยังจมน้ำอยู่ในเส้นทางทางด้านของถนนทางด้านของลาดพร้าวนะตรงช่วงของแถวๆบางกะปิตรงช่วงนี้เนี่ยจำนวนมากเลยที่ยังแช่น้ำอยู่ตอนนี้นะคะก็เอาใจช่วยทุกๆท่านเลยนะคะมากันที่ทางด้านของรฟม.ค่ะเขามีการแจ้งขยายเวลาปิดเบี่ยงการจราจรบนถนนสามเสนนะคะช่วงที่มาจากบริเวณแยกบางขุนพรหมจนถึงซอยสามเสน3เพื่อก่อสร้างสถานีบางขุนพรหมค่ะในโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูราชบูรณะวงแหวนกาญจนานะคะตั้งแต่วันที่1กันยายนถึงวันที่31ธันวาคม
69นี้นะคะทางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.แจ้งว่าทางกิจการร่วมค้า CKSTPL ซึ่งเป็นผู้รับจ้างออกแบบแล้วก็ก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดินในโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะวงแหวนกาญจนาสัญญาที่2นะคะช่วงหอสมุดแห่งชาติผ่านฟ้ามีความจำเป็นค่ะที่ต้องขยายเวลาปิดเบี่ยงการจราจรบนถนนสำเสนบริเวณแยกบางขุนพรหมถึงซอยสามเสน3เพื่อก่อสร้างสถานีบางขุนพรหมตั้งแต่วันที่1กันยายนถึง31ธันวาคม69ตลอด24ชั่วโมงนะคะแล้วก็มีจะทำให้มีผลทำให้บริเวณปิดเบี่ยงบนถนนสามเสนฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของบางลำพูสามารถสัญจรได้1ช่องจราจรนะคะแล้วก็บนถนนวิสุทธิกษัตริย์ฝั่งมุ่งหน้าแยกบางขุนพรหมสามารถสัญจรได้1ช่องจราจรทางนี้ค่ะสามารถเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกติการปิดเบี่ยงการจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าวนี้อาจจะทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางแล้วก็อาจจะมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันและก็เวลาดังกล่าวด้วยนะคะดังนั้นหากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางแล้วก็ทางรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้โดยผู้ใช้เส้นทางนั้นสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0659280597แล้วก็ติดตามข้อมูลของโครงการได้ทางเว็บไซต์นะคะก็คือที่ www.mrta-purplelinesouth.com หรือที่ Facebook นะคะก็คือที่โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะแล้วก็ยังมี LINE Official ด้วยนะคะก็คือที่ MRT Purple Line นะคะอันนี้เป็นการขยายเวลาในการปิดเบี่ยงบนถนนสามเสนนะเพื่อที่ทำการก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะนะคะมาตอนนี้นะเดี๋ยวดูการจราจรบนถนนรามคำแหงนี่ก็ยังไม่สามารถใช้เส้นทางสัญจรผ่านไปมาได้นะคะบนทางยกระดับรามคำแหงนี่ก็มีรถขึ้นไปจอดอยู่บนสะพานทางยกระดับนี่เป็นจำนวนมากเลยเหมือนกันนะมีตอนแรกเนี่ยจอดอยู่แบบจอดชิดทางด้านของทางซ้ายทางเนี่ยจอดอยู่เรียงกันแต่ปรากฏว่าก็มีรถมาจอดแบบว่าซ้อนสองด้วยเหมือนกันนะเข้าใจว่าคือตั้งแต่ทางด้านของทางขึ้นมาเนี่ยรถเริ่มแบบว่าจอดกันเป็นจำนวนมากเลยทำให้มีการแบบว่าไปจอดซ้อนๆกันด้วยเหมือนกันนะคะแล้วบนถนนรามคำแหงช่วงทั้งฝั่งขาเข้าขาออกเชิงทางลงทางยกระดับช่วงหน้าโรงพยาบาลรามคำแหงเองก็มีน้ำหลากมาเรียกว่าระดับน้ำตอนนี้เนี่ยยังทรงตัวเมื่อตอนช่วงเที่ยงๆเนี่ยเห็นบอกว่าระดับน้ำสูงเพิ่มขึ้นนะคะก็เลยทำให้รถเนี่ยยังสัญจรผ่านไปมาแบบลำบากมากเลยในเส้นทางทางด้านของถนนรามคำแหงในช่วงเวลานี้นะคะคนที่จะสัญจรผ่านไปมาคนที่จะเดินทางเข้าออกบ้านคือรถเนี่ยไม่สามารถสัญจรได้อยู่แล้วนะคะบางคนต้องใช้แบบคือไม่ว่าจะเป็นเรือหรือจะเป็นอุปกรณ์อะไรก็แล้วแต่ที่สามารถที่จะพากันมาจากตรงในจุดตรงถนนรามคำแหงได้เนี่ยก็จะใช้ทุกวิถีทางเลยจะเห็นบางคนนี่ถึงขนาดว่าลงทุนซื้อเรือแบบเรือไฟเบอร์ใหม่เลยนะเพื่อมาใช้ในการเดินทางในครั้งนี้นะคะก็เนี่ยเป็นจุดที่ได้รับผลกระทบหนักๆเลยช่วงทางด้านของศรีนครินทร์ช่วงบางกะปิลำสาลีนะคะแล้วก็แถวๆทางด้านของรามคำแหงนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักตรงนี้สักครู่นะคะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะรัฐบาลย้ำสิทธิมาตรา33เจอภัยธรรมชาติจนทำงานไม่ได้รับเงินว่างงานเหตุสุดวิสัย 50% ขออภัยค่ะ 50% ไม่เกิน90วันสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
5: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
4: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
6: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
7: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
8: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตัง

0: ดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: สำนักงานประกันสังคมดูแลผู้ประกันตนมาตรา33ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหรือภัยธรรมชาติจนเดินทางไปทำงานไม่ได้หรือนายจ้างต้องหยุดกิจการชั่วคราวและไม่ได้รับค่าจ้างมีสิทธิ์ขอรับเงินทดแทนการขาดรายได้ 50% ของค่าจ้างรายวันครั้งละไม่เกิน90วันคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
5: ร้อยเอกหญิงพัฒรัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำนักงานประกันสังคมย้ำสิทธิของผู้ประกันตนมาตรา33ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติโดยเฉพาะกรณีน้ำท่วมจนไม่สามารถเดินทางไปทำงานได้หรือนายจ้างได้รับผลกระทบจนไม่สามารถประกอบกิจการได้ชั่วคราวและผู้ประกันตนที่ไม่ได้รับค่าจ้างสามารถขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้โดยสปส.มีแนวทางการจ่ายเงินทดแทนกรณีดังกล่าวในอัตรา 50% ของค่าจ้างรายวันครั้งละไม่เกิน90วันสำหรับผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบควรเตรียมเอกสารให้พร้อมประกอบด้วยแบบขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานสปส. 2-01/7หนังสือรับรองการว่างงานจากนายจ้างและหากยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้แนบสำเนาสมุดบัญชีธนาคารเงินฝากประเภทออมทรัพย์หน้าแรกด้วยส่วนของนายจ้างต้องออกหนังสือรับรองการขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยโดยนายจ้างยื่นเรื่องได้ผ่านระบบ e-service เพื่อขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานของผู้ประกันตนหรือยื่นต่อสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหรือสาขาทั้งนี้ผู้ประกันตนยังสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันสังคม1506ตลอด24ชั่วโมงหรือติดตามข้อมูลได้ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมและช่องทางประชาสัมพันธ์ของสำนักงานประกันสังคมธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: แม่ทัพภาคที่1ตรวจเยี่ยมพื้นที่อุทกภัยเขตสวนหลวงกรุงเทพมหานครติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบภัยกำชับหน่วยทหารเพิ่มจุดรับส่งประชาชนสัญจรคุณวิริยะเจริญตรารายงานค่ะ
6: พลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1ลงพื้นที่ซอยพัฒนาการ54เขตสวนหลวงกรุงเทพมหานครรับฟังสถานการณ์และติดตามการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมขังพร้อมกำชับกำลังพลติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและจัดกำลังให้มีความพร้อมช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องโดยพื้นที่ดังกล่าวได้กำหนดเป็นจุดรับส่งประชาชนโดยรถบรรทุกขนาดใหญ่เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรพร้อมประสานสำนักงานเขตอย่างใกล้ชิดเน้นรับส่งผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลและช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นอันดับแรกนอกจากนี้ยังได้เตรียมจัดตั้งโรงครัวพระราชทานณศูนย์พักพิงชั่วคราวสำนักงานเขตสวนหลวงพร้อมจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยทั้งนี้กรุงเทพมหานครยังมีพื้นที่น้ำท่วมขัง22เขตและเส้นทางสัญจรลำบากกว่า31เส้นทางวิริยะจันทรารายงาน
4: และเช้าวันนี้ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานกองพลที่1รักษาพระองค์โดยกองพันทหารปืนใหญ่ที่1กรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานร่วมกับประชาชนจิตอาสาประกอบอาหารปรุงสุกณโรงครัวพระราชทานศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนหัวรถจักรตึกแดงเขตบางซื่อกรุงเทพมหานครสำหรับมื้อเช้าได้จัดเตรียมเมนูผัดพริกแกงไก่และหมูยอจำนวน200กล่องพร้อมน้ำดื่ม200ขวดแจกจ่ายแก่ประชาชนภายในศูนย์พักพิงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและดูแลผู้ประสบภัยในเบื้องต้น
7: หากมีอาการเจ็บหน้ามืดหรือเหนื่อยผิดปกติควรหยุดพักทันทีเพราะการฝืนออกกำลังทั้งที่ร่างกายเจ็บอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บสะสมได้ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
4: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา17นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
9: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ้าพอกินไหมที่บ้านนี้จะดูดีนี่นะห้วยแม่หกบ้านเดียวกันหรือเปล่าจ๊ะ
1: ไม่ใช่ครับต่งพ่นน้ำขาว
2: บ้านเดียวกันที
0: ่ไหนเป็นชาวกระบี่แต่เดี๋ยวนี้ยังมีไข้ป่าแล้วป่าที่บ้านเนี่ยยังมีคนเป็นไข้ป่า
1: จะมี
0: ลำบากนะมาเป็นไข้ป่าแล้วถนนมีรถไปถึงไหมที่บ้าน
1: จะถึงครับ
0: จ๊ะแล้วบ้านนี้ถึงไหมจ๊ะถนนมีถนนเข้าไป
2: เล่นอย่าง
1: เราที่นี่กันทำที่บ้าน
2: บ้านกับที่นี่เรา

0: ด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังมาอัปเดตเส้นทางต่างๆกันนะทางด้านของสำนักงานเขตจตุจักรค่ะอัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่เขตจตุจักรนะล่าสุดตอนช่วง16นาฬิกายังคงมีน้ำท่วมขังบริเวณถนนงามวงวานนะคะต่อเนื่องไปทางด้านของแยกเกษตรรถขนาดเล็กนี่ควรหลีกเลี่ยงเส้นทางนี้เลยนะคะเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางค่ะเป็นเส้นทางทางด้านของถนนงามวงวานในช่วงที่มาจากทางด้านของแยกเกษตรมุ่งหน้าออกมาทางด้านสะพานจากทางด้านของเกษตรเนี่ยยังเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้คือยังมีน้ำท่วมอยู่นะถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยตั้งแต่ทางด้านของแยกเกษตรมาเลยนะคะต่อเนื่องไปจนถึงทางด้านของสะพานข้ามแยกบางเขนไปทางด้านของพงเพชรยังมีระดับน้ำที่บอกว่ารถขนาดเล็กเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาแนะนำบอกว่าควรที่จะหลีกเลี่ยงคือโดยเฉพาะในช่องทางซ้ายสุดนี้วิ่งไม่ได้นะจะวิ่งได้เฉพาะในช่องทางขวาสุดอันนี้เป็นถนนงามวงวานนะคะแล้วก็อย่างที่ก่อนหน้านี้ที่เรารายงานให้ทราบกันไปก็คือตรงช่วงของบริเวณสะพานข้ามแยกพงเพชรที่มีรถขึ้นไปจอดอยู่บนสะพานกันเป็นจำนวนมากนะคะก็เลยจะทำให้เจ้าหน้าที่เขามีความจำเป็นต้องปิดทางด้านของสะพานข้ามแยกพงเพชรเป็นการชั่วคราวนะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีการจัดการจราจรยังไงคือเนื่องจากว่าพอขึ้นสะพานไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะลงมาได้ทั้งสองด้านก็เลยต้องปิดในส่วนของสะพานข้ามแยกพงเพชรนะคะแล้วก็นอกเหนือจากเรื่องของการเดินทางโดยทางรถแล้วเนี่ยทางรถไฟเองเขาก็มีการแจ้งงดเดินรถในขบวนสายตะวันออกโดยเส้นทางที่เขามีการงดเดินรถนะคะมีการแจ้งเพิ่มเติมอีก6ขบวนก็คื อเส้นทางตรงช่วงของบริเวณอันนี้เนี่ยงดเดินรถเนื่องจากว่ามีน้ำท่วมสันรางนะคะช่วงคลองตันหัวหมากแล้วก็ช่วงหัวหมากบ้านทับช้างนะคะจุดนี้ที่เขามีการงดเดินรถเพิ่มเติมในทางด้านของเส้นทางสายตะวันออกนะคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราจะไปกันที่ท่านรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลค่ะท่านพลตำรวจตรีทวัฒน์วงสง่านะคะท่านได้ลงพื้นที่ไปดูในส่วนของสถานการณ์น้ำท่วมนะคะในช่วงนี้สวัสดีค่ะท่านรองผู้บัญชาการคะ
2: ครับสวัสดีครับสวัสดีคร
1: ับ ค่ะค่ะท่านรองผู้บัญชาการคะตอนนี้เนี่ยเรื่องของเส้นทางที่มีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมในเส้นทางในสายทางตอนนี้ได้รับรายงานยังไงบ้างแล้วอะคะ
2: ครับที่มีปัญหาที่รถยังไม่สามารถจะสัญจรผ่านได้นะครับ
1: ค่ะ
2: ก็มีเพชรบุรีซึ่งตอนนี้ผมอยู่หน้างานกับท่านรองผู้บัญชาการทางเรือเอกตำบลรัตนประทีปนะครับท่านรองการสันซึ่งเป็นพื้นที่ของสน.มักกะสันร่วมกับผู้กำกับสน.มักกะสันกับรองผู้กำกับจราจรสน.จราจรเนี่ยทั้งกำลังรถของสน.ในเขตรับผิดชอบของปคน.เด่นครับก็ได้ระดมกำลังกันรถยกมาช่วยยกรถนะครับที่จอดเสียอยู่บนถนนเพชรบุรีตั้งแต่แยกพร้อมพงษ์ขึ้นมานะครับตอนนี้เราสามารถเคลียร์รถไปได้แต่เมื่อเช้าเนี่ย90คัน
3: 99
2: คัน99คัน
3: รวดมาตอนนี้เหลือ
2: ประมาณประมาณ20คันก็ระดมทั้งมีส่วนของกทมด้วยนะครับ
1: ค่ะ
2: เครื่องมือกลส่วน2สำนักงานโยธาแล้วมีรถของกทมด้วยของตำรวจด้วยแล้วก็มีในส่วนของภาคเอกชนด้วยระดมทุกสิ่งเลยผู้กับก็ลงทุนไปเอารถยก
3: รถเครนครับ
2: รถเครน
3: จ่ายเงินเอง
2: เลยครับเนี่ย
1: ค่ะค่ะก็คือสามารถที่เคลื่อนย้ายช่วยเคลื่อนย้ายรถที่จมน้ำอยู่มาไว้ที่ตรงไหนกันบ้างอะคะ
2: ตอนนี้ไปที่จอดที่จริงๆในแผนเราจะไปสวนสลาลม
1: ค่ะไปไกลเหมือนกันนะคะตรงนี้จากตรงนี้ไป
2: ส่วนที่สองก็จะไปจอดที่กำแพงเพชร
1: ค่ะ
2: ซึ่งผมให้ทางพื้นที่สน.ท้องที่เนี่ยประเมินว่าเอาไปจอดแล้วจะต้องไม่กีดขวางการจราจรที่นักแม่น้ำท่วมขังเราต้องเปิดทางเดินรถให้มากที่สุดที่ต้องยังไปถึงการสัญจรเที่ยงพวกนี้เป็นวันทำงานใช่ไหมครับวันจันทร์อย่างเงี้ยเราแก้ปัญหาตรงจุดหนึ่งถ้าเราไปเพิ่มปัญหาอีกทีหนึ่งมันก็จะทำให้การเดินรถไม่สะดวกอีกผมก็เลยเป็นกำหนดเป็นนโยบายว่าเอาไปจอดในจุดที่ไม่มีผลกระทบนะครับหรือวันนี้เนี่ย ได้รับคำสั่งจากท่านผู้จัดการตำรวจนครบาลนะครับพลตำรวจโทสยามบุญสมท่านสั่งว่าให้ช่วยดำเนินการถนนเพชรบุรีที่รถยกสามารถเข้ามาพอดำเนินการได
1: ้ครับ
2: ที่สามารถจะติดจอดเยอะนะครับ
1: อ
2: ันนี้ก็เป็นแผนที่เร่งด่วนที่เราจะต้องดำเนินการเคลียร์พื้นที่วันนี้ให้ได้นะครับเรื่องกระดาษที่ผมอยู่ตอนนี้ก็มีฝนตกลงมาเรื่อยๆนะครับ
1: เดี๋ยว
2: ตกแต่ว่าระดับน้ำก็ลงจากเมื่อวานเนี่ยนะครับระดับน้ำลดลงเพียงแต่ว่ามันยังรถเล็กยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่ากลัวเราเปิดการจราจรเนี่ยมันจะทำให้มันเสียเพิ่มเติมอีกนะครับที
1: ่
2: ก็อยู่ในแผนพิจารณาดูว่าสามารถเดินรถได้ไหมแต่ก็ใช้ช่องทางพิเศษจากข้อมูลมานะครับด
1: ้
2: านเพชรบุรีพอมาถึงทางเข้า ICA เนี่ยเราก็จะให้รถเข้า ICA ว
1: ิ่
2: งคู่ขนานเข้าทางสอดวิจัยแต่ที่พี่น้องประชาชนมีบ้านอยู่หรือจะใช้เป็นทางลัดออกทางด้านถนนพระราม9ทางลัดเด่นที่ใช้เป็นทางเบี่ยงส
1: ่
2: วนประเด็นที่จะต้องดำเนินการต่อก็จะมีรถที่อยู่บนสะพานลอยข้ามแยกของผ่านอ
1: ัน
2: นี้ที่ไปจอดบนสะพานจะตรวจตามที่กลุ่มคุณนี้เนี่ยคิดว่าคงรถคงไม่ได้เสียครับเพียงแต่ว่าว
1: ัน
2: ที่เกิดเหตุไม่ได้น้ำมันท่วมตอนนี้ก็อยู่ในที่เราจะประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ช่วยประชาสัมพันธ์เจ้าของรถช่วยติดต่อทางเจ้าที่ตำรวจนะครับส่วนเพชรบุรีที่มีรถจอดอยากให้ประสานกับทางสถานีตำรวจนครบาลมักกะสันกับสน.คลองตันซึ่งก็แบ่งกันคนถ้าบ้านเปิดพอน้ำลงปุ๊บเนี่ยเราสามารถเดินรถได้เนี่ยนั่นก็คือทำให้เราจะแก้ปัญหาเรื่องการจราจรได้ส่วนหนึ่งนะครับ
1: เ
2: ป
1: ็
2: นเท่าครับ
1: ที
2: ่น้องประชา
1: ค่ะท่านรองผู้บัญชาการคะเมื่อสักครู่บอกว่านำรถไปจอดอยู่ที่สวนสาธารณะที่วังสลานลมจุดหนึ่งใช่ไหมคะ
2: ท่านรองผู้การยืนยันข้อมูลการจอดรถเมื่อกี้รับแจ้งที่สวนสาธารณะลมใช่ไหมครับ
3: คร
1: ับ
3: ถ้าฟรีขาออกนะครับเราจะเอาส่วนใหญ่นะครับเราจะผลักไปจอดอยู่ที่สวนสาธารณ
1: ะ
3: ลมส่วนถนนเพชรดีขาเข้าเราจะเอาไปจอดตรงถนนกำแพงเพชรเจ็ดเรียบริมทางรถไฟครับ
1: อ๋อค่ะมี2จุดอันนี้คือในส่วนของเจ้าของรถนี่คือเราประสานกับทางเจ้าของรถได้ไหมคะหรือว่ายังไง
2: บางคันก็สามารถประสานได้
3: บางคันได้บางคันก็แต่ว่าบางคันถ้าคิดฝัน
2: จริง
3: เราก็ต้อง
2: ติ ดต่อไม่ได้
3: ไม่ได้ค่ะ
1: เ
3: พราะว่าร้องขอเป็นยายครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครเป็นเจ้าของรถที่แบบว่าตกค้างติดน้ำอยู่ตรงนี้เนี่ยแล้วกลับมาหารถไม่เจอก็ให้ติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.มักกะสันได้เลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับก็อยู่ในแผนซึ่งจริงๆเราอยากจะรอเจ้าของรถมาร่วมเคลื่อนย้ายรถด้วยนะครับแต่ว
1: ่
2: าเราบางทีมันกล้างั้นมันจะใช้เวลาในการเคลื่อนย้ายรถก็เลยใช้แผนในการเคลื่อนย้ายรถไปให้คนกีดขวางใช้หน้าตามพรบจราจรนี่นะครับอำนาจของเจ้าพนักงานในการเคลื่อนย้ายรถที่กีดขวางอยู่บนก็จะพยายามดูแลเรื่องทรัพย์สินนะครับของวิทย์ซึ่งได้รับผลกระทบอยู่แล้วจากน้ำท่วมนะครับ
1: ท่านคะเมื่อสักครู่บอกว่ายกไปประมาณ90คันแล้วใช่ไหมคะ
2: เหลืออีกประมาณ20คัน
1: เหลืออีกประมาณ20คันนะคะค่ะอีกเรื่องนึงค่ะท่านรองผู้บัญชาการพอดีมีกรณีที่บอกว่าเมื่อตอนช่วงเช้าวันนี้เนี่ยมันมีคนเอาเจ็ตสกีมาขับตรงทางเส้นเพชรบุรีเนี่ยตอนแรกอะชาวบ้านอะเขานึกว่ามีคนมาช่วยแต่ปรากฏว่าเขามาถ่ายคอนเทนต์มาทำคอนเทนต์กันตรงนี้เนี่ยเราได้รับแจ้งบ้างไหมคะ
2: เมื่อสักครู่ผมได้รับแจ้งจากทีมงานสกของเขตกว่า
1: ครับ
2: ก็แจ้งข้อมูลตรงนี้นะครับผู้ใดไม่ใช่นะฮะผมก็เลยให้ทางเจ้าหน้าที่ตรวจไปตรวจสอบแต่เบื้องต้นทราบว่าได้นำรถให้นำคลิปเจ็ตสกีออกแล้วอันนี้ต้องขอร้องพี่น้องประชาชนว่าในช่วงสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยอาจจะไม่เหมาะที่จะต้องมาใช้ถนนน้ำท่วมเนี่ยในการมาเดือดร้อนอย่างเงี้ยนะครับผมว
1: ่
2: าเห็นใจคนที่ได้รับผลกระทบเลยครับตอนนี
1: ้
2: นะครับ
1: ค่ะอันนี้ยืนยันว่าเขามาถ่ายคอนเทนต์จริงๆไม่ใช่ว่ามาสำรวจช่วยเหลืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
2: ผมจะไม่ได้เจอข้อมูลตรงไปทางเจ้าหน้าที่ในการดูแลที่ควรจะมีการเช็คสกีเอาอาหารนะครับตอนนี้ที่ลิด้าเขตบึงกลุ่มนะครับของเอ้ารามคำแหงในซอยท่าพระมินเนี่ยผมได้รับ ข้อมูลว่าน้ำลึกมากรถไม่สามารถจะเข้าได
1: ้ค่ะ
2: อันนี้อาจจะถ้าเป็นจิตอาสาจริงๆนะครับต้องประสานเจ้าที่ก่อนว่าสามารถที่จะมาช่วยเจ้าที่ผมว่ามันก็ยินดีเราไม่ได้จำกัดเจ็ตสกีหรือเดี๋ยวรถเข้าไม่ได้ก็ต้องเอาเรื
1: ออ
2: ย่างเงี้ย
1: ค่ะ
2: มันตรวจกับสังคมเลยนะครับแต่ว่าถ้าจะมาถ่ายทำคอนเทนต์ในช่วงนี้ผมว่ามันอาจจะไม่เหมาะกับสถานการณ์ในช่วงที่เราเจอสภาวะอย่างนี
1: ้ค่ะเรามีความเราสามารถดำเนินคดีหรือว่าทำอะไรกับในส่วนตรงนี้ได้ไหมคะ
2: คือตรงนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตตรวจสอบที่จริงว่าเขามาทำอะไร
1: นะ
2: ฮะตรงนี้ก่อนเรายังไม่เห็น
1: ท
2: ั้งดูกล้องแล้วก็ดูเจ้าของไม่รู้ทางเจ้าที่ตำรวจที่ไปตรวจสอบได้เจอตัวแล้วก็มีใครจดรายละเอียดด้วยหรือไม่นะครับ
1: ค่ะ
2: ยังไม่ตอนนี้ยังข้อมูลยังไม่รู้ผมเพิ่งได้รับครับเมื่อกี้เองนะครับแต่ถ้าประชาชนมีข้อมูลอะไรก็แจ้งทางเจ้าที่ตำรวจได้เลยนะครับ
1: ค่ะ
2: เป็นกระดาษอย่างนี้เราจะได้เข้าไปรีบไปดำเนินการให้ทันท่วงทีครับ
1: อ
2: ันไหนที่เป็นเรื่องของการทำผิดกฎหมายก็เราก็คงจะต้องดำเนินการนะครับ
1: ค่ะท่านครับ
2: ท่านผู้จัดการท่านสะดวกเป็นใดนะครับเรื่องของแต่พี่น้องประชาชนหรือการสัญจรไปมาก็ฝากประชาสัมพันธ์ว่าอันไหนที่จำเป็นเร่งด่วนนะครับที่จะต้องใช้เส้นทางนะครับหรือมีเหตุอะไรที่สามารถที่จะแจ้งเจ้าที่ตำรวจได้นะครับเราใช้เรื่องการดูแลช่วยเหลือกัน
1: ค่ะ
2: นะคร
1: ับ ค่ะท่านคะอันนี้นอกจากที่ถนนเพชรบุรีแล้วก็เลื่อยไปจนถึงทางด้านของคลองตันแล้วเส้นรามคำแหงล่ะคะตอนนี้ได้มีการดำเนินการสั่งการอะไรไปบ้างหรือเปล่าคะ
2: ก็ผมสั่งทั่วนครบาลในเส้นที่มีปัญหาไม่ว่าวิภา
1: ค่ะ
2: เรียกว่าลาดพร้าวนะครับคลองตันก็ดีเนี่ยแผนการเคลื่อนย้ายเป็นนโยบายแล้วครับว่าเราเตรียมแผนในการเคลื่อนย้ายแต่ประเด็นก็คือรามคำแหงมันน้ำมันจะสูงครับรถที่เป็นการเนี่ยรถผมมีรถขนาดเล็กรถเล็กของรถยกของตำรวจเนี่ยแต่ก็ได้ขีดข้อจำกัดมันก็คือมันก็ลงเล็กก็ไม่ได้นะ
1: มัน
2: ต้องให้น้ำลดลงอีกพอที่จะทำงานได้แต่เพชรบุรีเนี่ยเริ่มสามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้เราก็ดำเนินการกันรามคำแหงอาจจะใช้แผนรถขนาดใหญ่เข้าไปดำเนินการถ้าทำได้ก็กำลังดำเนินการอยู่ครับผมรอรายงานจากทางสน.พื้นที่นะครับ
1: ค่ะ
2: ไอ้ว่าหัวสน.ลาดพร้าวสน.ที่เกี่ยวข้องกับถนนรวมถึงตอกซอกซอยที่พี่น้องได้แจ้งข้อมูลเข้ามานะครับ
1: ค่ะ
2: ว่าช่วยเหลือก็มีประกันมีภาคเอกชนตอนนี้ก็ติดต่อยากมากเพราะว่าสังคมที่อยากจะเอารถไปเก็บในที่ปลอดภัยนะครับก็ดีนะครับถ้าจะมาช่วยทางเจ้าที่ได้ก็จะ

0: ทำให้การทำงานมันก็เร็วขึ้นนะครับ
1: ค่ะ
0: จะได้เปิดการจราจรได้ผมเข้าใจว่าพี่น้องประชาชนลำบากในการที่จะสัญจรในการที่จะทำงานนะครับนอกจากพวกอย่างนี้พวกนี้มันจัดเนี่ยก็ยังจะต้องตรวจสอบว่าเส้นไหนที่สามารถเดินได
1: ้ค่ะ
0: ไปเส้นทางนี้นะครับก็ฝากให้ทางสภาเชื่อยุทธภัณฑ์ดูแลด้วยนะครับ
1: ค่ะ
0: จุดที่ได้เลยกับจุดที่ผ่านได้นะอันนี้ก็เดี๋ยวฝากในทางการไปบอกนะ
1: ค่ะนอกจากเส้นทางที่มีน้ำท่วมสูงจนแบบรถไม่สามารถผ่านไปได้ยังมีจุดไหนที่เรายังต้องเราจะต้องแบบว่าเสริมกำลังเข้าไปเพิ่มเติมไหมคะ
0: ตอนนี้แยกคลองตันเนี่ยยังผ่านไปได้เลยครับตรงบริเวณแยก
1: ค่ะ
0: ผมเราพยายามที่จะเปิดแต่นี้ผมให้ทางพื้นที่ได้ตามเจ้าของนะครับ
1: ค่ะ
0: ถ้าตามตรงลงเชิงทางขึ้นทั้งสองฝั่งนะครับส่วนพัฒนาการพัฒนาการเริ่มมีปัญหาตั้งแต่แรกก็น่าจะเป็นพื้นที่ต่ำด้วยครับซอยเท่าไหร่แล้วพัฒนาการ
2: พัฒนาการประมาณ
0: 41ขึ้นไประดับน้ำสูง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แยกพัฒนาการในตอนนี้ก็สูงอยู่พอดีผมอยู่กับสวัสดิ์จราจรสน.คลองตันพอดีผมเรียกมาช่วยเราระดมกำลังตำรวจกันนะครับไม่มีเกียรติสน.ไหนครับทั้งรถยกทั้งเจ้าที่ตำรวจนะครับก็บริษัทตั้งศูนย์บริหารเหตุการณ์นะครับโดยให้ปกศ.02เป็นแม่งานเครือข่ายรับเรื่อง1197ก็สสวป.ก็ส่งข้อมูลมาได้เลยตลอด24ชั่วโมงนะฮะเพื่อช่วยเหลือประชาชนน้องประชาชนได้ทันท่วงทีครับ
1: ค่ะก็คือตอนนี้เนี่ยอย่างกรณีอย่างถนนเพชรบุรีตอนนี้ระดับน้ำลดลงก็ทำการเคลื่อนย้ายรถทางคลองตันถ้าเกิดว่าระดับน้ำลดลงสามารถที่จะเคลื่อนย้ายรถได้เจ้าของรถก็ขอความกรุณาไปเคลื่อนย้ายรถลงมาจากทางด้านของสะพานเพื่อเปิดการจราจรให้รถสัญจรผ่านได้นะคะ
0: ครับก็ถ้าเจ้าของรถแจ้งผ่านจสร้อยก็รถควรจสร้อยช่วยแจ้งให้ทางเจ้าที่บวชได้รับว่าสามารถติดต่อได้เบอร์อะไรนะครับได้โอเคติดต่อคนจากทะเบียนก็เป็นผู้ไม่ใช่เป็นผู้ครอบครองเป็นใครใช้เวลาติดต่ออ
1: ๋อเป็นหลายทอดค่ะ
0: แล้วโดยตรงเลยเราจะลำดับแผนแล้วก็ในการเคลื่อนย้ายสามารถจะได้รวดเร็วขึ้นนะครับ
1: ค่ะค่ะได้ค่ะแล้วเดี๋ยวจากตรงจุดนี้แล้วท่านเดินทางไปไหนต่อคะเนี่ยไปดูจุดอื่นอีกไหมคะ
0: จะไปไปดูคลองตันไปดูทางรามคำแหงทางตรงนี้ที่หนักดับอยู่ตอนนี้นะครับที่รถใหญ่เข้าไปได
1: ้
0: เป็นรถเล็กที่ครับรถเล็กเข้าไม่ได้ยังปิดการจราจรอยู่ก็เป็นแนวคลองแสบๆเลยนะครับที่จะเยอะมากนะครับยังไม่ลง
1: ตรงนี้ก็คือ
0: ทาง
1: ห
0: นัก
1: ค่ะ
0: ทางผู้จัดให้ไปตั้งโรงครัวแล้วนะครับ
1: ตั้งโรงครัวตรงแยกนิด้าเหรอคะตรงนั้น
0: จุดที่ตั้งเนี่ยเดี๋ยวผมถามแต่ว่าอยู่ในโซนของช่วยเหลือพี่น้องที่ติดอยู่ข้างในโดยเพราะแฟลต
1: ค่ะ
0: เยอะเยอะมันก็ออกไม่ได้ประชาชนน่าจะหนักมากครับเพราะว่าเดินทางออกมาจากที่พักที่ตั้งไม่ได
1: ้
0: นะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็คงที่พยายามจะเยียวยาในทุกมิติครับ
1: ค่ะแล้วอย่างนี้พอตั้งโรงครัวเสร็จแล้วคือจะเป็นใครที่นำอาหารเข้าไปแจกให้กับท่านของคนที่ติดอยู่ทางด้านในอะคะ
0: ข้อแปดตัวนี้น่าจะเป็นการบูรณาการกำลังกับเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานเขตนะครับที่ร่วมกับทางที่ตำรวจอาสามูลนิธิอะไรที่เรามีเครื่องมือที่จะมีรถนะครับแล้วก็ร้องขอของทางชุมชนอย่างเงี้ยครับว่าต้องในส่วนไหนบ้างเราก็ช่วยกันครับไม่ได้เฉพาะตำรวจอย่างเดียวเราช่วยกันก็ขอบคุณพี่น้องภาคเอกชนด้วยนะครับเมื่อกี้ผมเดินมาเปิดทำอาหารเจ้าของเป็นฝรั่งฮะพิซซ่าเจ็ดประชาชนปีแต่ไม่ก็เลยมีคนมาต่อแถวผมก็ได้เดินไปดูว่ามีอะไรเขาทำไมขายดีปรากฏว่าเจ้าของร้านเข้าใจดีครับ
1: มาแจก
0: เห็นปะก็แจกมีแจกตำรวจด้วยครับเนี่ยลูก
1: ค้าค่ะเจ้าหน้าที่ก็ทำงานกันหนักก็คือไม่มีเวลาไปหาอาหารทานกันด้วยนะคะตรงนี
0: ้ห้ามหยุดให้ทำให้เร่งให้ทานก่อนมืดนะครับหร
1: ือ
0: ท่านมืดเสร็จก็ให้ทำจนกว่าจะเรียบร้อยเพราะบางจุดที่ไฟรู้สึกทางการไฟฟ้าใช่การไฟฟ้าจะตัดเป็นบางจุดเพราะเมื่อวานผมได้รับรายงานในระหว่างที่กดย้ายของอันนี้ก็ฝากพี่น้องประชาชนว่านอกจากทรัพย์สินเสียหายแล้วผมยังไปทวงของพี่น้องด้วยว่า

0: เราจะช่วยกันดูแลกันยังไงเพราะว่าบางทีมันก็ต้องช่วยๆกันหลายหน่วยนะคร
1: ับใช่ค่ะค่ะ
0: มันมีไฟก็
1: ดีครับ
0: นะครับ
1: ค่ะ
0: จะใช้ในเรื่องของการทำงานเรื่องการใช้ชีวิตประจำวันด้วยครับก็ขอให้นับเร็วแล้วกันนะครับ
1: ท่านคะอีกเส้นหนึ่งถนนลาดพร้าวตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะลาดพร้าวช่วงตั้งแต่71ออกไปทางแยกบางกะปิ
0: ตอนนี้ได้รับรายงานมามีของโชคชัยนะครับแต่ต้นซอยก็พอเดินรถได้แต่ที่ผมกำลังตรวจสอบอยู่ให้ที่ผ่านไม่ได้เลยก็ตั้งแต่โซนแยกอีด้าลงมาเขตติดต่อของโชคชัยลาดพร้าวตรงตลาดบางกะปินี่เดินรถไม่ได้ครับ
1: ค่ะ
0: ตรงลำพีสีและครินมันเชื่อมกันในถนนรามคำแหงซึ่งได้รับผลกระทบอยู่นะครับตอนนี
1: ้
0: ก็ฝากให้ติดตามข้อมูลกับสน.พื้นที่เป็นหลักนะครับโชคชัยสน.ลาดพร้าวนะครับสน.ที่อยู่ในส่วนที่มีผลกระทบกับการเดินรถก็จะอัปเดตกันเรื่อยๆครับว่าตอนนี้น้ำลงหรือยังหรือเพิ่มขึ้นนะครับ
1: แล้วโซน
0: นะครับ
1: ขออนุญาตสอบถามเพิ่มเติมโซนไปทางด้านของพหลโยธินตรงโซนตั้งแต่รัชโยธินออกไปทางด้านของเกษตรไปทางด้านของวงเวียนบางเขนตอนนี้ล่ะคะ
0: วงเวียนยังมีน้ำท่วมขังหนักอยู่ครับตรงรัชพัฒน์ตรงงามวงวานแจ้งวัฒนะยังมีผลกระทบ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ในบางส่วนนะครับแต่เดินรถแจ้งจากสน.ซึ่งต่อห้องนี้ยังเดินรถได้เริ่มเดินรถได้เลยครับข้อมูลนะครับแล้วก็มีวงเวียนผลวิธินก็จะมีเป็นช่วงๆของอย่างเสนารัฐโยธินอย่างเงี้ยนะครับก็อยู่ระหว่างการประเมินว่ารถได้ไหมรัชดารับแจ้งจากสน.ผลโยธินสามารถเดินได้เป็นบางช่วงนะครับ
1: ค
0: ่ะอืมในยามาสําหรับนี้ไม่ได้เลย
1: ค่ะ
0: เมื่อวานได้เลยครับวันนี้น่าจะดีขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวขอเจ้าสารอัปเดตรอพื้นที่อีกที
1: ได้ค่ะค่ะค่ะค่ะช่วงนี้ขอบคุณมากเลยนะคะท่านรองผู้บัญชาการคะขอบคุณค่ะ
0: ฝนตกไหมแล้วครับเนี่ยตกไหมรอบ
1: เหรอคะตกหนักไหมคะตอนนี
0: ้ไม่หนักนะแต่ทำให้เราทำงานลำบากข
1: ึ้
0: นนะเจ
1: ็
0: บไปลงขยะด้วยเพราะขยะจะไปช่วยอุดตัน
1: อ
0: ะไร
1: คาย
0: ด้าเบียดอันว่าจะลงช้าก็เลยช่วยกันไปทำทุกอย่างที่ทำได
1: ้ครับค่ะค่ะได้ค่ะเอาใจช่วยเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกท่านเลยนะคะ
0: คร
1: ับ ค่ะ
0: ได้ครับ
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
0: ได้ครับได้ครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะท่านพลตำรวจตรีธวัฒน์วงสง่านะคะท่านรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลแล้วก็ดูแลงานด้านจราจรท่านก็กำชับกับทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ทุกพื้นที่เลยนะคะที่ได้รับผลกระทบเรื่องของน้ำท่วมอย่างตอนนี้เนี่ยที่ถนนเพชรบุรีนะคะอย่างที่เห็นภาพไปเมื่อสักครู่นี้ทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะก็มีการนำเอารถมาเคลื่อนย้ายรถที่ถูกคือไม่สามารถเดินทางต่อได้ในพื้นที่ของสน.มักกะสันก็เป็นถนนเพชรบุรีตอนนี้เนี่ยก็ทำการเคลื่อนย้ายรถนะบางส่วนก็จะไปอยู่ที่สวนสารานลมแล้วก็บางส่วนจะย้ายไปที่คือมันจะเป็นคือเจ้าหน้าที่จะแบ่งไปทางด้านของฝั่งขาเข้าแล้วก็ฝั่งขาออกคือจะไปอยู่ที่สวนสารานลมแล้วก็ที่ถนนกำแพงเพชร7ในส่วนตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคนที่รถจอดเครื่องดับอยู่ที่ถนนเพชรบุรีนะคะแล้วจะกลับไปหารถตัวเองเนี่ยปรากฏว่ารถตัวเองถูกยกไปเนี่ยไม่แน่ใจว่าไปอยู่ที่จุดไหนลองสอบถามไปที่ฐานะของเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่นะไม่ว่าจะเป็นที่สน.มักกะสันสน.คลองตันนะคะสอบถามไปได้เลยนะคะซึ่งตรงส่วนของสะพานข้ามแยกคลองตันตอนนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจขอความกรุณาว่าถ้าหากว่าลดน้ำมันลดระดับลงแล้วเนี่ยสามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้นะคะก็ขอความกรุณาว่ากรุณาไปเคลื่อนย้ายรถลงมาจากทางด้านของสะพานข้ามแยกคลองตันเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่นั้นสามารถที่จะเปิดการจราจรให้รถสัญจรผ่านไปได้ตามปกตินะคะแต่ถ้าเกิดว่าทางเจ้าของรถเนี่ยยังไม่มีการมาเคลื่อนย้ายรถเจ้าหน้าที่ก็อาจจะนำรถของคุณไปดูแลรักษาเอาไว้ก่อนนะถ้าเกิดมาแล้วไม่เจอก็ลองสอบถามกับทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ได้เลยนะว่ารถของคุณหมายเลขทะเบียนอะไรจะถูกยกไปไว้ที่ไหนอะไรยังไงบ้างนะจริงๆรถที่ขึ้นไปจอดอยู่บนสะพานต่างๆสะพานข้ามแยกต่างๆที่แบบจอดหนีน้ำบางท่านก็ดีเหมือนกันก็คือมีการเอาเขียนเบอร์โทรศัพท์ติดต่อไว้เวลาถ้าเกิดว่ามีเหตุหรือว่ามีเจ้าหน้าที่จะต้องทำการเคลื่อนย้ายรถเนี่ย ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะได้ประสานกับทางเจ้าของรถก็จะได้แจ้งกันว่าจะนำเคลื่อนย้ายรถไปไว้ที่จุดไหนจุดไหนกันบ้างนะคะแต่ถ้าเกิดว่าติดต่อไม่ได้แล้วกลับมาไม่เจอรถของตัวเองก็สอบถามไปกับทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ตามที่แจ้งให้ทราบนะคะกับทางเจ้าของรถก็จะได้แจ้งกันว่าจะนำเคลื่อนย้ายรถไปไว้ที่จุดไหนจุดไหนกันบ้างนะคะแต่ถ้าเกิดว่าติดต่อไม่ได้แล้วกลับมาไม่เจอรถของตัวเองก็สอบถามไปกับทางด้านของ

0: นับตั้งแต่วันจดทะเบียนในครั้งแรกนะคะสำหรับใครที่ไม่สามารถทำประกันภัยประเภท1ได้แล้วทางโครงการค่ะก็จะมีประกันภัยประเภท3รองรับทั้งรถยนต์เก๋งส่วนบุคคลรถปิกอัพส่วนบุคคลแล้วก็รถปิกอัพเชิงพาณิชย์นะคะสำหรับสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับทั้ง2ประเภทนี้นอกเหนือจากความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วคุณยังมีโอกาสที่จะได้รับเงินกองทุนคืนหากสินไหมทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% แล้วก็ยังจะได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปอีกด้วยนะคะสำหรับคนที่ทำประกันภัยประเภทหนึ่งหากคุณไปเกิดอุบัติเหตุแล้วก็เป็นฝ่ายถูกค่ะทางโครงการก็จะมีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันด้วยกันนะคะคนที่ที่สนใจจะทำประกันประเภทหนึ่งเนี่ยนะคะเบี้ยประกันสามารถผ่อนได้ด้วย 0% เป็นระยะเวลา6เดือนค่ะส่วนเบี้ยประกันประเภท3ก็สามารถผ่อนได้เช่นเดียวกันนะ 0% เป็นระยะเวลา3เดือนด้วยกันนะคะสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนหมายเลขโทรศัพท์021500888 021500888นะคะก็เป็นโครงการดีๆที่อยากจะฝากถึงคนใช้รถใช้ถนนทุกคนคนใช้รถทุกคนนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าทำประกันภัยตรงส่วนนี้เนี่ยจะทำให้ทุกๆคนเนี่ยมีต้องเรียกว่าใช้รถอย่างระวังมากขึ้นขับรถด้วยความไม่ประมาทเพราะว่าจะเป็นการช่วยลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นบนท้องถนนพอลดอุบัติเหตุไม่ให้เกิดขึ้นบนท้องถนนแล้วเนี่ยนะคะปัญหาเรื่องของการจราจรอันเกิดมาจากเรื่องของอุบัติเหตุจะทำให้รถมีการชะลอตัวรถติดขัดเนี่ยมันก็จะน้อยลงด้วยนะคะก็ช่วยกันในส่วนตรงนี้ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปพักตรงนี้สักครู่ค่ะ
1: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
2: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
3: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: ือจะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอ่ะ
1: อ่ะดูนี
0: ่ฮะไวเบอร์ทำได้ไงอ่ะ
1: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
0: โหเร็วจัง
1: บอกแล้วไงไวไหม
2: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
2: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
5: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ200ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วอะคร
0: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของจัตตาร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจัตตาร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท

้านอยู่อาศัย MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานโดยมีผลตั้งแต่รอบใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกกำ

0: าไฟฟ้าของประชาชนสะดวกมากสามารถตรวจสอบรายละเอียดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ได้ที่เว็บไซต์ mea.or.th ค้นหาคำว่าคำนวณค่าไฟฟ้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงการไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
1: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดีเหนื่อยไหมขับรถไปโคราชทีไรต้องเจอกับรถติดจนล้าเปลี่ยนการเดินทางสู่ภาคอีสานของคุณให้สะดวกและเร็วกว่าที่เคยกับมอเตอร์เวย์ M6 สายบางปะอินนครราชสีมาเชื่อมต่อภาคอีสานย่นระยะทางประหยัดทั้งเวลาและน้ำมันแถมมีวิวสวยๆให้เพลิดเพลินตลอดทางเดินทางสู่ภาคอีสานครั้งต่อไปมั่นใจเลือกใช้มอเตอร์เวย์ M6หรือทดลองวิ่งฟรีช่วงบางปะอินปากช่องทุกเที่ยงวันศุกร์ถึงเที่ยงคืนวันอาทิตย์และช่วงปากช่องนครราชสีมาวิ่งฟรีทุกวันตลอด24ชั่วโมงข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วน1586กด6

0: คุณผู้ฟังคะมีข่าวแจ้งมาจากทางด้านของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนั้นมีการขยายเวลาไม่เก็บค่าผ่านทางพิเศษต่อเนื่องจนถึงเที่ยงคืนของวันที่29กันยายนนะเวลา24นาฬิกาของวันที่29กันยายนเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยค่ะโดยทางด้านของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมนะคะแจ้งว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมในหลายพื้นที่ซึ่งยังส่งผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยนะคะจึงมีข้อสั่งการให้เร่งดำเนินการดำเนินมาตรการช่วยเหลือแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยค่ะจึงมีการขยายระยะเวลาไม่เก็บค่าผ่านทางพิเศษเนื่องจากว่าเหตุฉุกเฉินจากสถานการณ์อุทกภัยเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางแล้วก็ลดผลกระทบต่อประชาชนจากเดิมนะคะซึ่งการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนั้นไม่เก็บค่าผ่านทางพิเศษตั้งแต่ช่วง13นาฬิกาของวันที่26กันยายนต่อเนื่องไปจนถึง24นาฬิกาของวันที่27กันยายนจึงขอขยายระยะเวลาออกไปอีกจนถึงเวลา24นาฬิกาของวันที่29กันยายนนี้นะคะเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ประชาชนโดยสายทางที่มีการยกเว้นค่าผ่านทางชั่วคราวนะ8สายทางด้วยกันก็คือที่ทางพิเศษเฉลิมพระนครทางด่วนขั้นที่1นะคะทางพิเศษศรีรัตน์หรือว่าทางด่วนขั้นที่2ทางพิเศษฉลองรัตน์สายรามอินทราอนารงค์แล้วก็วงแหวนรอบนอกทางพิเศษบูรพาวิถีค่ะบางนาชลบุรีทางพิเศษอุดรัตยาสายบางปะอินปากเกร็ดทางพิเศษสายบางนาอนารงค์S1 นะคะแล้วก็ทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์ทางพิเศษประจิมรัฐยาสายศรีรัตน์วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครทั้งนี้นะคะทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยร่วมกับทางบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM จะมีการจัดเจ้าหน้าที่ดูแลแล้วก็อำนวยความสะดวกด้านการจราจรตลอดเส้นทางเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยขอให้ประชาชนนั้นติดตามข้อมูลทางขึ้นทางลงพิเศษทางลงของทางพิเศษเนี่ยนะคะที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องเพื่อประกอบการวางแผนการเดินทางแล้วก็เลือกใช้เส้นทางนะคะการทางพิเศษแห่งประเทศไทยมีความห่วงใยประชาชนแล้วก็ผู้ใช้ทางทุกท่านขอให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่แล้วก็ติดตามข้อมูลการจราจรผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อความสะดวกแล้วก็ปลอดภัยในการเดินทางด้วยนะคะก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือสายทาง8สายทางที่มีการไม่เก็บค่าผ่านทางพิเศษจนถึงเวลา24นาฬิกาของวันที่29กันยายนนี้นะคะเพิ่มเติมกันให้ทราบนะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวขอดูเพิ่มเติมเรื่องของโอ้จริงๆสำหรับใครที่แผ่นป้ายกันแผ่นป้ายทะเบียนรถเนี่ยหลุดตอนช่วงที่ลุยน้ำมาเนี่ยดิฉันเห็นทางด้านของในตามเพจต่างๆในบริเวณจุดตรงที่คุณผ่านไปแล้วก็แผ่นป้ายทะเบียนหลุดเนี่ยเขาก็มีการนำคือเก็บแผ่นป้ายทะเบียนแล้วก็มาถ่ายภาพแล้วก็โพสต์ลงทางโซเชียลเนี่ยนะคะลองไปตรวจสอบดูว่าถ้าเกิดว่าจุดที่คุณผ่านมาแล้วอาจจะทำให้แผ่นป้ายทะเบียนนั้นหลุดนะก็ลองไปดูในโพสต์ของพื้นที่ต่างๆตรงนี้เนี่ยเพราะว่าเขามีการมาโพสต์เพื่อประกาศตามหาเจ้าของกันอยู่นะคะก็เผื่อจะได้เจอจะได้ไม่ต้องไปทำใหม่นะคะแล้วก็ตอนนี้นะเมื่อสักครู่นี้ดิฉันแจ้งค้างเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของเส้นทางการเดินรถของรถไฟที่เขามีการงดเดินรถนะคะตอนนี้เนี่ยเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมสันรางในช่วงสถานีคลองตันหัวหมากซึ่งยังไม่คลี่คลายนะคะก็ประกอบกับเรื่องของการเกิดน้ำท่วมเพิ่มเติม ตรงช่วงของสถานีหัวหมากบ้านทับช้างส่งผลให้ไม่สามารถเดินรถผ่านเส้นทางดังกล่าวได้นะคะทางการรถไฟแห่งประเทศไทยก็เลยมีความจำเป็นต้องปิดทางเดินรถเป็นการชั่วคราวค่ะแล้วก็งดเดินรถในสายตะวันออกเพิ่มเติมนะคะซึ่งขบวนที่ได้รับผลกระทบแล้วก็งดเดินรถเพิ่มเติมจากช่วงก่อนหน้านี้ที่มีการประกาศมาแล้วนะคะก็คือมีจำนวน6สายทางด้วยกันนะคะขบวนรถเที่ยวไปก็คือกรุงเทพกันกบินบุรีขบวนรถชานเมืองที่277ขบวนรถชานเมืองที่371หัวลำโพงปราจีนขบวนรถชานเมือง379นะคะหัวลำโพงชุมทางเชิงเซานะคะแล้วก็ที่ขบวนรถชานเมือง383หัวลำโพงชุมทางฉะเชิงเซาขบวนรถชานเมืองที่391หัวลำโพงชุมทางฉะเชิงเซานะคะแล้วก็ยังมีเที่ยวกลับอีกด้วยนะคะที่เขามีการงดเดินรถกันนะคะเดี๋ยวตอนนี้ขอไปที่ทางคุณพ่อน้องซีเกมก่อนนะใช้บนทางด่วนขั้นที่1บอกว่าไปเจอคนมาเดินขอเงินอีกแล้วนะคะคุณพ่อน้องซีเกมสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณนาย
0: ค่ะไปเจอตรงไหนฮะ
1: ตรงลงทางด่วนตรงทางด่วนขึ้นสะพานแสนแล้วก็ลงมาใช่ไหมครับที่จะออกทางวัดสนน่ะ
0: ค่ะสุขสวัสดิ์ที่จะลงสุขสวัสดิ์
1: เขาเดินเข้ามาใช่สุขสวัสดิ
0: ์
1: เขาเดินเข้ามาในทางด่วนนะขาเข้าเขาผมนี่ขาออกเขาเดินไปเข้ามาเลยส่วนรถแล้วก็โบกขาตังเขาอยู่นั้นนะฮ
0: ะ
1: แล้วก็เดินขึ้นไป
0: ค่ะ
1: แต่มันอันตรายครับเพราะว่าอันตรายกับคนขับนะครับตอนนี
0: ้ค่ะแล้วเขาเดินอยู่ในเลนไหนอะคะ
1: เขาอยู่ฝั่งซ้ายอะครับ
0: ซ้ายนะก็คือลักษณะเหมือนเพิ่งเดินเข้าไปใช่ไหม
1: ใช่ครับเพิ่งจะเดินเข้าไปเมื่อกี้เนี่ยผมมองเห็นพอดีเลย
0: ค่ะเขากันแต่งกายเป็นยังไงเราพอจำได้ไหมคะ
1: กางเกงช้างครับผม
0: ใส่
1: ขาวดำมันนั่นนะฮะกางเกงช้างแล้วก็เสื้อน่าจะเป็นเสื้อแขนยาวสีน้ำตาล
0: ค่ะเห็นคือเขาบอกรถของคุณพ่อน้องซีเกมได้ไหมคะ
1: ไม่เขาบอกคันนั้นเขาจะออกทางซ้ายเขาจะลงไปทางวัดสนนะแต่ผมนี่มาพระราม2ดาวคะนอง
0: อ๋อค่ะโอ้แสดงว่าขึ้นแสดงว่าขึ้นไปถึงเนินข้างบนนะครับแล้วใช่ไหมคะเนี่ย
1: ตอนนี้เขาน่าจะเดินถึงขึ้นเนินแล้วล่ะครับเพราะว่าเมื่อกี้พวกเขาอยู่ตรงทางที่รถจะเบี่ยงออกพอดีเขาก็โบกขอตังค์อ่ะ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: เ
1: ออคนนี้สุดยอด
0: คือเห็นชัดแล้วจำได้เลยใช่ไหมคะว่าเป็น
1: จำได้เลยครับผมเพราะผมเคยเจอบ่อยมากนี่จะเป็นครั้งที่3หรือครั้งที่4นี่แหละ
0: ค่ะได้เดี๋ยวเราแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ไปช่วยเอาตัวเขาลงมาคือปัญหาก็คือว่าตอนนี้ไม่มีเจ้าทุกไปแจ้งความว่าถูกเขาแบบว่าทำให้เขาคือแบบเขาไม
1: ่ความ
0: ผ
1: ิ
0: ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจริงทางด่วนเนี่ยเขาห้ามคนเดินอยู่แล้วเนี่ยจริงๆน่าจะแจ้งความได้ละทีเนี้ยอย่างเงี้ยนะคะน่าจะดำเนินคดีได้นะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะได้เดี๋ยว
1: อันนี้ผมขอย้อนหลังหน่อยนะครับผมมาจากแยกประเวศนู่นะครับ
0: ประเวศตรงศรีนครินทร์เหรอฮะหรือ
1: ใช่แยกประเวศโน่นเลยครับผมแยกประเวศตรงที่สี่แยกประเวศตรงไหนนี่เลยครับผมตรงไหนใต้ทางไหนลอดมอเตอร์เวย์อ่ะ
0: อ๋อค่ะ
1: ไกลเลย
0: นะ
1: โอ้ไกลเลยครับน้ำท่วมนะครับ
0: น้ำท่วมตรงช่วงไหนบ้างที่ผ่านมาสมมติตรงแยกเลยไหมหรือว่ายังไง
1: เลยแยกประเวศมาเนี่ยคือแถวขยะใช่ไหมครับโรงงานขยะ
0: คือ
1: จากตรงนั้นมาท่วมหมดเลยครับผม
0: น้ำสูงไหมคะ
1: จะมาท่วมหนักตรงระหว่างซอยที่ประมาณซอยร้อยประมาณ100-80ครับจะท่วมเยอะมากวิ่งขวาได้อย่างเดียว
0: ซอย
1: ผู้ตาดนะครับ
0: ลาดกระบังเหรอคะ
1: ใช่ตรงนั้นไม่ใช่ลาดไม่น่าจะใช่ยังลาดกระบังหนึ่งนะครับเลยลาดกระบังหนึ่งมาก็นั้นจะเป็นแถวอ่อนเส้นอ่อนนุชแล้วอะครับ
0: เป็นอ่อนนุช
1: ใช่คร
0: ับ แถวลงขยะตรงอ่อนนุชนะแถวนั้นลงกระจายขยะอ่อนนุชแถวนั้น
1: จนมาถึงอ่อนนุช72ครับน้ำถึงไม่ท่วม
0: ค่ะอ๋อค่ะระดับน้ำมันสูงไหมคะ
1: สูงมากเลยครับผมเมื่อกี้มาก็ผมวิ่งต้องวิ่งขวาสุดทุกคันต้องวิ่งขวาสุดเพราะว่าสองเลนซ้ายนะวิ่งไม่ได้เลยเพราะว่าท่วมเลยฟุตบาทครับน่าจะประมาณหัวเข่าครับที
0: ่
1: เห็นที่มอไซค์เขาเข็นกันแบบอยู่บนฟุตบาทอ่ะ
0: อ๋อค่ะค่ะค่ะก็คือว่าตลอดคือจะพูดง่ายๆก็คือแทบจะตลอดทั้งเส้นทางเลยว่างั้นเ
1: ใช่ครับน่าจะเขาแล้วก็มาท่วมมาพอเลย72งานเนี่ยไม่ท่วมละแต่คราวนี้มาถึงสี่แยกตรงตลาดเอี่ยมสมบัติอ่ะ
0: ตลาดเอี่ยม
1: โอ้ตรงนี้ท่วมอยู่ครับยังท่วมอยู่
0: ข้ามมาทางด้านของข้ามมาศรีนครินทร์หรือว่าจะข้ามไปทางอ่อนนุชนะคะ
1: ข้ามไปอ่อนนุชครับศรีนครินทร์นี้ยังไม่ท่วมนะครับผมเลี้ยวมาปั๊บผมเลี้ยวมาทางซีคอนพอดีก็แถวนี้ไม่ท่วมครับผมซีคอนจ
0: ะ
1: มาท่วมอีกทีนึงตรงสถานีรถไฟฟ้าสายสีอะไรครับตรงวัดสีเอี่ยมครับอ
0: ัน
1: น
0: ั้
1: นเป
0: ็
1: นว
0: ั
1: ดสีเอี่ยมใช่สถานีแถวนั้นท่วมอยู่ครับยังมีน้ำท่วมอยู่
0: อยู่ตรงเลนซ้ายเลยไหมแถวนั้น
1: ท่วมตรงที่จะคือถ้าเราวิ่งไปมุดอุโมงค์ของศรีอุดมไป
0: แล้วก็ผ่านหน้าโนเทล
1: แถวนั้นท่วมครับ
0: ค่ะ
1: ยังท่วมอยู่ยังท่วมอยู่แต่ก็ผมไปรอบสองนี่ยังลดแล้วครับแต่ว่าที่จะข้ามไปทางไหนซอยแบริ่งซอยลาซานเนี่ยหน้ายังจะท่วมอยู
0: ่ค่ะค่ะ
1: ตอนนี้
0: ค่ะก็
1: แล้วโอ้โหท่วมเยอะมาก
0: เยอะมากแล้วก็คือพอผ่านตรงนี้มาก็คือม้วนมาทางด้านของถนนมานาตาขึ้นทางด่วนอย่างนี้หรือเปล่าคะที่ผ่านมาสักครู่น
1: ี้ผมก็ไปกลับรถผมก็ไปกลับรถขึ้นทางด่วน
0: ค่ะ
1: แต่ก็ดีกว่าเมื่อวานนะครับผมดีกว่าวันเสาร์เยอะวันเสาร์นั้นผมรายงานไปทีนึงว่าโอ้วันเสาร์นั้นผมก็แป้วเหมือนกันผมว่าผมไม่ไปซ้ายผมจะข้ามไปตรงนั้นผมนึกว่ามันจะไม่ท่วมอุ้ยท่วมพอๆกันเลยครับ
0: ค่ะค่ะค่ะ
1: แต่วันนี้รู้สึกว่าจะดีขึ้นหน่อยลดลงอยู่ครับผม
0: ค่อยๆลดลงนะแล้ว
1: ใช่ครับ
0: ที่ผ่านมาตอนนั้นฝนมีฝนบ้างไหมคะ
1: ฝนครึ้มมาแต่ลงไม่ปล่อยๆครับผมไม่ได้ตกหนัก
0: ค่ะค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ครับผมตอนนี้ผมมาถึงพระราม2เลยแสมดำแล้วครับแต่ตอนนี้รถไม่ติดนะครับผมขาเข้าก็มีรถปะปายขาออกก็ปะปายนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะครับสวัสดีคร
0: ับ ค่ะค่ะเป็นฐานะของคุณพ่อน้องซีเกมนะบอกว่าเจอสาวสองเดินขึ้นมาสวนทางรถขึ้นมาจากทางด้านของถนนสุขสวัสดิ์ขึ้นไปทางด้านของตรงสะพานที่จะขึ้นสะพานคือรถอะที่ก็จะลงสุขสวัสดิ์อะคนนี้เขาเดินสวนขึ้นไปอะนะคะเป็นสาวสองคือคุณพ่อน้องซีเกมบอกจำได้บอกว่าเจอ3รอบแล้วนะคะเดี๋ยวเราแจ้งไปทางด้านของศูนย์ทางด่วนให้ไปช่วยดูนิดนึงนะว่าสามารถที่จะดำเนินการอะไรได้หรือเปล่านะคะเพราะว่าเจอหลายรอบแล้วเหมือนกันหลายเส้นทางเลยนะคะคุณปัดค่ะแจ้งเข้ามาเจอรถจอดเสียอยู่ใช้เส้นทางถนนรัชดาท่าพระฝั่งขาเข้ามาจากบริเวณแยกท่าพระนะคะมุ่งหน้ามาแยกรัชดาตลาดพลูการจราจรจะเคลื่อนตัวมาได้ช้าเนื่องจากว่ามีรถจอดเสียอยู่ภายในอุโมงค์ลอดแยกท่าพระเป็นรถกระบะคอกนะคะจอดเสียอยู่ในช่องทางซ้ายไม่เปิดไฟกระพริบด้วยในอุโมงค์ไฟค่อนข้างที่จะมืดอันตรายเหมือนกันนะคะจุดที่แจ้งเข้ามาเป็นทางด้านของถนนรัชดาท่าพระฝั่งที่มาจากแยกท่าพระมุ่งหน้ามาทางตลาดพลูตรงจุดนี้ในอุโมงค์เลยนะอุโมงค์ลอดแยกท่าพระรถกระบะคอกจอดอยู่ในช่องทางซ้ายระมัดระวังด้วยนะคะแจ้งเข้ามาเราประสานงานทางด้านของเจ้าหน้าที่อีกทีหนึ่งแล้วกันนะคะแล้วก็กรณีที่คุณน้อยมิเตอร์แจ้งบอกว่ามีไปเจอรถชนคนข้ามถนนนะคะเราสอบถามไปที่สน.พระราชวังบอกว่ารถแท็กซี่ชนคนข้ามถนนผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นผู้หญิงบอกว่าบาดเจ็บเล็กน้อยตอนนี้นำตัวส่งไปที่โรงพยาบาลธนบุรีที่ถนนบำรุงเมืองแล้วนะคะก็เป็นอุบัติเหตุที่คุณน้อยมิเตอร์แจ้งเข้ามาตั้งแต่ตอนช่วงประมาณสักบ่าย 3:30 เราตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมนะคะมีคุณเล็กแจ้งเข้ามาบอกว่าแผ่นป้ายทะเบียนรถเป็นรถแท็กซี่นะคุณเล็กเป็นคนขับรถแท็กซี่แผ่นป้ายทะเบียนรถแท็กซี่ทะเบียน1มม.คควาย5717หล่นหายแถวๆทางด้านของคือลุยน้ำมาจากบางบัวสะพานข้ามคลองบางบัวนะคะมาทางด้านของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ถนนพหลโยธินเมื่อตอนช่วงเช้าวันนี้ค่ะแล้วก็แผ่นป้ายทะเบียนหล่นไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีใครเก็บแล้วก็ไปวางไว้ตรงบริเวณแถวๆทางด้านของถนนพหลโยธินแถวแยกเกษตรหรือเปล่านะลองดูอีกทีนึงก็ได้หรือว่าถ้าเกิดว่ามีใครเก็บได้นะคะ1มม.คควาย5717นะคะแจ้งเข้ามาที่จส.ร้อยก็ได้ค่ะคุณวรวิทย์ค่ะเป็นเจ้าหน้าที่คอนเซสโรงแรมแกรนด์เมอร์เคียวที่แกรนด์เมอร์เคียวกรุงเทพเอเทรียมแจ้งแทนบอกว่า กระเป๋าเดินทาง2ใบวันนี้ตอนเที่ยงพนักงานหยิบกระเป๋าของแขกขึ้นรถตู้ติดไปกับลูกค้าคนอื่นอ้าวออกไปจากทางด้านของโรงแรมเมอร์เคียวนะคะเป็นรถตู้สีเทาทะเบียน1ย1นหนูยหญิง6340คือพนักงานโรงแรมหยิบกระเป๋าของน่าจะเป็นแขกของโรงแรมที่มารอรถอีกคันหนึ่งอะค่ะปรากฏว่าหยิบเหมือนหยิบเกินไปปรากฏว่าไปใส่ไว้ที่รถตู้อีกคันหนึ่งนะแจ้งเมื่อตอนช่วงประมาณเที่ยงครึ่งวันนี้นะคะอ้าวแล้วไม่แน่ใจเหมือนกันว่ารถตู้คันนี้เขาเดินทางไปที่ไหนด้วยนะคะถ้าเกิดว่าคนขับรถตู้สีเทาทะเบียน1ยหญิง1นหนูยหญิง6340ไปเจอกระเป๋าเดินทางของน่าจะเป็นต่างชาตินะเป็นกระเป๋าเดินทางสีน้ำตาล2ใบถ้าเกิดว่าเจอว่าคือถ้าเกิดลูกค้าเขาลงหมดแล้วปรากฏไม่มีเจ้าของกระเป๋าแจ้งกลับมาที่จสร้อยก็ได้นะคะหรือจะติดต่อไปที่โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียวเอเทียมก็ได้นะคะเพราะว่าเป็นกระเป๋าของลูกค้าอีกท่านหนึ่งพอดีหยิบเกินไปยกเกินไปขึ้นรถตู้อีกคันหนึ่งนะคะคุณยิ่งยศค่ะบอกลืมโทรศัพท์มือถือ Oppo สีชมพูใส่เคสใสนะคะนั่งรถแท็กซี่เขียวเหลืองทะเบียนมอม้าดอชดา9440มาจากที่บางพลีไปลงที่หมู่บ้านเด่นชัยจงสิริบางพลีเมื่อตอนช่วง11โมงเช้าวันนี้นะคะก็ถ้าเกิดว่าคนขับแท็กซี่เก็บไว้ได้ยังไงรบกวนแจ้งเข้ามาด้วยค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับกนกพรคำริกบุตรค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: เซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
4: เซนโซได
3: เปลี่ยนเลย
5: เลอา
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวร
5: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตั้มจาวรส
7: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
8: ไม่จริง
7: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
8: ไม่จริง
7: แล้วอะไรจริงอะ
9: BQuick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
7: เส้นละ 1,990 บาท
9: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
7: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ BQuick จริง
9: ๆสอบถามโทร1153
10: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
5: เลอา
6: สบู่สมุนไพร
5: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตั้มจาวรส
11: เสียวฟันอะ
12: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: สนับสนุนโดย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: นายกรัฐมนตรีกลับจากลอนดอนลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยทันทีสั่งการผู้ว่าราชการทั่วประเทศเร่งรับมือน้ำท่วมหวั่นซ้ำรอยหัดใหญ่ย้ำอาหารต้องมีคุณภาพเซลบอดแคสต์ต้องเตือนชัดเร่งสำรวจความเสียหายจ่ายเยียวยาพร้อมเตรียมใช้ระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติ1ตุลาคมนี้ขณะที่นายกรัฐมนตรีเรียกถกครม.ด่วนบ่ายวันนี้หารือมาตรการรับมือฝนตกหนักและน้ำท่วมโดยครม.เคาะวันหยุดราชการพิเศษ 28-29 กันยายนใน4จังหวัดกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการเพื่อบรรเทาผลกระทบอุทกภัยรัฐบาลกำชับเฝ้าระวังฝนหนักภาคกลางตะวันตกนภินทรสั่งติดตามสถานการณ์น้ำลุ่มแม่กลองเพชรบุรีประจวบรายวันพร้อมเร่งประสานช่วยประชาชนทันทีหากเกิดสาธารณภัยด้านกองทัพระดมกำลังช่วยผู้ประสบอุทกภัยกรุงเทพมหานครและ9จังหวัดเร่งอพยพผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางเสริมแนวป้องกันน้ำดูแลโรงพยาบาลและชุมชนสำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนมิจฉาชีพฉวยโอกาสลักทรัพย์ช่วงน้ำท่วมซ้ำเติมผู้ประสบภัยเจอโทษหนักจำคุกสูงสุด5ปีรัฐบาลย้ำสินค้าอุปโภคบริโภคมีเพียงพอขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกเตือนกักตุนสินค้าฉวยโอกาสขึ้นราคาโทษจำคุกไม่เกิน7ปีปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับสำนักงานประกันสังคมดูแลผู้ประกันตนมาตรา33ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหรือภัยธรรมชาติจนเดินทางไปทำงานไม่ได้หรือนายจ้างต้องหยุดกิจการชั่วคราวและไม่ได้รับค่าจ้างมีสิทธิ์ขอรับเงินทดแทนการขาดรายได้ 50% ของค่าจ้างรายวันครั้งละไม่เกิน90วันอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาเตรียมระบายน้ำเริ่ม28กันยายน69นี้หลังน้ำใกล้เต็มความจุอ่างเนื่องจากฝนตกต่อเนื่องด้านเขื่อนเจ้าพระยาโครงการระบายน้ำที่ 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังทยอยเพิ่มการระบายน้ำมาต่อเนื่องอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ประกาศขยายเวลาปิดบริการไม่มีกำหนดหลังน้ำป่าพัดสะพานน้ำตกเหวนรกถล่มยืนยันไร้ผู้เจ็บจับตายแล้ว2จระเข้หลุดจากฟาร์มสะแก้วเร่งค้นหาอีก2ตัวขณะระดับน้ำเริ่มลด 5-10 เซนติเมตรชลประทานเผยหากไม่มีฝนซ้ำคาด2วันสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกตินครนายกน้ำท่วมพื้นที่ขยายวงกว้างเคลื่อนตัวผ่านเมืองนครนายกทำให้พื้นที่อำเภอเมืองนครนายกอำเภอบ้านนาอำเภอองครักษ์และอำเภอปากพลีมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจังหวัดนนทบุรีประกาศเขตภัยพิบัติอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรีและปากเกร็ดด้านผู้ว่าราชการปทุมธานีประกาศเขตภัยพิบัติฉุกเฉินน้ำท่วม90ชุมชนตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีส่วนกรุงเทพมหานครหลายพื้นที่น้ำยังท่วมขังสูงลดระดับช้าแยกบางกะปิอ่วมน้ำสูง 1.3 เมตรผู้ว่าราชการชัดชาติเผยคลองหลักน้ำเต็มพร่องน้ำออกจากพื้นที่ไม่ได้คาด 2-3 วันคลี่คลายณัฐพงษ์ลงพื้นที่น้ำท่วมจันทบุรีจี้เร่งประกาศพื้นที่ประสบภัยหลังปภ.ขึ้นธงแดงเตือนภัยสูงสุดทางการพิเศษแห่งประเทศไทยขยายเวลาไม่เก็บค่าผ่านทางพิเศษต่อเนื่องถึง 24 นาฬิกาวันที่ 29 กันยายนนี้บรรเทาความเดือดร้อนประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยเนเน่รอยัลเดินทางกลับถึงภูเก็ตพร้อมครอบครัวหลังคว้าแชมป์อเมริกาสก็อตทาเลนต์ซีซั่น21ท่ามกลางการต้อนรับจากผู้ว่าราชการภูเก็ตญาติและแฟนคลับเตรียมจัดขบวนแห่รอบเมืองเก่าเย็นนี
4: ้สำนึกไทยใส่ใจคุณธรรมด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21 นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
7: เ
1: เส้นทางที่มุ่งสู่ภูมิภาคต่างๆมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศกรมทางหลวงก้าวสู่ปีที่113มุ่งมั่นขยายโครงข่ายทางหลวงให้ได้มาตรฐานพร้อมขับเคลื่อนภารกิจสร้างความปลอดภัยทางถนนอำนวยความสะดวกด้านการคมนาคมขนส่งของไทยให้ประชาชนและภาคธุรกิจเดินทางเชื่อมโยงถึงกันได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง

0: เลือก LifeMate Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด LifeMate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
2: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเครมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

พระกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: างจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุดรฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: 17นาฬิกา15นาทีนะคะเรากลับมาเดินทางกันต่อค่ะคุณผู้ฟังมาดูเรื่องของสภาพอากาศก่อน17นาฬิกานี่เรดาร์ตรวจอากาศของสำนักงานระบายน้ำนะคะรายงานบอกว่าพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นจะมีฝนเล็กน้อยสลับกับปานกลางค่ะในพื้นที่เขตหนองจอกคลองสามวาสวนหลวงประเวศนะคะแล้วก็กลุ่มฝนเนี้ยก็ทิศทางเคลื่อนไปทางด้านทางเหนือนะคะเป็นพื้นที่ทางด้านของหนองจอกคลองสามวาสวนหลวงประเวศที่จะมีฝนตกฝนเล็กน้อยสลับกับปานกลางนะแล้วเราจะเห็นทางด้านล่างของหน้าจอเรดาร์นะทางตรงทางด้านล่างเลยเนี่ยที่มีกลุ่มฝนกลุ่มใหญ่ๆอยู่ตอนนี้นะคะก็จะปกคลุมอยู่ทางด้านของพื้นที่จังหวัดระยองชลบุรีนะคะในตั้งแต่บางละมุงมาเลยนะบางละมุงทางด้านของระยองปลวกแดงน่าจะปกคลุมในพื้นที่ชลบุรีแล้วก็ระยองนี่หลายๆพื้นที่เลยนะเยอะเลยทีเดียวสำหรับในโซนทางด้านของตะวันออกนะแล้วก็จะมีทางด้านของปราจีนบุรีก็มีอีกกลุ่มหนึ่งอยู่ทางด้านฝั่งจังหวัดปราจีนบุรีด้วยนะคะก็จะเป็นกลุ่มฝนที่ปกคลุมอยู่ตรงโซนนั้นเขาแล้วก็มาทางในโซนภาคกลางจังหวัดลพบุรีสระบุรีก็มีกลุ่มฝนอยู่ตรงโซนตรงช่วงของทางสระบุรีลพบุรีด้วยเช่นเดียวกันนะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งอันนี้จะเป็นแบบฝนเล็กน้อยนะทางด้านของมาจากทางด้านของนครปฐมสุพรรณบุรีอะไรแถบเนี้ยแล้วก็ขึ้นไปพัดขึ้นไปทางด้านของทางด้านเหนือนะคะตอนนี้ในหลายพื้นที่ก็ยังมีฝนตกลงมาสลับแบบสลับหนักสลับเบาแบบเนี้ยไปตลอดเลยนะคะอย่างเมื่อก่อนหน้านี้ที่ทางด้านของแถวๆคลองเตยก็มีฝนด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็ช่วงก่อนหน้านี้ที่เราคุยกับทางด้านของท่านพลตรีธวัชก็บอกว่าอยู่ตรงถนนเพชรบุรีแล้วก็มีฝนตกลงมาอีกด้วยนะคะก็ยังต้องติดตามกันต่อไปนะในส่วนของสภาพอากาศในช่วงเวลานี้ค่ะแล้วก็มีคุณผู้ฟังนะคะคุณพิกใช่ไหมคะถามเข้ามาบอกว่าแยกเกษตรยังท่วมอยู่ไหมครับขับรถไปได้ไหมคือถ้าเมื่อสักครู่นี้ตรวจสอบล่าสุดเลยสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนพหลโยธินตรงช่วงของแยกเกษตรทางเจ้าหน้าที่แนะนำอย่างนี้นะก็คือว่ารถที่ไปจากทางด้านของแยกรัชโยธินไปทางด้านของแยกเกษตรตอนนี้เนี่ยยังพอเคลื่อนตัวไปได้ระดับน้ำเนี่ยลดลงแต่ว่าคือรถเล็กอ่ะพอขับไปได้แต่ชิดเลนขวาสุดเลยนะแต่เมื่อคุณขึ้นสะพานข้ามแยกเกษตรใช่ไหมฮะที่จะมุ่งหน้าออกไปทางด้านของหน้ามหาวิทยาลัยศรีปทุมพอลงจากสะพานข้ามแยกเกษตรไปแล้วเนี่ยตรงช่วงหน้าโรงพยาบาลสัตว์เกษตรตรงนี้เนี่ยระดับน้ำสูงขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะตรงช่วงของสะพานข้ามคลองบางบัวระดับน้ำสูงเลยนะเจ้าหน้าที่แนะนำว่ารถเล็กห้ามผ่านเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าอาจมีโอกาสที่จะรถดับได้นะนี่เป็นฝั่งทางด้านของพหลโยธินคือถ้าเป็นฝั่งขาออกเนี่ยเลยจากโรงพยาบาลสัตว์เกษตรไปแล้วนี่รถเล็กนี้หมดสิทธิ์เลยนะส่วนฝั่งกลับกันที่มาจากทางด้านของวงเวียนบางเขนตรงนี้เนี่ยก็ยังมีปัญหาตั้งแต่ตรงช่วงของบริเวณก่อนถึงตรงสะพานข้ามคลองบางบัวอันนี้เนี่ยก็ระดับน้ำสูงก็เข้ามาเรื่อยเลยมาจนถึงตรงช่วงบริเวณโรงพยาบาลสัตว์เกษตรตรงนี้นะคะส่วนถนนงามวงวานในช่วงที่เป็นฝั่งจากบริเวณหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพนะคะไปทางด้านของสะพานข้ามแยกพงเพชรตรงจุดนี้เนี่ยตรงนี้ก็มีน้ำท่วมสูงเจ้าหน้าที่ก็แนะนำบอกว่ารถเล็กไม่ห้ามมาเด็ดขาดนะเพราะว่ามาแล้วเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาได้นะคะก็คือทำให้ตอนนี้งามวงวานทั้งฝั่งขาเข้าและขาออกที่จะข้ามทางด้านของสะพานข้ามแยกพงเพชรมาไม่ได้นะคะก็ต้องเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นแล้วก็คุณผู้ฟังคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะมีทางด้านของข้อมูลล่าสุดนะจากทางด้านของ การประชุมนัดพิเศษของทางด้านของรัฐบาลนะเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการ

0: มีประกาศมานะคะจากทางด้านของการประชุมคณะรัฐมนตรีเขามีการประกาศเรื่องของวันหยุดราชการพิเศษ28แล้วก็29นะคะใน4จังหวัดด้วยกันเพื่อเป็นการบรรเทาจราจรในพื้นที่น้ำท่วมแล้วก็จะมีการเปิดบริการออนไลน์เป็นปกติในส่วนของรัฐวิสาหกิจเอกชนก็ให้พิจารณาความจำเป็นและเหมาะสมทางครม.ค่ะกำหนดให้วันจันทร์ที่28และวันอังคารที่29กันยายนนี้นะคะเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรีปทุมธานีและก็สมุทรปราการเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักแล้วก็มีน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่เพื่อลดปริมาณการเดินทางบรรเทาผลกระทบจราจรแก่ประชาชนอย่างไรก็ตามค่ะการให้บริการประชาชนที่สามารถดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ยังคงเปิดให้บริการปกตินะคะหน่วยงานที่มีภารกิจในการให้บริการประชาชนมีความจำเป็นหรือว่ามีราชการสำคัญในวันหยุดดังกล่าวซึ่งหากยกเลิกหรือว่าเลื่อนออกไปจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการก็ให้หัวหน้าหน่วยงานนั้นพิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควรโดยมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและก็กระทบต่อการให้บริการประชาชนส่วนรัฐวิสาหกิจค่ะสถาบันการเงินแล้วก็ภาคเอกชนให้แต่ละแห่งนั้นพิจารณาความจำเป็นแล้วก็ความเหมาะสมในการกำหนดให้วันดังกล่าวเป็นวันหยุดโดยให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในแต่ละกรณีรวมถึงให้รัฐวิสาหกิจในแต่ละแห่งธนาคารแห่งประเทศไทยกระทรวงแรงงานบริษัทประกันภัยโรงพยาบาลและก็สถานพยาบาลพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมขณะที่ตลาดหลักทรัพย์เปิดทำการตามปกตินะคะสำหรับส่วนราชการที่มีภารกิจด้านการจัดซื้อจัดจ้างการเงินแล้วก็งบประมาณซึ่งจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จสิ้นภายในวันที่30กันยายนทางกรมบัญชีกลางค่ะได้เปิดให้ส่วนราชการนั้นสามารถเข้าใช้งานระบบ EGP แล้วก็ระบบGFMIS ได้นะคะได้จากทุกที่แล้วก็ขอให้หน่วยงานหัวหน้าหน่วยงานนั้นกำกับดูแลการดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดด้วยนะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะประกาศให้เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษใน4จังหวัดด้วยกันก็คือที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีแล้วก็สมุทรปราการนะเพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบจากเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมนะคะส่วนหน่วยงานและวิสาหกิจเอกชนก็พิจารณาตามความจำเป็นแล้วก็งานบริการออนไลน์ก็เปิดให้บริการตามปกตินะคะเรากลับมาเพิ่มเติมสภาพการจราจรกันนะคะตอนนี้มีการจราจรที่คุณผู้ฟังสอบถามเข้ามาทาง YouTube นะแล้วก็ตรวจสอบแล้วก็แจ้งให้ทราบกันแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้ค่ะมีทางด้านของถนนในเมืองทองธานี17นาฬิกาถนนแจ้งวัฒนะติวานนท์ถนนบอนสตรีทแล้วก็ถนนใต้ทางด่วนไม่แนะนำนะคะให้ใช้เส้นทางชั่วคราวรถตอนนี้เนี่ยสัญจรลำบากเนื่องจากว่าระดับน้ำยังค่อนข้างที่จะสูงเท่าที่ดูแล้วเนี่ยระดับน้ำสูงประมาณหัวเข่าได้นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นรถเล็กเนี่ยไม่แนะนำให้ผ่านทางด้านของถนนแจ้งวัฒนะติวานนท์บอนสตรีทแล้วก็ใต้ทางด่วนตรงนี้เนี่ยระดับน้ำสูงสำหรับใครที่จะเข้าไปทางด้านของเมืองทองธานีให้เข้าออกเมืองทองธานีแนะนำว่าให้เดินทางโดยรถไฟฟ้าสายสีชมพูแล้วก็ไปลงที่สถานีMT-01 แล้วก็ MT-02 นะสำหรับใครที่จะเดินทางเข้าไปที่เมืองทองธานีนะรถนี่น่าจะลำบากสักนิดหนึ่งเจ้าหน้าที่แนะนำว่าให้ใช้ในรถไฟฟ้าน่าจะสะดวกสุดเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะตรงบริเวณหน้าแมคโครบางกะปิบอกว่ามีรถจอดอยู่หลายคันแล้วก็มีรถรับส่งของทหารมาให้บริการประชาชนนะมีแจ้งจากทางด้านของคุณเจมส์ซ่าช่วง17นาฬิกา3นาทีนะคะตรง หน้าแมคโครบางกะปิซึ่งเป็นจุดหนึ่งที่ยังมีระดับน้ำท่วมสูงอยู่นะคะรถเนี่ยไม่สามารถที่จะสัญจรผ่านไปได้แล้วก็คือไม่มีรถโดยสารสาธารณะนี่ไปไม่ได้ทำให้ทางด้านของคนที่จะผ่านสัญจรผ่านตรงเส้นทางนี้เนี่ยแบบประชาชนที่จะต้องอาศัยรถขนส่งสาธารณะนี่ไม่สามารถที่จะผ่านไปได้นะอย่างเช่นคนที่แบบเขาลงมาจากรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าสายสีเหลืองสถานีตรงแถวแถวแยกบางกะปิตรงเนี้ยเดินทางต่อไม่ได้จะมีรถทหารคอยให้บริการอยู่นะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราจะไปที่จังหวัดปราจีนบุรีอันนี้ก็ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมด้วยเช่นเดียวกันนะคะร้อยตำรวจตรีวิวัฒน์ปลูกสกุลค่ะหัวหน้าหน่วยบริการตำรวจทางหลวงนาดีจังหวัดปราจีนบุรีนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผม
0: ค่ะผู้หมวดคะจุดที่มีปัญหามันอยู่ตรงช่วงไหนอะคะ
1: ช่วงสี่แยกกบินบุรีนะครับเส้นทาง304นะครับตอนกบินวังน้ำเขียวนะครับ
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: ระดับน้ำนี่ประมาณไหนได้คะ
1: ระดับน้ำประมาณ80เซน
0: โอ้โห
1: 80เซนครับ
0: 80เซน
1: น่าจะถึง100ไวๆนี่ครับ
0: ค่ะโอ้โหระยะทางยาวประมาณสักเท่าไหร่ได้คะ
1: มันจะมีอยู่2ช่วงนะครับช่วงสี่แยกกบินบุรีคือช่วงจากแยกกบินบุรีมาฝั่งวังน้ำเขียวนะครับมุ่งหน้านครราชสีมาเนี่ยระยะทางประมาณ400เมตรนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ครับน้ำสูงประมาณ70ถึง80เซนครับรถเล็กไม่สามารถผ่านได้ครับ
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: แล้วก็อีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงสะพานนางเลงไปถึงเนินที่จะไปถึงโรงพยาบาลกบินตรงนี้น้ำ80ถึง90เซนครับรถเล็กไม่สามารถผ่านได้เลยครับ
0: เท่าไหร่กี่เซนนะคะ
1: ระยะทางประมาณ900เมตรครับเกือบกิโลครับ
0: ประมาณ900เมตรระดับน้ำสูงประมาณเท่าไหร่นะคะ
1: ประมาณ80ถึง90เซนครับ
0: โอ้โห80ถึง90ก็พอๆกับตรงแถวๆแยกกบิลบุรีตรงนั้นเลย
1: ใช่ครับ
0: ค่ะค่ะ
1: แล้วระยะทางจะยาวกว่าครับผม
0: ค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยเราได้มีการประชาสัมพันธ์ในส่วนของเส้นทางตรงนี้ยังไงบ้างอะคะ
1: ก็คือจะมีของเขตทางหลวงแล้วก็ของกองการตำรวจทางหลวงของช่องสื่อสารของกรมทางของแขวงกรมทางนะครับแล้วก็เขตของตำรวจทางหลวงปราจีนด้วยครับ
0: ค่ะค่ะ
1: แล้วก็กลุ่มไลน์แล้วก็ฝากศูนย์ข่าวเนชั่นรายงาน
0: ค่ะ
1: ไปแล้วครับช่วง14นาฬิกาครับ
0: ค่ะแล้วประชาชนที่เขาใช้ทางมาเนี่ยเขาสามารถที่จะหลีกเลี่ยงไปเส้นทางไหนได้บ้างอะคะ
1: ก็คือตอนนี้เลี่ยงน่าจะค่อยต้องกลับไปเริ่มต้นที่โคราชนะครับที่โคราชสีมาครับ
0: อ้าวเหรอคะ
1: แล้วก็มุ่งหน้าเข้าสระบุรีออกไปทางโน้นครับ
0: อ๋อ
1: ประตูวี
0: เพราะว่าถ้ามาทางนี้แล้วคือมันไม่มีทางเลี่ยงอื่นได้เลยใช่ไหมคะ
1: ไม่มีทางเลี่ยงอื่นได้เลยเพราะว่าถ้ามาทางมุ่งหน้ามาเข้าเมืองกบินแล้วกับปราจีนบุรีเนี่ยก็จะติดที่ประจันตคามอีกครับ
0: อ๋อค่ะ
1: ครับเบี่ยงซ้ายออกลำสามไปสักแก้วก็จะติดที่สักแก้วอีกครับ
0: อืมค่ะ
1: แล้วก็ติดที่เขาจัดการอีกไปที่จะมุ่งหน้าไปข้าวพันธุ์ออกก็ตอนนี้วิกฤตอยู่ครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ระดับน้ำยังสูงอยู่ครับ
0: ค่ะแล้วอย่างนี้เราประสานกับทางด้านของต้นทางเขาไหมบอกว่าหรือเรามีป้ายประชาสัมพันธ์ไว้ไหมว่ามันจะมีน้ำท่วมจงช่วงไหนผ่านไปไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ตอนนี้ทำอยู่ครับกำลังทำอยู่ครับ
0: ค่ะมีผู้ใช้ทางที่แบบว่าเข้ามาแล้วผ่านไปไม่ได้เยอะไหมคะ
1: เยอะอยู่ครับเยอะตั้งแต่14มาก็ประชามพันแล้วก็บางคนก็สมัครใจร
0: อ
1: บางคนก็ไม่ได้ไหวก็บวนกับตามที่เราแนะนำครับ
0: ค่ะค่ะอันนี้ส่วนใหญ่เป็นรถเล็กใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับรถเล็กครับ
0: ค่ะแล้วแต่ว่ารถใหญ่นี่ยังสามารถสัญจรได้ตามปกติ
1: ครับมันก็คือลำบากครับต้องมั่นใจคนขับครับว่าเขาจะไปได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับถ้ามันจะมีบางครั้งที่มันสูงกว่าปกติก็มีว่าเขาก็ไปได้ครับ
0: อย่างเช่นแบบรถเทรลเลอร์รถแบบว่ารถบรรทุกอะไรอย่างเงี้ยใหญ่ๆคือเขาไปได้อยู่แล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับถ้าเขาเป็นหกล้อเล็กอะไรพวกเนี้ย
0: ค่ะ
1: มันเขาก็ไม่กล้าไปเขาก็จอดครับ
0: อ๋อจอดเอาไว้ก่อนค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะตรงนี้นี่ท่วมนานหรือยังอะคะ
1: คือทางเราประกาศไปตอน14นาฬิกาครับของวันนี้ประกาศปิดการจราจรตรงแยกที่แยกกบิลบุรีครับ
0: ค่ะเพิ่งประกาศตอนช่วงบ่าย2โมงนี้เองนะคะ
1: ใช่คร
0: ับ ค่ะตอนแรกเนี่ยระดับน้ำเนี่ยมันขึ้นมาแบบทีเดียวขึ้นมาสูงเลยหรือว่าค่อยๆเติมขึ้นมาเรื่อยๆอะฮะ
1: ก็ต้องไปขึ้นมาครับ
0: ค่ะจนมาถึงตอนนี้นี่อันนี้พีคหรือยังสูงสุดหรือยังคะ
1: ว่ายังไม่สุดครับเพราะว่าเดี๋ยวได้รับประกาศจากเขื่อนบดินทร์ระดับบดิน
0: ทร์ที่เขื่อนระบายน้ำนะครับ
1: ว่าจะปล่อยน้ำอีกกับในวันพรุ่งนี้ครับแต่ยังไม่ทราบเวลา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ถ้ามวลน้ำก้อนนี้มาก็ยังไม่ทราบเหมือนกันครับว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงครับ
0: ค่ะค่ะผู้หมวดคะจุดแรกที่บอกว่ามีระดับน้ำสูงนี่ก็คือที่ตรงบริเวณแยกกบิลบุรีที่จะไปทางด้านของวังน้ำเขียวอีกจุดหนึ่งที่จะไปทางด้านของโรงพยาบาลกบิลนี่อันนี้คือช่วงตั้งแต่สะพานอะไรนะคะ
1: สะพานนางเลงครับ
0: สะพานนางเลงเหรอคะ
1: สะพานนางเลง
0: ค่ะก็คือเป็นระยะทางประมาณ900เมตรนะที่จะไปทางด้านของที่จะตรงจุดนี้ผ่านไม่ได้นะคะ
1: ผ่านไม่ได้ครับ
0: อืมค่ะ
1: เพราะตรงนี้จะรับปริมาณน้ำมาจากสักแก้วครับ
0: อืม
1: น้ำตอนนี้จากอำเภอสอดาวสักแก้วเกิดอาเกล้าพัทธึง
0: อืม
1: แล้วก็ผ่านมาเส้นทางกระปินคือเส้นตรงนี้เลยครับ
0: อืมค่ะเส้น304ตรงนี้นะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะเอ๊ะแล้วตรงเส้นสวนอสรตรงนี้เนี่ยเขาน้ำท่วมด้วยไหมคะ
1: ตรงไหนนะครับ
0: เส้นสวนอสรคือช่วงนี้ไหมคะ
1: ตัวสวนอสรก็คือเส้นสามก็จะมาตัดตรงสี่แยกสามทหารนะครับก็เรียกสี่แยกกบิลบุรีนะครับจะมาตัดตรงจุดนี้คือกม2165ครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ออกเส้นทาง304
0: ค่ะ
1: สวนอสรก็จะได้รับมาจากตั้งแต่อำเภอประจันตคาม
0: ค่ะ
1: แล้วก็มาถึงตลาดเมืองเก่ากบิลบุรี
0: ค่ะ
1: ประจันตคามมันเป็นบางจุดนะครับประจันตคามแล้วก็ขับได้มาเรื่อย
0: ๆแ
1: ล้วก็จะมาอีกทีหนึ่งตรงตลาดเมืองเก่ากบิลบุรีครับ
0: ค่ะก็คือตรงนี้ค่ะเชิญค่ะค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะ
1: ครับแล้วก็จะมาทั่ววิธีก็เขตตลาดลำดวนอยู่ในเขตจังหวัดสักแก้วครับ
0: ค่ะคือ
1: ไปก็จะไปทางโน้นครับ
0: ค่ะคือส่วนสอนตรงนี้เนี่ยรถเล็กยังพอผ่านได้ใช่ไหมคะ
1: ผ่านไม่ได้เหมือนกันครับตรงน
0: ี้อ๋อผ่านไม่ได้เหมือนกัน
1: ครับรถเล็กจะผ่านไม่ได้ช่วงประจันตคามครับ
0: อ๋อค่ะก็คือว่า รถที่จะเข้ามาทางด้านของแยกกบิลตรงนี้เนี่ยมีปัญหาอยู่จริงๆปัญหาทางด้านของฝั่งสวนสอนแล้วก็ฝั่งทางด้านที่เข้ามาเป็นฝั่งขาเข้ามาโอ้ก็ระยะทางยาวเหมือนกันนะคะนะอันนี้ถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยแล้ว
1: คือตอนนี้หลายจุดครับตรงไหนที่มันเป็นลำห้วยเป็นคลองเนี่ยน้ำปริมาณน้ำจะสูง
0: ค่ะ
1: จะสูงกว่าไอ้ปกติครับ
0: โอ้ค่ะก็คือเส้น304นี่ต้องเลี่ยงไปเลยนะถ้าเกิดว่าคนจะเข้ามานี่ต้องไปออกไปทางนู้นเลยไปทางด้านของถนนมิตรภาพนู่นไปเลยนะคะ
1: ใช่ครับใช่ครับถ้าจะมุ่งหน้าภาคอีสานก็คือต้องใช้ช่วงมอเตอร์เวย์ครับ
0: ค่ะค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะก็ถ้าเกิดว่าในส่วนของคนที่หลงมาแล้วก็ต้องเลี้ยวออกไปนะเลี้ยวมีรถเลี้ยวกลับไปตั้งแต่ตอนช่วงบ่ายๆมาเลยไหมฮะที่เรามีการแจ้งเรื่องของปิดเส้นทางอะค่ะ
1: เพราะว่าจะมีเจ้าที่ประชาสัมพันธ์อยู่ตรงจุดที่เราปิดนะครับ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าครับ
0: แล้วมีปัญหารถมารถดับรถเสียอยู่ในเส้นทางตัวนี้มีไหมคะ
1: มีบ้างครับ
0: แล้ว
1: พวกก็ที่เตือนบางทีรถเล็กเตือนไปฟังก็ปิดการน้ำอยู่ก็มีครับก็ช่วยเหลือกันอยู่ครับ
0: อ๋อค่ะเราดำเนินการก็คือต้องทั้งยกทั้งเข็นออกมาให้พ้นน้ำก่อนนะคะอันนั้น
1: ค
0: ่ะแล้วตอนนี้สภาพอากาศเป็นยังไงบ้างคะ
1: ยังมีฝนตกปล่อยในพื้นที่เลยครับ
0: ค่ะ
1: ยังตกอยู่ครับ
0: ยังตกอยู่นะคะค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเป็นพื้นที่ทางด้านของทางหลวงนาดีจังหวัดปราจีนบุรีนะคะเส้นทางที่จะผ่านเข้ามาทางด้านของแยกกบิลบุรีตอนนี้เนี่ยระดับน้ำสูงประมาณ80เซนติเมตรนะตรงช่วงของแยกกบิลบุรีไปทางด้านของวังน้ำเขียวที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของโคราชเนี่ยค่ะระดับน้ำสูงประมาณ80เซนติเมตรนะคะแล้วก็ช่วงสะพานนางเลงมาทางด้านของโรงพยาบาลกบิลบุรีอันนี้ระดับน้ำสูงกว่านะก็ประมาณ90เซนได้80ถึง90เซนเป็นระยะทางประมาณ900เมตรนะเกือบกิโลได้อ่ะค่ะก็ตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่บอกว่าใครที่มาจากทางด้านของโคราชตอนนี้เนี่ยเปลี่ยนเส้นทางไปเลยเพราะว่าถ้ามาทางนี้แล้วมันไม่มีทางที่จะเลี่ยงนะคะก็รถใหญ่อ่ะเขา รถใหญ่รถสูงๆแบบนี้ตามที่เห็นทาง YouTube ตรงนี้เขายังพอลุยไปได้แต่รถเล็กนี้หมดสิทธิ์เลยนะคะก็ต้องเปลี่ยนเส้นทางแล้วก็ระดับน้ำเนี่ยมีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นอีกแต่เลี่ยงนะคะก็รถใหญ่อ่ะเขารถสูงๆแบบนี้ตามที่เห็นทาง YouTube ตรงนี้เขายังพอลุยไปได้แต่รถเล็กนี้หมดสิทธิ์เลยนะคะก็ต้องเปลี่ยนเส้นทางแล้วก็

0: านฤบดินทร์ จินดาเขามีการแจ้งสถานการณ์ปริมาณน้ำในอ่างเนื่องจากว่ามีฝนตกหนักต่อเนื่องนะคะโดยเมื่อตอนช่วงเช้าเนี่ยมีน้ำในอ่างคิดเป็นปริมาณน้ำอยู่ที่ 87.14% เกินเกณฑ์กักน้ำสูงสุดแล้วนะคะก็คาดว่าความจุน้ำความจะเต็มความจุคือปริมาณน้ำในอ่างตอนนี้มีอยู่ประมาณ 256.84 ล้านลูกบาศก์เมตรเต็มความจุอยู่ที่295ล้านลูกบาศก์เมตรนะอันนี้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ 87.14% ทั้งนี้เนี่ยเพื่อเป็นการควบคุมปริมาณน้ำนะคะในอ่างก็เลยมีความจำเป็นต้องระบายลงมาทางด้านของคลองห้วยสมงโดยจะเริ่มระบายน้ำลงมาตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปในอัตราประมาณ3ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันค่ะหรืออาจจะมีการปรับตามความเหมาะสมของปริมาณน้ำที่จะไหลลงอ่างซึ่งการระบายน้ำตรงนี้เนี่ยก็จะส่งผลให้ระดับน้ำในแควหนุมานบริเวณชุมชนตลาดเก่ากบิลบุรีน้ำสูงขึ้นอีกประมาณ30เซนติเมตรด้วยกันนะคะน้ำสูงขึ้นอีกประมาณ30เซนติเมตรก็แจ้งให้ทางด้านขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ได้เตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งเขาจะมีการระบายน้ำนะคะจากทางด้านของอ่างเก็บน้ำนฤบดินทร์นะคะเป็นการระบายน้ำในวันพรุ่งนี้นะคะประมาณ3ล้านลูกบาศก์เมตรแต่ว่ายังไงก็ตามเดี๋ยวอาจจะมีการปรับตามความเหมาะสมของปริมาณน้ำในอ่างซึ่งตอนนี้เนี่ยความจุของน้ำในอ่างอยู่ที่ประมาณ87กว่าเปอร์เซ็นต์นะก็เยอะอยู่เหมือนกันนะเลยต้องมีความจำเป็นที่จะต้องระบายน้ำออกมานะคะก็อย่างที่บอกนะว่าก็อาจจะส่งผลกระทบทำให้เส้นทางต่างๆตอนนี้เนี่ยมีระดับน้ำสูงขึ้นในถนนหนทางนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราดูสภาพการจราจรเดี๋ยวดูนะเพิ่มเติมนิดนึงที่มีคุณผู้ฟังแจ้งเข้ามาหรือไม่นะคะรายงานให้คุณผู้ฟังทราบกันไปแล้วนะคะสำหรับสภาพการจราจรที่แจ้งเข้ามาผ่านทาง X นี่เมื่อสักครู่นี้ก็บอกว่าทางด้านของเมืองทองที่บอกว่าไม่แนะนำให้รถเล็กนี่ใครที่ขับรถเล็กไม่ควรที่จะเข้าไปทางด้านของเส้นทางถนนแจ้งวัฒนะติวานนท์บอนสตรีทตอนนี้เนี่ยไม่แนะนำให้ใช้เส้นทางเพราะรถจะสัญจรลำบากทีเดียวนะคะแล้วก็มีทางด้านของกรมทางหลวงเองเนี่ยเขาก็มีการรายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครจะเดินทางไปในพื้นที่ต่างจังหวัดแล้วก็ไม่มั่นใจนะว่าเส้นทางที่จะเดินทางสัญจรผ่านไปเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างก็สอบถามไปทางด้านของทางกรมทางหลวงได้เลยนะคะที่เขาจะมีการรายงานเป็นระยะนะมีการอัปเดตข้อมูลของทางด้านของกรมทางหลวงที่หมายเลขโทรศัพท์1586นะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นะคะ
1: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
2: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
3: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
4: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT Power Newton พื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับ Go Inter Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานี Power Newton
5: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัย

0: ไปแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
1: MEA ชวนคุณร่วมค้นหาคำตอบว่าพลังงานจะทำให้ชีวิตในมหานครสะดวกปลอดภัยชาญฉลาดและยั่งยืนได้อย่างไรในงานมหกรรมพลังงานแห่งอนาคต MEA Fair 2026พบกับ MEA Care คลินิกไขข้อข้องใจเรื่องพลังงาน5วัน5ไฮไลท์โซลาร์เซลล์ EV Home Charging MEA TOU Smart Metro Grid และ MEA Open House เปิดบ้านให้คุณได้รู้จักกับภารกิจของ MEA ทุกซอกทุกมุม MEA Fair 2026 28 กันยายนถึง 2 ตุลาคมนี้ที่การไฟฟ้านครหลวงสำนักงานใหญ่คลองเตยเข้าชมฟรีตลอดงานอย่าลืมสแกนลงทะเบียนร่วมงานเพื่อรับของที่ระลึกที่ Facebook MEA โพสต์ MEA Fair ที่ปักหมุดไว้ด้านบนสุดเลยนะคะ
2: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
3: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
4: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
2: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
4: ใช้แอปของกสร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี
5: ้ JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
0: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: คุณผู้ฟังคะช่วงนี้ค่ะมีข้อมูลมาจากทางด้านของกรมทางหลวงเขาขยายเวลาในการเปิดทดลองให้บริการมอเตอร์เวย์ M6 ช่วงบางปะอินปากช่องซึ่งจากเดิมเนี่ยก็คือจะเป็นวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์นะจะมีการขยายเวลาให้ใช้ต่อเนื่องถึงเที่ยงคืนของวันอังคารที่29กันยายนนี้เป็นกรณีพิเศษนะเพื่อเป็นทางเลือกในเส้นทางเลี่ยงของเส้นทางน้ำท่วมนะคะโดยทางด้านของกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมค่ะขยายเวลาเปิดทดลองใช้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง M6 ช่วงบางปะอินปากช่องระยะทางประมาณ110กิโลเมตรโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางนะคะซึ่งจากเดิมที่เขามีการเปิดทดลองให้บริการฟรีทุกวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ให้สามารถใช้เส้นทางได้ต่อเนื่องถึงวันอังคารที่29กันยายนนี้เวลา 24:00 นเป็นกรณีพิเศษนะคะเพื่อเพิ่มทางเลือกในการเดินทางแล้วก็ช่วยกระจายการจราจรจากโครงข่ายทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมเช่นถนนพหลโยธินช่วงบางปะอินจนถึงสระบุรีถนนมิตรภาพช่วงสระบุรีถึงแก่งคอยนะคะซึ่งการขยายเวลาในครั้งนี้เป็นมาตรการชั่วคราวเท่านั้นนะคะหลังจากที่สิ้นสุดมาตรการพิเศษในเวลา 24:00 นของวันที่29กันยายนนี้การเปิดทดลองให้บริการมอเตอร์เวย์ M6 ช่วงบางปะอินปากช่องก็จะกลับเข้าสู่กำหนดเดิมนะคะก็คือเปิดให้ใช้ฟรีทุกวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์โดยเริ่มอีกครั้งหนึ่งในวันศุกร์ที่2ตุลาคมนี้นะคะทั้งนี้ค่ะเนื่องจากว่าโครงการนั้นยังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างแล้วก็ติดตั้งงานระบบอนุญาตเฉพาะรถยนต์4ล้อแล้วก็จำกัดความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรมทางหลวงก็ขอให้ผู้ใช้ทางนั้นเพิ่มความระมัดระวังห้ามจอดหรือว่าหยุดบนเส้นทางโดยไม่จำเป็นนะคะรวมถึงให้ปฏิบัติตามป้ายจราจรแล้วก็คำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดด้วยนะคะแล้วถ้าเกิดว่าต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องของสภาพเส้นทางก็สอบถามกันไปได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงหมายเลข1586กด6นะคะให้บริการฟรีทุกเครือข่ายเลยนะคะอันนี้เป็นทางด้านของ M6 นะแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งมอเตอร์เวย์ M7 แล้วก็ M9 หลายคนก็ถามมานะเพราะว่าบนทางพิเศษ8สายทางเขาเปิดขยายเวลาในส่วนของการให้ใช้เส้นทางได้ฟรีนะคะไม่เก็บค่าผ่านทางทางด้านของกรมทางหลวงเขามีการขยายเวลาเปิดให้บริการฟรีมอเตอร์เวย์ M7 แล้วก็ M9 ด้วยรวมถึงที่ดอนเมืองโทเวด้วยนะคะอันนี้ก็จะขยายเวลาต่อเนื่องไปจนถึงเที่ยงคืนวันที่29กันยายนนี้นะคะโดยทางด้านของกรมทางหลวงค่ะเขาก็ขยายเวลายกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข7นะหรือว่า M7 แล้วก็ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข9หรือว่า M9 จากเดิมค่ะที่กำหนดสิ้นสุดในเวลา 24:00 นของวันที่27กันยายนนี้นะคะโดยมีการขยายเวลาออกไปจนถึง 24:00 นของวันอังคารที่29กันยายนนี้ค่ะเพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกในการเดินทางแล้วก็ช่วยกระจายปริมาณการจราจรแล้วก็เป็นเส้นทางเลี่ยงให้กับประชาชนในช่วงที่โครงข่ายของถนนหลายพื้นที่ยังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมนะคะส่วนทางด้านของบริษัททางยกระดับดอนเมืองจำกัดมหาชนหรือ DMT ก็ขยายเวลายกเว้นค่าผ่านทางบนทางยกระดับอุตราพิมุขหรือว่าดอนเมืองโทเวนะคะโดยขยายเวลาออกไปจนถึง 24:00 นของวันอังคารที่29กันยายนนี้นะคะเพื่ออำนวยความสะดวกแล้วก็เพิ่มทางเลือกในการเดินทางให้กับประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่ต้องหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ยังได้รับผลกระทบในการเดินจากได้รับผลกระทบจากเรื่องของน้ำท่วมนะคะการขยายเวลามาตรการดังกล่าวนี้นะก็จะเป็นการดำเนินการต่อเนื่องเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านการเดินทางแล้วก็กระจายปริมาณรถจากเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังด้วยนะคะถ้าเกิดว่าผู้ใช้ทางขึ้นไปใช้เส้นทางดังกล่าวเนี่ยก็ให้เพิ่มความระมัดระวังแล้วก็ให้ปฏิบัติตามป้ายจราจรรวมถึงคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะถ้าเกิดมีข้อสงสัยก็สอบถามไปที่สายด่วนของกรมทางหลวงได้ก็คือที่1586นะคะนี่ก็เป็นข้อมูลที่ฐานะของกรมทางหลวงแจ้งนะเรื่องของการขยายการให้บริการฟรีในเส้นทางของทางกรมทางหลวงทั้ง M6 M7 แล้วก็ M9 นะคะ แล้วก็ตอนนี้นะคะในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะคะเดี๋ยวดูเพิ่มเติมนิดนึงนะหลายๆเส้นทางก็ยังมีระดับน้ำท่วมอยู่นะมีทางด้านของท่านว่าที่ผบ.ตร.นะคะลงพื้นที่ไปช่วยคนกรุงเทพไปติดตามรายงานกับคุณบุษบงบุษปาวนิชนะคะคุณบุษบงสวัสดีค่ะ
1: ต้องบอกว่าตอนนี้ทางฝั่งจับคลองจัน
0: ค่ะ
1: นะเดี๋ยวมองบางกะปินะ
0: คะ
1: กรุงเทพกีชานี่ยังแสนสาหัสอยู่นะคะเพราะมันอยู่ใกล้กับคลองแสนแสบเนา
0: ะ
1: ก็เลยแสนแสบทีนี้วันนี้ค่ะทางด้านสองช่วงเวลาประมาณ15 นาฬิกานะคะพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะพร้อมกับพลตำรวจเอกสำราญเงินมารองผบ.ตร.ซึ่งเป็นว่าที่ผบ.ตร.คนใหม่นะคะในวันที่1 ตุลาคมนี้นะคะก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะ
0: คะ
1: ก็ไปที่บอกไปนะคะบริเวณคลองจันเขตบางกะปินะคะและมีการจัดตั้งโรงครัวพระราชทานด้วยค่ะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนนะคะพลตำรวจโทนพสินสุสวัสดิ์ผู้บัญชาการประจำสำนักงานประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจตรีสิริวัฒน์ยืนพอรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะก็รวมไปถึงผู้บังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชนก็ลงพื้นที่ด้วยค่ะ
0: ค่ะ
1: โดยรองผบ.ตร.นะคะพลตำรวจเอกสำราญและคณะได้มีการตรวจเยี่ยมโรงครัวพระราชทานซึ่งดำเนินการโดยกองบัญชาการตำรวจนครบาลตั้งอยู่บริเวณสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านิด้าถนนเสรีชัยแขวงคลองจันเขตบางกะปินะคะและหลังจากนั้นก็ลงเรือนำอาหารพร้อมน้ำดื่มไปมอบให้กับผู้ประสบภัยที่แตกคลองจันนะคะเนื่องจากระดับน้ำท่วมสูงนะคะโดยรองผบ.ตร.บอกว่าการดำเนินงานของกองบัญชาการตำรวจนครบาลนะคะโดยพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและผู้บังคับการทุกพื้นที่ได้มีการตั้งโรงครัวพระราชทานมีการใช้โดรนพระราชทานบินตรวจตราพื้นที่นะคะและส่งอาหารสิ่งของที่จำเป็นให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและในช่วงเย็นวันนี้ค่ะจะมีการนำเรือท้องแบน7 ลำนะคะออกแจกจ่ายอาหารบริเวณพื้นที่สนลาดพร้าวในจุดที่ประชาชนไม่สามารถเดินทางออกมาได้นะคะ
0: ค่ะ
1: ส่วนเรื่องการจัดการการจราจรนะคะมีการวางกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจรักษาความปลอดภัยรถที่จอดอยู่บนถนนหรือว่าที่สูงนะดิฉันมองไปตรงนี้บนสะพานข้ามแยกสิงคัตนี่ก็มีรถจอดมีน้ำกันเยอะเหมือนกันนะคะ
0: ค่ะ
1: พร้อมกับจัดรถยกของกองบัญชาการตำรวจนครบาลเตรียมไว้ในกรณีจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายรถที่ประชาชนจอดเสียหรือนำไปจอดไว้ในที่ปลอดภัยเพื่อเคลียร์การจราจรนะคะซึ่งการดำเนินการกับรถยกนั้นก็ดำเนินการร่วมกับตำรวจภูธรภาค1ภาค2ภาค7และภาครถของภาคเอกชนเองด้วยนะคะซึ่งจะมีการสร้างบชน.เองจะมีการประสานกับกรุงเทพมหานครเพื่อจัดจุดจอดรถเรื่องพื้นที่น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครกำหนดไว้ทั้งหมด16 จุดนะคะเพื่อให้บริการกับประชาชนโดยการนำรถไปจอดได้โดยไม่เสียค่าบริการค่ะส่วนในพื้นที่ของตำรวจภูธรภาค1ภาค2และภาค7นะคะซึ่งประสบปัญหาน้ำท่วมด้วยในหลายพื้นที่ก็มีการสนับสนุนความช่วยเหลืออย่างเต็มที่เช่นเดียวกันค่ะพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยตำรวจจิตอาสาให้ร่วมกันช่วยเหลือประชาชนในการอำนวยความสะดวกดูแลความปลอดภัยอำนวยการจราจรอย่างต่อเนื่องเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกตินะคะสำหรับประชาชนที่ต้องการขอความช่วยเหลือแจ้งได้เลยค่ะที่สายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ191หรือ1599หรือสายด่วนของกองบังคับการตำรวจจราจร1197ได้ตลอด24 ชั่วโมงค่ะ
0: อืมค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ค่ะ
0: สวัสดีค่ะ ก็อย่างที่ทางด้านของคุณบุษบงบอกนะคะว่าตอนนี้เนี่ยสำหรับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนนะคะโดยเฉพาะในโซนของทางด้านของบางกะปิแฟลตคลองจัดนะก็สามารถถ้าต้องการความช่วยเหลือนะก็แจ้งไปได้ทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจ191ก็ได้นะคะหรือถ้าเกิดว่าติดต่อไปที่ทางด้านของสน.ลาดพร้าวก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะได้มีการส่งเซลบอร์ดแคทนะคะแจ้งเตือนน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีซึ่งมีบ้านเรือนได้รับผลกระทบ 4,100 หลังแล้วก็ระดับน้ำในแม่น้ำปราจีนบุรียังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะคาดว่าจะสูงขึ้นอีกประมาณ1เมตรโดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีอำเภอศรีมหาโพธินะคะแล้วก็ที่อำเภอนาดีอำเภอกบินบุรีแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงก็ขอให้ผู้ที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำที่ลุ่มต่ำแล้วก็พื้นที่เสี่ยงยกของขึ้นที่สูงทันทีเคลื่อนย้ายรถทันทีแล้วก็เก็บทรัพย์สินมีค่าแล้วก็เอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดแล้วก็เคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางอพยพไปยังศูนย์พักพิงทันทีนะคะหากต้องการความช่วยเหลือก็ให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือว่าผู้นำชุมชนค่ะทางปภ.ก็ได้มีการร่วมมือกันกับทางด้านของเครือข่ายโทรศัพท์มือถือนะคะส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านเซลบอร์ดแคทแล้วก็แจ้งเตือนน้ำท่วมในอำเภอเมืองปราจีนบุรีอำเภอนาดีกบิลบุรีศรีมหาโพธิ์แล้วที่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะก็อันนี้เขาส่งเซลบอร์ดแคทแจ้งเตือนแล้วนะคะบอกว่าให้เคลื่อนย้ายเคลื่อนย้ายรถนะแล้วก็ยกของขึ้นที่สูงทันทีเลยนะในส่วนของกลุ่มเปราะบางนะคะก็ให้เคลื่อนย้ายด้วยนะคะรวมถึงระมัดระวังไฟฟ้าดูดด้วยนะคะนอกจากที่ปราจีนบุรีแล้วนะคะก็ยังมีที่ทางจังหวัดระยองด้วยมีการส่งเซลบอร์ดแคทในช่วงเวลา 17:21 นเตือนภัยน้ำท่วมจังหวัดระยองค่ะเนื่องจากว่ามีฝนตกหนักแล้วก็สะสมแล้วก็ยังมีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ตำบลมาบข่าอำเภอนิคมพัฒนาแล้วก็อำเภอเมืองระยองระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำล้นตลิ่งให้ยกของขึ้นที่สูงย้ายรถไปที่ปลอดภัยระวังไฟฟ้าดูดแล้วก็ดูแลกลุ่มเปราะบางนะคะอีกทั้งให้ติดตามข่าวสารจากหน่วยงานอย่างใกล้ชิดด้วยหากต้องการความช่วยเหลือก็ให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือว่าผู้นำชุมชนทันทีเลยนะคะอันนี้เป็นพื้นที่ล่าสุดที่มีการส่งเซลบอร์ดแคทแจ้งเตือนในเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมนะคะมีทางคุณเดี๋ยวนะมีคุณผู้ฟังแจ้งเข้ามาหลายท่านเลยเรื่องของแผ่นป้ายทะเบียนหล่นหายนี่นะมีคุณณภัสสวรรณค่ะเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงแรมสยามแอสสยามแจ้งทันนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะคะบอกว่าลืมพาสปอร์ตแล้วก็หูฟังนั่งรถแท็กซี่เป็นรถแท็กซี่ EV สีขาวทะเบียนททหารออ่าง7663กรุงเทพมหานครนั่งมาจากที่ขึ้นรถแท็กซี่จากที่โรงแรมสยามแอสสยามที่พระราม1ไปลงที่สนามบินสุวรรณภูมินะคะแล้วก็ลืมพาสปอร์ตไว้บนรถแท็กซี่คันนี้ค่ะโอ้ตั้งแต่ช่วง4 ทุ่มครึ่งเมื่อวานนี้แล้วนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคนขับรถแท็กซี่เก็บเอาไว้หรือเปล่านะคะเป็นพาสปอร์ตของนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลนะคะลืมไว้บนรถแท็กซี่EV รถสีขาวทะเบียนททหารออ่าง7663ค่ะถ้าเกิดเก็บไว้ได้ยังไงรบกวนช่วยแจ้งกลับมาที่1137หรือว่าดอกจัน1808ด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักรอเคารพธงชาติ18:00 นค่ะ

0: ยชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
1: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
0: การประปานครหลวงขานรับนโยบายมหาดไทยทำทันทีเดินหน้าโครงการน้ำดื่มสะอาดเพื่อชุมชนเปิดจุดให้บริการน้ำดื่มสะอาดได้มาตรฐานครอบคลุมชุมชนศาสนสถานโรงเรียนและหน่วยงานราชการเพื่อช่วยลดรายจ่ายยกระดับคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีให้ประชาชนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02150888
3: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
4: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: โดนครับซื้อครับ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: ในไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
2: ผมวิ่งมายางมือสุดกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
1: แอปที่ทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
2: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจอร้อยหน่อย SOS หน่อย
1: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
2: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
1: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
3: แกไปเที่ยวทะเลกัน
4: ไม่เอาอ่ะ
3: งั้นไปคาเฟ
4: ่ไม่อยาก
3: ไปกินหมูกระทะ
4: กลัวอ้วน
3: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
5: ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานโดยมีผลตั้งแต่รอบบ่ายแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกกำหนดให้เป็นอัตราพิเศษคือคิดค่าพลังงานไฟฟ้าไม่เกิน3บาทต่อหน่วยซึ่งอัตราค่าไฟฟ้าดังกล่าวได้นำค่าใช้จ่ายไฟฟ้าสาธารณะออกแล้วเพื่อช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าของประชาชนสะดวกมากสามารถตรวจสอบรายละเอียดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ได้ที่เว็บไซต์ mea.or.th ค้นหาคำว่าคำนวณค่าไฟฟ้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงการไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
6: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: มากันหลายไหมจ๊ะ
1: หลายหลายพี่น้องเนี่ย
0: เดินมาหรืออะไร
1: เดินมา
2: โอ้โหเก่งจ
0: ัง
2: เลย
0: เก่งนะแม่แม่เก่งแล้วเจ็บไหมที่เนี่ย
1: เจ็บตา
0: เจ็บตาจ้ะยาเนี่ยดีเฉพาะที่หมอเขาให้นะแต่ถ้าใช้เกินที่หมอสั่งนะใช้นานเกินไปก็เป็นโทษก็ไม่ดีนะหมอให้ขวดนี้แล้วอย่าไปซื้ออีกนะจ๊ะอย่าไปซื้อเองแล้วกินข้าวเย็นกี่โมงแล้วจ๊ะเนี่ย
3: ห้าโมง
0: ห้าโมงแล้วทำไงเอามาด้วยหรือเปล่าจ๊ะเนี่ย
4: แต่ข้าวเหนียว

0: ด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: 18นาฬิกา9นาทีสวัสดีค่ะคุณพัช
2: ค่
1: ะวันนี้เนี่ยในพื้นที่กรุงเทพมหานครเองนะเรื่องของสภาพอากาศแล้วก็ยังมีฝนตกลงมาอยู่นะก็คือตกลักษณะแบบว่าฝนตกปล่อยๆตกหนักสลับกันแบบเนี้ยตลอดทั้งวันเลยนะแล้วก็ล่าสุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็มีฝนเล็กน้อยสลับกับปานกลางในพื้นที่เขตบางเขตลาดพร้าวคลองเตยประเวศพระโขนงบางแคภาษีเจริญบางขุนเทียนโอ้โหเริ่มเยอะละเพราะตอนแรกเนี่ยจะอยู่โซนทางด้านของหนองจอกทางด้านของล่มก้าวแถวนั้นนะคะโซนมีนบุรีแถวนั้นแต่ตอนนี้เนี่ยเริ่มแบบว่าเข้ามาปกคลุมในพื้นที่กรุงเทพชนัยอีกแล้วนะทางด้านของคลองเตยพระโขนงอะไรเงี้ยแล้วก็มีโซนทางด้านของบางแคภาษีเจริญบางขุนเทียนด้วยนะก็ยังต้องติดตามกันอยู่เรื่องของสภาพอากาศแล้วก็ทางด้านของจังหวัดชลบุรีระยองก็ยังมีเรื่องของฝนตกแล้วก็น้ำท่วมด้วยนะในสายทางรวมถึงทางด้านของปราจีนบุรีซึ่งทางด้านของพื้นที่ทางด้านจังหวัดระยองแล้วก็ปราจีนบุรีเนี่ยเมื่อสักครู่นี้เองนะเพิ่งจะมีเรื่องของการประกาศส่งเซลล์บัสแคสแจ้งเตือนในพื้นที่จังหวัดระยองก็มีการแจ้งเตือนในพื้นที่เนื่องจากว่ามีฝนตกหนักแล้วก็มีฝนที่ตกสะสมอยู่ที่มาบขาที่นิคมพัฒนาแล้วก็ที่อำเภอเมืองระยองนะคะอันนี้ทางด้านของปภ.ก็ส่งเซลล์บัสแคสให้ทางด้านของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยยกของขึ้นที่สูงย้ายรถไปที่ปลอดภัยนะคะก็ต้องระมัดระวังในส่วนของเรื่องของไฟฟ้าด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วในพื้นที่ทางด้านของจังหวัดปราจีนบุรีเองมีการปิดการจราจรชั่วคราวในเส้นทางทางหลวงหมายเลข304ค่ะตรงช่วงของทางแยกอำเภอกบิลบุรีมาทางด้านของวังน้ำเขียวนครราชสีมานะปิดทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ขาออกเลยระดับน้ำเนี่ยสูงประมาณ80ถึง80เซนติเมตรทีเดียวนะจะมีรถบางส่วนที่เขาเข้าไปแล้วเนี่ยเขาไปต่อไม่ได้เขาบางส่วนก็คืออาจจะแบบว่าเลี้ยวรถกลับแต่บางส่วนก็จะรอจะมีแต่รถขนาดใหญ่ๆเท่านั้นน่ะที่สามารถผ่านได้นะคะทางเจ้าหน้าที่แนะนำเส้นทางเลี่ยงก็คือที่ปักธงชัยก็ให้ใช้เส้นทางหมายเลข24มุ่งหน้าไปทางสีคิ้วนะคะแล้วก็ทางวังน้ำเขียวก็ให้ใช้เส้นทางหมายเลข3052เขาแผงม้าปากช่องนะคะแต่ถ้าเกิดเลยจากทางด้านของวังน้ำเขียวมาแล้วเนี่ยก็ให้เข้าไปทางด้านของกบิลบุรีแต่ต้องรอน้ำลดเท่านั้นนะคะแล้วก็นอกจากนี้อีกจุดหนึ่งก็คือที่ตรงสะพานนางเก่งมาทางด้านของโรงพยาบาลกบิลอันนี้เนี่ยระยะทางประมาณ900เมตรระดับน้ำสูงถึง80ถึง90เซนทีเดียวนะสูงมากเลยทีเดียวค่ะพูดถึงเรื่องของน้ำท่วมในพื้นที่ต่างจังหวัดแล้วที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อันนี้เขาได้รับผลกระทบจากเรื่องของน้ำป่าไหลหลากด้วยเช่นเดียวกันนะคือจะมีฝนตกแบบนี้ต่อเนื่องกันมาหลายวันทำให้ระดับคือน้ำอ่ะมันสะสมอยู่มากใช่ไหมคะที่นี้เนี่ยน้ำอ่ะมันหลากมาซัดเอาทางด้านของสะพานข้ามน้ำตกเหวนรกซึ่งเป็นสะพานแบบเป็นสะพานเหล็กเป็นสะพานที่จะเดินเข้าไปดังจุดชมวิวที่น้ำตกเหวนรกเนี่ยสะพานได้รับความเสียหายทางอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เขาเลยต้องมีการประกาศปิดการท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะซึ่งอันนี้เนี่ยต้องรอให้สถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติก่อนแล้วก็จะมีความคืบหน้าว่าจะให้สามารถเข้าไปท่องเที่ยวได้เมื่อไหร่ยังไงนะคะแต่ในส่วนของการซ่อมสะพานตรงนี้เนี่ยก็ต้องมีการวางแผนเมื่อสักครู่นี้คุยกับทางด้านของหัวหน้าอุทยานบอกว่าน่าจะใช้ระยะเวลานานเพราะว่าสะพานนี้เป็นสะพานค่อนข้างที่ยาวบอกความยาวประมาณสัก80เมตรได้ก็ถือว่ายาวอยู่เหมือนกันนะแล้วก็น้ำที่ลงมาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะรุนแรงเป็นน้ำป่าทั้งนั้นเลยเพราะสีน้ำเป็นสีแบบสีน้ำตาลมาตลอดทางเลยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยก็คือต้องติดตามเรื่องของสถานการณ์ทางหัวหน้าบอกว่าในพื้นที่อ่ะมีทั้งเรื่องของน้ำป่ามีทั้งเรื่องของต้นไม้ล้มไปพาดถูกเสาไฟทำให้กระแสไฟฟ้าที่ในอุทยานตรงนี้เนี่ยคือพอไฟดับซ่อมแซมเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็ดับอีกอะไรเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยสลับกันไปสลับกันมา3วันแล้วนะคะก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องของฝนตกหนักด้วยนะคะพูดถึงเรื่องของที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องของฝนตกหนักท ถนนเพชรบุรีค่ะคุณพัดคะเราจะเห็นภาพว่าทางด้านของถนนเพชรบุรีเนี่ยก็จะมีรถที่เป็นเขาเรียกอะไรรถที่แบบไปจมน้ำตลอดเส้นทางเลยตั้งแต่ทางด้านของอโศกเพชรออกไปเลยจนถึงแยกคลองตันวันนี้เนี่ยทางด้านของท่านรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะคะท่านพลตำรวจตรีทวัฒน์วงศ์สง่าลงพื้นที่ไปจริงๆท่านไปหลายที่ไปสำรวจหลายที่นะเพราะว่าท่านดูแลงานด้านจราจรวันนี้เนี่ยเนื่องจากที่ถนนเพชรบุรีมีระดับน้ำเนี่ยมันลดลงบ้างแล้วทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยมีการประสานกับรถยกแล้วก็มีการขอความร่วมมือกับทางด้านของภาคเอกชนด้วยนะมาดำเนินการเคลื่อนย้ายรถที่จมน้ำอยู่ซึ่งเขาจะมีแบ่งโซนว่ามีคือจุดที่จะเอารถไปจอดเนี่ยก็คือที่บริเวณสวนสรานลมแล้วก็ถนนกำแพงเพชร7ทีนี้เนี่ยคุณพัชเชื่อไหมว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่ายกไปได้ประมาณสัก90กว่าคันเยอะมากยังเหลือตกค้างอีกประมาณ20คันอีกประมาณ20คันนะก็คือตอนนี้เนี่ยรถที่ยกไปทั้งหมดเนี่ยถ้าเกิดว่าเจ้าของคือตำรวจติดต่อได้ไม่หมดเพราะว่าบางคนเขาก็ไม่ได้ติดบอกไว้ว่าให้ติดต่อที่ไหนอะไรยังไงใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามีใครกลับมาที่ถนนเพชรบุรีแล้วไม่เจอรถตัวเองให้ติดต่อไปที่สน.มักกะสันได้เลยนะไปสอบถามดูหรือถ้าเกิดว่าใครไม่แน่ใจว่ารถตัวเองเนี่ยอยู่ที่ไหนสอบถามหรือว่าแจ้งเข้ามาที่จสร.ก็ได้เดี๋ยวเราประสานงานไปที่สน.มักกะสันอีกทีหนึ่งรวมถึงที่บนสะพานข้ามแยกคลองตันด้วยซึ่งบนสะพานข้ามแยกคลองตันก็จะมีรถมาจอดด้วยเช่นเดียวกันเพราะถนนพัฒนาการลงไปก็น้ำท่วมไปไม่ได้ทีนี้ท่านรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็ขอความร่วมมือว่าถ้าเกิดว่าระดับน้ำลดลงแล้วเนี่ยขอให้เจ้าของรถมาเคลื่อนย้ายรถด้วยแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่มาเคลื่อนย้ายรถเจ้าหน้าที่ตำรวจก็อาจจะทำการเคลื่อนย้ายไปเก็บรักษาไว้นะที่ในจุดที่เขาเดี๋ยวเขาต้องมีการประชาสัมพันธ์อีกต่อไปว่าจะไปจอดไว้ที่ไหนแต่ถ้าเกิดกลับมาแล้วไม่เจอรถตัวเองเนี่ยถ้าเป็นถนนเพชรบุรีก็จะเป็นสน.มักกะสันแต่ถ้าเป็นโซนทางด้านของคลองตันก็จะเป็นสน.คลองตันนะก็ลองดูถ้าเกิดว่ารถไปจอดแล้วเกิดกลับมาแล้วไม่รู้ใครยกรถไปที่ไหนก็ลองไปถามเจ้าหน้าที่ตำรวจดูนะฮะส่วนที่ตรงบริเวณแยกบางกะปิซึ่งระดับน้ำยังสูงอยู
2: ่
1: ตอนนี้เนี่ยยังเคลื่อนย้ายอะไรไม่ได้เลยนะเพราะว่ารถขนาดใหญ่เข้าไปเคลื่อนย้ายคือแบบว่ารถที่เจ้าหน้าที่มาเคลื่อนย้ายรถที่ตรงถนนเพชรบุรีเนี่ยมันก็จะมีขีดความสามารถในระดับหนึ่งตรงนั้นเนี่ยน้ำมันสูงเกินคงต้องรอให้ระดับน้ำเนี่ยมันลดลงมาอีกสักหน่อยหนึ่งถึงจะไปทำการเคลื่อนย้ายได้นะก็มีรถจมน้ำเยอะอยู่เหมือนกันนะตรงนั้นแล้วก็ระดับน้ำก็สูงด้วยทั้งทางด้านของถนนลาดพร้าวตั้งแต่ตรงช่วงของลาดพร้าว71ยาวไปเลยไปจนถึงทางด้านของแยกบางกะปิ
2: ค
1: ือมันจะไปพีคสุดก็คือตรงแถวแถวแยกบางกะปิตรงนั้นนะคะลำกำแหงก็ไม่แพ้กันลำกำแหงก็ระดับน้ำก็สูงด้วยเช่นเดียวกันนะก็คือตอนนี้เนี่ยเส้นทางตรงนี้เนี่ยยังผ่านไม่ได้ลาดพร้าวลำกำแหงช่วงถนนศรีนครินทร์ตั้งแต่แยกพัฒนาการเข้าไปตรงกรุงเทพกีทาเข้าไปจนถึงทางด้านของแยกลำสาลีเลยนะตอนนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะผ่านเส้นทางตรงนี้ได้นะคะรวมถึงทางด้านของตรงแฟลตเคหะค่ะเคหะคลองจันซึ่งเราเห็นแล้วว่าตรงจุดนี้เนี่ยมีน้ำท่วมสูงคนที่อยู่ภายในทางด้านของแฟลตคลองจันลงมาไม่ได้
2: ใช
1: ่ครับก็อันนี้ก็เลยทำให้คนที่อยู่ข้างบนเนี่ยคือพอลงมาไม่ได้เรื่องอาหารการกินมันก็มีปัญหาแน่นอนเลยนะตอนนี้เมื่อสักครู่นี้คุณบุษบงก็รายงานนะว่าทางด้านของท่านพลตำรวจเอกสมรานนวลมานะท่านว่าที่ผบ.ตร.รวมถึงทางด้านของท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรเนี่ยก็มอบหมายให้ทางด้านของท่านรองผบ.ตร.รวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ด้วยนะคะลงพื้นที่ไปสำรวจความเดือดร้อนของประชาชนแล้วก็มีการจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนกับประชาชนนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาก็มีการแบบว่าพอทำอาหารใช่ไหมคะเจ้าหน้าที่เขาก็จะมีการนำเอาอาหารตรงนี้ไปแจกจ่ายอาหารกับน้ำดื่มไปแจกจ่ายให้กับคนที่อยู่ทางด้านของแฟลตคลองจันทร์ตอนนี้นะคะก็เจ้าหน้าที่เขาก็คือมัน คือเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวคนที่อยู่ตรงแฟลตคลองจันทน์ตรงนี้การสำรวจเนี่ยคือบางทีบางจุดเข้าไปไม่ถึงเขาก็จะมีการใช้โดรนพระราชทานบินสำรวจพื้นที่ด้วยจากมุมสูงขึ้นมาจะได้เห็นภาพกว้างๆนะว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับประชาชนที่อยู่ในบริเวณแฟลตคลองจันทน์ต้องการความช่วยเหลือต้องการอพยพอะไรต่างๆตรงนี้เนี่ยก็สามารถติดต่อกับทางด้านของสน.ลาดพร้าวได้นะหรือแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ191ก็ได้อันนี้สะดวกกว่านะ
2: คร
1: ับ ก็กดแจ้งไปทางด้านของ191ว่าต้องการความช่วยเหลืออะไรบ้างนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาก็จะได้มาดำเนินการนะคะส่วนคนที่ต้องการยกรถจากทางด้านของจุดที่น้ำท่วมนะคะก็สามารถแจ้งความประสงค์ไปที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ1197กองบังคับการตำรวจจราจรได้นะอันนี้เขาก็จะมีบริการให้ฟรีเลยนะคะลองสอบถามกันเข้าไปได้เลยตรงส่วนของตรงนี้นะคะนอกจากนี้แล้วค่ะในเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเรื่องของการเดินทางเพราะว่ายังมีเส้นทางที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างถนนวิภาวดีตรงช่วงของหลักสี่เข้ามาทางด้านของหน้าบริษัทยาคูนะคะตอนนี้เนี่ยระดับน้ำก็ยังท่วมสูงอยู่เพราะฉะนั้นเส้นทางที่จะผ่านเข้ามาเนี่ยมันผ่านไม่ได้ก็ต้องขึ้นไปใช้ทางด้านบน
2: บ
1: นโทเวใช่ไหมคะซึ่งเส้นทางบนโทเวเนี่ยก่อนหน้านี้มีการยกเว้นค่าผ่านทางก็คือจริงๆตามกำหนดเดิมก็คือจะถึงประมาณเที่ยงคืนวันนี้ใช่แต่ตอนนี้เนี่ยมีประกาศล่าสุดออกมาก็คือว่ามีการขยายเวลาในส่วนของการยกเว้นค่าผ่านทางไม่ใช่เฉพาะโทเวเท่านั้นนะคะแต่ว่าบนทางด่วน8สายทางด้วยกันนะทางด่วนขั้นที่1ทางด่วนขั้นที่2ทางด่วนฉลองรัฐบูรพาวิถีอุดรรัฐยาเส้นทางพิเศษสายบางนาอัดรงแล้วก็ยังมีเส้นทางทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์ประจิมรัฐยานะคะรวมไปถึงทางด้านของ M6 M7 M9
2: ครับ
1: อันนี้เนี่ยเขาขยายเวลาคือ M6 อันนี้ต้องอธิบายนิดนึงเพราะว่าของเดิม M6 เนี่ยเขาจะเปิดให้ทดลองวิ่งในช่วงของวันศุกร์
2: ว
1: ันศุกร์แล้วก็วันอาทิตย์นะคะแต่ตอนนี้เนี่ยเขาขยายเวลาช่วงที่ให้วิ่งได้ก็คือบางปะอินปากช่องใช่ไหมคะจะขยายเวลาให้ใช้ได้ต่อเนื่องถึงเที่ยงคืนวันอังคารที่29เลยนะเฉพาะ M6 นะแต่ว่าพอหลังจากที่พอถึงสิ้นสุดเที่ยงคืนวันอังคารที่29ก็จะกลับไปเหมือนเดิมก็คือให้วิ่งในช่วงศุกร์เสาร์อาทิตย
2: ์
1: ศุกร์เสาร์อาทิตย์แค่นั้นนะคะอันนี้เป็นกรณีคือเราต้องตรวจสอบข้อมูลกันเรียกว่าเป็นแบบเรียลไทม์นะเผื่อถ้าเกิดว่ายังเรื่องของผลกระทบเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมตรงนี้เนี่ยยังไม่จบก็อาจจะมีการขยายเวลาต่อไป
2: นะคะตอนนี้ก็คือเท่านี้ก่อน
1: ใช่ค่ะแล้วก็มีเรื่องของล่าสุดทางด้านของครม.ค่ะมีการประกาศกำหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษนะในวันจันทร์แล้วก็วันอังคารเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีแล้วก็สมุทรปราการเนื่องจากว่าเรื่องของฝนตกน้ำท่วมตามที่ทราบกันดีนะแต่การบริการเรื่องของระบบออนไลน์ยังเปิดให้บริการตามปกติส่วนรัฐวิสาหกิจเอกชนก็ให้พิจารณาแล้วแต่ทางด้านของหน่วยงานต่างๆตรงนี้นะคะก็จริงๆเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมยังส่งผลกระทบนะอ้อมีอีกที่หนึ่งก็คือตรงบริเวณงามวงวานงามวงวานก็ระดับน้ำสูงเหมือนกันก่อนหน้านี้มีคุณเกรียงไกรแจ้งเข้ามาบอกว่าใช้เส้นทางงามวงวานฝั่งขาเข้ามาถึงทางด้านของพงเพชรปรากฏว่าสะพานข้ามแยกพงเพชรขึ้นไม่ได
2: ้
1: มีเจ้าหน้าที่เข้ามาปิดกั้นแล้วก็เลยสอบถามไปที่ทางด้านของสน.ทุ่ง2ห้องทราบว่าเนื่องจากว่าพื้นล่างถนนงามวงวานช่วงบริเวณหน้าเรือนจำพิเศษ
2: ครับผม
1: ระดับน้ำสูงเจ้าหน้าที่เขาประชาสัมพันธ์แล้วนะว่าข้างล่างน้ำสูงนะอย่าไปนะแต่ก็ยังมีรถฝ่าไปก็คือแบบว่ากะว่าเผื่อถ้าเกิดผ่านได้ก็จะไปปรากฏว่าไปแล้วลงไม่ได้พอลงไม่ได้รถมันขึ้นมาก็เลยติดกันเป็นแถวอยู่บนสะพาน
2: ก็เลยขึ้นสะพานไม่ได้
1: ใช่ก็คือส่วนหนึ่งมาจากในรถที่เขาขึ้นไปจอดหลบหนีน้ำอยู่แล้วนะทั้งไปทั้งกลับเลยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็มาจากเนี่ยแหละรถที่ขึ้นไปแล้วก็คือลงไม่ได
2: ้
1: เขาก็เลยมีความจำเป็นต้องแบบว่าน่าจะปิดชั่วคราวนะตอนนี้เนี่ยก็ต้องระบายรถตรงที่เขาขึ้นไปแล้วก็ ไปลงทางด้านของงามวงวานฝั่งขาเข้าไม่ได้ฝั่งงามวงวานฝั่งขาออกตรงช่วงบริเวณหน้าเดอะมอลล์งามวงวานก็น้ำสูงด้วยเหมือนกันนะคะน้ำสูงด้วยเหมือนกันก็เลยทำให้ตอนนี้เนี่ยงามวงวานมีปัญหาทั้งเข้าทั้งออกเลยช่วงจากหน้าเรือนจำมาจนถึงทางด้านของ
2: ทั้งสองด้าน
1: ของพงเพชรนะคะ
2: ทั้งสองด้านนี่คืออย่างขาออกนี่ก็ตั้งแต่รู้สึกว่าเลยคลองลาดยาวไปเลยนะเนี่ยข้ามพงเพชรเนี่ย
1: ใช่ค่ะ
2: คือพื้นล่างนี่ก็น้ำสูงเลยข้างบนนี่ไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าต้องปิด
1: ใช่แล้วก็อีกจุดหนึ่งนะตรงพหลโยธินช่วงที่ไปจากรัชโยธินมุ่งหน้าไปทางเกษตรเนี่ยตอนนี้เนี่ยระดับน้ำมันลดลงแล้วพอเคลื่อนตัวไปได้แต่เราสอบถามล่าสุดไปบอกว่าสอบถามเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าลงมาจากสะพานข้ามแยกเกษตรมาจนถึงหน้าโรงพยาบาลสัตว์จากตรงนี้ไปเนี่ยไปจนถึงนี่เลยจนสะพานข้ามคลองบางบัวศรีปทุมไปไม่ได้แล้วทีนี
2: ้
1: น้ำสูงสูงแบบโดยเฉพาะตรงแถวๆสะพานข้ามคลองบางบัวระดับน้ำสูงผ่านไปไม่ได้นะก็อันนี้ก็ยังมีคนสอบถามเข้ามานะ
2: ค
1: ะแล้วก็อีกจุดนึงก็คือถนนแจ้งวัฒนะตรงแถวๆหน้าแมคโครแจ้งวัฒนะก็ยังมีระดับน้ำท่วมสูงอยู่ในทางด้านของเมืองทองธานีระดับน้ำก็ยังสูงไม่สะดวกก็คือใครจะเข้าไปในเมืองทองเจ้าหน้าที่เขาแนะนำบอกว่าให้ใช้รถไฟฟ้าสายสีชมพูจะดีกว่านะคะตอนนี้ก็เรียกว่าเยอะเลยนะแถวๆทางด้านของช่วงของอนุสรณ์สถานพหลโยธินที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของคปอตรงช่วงนี้เนี่ยอนุสรณ์สถานนี่ก็ยังมีระดับน้ำสูงอยู่เหมือนกันนะคะ
2: ลงจากต่างระดับนี่ก็น่าจะมีผลกระทบเลยแหละเพราะตรงนั้นต่ำด้วย
1: ใช่ค่ะเส้นรามอินทรามาทางด้านของมีนบุรีตรงช่วงนี้ก็ยังมีน้ำท่วมอยู่เหมือนกันเส้นทางด้านของศรีหบุรานุกิจไปทางด้านของอไทยราชตรงนี้นะก็ที่ยังมีระดับน้ำท่วมสูงอยู่ก็จริงๆถ้าพูดถึงเนี่ยหลายๆเส้นทางก็ระดับน้ำมันเริ่มค่อยๆลดลงแล้วแหละยกเว้นช่วงที่มีเวลาช่วงที่น้ำทะเลหนุนน่ะมันก็จะสูงขึ้นนะคะแต่ว่าตรงโซนทางด้านของตรงรามินทามีนบุรีอันเนี้ยน้ำเข้าใจว่าน่าจะค่อยๆลดลงยกเว้นแถวบางกะปิตรงนี้ยังสูงอยู่เท่านั้นนะคะ
2: บางกะปินวมินเนี่ยตรงนี้นะตลาดบางกะปินี่เห็นมีคนชาวบ้านเนี่ยลอยกะละมังมาซื้อของกัน
1: ใช่
2: เขาอยู่ไม่ได้ไงแล้วระดับน้ำคือถ้ายิ่งลึกจากแยกบางกะปิไปนวินเนี่ยถึงเอวแล้วนะ
1: ใช่ค่ะ
2: รถใหญ่นี่คือไปลำบากเหมือนกัน
1: ใช่แล้วก็มีอีกที่นึงนะแถวๆทางด้านของลักกระบังด้วยนะลักกระบังก็มีน้ำท่วมด้วยเหมือนกันนะคะลักกระบังกรุงเทพกรีฑาด้วยกรุงเทพกรีฑาก็น้ำจมน้ำเหมือนกันนะคะ
2: แห้งนี่ก็มีนะ
1: ใช่โซนเนี้ยลักกระบังล่มเกล้าเลยแถวนี้ไปหมดเลยนะคะอันนี้ก็คือเราพยายามที่จะแบบว่าประชาสัมพันธ์แจ้งให้แบบหลายๆโซนนะแต่ถ้าเกิดว่าไม่มั่นใจหรือว่าฟังดูแล้วเอ๊ะทำไมตรงจุดนี้เนี่ยเรายังไม่ได้ยินว่ามีแจ้งประชาสัมพันธ์เรื่องของน้ำท่วมหรือไม่สอบถามกันเข้ามาได้
2: ใช่หรือว่าคุณผู้ฟังเข้าไปดูในแมปเนี่ยถ้าจุดไหนสีแดงๆเนี่ยเพราะอย่างนี้วันนี้วันอาทิตย์เนี่ยการจราจรปกติไม่ค่อยมีปัญหาอยู
1: ่ใช่
2: แต่ถ้ามีสีแดงสันนิษฐานได้เลยนะครับว่าตรงนั้นจะมีน้ำท่วม
1: ค่ะใช่ก็คือลองตรวจสอบเข้ามาถนนเพชรบุรีนี่ยังสาหัสอยู่นะตลอดเส้นทางตั้งแต่อโศกเพชรออกไปจนถึงคลองตันลามไปถึงพัฒนาการไปจนถึงออกศรีนครินทร์ทั้งเส้นยาวทั้งเส้นเลยนะเพราะฉะนั้นก็ตรวจสอบดูก่อนแล้วกันนะคะเอาละค่ะส่งต่อคุณพัฒน์เท่านี้เลยค่ะ
2: ขอบคุณครับ

0: 18:32 นะครับมาติดตามกันต่อกับจส.ร้อยนะครับอยู่ด้วยกันกับผมพัฒน์อภิธนการนะครับคุณแฟนเดี๋ยวช่วงนี้ขอไปติดตามนะครับนะที่สายจากทางท่านพันตำรวจโทผู้ชงเมาทุ่งนะครับสารวัตรงานควบคุมจราจรวิภาวดีรังสิตและทางพิเศษโทรเวย์สน.วิภาวดีนะครับสวัสดีครับสารวัตรครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับผมสารวัตรครับอัปเดตสถานการณ์ให้หน่อยครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ
1: เดี๋ยวผมจะอัปเดตทั้งเส้นเลยนะครับ
0: ได้ครับผม
1: วันนี้ได้ลงวอ4แล้วก็ฝนหยุดนะครับหยุดกับสลับกับตกนะครับ
0: ครับ
1: ก็เอาขาออกก่อนนะครับขาออกจะไล่ไปทีละเส้นนะครับ
0: ครับผม
1: ขาออกซึ่งขาออกเนี่ยมันกระทบน้อยหน่อยถูกไหมครับ
0: ครับ
1: รถที่จะออกนอกก็คือตอนนี้โทเวเขาเปิดใช้ฟรีส่วนมากทางสนวิภาก็จะประชาสัมพันธ์เมื่อลงยกระดับดอนเมืองก็ออกมาจากสามเหลี่ยมดินแดงใช่ไหมครับถ้าเป็นรถยนต์นะครับก็จะให้ขึ้นยกระดับโทเวถูกไหมครับแต่พื้นราบเนี่ยตั้งแต่ดินแดงนะครับจนไปถึงแยกสุทธิสารเนี่ยไม่มีน้ำท่วมแล้วตอนนี้นะครับคล่องตัวแล้วก็จากแยกสุทธิสารไปถึง5แยกลาดพร้าวซึ่งเมื่อวาน5แยกลาดพร้าวเนี่ยมีน้ำท่วมถูกไหมครับ
0: คร
1: ับ ตอนนี้น้ำลดหมดแล้วนะครับคล่องตัวครับผม
0: คร
1: ับ แล้วก็จาก5แยกลาดพร้าวนะครับถัดไปถึงรัชวิภาตอนนี้น้ำก็ลงหมดแล้วขาออกอันนี้คือขาออกกันนะครับไล่ไปทีละเส้นแล้วก็จากรัชวิภานะครับไปแยกบางเขนฝั่งขาออกนะครับตอนนี้น้ำลดหมดแล้วก็ลดหมดแล้วนะครับแล้วทีนี้จากแยกบางเขนนะครับไปแยกหลัก4อาจจะมีน้ำที่ลดหมดแล้วครับแต่น้ำที่ขังอยู่ในบริเวณที่มันต่ำกว่าพื้นถนนนะครับเป็นประปรายนะครับ
0: คร
1: ับ แล้วทีนี้ก็จากแยกหลัก4จนไปถึงสุดเขตนะครับแยกหลัก4นะครับ
0: คร
1: ับ ขาออกนะไปถึงสุดเขตก็จะมีท่วมตรงบริเวณแยกหลัก4ช่องทางขนานจากตรงบริเวณแยกหลัก4จนถึงหน้าวัดหลัก4ประมาณ400เมตร
0: ครับ
1: คือจุดเนี้ยถ้าฝนหยุดมันก็จะค่อยๆลงแต่พอฝนมาเนี่ยมันก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้น
0: ครับ
1: แล้วก็พอตรงไปเลยก็จะหมดปัญหาแล้วครับมันก็จะมีน้ำท่วมบ้างแล้วก็จะไปท่วมอีกทีนึงก็คือตรงหน้าฝ่ายช่างครับตรงก่อนถึงโรงเรียนดอนเมืองก่อนถึงทุ่งป่าครับตรงนั้นก็จะท่วมเนื่องจากคลองเนี่ยมันรับไม่ได้ถูกไหมครับคลองด้านข้างของถนนวิภาวดีเนี่ยมันก็ท่วมไอ้ตรงนั้นก็จะรถจะวิ่งเลนขวาได้ไม่ใช่ท่วมแบบไปไม่ได้เลยก็จะออกไปครับผมทีนี้ขาที่มีปัญหาเดี๋ยวอันนี้ผมจะพูดขาเข้าที่มีปัญหาก่อนนะครับ
0: ได้ครับ
1: แล้วก่อนจะแนะนำว่าไปใช้เส้นทางไหนขาเข้าที่มีปัญหาเนี่ยเริ่มแต่เข้ามาเลยก็จะมาเจอตรงทูปะทูปะก็คือหน้ากองทัพอากาศนะครับอันนี้น้ำท่วมเนี่ยขาที่มีปัญหาเดี๋ยวอันนี้ผมจะพูดขาเข้าที่มีปัญหาก่อนนะครับ
0: ได้ครับ
1: แล้วก่อนจะแนะนำว่าไปใช้เส้นทางไหนขาเข้าที่มีปัญหาเนี่ยเริ่มแต่เข้ามาเลยก็จะมาเจอตรงทูปะ

0: แยกหลักสี่ขาเข้านะครับจนถึงคลองบางบัวครับก็คือพูดง่ายก็คือถ้าพูดถึงก็ถ้าเปรียบเทียบสถานที่ก็ปรมาณูครับอาคารปรมาณู
1: สำนักงานปรมาณู
0: ครับผม
1: ครับ
0: อันนี้คือท่วมทุกช่องทางสูงความสูงก็เท่าบาริเออร์ครับประมาณ 50-60 เซนติเมตร
1: ร
0: ถที่ไปได้นะครับก็คือรถใหญ่กับรถกระบะยกสูงเหมือนโฟร์วีลครับรถจึงเล็กอะไม่แนะนำนะครับรถจึงเล็กเนี่ยไม่แนะนำเลยคือไม่ให้ไปนะครับถ้าจะไปแล้วเดี๋ยวผมบอกก่อนอันนี้แล้วก็เสร็จแล้วจากตรงเนี้ยครับจนสุดเขตดินแดงเลยนะครับจนสุดเขตดินแดงจากตรงหน้ามอเกษตรขาเข้าจนถึงสุดเขตดินแดงตอนนี้น้ำลดหมดแล้วเมื่อวานน้ำท่วมหนักถูกไหมครับน้ำลดหมดแล้วนะครับตามนโยบายของสำนักงานตำรวจชาติตอนนี้ก็เคลียร์รถนะครับเคลียร์รถหมายถึงว่าเคลียร์รถประชาชนนะครับ ที่เมื่อวานมันท่วมถูกไหมครับรถมันจะพลิกตะแคงอะไรเงี้ยครับรถยกเนี่ยมาเคลียร์เช็คเข้าสอบทางหมดแล้วก็คือเปิดทั้งช่อง1 2 3ตลอดเส้น
1: ครับก็คือบางเขนไปดินแดงอ่ะรถหมดแล้วใช่ไหมครับขาเข้าร
0: ถหมดแล้วแล้วก็เคลียร์รถที่มันขวางนะครับในเส้นทางเรียบร้อยแล้วทีนี้จะมาแนะนำนะครับคาดว่าถ้าวันนี้ฝนไม่ตกก็แต่ผมก็มั่นใจว่าก็น่าจะตกไปปอยแบบเนี้ยนะครับตามสภาพอากาศ
1: ครับ
0: คือน้ำตรงนี้มันก็จะระบายมาที่คลองบางบัวเยอะที่ขึ้นไปดูจากโทเวครับ
1: ครับ
0: ทีเนี้ยมันก็จะมาท่วมตรงบริเวณยาคูใช่ไหมครับที่เป็นแอ่งที่ติดกับคลองบางบัวทีเนี้ยก็ขาออกกันไม่มีปัญหาถูกไหมครับที่ผมพูดไป
1: ครับผม
0: ทีเนี้ยขาเข้าเนี่ยคือทางผมประชาสัมพันธ์แล้วก็ทั้งสื่อมวลชนแล้วก็อินฟูอย่างจ่าอ้วนจ่าเปี๊ยกก็ประชาสัมพันธ์คืออย่างเงี้ยครับพอมาปุ๊บคือตอนเนี้ยแขวงอาจจะไม่ให้เข้าช่องทางหลักตรงบริเวณร่วมคลังสินค้าครับตรงหน้าคลังสินค้าจะเบี่ยงถูกไหมครับให้ไปใช้ยกระดับโทเว
1: ครับ
0: คิดภาพตามผมนะก็คือถ้าเป็นพูดง่ายคือถ้าจะไปบางเขนถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ไปบางเขนไปข้างในตัวเมืองครับให้ขึ้นเลยไม่ต้องมุทะลุ
1: ขึ้นโทเวเลย
0: ไปข้างหน้าถูกต้อง
1: ครับ
0: พอมันจะผ่านช็อตนี้ไปปุ๊บถูกไหมครับพอสมมติว่ามันหลุดจากช็อตนี้นะครับมันก็จะตรงไปเรื่อยใช่ไหมครับแล้วจะมีทีนึงก็คือด่านแจ้งแต่ด่านแจ้งเนี่ยมันน้ำเริ่มท่วมละคิดภาพไหมครับมันเริ่มท่วม
1: ครับ
0: ก็แต่ด่านแจ้งเนี่ยโทเวก็จะเปิดให้ใช้ด่านนอกเพราะด่านในเนี่ยรถมันเข้าไปไม่ได้รถเล็กเข้าไปแล้วมันดับเขาก็เลยให้ใช้ด่านนอกซึ่งน้ำก็ยังท่วมอยู
1: ่ด่านนอกก็คือในช่องทางหลักใช่ไหมครับสารวัตร
0: ในด่านนอกในช่องทางขนานครับ
1: ในช่องทางขออภัยในช่องทางขนาน
0: เสร็จแล้วเสร็จแล้วทีนี้เพราะเราตรงไปอีกใช่ไหมครับตอนนี้ถ้าไม่ใช่รถใหญ่อันนี้ทางผมจะสรุปให้มันเน้นย้ำนะครับถ้าไม่ใช่รถบรรทุกหรือรถโฟร์วีลอ่ะคือพูดง่ายๆบางคนประชาชนบางคนเขาอยากไปถูกไหมคร
1: ับ
0: เช่นบ้านอยู่ซอยวิภา64อย่างเงี้ยใช่ไหมครับ
1: บ
0: อกว่าอยู่ตรงสโมสรตำรวจหรือแถวบริเวณนั้นก่อนอันนี้ผมแนะนำคือควรจะหาที่จอดรถก่อนหน้านี
1: ้
0: แล้วเดินไปดีกว่าเพราะว่าถ้าเราตรงเข้าไปปุ๊บอย่างเงี้ยครับจะเป็นน้ำท่วมประมาณ60เซนซึ่งบางคนเขาก็คิดว่าไปได้แต่จริงๆมันจะดับคิดภาพตามผมบอกไหมครับ
1: ครับ
0: คือมันพอเข้าไปมันจะดับซึ่งตรงเนี้ยรถเล็กเนี่ยหรือรถต่ำรถเก๋งรถเล็กอะครับที่ไม่ใช่รถใหญ่หรือรถเมย์นะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยจะให้กลับรถถ้าลงมานะครับจะตอนเนี้ยเปิดเลนรีเวิร์สให้กลับรถก็จะไปตรงแยกหลักสี่ถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ให้ไปกลับรถใหม่ก็คือกลับรถคลังสินค้าขึ้นยกระดับหลักสี
1: ่
0: ครับประมาณนี
1: ้
0: ก็ง่ายคือตอนนี้ครับคือที่ไม่ขาเข้านะไม่ใช่ขาออกขาเข้าเนี่ยที่ให้ใช้ทูเวย์เป็นหลักเนี่ยเพราะมันยังมีการท่วมแอ่งใหญ่คือท่วมในที่นี้คือท่วมแบบเต็มทุกช่องทางท่วมแบบสูงเท่าบาริเออร์ครับซึ่งรถไปเนี่ยคือไม่อยากให้ไปวัดดวงหมายถึงว่าไปแล้วก็ไปเสียข้างหน้าถูกไหมครับก็เลยให้ใช้ทูเวย์เป็นหลักแล้วก็พอมันเสียเนี่ยพอไปเสียข้างหน้ามันก็กระทบหมดครับหมายถึงว่ามันก็รถมันก็เสียแล้วก็หลายๆอย่างครับก็คือเราจะให้ใช้โทเวย์เป็นหลัก
1: ครับผมมีสอบถามเข้ามานะครับสารวัตรว่าถ้าสมมุติว่าอาจจะรอไปส่งคนไปสนามบินดอนเมืองเนี่ยโอเคขึ้นจากโทเวย์ตั้งแต่ดินแดงไปเลยอันเนี้ยก็เข้าไปได้ใช่ไหม
0: แต่ถูกต้องคร
1: ับ แต่ทีนี้ขากลับ
0: ง่ายขากลับก็ออกขึ้นหลักสี่แล้วก็ไปได้
1: อ๋อด้านล่างก็คือยังวิ่งได้ใช่ไหมแล้วก็ขึ้นตรงหลักสี
0: ่ด้านล่างเนี่ยไม่มีน้ำเลยครับตรงบริเวณทางขึ้นหลักสี
1: ่
0: พูดง่ายมีคนโทรหาผมหลายคนดอนเมืองเนี่ยถ้าจะไปขึ้นดินแดงถูกไหมครับหรือขึ้นตามด่านขาออกลง VIP ก็คือทางลงท่าอากาศยานดอนเมือง
1: ครับ
0: ถูกไหมครับ
1: ใช่
0: ไม่มีปัญหาขากลับจะเข้าตัวเมืองถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ขึ้นออกจากประตูออกจากทรบมาเลย

0: น้ำไม่ท่วมอ่ะไม่ท่วมหนักไปได้แล้วก็ขึ้นยกระดับหลักสี่เลยก็คือพูดง่ายออกมันจะมีประตูแปดใช่ไหมครับที่ออกมาปุ๊บมันก็จะไปเจอเทวริพันลึกถูกไหมครับแล้วมันจะมีเบี่ยงขึ้นหลักสี่ก็ขึ้นตรงนั้นเลย
1: ครับ
0: ไม่ต้องตรงไปข้างหน้าถ้าตรงไปข้างหน้าก็จะต้องไปขึ้นด่านแจ้งถูกไหมครับ
1: ครับ
0: กลับรถแล้วก็มาขึ้นด่านหลักสี่เหมือนเดิมครับ
1: ครับโอเคหลายท่านจะได้หายสงสัยนะครับแหมว่าบางคนไปส่งญาติอย่างรถสาธารณะบางคนต้องไปส่งผู้โดยสารเพราะว่าคนจะไปดอนเมืองก็ไปไม่ได้เพราะว่ารถบางทีก็ปฏิเสธไม่รับอะไรแบบนี้ก็จะได้เข้าใจ
0: จริงด้วยจริงๆได้ครับได้นะไม่ถ้าไปส่งญาติก็ใช้ทัวร์คืออยากให้ใช้ทัวร์เป็นหลัก
1: ครับ
0: นะครับเพราะว่ามีการประสานกับทัวร์แล้วทัวร์เขาก็เห็นด้วย
1: ใช่ครับ
0: ในการใช้ทัวร์เป็นหลักหมายถึงเพื่อพูดง่ายเลยก็หนึ่งเพื่อไม่ให้รถติดถูกไหมครับหมายถึงว่าไม่ให้การจราจรติดแล้วก็สองไม่ให้รถประชาชนเสียนะครับเพราะว่าไปเจอน้ำบางทีน้ำน้อยๆเราลุยไปใช่ไหมครับบางทีรถเสียแล้วรถไฟฟ้าทุกวันนี้รถดีๆประชาชนก็ใช้เยอะถูกไหมครับมากกว่ารถน้ำมันด้วย
1: ใช่
0: นี่แหละตัวปัญหาเลยครับก็เน้นนะครับเป็นใช้ทัวร์เป็นหลักแต่ส่วนเ
1: บ
0: ื้องต้นที่มีการประชาสัมพันธ์ไปเนี่ยที่ตอนนี้มีการปิดแล้วใช้ตั้งแต่ห้าโมงบ่ายสามถูกไหมครับถึงเที่ยงคืนน่ะอันนี้อาจเดี๋ยววันนี้เบื้องต้นคุยกับโทรแล้วก็จะมีต่ออีก2วันก็เดี๋ยวรอฟังประชาสัมพันธ์จากโทรเวหรือว่าสนวิภาคนะครับ
1: ครับ
0: ครับ
1: ผมว่าล่าสุดนี้เห็นบอกว่าก็จะมีการขยายต่อไปด้วยนะฮะ
0: ใช่ถูกเมื่อกี้ผมเพิ่งได้มีการวอล4เจอเจ้าหน้าที่โทรเวก็คุยกันนะครับก็เขาก็อาจจะมีการขยายต่อแต่จริงๆถ้าผมมองในภาพรวมของผมนะครับก็ต้องขยายต่อเพราะว่า
1: ค
0: ือล่าของวิภาคยังใช้ไม่ได
1: ้
0: เลยต้องรอน้ำระบาย
1: ครับนะสรุปก็คืออย่างขาออกก็จะเหลือแค่ตรงแยกหลักสี่มาวัดหลักสี่ตรงนั้นก็แค่400เมตรแต่ว่าก็ยังวิ่งได้ยังวิ่งได้นะครับแล้วก็
0: วิ่งได้แต่วิ่งเลนขวาสุด
1: วิ่งเลนขวานะฮะตรงนี
0: ้มอไซค์นี่ก็ไปไม่ได้เลยครับมอไซค์ก็ต้องใช้เลนขวาแต่ถ้ามอไซค์เนี่ยผมแนะนำให้ใช้โลโก้รถดีกว่า
1: อืมครับผมซึ่งล่าสุดนะครับท่านสาวัตรทางหลวงเขาบอกมาแล้วนะว่าโทรเวก็คือขยายต่อถึง29ใช
0: ่ได้ถ้า29ก็นั่นแหละครับ
1: ถึงวันอังคาร
0: ที่ประชาชนเลยเพราะว่าทางสนวิภาก็ประชาสัมพันธ์ออกไปนะครับตั้งแต่เมื่อวานเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยรถมากระจุกอยู่ตรงหน้าด่านแจ้งเยอะถูกไหมครับมีการเปิดเลนรีเวิร์สเพื่อเร่งระบายใช้โทเวที่เขาเปิดดีถูกไหมครับวันนี้ก็คืออยากให้ประชาชนรับทราบในภาพรวมเลยนะครับแล้วก็ให้ใช้โทเวซ
1: ึ่
0: งเมื่อเย็นที่ผ่านมานะครับก็ได้ออกวอร์ซีกับท่านผู้กำก
1: ับ
0: นะครับตรวจก็คนไปใช้โทเวเยอะมากตอนนี้น่าจะเต็มทุกช่องทางเลยในขาเข้าที่เข้าตัวเมืองครับ
1: มีติดขัดอะไรยังไงบ้างไหมครับบนโทเว
0: ไม่มีครับไม่มี
1: นะ
0: ก็ประชาสัมพันธ์ใช่ครับถ้าจะติดขัดก็บางคนตื่นตระหนกเอารถมาจอดใช่ไหมครับก็จริงๆอยากจะไม่ให้เอารถมาจอดบนโทเวเพราะว่าตอนนี้รถใช้เส้นโทเวแทนหลักแทนวิภาคเป็นหลัก
1: ใช่ครับเป็นเส้นที่เขาจะต้องขึ้นไปใช้เป็นหลักเลยตอนนี้นะ
0: แต่ถ้ามาจอดใช่ไหมครับบางคนเอามาจอดเนี่ยบางทีมันอาจจะเกิดวอไอเหตุอุบัติเหตุซ้ำซ้อนประมาณนี้ครับผม
1: ใช่ครับนะก็ขอความร่วมมือด้วยห้ามจอดอย่างนั้นดีกว่านะเป็นเส้นทางในการเดินทางหลักตอนนี้ก่อนนะครับ
0: ของผม
1: ครับผมก็เดี๋ยวสถานการณ์แนวโน้มถ้าฝนไม่ลงก็น่าจะมีบางเส้นทางที่น้ำนะก็จะลดลงไปอีกนะครับใช่ไหมฮะสวัสด
0: อันนี้ผมพูดไม่ได้ครับต้องอยู่ที่การระบายน้ำอย่างเดียวเพราะว่าการ
1: ระบายน้ำ
0: จะทำเต็มที่ในการแก้ไขปัญหาเก
1: ี่
0: ยวกับรถติดแล้วจะแนะนำเส้นทางที่ใช้ครับผม
1: ได้ครับขอบพระคุณมากๆเลยครับสารวัตรที่มาสรุปให้กับพวกเราอัปเดตกันในช่วงนี้ด้วยขอบคุณนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณพันตำรวจโทผู้ชงเมาทุ่งนะครับสารวัตรงานศูนย์ควบคุมจราจรวิภาวดีรังสิตและทางพิเศษโชเวสอนอวิภาวดีนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่ครับ
2: ชวนคุณร่วมค้นหาคำตอบว่าพลังงานจะทำให้ชีวิตในมหานครสะดวกปลอดภัยชาญฉลาดและยั่งยืนได้อย่างไรในงานมหกรรมพลังงานแห่งอนาคต MEA Fair 2026พบกับ MEA Care คลินิกไขข้อข้องใจเรื่องพลังงาน5วัน5ไฮไลท์โซลาร์เซลล์ EV Home Charging MEA TOU Smart Metro Grid และ MEA Open Houseเปิดบ้านให้คุณได้รู้จักกับภารกิจของ MEA ทุกซอกทุกมุม MEA Fair 2026 28 กันยายนถึง 2 ตุลาคมนี้ที่การไฟฟ้านครหลวงสำนักงานใหญ่คลองเตยเข้าชมฟรีตลอดงานอย่าลืมสแกนลงทะเบียนร่วมงานเพื่อรับของที่ระลึกที่ Facebook MEA โพสต์ MEA Fair ที่ปักหมุดไว้ด้านบนสุดเลยนะคะ
3: จากขวบปีแรกสู่ปีที่45จากโครงการแรก
2: สู่ 5,232 โครงการในวันนี้คือความภาคภูมิใจของสำนักงานกปร.ที่ได้ทำหน้าที่น้อมนำแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาผสานความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจนเกิดผลเป็นรูปธรรมสร้างความมั่นคงทางอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ประชาชน45ปีสำนักงานกปร.สืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของคนไทย
4: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
5: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
6: คิดถึงนะคะ
4: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
5: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
4: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
5: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
1: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: กรุงเทพสมุทรสาครติดแค่ไหนก็ไม่หวั่นเพราะใช้ M82 มอเตอร์เวย์สายบางขุนเทียนบ้านแพ้วเปิดให้ทดลองวิ่งฟรีตลอด24ชั่วโมงเดินทางสะดวกรวดเร็วเชื่อมกรุงเทพสู่จังหวัดต่างๆทางภาคใต้ให้ทุกการเดินทางของคุณง่ายเหมือนติดปีกเตรียมรถให้พร้อมแล้วไปสัมผัสประสบการณ์การเดินทางบน M82 ได้แล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วน1586กด82

คุณฟังครับเดี๋ยวช่วงนี้ฝากกันไว้ก่อนนะฮะซึ่งเดือนตุลาคมเนี่ยเรามีงานใหญ่นะครับที่จะเกิดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะครับคุณผู้ฟังเคยสงสัยไหมครับว่างานประชุมระดับโลกครับอย่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569นะครับหรือชื่อเป็นทางการนะครับก็คือ The 2026 Annual Meetings ofThe International Monetary Fund and the World Bank Group ที่จะเกิดขึ้นเดือนตุลาคมระหว่างวันที่12ถึง18ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนั้นเนี่ยนะครับสำหรับประชาชนคนทั่วไปและประเทศไทยจะได้รับประโยชน์อะไรจากการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือเม็ดเงินที่จะสะพัดทันทีทั้งธุรกิจโรงแรมร้านอาหารการเดินทางสินค้าชุมชนนะครับไปจนถึงการท่องเที่ยวที่จะได้อานิสงส์เต็มๆนะจากผู้ที่เข้าร่วมประชุมระดับ VIP จากทั่วทุกมุมโลกนะครับซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีผู้เดินทางเข้ามาไม่ต่ำกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกนะครับแต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่มากไปกว่านั้นนะครับนี่คือโอกาสในระยะยาวเพราะการประชุมครั้งนี้จะเป็นการผลักดันให้เกิดการหารือในประเด็นสำคัญทั้งการเงินยั่งยืนนวัตกรรมดิจิทัลและการพัฒนาที่เท่าเทียมครับภายใต้แนวคิดหลักขอบฟ้าใหม่ของไทยสร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงนะครับหรือ Thailand's New Horizons Empowering People Building Resilience โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาต่อยอดสู่แนวทางเศรษฐกิจโลกที่สมดุลยั่งยืนมีภูมิคุ้มกันและยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางซึ่งแน่นอนนะครับไม่เพียงจะช่วยดึงดูดการลงทุนใหม่ๆเข้าสู่ประเทศไทยการสร้างงานสร้างอาชีพนะครับในขณะเดียวกันก็จะเป็นการยกระดับศักยภาพของคนรุ่นใหม่ในวงการด้านการเงินนะครับและการพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวไกลระดับสากลด้วยครับคุณฟังครับการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้นะครับจึงไม่ใช่แค่เรื่องของเวทีการเงินระหว่างประเทศเท่านั้นนะครับแต่คือโอกาสทองของคนไทยทุกคนนะครับที่จะได้เติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจโลกและที่สำคัญครับประเทศไทยของเราจะมีส่วนร่วมสำคัญนะครับและเป็นหนึ่งในผู้กำหนดทิศทางและกรอบนโยบายเพื่อสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆให้กับเศรษฐกิจโลกในอนาคตอีกด้วยครับเพราะฉะนั้นครับมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการปักหมุดความสำเร็จระดับโลกไปด้วยกันครับผ่านช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการได้ที่เว็บไซต์ www.am2026thailand.go.th หรือ Facebook AM2026Thailand นะครับ www.facebook.com/AM2026Thailand นะครับมาติดตามกันต่อนะครับผมขอสรุปนะครับสถานการณ์ที่เราได้คุยกับทางด้านของพันตำรวจโทผู้ชงเมาทุ่งนะครับสารวัตรงานศูนย์ควบคุมจราจรวิภาวดีรังสิตและทางพิเศษโทรเวย์สน.วิภาวดีใครที่จะไปสนามบินดอนเมืองคุณผู้ฟังใช้ทางพิเศษดอนเมืองโทรเวย์เป็นหลักเลยนะครับตอนนี้ยกเว้นค่าผ่านทางไปจนถึงวันที่29ก็คือวันอังคารนี้เลยขึ้นตั้งแต่หน้าด่านดินแดงได้เลยนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็วนเข้าไปสู่ทางด้านของดอนเมืองได้ทีนี้ขากลับบางคนต้องไปส่งญาติบางคนเป็นรถสาธารณะไปส่งเนี่ยขากลับออกมาเนี่ยวิภาวดียังวิ่งได้นะครับตรงหน้าดอนเมืองเนี่ยนะแล้วก็ใช้ยกระดับหลัก4นะครับก็คือออกประตู8นะครับคุณผู้ฟังของสนามบินดอนเมืองแล้วก็ขึ้นยกระดับหลัก4นะขึ้นโทรเวย์ได้นะครับก็จะหลีกเลี่ยงนะครับตรงจุดที่มีน้ำท่วมที่เนี้ยขาออกเนี่ยของวิภาวดีรังสิตนะครับก็จริงๆแห้งหมดแล้วนะครับก็จะเหลือทางด้านของแยกหลัก4ที่จะมาทางวัดหลัก4ตรงนั้นวิ่งเลนขวาได้นะครับย้ำนะครับวิ่งเลนขวาได้รถเล็กวิ่งได้นะครับระยะทางประมาณ400เมตรนะฮะซึ่งทางด้านของสถานการณ์น้ำท่วมขังเนี่ยฝั่งขาเข้านะครับก็มีการปรับเปลี่ยนเส้นทางการจราจรเป็นการชั่วคราวนะครับเริ่มมาตั้งแต่ 15:00 น.นะมีการปิดการจราจรวิภาวดีขาเข้านะครับในส่วนพื้นราบบริเวณที่ได้รับผลกระทบนะครับแนะนำให้ประชาชนเนี่ยใช้ทางยกระดับดอนเมืองโทรเวย์เป็นเส้นทางหลักนะครับเป็นเส้นทางหลักจุดเริ่มต้นนะครับก็คือการเบี่ยงเส้นทางบริเวณหน้าคลังสินค้าสนามบินดอนเมืองมุ่งหน้าแยกหลัก4นะฮะรถที่เดินทางมาจากฝั่งรังสิตมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพให้เบี่ยงออกช่องทางหลักนะครับเข้าสู่ช่องทางคู่ขนานบริเวณหน้าคลังสินค้าครับจากนั้นเนี่ยสามารถเลือกเส้นทางได้นะครับเส้นทางที่1ก็คือแนะนำให้ใช้โทรเวย์นะครับในช่องทางคู่ขนานนะฮะเดินทางไปทางด้านของแยกหลัก4นะครับก็คือขึ้นยกระดับดอนเมืองโทรเวย์ที่ด่านหลัก4นะครับแล้วก็ใช้ทางยกระดับ
ดอนเมืองโทรเวย์เข้าสู่กรุงเทพอันนี้คือขาเข้านะย้ำนะครับใช้ท่องทางคู่ขนานนะคุณผู้ฟังเดินทางไปถึงแยกหลัก4นะครับก็ขึ้นทางยกระดับดอนเมืองโทรเวย์นะครับที่ด่านหลัก4นะฮะแล้วก็ยิงยาวเลยนะครับเข้ากรุงเทพส่วนเส้นทางที่2กรณีต้องการกลับรถให้ใช้ช่องทางคู่ขนานก็สามารถกลับรถบริเวณสะพานกลับรถแล้วเดินทางกลับมุ่งหน้ารังสิตนะครับหรือเลือกใช้เส้นทางอื่นตามความเหมาะสมได้บริเวณแยกหลัก4มีเจ้าหน้าที่จัดการจราจรและเปิดช่องทางสำหรับการเบี่ยงเข้าสู่ช่องทางหลักเปลี่ยนเส้นทางหรือว่ากลับรถก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับเขาคอยกำกับดูแลให้นะครับตามเส้นทางการจราจรเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนด้วยขาเข้าเนี่ยจะมีปัญหาช่วงทุปะนะครับหน้าฐานทัพอากาศตรงเนี้ยยังวิ่งเลนขวาได้ยังวิ่งเลนขวาได้ฝั่งขาเข้านะวิภาวดีส่วนแยกหลัก4นะครับต่อเนื่องถึงข้ามคลองบางบัวบริเวณช่วงหน้าสำนักงานประมณูตรงนี้ท่วมทุกช่องทางนะครับนะที่เน้นให้ใช้ด้านบนยกระดับดอนเมืองโทรเวย์เพราะว่าด้านล่างเนี่ยท่วมทุกช่องทางระดับน้ำเนี่ย50เซนรถเล็กผ่านไม่ได้แน่นอนรถใหญ่ยังจะต้องพิจารณาเหมือนกันส่วนที่ไม่มีปัญหาแล้วเนี่ยเคลียร์หมดแล้วก็คือวิภาวดีด้านขาเข้าตั้งแต่บางเขนต่อเนื่องดินแดงเอาง่ายๆคือแยกบางเขนก็คือเกษตรนั่นแหละมอเกษตรมาทางด้านของดินแดงน้ำรถหมดแล้วมีการเคลียร์รถที่ตกค้างหมดแล้วนะครับนี่คือขาเข้านะบางเขนมาดินแดงน้ำรถหมดแล้วนะครับก็เป็นสรุปให้นะครับสำหรับใครที่บอกว่าเพราะว่าคือ2วันมาเนี้ยนะครับมีคำถามเยอะนะครับว่าเอ๊ะจะไปดอนเมืองไปได้ไหมนะครับไปได้ครับเพราะว่าใช้ยกระดับดอนเมืองโทรเวย์เป็นหลักนะครับทั้งคุณจะไปดอนเมืองไม่มีปัญหาเลยนะครับถ้าขึ้นตั้งแต่ดินแดงก็จะวนเข้านะครับ DMT ได้เลยทีนี้ขากลับก็อย่างที่ผมแนะนำนะครับก็คือใช้ประตู8นะครับออกมาแล้วก็พอเดินทางมาถึงแยกหลัก4นะครับคู่ฟังให้ใช้ช่องทางคู่ขนานเดินทางมาถึงแยกหลัก4ก็ให้ขึ้นยกระดับดอนเมืองโทรเวย์ที่ด่านหลัก4เข้ากรุงเทพนะครับก็สถานการณ์เดี๋ยวอาจจะต้องติดตามนะครับอาจจะมีบางพื้นที่ที่ทยอยนะเข้ามาใช้ได้เพิ่มเติมหรือเปล่านะครับอัปเดตเดี๋ยวคงจะได้เพิ่มเติมกันอีกทีนะก็ต้องขอบคุณทางด้านของท่านพันตำรวจโทผู้ชงเมาทุ่งด้วยนะครับส่วนจุดอื่นๆพื้นที่อื่นอย่างตอนนี้เองเนี่ยทางด้านของสำนักงานเขตจตุจักรมีการอัปเดตนะครับบริเวณถนนงามวงวานหน้าเรือนจำคลองเปรมน้ำท่วมขังช่องทางซ้ายนะครับระดับประมาณ40เซนระยะทางประมาณ300เมตรนะครับงามวงวานหน้าเรือนจำนะครับระดับน้ำนี่ประมาณ40เซนติเมตรระยะทางประมาณ300เมตรนะครับตรงจุดนี้ช่องทางขวายังสามารถใช้การได้นะครับรถเล็กควรใช้ความระมัดระวังหรือว่าให้หลีกเลี่ยงดีกว่าถ้าไม่จำเป็นนะครับเพราะว่าระดับน้ำก็ยังถือว่าสูงนะครับยังถือว่าสูงนะเพราะว่าก็มีรถที่ขึ้นไปจอดด้านบนสะพานพงเพชรจนเขาต้องปิดขึ้นไม่ได้ในส่วนหนึ่งเลนซ้ายเลนขวาที่ก็มีรถไปจอดเพราะว่าก็เอารถขึ้นไปหลบไปจอดด้านบนและทีเนี้ยรถบางคันที่ยังคิดว่าตัวเองวิ่งได้ก็ฝ่าน้ำขึ้นไปทีเนี้ยไอตอนที่จะลงอ่ะเพราะว่าหน้าเดอะมอลล์นี่ก็น้ำท่วมสูงมันลงไม่ได้อ่ะครับก็เลยกลายเป็นว่าบนสะพานพงเพชรนี่คือรถเต็มครับเจ้าหน้าที่ก็กำลังจัดการจราจรกันอยู่นะครับเนี่ยฮะอันนี้คืออัปเดตเมื่อช่วง 17:36 นถนนงามวงวานนะครับเนี่ยที่จะต่อเนื่องไปทางด้านของพงเพชรแคไลนะครับบริเวณด้านขาออกระดับน้ำยังสูงอยู่นะครับพหลโยธิน5แยกไปสี่แยกรัชโยธินนะตรงนี้เนี่ยระดับน้ำเสมอขอบทางเท้านะครับวิภาวดีหน้ามอเกษตรไป5แยกลาดพร้าวตรงนี้ปกติแล้วนะครับสัญจรได้งามวงวานสี่แยกเกษตรเรือนจำคลองเปรมยังควรจะต้องหลีกเลี่ยงเส้นทางนะครับเนี่ยฮะงามวงวานตั้งแต่แยกเกษตรก็คือบางแยกเกษตรต่อเนื่องบางเขนไปเรือนจำคลองเปรมเนี่ยตามภาพนี้เลยลาดพร้าวซอย1แยกรัชดาลาดพร้าวไปถึงลาดพร้าว41เสมอขอบทางเท้านะครับสัญจรได้แต่ว่ารถเล็กควรหลีกเลี่ยงประเสริฐมนูกิจแยกเกษตร
ต่อเนื่องคลองลาดพร้าวประเสริฐมนุกิจก็คือเกษตรนวมินทร์นะครับจากแยกเกษตรไปคลองลาดพร้าวใต้สะพานกลับรถมีการปิดการจราจรนะครับอันนี้ก็ควรหลีกเลี่ยงกำแพงเพชร2นครชัยแอร์ต่อเนื่องกิโลเมตรที่11กม11มีระดับน้ำประมาณ30เซนรถเล็กควรหลีกเลี่ยงรัชดานะครับรัชดาพิเศษ55จนถึงหมู่บ้านซีเมนไทยมีน้ำท่วมขังเล็กน้อยรถเล็กก็ควรหลีกเลี่ยงเทศบาลสงเคราะห์ตลอดเส้นทางน้ำยังสูงนะครับระดับประมาณ50เซนติเมตรอันนี้ต้องหลีกเลี่ยงเลยเนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่าต้องอัปเดตกันชั่วโมงต่อชั่วโมงเหมือนกันนะแต่ดูภาพรวมจุดที่น้ำยังสูงอยู่เนี่ยโดยเฉพาะเทศบาลสงเคราะห์ตรงนี้ก็ระดับน้ำก็ยังไม่ลงนะครับกำแพงเพชร2นครชัยแอร์กม11ตรงนี้ก็ยังสูงอยู่นะ30เซนนะครับส่วนตรงทางด้านของบางกะปินี่ไม่ต้องพูดถึงยังหนักนะครับแยกบางกะปิหน้าเดอะมอลล์นะครับแยกนวมินทร์การเคหะคลองจันนะครับคือสถานการณ์ยังไม่ดีนะครับวันนี้เองเนี่ยก็มีการร่วมมือกันระหว่างสภากาชาดกับทางสำนักงานเขตบางกะปิก็มีการแจกข้าวกล่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยที่เขตบางกะปิด้วยนะครับเขาก็จะมีการแจกที่ศูนย์พักพิงโรงเรียนบ้านบางกะปินะตรงนี้เนี่ยเป็นจุดแรกส่วนจุดที่2ก็คือที่แฟลตคลองจันทร์แฟลต7ถึงแฟลต16นะก็มีเริ่มแจกกันมาตั้งแต่ช่วงเย็นนะฮะ 17:30 นก็เรียกได้ว่าต้องส่งกำลังใจให้กับพี่น้องชาวบางกะปิด้วยเป็นจุดที่น้ำยังเรียกได้ว่ายังไม่ลงนะระดับยังสูงติดตามเมื่อช่วงสักก่อน 5:00 นเนี่ยมีหลายหน่วยงานเข้าไปในพื้นที่แล้วก็ต้องใช้รถสูงเข้าไปผู้สื่อข่าวนักข่าวเองก็เข้าไปติดตามกันผมเห็นภาพของประชาชนที่เขาโอ้โหใช้เรือเป็ดยังมีอ่ะเรือเขาเรียกว่าเรืออะไรอ่ะเรือยางอ่ะคุณผู้ฟังเรือยางที่เป็นเรือเป็ดเป็นลักษณะของเด็กอ่ะแต่ลำใหญ่อ่ะนะฮะก็ค่อยๆพายกันไปนะครับเห็นผู้สูงอายุนะพายเพื่อจะไปซื้อของนะครับเพราะว่าเขาก็ไม่มีอะไรกินอ่ะลอยกะละมังกันมาบางคนเดินได้ก็เดินน้ำระดับเอวเลยครับตรงแยกบางกะปิตรงตลาดบางกะปิยังมีขายของอยู่นะครับในตลาดบางกะปินี่ก็ยังมีอยู่แต่น้อยนะครับแถวๆหน้าพันทิพย์บางกะปิตรงนั้นน่ะโอ้โหแบบจอแจมากนะครับพอลึกลงไปจากแยกบางกะปิไปทางด้านของแยกนวมินทร์เนี่ยตรงนี้รถใหญ่แทบจะผ่านไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าน้ำมันสูงมากเกินเอวครับนะคุณฟังล่าสุดเนี่ยมีประกาศเลื่อนนะครับการจัดงาน MEA Fair 2026เป็นวันที่1ถึง2ตุลาคมนะครับประกาศเลื่อนนะครับการจัดงาน MEA Fair 2026นะเลื่อนไปเป็นวันที่1ถึง2ตุลาคมเดี๋ยวรายละเอียดการกำหนดการต่างๆก็จะมีการแจ้งให้ทราบต่อไปนะครับทาง MEA ก็ขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้ด้วยนะ19:04 นนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับ

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: 19:12 น.นะครับมาติดตามกันต่อนะครับกับจอสอร้อยนะครับก็เรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยเราก็โฟกัสกันที่เรื่องของสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นนะครับในพื้นที่กรุงเทพจังหวัดข้างเคียงแล้วก็สถานการณ์ฝนที่ก็ยังมีตกอยู่นะครับแต่ว่าในพื้นที่กรุงเทพณเวลานี้19:00 น.เนี่ยมีฝนเล็กน้อยสลับปานกลางที่เขตทุ่งครุหนองจอกหนองแขมนะครับทุ่งครุหนองจอกหนองแขมเคลื่อนตัวทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับนี่นะแนวโน้มคงที่นะครับฝนก็ลดลงนะสำหรับพื้นที่กรุงเทพนะครับณเวลานี้วันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าตลอดทั้งวันก็ปริมาณฝนถ้าเทียบกับเมื่อวานนี่ลดลงเยอะนะครับลดลงเยอะแต่ก็ยังต้องติดตามสถานการณ์อย่าง ต่อเนื่องนะครับคุณผู้ฟังระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงเย็นที่สวนหลวงพระราม8เมื่อเวลา17:52 น.โอ้โหระดับน้ำนี่เรียกได้ว่าถึงตะหลิ่งเลยนะครับช่วงสวนหลวงพระราม8เนี่ยครับคุณผู้ฟังดูภาพนะฮะแล้วก็มีน้ำเนี่ยซัดขึ้นมานะบริเวณบนตะหลิ่งด้วยนะครับระดับน้ำนี่สูงมากๆเลยนะครับที่เราขึ้นให้ดูทาง YouTube JS100 นะครับนี่คือที่สวนพระราม8เนี่ยนะฮะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาก็ลองประเมินด้วยสายตานี่ท้องฟ้าก็ครึ้มๆนะครับเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานี่คืออัปเดตเมื่อช่วงเวลา17:00 น.นะครับนะช่วงประมาณสักเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะตอนช่วง17:52 น.ก็เกือบ18:00 น.นะฮะส่วนในเมืองทองมี YouTube นะถามมาด้วยนะครับทางด้านของ YouTube เนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นคุณอัดนะบอกว่าแจ้งวัฒนะขาเข้าขาออกไปสู่ราชการมาจากราชพฤกษ์ต่างระดับชัยพฤกษ์ได้หรือไม่เดี๋ยวคุณอัดก็ลองฟังดูนะแล้วลองประเมินนะครับตอนนี้ในเมืองทองก่อนน้ำท่วมในเมืองทองธานีวิกฤตหนักเลยนะครับรถจอดแช่น้ำกันเยอะมากนะครับหลังจากที่ฝนตกต่อเนื่องนะครับ18:15 น.นะครับสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเนี่ยครับเป็นภาพที่ในเมืองทองธานีนะครับส่งผลให้หลายพื้นที่นะครับมีน้ำท่วมขังสะสมโดยเฉพาะบริเวณรอบอาคารแล้วก็ด้านข้างของคอนโดเมืองทองหลังมีฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับทำให้น้ำล้นมีการรอการระบายจุดที่ได้รับผลกระทบหนักมีน้ำท่วมขังระดับสูงส่งผลให้รถยนต์และรถจักรยานยนต์เนี่ยจอดอยู่ในพื้นที่หลายคันต้องแช่น้ำครับเนี่ยครับก็บางคันนี่ก็อาจจะรถเล็กหน่อยก็โดนน้ำท่วมสูงหน่อยก็ได้รับความเสียหายนะครับขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับที่16เตือน16จังหวัดระวังฝนตกหนักถึงหนักมากก็มีทั้งจังหวัดตากกำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครนายกชลบุรีระยองจันทราเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ระนองและพังงาครับส่วนกรุงเทพและปริมณฑลมีปริมาณฝนลดลงแต่ยังมีฝนตกต่อเนื่องและพื้นที่ที่อาจจะมีฝนตกหนักด้วยนะครับขอให้ประชาชนในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมอยู่แล้วระวังฝนที่ตกเพิ่มเติมโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำใกล้ทางน้ำและจุดที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากด้วยนะครับอันนี้คือภาพในเมืองทองนะครับส่วนอัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมขังอำเภอปากเกร็ดเมื่อช่วง18:00 น.เดี๋ยวให้คุณอัดฟังนะถนนแจ้งวัฒนะนะครับยังมีน้ำท่วมสะสมบนพื้นผิวถนนค่อนข้างสูงทั้ง2ฝั่งตั้งแต่3แยกทางเข้าเมืองทองไปจนถึงบริเวณสะพานข้ามคลองประปาตรงนี้ไม่แนะนำให้รถเล็กแล้วก็จักรยานยนต์สัญจรในเวลานี้นะครับย้ำนะครับ ถนนแจ้งวัฒนะยังมีน้ำท่วมสะสมค่อนข้างสูงนะครับทั้งสองฝั่งเข้าออกตั้งแต่สามแยกเมืองทองธานีนะครับไปจนถึงบริเวณสะพานข้ามคลองประปานะครับรถเล็กรถจักรยานยนต์ไม่แนะนำนะครับด้านถนนศรีสมานถนนติวานนท์ยังไม่มีน้ำท่วมขังนะครับส่วนถนนเลียบคลองประปาฝั่งประชาชื่นมีน้ำท่วมขังบนพื้นผิวการจราจรนะครับแต่รถยังสามารถสัญจรได้ครับถนนเลียบคลองประปานะครับฝั่งประชาชื่นมีน้ำท่วมขังแต่ว่ารถยังสามารถสัญจรได้ระดับน้ำที่ท่าน้ำปากเกร็ดอยู่ที่ประมาณ2เมตร10เซนครับก็อยู่ในระดับเฝ้าระวังนะครับนี่นะฮะก็อัปเดตเลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณอัดก็ลองพิจารณาดูนะเพราะว่าหลายคนเขาก็เลี่ยงนะครับทางด้านนี้งามวงวานก็ยังหนักนะอย่างที่เราอัปเดตกันไปก่อนหน้านี้สวัสดีทางคุณพัคเคอินด้วยนะครับแวบมาดูเรดาร์ช่วงรังสิตกลุ่มฝนโล่งอยู่ตอนนี้พื้นที่อื่นสีเขียวนะครับกรุงเทพเนี่ยตอนนี้ก็ลดลงนะครับก็จะมีตกอย่างที่บอกก็คือทั้งทุ่งคลุหนองจอกหนองแขมตกเล็กน้อยสลับปานกลางนะครับทักทายคุณเจเจเจด้วยนะครับขอบคุณคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจด้วยพี่จุกระเบียบด้วยนะครับนะก็มาเป็นกำลังใจให้เหมือนเดิมคุณอภิชาตินะครับบอกว่าถนนนนทบุรีปากเกร็ดใช่ครับก็ยังหนักนะแล้วก็สวัสดีทางคุณอัมพรด้วยนะครับเดี๋ยวมาวันจันทร์ฮะเดี๋ยวมาวันจันทร์เสมานะเดี๋ยวมาวันจันทร์คุณกำพลนะบอกว่าสายไหมไปวัชรพลสายไหมไปวัชรพลรถเก่งเล็กไปได้ไหมครับจริงๆตรงนั้นเท่าที่ติดตามเนี่ยเพื่อนผมเองอยู่ทางวัชรพลเนี่ยวิ่งได้นะวิ่งได้ครับนะวิ่งได้แล้วก็มีทางคุณอรุณนะครับคุณอรุณบอกว่ามอเตอร์เวย์สาย7ใช้การได้ยังครับอันนี้ไม่มีปัญหานะครับมอเตอร์เวย์สาย7อ่ะแต่ว่าแล้วเขาก็ยกเว้นค่าผ่านทางด้วยนะครับมอเตอร์เวย์สายจะแต่ยังจะมีเมื่อวานนี่แหละที่แม้ช่วงกม81นะที่มีน้ำท่วมขังแล้วก็โอ้โหเมื่อวานนี้ถือว่าหนักมากนะครับเมื่อวานเนี่ยที่เราอัปเดตกันตั้งแต่เช้าเลยนะครับแล้วก็รถใหญ่ก็เยอะนะครับตอนนี้น่าจะสถานการณ์น่าจะไม่มีปัญหาแล้วนะครับแล้วก็ตรงช่วงบางพระนี่ก็ไม่น่ามีปัญหาแต่ว่าทีนี้ต้องจับตาเพราะว่าฝนนะก็ยังตกอยู่นะที่ชลบุรีนะครับแต่ว่าณตอนนี้เองเนี่ยก็ตกแบบเป็นกลุ่มใหญ่ก็จริงแต่ว่าตกแบบน่าจะเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับส่วนมีใครอีกสวัสดีทางคุณ YPT ด้วยนะครับยังต้องพิจารณาเลี่ยงก่อนนะงามวงวานเนี่ยเอาอย่างนั้นดีกว่านะครับยังต้องพิจารณาเลี่ยงก่อนคุณชาวลิตนะครับสวัสดีครับคุณชาวลิต
1: เรียกลุงถั่วไม่มีใครรู้จักชาวลิตหรอก
0: เอาลุงถั่วเจ้าของบริษัทครอบครัวขนส่งนะ
1: จ้า
0: เป็นยังไงบ้างลุงถั่วตอนนี้เรียกได้ว่าต้องใช้เรือผลักดันน้ำยังไงบ้างอัปเดตหน่อยครับ
1: คืออย่างนี้ครับในคลองแสนแสบเนี่ยมีที่ระบายน้ำสำคัญอยู่ที่ตรงพระรามเก้านะครับเป็นอุโมงค์นะฮะ
0: ครับ
1: ขนาดใหญ่มากของกทมครับ
0: ครับผม
1: แล้วตอนนี้เมื่อกระแสน้ำมันไหลช้าน่ะอุโมงค์ก็ทำงานได้ก็ดีอยู่แต่ยิ่งไหลเร็วเท่าไหร่น้ำจะยิ่งลดเร็วขึ้นเท่านั้นนะครับ
0: ครับ
1: ซึ่งครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกครับปี54ลุงก็ทำตลอดคลองแสนแสบแล้วเมื่อ4ปีที่แล้วตอนผู้ว่าชาติเพิ่งรับตำแหน่งน้ำท่วมลาดกระบังทั้งหมดในปีนั้นนะครับเมื่อ4ปีที่แล้วเราก็ส่งเรือ29ลำของเราไปผลักดันน้ำแบบนี้ที่หน้าประตูน้ำพระโขนงนะครับ
0: ครับ
1: เรื่องนี้ตอนนี้ก็ยังไม่แปลกอะไรนะครับผู้ว่าเขาก็โทรมาถึงลุงก็บอกว่าเอายังเก่าอะนะก็คือดันน้ำให้น้ำกระแสน้ำไหลเร็วขึ้นเพื่อที่จะลงอุโมงค์ระบายออกแม่น้ำเจ้าพระยาให้เร็วขึ้นครับ
0: ครับ
1: ง่ายและสั้นดีไหมก็เหมือนกับใครมีรถบรรทุกอ่ะขับไปแล้วเห็นคนเดินย่ำน้ำก็รับขึ้นรถมาเหมือนกันนะครับผม
0: ก็
1: หาคนมีเรือเยอะๆแบบลุงไม่ค่อยมีอ่ะจริงมาก
0: ครับตอนใช้เรือประมาณกี่ลำครับลุง
1: วันนี้5แต่พรุ่งนี้จะมากกว่านี้ครับค่อยๆผูกไปเรื่อยๆต้องผูกกับสะพานนะเพราะเรือมันกำลังม้ามันสูงไงผูกกับอย่างอื่นแล้วก็เข้าเกียร์เดินหน้าเดี๋ยวของบ้านเขาหลุดหมดถูกไหมครับ
0: ครับ
1: ก็ต้องเลือกคลองต้องเลือกพื้นที่กว้างหน่อยนะครับก็เลี้ยงไปก็เครื่องราวๆ500แรงม้าขึ้นไปมันก็น้ำมันเป็นอย่างนั้นนะครับไหลเร็วเลย
0: ต่อลำใช่ไหม
1: ต่อลำครับ
0: ครับโอ้5ก็ 2,500 เนาะ5ลำนะเป็นยังไงบ้างครับ
1: เข้าเกียร์ที่รอบละที่นาทีละ 800รอบโอเค
0: อันนี้ทำมากี่วันแล้วครับลุงถั่ว
1: เพิ่งทำแต่ว่าจะทำจนกระทั่งน้ำลดครับคือเดิน24ชั่วโมงนะครับแล้วก็ผัดกันพักนะครับหมายความว่า5ลำใช่ไหมครับ
0: เดินเครื่องตลอด24ชั่วโมงเลยเหรอ
1: ใช่ครับ
0: โอ้ครับ
1: โอ้ยเรือลุงถั่วแข็งแรงไม่ต้องห่วงแต่หมายความว่า24ชั่วโมงนี่อาจจะพักชั่วโมงสัก2ชั่วโมงผัดกันพักครับ
0: ครับ
1: มันเป็นเรื่องไม่เป็นเดือนเรานับกันเป็นชั่วโมงนะครับที่น้ำจะลงอะครับผม
0: เห็นว่าเริ่มมาตั้งแต่5โมงเย็นแล้วใช่ไหมครับลุง
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็จะดำเนินต่อไปอย่างนี้
1: ใช่ครับ
0: ตลอด24ชั่วโมงเลย
1: ใช่ครับเพราะว่ามันงานง่ายเพราะมันใกล้กับอู่ลุงถั่วง่ายขนส่งน้ำมันง่ายวัสเบียงง่ายน้ำให้เพื่อนร่วมงานอาบน้ำง่ายง่ายหมด
0: มันระบายได้เยอะมากขนาดไหนยังไงถ้าให้เราเห็นภาพชัดๆเลยอ่ะ
1: คืออย่างนี้ครับไอ้เส้นผ่าศูนย์กลางของอุโมงค์ที่พระรามเก้าเนี่ยลุงถั่วได้จำได้ว่ามันเกือบ20เมตรนะมันกว้างมากแล้วก็น้ำมันจะตกลงไปจากปากคลองลาดพร้าวและคลองสันสานนี่นะครับลงไปประมาณ40เมตรหลังจากนั้นนะครับก็จะถูกตัวดูดไปที่แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณถ้าจำไม่ผิดบริเวณคลองเตยครับเข้าใจนะครับมันตกลงเป็นสายไปเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราผลักน้ำให้เร็วที่สุดมันก็ยิ่งทำให้ความเร็วของการดูดเพิ่มมากขึ้นไม่ใช่ดูดถ้ามันตกลงไปลึกจากพื้นคลองไป40เมตรอ่ะท่านเข้าใจไหม
0: ครับ
1: เขาขุดอุโมงค์น้ำนะครับแต่ถ้าไม่ให้มันตกลงไปแล้วก็มีตัวปั๊มอยู่ที่ปลายรู้สึกจะเป็นคลองเตยครับผม
0: ครับ
1: เขาเรียกอุโมงค์ระบายน้ำนะครับ
0: ครับ
1: ขนาดลุงถือว่าสัก20เมตรอ่ะเส้นผ่าศูนย์กลางเพราะฉะนั้นยิ่งผลักน้ำให้เขาเยอะเท่าไหร
0: ่
1: เขาก็จะทำให้น้ำลดลงเท่านั้นครับวิธีคิดง่ายๆอย่างนั้นแหละครับ
0: เพราะว่าเห็นทางท่านผู้ว่าก็บอกว่าคลองแสนแสบเริ่มลดแล้วนี่แหละ
1: นี่หน่อยครับลุงถั่วมีเครื่องวัดอยู่นี่หน่อยครับ
0: ประมาณเท่าไหร่ที่บอกนี
1: ่ยกตัวอย่างนี้เคยกินพิซซ่าไหม
0: ครับครับเมื่อช่วงเย็นเพิ่งทานฮะพิซซ่านี้เลย
1: แผ่นใหญ่ๆอ่ะนะครับพิซซ่าแผ่นใหญ่แล้วเราลองเอาหลอดกาแฟวางนะครับ
0: ครับ
1: หลอดกาแฟนั่นคือคลองแสนแสบบ้างคลองลาดพร้าวบ้างเอาหลอดกาแฟนะครับหลอดมันนิดเดียวเองแต่ว่าฝนมันตกแบบบริเวณกว้างแล้วไม่ขยับเลยเขาเรียกตกแค่เหมือนกับฝักบัวครับ30กว่าชั่วโมง
0: คร
1: ับ นะครับปริมาณเนี่ยอย่าไปนับเป็นมิลลิเมตรนะฮะนับเป็นเซนท่วมไม่รู้กี่ตารางกิโลเมตรนะครับสูงจากพื้น30 เซนก็คือ1ไม้บรรทัดอะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็จะต้องผ่านไอ้หลอดกาแฟเล็กๆก็คือคลองแสนแสบคลองประเวศบุรีลมคลองพักขนงคลองลาดพร้าวคลองเปลนประชากรมันจะเอาอะไรเหลือล่ะครับถูกไหมครับคิดอย่างนี้นะอย่าไปอธิบายแบบกรมอุตุอะไรแกเลอะเทอะจะไปบอกยังไงว่า
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่าพูดไปพลาด
1: ไม่ร้องบอกเป็นเซนได้ไหมล่ะ
0: ครับครับ
1: เข้าใจไหมครับ
0: คือบอกว่าให้อธิบายอธิบายแบบนี้เข้าใจง่ายอะไรไงต่อครับครับ
1: เออก็ไปดังกับแผ่นพิซซ่านะฮะ
0: มัน
1: กินไปครึ่งกรุงเทพทางฝั่งตะวันออกอ่ะ
0: ครับ
1: ไม่รู้กี่เขตนะครับแล้วก็มีหลอดเล็กๆก็คือแสนแสบลาดพร้าวคลองพระกระนงคลองเทพประเวศอะไรนิดเดียวเองถูกไหมครับ
0: ครับ
1: แต่บังเอิญได้การมีการวางแผนการระบายน้ำของกรุงเทพมานานแล้วก็มีอุโมงค์น้ำเยอะแยะนะครับแต่น้ำเข้าเขาก็เหมือนกันน่ะ มันต้องเข้าเร็วก็ดูดหลอดเร็วๆเพราะฉะนั้นก็ถ้าหากว่าให้น้ำเดินทางเร็วมันก็ออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาง่ายท่านเข้าใจนะตอนนี้เราจะทำยังไงให้เร็วก็คือใช้ใบจักรเรือเนี่ยนะครับผลักให้น้ำไหลเร็วขึ้นถ้าท่านสังเกตท้ายน้ำนะฮะท้ายเรือน้ำจะไหลเร็วมากเลยยิ่งเร็วเท่าไหร่ยิ่งลดน้ำจะวิ่งลดเร็วขึ้น
0: ครับ
1: ถึงไม่ถึงไม่แบบชั่วโมงละเซนคงไม่ใช่แต่ว่าค่อยๆลดพูดกันตรงไปตรงมาดีกว่าไม่ทำอะไรเลยนั่งอยู่บ้านเป็นคนชราลุงทำอย่างนั้นไม่เป็น
0: ครับ
1: ทำอะไรได้ก็ทำเท่านั้นเองไม่ได้มีใครเข้ามาจ้างนะครับ
0: ครับ
1: ไม่ได้มีใครเข้ามาจ้างแต่เป็นภาระหน้าที่ความรับผิดชอบครับผม
0: ลุงมีวางไว้ว่าจะทำถึงวันไหนยังไงบ้างครับเนี่ย
1: ทำจนน้ำลดอะครับทำจนทุกอย่างการจราจรบนถนนใช้ได้อย่างดี
0: ครับแล้ว
1: อะไรถ้าไม่มีประชาชนเดินทางลุงก็หากินไม่ได้เหมือนกันถูกป่ะ
0: ครับ
1: คนขายก๋วยเตี๋ยวไม่มีลูกค้ามาสั่งก็แย่ดิเพราะฉะนั้นเหมือนกันถ้าเขาอยู่ได้ลุงก็อยู่ได้โอเคไหม
0: ครับก็เรียกได้ว่า
1: ตอนนี้ลูกค้าลำบากลุงก็ต้องรีบทำก่อน
0: ก็เรียกได้ว่าได้ประโยชน์ให้กับการระบายน้ำในคลองสันสาบก็จะได้เพิ่มศักยภาพขึ้นมามากบ้างด้วยนะครับตรงนี
1: ้ใช่คือมันดีกว่าไปทำอย่างอื่นครับ
0: มันมีอุปสรรคอะไรยังไงบ้างไหมครับลุงถั่ว
1: เยอะ
0: เ
1: พราะว่าเรือมันรวมกันหลายลำแล้วก็ต้องผูกกับสะพานแรงดึงของเรือมันสูงแล้วก็ต้องเอาไกลๆชุมชนหน่อยเพราะอย่าลืมนะครับเครื่องเรือมันดังทั้งวันทั้งคืนนะถูกไหมครับ
0: ครับ
1: มีคนหลายปีก่อนลุงไปผูกเรือแล้วเขาก็มาว่ามันเขาจะหลับจะนอนลุงบอกว่าตัวลุงไม่มีทางเลือก
0: มี
1: เบียร์เอาไหมกินแล้วให้นอนไปหรืออย่านอนหลับแต่จะให้ลุงดับเครื่องเรือทำไม่ได้เพราะว่าลุงต้องช่วยคนอื่นไม่ใช่ช่วยเขาคนเดียว
0: ครับนะ
1: ถูกไหม
0: ครับผม
1: ต้องกินเบียร์ป่ะต้องกินเบียร์ก็กินเลยแล้วเดี๋ยวนอนไปหรือไม่เอายานอนหลับก็ได้แต่จะให้ลุงดับเครื่องเพื่อจะให้บ้านคนอื่นน้ำลดช้าลุงทำไม่ได้
0: ก็มันก็ไม่ได้ว่าก็ต้องมีคนที่ได้รับผลกระทบจากเสียงบ้างอะไรบ้างแต่ว่าก็ต้องเข้าใจเพราะว่านี่คือการทำเพื่อส่วนรวมส่วนใหญ่นะ
1: ใช่
0: เป็นการเพราะว่าตอนนี้มันคือวิกฤต
1: ไม่ใช่กลางคืนหยุดไม่ใช่มันนี่มันเป็นเรื่องวิกฤต
0: ครับ
1: นะครับแต่ต้องยอมรับว่าเรือมันจอดรวมๆกันแล้วมันติดเครื่องพร้อมกันมันคนดังนะ
0: เท่าที่ลุงเช็คระดับน้ำเนี่ยมันลงมาที่บอกว่าลงมาเล็กๆน้อยมันเท่าไหร่ให้เราได้เห็นภาพเนี่ยมันลงมาเท่าไหร
1: ่คือขณะนี้ฟังก่อนนะครับขณะนี้ไม่มีฝนเติมน้ำแล้วมีแต่สูบออกจากเจ้าพระยาถ้าไม่มีเรือลุงเนี่ยระบบการระบายน้ำมันทำงานเองมันก็ลดลงอยู่แล้วนะครับแต่ถ้ามีตัวลุงไปช่วยบ้างก็ทำให้กระแสน้ำเนี่ยเข้าไปในอุโมงค์น้ำเร็วขึ้นเยอะขึ้นก็จะทำให้น้ำลดลงไวนะครับแต่จุดที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นก็คือจะให้ทุกคนเห็นว่าร่วมกันคนละไม้คนละมือดีกว่าถูกไหมครับ
0: ครับ
1: ไม่ใช่เฉพาะตัวลุงหรือตัวเอกชนอื่นๆไม่ใช่แต่ว่าภาครัฐบาลด้วยต้องลงมือทำฮะไม่ใช่ช่างพูดลุงพูดอย่างนี้ถูกไหม
0: ก็เรียกได้ว่าใครที่มีศักยภาพอะไรที่พอจะช่วยได้เราก็นะก
1: ็ช่วยกัน
0: ออกมา
1: ก็เหมือนกันอ่ะบางคนก็มีข้าวเยอะก็ไปแจกเพื่อนขับรถมาเจอเพื่อนย่ำน้ำก็ช่วยกันรับกันขึ้นมาถูกไหมครับ
0: ครับ
1: เข้าหมู่บ้านก็ไม่ใช่ขับรถเร็วค่อยๆขับเพราะว่าขึ้นไปกระทบรั้วบ้านเพื่อนอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่ครับ
1: ก็ความจำของยายเป็นอย่างนี้มานานแล้วอ่ะ
0: ครับก็เรียกได้ว่าต้อง
1: ไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยก็ช่วยกันทำ
0: ครับก็มีหลายคนก็ขอบคุณทางลุงถั่วมาด้วยนะครับเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็น
1: ไม่ต้องขอบคุณมันเป็นหน้าที่ของลุง
0: ครับ
1: ถ้าลุงไม่ทำสิถึงจะประณามได
0: ้นะครับแหมก็เรียกได้ว่าถือว่าเป็นอีกหนึ่งฟันเฟือ
1: นไม่ทำอย่างนี้มานานแล้วนะครับไม่ใช่เพิ่งทำ
0: ครับ
1: แต่ขอให้ภาษากายของพวกลุงอ่ะให้สอนคนอื่นว่า อย่าพูดเยอะช่วยกันทำเถอะเพื่อน
0: ครับได้ครับยังไงถ้ายังไงเดี๋ยวเราติดตามอัปเดตกันนะครับลุงถั่วขอให้กำลังใจลุงถั่วด้วยขอให้ระดับน้ำมันลดลง
1: คงจะยืนอยู่กันจนกระทั่งถนนมันใช้ได้ดีนะครับ
0: ครับ
1: แต่สิ่งที่อยากจะฝากไว้คือช่วยกันเท่านั้นเองเท่านั้น
0: ครับ
1: มีเหลือก็เผื่อเพื่อนก็เท่านั้น
0: ได้ครับ
1: สบายดี
0: ครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ให้กำลังใจนะครับ
1: มาแล้วกัน
0: ใช่ครับขอบคุณคุณลุงให้กำลังใจลุงถั่วกับทีมงานทุกท่านในครอบครัวขนส่งด้วยนะครับ
1: ครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณมากครับลุงถั่วสวัสดีครับนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ดีนะครับของการทำธุรกิจแล้วก็เรียกได้ว่ามีส่วนช่วยสังคมด้วยนะครับเนี่ยที่เราขึ้นภาพให้ดูนี่ก็เป็นเรือทั้ง5ลำนะฮะของบริษัทครอบครัวขนส่งของคุณลุงถั่วนะครับที่ลงไปผลักดันน้ำด้วยการใช้แรงของเครื่องยนต์นี่แหละนะครับ5ลำนี้ก็ 2,500 แรงม้าเลยนะนะครับที่เรียกได้ว่าทำให้การระบายน้ำในคลองแสนแสบก็ดีขึ้นนะครับขอบคุณคุณลุงถั่วนะครับหรือว่าคุณชวลิตเมธยะประสาเมธยะประภาสนะครับเจ้าของบริษัทครอบครัวขนส่งจำกัดด้วยนะครับขอบพระคุณมากๆเลยนะครับก็เดี๋ยวเราติดตามกันนะครับเพราะว่าลุงถั่วก็บอกว่าจะทำงานตลอด24ชั่วโมงมาติดตามกันต่อนะครับช่วงนี้19นาฬิกากับ33นาทีถนนรามกำแหงมีถามมายังไม่ดีนะครับรามกำแหงนี่ต้องบอกเลยคุณผู้ฟังนะครับรามกำแหงมุ่งน้ำยังท่วมนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยก็เริ่มปิดไม่ให้ขับรถต่อเนื่องจากระดับน้ำสูงนะครับแนะนำให้กลับรถที่ซอยรามกำแหง21แล้วก็ชิดขวาเอาไว้นะครับเพราะว่าเลนซ้ายเลนกลางนี่น้ำยังสูงนะครับรามกำแหงยังไม่ดีนะครับนะแล้วก็ทางด้านของลาดพร้าวครับลาดพร้าว85ช่วงซอยลาดพร้าว85บริเวณถนนโดยรอบยังมีน้ำขังนะครับผิวการจราจรระดับสูงนะครับคือลาดพร้าวเนี่ยเมื่อช่วงบ่ายเย็นๆเนี่ยมีฝนตกลงมานะครับแล้วก็ตกหนักเหมือนกันทำให้ระดับน้ำในคลองแสนแสบเนี่ยก็เพิ่มสูงขึ้นการระบายน้ำก็ยังเรียกได้ว่ายังระบายไม่ได้นะครับรถเล็กก็ต้องเลี่ยงก่อนนะฮะอันนี้ก็คือในพื้นที่ของสน.โชคชัยนะครับที่ก็มีอัปเดตเมื่อช่วงเย็นนะเนื่องจากสถานการณ์ฝนที่มันตกลงมานะครับแต่ว่าตอนนี้ก็หยุดไปแล้วนะครับฝนที่ตกลงมาส่วนที่สมุทรปราการนะครับก็อย่างที่ได้เพิ่มเติมกันศรีนครินทร์นะครับก็ยังมีระดับน้ำที่สูงอยู่ลาซานแบลลิงอย่างเนี้ยนะฮะก็เรียกได้ว่าน้ำยังสูงนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูนิดนึงนะที่เขาอัปเดตเนี่ยก็ช่วงแยกศรีเทพาก็ยังมีระดับน้ำอยู่นะครับคุณผู้ฟังนะฮะซึ่งวันนี้เองเนี่ยทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการก็มีการสั่งเร่งด่วนให้หน่วยงานชลประทานปภ.นะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการซ่อมแซมกำแพงกั้นน้ำหลังหมู่บ้านชวนชื่นบางนานะครับพร้อมกับนำระดมเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่กำลังแรงเนี่ยสูบน้ำระบายออกจากหมู่บ้านลงสู่คลองสาขานะครับเพื่อลดระดับน้ำที่ขังนอกจากนี้มีการสั่งการให้ตั้งจุดช่วยเหลือนะครับอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายยานพาหนะนะครับคือตามซอยต่างๆก็ยังมีน้ำท่วมนะครับซอยหมู่บ้านพฤกษาวิว76บางนาวงแหวนเนี่ยนะครับก็ยังมีระดับน้ำอยู่นะครับในพื้นที่แถวบางแก้วตรงนี้นะแล้วก็เห็นมีรายงานว่าทางด้านของคอนโดศรีนครินทร์เล็กไซส์แถวบางแก้วบางพลีเนี่ยนะครับลูกบ้านกว่า 1,000 ห้องเนี่ยถูกตัดไฟแล้วก็เรียกได้ว่าเขาบอกว่าห้องไฟอ่ะนะครับก็คือตู้ควบคุมไฟอ่ะน้ำมันท่วมก็เลยต้องมีการตัดไฟนะครับระดับน้ำก็ยังสูงนะครับลูกบ้านกว่า 1,000 ห้องเนี่ยถูกตัดไฟแล้วก็เรียกได้ว่าเขาบอกว่าห้องไฟอ่ะนะครับก็คือตู้ควบคุมไฟอ่ะน้ำมันท่วมก็เลยต้องมีการตัด

0: เดี๋ยวผมดูนิดนึงนะก็คือเป็นการประกาศเนื่องจากเหตุอุทกภัยสถานการณ์ที่ฝนตกหนักประกอบกับน้ำทะเลหนุนนะครับนะก็เลยทำให้มีการประกาศนะครับเป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัยนะครับนะอำเภอเมืองสมุทรปราการในทุกตำบลอำเภอบางพลีทุกตำบลอำเภอบางบ่อทุกตำบลอำเภอบางเสาธงทุกตำบลอำเภอพระสมุทรเจดีทุกตำบลและอำเภอพระประแดงทุกตำบลนะครับนะซึ่งมีผลกระทบต่อสาธารณชนนะครับก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายของประชาชนหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนนะครับก็มีการประกาศนะครับเรื่องของสถานการณ์ล่าสุดนะครับที่จังหวัดสมุทรปราการเป็นการประกาศพื้นที่สาธารณภัยนะครับเพื่อให้มีแผนในเรื่องของการเข้าไปทำงานของทางเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในการดูแลพี่น้องประชาชนได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับผมเองเป็นคนสมุทรปราการสถานการณ์จริงๆแล้วเนี่ยก็ถามว่ามันดีขึ้นไหมมันดีขึ้นนะนะครับหลายๆหมู่บ้านหลายๆซอยเนี่ยน้ำก็เริ่มลดลงนะครับเพราะว่าฝนเนี่ยมันยังมีตกบ้างแต่ตกเล็กน้อยอย่างวันนี้เองเนี่ยเมื่อช่วงเช้าๆมีก็มีตกแบบตกหนักสลับหยุดคือไม่ได้ตกแช่นะครับตกมาแล้วหยุดแล้วก็ตกอีกอะไรแบบเนี้ยนะฮะก็ดีขึ้นกว่าหลายวันที่ผ่านมานะครับแต่ถนนเส้นหลักๆก็ยังมีระดับน้ำอยู่แยกศรีเทพาถนนศรีนครินทร์นะครับลาซานแบลิ่งอย่างเงี้ยนะก็ยังมีผลกระทบซอยพิจารณ์สำโรงอะไรแบบเนี้ยนะซอยแบลิ่งลาซานนะครับก็เรียกได้ว่ายังมีระดับน้ำอยู่นะฮะส่วนทางด้านของถนนเทพรักษ์นะครับสถานการณ์ก็ดีขึ้นนะฮะแต่ว่าก็เดี๋ยวอาจจะต้องอัปเดตกันต่อไปนะครับ19นาฬิกากับ39นาทีนะครับที่ไหนจุดไหนที่ยังมีน้ำท่วมอยู่คุณผู้ฟังก็เพิ่มเติมช่วยกันรายงานกันได้นะครับที่จอสร้อยอัปเดตเรื่องของเส้นทางกันได้เช่นเดียวกันนะครับช่วงนี้ก่อนพักนะครับฝากกันไว้หน่อยนะครับคุณผู้ฟังเรื่องของการขยายเวลานะครับในการทดลองใช้มอเตอร์เวย์ M6 ช่วงบางปะอินปากช่องจากเดิมเนี่ยก็คือวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ให้ใช้ต่อเนื่องถึงเที่ยงคืนใช่ไหมครับของวันอาทิตย์แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาขยายไปนะครับให้ใช้ได้ถึงเที่ยงคืนวันอังคารที่29กันยายนนะครับเป็นกรณีพิเศษในการเพิ่มทางเลือกเส้นทางน้ำท่วมนะครับกรมทางหลวงครับกระทรวงคมนาคมนะครับประชาสัมพันธ์การขยายเวลาเปิดทดลองการให้บริการนะครับทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองมอเตอร์เวย์ M6นะครับช่วงบางปะอินปากช่องระยะทางประมาณ110กิโลเมตรนะครับโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางจากเดิมเปิดทดลองให้บริการฟรีทุกวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ให้สามารถใช้เส้นทางได้อย่างต่อเนื่องถึงวันอังคารที่29กันยายนเวลา24นาฬิกานะครับเป็นกรณีพิเศษเพื่อเพิ่มทางเลือกในการเดินทางและช่วยกระจายการจราจรในโครงข่ายทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมนะครับเช่นถนนพหลโยธินช่วงบางประอินถึงสระบุรีและถนนมิตรภาพช่วงสระบุรีถึงแก่งคอยการขยายเวลาในครั้งนี้ครับเป็นมาตรการชั่วคราวหลังสิ้นสุดมาตรการพิเศษในเวลา24นาฬิกาของวันที่29กันยายน2569นะครับเพื่อเป็นการเปิดทดลองให้บริการมอเตอร์เวย์ M6 ช่วงบางประอินปากช่องจะกลับเข้าสู่กำหนดเดิมคือเปิดให้ใช้ฟรีทุกวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์โดยเริ่มอีกครั้งในวันศุกร์ที่2ตุลาคม2569นะครับทั้งนี้ครับเนื่องจากโครงการยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างและติดตั้งงานระบบอนุญาตเฉพาะรถ4ล้อและจำกัดความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับกรมทางหลวงขอให้ผู้ใช้ทางเพิ่มความระมัดระวังห้ามจอดหรือหยุดรถบนเส้นทางโดยไม่จำเป็นการปฏิบัติตามป้ายจราจรต่างๆด้วยนะครับรวมถึงคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดให้ปฏิบัติตามเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางและสามารถสอบถามข้อมูลสภาพเส้นทางเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง1586กด6โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด24ชั่วโมงครับช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ
1: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
3: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้าน

0: เซ็นต์ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: เร็วโตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอ่ะ
2: อ่ะดูนี
1: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
2: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
1: โหเร็วจัง
2: บอกแล้วไงไวไหม
3: นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าเพิ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
4: ลุกค่ะเทวดา

ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.

0: คุณฟังครับช่วงนี้เดี๋ยวเราไปติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ของสน.โชคชัยนะครับกับทางพันตำรวจเอกพรทวีสมวงศ์นะครับท่านผู้กำกับการสน.โชคชัยนะครับสวัสดีครับผู้กำกับครับ
1: ครับสวัสดีคุณพัชสวัสดีท่านผู้ฟังครับผม
0: ครับท่านผู้กำกับครับในพื้นที่เป็นยังไงบ้างครับสถานการณ
1: ์ครับของสน.โชคชัยเนี่ยถนนสายหลักมี2เส้นครับถนนลาดพร้าวและประดิษฐ์มนูธรรมประดิษฐ์มนูธรรมนี่ไม่มีน้ำท่วมขังเลยนะฮะตั้งแต่วันแรกแล้ว
0: ครับ
1: ส่วนถนนลาดพร้าวนะวันนี้เนี่ยณเวลานี้นะครับณเวลานี้เนี่ยจุดเดิมที่หนักสุดก็คือตรงใต้ทางด่วนถนนลาดพร้าวตัดถนนประดิษฐ์มนูธรรมต
0: ั
1: ้งแต่ใต้ทางด่วนจนถึงบิ๊กซีลาดพร้าวก็ณเวลานี้คือสถานการณ์เริ่มดีขึ้นนะครับระดับน้ำลดลงครับ อยู่ประมาณสัก 20-30 เซนติเมตร
0: ครับ
1: ซึ่งรถเล็กก็มีความเสี่ยงนิดนึงแต่ถ้าจะไปเนี่ยชิดเลนขวาไปเนี่ยไปได้นะครับพอไปได
0: ้ครับ
1: แต่รถกระบะนี่ใช้การได้แล้วนะครับรถกระบะเรายกสูงใช้การได้แล้ว
0: ครับ
1: ส่วนแต่ว่าก็ถ้าจะใช้ลาดพร้าวขาออกไปเนี่ยทางฝั่งสน.ลาดพร้าวฝั่งแถวๆลาดพร้าวแล้วเด่นเราก็ไปถึงบางปีน่าจะยังใช้การไม่ได้นะครับก็อาจจะได้แค่ในพื้นที่โชคชัยก็ได้แค่ลาดพร้าว8793ประมาณนี้ครับครับส่วนถนนสายรองเนี่ยของโชคชัยที่จะหนักอยู่ก็ช่วงลาดพร้าววังหินนะครับช่วงแถววัดใหม่เสนาวัดใหม่เสนานิคมนะวัดสิริกัมมลาวาสช่วงนั้นก็แต่ว่าเริ่มเบาบางนะครับตอนนี้ก็รถเล็กเริ่มวิ่งได้ในเลนขวาก็วิ่งได้แล้วเลนกลางนะฮะ
0: ก็แสดงว่าดีขึ้นใช่ไหมครับท่าน
1: ดีขึ้นครับดีขึ้นครับแล้วก็อีกช่วงหนึ่งที่น้ำค่อนข้างยังเยอะนะครับก็เป็นประจำก็ตรงแถวหมู่บ้านเสนานิเวศโครงการ1นะครับแยกที่มาจากถนนเกษตรมินหรือถนนเกษตรมรุกิจที่จะข้ามมาหมู่บ้านเสนานิเวศโครงการ1ช่วงใกล้ๆ3แยกตรงช่วงนั้นก็น้ำค่อนข้างสูงนิดนึงครับก็ถ้ารถเล็กก็ต้องใช้ความระวังครับถ้าเป็นไปได้ก็หยุดเลี่ยงไว้ก่อนในช่วงนั้นครับ
0: ครับขาเข้าลาดพร้าวนี่เป็นยังไงบ้างครับช่วงต้องบิ๊กซีเข้ามาเนี่ย
1: เข้าได้ครับใช้การได้
0: โอ้ได้นะครับอ๋อจะ
1: ยังมีน้ำอยู่บนพื้นผิวการจราจรนะประมาณ15-20เซนอยู่ประมาณนี้ฮะยังแต่ก็ใช้การได้แล้วครับ
0: ตามซอยต่างๆของลาดพร้าวนี่เป็นยังไงบ้างครับท่านมุมกับอย่าง87นี่ก็ยังสูงอยู่ลาดพร้าวแถวทั้งนั้นของ93อะไรตรงนั้นเป็นยังไงบ้างตรง
1: ก็ใช้การได้ครับเข้าได
0: ้แต
1: ่น้ำยังมีอยู่แต่ว่ารถวิ่งได้แล้วครับตัวที่น่าเป็นห่วงก็ที่บอกเมื่อกี้ฮะตรง3แยกถนนเสนานิคม1ตรง3แยกที่จะออกไปทางเกษตรนวมินทร์ครับแล้วก็ถนนลาดพร้าววังหินช่วงวัดใหม่เสนาหรือวัดสิริกัมมลาวาสช่วงนั้นนะครับที่น้ำค่อนข้างจะยังสูงอยู่ครับ
0: นะครับก็แสดงว่าสถานการณ์ของถนนลาดพร้าวนี่ก็ดีขึ้นแต่ก็ยังมีระดับน้ำอยู่
1: ในพื้นที่โชคชัยดีขึ้นในช่วงที่4ก็เริ่มจะแห้งเกือบเยอะแล้วนะครับยังเหลือช่วงกลางๆซอยที่เป็นจุดที่เป็นแอ่งต่ำอยู่ก็ไม่เยอะแล้วครับเริ่มน้ำก็ลดลงพอสมควรครับ
0: อ๋อครับ
1: ถ้าฝนไม่ตกมาต่อผมว่าทิศทางดีขึ้นครับในพื้นที่โชคชัยครับ
0: อ๋ออย่างแสดงว่าถ้าเป็นขาออกขาเข้าเนี่ยช่วงแถวๆโชคชัย4มาทางนั้นของ71อะไรตรงนี้ก็วิ่งได้แล้วใช่ไหม
1: ได้แล้วครับได้แล้วครับ
0: อ๋อครับผมโอ้ดีขึ้นเลยนะครับฝนหยุดตกหรือยังครับท่านผู้กำกับ
1: ในก็ปล่อยมาเป็นระยะฮะหยุดสลับปล่อยฮะก็ดีที่ไม่หนักเมื่อตอนกลางวันก็มี
0: ตกลงม
1: ีช่วงหนักแต่ก็ตกประมาณ10นาทีหนักแค่10นาทีเป็นช่วงๆก็ไม่ได้หนักต่อเนื่องครับก็ทิศทางค่อนข้างดีขึ้นครับ
0: อือฮึครับได้ครับขอบคุณมากๆเลยครับท่านผู้กำกับ
1: ครับครับผมครับ
0: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณพันตำรวจเอกพรทวีสมวงศ์นะครับท่านผู้กำกับสน.โชคชัยด้วยนะครับนี่นะฮะสรุปก็คือถ้าเป็นช่วงหน้าสอนอนะถนนลาดพร้าวนะครับมาทางด้านของ71ตรงเนี้ยไม่มีปัญหาแล้วนะทั้งเข้าและออกนะครับแต่ว่าถ้าจากทางด้านของใต้ทางด่วนนะครับไปทางหน้าบิ๊ก4ตรงเนี้ยยังมีน้ำท่วมอยู่ 20-30 เซนแต่สถานการณ์ดีขึ้นนะครับแต่ยังมีน้ำอยู่รถเล็กวิ่งได้ไหมก็วิ่งได้ถ้าชิดเลนขวาแต่ต้องใช้ความระมัดระวังรถกระบะใช้การได้แล้วนะครับที่มีหนักอยู่ก็คือลาดพร้าววังหินวัดใหม่เสนาแล้วก็หมู่บ้านเสนานิเวศโครงการ1ที่เข้าจากทางด้านของเกษตรนวมินทร์น้ำยังสูงนะครับนี่นะฮะก็อัปเดตขาเข้าไม่มีปัญหานะครับขาเข้าจากนะบริเวณหน้าบิ๊กซีมาใต้ทางด่วนมาทางด้านของลาดพร้าว80ตรงนี้นะครับก็ใช้การได้นะในพื้นที่ของสน.โชคชัยนะครับ ส่วนเดี๋ยวดูนิดนึงนะก่อนหน้านี้มีข้อมูลทางด้านของเอาไปไหนละก็หลายๆท่านก็มาอัปเดตช่วยกันเพิ่มเติมนะครับสำหรับข้อมูลต่างๆเส้นทางการจราจรในช่วงนี้เนี่ยนะฮะเดี๋ยวดูเรื่องของการเดินทางเนี่ยหลายๆท่านก็ช่วยแจ้งเข้ามานะครับทางคุณนพรัตน์ที่บอกว่าจรัญสนิทวงด้านขาเข้าตอนนี้ไม่มีฝนตกแล้วนะครับการจราจรทั้งสองฝั่งเนี่ยคล่องตัวจากสะพานพระราม7ไปแยกบางพลัดนะครับปริมาณรถน้อยคล่องตัวนะครับแต่ต้องรอดูช่วงดึกว่าฝนจะมาหรือเปล่าสุขุมวิทนะฮะช่วงจังหวัดระยองนะครับตำบลกระเฉดไปทางแยกต่างระดับไบพาสการเคลื่อนตัวช้านะครับเนื่องจากมีน้ำท่วมขังคือทางผู้ใช้เส้นทางหัวจะเดินทางเข้ากรุงเทพเส้นทางสุขุมวิทตอนนี้น้ำท่วมสูงรถเล็กผ่านไม่ได้แล้วนะครับแล้วระยองนี่ก่อนหน้านี้เมื่อช่วงเย็นที่ฝนก็ตกลงมาหนักด้วยนะคุณวีรพลแจ้งมานะครับบอกว่าศรีนครินทร์ช่วงระหว่างแยกพาราไดซ์นะครับมุ่งหน้ามาทางแยกศรีอุดมการจราจรเคลื่อนตัวได้นะครับช่วงศรีนครินทร์64มีปริมาณน้ำแต่แห้งแล้วนะครับแห้งแล้วบางจุดยังมีน้ำท่วมขังเล็กน้อยขอบคุณมากครับคุณวีรพลทางคุณวรพงศ์นี่บอกว่าสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินบนสะพานนะครับด้านขาออกช่วงเกือบกลางสะพานมีผู้ชายสวมเสื้อสีออกขาวๆเหลืองๆยืนนิ่งๆอยู่ในช่องทางด้านขวานะครับรถนี่ต้องหักหลบกระทันหันก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเขาไปยืนทำอะไรนะครับฝากประสานเจ้าหน้าที่ไปพาตัวลงมาหน่อยนะเราประสานไปกับทางสน.ปากคลองสานให้แล้วนะครับส่วนอุบัติเหตุนะครับมีคุณวีระแจ้งมานะครับซอยข้างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาครับวิทยาเขตจังหวัดอุดรมีรถเก๋งเสียหลักตกไหลทางใช่ไหมข้างทางคนขับเนี่ยออกมาแล้วนะครับน้ำไม่ท่วมฝนก็ไม่ตกนะครับการจราจรยังไม่มีปัญหานะยังเคลื่อนตัวได้สภ.บางแก้วนะครับรายงานจุดที่มีน้ำท่วมรอการระบายถนนเทพรัตน์ด้านขาเข้าน้ำท่วมเป็นจุดๆ2ช่องทางซ้ายนะครับช่วงกิโลเมตรที่13กิโลเมตรที่11กิโลเมตรที่8ตรงสะพานกลับรถนะกิโลเมตรที่7ระดับน้ำประมาณ 20-30 เซนติเมตรส่วนเทพรัตน์ด้านขาออกช่วงกิโลเมตรที่8กิโลเมตรที่11ระดับน้ำ20-30 เซนเช่นเดียวกันนี่คือในพื้นที่ของสภ.บางแก้วนะครับก็หลายๆท่านอาจจะมีคำถามเข้ามาว่าเอ๊ะลดหรือยังก็ระดับน้ำก็ยังมีอยู่นะครับคือถ้า 20-30 เซนถามว่ารถเล็กวิ่งผ่านได้ไหมอาจจะต้องดูช่องทางดีๆนะครับช่องทางขวาไหมช่องทางซ้ายหรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะด้านขวานะ20เซนเนี่ยพอได้นะแต่ว่า30เซนอาจจะต้องพิจารณาที่รถเล็กมากๆเนี่ยต้องหลีกเลี่ยงยังคงต้องหลีกเลี่ยงก่อนนะครับทางด้านของ YouTube สวัสดีคุณกำพลด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับหลายๆท่านก็ช่วยทยอยมาทาง YouTube ได้นะอัปเดตข้อมูลกันนะครับมีถามผลการแข่งขันวิ่ง200เมตรได้เหรียญทองไปแล้วนะสำหรับทางด้านของบิวภูริพลนะครับก็คว้าเหรียญทองแล้วก็ทำลายสถิติเอเชียด้วยนะรู้สึกว่าต่ำกว่า20วินะครับก็10จุดเท่าไหร่19.88นะครับก็เรียกได้ว่าแม่ตอนนี้นี่ทั่วโลกจับตามองนะสำหรับบิวภูริพลบุญสอนนะครับคว้าเหรียญทองที่2ของตัวเองนะครับวิ่งชิงชนะเลิศ200เมตรนะครับเข้าที่1ทำลายสถิติเอเชียนเกมนะครับแล้วก็เท่าสถิติเดิมของเอเชียด้วยว่าอย่างนั้น 19.88 วินาทีนะครับสุดยอดมากๆทั่วโลกจับตาดูนะครับนี่คือรมกฎที่เรียกได้ว่าน่าจะครองความยิ่งใหญ่ได้ยาวๆนะฮะสำหรับเอเชียนะครับก็เดี๋ยวถ้ามีผลของการแข่งขันกีฬาอื่นก็ติดตามเดี๋ยวอัปเดตกันนะครับเดินทางกันอยู่ที่ไหนกันบ้างนะครับรอบในเองเนี่ยผมเองใช้เส้นทางอย่างเนี่ยคลองเตยพระราม4 นะครับหรือแม้กระทั่งสุขุมวิทอโศกไอ้ตรงนี้ไม่มีปัญหาแล้วนะฮะเข้าไปทางด้านของทางเยาวราชนะครับหรือว่าปทุมวันนะสุรวงศ์นะครับสาทรสีลมเดินทางได้หมดนะครับแถวนี้นี่ค่อนข้างดีมากๆการระบายเพราะว่ามีอุโมงค์ขนาดใหญ่นะในการช่วยระบายน้ำลงด้วยนะครับก็เลยทำให้ไม่ได้มีผลกระทบอะไรนะครับฝนตกหนักมาก็ยังรับมือได้นะครับก็เรียกได้ว่าตอนนี้ก็จะมีอย่างที่เรารายงานกันไปนะครับเพชรบุรีก็ยังหนักนะคุณผู้ฟังตลอดทั้งเรียกได้ว่าเกือบตลอดทั้งเส้นเลยนะโดยเฉพาะช่วงที่ซอยต่างๆที่ต่อเนื่องจากเพชรบุรีเนี่ยเช่นคลองตันปรีดีพนมยงช่วงแยกคลองตันนะครับเอกมัยเหนือนะทองหล่ออย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เส้นทางที่พัฒนาการนะครับเนี่ยก็ยังเรียกได้ว่ายังหนักอยู่นะสำหรับปริมาณน้ำนะครับยังไงก็ต้องตรวจเช็คนะครับเรื่องของเส้นทางแต่ละเส้นด้วยนะครับคุณผู้ฟังจะเดินทางไปไหนนะก็อัปเดตกันนะครับในแต่ละจุดสถานการณ์ของฝนตอนนี้ก็ณเวลานี้เองนะครับในพื้นที่กรุงเทพนะครับมีฝนตกเล็กน้อยสลับปานกลางนะครับตอนนี้อยู่ที่เขตหนองจอกนะก็ลดลงมาแล้วก่อนหน้านี้มีทุ่งครุใช่ไหมแต่ตอนนี้เหลือหนองจอกนะครับฝนก็เบาบางลงแล้วนะครับทิศทางเคลื่อนตัวไปทางด้านของตะวันออกเฉียงเหนือแนวโน้มคงที่ฝนกลุ่มใหม่เท่าที่เห็นเนี่ยอาจจะมีทางด้านของสมุทรสงครามนะแล้วก็บริเวณอ่าวไทยเดี๋ยวต้องจับตานะครับว่าการเคลื่อนตัวเนี่ยเพราะว่าทิศทางเขามาทางด้านของทิศตะวันออกเฉียงเหนือก็ถ้าไม่สลายไปก่อนเนี่ยอาจจะเข้ามาทางสมุทรสาครนะครับบางขุนเทียนได้นะฮะเนี่ยแล้วก็ฝนที่ชลบุรีก็ยังมีตกอยู่เล็กน้อยนะครับนะที่บ้านบึงทางพนัสนิคมนะแต่ก็ไม่ได้ตกหนักนะครับแนวโน้มก็น่าจะสลายได้เหมือนกันแล้วก็ทางด้านของฉะเชิงเทราปราจีนบุรียังมีฝนตกอยู่นะทางกบิลบุรีปราจีนบุรีตรงนี้ก็ต้องเดี๋ยวจับตาว่าจะมีฝนกลุ่มใหม่ที่ก่อตัวเพิ่มขึ้นมาอีกหรือเปล่าด้วยนะครับ 19:58 นครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนครับ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีสนสินพงศ์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์บรรจุสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยชุดเครื่องนอนเต็นท์สนามชุดเวชภัณฑ์และเครื่องใช้ที่จำเป็นจำนวน 1,000 ชุดเพื่อเชิญไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร3เขตได้แก่ชุมชนวัชรพล3เขตสายไหมชุมชนบ้านม้าชุมชนริมคลองประเวศฝั่งเหนือหมู่บ้านผาสุกหมู่บ้านเมืองทองการ์เด้นเขตประเวศและชุมชนวัดผ่องพลอยอนุสรณ์เขตบางนาเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยและมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีสำหรับกรุงเทพมหานครเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่25กันยายน2569มีปริมาณฝนตกสะสมในหลายพื้นที่สูงเกิน200มิลลิเมตรจนระบบระบายน้ำรองรับไม่ทันส่งผลให้เกิดอุทกภัยน้ำท่วมขังเป็นบริเวณกว้างจึงประกาศให้เป็นพื้นที่ภัยพิบัติครอบคลุมทั้ง50เขตปัจจุบันหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้บูรณาการความร่วมมือเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจัดตั้งศูนย์พักพิงแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มตลอดจนขนย้ายสัมภาระและรับส่งผู้ประสบอุทกภัยให้ไปยังพื้นที่พักพิงได้อย่างปลอดภัยหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาคณะสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาวัดบวรนิเวศวิหารได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดระฆังโคสิตารามวัดอรุณราชวรารามวัดศรีสุดารามวัดโมลีโลกยารามและวัดยานาวาวัดในจังหวัดสมุทรสาครได้แก่วัดศรีสินมาวัดใหม่คลองตันประชาสรรค์และวัดใหญ่บ้านบ่อรวมทั้งวัดในจังหวัดชลบุรีได้แก่วัดอ่างศิลาและวัดเตาปูนสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแล้วถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นบริษัทตั้งตระการวิศวกรรมจำกัดสภาทนายความจังหวัดชลบุรีสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์นายวิโรจน์สีมาทองธรรมและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดนาคปรกกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นสโมสรโรตารี่แบงคอกนิวสกายนางสาวทิพวรรณกระดีทองและคณะสมาคมเมตตาธรรมพระโพธิสัตว์กวนอิมภาคใต้และมูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบางตะไนจังหวัดปทุมธานีอีกทั้งมาจากวัดบ้านกลางวัดหนองวงวัดบ้านนาวัดคูหาสวรรค์วัดท่าเกยวัดลาดสายมูลวัดกำแพงงามและวัดฤทธิ์ศิริราชเจริญธรรมจังหวัดสุโขทัยสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเ
เวลา 19:00 น.บริษัทเวริทานส์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสภาฟรีเมสันรัตนโกสินทร์นำโดยพันตำรวจโทสุรกฤตกุลสุระเหมือนมีสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรโรงเรียนแสนภักดีจังหวัดหนองบัวลำพูและคณะผู้ปกครองนักเรียนวชิราวุธวิทยาลัยรุ่นที่100ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมสี่รูปราชสกุลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.ราชสกุลสุทัศน์ราชสกุลเกษมสันราชสกุลจุฑาทุตและราชสกุลศักดิเดชพนุพันธ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดระฆังโคสิตารามวัดอนงคารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามสวดพระพุทธมนต์สวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลและถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัทอนุภาตและบุตรจำกัดและครอบครัวหงหยกได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.นิวเดย์เลิร์นนิ่งสหคลินิกได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานในสังกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดเพชรสมุทรจังหวัดสมุทรสงครามสี่รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยความจงรักภักดีวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องเช่นวัดศรีสะอาดจังหวัดชัยภูมิและครอบครัวบอยโกศิยพงศ์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ได้พระราชทานโครงการในพระราชดำริไว้มากมายเพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิวัดศรีสะอาดจังหวัดชัยภูมิบริษัทตั้งประการวิศวกรรมจำกัดและสภาฟรีเมสันรัตนโกสินทร์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.ด้วยการแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนส์สุภาพสตรีสวมกระโปรงคลุมเข่าหรือผ้านุ่งงดสวมเสื้อยืดและรองเท้าแตะส่วนนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบของสถาบันกลุ่มชาวเขาหรือกลุ่มชาติพันธุ์สวมชุดประจำชนเผ่าค่ะเมื่อพระราชดำริและพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการส่งเสริมอาชีพและการอนุรักษ์ผ้าไทยได้เข้ามาถึงชุมชนได้สร้างโอกาสเพื่อร่วมกันสืบสานรักษาและพัฒนางานหัตถศิลป์ภูมิปัญญาไทยสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนในสารคดีใต้ร่มพระบารมีวันนี้เสนอตอนสืบสานอนุรักษ์ผ้าไทยดำรงไว้ในแผ่นดินตอนที่2ติดตามได้จากคุณสมพิตบุตรสาระค่ะ

เส้นทางแห่งการพัฒนาและการส่งเสริมกลุ่มทอผ้าไหมในภูมิภาคต่างๆของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์มิเพียงที่จะสร้างอาชีพและรายได้ให้กับกลุ่มราษฎรของพระองค์เท่านั้นนะคะแต่สายพระเนตรอันยาวไกลของพระองค์ได้มองไปยังถึงด้านการตลาดนั่นหมายความว่าพระองค์จะทำให้ราษฎรของพระองค์เป็นผู้ผลิตและเป็นผู้จำหน่ายอย่างครบวงจรแน่นอนค่ะเรามาที่กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโนนกอกตำบลหนองนาคำจังหวัดอุดรธานีซึ่งสถานที่ตรงนี้ต้องถือว่าเป็นต้นแบบของการสืบสานรักษาต่อยอดแนวพระราชดำริพระราชเสวนีแม่ของแผ่นดินในการสานต่อสายใยไหมสายใยแผ่นดินเราจะไปเรียนรู้ค่ะว่าในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการจำหน่ายให้กับคนทุกกลุ่มชนในสถานการณ์ปัจจุบันหรือโลกปัจจุบันเนี่ยเขามีวิธีการในการบาลานซ์ผลิตภัณฑ์ในการบาลานซ์ความสมดุลในการผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพและรายได้ต้องสมดุลกับผู้ผลิตอย่างไรค่ะ

0: จากวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของผู้คนในชุมชนท้องถิ่นไทยสู่การพลิกฟื้นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่กำลังเลือนหายพื้นผ้าหนึ่งผืนจึงไม่ได้เป็นเพียงงานหัตถกรรมที่สะท้อนความงดงามของศิลปะพื้นถิ่นแต่คือเรื่องราวของคนคือมรดกจากบรรพบุรุษและคือพลังแห่งการสร้างอาชีพที่สามารถทำให้ชุมชนหนึ่งก้าวขึ้นมาเป็นจุดหมายแห่งการเรียนรู้และเป็นต้นแบบของการท่องเที่ยวโดยชุมชนและเป็นที่รู้จักกันในชื่อกลุ่มทอผ้าโบราณบ้านโนนกอกตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีภูมิปัญญาการทอผ้าโบราณที่กำลังสูญหายได้กลับมามีชีวิตอีกครั้งด้วยพลังแห่งการสืบสานรักษาและต่อยอดตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์ทรงร่วมพัฒนาและต่อยอดภูมิปัญญาทั้งการทอผ้าการย้อมสีธรรมชาติการสร้างอาชีพการส่งเสริมและพัฒนาภาพลักษณ์ผ้าไทยสู่สากลทุกเส้นไหมที่ถูกถักทอจึงเปรียบเสมือนสายใยแห่งพระเมตตาที่เชื่อมโยงพระราชหฤทัยแม่ของแผ่นดินเข้ากับหัวใจของประสบกรณิกรทั่วประเทศ
1: พระองค์เสด็จที่อุดรธานีแล้วพระองค์ทรงสนพระทัยเกี่ยวกับเรื่องหมอนขิดให้เอารายผ้าจากหมอนขิดกลับมาทอผ้ามัดหมี่ด้วยแล้วก็มาใช่ให้มาผืนผ้าด้วยแล้วก็มีการต่อยอดขึ้นมาตรงนั้นนะครับมีโอกาสโดยหน่วยงานราชการเข้ามาแนะนำในช่วงนั้นนะครับให้ยึดมั่นพระราชดำริของพระพันปีหลวงครับ
2: นั่นคือการรักษาอัตลักษณ
1: ์ใช่ครับอัตลักษณ
2: ์แล้วอัตลักษณ์ของกลุ่มทอผ้าบ้านนนกอก คืออะไรคะ
1: การย้อมเส้นไหมด้วยดอกบัวแดงครับกลับมารวมกลุ่มสร้างอาชีพให้กับชาวบ้านเพราะผมมีความเชื่อในใจตลอดว่าการตามรอยเท้าพ่อแม่ของแผ่นดินครับเราจะประสบผลสำเร็จเราจะมีความสุขแล้วก็อยู่ดีกินดีแล้วก็มีอาชีพที่มั่นคงอยู่ในพื้นที่ครับ
0: อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของกลุ่มทอผ้าโบราณบ้านนนกอกนอกจากจะได้มองเห็นคุณค่าภูมิปัญญาของสิ่งที่ตนเองมียังได้รับโอกาสในการต่อยอดจากพระวิสัยทัศน์สู่การเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายผ้าไทยด้วยแนวพระดำริว่าทุกเพศทุกวัยจะสวมใส่ได้ควรมีการออกแบบที่ดีมากระตุ้นเพื่อให้ช่างทอผ้าได้เรียนรู้ว่าความต้องการจะเพิ่มขึ้นถ้าผ้าทอตัดชุดได้ตรงตามความต้องการด้วยนำผืนผ้าดั้งเดิมของบรรพบุรุษที่มีความสวยงามมาดัดแปลงให้มีความร่วมสมัยโดยกลุ่มทอผ้าบ้านนนกอกและพระราชทานลายผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไทยให้มีความร่วมสมัยสามารถก้าวสู่ระดับสากลจนได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งระดับประเทศจากกรมพัฒนาชุมชน
3: ฝ่ายหญิงสิริวัณวรีนะคะได้พระองค์ได้สืบสานพระราชนิธานสมเด็จพระพันปีหลวงภายใต้โครงการผ้าไทยแสนให้สนุกนะคะซึ่งโครงการนี้ก็เพื่อที่จะสืบสานรักษาต่อยอดเรื่องของการทอผ้านะคะให้เป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืนนะคะอุดรธานีของเราปีนี้ก็ได้ทำพิธีมอบลายผ้าพระราชทานไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็ภายใต้โครงการนี้นะคะที่นี่อย่างที่นนกอกนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่รับลายผ้าพระราชทานเพื่อที่จะมาขยายผลและต่อยอดโดยใช้มีทั้งคงอัตลักษณ์ลายพระราชทานทั้งหมดแล้วก็ผสมผสานกับลายท้องถิ่นนะคะ
0: นอกจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาให้มีความเหมาะสมกับยุคสมัยพัฒนาการออกแบบลวดลายที่เป็นที่ชื่นชอบตรงตามความต้องการของตลาดแล้วช่องทางในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ก็มีความสำคัญจะต้องมีความสะดวกรวดเร็วผ่านแพลตฟอร์มที่นิยมในปัจจุบัน
4: นอกจากที่เราจะช็อปผ่านออนไลน์ทางเพจผ้าทอมือหมักโครนบัวแดงชายคิมแล้วนะครับผมเราก็ยังจะมีผ้าที่จำหน่ายอยู่ที่ศูนย์ของเราครับผมก็จะเป็นห้องผ้าครับผมที่จำหน่ายก็จะมีทั้งผ้าไหมผ้าฝ้ายตั้งแต่ผ้าคลุมไหล่เป็นงานทอมือทุกชิ้นครับผมไม่มีผ้าทอเครื่องเลยเป็นภูมิปัญญาไทยของเราแท้ๆเลยครับผม อันนี้จะเป็นงานผ้ามัดหมี่สลับกับยกกิจครับผมถือว่าเป็นอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของจังหวัดอุดรธานีของเราก็คืออุดรธานีธานีผ้ามีคิดนี่ครับผมเนาะอันนี้ก็คือจะมีทั้ง2เทคนิคในผืนเดียวกันตรงนี้นะครับผมจะเรียกว่างานมัดหมี่ครับผมลายมัดหมี่มันจะไม่ลายไม่นูนขึ้นมาครับผมแต่ว่าตัวนี้จะเป็นงานยกกิจยกคิดหรือว่ายกดอกมีลายนูนขึ้นมาครับผมน
2: ั่
4: นแหละครับผมแต่เรามีการรวมทันสมัยเกิดขึ้นก็คือจะมีทั้งโทนสีน้ำเงินเข้ามาก็คือเป็นลายเป็นสีโบราณดั้งเดิมครับผมแต่ว่าสีตัวนี้ก็จะเป็นสีทองทองนี่ก็คือได้จากการย้อมด้วยดอกบัวแดงตากแห้งซึ่งเป็นอัตลักษณ์เอกลักษณ์อีกแหละครับของจังหวัดอุดรธานีของเราถ้าพูดถึงภาคกลางก็จะเป็นงานยกดอกครับผมแต่อีสานเราเรียกว่าย
2: กขิด
4: นะคร
2: ับ
4: ผมใช่ครับอันนี้เป็นงานยกขิดซึ่งจะเป็นการย้อมสีธรรมชาติจากกรีบบัวแดงสดนะครับผมผสมกับน้ำมะนาวมันก็จะออกมาเป็นสีที่สวยงามแบบนี้ออกเป็นสีชมพูประมาณนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้านางนางถือเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์พระองค์ท่านได้เสด็จมาที่นี่เพื่อที่จะมาให้สีเพราะพระองค์ท่านตรัสว่าเราเป็นนักวิทยาศาสตร์เราจะช่วยในการย้อมสีธรรมชาติ
0: จากวันแรกของการเติบโตเป็นศูนย์การเรียนรู้การทอผ้าโบราณบ้านนนกอกการสืบสานจึงไม่ได้หยุดที่กลุ่มทอผ้าแต่กำลังเดินทางไปสู่คนรุ่นใหม่เยาวชนจากโรงเรียนบ้านนนกอกได้นำความรู้ด้านการออกแบบและการใช้เศษผ้ามาสร้างผลิตภัณฑ์เล็กๆเช่นพวงกุญแจกระเป๋าสตางค์กิ๊บติดผมผ้าผูกผมกลายเป็นบทเรียนด้านทักษะอาชีพของนักเรียนเด็กๆได้เรียนรู้จากภูมิปัญญาของคนในชุมชนและยังสามารถนำผลงานไปจำหน่ายผ่านกลุ่มทอผ้าบ้านนนกอกที่จุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกิดเป็นรายได้ระหว่างเรียนและเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวนี่คือการสืบสานที่ไม่ได้เพียงรักษาของเก่าแต่กำลังสร้างผู้สืบทอดคนรุ่นใหม่เมื่อชุมชนค้นพบว่าทุนทางวัฒนธรรมของตนสามารถสร้างได้ทั้งคุณค่าและมูลค่าจึงไม่ได้หยุดเพียงการผลิตสินค้าแต่พัฒนาขึ้นเป็นศูนย์การเรียนรู้การทอผ้าโบราณบ้านนนกอกและเปิดพื้นที่ให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสทั้งการทอผ้าการเสาไหมการมัดย้อมการปั่นฝ้ายและการย้อมสีจากดอกบัวแดงนักท่องเที่ยวสามารถลงมือทำเรียนรู้ด้วยตนเองและนำผลงานกลับไปเป็นความทรงจำในทุกขั้นตอนก่อนที่จะเป็นผืนผ้าอันงดงาม
3: ที่นี่เป็นหมุดหมายที่ต้องมาสำหรับนักท่องเที่ยวผู้สนโลกนะคะซึ่งในการที่เริ่มในการเปิดตัวมหากรรมผู้สนโลกหรือว่าการสำรวจต่างๆที่นี่จะเป็นจุดแรกที่ทางคณะกรรมการคัดเลือกและจะประเมินให้ผ่านองค์ประกอบของที่นี่คือลำน้ำพืชพันธุ์ที่พืชพันธุ์ก็คือบัวแดงก็ที่นี่มีครบค่ะแล้วก็เรื่องของเสน่ห์วิถีชีวิตของคนก็สอดรับกับแนวคิดของมหากรรมผู้สนโลกทั้งหมดเลยค่ะ
5: ของไทยเราเองเนี่ยจะมีเส้นใยไหมกับฝ้ายไหมเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากและก็ทำได้ยากกว่าฝ้ายซึ่งฝ้ายก็เป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าหนึ่งต้องทำมาเป็นเพื่อเป็นหมอนเป็นผ้าห่มเป็นตัดเสื้อในสมัยก่อนครับจึงจำเป็นว่าทำไมลูกสาวบ้านไหนต้องหัดทำฝ้ายเพื่อที่จะทัดไปทำปิดเครื่องเรือนถึงจะออกเรือนได้ในเมื่อก่อน
0: ขณะเดียวกันชุมชนยังเชื่อมโยงเรื่องราวของผืนผ้าเข้ากับอาหารวัฒนธรรมประวัติศาสตร์รวมทั้งธรรมชาติทั้งการสาธิตข้าวต้มธัญพืชกลีบบัวแดงอีกหนึ่งกิจกรรมของศูนย์เรียนรู้การทอผ้าโบราณบ้านนนกอกสู่การสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวบ้านนนกอกจึงก้าวสู่การเป็นหนึ่งในชุมชนต้นแบบด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนภายใต้แนวคิดการนำทุนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาต่อยอดให้เกิดคุณค่าและมูลค่าอย่างสร้างสรรค์ทั้งหมดนี้คือพลังของการสืบสานรักษาและต่อยอดจากแม่ของแผ่นดินสู่ลูกหลานของแผ่นดินจากพระราชปณิธานสู่พลังของประชาชนและจากเส้นใยเล็กๆได้ถักทอเป็นผืนผ้าด้วยพระเมตตานี่คืออีกหนึ่งเรื่องราวความสำเร็จใต้ร่มพระบารมีที่เกิดขึ้นจากพลังของคนไทยผู้ร่วมกันรักษาสืบสานอนุรักษ์ผ้าไทยทำรงไว้ในแผ่นดินเพื่อส่งต่อถึงคนรุ่นต่อไป
2: จึงนับเป็นความโชคดีของชุมชนในท้องถิ่นไทยในทุกภูมิภาคนะคะวันนี้การที่เรายังคงร่วมกันรักษาอัตลักษณ์ความเป็นไทยเดินตามรอยเบื้องพยุคลบาทตามแนวทางที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงท่านมีสายพระเนตรอันยาวไกลทรงมองเห็นความเป็นช่างในตัวของราษฎรไทยวันนี้ได้ปรากฏความสำลิดผลแห่งแนวพระราชดำริอัตลักษณ์ไทยสามารถประกาศก้องก้าวสู่ความเป็นไทยสู่สายตาสากลได้อย่างมั่นคงสวัสดีค่ะ
6: จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์พร้อมทีมงานขอขอบพระคุณในการติดตามสวัสดีค่ะ
7: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
9: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: 係台啫。มีลูกกี่คนจ๊ะอยู่บ้านห้วยเสือเท่ามีกี่ใช่ไหมจ๊ะบ้านค่ะกันพอห้าเนี่ยฝ่ายถูกฝ่ายบ้างจ๊ะถวายชุดกระเหรี่ยงแดงนี่เสื้อนี่โอ้ดีกับใจมากเฮ้ยลองใส่ให้ดู
1: ลองใส่ให้ดู
0: กันแดดดีมากเลยสวยด้วย
2: ใส่ใส่เหล่าแล้วไม่ค่ะทำไม

0: 20:28 นะครับมาเดินทางกันต่อกับจสร้อยนะครับวิทยุข่าวสารและการจราจรนะครับคุณผู้ฟังครับตอนนี้ใครที่กำลังนั่งฟังรายการของเราอยู่บ้างครับทราบไหมครับว่าการที่เรานั่งนิ่งๆนะต่อเนื่องกันเป็นเวลานานๆเนี่ยมีความเสี่ยงนะครับอันตรายกว่าที่เราคิดนะคุณผู้ฟังเพราะว่ามันทำให้โรค NCD อย่างเช่นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงแล้วก็โรคหัวใจนะครับมาเคาะประตูถามหาเราได้เลยนะครับคุณฟังลองสำรวจดูตัวเองนะครับว่าวันๆนึงเนี่ยเราทำพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งไปกี่ชั่วโมงนะทั้งการนั่งทำงานการนั่งประชุมนั่งรถนะยิ่งรถติดๆในกรุงเทพนะนั่งดูทีวีเล่นเกมหรือแม้แต่นั่งไถฟีดโทรศัพท์ไปเพลินๆนะครับทีนี้พอเรานั่งอยู่ในท่าเดิมๆนานๆนะครับกล้ามเนื้อมัดใหญ่อย่างเช่นขาสะโพกแล้วก็ต้นขาเนี่ยแทบจะไม่ได้ออกแรงทำงานเลยนะครับร่างกายก็จะมีการสะสมความเสี่ยงเพิ่มระดับน้ำตาลไขมันและความดันขึ้นมานะครับทุกวันสสส.จึงขอเชิญชวนนะครับทุกคนมาลดพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งด้วยสูตรง่ายๆครับก็คือไม่ต้องใช้อุปกรณ์แค่จำ4คำนี้นะครับลุกขอผ่ายยืนก่อนคุณผู้ฟังคำแรกยืนลุกขึ้นยืนนะครับจากเก้าอี้ให้ร่างกายได้ขยับคำที่2นะครับก็คือย่อตัวลงเบาๆสลับซ้ายสลับขวานะครับคำที่3ก็คือยกครับยกขาก้าวแตะสลับกันคำที่4นะครับก็คือยืดครับยืดเหยียดร่างกายแบบง่ายๆครับเท่าที่ไหวและปลอดภัยนะครับนี่คือ4คำให้คุณจำง่ายๆไม่ต้องใช้อุปกรณ์ใดๆนะครับยืนย่อยกยืดอย่าลืมนะครับคุณผู้ฟังลุกขยับทุก30นาทีอย่างน้อย3นาทีครับลดเหนื่อยนิ่งลด NCD ด้วยความปรารถนาดีจากสสส.เอ้าลุกค่ะนะครับก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับด้วยความห่วงใยจากสสส.นะครับมาติดตามกันต่อนะครับกับจสร้อยในช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังก็เรียกได้ว่ายังคงก่อติดเรื่องของสถานการณ์น้ำนะครับมีคุณผู้ฟังแจ้งข้อมูลเข้ามาทางด้านของคุณพัชรีนะครับบอกว่าพหลโยธินฝั่งขาเข้าจากต่างระดับรังสิตมุ่งหน้าหมู่บ้านเมืองเอกการเคลื่อนตัวไม่มีปัญหานะครับที่เพิ่มเติมมาให้คือตรงข้ามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ช่องทางด่วนเลนกลางมีหลุมขนาดใหญ่รถตกลงไปยางแตกหลายคันนะครับจอดอยู่ข้างทางกันหลายคันรวมทั้งรถของคุณพัชรีเองด้วยนะครับน้ำท่วมน้ำไม่มีท่วมนะครับมีการประสานงานให้กับทางสภ.คลองหลวงให้แล้วนะครับใครใช้พหลโยธินนะครับฝั่งขาเข้าตรงข้ามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับในช่องทางด่วนเลนกลางนะคุณผู้ฟังมีหลุมขนาดใหญ่เลยนะครับระมัดระวังด้วยนะครับช่วงนี้ถ้าโซนที่สายมันมืดแล้วด้วยนะรถยางแตกไปหลายคันทีเดียวขอบคุณคุณพัชรีด้วยนะครับที่ช่วยแจ้งเพิ่มเติมเข้ามานะก็รถตัวเองก็ประสบเหตุด้วยนะครับตรงจุดนี้ใครจะเดินทางไปทางนั้นก็ให้เพิ่มความระมัดระวังให้มากๆนะครับเลนกลางช่องทางหลักตรงข้ามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตพหลโยธินด้านขาเข้านะครับเพิ่มความระมัดระวังให้มากๆคุณผู้ฟังทางด้านของกรุงเทพมหานครเนี่ยมีการเร่งสูบน้ำนะครับถนนเพชรบุรีตัดใหม่เอกมัยหลังจากที่คลองแสนแสบเนี่ยรถระดับลงมานะครับพร้อมกับระบายน้ำลงแม่น้ำเจ้าพระยานะครับก็เรียกได้ว่าเต็มที่เหมือนกันนะเพราะวันนี้ทางท่านผู้ว่าแล้วก็รองผู้ว่าวิษณุนี่ก็ลงพื้นที่นะครับติดตามสถานการณ์ดังกล่าวด้วยนะครับบอกว่ามีการจัดจุดแอ่งต่ำถนนเพชรบุรีตัดใหม่เอกมัยตรงนี้นะฮะมีการเร่งใช้โมบายปั๊มนะครับแล้วก็กำลังดำเนินการกันอยู่เดี๋ยวขอไปที่พื้นที่สน.ทุ่งสองห้องกันหน่อยนะครับพันตำรวจเอกยุทธศิลป์การินนะครับท่านผู้กำกับการสน.ทุ่งสองห้องนะครับสวัสดีครับผู้กำกับครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ครับ
0: ครับผม
1: ครับสวัสดีครับ
0: เดี๋ยวรบกวนให้ผู้กำกับอัปเดตสถานการณ์ในพื้นที่หน่อยครับเรื่องของสถานการณ์น้ำนี่เป็นยังไงบ้างครับตอนนี
1: ้ครับผมพื้นที่ทุ่งสองห้องนะครับมีถนนเส้นหลักอยู่ก็คือแจ้งวัฒนะงามวงวานแล้วก็กำแพงพิถกนะครับในส่วนของถนนแจ้งวัฒนะจะมีน้ำท่วมขังแต่รถยังพอสามารถวิ่งได้นะครับทั้งขาเข้าและขาออกครับผมส่วนถนนงามวงวานน้ำจะท่วมขังสูงอยู่บริเวณ แยกคงเพชรนะครับ รถเล็กนี่ก็ยังไปลำบากก็ถ้าเกิดเป็นรถเก๋งก็ไม่แนะนำครับถ้าเกิดไม่มีความจำเป็นก็ขอให้เลี่ยงครับแต่รถกระบะนี่ยังพอผ่านแยกได้ครับผมส่วนถนนกำแพงเพชร6อันนี้น้ำแห้งครับถนนกำแพงเพชร6นี้สามารถวิ่งได้ทั้งไปทั้งกลับครับผม
0: อ๋อครับด้านบนของสะพานข้ามแยกพงเพชรนี่ตอนนี้ยังปิดอยู่ไหมครับ
1: ไม่ได้ปิดนะครับแต่ว่า
0: ที่บอกว่ามีรถขึ้นไปแบบ
1: รถ
0: เยอะเลย
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ใช่ไหม
1: จะเปิดช่องกลับรถตรงเกาะกลางถนนให้ถ้าเกิดรถเล็กถ้าเห็นว่าไปแล้วน้ำยังเยอะอยู่ก็สามารถกลับรถครับแต่รถกระบะนี่ยังสามารถผ่านไปได้อยู่ครับแต่ตรงจุดกลับรถนี่ยังกลับรถไม่ได้นะครับน้ำยังท่วมขังสูงอยู่ครับ
0: ทั้งสองฝั่งเลยใช่ไหมครับจุดกลับรถ
1: ใช่ครับใช่ครับตรงใต้สะพานยังท่วมขังอยู่ครับ
0: ระดับประมาณกี่เซนได้ครับท่านมุมกับ
1: เลยเขาเห่าครับ
0: ไ
1: ม่ครับ
0: อู้แบบนี้รถอย่างรถกระบะยิงกลับรถได้ไหมครับเนี่ย
1: ตรงใต้สะพานไม่ได้นะครับแต่เราจะเปิดช่องตรงเกาะกลางก่อนจะถึงตรงใต้สะพานให้ก่อนถ้าเห็นว่าน้ำยังท่วมขังสูงรถเล็กก็ให้กลับตรงนั้นก่อน
0: ครับก็คือก่อนถึงแยกพงเพชรนะครับเนาะก็จะมีจุดกับรถเปิดให้พิจารณาตรงนี้ก็คือทำไม่ไหวกลับรถดีกว่าแสดงว่าแยกพงเพชรเนี่ยอาจจะต้องยังต้องหลีกเลี่ยงอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับ
1: ถูกครับถูกคร
0: ับ งามวงวานลงจากสะพานพงเพชรไปแยกบางเขนเป็นยังไงบ้างครับท่านภูมิกับขาเข้า
1: ตรงทางลงก็ยังมีน้ำอยู่ครับตรงทางลงคร
0: ับ ระดับสูงไหมครับ
1: หน้าเรือนจำนี่คือแห้งลดลงเยอะแล้วสามารถวิ่งได้คร
0: ับ
1: ผม
0: ครับนั่นเรือนจำก็คือฝั่งขาออกจากบางเขนไปพงเพชรสามารถวิ่งได้แล้วใช่ไหม
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: โอ้แต่ฝั่งขาเข้านี่ยังสูงไหมครับลงจากพงเพชรไปบางเขน
1: ยังสูงแต่ก็ยังถือว่าลดลงมากกว่าเมื่อวานนะครับเมื่อวานนี้จะสูงมากแต่วันนี้ก็ลดลงเยอะแล้วครับผม
0: โอ้ครับแต่ก็ยังแนะนำให้หลีกเลี่ยงอย่างนั้นไหมฮะด้านขาเข้า
1: ใช่ครับเป็นคำบ่งบอกแนะนำให้หลีกเลี่ยงครับ
0: นะครับมีฝนตกลงมาบ้างไหมครับช่วงเย็นจนถึงตอนนี้
1: ช่วงเย็นมีบ้างครับตอนนี้หยุดแล้วครับผม
0: ครับมีจุดไหนที่ยังมีความน่ากังวลอยู่ไหมครับในพื้นที่ครับท่านผู้แบบ
1: ในพื้นที่จริงๆแล้วถ้าเกิดในเขตพื้นที่เลยเนี่ยเรามันมีถนนวิภาวดีแต่ว่าอยู่ในความรับผิดชอบของสน.วิภาวดี
0: ครับผม
1: แต่ว่าเส้นวิภาวดีเนี่ยยังหนักอยู่นะครับถ้าไม่มีคนจะเป็นขอให้หลีกเลี่ยงครับเพราะว่ามันจะสะสมเวลารถแจ้งวัฒนะจะออกไปวิภาวดีก็ยังออกไม่ได้นะครับเนื่องจากน้ำท่วมขังอยู่เราก็เลยติดตรงเส้นแจ้งวัฒนะจะออกไปวิภาวดีครับ
0: อ๋อก็เช่นเดียวกันทางด้านของงามวงวานที่จะไปออกทางบางเขนก็อย่างนั้นด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหม
1: ครับผมครับผม
0: นะครับ
1: ก็ยังมีน้ำ
0: รถเรื่องของรถที่ไปจอดด้านบนสะพานพงเพชรนี่ตอนนี้ก็น่าจะเคลียร์ได้แล้วใช่ไหมครับหมายถึงว่ารถที่อาจจะแบบ
1: เชิญจอดอยู่ครับต้นสะพานบางส่วนก็ยังมีแต่เราก็จะให้ในส่วนของเจ้าที่ตำรวจเขาไปตระเวนดูครับในส่วนของสายตรวจก็ตามที่ท่านผู้บัญชาได้กำชับนะครับทรัพย์สินตรงนี้ก็ของประชาชนเราก็ยังเป็นห่วงอยู่ก็ให้สายตรวจวนไปดูบ่อยๆครับ
0: ครับก็เมื่อตอนเย็นมีรายงานว่าเห็นแบบบางคันนี่ขึ้นไปแล้วลงไม่ได้ก็จอดคากันอยู่ทำให้สะพานพงเพชรนี่ก็ใช้การไม่ได้แต่ว่าตอนนี้ก็น่าจะไม่มีปัญหาแล้วใช่ไหม
1: ครับอ๋อได้ยังเป็นห่วงอยู่ก็ให้สายตรวจวนไปดูบ่อยๆครับ
0: ก็เมื่อตอนเย็นมีรายงานว่าเห็นแบบบางคันนี่ขึ้นไปแล้วลงไม่ได้ก็จอดคากันอยู่ทำให้สะพานพงเพชรนี่ก็ใช้การ

0: โอ้สวัสดีครับ
1: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับขอบคุณพันตำรวจเอกยุทธศิลป์การินนะครับท่านผู้กำกับการสน.ทุ่งสองห้องนะครับแจ้งวัฒนะขาเข้ารถเริ่มวิ่งได้นะครับแต่ยังมีปริมาณน้ำอยู่นะแล้วก็ทางด้านของงามวงวานช่วงแยกพงเพชรนะครับจุดกลับรถทั้งสองด้านระดับน้ำสูงรถใหญ่ก็ยังไม่ได้นะครับค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับแล้วก็ทางด้านของฝั่งขาเข้านะครับช่วงหน้าเรือนจำตรงนั้นน่ะเคลื่อนตัวได้แล้วนะครับแต่ทีนี้ถ้าคุณจะไปต่อตรงแยกพงเพชรต่อเนื่องหน้าเดอะมอลล์เนี่ยตรงนี้ยังมีระดับน้ำสูงอยู่ถ้าพิจารณาแล้วจะเลี่ยงเขาก็เปิดจุดกลับรถให้นะครับก่อนถึงใต้สะพานข้ามแยกพงเพชรก็จะมีเจ้าหน้าที่จัดการจราจรดูแลให้อยู่ตรงนี้ก็สามารถกลับรถวนกลับได้นะครับนะนี่นะฮะส่วนด้านขาเข้าลงจากสะพานข้ามแยกพงเพชรไปบางเขนยังมีปริมาณน้ำอยู่นะครับนะตรงนี้ก็ยังแนะนำให้หลีกเลี่ยงนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวไปออกแยกบางเขนตรงวิภาวดีเนี่ยตรงนั้นก็ยังไปไม่ได้นะครับนะยังค่อนข้างสูงอยู่นะนี่คือในพื้นที่ของสน.ทุ่งสองห้องนะครับก็อัปเดตกันนะครับในส่วนของพื้นที่ล่าสุดด้วยนะฮะเดินทางกันอยู่ที่ไหนอย่างไรกันบ้างนะครับหลายคนก็สงสัยไงว่าเราจะไปไหนเส้นทางไหนกันได้บ้างนะครับแต่จริงๆเอาจริงๆวันนี้อัปเดตมาค่อนข้างที่จะดีขึ้นกว่าเมื่อวานเนื่องจากฝนที่ตกลงมามันไม่ได้หนักเหมือนกับเมื่อวานนะครับหลายๆเส้นทางที่เมื่อวานเนี่ยมีปัญหาน้ำท่วมเนี่ยตอนนี้ก็ลดระดับลงมาอย่างวิภาวดีที่เราได้อัปเดตกับนะทางด้านของสน.วิภาวดีเนี่ยนะก็เรียกได้ว่าเริ่มใช้การได้ในหลายจุดเหมือนกันนะครับทีนี้ก็ยังมีเส้นทางที่รองรับก็คือดอนเมืองโทรเวย์ถ้าจะเดินทางไปสนามบินดอนเมืองนะครับก็เรียกได้ว่าตรงหลัก4ขึ้นดอนเมืองโทรเวย์ในฝั่งขาเข้าก็เรียกได้ว่าใช้การได้นะครับก็ยังสามารถขึ้นดอนเมืองโทรเวย์ที่ด่านหลัก4ได้นะครับเนี่ยก็เน้นย้ำเลยนะครับบางคนถามกันเยอะครับว่าเดินทางไปดอนเมืองได้ไหมไปได้ไหมกลับได้ไหมนะครับอันนี้ก็อัปเดตให้นะฮะตั้งแต่บางเขนมาทางหน้าของดินแดงเนี่ยตรงนั้นก็แห้งแล้วนะครับเคลื่อนตัวได้นะฮะแต่จุดที่ยังวิกฤตหนักก็อย่างที่เราเพิ่มเติมกันไปรามคำแหงนะครับแยกบางกะปินะถนนลาดพร้าวตรงนั้นนวมินทร์นะครับแล้วก็ทางด้านของศรีนครินทร์นะตรงพัฒนาการนะต่อเนื่องต่างระดับศรีกรีธานะครับเข้ามาทางด้านของลำสาลีเนี่ยก็ยังมีปริมาณน้ำอยู่ทั้งสองฝั่งเลยนะครับนะแล้วก็เรียกได้ว่าจุดอื่นๆรอบในเองเนี่ยเนี่ยเท่าที่ติดตามก็ไม่ได้มีรายงานแล้วนะครับพระราม1ได้สุขุมวิทอโศกได้นะครับแล้วก็ทางด้านของพระราม4นี่คือทั้งเส้นเลยไม่มีปัญหานะแล้วก็สาทรสีลมก็ดีนราธิวาสไม่มีปัญหานะครับพระราม3ใช้การได้นะครับนางลิ้นจี่อะไรตรงนี้ก็ไม่มีปัญหาเลยนะครับนะถนนอาจนรงถนนสุนทรโกษา5แยกนรนองไม่มีปัญหานะครับถนนวิทยุนะครับพญาไทอังรีดูนางนะครับก็เปรียบได้ว่าหมดปัญหานะครับเคลื่อนตัวได้ดีนะฝนตกลงมาก็ไม่มีการท่วมขังนะครับระบายได้เร็วนะเดี๋ยวช่วงนี้20นาฬิกากับ41นาทีพักกันก่อนสักครู่หนึ่งนะครับ
2: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงื้อให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส

0: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
1: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: โดนครับซื้อครับ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้ว

0: ที่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค
1: ่
0: ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
0: ก็คือเหมือนจะโทรทั้งแม่บ้านก็ส่งพิธีกรแล้วก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปแจ๊สร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS แจ๊สร้อยดูเนี้ยค่ะ
2: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
0: แค่เดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
3: นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าเพิ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
4: ลุกค่ะเทวดา

0: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
1: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
2: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
4: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: คุณฟังครับช่วงนี้นะครับพาคุณผู้ฟังนะครับไปเปิดประสบการณ์ครั้งใหม่พาคุณไปค้นหาคำตอบนะครับว่าพลังงานจะทำให้ชีวิตในมหานครสะดวกปลอดภัยชาญฉลาดและยั่งยืนได้อย่างไรนะครับคุณผู้ฟังห้ามพลาดนะครับสำหรับมหกรรมพลังงานแห่งอนาคต MEA Fair 2026นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งการจัดกิจกรรมดีๆนะครับแต่ว่าในส่วนของการจัดกิจกรรมเนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่าหลายๆคนก็จะได้รับความรู้นะครับแต่ว่าตอนนี้เขามีการประกาศเลื่อนนะครับเลื่อนไปนะเป็นวันที่1ถึง2ตุลาคมนะครับแต่ทีเนี้ยเดี๋ยวพูดถึงเรื่องของรายละเอียดกันก่อนในงานเนี่ยก็จะมีบูธต่างๆนะครับที่มาให้ข้อมูลที่เรียกได้ว่าน่าสนใจนะครับคุณผู้ฟังก็จะเลื่อนเป็นวันที่1ถึง2ตุลาคมนะอันนี้เดี๋ยวต้องติดตามรายละเอียดกำหนดการอีกครั้งนึงแต่ว่าแจ้งคร่าวๆก่อนนะครับก็จะมีเรื่องของการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของโซล่าเซลล์เคลียร์ทุกคำถามเรื่องโซล่าอัดแน่นความรู้ตั้งแต่การติดตั้งมาตรฐานไปจนถึงเรื่องของความปลอดภัยตรงนี้น่าสนใจเพราะว่าหลายคนหลายบ้านเนี่ยกำลังอยากจะได้ข้อมูลเรื่องของการติดตั้งโซล่าเซลล์ที่บ้านนะครับซึ่งถ้าคุณไปร่วมงานนี้ก็จะได้รับความรู้เกี่ยวกับโซล่าเซลล์ด้วยนะหรือแม้กระทั่งใครที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้าก็จะมีนะการจัดกิจกรรมบูธของ EV Home Charging นะครับนะการชาร์จรถยนต์ EV ที่บ้านให้ปลอดภัยทำอย่างไรนะครับรอบรู้ครบเครื่องนะครับเรื่องของการติดตั้งและการใช้งานอย่างถูกต้องนะครับแล้วก็มี MEATOU พาคุณทำความรู้จักกับมิเตอร์ TOU นะครับเข้าใจเรื่องของช่วงเวลาของการใช้ไฟพร้อมกับรู้วิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างคุ้มค่านะครับแล้วก็มีสมาร์ทเมโทกริดนะครับเป็นการเปิดโลกระบบไฟฟ้าอัจฉริยะกับเทคโนโลยีเพื่อยกระดับเมืองมหานครแห่งอนาคตด้วยนะครับรวมไปถึง MEA Open House นะครับก็จะเป็นการเปิดบ้าน MEA ชวนรู้จักกับภารกิจพร้อมสัมผัสการทำงานของบริการ MEA อย่างใกล้ชิดนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์ของงานนะครับที่จะเกิดขึ้นย้ำนะเขาเลื่อนเป็นวันที่1ถึง2ตุลาคม2569สำหรับการจัดงาน MEA Fair 2026นั่นเองนะครับที่ห้องพระนคร1ถึง3ชั้น 12A อาคารวัฒนวิภาคการไฟฟ้านครหลวงสำนักงานใหญ่คลองเตยนะครับซึ่งงานนี้บอกเลยว่าไม่มีค่าใช้จ่ายเข้าร่วมงานได้ฟรีนะครับก็สามารถที่จะไปติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับหรือว่าจะลงทะเบียนก็เข้าไปที่เว็บไซต์www.mea.or.th เขามีของที่ระลึกให้ด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าการ Facebook การไฟฟ้านครหลวงได้เช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ฟังก็เข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะครับเป็นครั้งแรกครับที่เรื่องของพลังงานจะไม่ได้เป็นแค่เรื่องของไฟฟ้าแต่เป็นเรื่องของอนาคตเมืองและชีวิตของเราทุกคนนะครับขอบคุณ MEA ด้วยนะครับมาติดตามกันต่อคุณผู้ฟังครับ20นาฬิกา8นาทีที่ผ่านมาสถานการณ์น้ำนะครับถนนรามอินทราด้านขาออกบริเวณหน้าไปรษณีย์นะครับถึงเซ็นทรัลลาดเซ็นทรัลรามอินทรามีน้ำท่วมนะครับนี่นะครับที่เราขึ้นภาพให้ดูรามอินทราด้านฝั่งขาออกนะครับจากหน้าไปรษณีย์ไปถึงเซ็นทรัลรามอินทราทุกช่องทางเลยนะครับก็เกือบระดับฟุตบาทเหมือนกันนะที่เห็นในภาพประเมินจากในภาพเนี่ยนะครับน้ำท่วมทุกช่องทางรถส่วนใหญ่จะวิ่งชิดด้านขวานะครับนี่คือที่ถนนรามินทรานะครับส่วนสำนักงานเขตพระขนงอัปเดตสถานการณ์นะครับในพื้นที่เขตพระขนงบอกว่าทุกซอยในพื้นที่เขตพระขนงระดับน้ำเริ่มคลี่คลายแล้วก็ลดลงนะครับเนื่องจากระบบระบายน้ำเนี่ยสามารถรองรับน้ำและระบายน้ำจากคลองสายหลักดีขึ้นครับส่งผลให้การระบายน้ำบนผิวจราจรเป็นไปได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับดูแต่ละจุดเขาบอกว่าท้ายซอยสุขุมวิท 101/1 ต่อเนื่อง3แยกตัดกับซอยวัดทุ่งนะครับพบว่าระดับน้ำอยู่ที่ประมาณ 6-8 เซนติเมตรระยะทางที่น้ำท่วมขังประมาณ100เมตรบริเวณหน้าคอนโด The Escape โดยรถสามารถสัญจรได้ตามปกติ2ช่องจราจรนะครับนี่คือซอย 101/1 นะครับซอยปุณณวิถีครับต่อเนื่องถึงถนนสุขุมวิท 101/1 ไม่พบปัญหาน้ำท่วมขังนะครับ ไม่พบปัญหาต้นไม้ล้มการจราจรสามารถสัญจรได้ตามปกตินะครับซอยพึ่งมี30มีน้ำท่วมขังเล็กน้อยซอยพึ่งมี50มีน้ำท่วมขังเล็กน้อยเช่นกันบริเวณหน้าตลาดมหาศิลป์ไม่พบปัญหาน้ำท่วมขังนะครับการจราจรสัญจรได้ตามปกติหน้าคอนโดกู๊ดเดย์ซอยพึ่งมี28นะก็ฝ่ายที่สเกลลงตรวจสอบนะครับพบว่าระดับน้ำลดลงแล้วคงเหลือประมาณ15เซนรถสามารถผ่านได้เดี๋ยวไปสำรวจในพื้นที่ของสภ.รัตนาธิเบศกับพันตำรวจเอกพฤกษ์จำรูนศาสตร์นะครับท่านผู้กำกับการสภ.รัตนานะครับรัตนาธิเบศนะครับสวัสดีครับผู้กำกับครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ครับผมอัปเดตสถานการณ์น้ำกันหน่อยครับท่านผู้กำกับในพื้นที่เป็นยังไงบ้างครับ
1: ถนนเส้นใหญ่ๆตอนนี้เราจะเหลือที่แยกพงเพชรจุดเดียวนะครับที่รถยังผ่านไม่ได้เนื่องจากว่าจากจังหวัดนนท์เข้ากรุงเทพไม่ได้เข้าไปในเขตทุ่งสองห้องไม่ได
0: ้ครับ
1: อันที่สองก็คือถ้ามาจากถนนงามวงวานไปถึงแยกกรุงเทพเลี้ยวซ้ายไม่ได้เลี้ยวซ้ายที่จะไปทางมหาลัยธุรกิจบัณฑิตนะฮะตรงนั้นยังมีน้ำท่วมสูงอยู
0: ่
1: ส่วนถนนสายอื่นนี่ใช้การได้แล้วก็ที่สำคัญก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ประมาณ40-50เซนในหมู่บ้านประชานิเวศ
0: โอ้ครับอู้สูงเลยใช่ไหมครับหมู่บ้านประชานิเวศ
1: หมู่บ้านประชานิเวศสูงครับสูงวันนี้เราเข้าไปเยี่ยมชุมชนข้างในน้ำยังสูงอยู
0: ่ครับก็คือรถทุกชนิดก็คือเข้าไม่ได้ออกไม่ได้เหมือนกันตรงนี้ในหมู่บ้านน
1: ะครับคือหมู่บ้านในเขตเรา
0: ครับ
1: น้ำเข้าเกือบทุกหมู่บ้าน
0: อ๋อ
1: ครับแล้วแต่สูงต่ำตามสภาพไปแต่พื้นที่ถนนที่ยังมีปัญหาอยู่ก็คือแยกพงเพชรครับ
0: ก็เรียกได้ว่าทางงามวงวานทั้งเข้าและออกเลยนะตรงนี
1: ้ครับหน้าห้างเดอะมอลล์ช่องทางขวาสุดยังพอวิ่งได
0: ้
1: ก็น้ำก็ลดลงบ้างแล้วแต่ก็ยังมีน้ำขังอยู่ขึ้นด่วนลงด่วนงามวงวานเนี่ยได้หมดนะครับ
0: โอ้ทั้งสองฝั่งนี้ได้หมดแล้วใช่ไหมครับขึ้นด่วน
1: ได้หมดแล้วครับเพียงแต่ว่าถ้าลงมาแล้วก็จะไปแยกพงเพชรเนี่ยเราจะเข้าเขตกรุงเทพไม่ได
0: ้ครับก็เรียกได้ว่าต้องพิจารณากันดีๆนะครับสำหรับใครที่จะลงทางด่วนทางด้านของงามวงวานด้วยตรงนี้นะฮะเพราะว่าขาเข้ายังมีปัญหาตรงพงเพชรตรงนี้ไปบางเขตก็ยังไม่ได้ไม่ดี
1: ใช่ยังไปบางเขตไม่ได้แต่ไปพื้นที่บางใหญ่ไปอะไรพวกนั้นไปได้หมดแล้วนะ
0: อ๋อก็คือลงทางฝั่งขาออกเนี่ยข้ามแคลายไปได้หมดรัตนาธิเบศ
1: ได้หมดครับได้หมดส่วนคนที่มาจากบางปะอินถ้าจะมาลงด่วนงามวงวานเพื่อจะไปบางใหญ่ไปได้แต่ถ้าจะลงด่วนงามวงวานแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าบางเขนเนี่ยยังไปไม่ได้ไม่แนะนำ
0: ครับก็คือแสดงว่าขาออกนี่ตอนนี้ก็น่าจะได้ตั้งแต่หน้าเดอะมอลล์ไปอ่ะใช่ไหมฮะหน้าเดอะมอลล์ไป
1: หน้าเดอะมอลล์ไปได้หมดเลยครับ
0: ได้หมดเลยนะครับครับมีอะไรน่ากังวลอยู่ไหมครับในพื้นที่ครับตอนนี้
1: ในพื้นที่ที่ผมเป็นห่วงก็คือตามหมู่บ้านนะฮะ
0: ครับ
1: ตามหมู่บ้านประชานิเวศฝั่งรัตนาธิเบศฝั่งเลขคู
0: ่ครับ
1: นะบริเวณชุมชนแผ่นดินทองหลังสารการจังหวัดที่ยังมีน้ำอยู่และนี่เทศบาลกำลังเร่งดูดน้ำกันยกใหญ
0: ่
1: ครับแต่ปริมาณฝนก็ไม่มีแล้ว
0: อ๋อ
1: ครับ
0: ครับก็ถ้าฝนไม่ลงมาเติมนี่เราก็ใจชื้นได้บ้างนะครับท่านผู้กำก
1: ับครับจราจรอำนวยความสะดวกอยู่ตลอดเวลานะครับส่วนทางเจ้าหน้าที่สายตรวจก็รับเรื่องร้องเรียนที่เราพอช่วยได้เราก็จะรีบช่วยแต่อันไหนที่เกินมือตำรวจก็จะแจ้งทางประสานทางเทศบาลให้เขาไปช่วยคร
0: ับ ครับได้ครับขอบพระคุณมากๆเลยครับท่านผู้กำกับครับที่มาช่วยเพิ่มเติมอัปเดตกันล่าสุดเลยนะครับ
1: ครับยินดีครับยินดีครับ
0: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณพันตำรวจเอกพฤกษ์จำรูนศาสตร์นะครับผู้กำกับสภ.รัตนาธิเบศรนะครับงามวงวานต่อเนื่องพงเพชรเลี้ยวซ้ายไปธุรกิจบัณฑิตตรงนั้นยังไม่ได้นะครับแล้วก็หมู่บ้านประชานิเวศน้ำยังท่วมสูง 40-50 เซนนะครับขึ้นลงด่วนงามวงวานได้แล้วนะครับแต่ว่าถ้าคุณจะลงทางด่วนงามวงวานใช้ขาเข้าตรงนี้ก็จะไปติดอีกที่พงเพชรแต่ถ้าลงทางด่วนทางด้านขาออกงามวงวานต่อเนื่องไปแคลายรัตนาธิเบศรไม่มีปัญหาแล้วนะครับหน้าเดอะมอลล์ยังมีระดับน้ำท่วมอยู่แต่ว่าเลนขวายังพอวิ่งได้นะครับ นี่คืออัปเดตล่าสุดนะครับในพื้นที่สภ.รัตนาธิเบศต่อเนื่องกับทางซุ้ง2ห้องด้วยนะฮะส่วนช่วงนี้นะครับ 20:56 นใครอยู่เส้นทางไหนใครอยู่ที่บ้านไม่ได้ออกจากบ้านน้ำท่วมหรือเปล่าอัปเดตเพิ่มเติมได้สวัสดีคุณอภิชาติด้วยนะครับคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจบอกส่งกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยทุกคนด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและครม.อนุมัติวันหยุดราชการกรณีพิเศษ28และ29กันยายนนี้พื้นที่4จังหวัดบรรเทาผลกระทบอุทกภัยสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ยาอมผสมกิเกตราใส่ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
3: าการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: เลอาสบู่สมุนไพรสบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตั้มจะว่าเลิศ
3: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: เลอา
5: สบู่สมุนไพร
4: สบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตั้มจะว่าเลิศ
6: เสียวฟันน่ะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยราษฎรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครคุณกฤตยารอดรัตนาทูลรายงานค่ะ
3: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยชุดเครื่องนอนเต็นท์สนามชุดเวชภัณฑ์และเครื่องใช้ที่จำเป็นจำนวน 1,000 ชุดไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยในวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญไปมอบ3เขตได้แก่ชุมชนวัชรพล3เขตสายไหมชุมชนบ้านม้าชุมชนริมคลองประเวศฝั่งเหนือหมู่บ้านผาสุกหมู่บ้านเมืองทองการ์เด้นเขตประเวศและชุมชนวัดผ่องพลอยอนุสรณ์เขตบางนาเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยส่งห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยและมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีกฤตยารัตนาทูลรายงานค่ะ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติให้ในวันจันทร์และอังคารที่28และ29กันยายนนี้เป็นวันหยุดราชการ2วันในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการเนื่องจากมีฝนตกหนักและน้ำท่วมขังแต่การให้บริการประชาชนและภารกิจสำคัญของภาครัฐจะต้องไม่สะดุดโดยหน่วยงานภาครัฐยังคงต้องเปิดให้บริการประชาชนผ่านช่องทางออนไลน์ตามปกติในกรณีที่หน่วยงานใดมีภารกิจในการให้บริการประชาชนมีราชการสำคัญมีนัดหมายไว้ล่วงหน้าแล้วหากยกเลิกหรือเลื่อนออกไปจะก่อให้เกิดความเสียหายหรือกระทบกับการให้บริการต่อประชาชนให้หัวหน้างานหน่วยงานพิจารณาดำเนินการตามความจำเป็นและความเหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบส่วนรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินและภาคเอกชนให้แต่ละแห่งพิจารณาความจำเป็นและความเหมาะสมโดยธนาคารแห่งประเทศไทยตลาดหลักทรัพย์รวมถึงบริษัทประกันภัยโรงพยาบาลและสถานพยาบาลจะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในแต่ละกรณีโดยในกรณีของตลาดหลักทรัพย์นั้นเปิดให้บริการตามปกติสำนักงานชลประทานที่13แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำท้ายเขื่อนแม่กลองโดยแจ้งเตือน3จังหวัดประกอบด้วยกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามเนื่องจากปริมาณน้ำในแม่น้ำแควน้อยและแควใหญ่เพิ่มขึ้นจึงมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองมากกว่า 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยแนวโน้มระดับน้ำพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลองอาจมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันประมาณ2เมตรจึงขอประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้จังหวัดรับทราบและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้ององค์กรปกครองท้องถิ่นผู้ประกอบการตลอดจนประชาชนที่อาศัยริมน้ำที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะตลิ่งล่างของลำน้ำยกของขึ้นที่สูงและเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด
4: คันข้างๆก็เพื่อนร่วมทางคันข้างหน้าก็เพื่อนร่วมทางคันหลังเราก็เพื่อนร่วมทางเพื่อนทั้งนั้นขับรถทางไกลใจเย็น
2: ๆรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษ ด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: 21:14 ครับมาติดตามกันต่อกับจอสร้อยนะครับในค่ำคืนวันอาทิตย์ที่หลายๆคนน่าจะได้หยุดพักผ่อนกันเพราะว่าครม.ประกาศเรื่องของวันหยุดราชการพิเศษนะครับในวันจันทร์และวันอังคารด้วยนะครับก็เลยทำให้เรียกว่าสถานการณ์ยังคงต้องติดตามนะครับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลด้วยนะครับคุณผู้ฟังคุณฟังครับล่าสุดเนี่ยทางกรุงเทพมหานครรายงานเรื่องของน้ำท่วมขังอัปเดตเมื่อช่วง 17:30 ที่ผ่านมานะครับถนนที่ยังมีน้ำท่วมขังสูงครับก็ติดตามรายละเอียดจุดที่มีน้ำท่วมขังสูงให้วางแผนการหลีกเลี่ยงเส้นทางก่อนออกเดินทางนะครับนะก็จะมีถนนที่มีน้ำท่วมขังสูงเนี่ยรามคำแหงถนนเสนานิคมถนนศรีนครินทร์จากแยกลำสาลีต่อเนื่องถึงถนนพัฒนาการนะต่อเนื่องทางด้านของแยกกรุงเทพกรีฑานะครับถนนลาดพร้าวนะครับแยกประดิษฐ์มนุธรรมถึงแยกแฮปปี้แลนด์ลาดพร้าวตั้งแต่แยกประดิษฐ์มนุธรรมก็คือผ่านบิ๊กซีลาดพร้าวถึงแยกแฮปปี้แลนด์บางกะปิเนี่ยนะครับถนนงามวงวานครับช่วงหน้าซอยชินเขตหรือว่าด้านขาเข้านะครับงามวงวานนะมาทางด้านของแยกบางเขนถนนนักกีฬาแหลมทองถนนสีหบูรานุกิจถนนนวลจันทร์ถนนเพชรบุรีช่วงตัดกับถนนเพชรอุทัยมุ่งหน้ามาถึงแยกคลองตันยังมีน้ำท่วมสูงอยู่นะครับส่วนถนนที่คืนผิวการจราจรได้แล้วนะครับถนนลาดพร้าวช่วงลาดพร้าวตัดกับประดิษฐ์มนุธรรมนะครับก็คือที่เราได้เพิ่มเติมทางพื้นที่ของโชคชัยด้วยนะครับแจ้งวัฒนะซอย14ถึงคลองประปารามอินทราช่วงลาดประเขาถึงแยกวัชรพลถนนเพชรบุรีช่วงแยกอู่รุพงษ์ถึงแยกนิคมมักกะสันถนนนวมินทร์ช่วงซอยนวมินทร์88ถึงตัดกับถนนรัชดารามินทรานี่คือถนนที่คืนผิวการจราจรได้แล้วนะครับก็อัปเดตเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับ 17:30 นั่นเองคุณผู้ฟังครับทางด้านของเดี๋ยวนิดนึงนะเดี๋ยวรอดูกันมีเพิ่มเติมมานะครับทางกระทรวงสาธารณสุขก็เข้าใจความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมนะครับมีการเปิดพื้นที่ลานจอดรถครับและอาคารจอดบริเวณตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานะครับหรือว่าอย.เพื่อให้ประชาชนเนี่ยสามารถนำรถยนต์เข้ามาจอดหลบภัยน้ำท่วมได้เป็นการชั่วคราวนะครับก็เป็นการเปิดเผยนะครับจากทางด้านของนายแพทย์เอกชัยเพียรศรีวชระนะครับรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขและในฐานะโฆษกกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็เปิดเผยนะครับว่าจากสถานการณ์น้ำในพื้นที่ตำบลบางกระสออำเภอเมืองนนทบุรีและบริเวณใกล้เคียงนะครับส่งผลให้ประชาชนบางส่วนได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับสถานที่จอดที่ปลอดภัยจากน้ำท่วมนะครับและมีข้อเสนอให้กระทรวงสาธารณสุขนะเปิดพื้นที่อาคารจอดรถเพื่อให้ประชาชนนะครับที่ได้รับผลกระทบนะสามารถที่จะมาจอดรถได้นะครับซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขเข้าใจถึงความเดือดร้อนนะครับมีการพิจารณาสถานที่ที่มีความเหมาะสมทั้งในแง่ของการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการและความสะดวกของประชาชนนะครับได้เปิดพื้นที่ลานจอดรถอาคารจอดรถบริเวณตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่ให้บริการจอดรถสำหรับประชาชนที่มาติดต่อราชการให้ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยนะครับนำรถยนต์มาจอดหลบภัยได้เป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่26ที่ผ่านมาจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายครับเดี๋ยวขอไปสำรวจตรวจสอบในพื้นที่ของสภ.ปากเกร็ดกันบ้างนะครับกับทางท่านพันตำรวจโทถาปนพงษ์พึ่งมีนะครับสารวัตรจราจรสภ.ปากเกร็ดสวัสดีครับสารวัตรครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: รบกวนช่วงดึกเลยครับสารวัตรครับในพื้นที่อัปเดตสถานการณ์กันหน่อยเป็นยังไงบ้างครับสารวัตรครับ
1: ครับตอนนี้นะครับในพื้นที่ของสพปะเก็ดนะครับยังเหลือแค่จุดเดียวนะครับที่ยังมีปัญหาก็คือถนนแจ้งวัฒนะนะครับก็คือตั้งแต่หน้าในวัสดุนะครับไปถึงสะพานข้ามคลองประปา
0: ครับ
1: จุดนี้ยังมีน้ำท่วมขังสูงอยู่นะครับที่ประมาณ20-30เซนนะครับ
0: ครับ
1: ในถนนแจ้งวัฒนะนะครับก็รถเล็กยังผ่านได้1ช่องทางด้านขวาสุดนะครับเฉพาะรถยนต์ขนาดเล็กนะครับแต่รถจักรยานยนต์เนี่ยขอให้พยายามงดเว้นนะครับเนื่องจากช่วงนี้มีรถจักรยานยนต์เสียหลายคันนะครับซึ่งผมก็วอร์ซีอยู่นะปัจจุบันก็ไปช่วยมาได้หลายประมาณสัก20คันได้แล้วนะครับที่เอามาหลบจากบริเวณน้ำท่วมขังนะครับก็ถามพันว่ารถเล็กเนี่ยสามารถผ่านได้ยกเว้นรถจักรยานยนต์นะครับรถจักรยานยนต์เนี่ยถ้าไม่ใช่รถเป็นรถเล็กๆเนี่ยจะไม่สามารถผ่านได้เลยนะครับรถจักรยานยนต์ของรถเว้นไว้ก่อนนะครับในส่วนของเส้นทางหลีกเลี่ยงถนนแจ้งวัฒนะนะครับก็ประชาสัมพันธ์ว่าถ้าจำเป็นจะต้องผ่านเข้าจะให้หลีกเลี่ยงก็คือใช้ถนนติวานนท์นะครับไปใช้ถนนติวานนท์และใช้ถนนสีสมานไปกับรถที่ถนนสงขลานะครับแล้วก็มาซ้ายเข้าถนนเลี่ยงคลองประปานะถนนเลี่ยงคลองประปาแล้วมาซ้ายเข้าถนนแจ้งวัฒนะนะครับบริเวณแยกใต้สะพานข้ามคลองประปาอีกทีนึงนะครับก็จะสามารถเข้าถึงถนนแจ้งวัฒนะได้อีกทางหนึ่งนะครับก็จะผ่านที่น้ำท่วมขังสูงดังจุดดังกล่าวที่แจ้งไปนะครับ
0: ครับ
1: นะครับในส่วนของจุดอื่นๆถนนตีวันนนท์นี่ก็ไม่มีปัญหาครับน้ำลดหมดแล้วก็จะมีเป็นน้ำท่วมขังเป็นแอ่งเล็กน้อยนะครับบริเวณหน้าโรงเรียนขสทบนะครับรถเล็กก็สัญจรได้นะครับถนนสีขมานี่ใช้การได้ตามปกตินะครับเลี้ยงพงศ์ปลาใช้การได้ตามปกติเลี้ยงพงศ์ปลาจากสีขมานนะครับมาถึงแยกพงศ์ปลาเนี่ยใช้การได้ปกติแต่ถนนเลี้ยงพงศ์ปลาฝั่งจากถนนแจ้งวัฒนะไปทางพงเพชรจะแก้ไขนะครับไปทางแยกสามัคคีนะครับรถเล็กยังใช้การได้นะครับแต่ว่าเป็นซ้ายสุดเนี่ยติดคลองสวยเนี่ยมีน้ำขึ้นมาเล็กน้อยนะครับก็ยังสัญจรได้อยู่นะครับแต่ต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะครับ
0: อย่างที่สามารถเพิ่มเติมก็คือแจ้งวัฒนะจากไทยวัสดุไปสะพานข้ามคลองประปาเนี่ยอีกฝั่งตรงข้ามนี่ได้ไหมครับ
1: ได้รถเล็กผ่านได้ทั้งสองฝั่ง
0: ทั้งสองฝั่ง
1: ครับแต่เป็นใช้ได้เฉพาะเลนขวาสุดเท่านั้นนะครับ
0: ทั้งสองฝั่งนะ
1: ใช่ครับ
0: ครับทางขึ้นลงทางด่วนแจ้งเป็นยังไงบ้างครับสวัสดิ
1: ์ขึ้นทางลงด่วนแจ้งเลยถ้าเป็นด่วนแจ้งจากบางปะอินนะครับด่วนแจ้งจากบางปะอินเนี่ยลงมาได้แต่ก็จะมาเจอสิ่งที่น้ำท่วมขังสูงนะครับเพราะงั้นก็พยายามก็
0: งดเว้นก่อน
1: ขอเว้นไว้ก่อนใช่ครับถ้ามาจากบางปะอินลงด่วนสีสมานนะครับใช้ถนนสีสมานไปกับรถที่จุดกับรถถนนสงประพาแล้วมาเลี้ยวซ้ายเข้าถนนเรียบคลองประปาดีกว่านะครับในส่วนของมาจากเข้าเมืองนะครับจะเข้าเมืองถ้ามันรถที่มาจากออกเมืองก็เช่นกันเข้าไปลงด่วนสีสมานเช่นกันแล้วมาใช้ถนนสงประพาเช่นกันนะครับเพราะว่าลงเมืองคลองตอนนี้ก็น้ำท่วมขังยังสูงอยู่ในถนนบอลสตรีทแล้วก็ถนนภายในคอนโดนะครับ
0: ครับตรงติวานนท์โดยรอบแยกปากเกร็ดนี่ไม่มีปัญหาแล้วใช่ไหมครับ
1: สีวันนนท์ไม่มีปัญหาเลยครับช่วงนี้ใช้การได้ดีครับถนนสีวันนนท์ครับมีแค่จุดเดียวก็คือบริเวณหน้าตรงข้ามโรงเรียนขสทบที่จะเป็นแอ่งน้ำท่วมขังเฉยๆนะครับแต่รถเล็กเนี่ยผ่านได้2ช่องทางครับไม่มีปัญหาครับ
0: โอ้ดีขึ้นเยอะเลยนะครับนะ
1: ใช่ครับ
0: คอนเสิร์ต
1: ภาวนาให้คืนนี้ไม่มีน้ำฝนตกมาเพิ่มครับคาดว่าตอนช่วงนี้ก็ทางเทศบาลนครปากเกร็ดเองแขวงทางหลวงเองก็เร่งระบายสูบน้ำออกถนนแจ้งวัฒนะออกไปทางคลองบางคู่เพื่อออกมาน้ำเจ้าพระยานะครับก็หวังว่าอย่าให้มีฝนตกเพิ่มขึ้นมานะครับลดน้ำก็น่าจะลดระดับลงเรื่อยๆนะครับ
0: สามารถทราบมั้ยว่ามีคอนเสิร์ตที่ Impact ด้วยตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับเขาเลิกหรือยังครับ
1: คอนเสิร์ตนะครับก็รู้สึกว่าอย่างใกล้ๆจะเลิกแล้วนะครับ
0: อ๋อ
1: ครับ
0: ครับ
1: ใช่ครับ
0: ในเมืองทองนี้ก็ยังมีท่วมบ้างมั้ยครับเนี่ย
1: ในเมืองทองคือถ้าเป็นที่อาคารถนนที่1บริเวณหน้าคณะโดมกับบริเวณถนนป๊อปปูล่า1เนี่ยหน้าอาคารเชนเจอร์กับตัวอารีนาเนี่ยก็คือยังสามารถใช้การได้นะครับไม่มีปัญหาไปทางคอนโดไม่มีปัญหาแต่ว่าถนนภายในคอนโดเนี่ยมีปัญหาน้ำท่วมนะครับน้ำท่วมสูงอยู่กับถนนบอลสตรีที่มาที่เป็นถนนที่มาจากถนนสีวันนนท์มาเชื่อมถนนแจ้งวัฒนะเนี่ยยังมีปัญหาน้ำท่วมขังอยู่30-40เซนรถเล็กไม่สามารถผ่านได้นะครับจุดที่สูงสุดรู้สึกจะประมาณถึง50เซนเลยนะครับบริเวณแยกขับสวนกวาง
0: ยังสูงอ
1: ยู่เพราะนั้นบอลสตรีเนี่ยหลีกเลี่ยงนะครับ
0: ได้ครับอ่ะเดี๋ยวขอให้พรุ่งนี้น้ำลดนะฮะสารวัตรงานจะได้เบาลงด้วยนะครับ
1: ครับผม
0: ให้กำลังใจนะครับสารวัตร
1: คร
0: ับ ขอบพระคุณครับสวัสดีครับนะครับขอบคุณนะครับพันตำรวจโทถาปนพงษ์พึ่งมีนะครับสารวัตรจราจรสภ.ปากเกร็ดนะครับที่มาเพิ่มเติมให้นะคุณผู้ฟังก็แจ้งวัฒนะนะครับบริเวณหน้าไทยวัสดุหน้าห้างแมคโคร หน้าหมู่บ้านการบินไทยมีน้ำบนผิวการจราจรยังสูงระดับฟุตบาทนะครับถนนเรียบคลองประปาฝั่งสามัคคีมีน้ำเอ่อล้นคลองขึ้นมารถที่มีท้องรถต่ำเนี่ยนะครับหรือว่ากราวเคลียร์แลนด์มันไม่สูงเท่าไหร่เนี่ยนะถือใต้ท้องรถถ้ารถคุณต่ำเนี่ยต้องใช้ความระมัดระวังให้หลีกเลี่ยงเส้นทางระดับน้ำที่ท่าน้ำปากเกร็ดอยู่ที่ 2.28 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลนะครับเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางก็อยู่ในระดับที่เฝ้าระวังนะครับ2เมตร28เซนอยู่ในระดับที่เฝ้าระวังนะครับที่สารวัตรเพิ่มเติมให้ก็คือแจ้งวัฒนะจากไทยวัสดุมาสะพานข้ามคลองประปาเนี่ยทั้ง2ฝั่งยังมีน้ำท่วมเลนขวายังพอวิ่งได้แต่ว่างดเว้นรถจักรยานยนต์นะครับเสียไปหลายคันเลยนะครับส่วนทางด้านของติวานนท์ไม่มีปัญหาแล้วนะครับทีนี้ใครจะขึ้นทางด่วนคุณผู้ฟังก็ไปลงทางงามวงวานได้นะลงทางงามวงวานด้านขาออกนะครับแล้วก็ใช้ขาออกนี่แหละนะช่วงแยกแคลายตรงนั้นก็ไม่มีปัญหานะใช้ติวานนท์นะครับในด้านขาออกมาทางด้านของ5แยกได้นะครับก็จะได้รับความสะดวกมากกว่านะตรงนี้อ่ะนี่ก็เป็นอัปเดตในพื้นที่ของสภ.เมืองปากเกร็ดนะครับส่วนเดี๋ยวช่วงนี้ขอขั้นด้วยโครงการคนรักรถกันหน่อยนะครับก็ต้องย้ำฝากคุณผู้ฟังด้วยนะครับสำหรับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุจากทางบริษัทวิริยะประกันภัยที่ร่วมกับสถานีวิทยุจสร้อยของเรานะครับโครงการนี้ดีอย่างไรก็ต้องบอกเลยว่าดีมากๆสำหรับคนที่ขับรถดีหรือว่าคนที่เข้าร่วมโครงการนี้ถ้าคุณผู้ฟังขับรถดีไม่ค่อยมีการเคลมเป็นฝ่ายผิดหรือถ้ามีการเคลมบ้างแต่สินไหมทั้งกลุ่มใช้ไปไม่เกิน 70% เขามีเงินคืนให้นะครับมีเงินเฉลี่ยคืนให้สำหรับคนที่ขับรถดีอย่างเช่นการทำประกันประเภทที่1สมาชิกมีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนหากสินไหมทั้งกลุ่มใช้ไปไม่เกิน 70% นะครับแล้วก็ยังมีส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถให้ในปีต่อไปด้วยนะครับการทำประกันประเภทที่1ก็จะมีสิทธิประโยชน์อีกเรื่องนึงก็คือถ้ารถเราไปประสบอุบัติเหตุแต่ถ้าเราไม่ได้เป็นต้นเหตุนะครับเราไม่ได้เป็นฝ่ายผิดทางโครงการก็จะมีรถสำรองให้ยืมใช้ด้วยนะครับระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันนะครับรถที่จะเข้าร่วมต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลอายุรถไม่เกิน7ปีนับจากวันที่จดทะเบียนครั้งแรกแล้วก็ยังได้สิทธิ์ผ่อน 0%นาน6เดือนนะครับนี่คือประกันประเภทที่1นะครับส่วนรถที่อายุเกิน7ปีก็มีทางเลือกให้คือการทำประกันประเภทที่3อันนี้สามารถสมัครได้ทั้งรถเก๋งส่วนบุคคลกระบะส่วนบุคคลกระบะเชิงพาณิชย์เปิดรับสมาชิกใหม่ที่สนใจด้วยนะครับประเภทที่3มีเงินกองทุนคืนให้เช่นกันในกรณีที่สินใหม่ทั้งกลุ่มใช้ไปไม่เกิน 70% นะครับแต่ไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมสามารถที่จะผ่อนค่าเบี้ยได้สูงสุดนาน3เดือนในประเภทที่3นะครับใครสนใจลองต่อสายสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจดเบอร์ไว้ก่อนก็ได้นะครับเราสนใจขับรถดีมีเงินคืนลองปรึกษากับทางบริษัทวิริยะประกันภัยหมายเลขโทรศัพท์นะครับ02150-0888นะครับ02150-0888ครับขอบคุณบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับคุณฟังมาอัปเดตสถานการณ์ฝนกันหน่อยดีกว่านะครับณเวลานี้ครับพื้นที่กรุงเทพมีฝนเล็กน้อยสลับปานกลางเขตหนองจอกตลิ่งชันบางแคบางขุนเทียนฝนที่เราจับตากลุ่มที่อยู่ตรงอ่าวไทยครับที่เราติดตามกันมาตั้งแต่เมื่อชั่วโมง18:19 น.เนี่ยตอนนี้เคลื่อนขึ้นฝั่งนะเคลื่อนขึ้นฝั่งมาทางด้านของพระสมุทรเจดีสมุทรปราการที่ตอนนี้ตกแล้วนะแล้วก็แถวๆทางด้านของสมุทรสาครเนี่ยคุณผู้ฟังฝนกลุ่มนี้นี่กำลังเคลื่อนเข้ากรุงเทพนะครับคุณผู้ฟังครับต้องติดตามสถานการณ์เลยนะตอนนี้ฝนขึ้นมาทางแถบบางขุนเทียนนะครับบางแคตลิ่งชันหนองจอกนะครับคือตรงที่ตกที่สมุทรปราการที่พระสมุทรเจดีย์ณตรงนี้เนี่ยระดับปานกลางเหมือนกันนะระดับปานกลางเหมือนกันเนี่ยผมขึ้นหน้าจอให้ดูนะคุณผู้ฟังเรดาร์ ณเวลานี้เลยนะครับเป็นกลุ่มฝนที่มาทางด้านของจังหวัดเพชรบุรีและเขาก็เคลื่อนลงอ่าวตัวกอเนี่ยนะครับแล้วก็เคลื่อนขึ้นฝั่งทางสมุทรสาครมาทางด้านของบางขุนเทียนมาทางบางแคณเวลานี้ครับที่ตามหลังยังมีทับหลังด้วยนะทับหลังที่ยังอยู่ที่เพชรบุรีเนี่ยแถวๆแก่งกระจานเนี่ยนะฮะก็ยังตกอยู่ชังชะอำนี่ก็มีตกอยู่เดี๋ยวต้องติดตามฝนกลุ่มนี้นะครับเพราะว่าทิศทางการเคลื่อนตัวเนี่ยเขาเข้ามาทางด้านของตะวันออกเพราะฉะนั้นก็จะเคลื่อนมาทางกรุงเทพนะครับเวลานี้เดี๋ยวต้องติดตามในพื้นที่ของประเวศด้วยนะประเวศนะครับทางยานาวาตรงเนี้ยนะดูเหมือนจะเริ่มแล้วเหมือนกันนะใครอยู่ทางนั้นนะครับทางประเวศทางยานาวาคุณผู้ฟังส่งข่าวกันหน่อยส่งเสียงกันหน่อยตกหรือยังคลองเตยยังไม่ตกนะเหลือไปดูด้านนอกเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวอีกน่าต้องจับตาเลยนะอ่ะมาอีกกลุ่มนึงแล้วนะครับคุณผู้ฟังอัปเดตกันได้นะครับคุณผู้ฟังช่วยกันเพิ่มเติมข้อมูลกันหน่อยนะว่าเป็นอย่างไรบ้างใครที่กำลังขับรถอยู่หรือว่าบ้านใครที่ตอนนี้นะครับมีฝนตกแล้วคุณผู้ฟังโทรมาเลยครับดอกจัน1808หรือ1137ช่วยเตือนกันได้นะครับตอนนี้เราต้องช่วยกันข้อมูลที่สำคัญมากๆช่วยกันอัปเดตนะครับนะหทัยราช1น้ำยังรอการระบายยังไม่ลดนะคุณ AA นะครับเพิ่มเติมมาให้เขาบอกฝนตกนิดหน่อยน้ำรอการระบายถนนต่ำมากหลายพื้นที่เป็นแบบนี้นะครับนี่คือสถานการณ์ของฝนณเวลานี้นะครับคุณผู้ฟังกรุงเทพมหานครขออภัยทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับที่16นะครับเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับบริเวณประเทศไทยนะครับบริเวณภาคเหนือตอนล่างด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนนะครับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางพื้นที่นะครับทั้งนี้ครับบอกว่าเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนออกไปปกคลุมบริเวณชายฝั่งของประเทศเมียนมาและอ่าวมัตตบันแล้วในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยนะครับขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมเนื่องและอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันนะครับน้ำท่วมสะสมโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะครับควรหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะครับกำลังค่อนข้างแรงโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะครับส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือไปยังบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะครับส่วนเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่28กันยายนนะครับนี่เป็นประกาศเมื่อ17นาฬิกาที่ผ่านมาฉบับที่16นะส่วนฝนเนี่ยถ้าเราไปดูตามรายภาคต่างๆเนี่ยก็ยังมีฝนอยู่ในเกณฑ์สูงนะครับภาคเหนือภาคอีสานเนี่ย60%นะมีตกหนักบางแห่งด้วยนะครับภาคเหนือเช่นเชียงรายลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์อย่างเงี้ยตกหนักมากก็จะมีจังหวัดตากแล้วก็กำแพงเพชรนะครับอุณหภูมิ23องศาถึง36องศาภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝน160%มีตกหนักบางแห่งนะครับเช่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์อุณหภูมิ23ถึง33องศาเซลเซียสนะครับภาคกลางนี่180%นะแล้วก็มีตกหนักบางแห่งด้วยนะครับตกหนักมากเนี่ยก็เช่นนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีนะครับกาญจนบุรีแล้วก็ราชบุรีภาคตะวันออกมี170%นะครับตกหนักมากก็เช่นนครนายกชลบุรีระยองจันทราดภาคใต้ทั้ง2ฝั่งใต้ตะวันออก160%นะครับส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตก170%แล้วก็กรุงเทพเนี่ยฝนยังหนัก180%นะครับคุณสุภัตราสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณพัช
0: คุณสุภัตราอยู
2: ่หลายเดือนหลายเดือน
0: ครับโอ้พึ่งคุยไปเมื่อพึ่งคุยไปเมื่อ 2-3 วันก่อนจำไม่ได้เหรอ
1: เออคนแก่ก็อย่างนี้ผม
0: เอ้าเป็นยังไงบ้างครับถนนจันทร์เป็นยังไงบ้าง
1: ฝนก็ยังตกนะคุณพัดฝนยังตกระดับหนึ่งนะคะเพราะว่าเบื่อไปออกตรงสาทรเพราะว่ามันถนนน้ำมันท่วมขังอาจจะไม่ได้สะอาดอะไรอย่างเงี้ยออกซอยเล็กซอยน้อยมาโผล่นาราที่ว่าค่ะแต่มอเตอร์ไซค์นี่เปิดไฟไล่นะคะเปิดไฟสูงเชียว
0: คร
1: ับ ปล่อยตอนนี้มาถึงนาราที่ว่าแล้วค่ะคุณพัดข
0: ึ้
1: นทางด่วนฟรี
0: ใช่ครับ
1: ทำไมเขาให้ฟรีน้อยจัง
0: ก็เขาขยายให้แล้วนะ
1: ขยายกี่วันคะ
0: อุ้ยเขาขยายถึงนู่นแหละวันที่29แล้ว
1: เหรอ
0: ใช
1: ่โอ้แสดงว่าตกข่าว
0: เขาขยายให้
1: แต่งานมากไม่เคยได้ฟังอะไรไม่ได้ยินเสียงคุณพัดไง
0: ครับ
1: เสียงมาอีกคนนึง
0: เดี๋ยววันจันทร์มาเดี๋ยววันจันทร์มา
1: คร
0: ับ
1: ก็ยังตกอยู่นะคะขับมาตลอด
0: ตกหนักตกหนักไหมคุณสุ
1: ภาพระดับหนึ่งนะคะ
0: ครับ
1: แล้วก็มาถึงนาราธิวาสนะคะซอย10ก็ซอกเล็กซอกน้อยโผล่ตรงนี้ได้อ๋อนะคะ
0: ครับ
1: คุณพัดมีอะไรสอบถามนะคะทานข้าวหรือยังมีอาหารสำรองไหมออเดฟ
0: เดี๋ยว
1: จะไปส่งให
0: ้โอ้โหเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณมากๆใช่ครับ
1: ขอสุขภาพนะคะ
0: เช่นกันครับ
1: แนวหน้าทุกคนนะคะ
0: เช่นกันนะครับขอบคุณมากเลยครับคุณสุภัสตา
1: น้องหนังใหม่ด้วย
0: ได้ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณมากๆเลยนะครับก็เรียกได้ว่าฝนมาแล้วนะถนนจันทร์แต่ว่าตรงเนี้ยดีถนนจันทร์ถนนสาทรสีลมเนี่ยนะครับไม่มีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมเลยนะนะครับใครขับด้านเนี้ยพระราม4ตรงเนี้ยนะครับหรือว่าสุรวงศ์อะไรแบบเนี้ยนะเจริญกรุงนะครับเยาวราชหัวลำโพงอะไรตรงนี้ดีหมดเลยนะเวิร์กเนี้ยนะครับดีมากๆนะคุณสุภกิจสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณพัช
0: เป็นยังไงฝนมาแล้วเหรอ
2: โอ้บัดควันน้ำฝนเบอร์3ครับ
0: อุ้ยที่ไหนครับเนี่ย
2: อยู่มอเตอร์เวย์ที่มุ่งหน้าไปทางทางด่วนพระราม9ที่จะข้ามไปทางบนแม่พ้าครับผม
0: อ๋อครับ
2: ครับผมเห็นคุณพัดถามไงครับว่าตกลงขนาดไหนไปปัดน้ำฝนเบอร์3ยังไม่อยู่เลยครับเน
0: ี่
2: ย
0: หรออันนี้ตกมานานหรือยังหรือว่าเพิ่งมา
2: เพิ่งจะตกสักพักเนี่ยครับประมาณสัก10 นาทีได้แล้วครับผมตกหนักมากเลยครับลงหนักมากเลย
0: เดินทางมาตั้งแต่ตรงไหนครับมอเตอร์เวย์ครับ
2: ผมมาจากอ่อนนุชครับผมครับผม
0: ต่างระดับอ่อนนุชก็เข้ามา
2: ผมเห็นคุณพัดถามไงผมฟังจอสร้อยอยู่ผมก็ได้โทรบอกคุณพัดที่บอกว่าตกหนักมาก
0: โอ้หนักจริงเข้าไปดูกล้องแล้วเนี่ย
2: ใช่
0: โอ้จริงจริงจริงมอเตอร์เวย์หนัก
2: ใช่ครับผม
0: แล้วเป็นยังไงตรงตอนนี้ถึงตรงไหนแล้วลงขึ้นทางด่วนไหมหรือว่าลงพระราม9
2: อยู่มอเตอร์เวย์ครับแต่ยังไม่ถึงพระรามยังไม่ถึงทางด่วนพระราม9ครับเพราะเดี๋ยวจะข้ามทางด่วนพระราม9เพื่อที่จะข้ามไปทางบทแม่ฟ้าครับผมไปทางอนุสาวรีย
0: ์ผมเห็นข้างทางอ่ะมีรถจอดเห็นรถจอดกันบ้างไหมฮะรถจอดอยู่ข้างทาง
2: เห็นครับขามาผมเห็นรถจอดอยู่ครับผมก่อนคือขามาผมมาทางด่วนใช่ไหมครับมาทางด่วนพอลงมาทางด่วนมาแล้วเห็นรถจอดอยู่ข้างทางน้ำมันท่วมอยู่ครับผมครับผม
0: ขาเข้านี่ก็จอดกันเยอะนะแถวๆกิโลเมตรที่1กิโลเมตรช่วงถึงต่างระดับศรีนครินทร์
2: ตรงคอสะพานช่วงสะพานข้ามมันมอเตอร์เวย์ขาออกเลยครับผมรถจอดกันเยอะมากครับ
0: อ๋อใช่ขาออก

0: แมนสตอรี่ครับ
1: เออ
0: ครับ
1: ตรงนี้ก็ไม่มีปัญหา
0: อันนี้หนักแล้วครับหนักอีกแล้วครับสลับเป๋าสลับหนักต้องใช้ตัวต่างนี่แหละครับเนี่ย
1: โอ้ครับ
0: ครับผม
1: ถนนลื่นเดินทางปลอดภัยนะคุณสุภกิจ
0: ครับครับ
1: ขอบคุณมากมากเลยครับที่มาส่งเสียงกัน
0: ละเอียด
1: ได้เลยครับขอบคุณครับ
0: ผมสวัสดีครับ
1: ขอบคุณมากมากครับเอาท่านไหนที่อยู่แนวหน้าตรงไหนฝนตกมาส่งเสียงกันได้เลยนะครับมารายงานกันได้เลยมอเตอร์เวย์ตกหนักเลยนะครับมอเตอร์เวย์สาย7นะดูตรวจสอบตั้งแต่เดี๋ยวผมดูก่อนนะตรงสุวรรณภูมิก็เอ๊ะสุวรรณภูมินี่ยังเหมือนกับตกแล้วหยุดไปแล้วนะครับตรงสุวรรณภูมิเหมือนถนนยังเปียกอยู่แต่ว่าไม่ได้ตกแล้วนะครับแล้วก็ตรงช่วงทับช้างนี่ตกนะตรงต่างระดับทับช้างมีฝนยังตกอยู่แล้วก็ต่อเนื่องมาขาเข้าก็ตกมาตลอดเลยนะครับแล้วก็มีรถที่เขาจอดอยู่ด้วยนะครับตรงต่างระดับศรีนครินทร์ลงมาถึงพื้นราบเลนซ้ายเนี่ยคือรถที่เขาเอามาจอดข้างทางกันไหลทางด้านซ้ายครับต่อคิวกันเต็มเลยนะครับแล้วเห็นตรงนี้กิโลเมตรที่ศูนย์ในด้านขาออกเนี่ยก็มีจอดอยู่เลนที่สองด้วยนะจากซ้ายเนี่ยเอ๊คนน่าจะเอามาหลบกันแต่จอดแบบนี้อันตรายนะครับคือไหลทางด้านซ้ายเข้าใจได้แต่ว่าคุณจอดเลนซ้ายเนี่ยตรงนั้นมันจะเป็นทางร่วมด้วยอันตรายมากรถก็วิ่งกันแล้วฝนตกหนักด้วยนะครับตรงนี้ก็พิจารณานิดนึงนะเดี๋ยวขอไปอ้อคุณสอนเพชรนะคุณสอนเพชรสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณตาครับ
1: คุณสอนเพชรทางด่วนตรงไหนครับ
2: ครับผมขึ้นทางด่วนขาออกที่ขึ้นตรงอู่ลูกวงครับผมออกมาจากเซ็นทรัลเวิร์นะครับสยามพารากอนแล้วก็ขึ้นทางด่วนจะไปกับรังสิตนะครับก็มีฝนตกระดับ1ถึงระดับ2นะครับตอนนี้ผมเลยแยกสีสมานมาแล้วนะครับทางลงสีสมานนะครับผมจะไปลงที่บางปูนก็ยังมีฝนตกอยู่ครับ
1: ครับหนักเลยใช่ไหม
2: ก็ระดับ1ระดับ2สลับกันครับผมจะกลับบ้านที่รังสิตครับ
1: โอ้อัปเดตเส้นทางนิดนึงที่บ้านนี่เป็นยังไงบ้างครับถ้าลงไปตรงนั้นอ่ะ
2: ตรงผมลงทางด่วนไปก็จริงก็น้ำมันก็อยู่รอบข้างทั้งหมดนะครับแต่พื้นที่ต่ำแต่ตรงหมู่บ้านที่ผมอยู่ก็เขาก็ยังเป็นพื้นที่สูงอยู่นะครับแล้วก็เมื่อช่วงเย็นก็ของที่ตัวรังสิตเนาะตลาดรังสิตก็ยังมีน้ำต้มขังหน้าฟิวเจอร์ก็ยังมีน้ำอยู่นะครับก็รถเล็กก็สัญจรลำบากอยู่ครับ
1: นั่นคือช่วงเย็นที่ผ่านมาเนาะที่เราเห็นนะครับ
2: ใช่
1: ครับได้ก็เดินทางด้วยความระมัดระวังรถเยอะไหมครับด้านบนทางด่วนนะคุณสอนเพชร
2: ทั้งขาเข้าขาออกก็มีข้าวปลาปลายขาเข้าก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับก็วิ่งสวนไปเรื่อยขาออกก็ยังมีออกเรื่อยๆอยู่เหมือนกันครับต่อกันก็ถือว่าเยอะปกติครับ
1: ครับ
2: เยอะเยอะเยอะครับขาเข้าก็เยอะครับตอนนี้ครับ
1: คนเลี้ยงขึ้นไปใช้ทางด่วนกันเยอะด้วยนะ
2: ใช่
1: ครับไม่มั่นใจด้านล่างไงนะได้ครับขอบคุณมากเลยครับคุณสอนเพชรที่มาส่งเสียงกันนะครับ
2: ได้ครับยินดีครับ
1: ขอบคุณเลยครับ
2: มีโอกาสก็ฟังปันกันต่อไปตลอดครับ
1: เยี่ยมยอดขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับนะท่านใดที่จะมาก็ได้เลยนะครับเชิญชวนเลยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ
3: นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าเพิ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
4: ลุกค่ะเทวดา

ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส

0: ันมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
1: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
3: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่

0: เมโทรอาร์ตอาร์ตสเปซใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับอาร์ตแกลเลอรี่แสดงผลงานระดับโกลด์อินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
1: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงื้อให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส

เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: คุณผู้ฟังครับมาอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดที่จังหวัดอุทัยธานีแล้วก็ชัยนาทนะครับทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับแจ้งเตือนทั้ง2จังหวัดนี้นะครับให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นนะครับอย่างชัดเจนพร้อมกับการแจ้งเตือนประชาชนนะครับที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาและพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับให้เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำนะครับรวมถึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบแนวคันกั้นน้ำจัดเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณะและกำลังเจ้าหน้าที่ให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงนะครับทางด้านของนายธีรพัฒน์คัชมาศครับอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะผู้อำนวยการกลางเปิดเผยนะครับว่าทางปภ.ได้รับแจ้งจากกรมชลประทานถึงสถานการณ์น้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยานะครับโดยคาดการครับว่า 1-2 วันข้างหน้าโดยในวันที่26กันยายนที่สถานี C2 อำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์เนี่ยนะครับมีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,827 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ระดับบวก 16.94 เมตรระดับท้ายเขื่อนอยู่ที่บวก 14.21 เมตรนะครับรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่งในอัตรา512ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ในอัตรา 1,850 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับเนื่องจากบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างเกิดภาวะน้ำท่วมขังชุมชนริมตลิ่งนอกคันกั้นน้ำได้รับความเดือดร้อนดังนั้นครับเพื่อควบคุมผลกระทบดังกล่าวไม่ให้ขยายวงกว้างขึ้นนะครับกรมชลประทานจึงมีความจำเป็นต้องใช้พื้นที่ว่างเหนือเขื่อนเจ้าพระยาชะลอน้ำเอาไว้ชั่วคราวซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นนะครับไม่เกินระดับบวก 17.50 เมตรนะครับและก็จะมีพื้นที่ที่รับผลกระทบด้านเหนือเขื่อนเจ้าพระยาก็เรียกได้ว่าหลายที่อยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะจะมาอัปเดตว่าที่ไหนกันบ้างเดี๋ยวขอไปคุยกับทางคุณพ่อน้องแพนก่อนอยู่ทางเทพรักษ์นะคุณพ่อน้องแพนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: เป็นยังไงบ้างเทพรักษ์ที่ไหนตรงไหนช่วงไหน
1: เต็มๆเลยครับ
0: ตรงไหนครับตอนนี้ที่ฝนตก
1: ฝนตกทั้งน้ำท่วมครับ
0: ครับ
1: ตั้งแต่นั่นแหละตั้งแต่แยกไอ้ลงจากทางด่วนมายาวมาเลยครับ
0: ลงทางด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: อ๋อลงมาตรงนั้นมันมีน้ำอยู่แล้วเนาะตรงทางลงอ่ะใช่ไหม
1: ใช่ยาวมาถึงแยกสำโรงอ่ะครับ
0: อ๋อเจอน้ำตรงช่วงไหนบ้างตรงสีเทพาหรือเปล่า
1: ใช่ครับยาวมาเลยครับแต่ลงทางด่วนมาเจอน้ำตลอดเลยครับ
0: หรอลงสำโรงใช่ไหมลงมาทางสำโรงแล้วก็วิ่งผ่านน้ำแดงอะไรเหมือนนั้นเน
1: า
0: ะ
1: เดินมาเต็มเลยครับรถช่องซ้ายเนี่ยวิ่งไม่ได้เลยผมเป็นรถไฟฟ้าผมคานมาเลยเมื่อกี้เนี่ย
0: เดี๋ยวนิดนึงพอลงทางด่วนมาผ่านตรงหนามแดงนี่ตรงนั้นท่วมกี่ช่องทางอะตรงตลาดเทพประธานตรงนั้นอะ
1: มันวิ่งเลนขวาที่เลนเดียวครับ
0: อ๋อเหรอเพราะว่าเมื่อช่วงบ่ายๆผมออกมาเนี่ยมันยังไม่ค่อยท่วมอ๋อตอนนี้มาแล้วนะ
1: ใช่มาแล้วครับผู้โดยสารบอกไม่ท่วมเมื่อกี้ผมลงไปเกือบน็อกกับรถไฟฟ้าผม
0: ไอ้ตรงช่วงลงอ่ะตรงนั้นลึกไหมฮะทางลงอ่ะ
1: ก็ติดท้องรถผมอะครับ
0: โอ้ตรงนั้นลึกจริงใช่
1: แล้วก็ยาวมาเลยครับอย่าแยกเทพารักษ์ยาวมาถึงแยกสำโรงเลยครับ
0: ตรงแยกสีเทพาถึงเทพารักษ์สำโรงเนี่ยตรงนั้นมันท่วมทุกช่องทางไหมครับ
1: ทุกช่องทางครับแต่ว่าขวายังพอมาได้ครับไหลมาเรื่อยๆครับ
0: อ๋อแล้วก็พอเลี้ยวขวามาทางสำโรงใช่ไหมหรือว่าไปปู่เจ้า
1: ผมเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเข้ามาปู่เจ้าครับ
0: โอ้เป็นยังไงบ้างครับพอเลี้ยวซ้ายไปแล้วอ่ะ
1: ไม่มีน้ำเลยครับ
0: หรอตรงแยกปู่เจ้าก็ไม่มีหรอ
1: ใช่ครับ
0: โอ้เทพรักษ์หนักนะ
1: หนักครับหนัก
0: ยัง
1: ฝนตก
0: ยัง
1: ตกตลอดเลยครับ
0: ยังเลนซ้ายนี่มันท่วมระดับไหนเสมอฟุตบาทไหมครับ
1: ก็ประมาณเกือบ20เซนนะครับเสมอเลยฟุตบาทขึ้นไปอะครับ
0: โอ้เลยฟุตบาทด้วยโอ้หน้าแถวหน้าซีเกตนี่ท่วมไหมครับ
1: ท่วมหมดครับ
0: เหรอโอ้ครับ
1: ความเป็นแอ่งด้วยตรงนั้นโอ้ย
0: มันต่ำด้วยเน
1: า
0: ะ
1: อยากเข้าเลยครับ
0: ครับเอาได้เลยตอนนี้อยู่ตรงไหนแล้วครับคุณพ่อน้องพาน
1: ตอนนี้ผมขึ้นภูวิพลมาแล้วครับ
0: อ๋อขึ้นวงแหวนอุตสาหกรรมนะ
1: ใช่ครับ
0: จะไปลงที่ไหนครับเนี่ย
1: จะไปรับลูกสาวที่สาทรครับ
0: อ๋อโอเคเดี๋ยวลงน่าจะลงพระราม3ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ตรงนั้นไม่ท่วมเท่าไหร่นะไม่มีท่วม
1: ไม่มีท่วมครับ
0: ใช่ครับได้เลยครับฝนตกหนักระดับไหนครับตอนเทพารักษ์อ่ะ
1: เบอร์3ครับ
0: โอ้มาหนักเลยนะ
1: ได้ครับ
0: ครับได้เลยครับเดินทางปลอดภัยนะครับขอบคุณมากครับที่มาส่งเสียงกันนะคุณพ่อลุงแพน
1: ใช่ครับได้ครับ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณครับ
1: เดี๋ยวมีข้างงานมีอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวส่งเสียงเข้าไปใหม่ครับ
0: ยินดีเลยยินดีเลยครับขอบคุณมากครับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณนะครับ เอาละใจไม่ดีแล้วผมเนี่ยนะครับลาดพร้าวก็ประกับไม่ได้สมุทรปราการมาอีกแล้วนะครับเอาก็อัปเดตมาเทพรักษ์นะครับตั้งแต่ลงทางด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์มาทางสำโรงนะต่อเนื่องสีเทพาไปสำโรงมีน้ำท่วมขังแล้วนะครับเลนขวายังพอวิ่งได้นะครับเอาใครอยู่เส้นทางไหนกันบ้างครับฝนลงมาตอนนี้น่าจะเรียกได้ว่าโอ้โหทั่วเหมือนกันนะเพราะว่าตอนนี้ดูจากหน้าจอเรดาร์เนี่ยคุณผู้ฟังครับมีฝนในพื้นที่กรุงเทพตกเล็กน้อยสลับปานกลางกระจายปกคลุมทั่วพื้นที่นะครับทั่วพื้นที่กรุงเทพเหมือนกันเคลื่อนตัวทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือลุกคืบเข้ามาแล้วฝนรวมสูงสุดอยู่ที่เขตอำเภอเมืองสมุทรปราการนี่แหละครับสมุทรปราการตกหนักมากตอนนี้อำเภอเมืองนะโอ้ไม่แปลกใจที่คุณพ่อน้องแพนรายงานเข้ามาเทพรักษ์จริงๆเมื่อช่วงเย็นเนี่ยเอาตั้งแต่ตรงทางลงทางด่วนนะเข้าใจว่าเป็นพื้นต่ำลงทางด่วนมาทางสำโรงหรือว่าลงมาทางด้านของบางพลีหรือว่าทางขึ้นจากเทพรักษ์ขึ้นไปเนี่ยมันจะมีแอ่งน้ำอยู่ตรงนั้นจะเป็นพื้นที่ต่ำมันเป็นพื้นที่ที่บอกมันเป็นเหมือนร่องเลยนะฮะลงไปเนี่ยตรงนั้นจะลึกต้องเลาะดีๆเลาะด้านขวาหรือด้านซ้ายดูมุมดีๆแต่ทีเนี้ยนะเวลานี้คือเมื่อช่วงกลางวันเนี่ยมันยังไม่ท่วมนะถนนน่ะนะเทพรักษ์หนามแดงอะไรแบบเนี้ยผมก็ยังใช้ได้แล้วผมก็ขึ้นยูเทิร์นขึ้นทางด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์นะครับแต่ณตอนนี้คือมันมีฝนเข้ามาซ้ำเติมไงนะครับก็ทำให้มีน้ำรอการระบายเพิ่มขึ้นมาอีกด้วยนะครับในส่วนของถนนเทพารักษ์สมุทรปราการนะใครอยู่ตรงไหนที่ไหนอีกบ้างครับมาส่งเสียงกันหน่อยครับคุณผู้ฟังเป็นอย่างไรกันบ้างฝนตกลงมานะช่วงนี้นะครับอีกระลอกนะครับแล้วก็เดี๋ยวคุณผู้ฟังดูตรงเรดาร์นะคือมันก็จะมีทับหลังเนี่ยที่จะเข้ามาเติมอีกด้วยนะเนี่ยจะคล้ายๆกับเมื่อช่วง6โมงเย็นน่ะที่ฝนอยู่ทางด้านของเพชรบุรีแล้วก็ลงอ่าวไทยพอลงอ่าวตัวกอเนี่ยเขาก็ขึ้นมาทางด้านของทิศตะวันออกเฉียงเหนือทีนี้ก็จะเป็นฝนอีกกลุ่มนึงที่จะเข้ามาเติมนะครับในค่ำคืนนี้ด้วยนี่นะฮะมีทับหน้าตอนนี้ทับหน้าเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพละสมุทรปราการแล้วนะครับขึ้นไปจนถึงนนทบุรีบางบัวทองนี่ก็ตกแล้วแล้วเดี๋ยวทับหลังนี่เดี๋ยวต้องติดตามนะครับในช่วงต่อไปด้วยโอ้นะก็กลางวันนี้เราก็ใจชื้นได้นะว่าฝนไม่ค่อยเข้ามาเติมแล้วนะแต่ว่าช่วงกลางคืนมาอีกแล้วนะครับส่วนกรณีที่ทางด้านของกรมชลประทานเนี่ยเขาชะลอน้ำทำให้มีผลกระทบนะครับพื้นที่ด้านเหนือเขื่อนก็จะมีริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับนะที่อำเภอเมืองอุทัยธานีนะที่เขาแจ้งเตือนกันเนี่ยจากทางปภ.เนี่ยนะแล้วก็มีทางด้านของอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทนะครับก็บอกว่าระดับน้ำเนี่ย 16.90 เมตรขึ้นไปเริ่มมีผลกระทบนะครับริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณหมู่4ตำบลท่าชัยอำเภอเมืองชัยนาทนะแล้วก็บริเวณตำบลฉนวนอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทจังหวัดชัยนาทนี่หลายพื้นที่เหมือนกันนะมีหมู่1หมู่4หมู่6ตำบลศิลาดาษหมู่1หมู่3นะครับตำบลวัดโศกอำเภอมโนรมหมู่1ถึงหมู่4ตำบลคุ้งสำเภาอำเภอมโนรมหมู่1ถึงหมู่5ตำบลหางน้ำสาครนะครับหมู่1ถึงหมู่5ตำบลอู่ตะเภาอำเภอมโนรมนะแล้วก็ที่ตำบลวัดสิงห์ด้วยนะครับนะแล้วก็มีตำบลมะขามเท่านะตำบลหาดท่าเสานะครับตำบลธรรมมูลนะตำบลเขาพระนะครับ ตำบลท่าชัยตำบลชัยนาทด้วยเนี่ยนะครับทางด้านของปภ.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็แจ้งเตือนนะครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนนะครับเตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ำนะครับตลอด24ชั่วโมงด้วยก็เรียกว่าต้องติดตามนะครับในแต่ละจุดและแต่ละพื้นที่ด้วยนะครับนะแล้วก็ไม่เฉพาะที่ชัยนาทเท่านั้นนะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเดี๋ยวเรามาติดตามกันมีหลายที่นะคุณผู้ฟังระยองนะครับนครนายกกบินบุรีปราจีนบุรีนี่ก็ยังเรียกได้ว่าอ่วมหนักนะครับนะรวมไปถึงเดี๋ยวจะมาอัปเดตเรื่องของสถานการณ์น้ำจุดอื่นๆด้วยนะครับได้เพิ่มเติมกันนะฮะ21 นาฬิกากับ58 นาทีเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย 22:00 น.กับกนกพรคำริกบุตรค่ะแก้ปัญหาน้ำท่วมนครนายกได้ข้อสรุปแล้วปิดประตูระบายน้ำเขื่อนขุนด่านปราการชนชั่วคราวลดผลกระทบและผู้ว่าราชการสมุทรปราการสั่งเร่งช่วยประชาชนหลังกระแพงกั้นน้ำพังน้ำท่วมและรถจมกว่า700คันสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ับกลิ่นเก่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: สนับสนุนโดย
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: พลพีประชุมแก้ปัญหาน้ำท่วมนครนายกสรุปปิดประตูระบายน้ำเขื่อนขุนด่านประการชนชั่วคราวลดปริมาณน้ำที่ส่งผลกระทบในพื้นที่คุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
7: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เขื่อนขุนด่านประการชนจังหวัดนครนายกประชุมร่วมกับนายชานนท์วสิกาสิริผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือถึงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนและนักท่องเที่ยวนายพลพีเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่นครนายกทำให้การบริหารจัดการน้ำของเขื่อนขุนด่านประการชนต้องมีการระบายอย่างต่อเนื่องเพราะขณะเดียวกันก็ต้องรับน้ำจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แต่ในขณะนี้พบว่าปริมาณฝนลดลงรวมถึงมวลน้ำจากเขาใหญ่ก็ลดลงเช่นกันจึงได้ข้อสรุปว่าให้ปิดประตูเขื่อนขุนด่านประการชนเป็นการชั่วคราวเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลเพิ่มเข้าท่วมในตัวเมืองนครนายกพร้อมเน้นย้ำว่าในการบรรเทาผลกระทบประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยขอให้จังหวัดและทุกหน่วยงานคำนึงถึงความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นสำคัญอาหารต้องครบ3มื้อและเร่งกู้สถานการณ์ให้กลับมาใช้ชีวิตได้ปกติโดยเร็วที่สุดทั้งนี้ในที่ประชุมนายพลเพียงได้ต่อสายตรงถึงกระทรวงต่างๆประสานขอชุดยาสามัญประจำบ้านขอรับการสนับสนุนเรือผลักดันน้ำจากกองทัพเรือและสั่งการนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้จัดส่งเรือท้องแบนและเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการอุทกภัยของจังหวัดนครนายกและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดนครนายกเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
6: นายสุภมิตรชินศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจความเสียหายจากสถานการณ์น้ำท่วมขังอย่างเร่งด่วนณหมู่บ้านชวนชื่นบางนาอำเภอบางบ่อสมุทรปราการหลังมีบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ700หลังคาเรือนรถยนต์จมน้ำได้รับความเสียหายประมาณ600ถึง700คันเหตุเกิดจากกำแพงกั้นน้ำบริเวณด้านหลังหมู่บ้านพังทลายส่งผลให้น้ำจากคลองชวดพร้าวทะลักเข้าท่วมพื้นที่อย่างรวดเร็วและปริมาณมากโดยสั่งการเร่งด่วนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องซ่อมแซมกำแพงกั้นน้ำระดมเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เร่งสูบระบายน้ำลงสู่คลองสาขาและตั้งจุดช่วยเหลืออำนวยความสะดวกจัดส่งถุงยางชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทันทีบิวภูริพลบุญสอนทุบสถิติเอเชียนเกมต่อเนื่องหลังคว้าเหรียญทองวิ่ง200เมตรชายและติดตามผลงานทัพนักกีฬาไทยในศึกเอเชียนเกมกับคุณเบญจพรปานปิ่นค่ะ
8: ศึกเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยวันนี้ได้เพิ่มอีก1เหรียญทองและ1เหรียญทองแดงโดยเหรียญทองได้จากบิวภูริพลบุญสอนลมกรดขวัญใจชาวไทยและนับเป็นเหรียญทองที่2ของเจ้าตัวในเอเชียนเกมครั้งนี้หลังสปีดเข้าเส้นชัยเป็นที่1ในระยะวิ่ง200เมตรชายโดยเวลา 19.88 วินาทีเทียบเท่าสถิติเอเชียและทุบสถิติเอเชียนเกมและนับเป็นเหรียญทองที่9ของทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้อีกทั้งบิวยังกลายเป็นนักวิ่งคนไทยคนแรกที่คว้าเหรียญทองเอเชียนเกมในรอบ52ปีในระยะวิ่ง200เมตรชายนับตั้งแต่อานัท รัตนพลได้เหรียญทองในปี1974ส่วนอีก1เหรียญทองแดงได้จากคุณอาทิตย์เยี่ยอ้นนักกีฬาคูลาสทีมชาติไทยในรุ่นน้ำหนักมากกว่า90กิโลกรัมหลังรอบรองชนะเลิศแพ้นักกีฬาจากทาจิกิสถาน0-10ทำให้คุณอาทิตย์คว้าเหรียญทองแดงมาครองเป็นสมัยที่2ติดต่อกันขณะนี้ทัพนักกีฬาไทยมีเพิ่มเป็น9เหรียญทอง7เหรียญเงินและ10เหรียญทองแดงรั้งอันดับที่6ของตารางเหรียญรางวัลขณะที่วิวกุลวุฒิวิทิสารนักแบดหนุ่มไทยมือ2ของโลกแซงชนะอึ้งกาลองอังกุส2-1เกมทะลุเข้ารอบรองชนะเลิศแบดมินตันชายเดี่ยวเอเชียนเกมพร้อมกับการันตีเหรียญทองแดงประวัติศาสตร์ในรอบ56ปีส่วนประเภทหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มือ5ของโลกตกรอบก่อนรองชนะเลิศหลังแพ้อันเซยองมือ1ของโลกจากเกาหลีใต้0-2เกมซึ่งนับเป็นการปิดฉากเอเชียนเกมครั้งสุดท้ายของเมรัชนกอีกด้วยเบญจาภรณ์ปานปิ่นรายงานค่ะ
9: พักเล่นไลน์งดใช้โซเชียลขับขี่ปลอดภัยด้วยความห่วงใยจ
4: จากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา6นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
10: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ย้อนกลับไป56ปีในวันที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2493ณสีหบัญชรพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จออกให้ประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันนั้นคือครั้งแรกที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จออกมหาสมาคมเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่ามกลางประชาชนล้นหลามสุดสายพระเนตรทรงรู้สึกตื้นตันในพลังความจงรักภักดีของเหล่าประสบนิกรทำให้ทรงตระหนักในพระราชฤทัยที่จะทรงทำหน้าที่เคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปให้ถึงคนไทยในทุกหนแห่งของแผ่นดินเพื่อทรงร่วมรับทุกสุขของพวกเขาไว้ประหนึ่งทุกสุขของพระองค์ด้วยเช่นกันตลอดทุกเส้นทางตลอดช่วงเวลาของการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจพระองค์มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประดุจครูผู้สอนให้ทรงสามารถปฏิบัติพระองค์ได้อย่างสมบูรณ์ถูกต้องดังความในพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่าก็ได้พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดูแลสั่งสอนมาตลอดว่าสิ่งใดควรทำไม่ควรทำบ้างทรงสอนให้ข้าพเจ้ารู้จักว่าการที่จะเป็นพระราชินีของไทยนั้นจะต้องวางตนอย่างไรบ้างและมีหน้าที่อย่างไรบ้างพระราชกรณียกิจที่ท้าทายพระวิริยะอุตสาหะอย่างยิ่งก็คือเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเจริญทางพระราชไมตรีกับต่างประเทศในพุทธศักราช2503ถึง2509ดังที่ได้ทรงถ่ายทอดความในพระราชฤทัยไว้ในพระราชนิพนธ์เรื่องความทรงจำในการตามเสด็จต่างประเทศทางราชการความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้าได้บทเรียนว่าคนที่มีตำแหน่งอย่างข้าพเจ้าจะต้องมีความอดทนทั้งร่างกายและจิตใจและบทเรียนอันนี้ในประเทศต่อไปข้าพเจ้าก็ต้องใช้เป็นอย่างมากทีเดียวดูเหมือนทรงคาดการได้ชัดถึงความหนักของพระราชภาระหน้าที่ในฐานะสมเด็จพระบรมราชินีนาถหากแต่ด้วยพระราชฤทัยจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทำให้ทรงพร้อมในการเผชิญกับปัญหาความยากลำบากและแม้นกระทั่งพยันตรายดังพระราชดำรัสถึงความมั่นคงในพระราชฤทัยความตอนหนึ่งว่าฉันไม่รู้สึกหวาดกลัวเลยฉันมีหน้าที่ต้องอยู่เคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงกล้าหาญมากและโปรดเสด็จพระราชดำเนินไปยังแหล่งที่มีอันตรายเสมอฉันจะต้องไปด้วยตลอดช่วงเวลาอันยาวนานและตรากตรำในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจช่วยเหลือประชาชนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือช่วงเวลาอันยาวนานที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถได้ทรงอุทิศพระวรกายและพระราชฤทัยแบ่งเบาพระราชภาระในทุกๆด้านทรงเป็นคู่พระราชฤทัยคู่ชีวิตที่ทรงร่วมกันสร้างครอบครัวเล็กๆของพระองค์รวมทั้งทรงห่วงใยและพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรประดุจครอบครัวของพระองค์ด้วยเช่นกันจวบจนณวันนี้ในวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2549ณสีหบัญชรพระที่นั่งอนันตสมาคมทั้งสองพระองค์ได้เสด็จออกเคียงคู่กันอีกครั้งหนึ่งและเป็นอีกครั้งที่พลังแห่งความรักของพระองค์จะประสานเป็นพลังอันแข็งแกร่งนำพาประเทศและประชาชนไปสู่ความร่มเย็นและรุ่งเรือง

22:18 นะครับมาติดตามกันต่อกับจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรในช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังครับอัปเดตเมื่อช่วง4 ทุ่มพื้นที่กรุงเทพมีฝนตกเล็กน้อยสลับปานกลางนะครับกระจายปกคลุมทั่วพื้นที่นะครับแนวโน้มคงที่ฝนรวมสูงสุดยังอยู่ที่อำเภอเมืองสมุทรปราการนะครับกรมอุตุรายงานนะครับบอกว่าฝนขยับขึ้นทางนนทบุรีปทุมธานีแล้วนะครับตอนนี้บอกว่าโซนกรุงเทพมหานครสมุทรปราการก็จะตกสลับหยุดนะครับคือทางกรมอุตุเดี๋ยวนี้เขาใช้คำที่แบบเข้าใจง่ายนะตอนนี้หลายๆคนก็เข้าไปชื่นชมกันเยอะนะทางเพจของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเขาใช้คำว่ากรุงเทพมหานครสมุทรปราการเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดใครอยู่พื้นที่น้ำท่วมน้ำขังนะก็ให้ดูเรื่องของเรดาร์นะครับตอนนี้เรดาร์ฝนขยับขึ้นมาถึงด้านของปทุมธานีนนทบุรีนะครับนะที่มีฝนกระจายอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเราดูจากเรดาร์ก็อย่างที่คุยกันตั้งแต่เมื่อชั่วโมงที่แล้วนะครับก็ยังมีกลุ่มฝนทางจังหวัดเพชรบุรีเคลื่อนลงมาทางด้านของอ่าวตัวกอมาทางสมุทรสงครามอันนี้น่าจะเป็นฝนอีกกลุ่มนึงที่จะเข้ามาเสริมนะครับในช่วงเวลาต่อไปด้วยเนี่ยถ้าเห็นในหน้าจอเรดาร์ณตอนนี้ฝนยังกระจายทั่วนะครับสู่ประการที่ก่อนหน้านี้เทพรักษ์ที่คุณพ่อน้องแพนรายงานเนี่ยฝนตกลงมาหนักแต่ตอนนี้ก็หยุดฝนหยุดแล้วแล้วก็อาจจะมีสลับมาบ้างนะครับเล็กน้อยแล้วก็กระจายไปทางด้านของนนทบุรีเนี่ยเติมตกปทุมธานีฝนไปถึงตรงนั้นแล้วนะครับใครที่อยู่ทางด้านนั้นก็เพิ่มเติมรายงานกันมาได้นะครับทางคุณอภิชาตินะครับบอกว่าสระบุรีน้ำท่วมแล้วนะก็มีรายงานเพิ่มเติมมานะครับทาง YouTube ของเรานะครับสวัสดีทางคุณฟรังด้วยนะครับเขาบอกว่านางนิวาสเกษตรนวมินทร์สุคนธสวัสดิ์ฝนเริ่มตกอีกแล้วนะครับแล้วก็มีทางคุณพีรพงศ์สวัสดีเข้ามานะครับนางนิวาสตกแรงเลยนะครับจากทางคุณพิสิทธ์นะคุณพีรพงศ์ผมดูเรดาร์ละนะครับรายงานฝนให้แล้วเมื่อสักครู่แล้วก็มินบุรีนะยังไม่ลดอ๋อคุณเอเมื่อชั่วโมงก่อนหน้านี้นะครับจากโรงพยาบาลเปาโลนะสิงห์นครินทร์จะไปโรงพยาบาลศิครินทร์แถวๆลาซานยังท่วมนะครับแถวๆลาซานยังท่วมนะคุณเซอร์ซานะครับผมอ่านว่าเซอร์ซาแล้วกันนะนะก็ยังท่วมนะตรงลาซานนะครับก็สอบถามเข้ามาทาง YouTube ให้นะครับคุณผู้ฟังอัปเดตกันนิดนึงนะล่าสุดนี่นะฮะเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนนะครับทางด้านของชลประทานนะครับมีการแจ้งเตือนให้พร้อมรับมือกับระดับน้ำท้ายเขื่อนแม่กลองมีแนวโน้มระดับน้ำสูงขึ้นนะครับสำนักงานชลประทานที่13นะครับแจ้งเตือนครับเรื่องของการเตรียมความพร้อมระดับน้ำท้ายเขื่อนแม่กลองมีแนวโน้มสูงขึ้นอีกนะครับโดยทางด้านของสำนักชลประทานสำนักงานชลประทานที่13ตำบลม่วงชุมอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะครับมีการโพสต์แจ้งเตือนให้เตรียมพร้อมระวังระดับน้ำท้ายเขื่อนแม่กลองมีแนวโน้มสูงขึ้นอีกนะครับคาดการว่าอาจจะมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองแต่ระดับ 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนื่องจากยังมีปริมาณน้ำหลากไหลสมทบอย่างต่อเนื่องครับแนวโน้มผลกระทบนี่บอกว่าถ้าหากมีการระบายน้ำแต่อยู่ที่ระดับดังกล่าวก็คือ 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองพื้นที่ท้ายเขื่อนก็คือกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามปรับตัวสูงขึ้นอีกและมีโอกาสเกิดกรณีน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำนะครับข้อแนะนำครับการเตรียมความพร้อมให้เร่งยกของขึ้นที่สูงประชาชนริมน้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำควรย้ายสิ่งของยานพาหนะและสัตว์เลี้ยงขึ้นที่สูงรอไว้ก่อนเลยนะครับ
ให้เฝ้าระวังติดตามประกาศแจ้งเตือนอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะครับนี่นะฮะก็ส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยทางด้านของเขื่อนขุนด่านประกันชนนะครับตอนนี้มีความจำเป็นต้องเปิดสปินเวย์นะครับระบายน้ำประตูบน4บานนะครับคุณผู้ฟังเมื่อเวลา 21:00 นที่ผ่านมานะครับก็มีความจำเป็นต้องเปิดสปรินเวย์ระบายน้ำนะครับจริงๆเนี่ยช่วงก่อนหน้านี้นะครับนครนายกที่มีผลกระทบทั้ง4อำเภอทั้งอำเภอเมืององครักษ์บ้านนาปากพลีน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนนะครับก็มีผลกระทบนะครับนะเขาบอกว่าทั้งน้ำที่เข้าท่วมตำบลนครนายกอำเภอเมืองนครนายกนะครับจนพื้นที่โดยรอบวัดโพธินายกเนี่ยมีน้ำท่วมสูงนะครับก็ส่งผลกระทบต่อชุมชนด้านนอกวัดนะครับที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองนครนายกนะโดยเฉพาะเส้นทางบริเวณโดยรอบนะครับที่มีน้ำไหลเข้าท่วมพื้นผิวการจราจรทำให้รถไม่สามารถสัญจรผ่านได้ตามปกตินะครับก็เรียกได้ว่าทางเขื่อนขุนด่านเขามีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องติดตามนะครับในแต่ละพื้นที่ที่ก็ได้รับผลกระทบอยู่แล้วอาจจะได้รับผลกระทบเพิ่มเติมขึ้นด้วยหรือเปล่านะครับเพราะว่าที่อัปเดตสถานการณ์นะครับในส่วนของพื้นที่ที่รับผลกระทบเบื้องต้นเนี่ยมี4อำเภอ30ตำบล249หมู่บ้านก็มีสถานศึกษานะครับโรงเรียนประถมศึกษาจำนวน35แห่งนะแล้วก็ประกอบไปด้วยอำเภอเมือง15แห่งอำเภอองครักษ์13แห่งอำเภอบ้านนา6แห่งปากพลีอีก1แห่งโรงเรียนเอกชน3แห่งนะครับแล้วก็เส้นทางที่ได้รับผลกระทบเนี่ย16เส้นทางสายทางหลวงหมายเลข3369นะครับวัดอัมพาสิริวงศ์คลอง16นะครับระดับน้ำที่อัปเดตเมื่อช่วงเย็นเนี่ยประมาณสัก15เซนนะครับแล้วก็เส้นทางทางหลวงหมายเลข3369นะครับวัดอัมพาสิริวงศ์ถึงคลอง16นะครับแล้วก็มีสาย3049แยกทุ่งกระเบา3049แยกประชาเกษมมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกวังยาวนะครับตรงนี้ระดับน้ำสูงประมาณ70เซนรถเล็กผ่านไม่ได้นะครับทางหลวงหมายเลข3239นะครับแยกวัดศรีนาวามีระดับน้ำ15เซนที่ระดับสูงๆเลยเนี่ยก็จะมีทางหลวงหมายเลข33นะครับแยกฐานไทยกิโลเมตรที่130ระดับน้ำนี่30เซนรถเล็กผ่านไม่ได้นอกนั้นเนี่ยก็ประมาณสัก10เซนนะครับก็เรียกได้ว่ายังคงต้องติดตามสถานการณ์นะสำหรับในส่วนของจังหวัดนครนายกแล้วก็ล่าสุดที่ทางเขื่อนขุนด่านประกันชนเขาจำเป็นจะต้องเปิดสปรินเวย์ระบายน้ำประตูบน4บานด้วยนะครับเมื่อช่วงเวลา 21:00 นที่ผ่านมานั่นเองก็น่าจะมีผลกระทบนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนส่วนช่วงนี้เดี๋ยวดูอัปเดตสำหรับกรณีของทางด่วนฟรีนะครับหลายท่านอาจจะยังสับสนซึ่งตอนนี้เขามีการขยายเวลานะคุณผู้ฟังก็มีทางด่วนใน8สายด้วยกันไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์เวย์ M6 M7 M9 ดอนเมืองโทรเวย์นะครับก็เป็นการเพิ่มทางเลือกในการลดภาระประชาชนในช่วงที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยหรือว่าน้ำท่วมนะครับพร้อมกับเรื่องของการขยายเวลาในการต่อภาษีแล้วก็ใบขับขี่ด้วยคุณผู้ฟังครับทางด้านของนางสาวรลิดาเพลิดวิวัฒนานะครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคมนะครับมีมาตรการในการยกเว้นค่าผ่านทางครับเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมในหลายพื้นที่โดยครอบคลุมทางด่วน8สายทางด้วยกันนะครับทั้งทางพิเศษระหว่างเมืองมอเตอร์เวย์ M6 อันนี้ก็คือขยายเวลาของการให้บริการปกติก็คือเป็นการยกเว้นค่าผ่านทางอยู่แล้วนะ
แต่ว่าก็ขยายเวลาไปจนถึงคืนวันที่29หรือว่าคืนวันอังคารนี้นะครับนะสำหรับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยมีการขยายเวลาไม่เก็บค่าผ่านทางพิเศษจากเดิมที่กำหนดสิ้นสุดในคืนนี้ใช่ไหมครับก็ออกไปจนถึง24นาฬิกาของวันที่29กันยายนนะครับครอบคลุม8สายทางทั้งทางพิเศษเฉลิมมหานครทางพิเศษศรีรัตน์ทางพิเศษฉลองรัตน์ทางพิเศษบุรพาวิถีทางพิเศษอุดรรัตยานะครับทางพิเศษสายบางนาอัดนรงค์ทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์ทางพิเศษประจิมรัตยานะครับสายศรีรัตน์วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครนี่คือทั้ง8สายทางนะครับของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยที่ไม่เก็บค่าผ่านทางพิเศษไปจนถึง24นาฬิกาของวันที่29ก็คือคืนวันที่29กันยายนนั่นเองคืนวันอังคารนี้ขณะเดียวกันทางกรมทางหลวงได้ขยายเวลาในการเปิดให้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข6นะครับมอเตอร์เวย์ M6 ช่วงบางปะอินปากช่องโดยไม่เก็บค่าผ่านทางต่อเนื่องถึงเที่ยงคืนวันอังคารนี้เช่นเดียวกันนะครับเพื่อเพิ่มทางเลือกนะครับในการหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยเส้นทางดังกล่าวเปิดให้บริการเฉพาะรถ4ล้อนะครับจำกัดความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็ทำให้มอเตอร์เวย์ M6 สัปดาห์นี้เนี่ยก็เปิดให้บริการกันมาตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมานะครับยาวต่อเนื่องไปจนถึงคืนวันอังคารที่29กันยายนนี้เลยสำหรับบางปะอินปากช่องนะส่วนถ้าเป็นปากช่องโคราชเนี่ยอันนี้ก็ปกติอยู่แล้วนะครับตลอด24ชั่วโมงใช้ได้สำหรับการเดินทางจากกรุงเทพไปนครราชสีมาสามารถเปิดเข้าออกได้ตลอดเส้นทางยกเว้นด่านวังน้อยและด่านสระบุรีที่ไม่เปิดให้บริการนะครับส่วนการเดินทางจากนครราชสีมาเข้ากรุงเทพสามารถเข้าที่ด่านมะขามเข้าที่ด่านขามทะเลสอหรือว่าด่านสีคิ้วนะครับและออกที่ด่านปากช่องจากนั้นครับใช้ถนนพื้นราบนะครับเชื่อมต่อถนนมิตรภาพแล้วให้กลับเข้ามอเตอร์เวย์ M6 ที่ด่านมวกเหล็กเพื่อเข้ากรุงเทพมาที่ด่านบางประอินเนื่องจากมีการปิดการจราจรบริเวณศูนย์พักพิงสัตว์เลี้ยงไร้บ้านนะครับในพื้นที่ตำบลปากช่องนั่นเองนอกจากนี้นะครับกรมทางหลวงยังขยายเวลาในการยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข7หรือว่ามอเตอร์เวย์สาย7และทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข9นะครับหรือว่ามอเตอร์เวย์วงแหวนตะวันออกจนถึงเวลา24นาฬิกาของวันอังคารนี้เหมือนกันรวมถึงดอนเมืองโทรเวย์นะครับขยายเวลาในการยกเว้นค่าผ่านทางจนถึง24นาฬิกาของวันที่29หรือว่าคืนวันอังคารเหมือนกันคือจำไม่ง่ายนะครับทุกระบบที่เราว่าไปเนี่ยเขาขยายไปจนถึงคืนวันอังคารนะครับก็อัปเดตให้เลยนะบางท่านอาจจะไม่ทราบเอ๊ะคืนนี้เขาถึงแค่คืนนี้หรือเปล่าขยายนะไปจนถึงคืนวันอังคารนี้นั่นเองส่วนทางกรมการขนส่งทางบกมีการประกาศขยายระยะเวลาการดำเนินการด้านทะเบียนและภาษีรถนะครับด้านใบอนุญาตขับขี่หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถและการดำเนินการอื่นๆสำหรับจังหวัดนะครับที่ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยอุทกภัยเนี่ยนะครับเพื่อช่วยประชาชนที่ไม่สามารถเดินทางไปติดต่อราชการได้ตามกำหนดนะครับสำหรับการขยายเวลาดังกล่าวครับให้ดำเนินการได้ถึงวันที่30ตุลาคม2569สำหรับสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครนะครับพื้นที่1-5สำนักงานขนส่งจังหวัดและสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขาในจังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยจากอุทกภัยนะครับสำหรับการชำระภาษีรถประจำปีบอกว่าถ้าหากครบกำหนดชำระภาษีระหว่างวันที่28กันยายนถึง30ตุลาคมนี้และเจ้าของรถมาชำระภาษีภายในช่วงเวลาที่ขยายให้จะถือว่าชำระภาษีภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดโดยไม่ต้องเสียเงินเพิ่มก็คือไม่เสียค่าปรับเพิ่มส่วนการดำเนินการด้านทะเบียนรถภาษีรถ
ที่มีกำหนดเวลาตามกฎหมายนะครับเช่นการแจ้งไม่ใช้รถการโอนกรรมสิทธิ์รถการแจ้งย้ายรถการเปลี่ยนสีรถการเปลี่ยนชนิดเชื้อเพลิงการตรวจสภาพรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน7คนการตรวจสภาพรถตามเงื่อนไขใบอนุญาตประกอบการขนส่งและการแก้ไขสาระสำคัญของรถก็บอกว่าถ้าครบกำหนดในช่วงเวลาดังกล่าวและเจ้าของรถมาดำเนินการภายในระยะเวลาที่ขยายให้จะถือว่าดำเนินการภายในกำหนดและไม่เสียค่าปรับเช่นกันนะครับบอกว่ามาตรการนี้มีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยนะครับที่ต้องเสียสิทธิ์หรือรับภาระค่าปรับจากการไม่สามารถเดินทางไปติดต่อราชการได้ตามกำหนดโดยขยายเวลาการดำเนินการที่เกี่ยวข้องไปจนถึงวันที่30ตุลาคมนี้เพื่อช่วยลดภาระและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในช่วงที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมครับนี่ก็เป็นประกาศจากทางด้านของกรมการขนส่งทางบกนะครับคุณผู้ฟังก็อัปเดตตามนี้เลยนะครับวันนี้เองเนี่ยเราเห็นทางด้านของผู้ว่าชัชชาตินะครับมีการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังที่บริเวณถนนเพชรบุรีตัดใหม่ย่านเอกมัยนะครับก่อนโดยสารเรือตรวจระดับน้ำในคลองแสนแสบโดยทางท่านผู้ว่าบอกว่าจุดดังกล่าวเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังแล้วก็ยังมีน้ำค้างอยู่ก็เลยมีการดำเนินการสูบน้ำออกเพื่อให้พื้นที่แห้งภายในวันนี้นะครับทางผู้ว่าเองก็บอกว่าเพชรบุรีตัดใหม่เอกมัยเนี่ยเป็นจุดที่น้ำท่วมหนักแล้วก็ยังมีน้ำท่วมค้างอยู่ก็บอกว่าตอนนี้เริ่มจากการลดระดับน้ำในคลองแสนแสบก่อนเนื่องจากน้ำที่ท่วมส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากคลองแสนแสบก็ออกมาประกอบกับพื้นที่เป็นแอ่งต่ำเมื่อน้ำในคลองลดลงน้ำที่อยู่ในแอ่งจึงยังไม่สามารถคือเนื่องจากน้ำในคลองอ่ะนะครับถ้ายังไม่ลดเนี่ยน้ำก็ไม่สามารถไหลกลับสู่คลองได้วันนี้ทางผู้ว่าบอกว่าเราลดคลองแสนแสบได้เดี๋ยวก็จะพยายามดูดกลับไปนะครับก็จะเอาให้แห้งในวันนี้นะว่าอย่างนั้นก็มีรถค้างอยู่หลายคันคือที่ย้ายไปก็ค่อนข้างเยอะแล้วเหมือนกันโดยทางด้านของรองผู้ว่าวิษณุนะครับก็บอกว่าบริเวณตั้งแต่อโศกถึงพร้อมพงษ์เนี่ยน้ำเริ่มแห้งแล้วแล้วก็ทยอยสูบน้ำออกจากพื้นที่แล้วทางผู้ว่าก็บอกว่าตรงจุดนี้เป็นแอ่งต่ำเพราะว่าเป็นถนนลอดใต้ทางด่วนอาจจะมีเรื่องของระยะความสูงต่ำส่วนข้างหลังก็คือคลองแสนแสบเป็นจุดที่เข้าใจว่ามีแก้มลิงอยู่และน้ำน่าจะล้นจากตัวแก้มลิงเข้ามาท่วมบอกว่าตอนที่ฝนตกหนักๆน้ำมันจากคลองแสนแสบเข้ามาจากนั้นพอคลองแสนแสบเริ่มลดน้ำมันค้างก็ยังลงไปคือยังไม่ได้ลงไประบบท่ออาจจะยังมีปัญหาเรื่องของการสูบกลับก็เลยมาดูหน้างานในวันนี้นะครับแล้วก็บอกว่าขณะนี้น้ำในคลองแสนแสบเริ่มลดระดับลงแม้ว่ายังมีฝนตกลงมาเล็กน้อยก็บอกว่าบริเวณคลองแสนแสบสามารถควบคุมได้เนื่องจากมีอุโมงค์ช่วยระบายน้ำโดยมีการผันน้ำจากคลองสามเสนเข้ามายังคลองแสนแสบบางส่วนทางท่านผู้ว่าก็บอกว่าวันนี้นำเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่โมบายปั๊มนะครับเข้ามาช่วยโดยเชื่อมต่อกับระบบท่อระบายน้ำซึ่งเชื่อมไปยังแก้มลิงนะครับแล้วก็ระบายออกสู่คลองแสนแสบเพื่อเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่เนื่องจากขณะนี้ระดับน้ำในคลองแสนแสบมีช่องว่างเพียงพอที่จะรับน้ำได้นะครับสำหรับพื้นที่เสนานิคมบริเวณถนนพหลโยธินทางรองผู้ว่าวิษณุก็บอกว่ายังมีน้ำท่วมขังเนื่องจากระดับน้ำลาดพร้าวนี่ยังสูงต้องรอให้ระดับน้ำลดลงก่อนอีกทั้งบริเวณดังกล่าวยังไม่มีเขื่อนก็บอกว่าหลายพื้นที่ก่อนหน้านี้น้ำท่วมเต็มพื้นที่แต่ว่าตอนนี้ระดับเริ่มลดลงแล้วแล้วก็พอลดลงไม่ได้เนี่ยนะก็มันก็จะมีน้ำที่มันอยู่ในแอ่งที่ตรงนี้ก็ต้องเร่งระบายเพราะว่าฉะนั้นเนี่ยในคลองแสนแสบก็ลดตรงแอ่งมันก็จะเหมือนกับลดลงแล้วแล้วก็พอลดลงไม่ได้เนี่ยนะก็มันก็จะมีน้ำที่มันอยู่ในแอ่งที่ตรงนี้ก็ต้องเร่งระบายเพราะว่าฉะนั้นเนี่ย

0: ึ้นเพราะว่าคลองแสนแสบก็เริ่มลดระดับลงมานะครับผู้ว่าก็บอกว่าค่อยๆแก้ไปทีละจุดแต่หลักๆก็คือต้องเอาน้ําในคลองลงก่อนนะให้มันลดได้ก่อนในคลองแล้วก็น้ําที่อื่นๆก็จะถ่ายเข้ามาในคลองแสนแสบก็จะถือว่าน้ํามันยังสูงอยู่แต่ยังไม่เข้าขั้นวิกฤตว่าอย่างนั้นนะตอนนี้นะว่าอย่างนั้นนะครับก็คือมันเริ่มลดระดับดีขึ้นนะครับแนวโน้มมันดีขึ้นนะครับว่าอย่างนั้นส่วนรามกำแหงนะครับก็มีคอมเมนต์เข้ามานะครับว่ารามกำแหงทำไมถึงท่วมหนักทางท่านรองวิษณุก็บอกว่ารามกำแหงน้ำเนี่ยต้องมาลงที่คลองแสนแสบเพราะฉะนั้นคลองแสนแสบต้องระบายออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาให้ไวที่สุดเพื่อลดระดับน้ำคือถ้าระดับน้ำในคลองสูงน้ำในรามกำแหงหรือว่าย่านบางกะปิทั้งหมดเนี่ยก็จะไม่มีทางลงแน่นอนต้องเร่งตรงจุดนี้ก่อนลดระดับน้ำในคลองให้ได้ก่อนคลองแสนแสบคลองอื่นๆก็จะลดลงมาด้วยนะครับทางท่านผู้ว่าก็กล่าวต่อนะว่าที่เราเป็นห่วงมากๆตอนนี้คือลาดกระบังล่มเกล้าเพราะว่าคนเยอะมากราวๆ 30,000 คนส่วนคลองจันทน์ที่มีคอนโดเยอะเหมือนกันก็มีเป็นย่านชุมชนขนาดใหญ่น้ำบนถนนหนทางน่าจะแห้งแต่ชุมชนจะใช้เวลานานเพราะว่าชุมชนมันอยู่หลังสุดเพราะว่าน้ำค่อยๆทยอยออกแต่ใช้เวลาในการแก้ไขบางชุมชนอาจจะต้องใช้เวลาเป็นอาทิตย์นะครับนี่นะก็เปรียบได้ว่าก็ต้องไปดูทั้งเรื่องของระดับน้ำแล้วก็ศูนย์พักพิงด้วยนะครับในแต่ละจุดของกรุงเทพมหานครด้วยก็ยังคงต้องติดตามนะครับแต่ทางผู้ว่าก็บอกว่ากำชับให้เจ้าหน้าที่ให้เฝ้าระวังไม่ให้ขยะไปติดค้างบริเวณทางน้ำนะครับหรือว่าหลุดเข้าไปถ้าหากพบปัญหาให้รีบแจ้งส่วนกลางเพื่อดำเนินการแก้ไขนะครับเนี่ยเรื่องของขยะอะไรต่างๆนี่เป็นปัญหาใหญ่มากๆนะครับเพราะว่ามันทั่วไปหมดเลยนะมันไปอุดทางน้ำไหลนะครับทีนี้ถึงแม้ว่าคลองจะลดแล้วแต่ว่าปัญหาคือขยะที่มันไปอุดตามท่ออะไรต่างๆมันก็เลยทำให้ระดับน้ำมันลงยากลงช้านะครับก็มาอัปเดตกันนะครับวันนี้ที่ทางผู้ว่าลงพื้นที่นะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนนะครับสักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามอัปเดตกันครับ
1: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
2: ผมวิ่งมายางมันรู้สึกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
1: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
2: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
1: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
2: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
1: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
2: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
2: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปพลิโนลิมิตชีวิตจะไป
5: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส.100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเรา

0: จะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
1: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลมทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

อัปเดตให้กับทางชุมชนแฟลตคลองจันทน์กันหน่อยนะครับใครที่ประสงค์อยากจะอพยพนะครับจากสถานการณ์นะครับน้ำท่วมสามารถติดต่อได้นะครับที่ผู้กำกับนะครับสน.ลาดพร้าวนะครับคุณผู้ฟังสามารถติดต่อได้นะสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับประชาสัมพันธ์นะครับประชาชนในพื้นที่แฟลตคลองจันทน์ถ้าอยากอพยพจากน้ำท่วมนะครับสามารถติดต่อทางท่านผู้กำกับสน.ลาดพร้าวนะครับหมายเลขโทรศัพท์นะครับคุณผู้ฟัง0845565935ก็ให้แจ้งชื่อที่อยู่จำนวนคนนะครับถ้าหากฉุกเฉินสามารถโทรได้ที่191นะครับ191นะครับหรือว่าหมายเลขโทรศัพท์ของทางท่านผู้กำกับสน.ลาดพร้าวนะครับ0845565935นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นชุมชนใหญ่เลยนะครับสำหรับแฟลตคลองจันทน์เป็นชุมชนใหญ่ที่ได้รับผลกระทบหนักมากๆนะครับมีรถที่เสียหายเยอะเลยนะครับให้กำลังใจนะครับพี่น้องชุมชนของคลองจันทน์ด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับล่าสุดมีการแจ้งเหตุรถทัวร์เสียหลักชนรถบรรทุกแล้วมีผู้ได้รับบาดเจ็บถึง3รายสาหัส1รายนะครับมีผู้โดยสารกว่า30ชีวิตเลยนะครับแล้วรถติดด้วยนะครับท้ายแถวที่บอกยาวประมาณ5กิโลรถทัวร์บริษัทเอกชนครับเส้นทางนครราชสีมาเชียงใหม่เกิดเหตุเสียหลักพุ่งชนรถบรรทุกก่อนถึงด่านตรวจปางมะโออำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางนะครับส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บถึง3รายนะครับคนขับรถบรรทุกอาการสาหัส1รายมีผลกระทบการจราจรติดขัดยาวมากนะครับประมาณ 4-5 กิโลเจ้าหน้าที่เร่งระดมกำลังช่วยเหลือกันอยู่เกิดเหตุเมื่อเวลา 20:00 น.นะครับเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเกิดเหตุอุบัติเหตุรถทัวร์ชนกับรถบรรทุกบริเวณก่อนถึงด่านตรวจปางมะโอตำบลดอนไฟอำเภอแม่ท้าจังหวัดลำปางนะครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้ที่ติดอยู่ภายในรถมีการประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบอย่างเร่งด่วนนะครับที่เกิดเหตุพบรถทัวร์ของบริษัทเอกชนเส้นทางนครราชสีมาเชียงใหม่สภาพด้านหน้ารถพังเสียหายอย่างหนักกระจกแตกขณะที่รถบรรทุกคู่กรณีได้รับความเสียหายบริเวณด้านหน้าเช่นกันนะครับเจ้าหน้าที่ต้องใช้อุปกรณ์ตัดทางเข้าช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ภายในรถนะครับท่ามกลางที่ฝนก็ตกลงมาในพื้นที่ด้วยโดยมีกำลังเจ้าหน้าที่จากสมาคมกู้ภัยแม่ทะโรงพยาบาลแม่ทะกู้ภัยอบต.หัวเสือมูลนิธิอปภร.กู้ภัยป่าตันกู้ภัยสว่างนครลำปางนะครับก็เรียกได้ว่าระดมกำลังพร้อมกับรถพยาบาลเข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างต่อเนื่องเบื้องต้นเนี่ยพบผู้ได้รับบาดเจ็บ3รายเป็นคนขับรถบรรทุกอาการสาหัส1รายผู้โดยสารรถทัวร์ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย2รายนะครับก็ทำการปฐมพยาบาลก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลทั้งหมดนะครับที่โรงพยาบาลแม่ทะสำหรับรถทัวร์คันดังกล่าวมีผู้โดยสารประมาณ30คนหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่เร่งจัดการดูแลผู้โดยสารที่เหลือโดยนำผู้โดยสารไปพักรอนะครับที่ร้านสะดวกซื้อเซเว่นนะครับบ้านดอนไฟก่อนประสานรถทัวร์คันใหม่มารับแล้วก็เดินทางต่อไปยังจุดหมายปลายทางนะครับจุดที่เกิดเหตุเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีสัญญาณโทรศัพท์มือถือทำให้การประสานงานของทางเจ้าหน้าที่เป็นไปด้วยความยากลำบากนะครับประกอบกับอุบัติเหตุทำให้การจราจรบนเส้นทางดังกล่าวเนี่ยรถติดขัดนะครับเจ้าหน้าที่ต้องเร่งจัดการจราจรและเคลียร์พื้นที่นะครับเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.แม่ทะเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุโดยมีข้อมูลนะครับบอกว่าช่วงที่เกิดเหตุมีฝนตกทำให้ถนนลื่นบริเวณดังกล่าวเป็นจุดเสี่ยงที่เคยเกิดอุบัติเหตุอย่างไรก็ตามยังไม่สามารถสรุปสาเหตุแน่ชัดได้นะครับซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบสภาพแวดล้อมนะครับเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนะก็คือเวลาเกิดเหตุกับรถทัวร์เนี่ยมันจะมีผลกระทบนะครับเพราะว่ามีผู้โดยสารด้วยอย่างรถทัวร์คันนี้เนี่ยก็มีผู้โดยสารก็ค่อนข้างเยอะนะครับ30รายแต่ว่าได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะแต่ว่าคนขับรถบรรทุกเนี่ยอาการสาหัสนะก็เอาใจช่วยนะครับขอให้ปลอดภัยนะครับนี่คืออุบัติเหตุรถทัวร์นะกับรถบรรทุก
ส่วนรถไฟกันบ้างคุณผู้ฟังอัปเดตการแจ้งงดเดินขบวนรถสายตะวันออกเพิ่มเติม6ขบวนเนื่องจากเหตุน้ำท่วมสันรางช่วงคลองตันหัวหมากและหัวหมากบ้านทับช้างนะครับก็อัปเดตเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับการรถไฟแห่งประเทศไทยแจ้งว่าสถานการณ์น้ำท่วมสันรางในช่วงสถานีคลองตันหัวหมากก็ยังไม่คลี่คลายนะครับประกอบกับเกิดน้ำท่วมสันรางเพิ่มเติมในช่วงสถานีหัวหมากบ้านทับช้างส่งผลให้ไม่สามารถเดินรถเส้นทางดังกล่าวได้นะครับการรถไฟมีความจำเป็นต้องปิดทางเดินรถเป็นการชั่วคราวนะครับงดเดินขบวนรถสายตะวันออกเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและการเดินรถด้วยนะครับก็มีการงดการเดินรถเพิ่มเติมจากช่วงเช้านะครับมีจำนวน6ขบวนเที่ยวไปนะครับ1ก็คือขบวนรถชานเมืองที่277กรุงเทพกบิลบุรีขบวนรถชานเมืองที่371กรุงเทพปราจีนบุรีขบวนรถชานเมืองที่379กรุงเทพชุมทางฉะเชิงเทราขบวนรถชานเมืองที่383กรุงเทพชุมทางฉะเชิงเทราและขบวนรถชานเมือง391กรุงเทพชุมทางฉะเชิงเทรานี่คือเที่ยวไปนะครับส่วนเที่ยวกลับก็มีขบวนรถชานเมือง390ชุมทางฉะเชิงเทราเข้ากรุงเทพนะครับทางการรถไฟมีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมมอบหมายให้สถานีรถไฟประชาสัมพันธ์ข้อมูลและอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบโดยผู้โดยสารสามารถพิจารณาปรับเปลี่ยนการเดินทางไปใช้บริการรถไฟฟ้า Airport Rail Link หรือรถโดยสารประจำทางตามความเหมาะสมนะครับโดยทางด้านของการรถไฟเขาก็ติดตามสถานการณ์ฝนตกและระดับน้ำอย่างใกล้ชิดนะครับพร้อมเร่งตรวจสอบสภาพรางและประเมินความปลอดภัยของเส้นทางอย่างต่อเนื่องนะครับก่อนพิจารณาเปิดทางและกลับมาให้บริการตามปกติได้ต่อไปโดยจะแจ้งความคืบหน้าให้กับผู้โดยสารทราบทันทีเมื่อสามารถเปิดทางเดินรถได้นะครับโดยผู้โดยสารสามารถตรวจสอบสถานะการเดินรถการติดตามตำแหน่งขบวนได้นะครับผ่านระบบติดตามขบวนรถ TTS หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์โทร1690ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับนะก็สามารถที่จะโทรไปสอบถามกันได้นะครับก็เรียกได้ว่าต้องดูให้ปลอดภัยก่อนนะครับนะคือถึงแม้ว่าระดับน้ำจะลดลงแล้วแต่ว่าการสำรวจบริเวณรางรถไฟแนวของรางรถไฟเนี่ยก็ต้องมีความพร้อมนะครับในการให้บริการด้วยนะครับเพราะว่าพอน้ำท่วมสันรางเนี่ยน้ำลดลงแล้วเนี่ยมันมีผลกระทบอะไรทำให้เสียหายหรือเปล่าอันนี้ต้องตรวจสอบก่อนที่จะเปิดการเดินรถนะเพื่อให้มีความปลอดภัยให้มั่นใจสำหรับการเดินทางของพี่น้องประชาชนด้วยนั่นเองนะก็เข้าไปที่เว็บไซต์ก็ได้นะครับเขาก็มีเว็บไซต์ของการรถไฟนะครับซึ่งก็จะอัปเดตนะหรือว่าโทรไปได้ตลอด24ชั่วโมงที่หมายเลข1690ของการรถไฟ แห่งประเทศไทยนั่นเองนะครับก็อัปเดตให้นะครับเรื่องของการเดินทางโดยรถไฟนะเพราะว่าตรงช่วงหัวหมากเนาะก็จะมีผลกระทบด้วยนะครับสำหรับน้ำท่วมสันรางนะก็อัปเดตกันนะครับณเวลานี้เรื่องของสถานการณ์ฝนนะครับก่อน5ทุ่มเนี่ยก็เท่าที่รูเรดาร์นะครับตอนนี้ฝนขึ้นไปทางปทุมธานีลำปทุมธานีนะครับทางด้านของสระบุรีละนะแต่ว่าในพื้นที่กรุงเทพอาจจะมีแบบตกแบบเล็กน้อยนะครับณตอนนี้กลุ่มฝนนะครับก็ที่ตกหนักก่อนหน้านี้ตอนนี้มันเคลื่อนขึ้นไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวต้องติดตามกลุ่มฝนอีกกลุ่มนึงต้องดูแนวโน้มนะครับในช่วงต่อไปว่าการเคลื่อนตัวเนี่ยจะมีผลกระทบในส่วนของพื้นที่กรุงเทพมากน้อยแค่ไหนด้วยนี่นะฮะก็ยังคงต้องติดตามเฝ้าระวังกันอยู่นะครับคุณฟังเวลาขับรถในช่วงกลางคืนนี่ต้องเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะเพราะว่าตามเส้นทางอาจจะมีรถที่เขาเอามาจอดข้างทางกันนะครับเพื่อหนีน้ำท่วมเนี่ยหลายที่เหมือนกันนะครับที่เราคิดว่าไม่น่าจะจอดแต่ก็มีจอดนะอย่างเช่นมอเตอร์เวย์สาย7นะครับ
มอเตอร์เวย์สาย7ช่วงลงจากต่างระดับศรีนครินทร์มาเนี่ยเท่าที่ผมเข้าไปดูเนี่ยมีรถจอดกันเยอะนะข้างทางเนี่ยเห็นผมไม่เข้าใจมีอยู่คันนึงเนี่ยเขาจอดเป็นน่าจะ2ชั่วโมงแล้วมั้งครับเนี่ยจอดอยู่เลนซ้ายอะครับในขณะที่ไหลทางด้านซ้ายนี่เขาจอดต่อแถวกันเต็มเลยแต่ว่าอีกคันนึงเนี่ยจอดเสียหรือเปล่าไม่แน่ใจคันเดียวๆเลยนะครับด้านขาออกของมอเตอร์เวย์สาย7กิโลเมตรที่0คือเขาจอดอยู่เลนจะซ้ายสุดก็ไม่ซ้ายนะครับเหมือนกับว่าขวางอยู่เลนซ้ายอยู่คันเดียวด้วยแล้วรถตามหลังมาถนนเนี่ยเปียกลื่นนะเพราะว่าก่อนหน้านี้มอเตอร์เวย์สาย7ฝนตกหนักแต่ตอนนี้ฝนหยุดแล้วนะครับแต่ยังชื้นแฉะเออก็ไม่เข้าใจว่าจอดทำอะไรอยู่คันเดียวในขณะที่คันอื่นก็จอดเลนไหลทางด้านซ้ายเป็นระเบียบกันหมดเลยเนี่ยต้องระวังนะใครที่มาจากทางพระราม9หรือว่าถ้าคุณผู้ฟังลงจากต่างระดับศรีนครินทร์นะครับมาจากทางพิเศษลงมาเนี่ยเลนซ้ายนี่ต้องระมัดระวังนะตรงนี้มันอาจจะเป็นทางร่วมที่จะต้องไปออกทางคู่ขนานเพราะว่ารถที่จะวนเข้าไปทางกรุงเทพกรีฑาด้วยนะเนี่ยจะมีรถที่เขาจอดอยู่เลนซ้ายไหลทางด้านซ้ายอยู่เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับใครขับรถในช่วงกลางคืนบางเส้นทางที่น้ำไม่ท่วมถนนมันโล่งนะก็ให้ระมัดระวังเลนซ้ายที่จะมีรถไปจอดหลบน้ำท่วมกันด้วยนะครับช่วงนี้22:57 น.เดี๋ยวพักกันสักครู่ครับ

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

รกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: 23:12 นะครับมาติดตามกันต่อกับจอสร้อยครับในช่วงค่ำคืนของวันอาทิตย์นะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่วันใหม่ในวันจันทร์ที่28กันยายนด้วยนะครับกับสถานการณ์ที่เราก็ยังคงต้องติดตามอย่างต่อเนื่องนะครับคุณผู้ฟังเรื่องของผลกระทบนะของฝนที่ตกณเวลานี้ด้วยนะครับที่ระดับน้ำก็กำลังติดตามกันอยู่ว่าจะเพิ่มระดับขึ้นหรือเปล่านะครับเพราะว่าหลายๆพื้นที่เนี่ยน้ำก็เริ่มลดลงนะครับพื้นที่กรุงเทพณเวลานี้นะครับมีฝนตกเล็กน้อยสลับปานกลางครับเขตดอนเมืองสายไหมคลองสามวามีนบุรีลาดกระบังและประเวศนะครับทิศทางเคลื่อนตัวไปทางด้านของทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับแนวโน้มคงที่นะครับส่วนกลุ่มฝนที่อยู่ทางด้านของจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยตอนนี้ก็เคลื่อนมาทางด้านของจังหวัดสมุทรสงครามนะครับนะก็มาทางด้านของทิศตะวันออกเฉียงเหนือเช่นกันราชบุรีมีตกเล็กน้อยสลับปานกลางนะครับทางสวนพึ่งทางจอมบึงแต่กลุ่มฝนที่อยู่ทางด้านของเพชรบุรีที่มาทางด้านของสมุทรสงครามเนี่ยแนวโน้มต่อไปก็แน่นอนนะครับทางบ้านแพ้วทางสมุทรสาครแล้วก็ถ้าไม่สลายไปนะครับกลุ่มฝนกลุ่มนี้เนี่ยก็น่าจะเข้ามาทางด้านของทวีวัฒนานะเท่าที่ดูตามเส้นทางนะครับของการเคลื่อนตัวทางทวีวัฒนาทางด้านของตลิ่งชันตรงเนี้ยนะแต่ว่ายังไปไม่ถึงนะครับก็เดี๋ยวอาจจะต้องติดตามเพิ่มเติมบางเส้นทางบางพื้นที่เนี่ยตอนนี้ฝนเริ่มลดระดับลงมาตกเล็กน้อยนะครับส่วนอัปเดตกันสำหรับเพชรบุรีตัดใหม่นะครับน้ำยังท่วมนะคุณผู้ฟังแถวๆอาคารชานอิสระตรงเนี้ยนะครับเอกมัยเหนือหรือแม้กระทั่งคลองตันนะครับยังมีน้ำท่วมอยู่นะแล้วก็คุณผู้ฟังทางด้านของมิตรภาพสายเก่าช่วงแยกหนองสาหร่ายปากช่องยังมีน้ำท่วมผิวการจราจรนะครับแล้วก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับตรงนี้เนี่ยรถเล็กแนะนำให้เลี่ยงได้เลี่ยงก่อนเลยนะครับเพราะว่าระดับน้ำสูงนะครับเมื่อช่วงเวลา 21:55 นะครับที่ผ่านมาถนนมิตรภาพสายเก่าช่วงแยกหนองสาหร่ายปากช่องนะครับยังมีน้ำท่วมผิวการจราจรแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยนี่นะฮะก็ยังต้องติดตามสถานการณ์นะสำหรับทางนี้แล้วก็ที่มีการเปิดสปรินเวย์นะครับของเขื่อนขุนด่านประการชนที่เราเพิ่มเติมกันไปเมื่อช่วง 21:00 นด้วยเป็นการระบายน้ำประตูบน4บานด้วยนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เดี๋ยวต้องติดตามผลกระทบกับบริเวณพื้นที่โดยรอบนะครับส่วนทางด้านของโรงพยาบาลรามานะครับคุณผู้ฟังโรงพยาบาลรามาธิบดีมีการประกาศแจ้งเรื่องของการให้บริการในวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษนะครับ28-29กันยายนโรงพยาบาลรามาธิบดีบอกว่ายังคงเปิดให้บริการตามนัดหมายแต่เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยที่ส่งผลกระทบทำให้กำลังอัตรากำลังการให้บริการลดลงกรณีผู้ป่วยที่ต้องการติดต่อเลื่อนนัดหมายกับโรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับก็สามารถติดต่อได้นะครับทางหมายเลขโทรศัพท์เลยนะกรณีผู้ป่วยไม่สามารถเดินทางสัญจรได้นะครับให้ติดต่อกับโรงพยาบาลเพื่อแจ้งตรวจทางไกลนะครับหรือว่าเทเลเมดิซินแทนนี่ก็เป็นประกาศณวันนี้นะครับของทางโรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบเพิ่มเติมได้นะครับที่เว็บไซต์ของโรงพยาบาลรามาธิบดีนะเป็นการแจ้งประกาศล่าสุดเลยนะครับว่ายังคงเปิดให้บริการตามนัดหมายนั่นแหละแต่ว่าเนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยอาจจะทำให้มีผลกระทบเรื่องของอัตรากำลังคนของการให้บริการที่ลดลงนั่นเองนะฮะเพราะว่าทางด้านของแพทย์ทางด้านของพยาบาลเองด้วยที่เขาอาจจะติดปัญหาเรื่องของการเดินทางมาจากสถานการณ์ด้วยนะครับก็ลองติดต่อได้นะครับสำหรับใครที่อาจจะไม่สะดวกสำหรับการเดินทางก็ติดต่อโดยตรงกับทางโรงพยาบาลนะครับเพื่อแจ้งการตรวจทางไกลหรือว่าเทเลเมดิซินได้นะครับคุณผู้ฟังที่จังหวัดนนทบุรีเขามีการประกาศเขตภัยพิบัติอุทกภัยเพิ่มเติม4อำเภอนะครับก็ได้แก่อำเภอเมืองนนทบุรีอำเภอปากเกร็ดอำเภอบางใหญ่อ และอำเภอไซน้อยนะครับเดี๋ยวทางจังหวัดนนทบุรีมีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยเพิ่มเติมนะครับจากสถานการณ์ฝนที่ตกต่อเนื่องและปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงจังหวัดนนทบุรีประกาศเขตพื้นที่สาธารณภัยอุทกภัยเพิ่มเติม4อำเภอนะครับในวันนี้นะซึ่งอำเภอปากเกร็ดก็จะมีตำบลเกาะเกร็ดตำบลบางพลับตำบลท่าอิดตำบลคลองข่อยตำบลบางตันในตำบลคลองพระอุดมตำบลอ้อมเกร็ดอำเภอบางใหญ่จะมีตำบลบางแม่นางนะครับตำบลเสาธงหินตำบลบ้านใหม่ตำบลบางใหญ่ตำบลบางม่วงและตำบลบางเลนอำเภอไซน้อยนะครับหมู่1ถึงหมู่11ที่ตำบลไซน้อยตำบลไซใหญ่จะมีหมู่1ถึงหมู่11ตำบลคลองขวางหมู่1ถึงหมู่10ตำบลทวีวัฒนาหมู่1ถึงหมู่8ตำบลขุนศรีหมู่1ถึงหมู่8ตำบลหนองเพรางายหมู่1ถึงหมู่12และตำบลราชนิยมหมู่1ถึงหมู่8นะครับนี่คืออำเภอไซน้อยโดยการประกาศดังกล่าวเพื่อให้ส่วนราชการหน่วยงานอปท.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยสามารถเร่งดำเนินการในพื้นที่ประสบภัยได้ตามอำนาจหน้าที่อย่างรวดเร็วนะครับนี่ก็เป็นทางด้านของจังหวัดนนทบุรีนะครับส่วนที่เราเพิ่มเติมไปก็คือก่อนหน้านี้ที่จังหวัดสมุทรปราการด้วยนะครับที่เขาก็มีการประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัยอุทกภัยนะครับนะที่มีประกาศไปเมื่อเพิ่มเติมไปนะครับเมื่อช่วงก่อนหน้านี้นะฮะก็เพียงแต่ว่าครอบคลุมในส่วนของพื้นที่หลายอำเภออยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวอัปเดตให้นะครับเพิ่มเติมอีกทีนึงก็คือจะมีอำเภอเมืองสมุทรปราการนะครับอันนี้ทุกตำบลนะอำเภอบางพลีทุกตำบลอำเภอบางบ่อทุกตำบลอำเภอบางเสาธงทุกตำบลอำเภอพระสมุทรเจดีทุกตำบลอำเภอพระประแดงทุกตำบลเช่นเดียวกันก็เป็น6อำเภอนะครับที่มีการประกาศนะให้เป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยนะครับที่จังหวัดสมุทรปราการด้วยส่วนน้ำท่วมที่ระยองครับก็มีการประกาศพื้นที่ภัยพิบัตินะครับก็เรียกได้ว่าอันนี้ต้องติดตามนะเพราะว่าเมื่อเวลา 14:30 นเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังครับทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดระยองนะครับคุณไตรภพวงศ์ไตรรัตน์ก็เดินทางไปตรวจติดตามสถานการณ์น้ำท่วมนะครับโรงพยาบาลกลางมีการนำตรวจสภาพน้ำท่วมโดยรอบของโรงพยาบาลพบว่าปริมาณน้ำเนี่ยทะลักเข้าท่วมพื้นที่ของโรงพยาบาลกลางระดับน้ำประมาณ10เซนติเมตรบริเวณโรงประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วยจำนวน200รายแต่ยังไม่ท่วมอาคารผู้ป่วยนอกซึ่งทางด้านของผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลางได้ร้องขอกระสอบทรายหลังปริมาณน้ำท่วมถนนสุขุมวิทหน้าโรงพยาบาลกลางนะครับเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อช่วงบ่ายมีการร้องขอเข้ากล่องสำหรับผู้ป่วยและญาตินะครับหลังน้ำท่วมโรงประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วยที่อยู่ต่ำลงไปเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำนอกจากนี้ยังพบว่าสต็อกวัตถุดิบที่ใช้ประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วยนะมีเพียงพอแค่3วันเท่านั้นนะครับก็เลยมีความจำเป็นต้องร้องขอเข้ากล่องนะครับประกอบกับตลาดจำหน่ายวัตถุดิบสำหรับทำอาหารก็ถูกน้ำท่วมนะครับจะไปซื้อวัตถุดิบก็ไม่ได้นะครับจำเป็นต้องหาต้องเร่งหาแหล่งวัตถุดิบใหม่ขณะที่เมื่อช่วงเที่ยงนะครับที่ผ่านมาทางผู้ว่าจังหวัดระยองนะครับก็เดินทางไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอกลางโดยเฉพาะบริเวณถนนสุขุมวิทถนนสาย344บริเวณหน้าโรงพยาบาลกลางสามแยกประแสมุ่งหน้าจังหวัดจันทบุรีบอกว่าตรงนั้นมีน้ำท่วมสูงตลอดสายรถไม่สามารถผ่านได้เลยทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยองนะครับก็มีการเรียกประชุมฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับหน่วยงานท้องถิ่นเจ้าที่ตำรวจสภ.กลางนะครับรวมไปถึงทางกู้ภัยนะครับก็เรียกว่ามีการประชุมด่วนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อเร่งช่วยเหลือการให้การอพยพประชาชนที่ได้รับผลกระทบติดค้างอยู่ที่บ้านเรือนตลอดจนเร่งการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนปลายน้ำได้รับทราบอย่างทั่วถึงในการเตรียมรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวด้วยก็ได้เห็นภาพของการอพยพของประชาชนนะครับท่ามกลางฝนที่เรียกได้ว่าต กหนักขณะที่อ่างเก็บน้ำประแสจังหวัดระยองก็มีน้ำในอ่างเนี่ยได้ล้นสปริงเวย์4 บานแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าเลยก็เลยทำให้น้ำเนี่ยไหลลงสู่ด้านล่างพื้นที่อำเภอแกลงเนื่องจากมวลน้ำมันเกินความจุกักเก็บจำเป็นต้องระบายน้ำออกวันละ4ลูกบาศก์เมตรรวมทั้งอ่างเก็บน้ำคลองละโอกนะก็มีการพร่องน้ำ 25% พร่องน้ำออกก็มีการแจ้งเตือนประชาชนให้เตรียมรับมือกับปริมาณน้ำจำนวนมากดังกล่าวด้วยส่วนพื้นที่ของอำเภอแกลงเขาบอกว่ามีน้ำท่วม8จุดตำบลบ้านนาทุกหมู่บ้านระดับน้ำประมาณ40เซนติเมตรได้รับผลกระทบ60ครัวเรือนทุ่งควายกินทุกหมู่บ้านตำบลทุ่งควายกินเนี่ยทุกหมู่บ้านระดับน้ำประมาณ50เซนได้รับผลกระทบ300ครัวเรือนตำบลทางเกวียนเทศบาลตำบลเมืองแกลง16ชุมชนครับระดับน้ำประมาณ50เซนติเมตรได้รับผลกระทบ300ครัวเรือนทางผู้ว่าราชการจังหวัดระยองก็เลยประกาศพื้นที่อำเภอแกลงประสบภัยพิบัติ15ตำบลนอกจากนี้ยังมีอำเภอเมืองระยองอีก1ตำบลด้วยส่วนโรงพยาบาลแกลงเนี่ยนะครับแจ้งการให้บริการผู้ป่วยนอกหรือว่า OPD วันพรุ่งนี้นะครับ28กันยายนเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมโรงพยาบาลแกลงขอปรับรูปแบบการให้บริการผู้ป่วยนอกโดยผู้ป่วยที่มีนัดไม่ต้องเดินทางมาที่โรงพยาบาลย้ำนะครับผู้ป่วยที่มีนัดไม่ต้องเดินทางมาที่โรงพยาบาลแกลงนะครับขอให้ผู้ป่วยรอการติดต่อจากทางเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลทางโรงพยาบาลจะดำเนินการเปิดบัตรคัดกรองและประเมินอาการผ่านเทเลมิดิซินจากนั้นแพทย์จะตรวจรักษาและสั่งยาโดยเภสัชกรจะเป็นผู้จัดเตรียมยาให้ผู้ป่วยรอรับยาในวันรุ่งขึ้นตามวันเวลาและจุดรับยาที่เจ้าหน้าที่แจ้งโดยจุดรับยามี2แห่ง1คือที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแกลง2คือที่รพสตเขาดินนะก็ย้ำนะครับว่าผู้ป่วยไม่ต้องเดินทางมาที่โรงพยาบาลแกลงนะครับกรุณารอการติดต่อจากทางเจ้าหน้าที่ครับเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่เขาติดต่อไปใครที่มีนัดหมายพรุ่งนี้เนี่ยนะฮะ28กันยายนก็เดี๋ยวให้รอการติดต่อกลับจากทางเจ้าหน้าที่ก็ต้องมีการประเมินคัดกรองก่อนผ่านระบบเทเลเมดิซินก่อนนะเพราะว่าเนื่องจากในพื้นที่ในการเดินทางมานี่มันยากนะครับมันยากน้ำท่วมเรียกได้ว่าโอบล้อมโรงพยาบาลแกลงนี่นะคือทางด้านของเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยก็อาจจะต้องมีความลำบากในการเดินทางด้วยเช่นเดียวกันนะฮะนี่เดี๋ยวต้องติดตามอัปเดตสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะครับนะนี่คือที่จังหวัดระยองส่วนที่ปราจีนบุรีครับคุณผู้ฟังอันนี้ก็อ่วมหนักเหมือนกันกบินบุรีน้ำท่วมทะลักถนน304รถทุกชนิดก็ไม่สามารถผ่านได้นะครับตำรวจทางหลวงก็แจ้งปิดการจราจรชั่วคราวนะก็มีรายงานนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงได้โพสต์ข้อความระบุนะครับปิดถนนชั่วคราวทางหลวงหมายเลข304ทั้งขาเข้าขาออกช่วงกบินบุรีวังน้ำเขียวหลังจากระดับน้ำสูงขึ้นต่อเนื่องตำรวจทางหลวงปราจีนบุรีสระแก้วแจ้งปิดการจราจรชั่วคราวนะครับทางหลวงหมายเลข304กิโลเมตรที่165บวก500ถึงกิโลเมตรที่166บวก800ทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกนะครับตั้งแต่เวลา14นาฬิกาเนื่องจากระดับน้ำเริ่มสูงขึ้นรถทุกชนิดไม่สามารถผ่านได้อย่างปลอดภัยโดยทางหลวงหมายเลข304ช่วงแยกอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีต่อเนื่องอำเภอวังน้ำเขียวทั้งสองฝั่งนะครับไม่สามารถสัญจรได้และสามารถเปิดการจราจรได้อีกครั้งหนึ่งก็ต้องติดตามนะครับให้ระดับน้ำลดก่อนก็ให้ประชาชนหลีกเลี่ยงวางแผนการเดินทางนี่นะครับก็เรียกได้ว่ากระทบหนักขณะที่ทางด้านของ Facebook สภ.วังน้ำเขียวนครราชสีมาโพสต์ข้อความนะครับประกาศหลีกเลี่ยงเส้นทางก็จะมีการปิดการจราจรชั่วคราวทางหลวงหมายเลข304ตอนแยกอำเภอกบินบุรีอำเภอวังน้ำเขียวทั้งเข้าและออกทั้งขาเข้าและขาออกนะครับก็ให้หลีกเลี่ยงเส้นทางที่หลีกเลี่ยงนะครับหนึ่งก็คือปักธงชัย ช้ถนนทางหลวงหมายเลข24มุ่งหน้าสีคิ้วนะครับกรณีถึงปักธงชัยยังไม่เข้าเขตวังน้ำเขียว2ก็คือวังน้ำเขียวใช้ถนนหมายเลข3052เขาแผงม้าปากช่องทีนี้บอกว่าถ้าหากเลยอำเภอวังน้ำเขียวเข้าสู่กบิลบุรีปราจีนบุรีเนี่ยต้องรอน้ำลดเท่านั้นนะครับก็ต้องหลีกเลี่ยงก่อนนะเพราะว่าเส้นทางกบิลบุรีนะครับอำเภอวังน้ำเขียวเข้ามากบิลบุรีเนี่ยยังท่วมอยู่นะก็ต้องติดตามสถานการณ์นะครับวันพรุ่งนี้ว่าจะเป็นอย่างไรด้วยคือไม่เฉพาะในกรุงเทพนะครับตอนนี้เนี่ยระยองนครนายกปราจีนบุรีมีปัญหานะครับเรื่องของสถานการณ์แล้วก็เส้นทางคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะเช็คได้กับกรมทางหลวงนะครับ1586ลองสอบถามเพิ่มเติมกันได้นะครับส่วนในกรุงเทพเองเนี่ยก็สอบถามทางด้านของกองบังคับการตำรวจจราจรก็ได้1197นะครับแต่ว่าจะโทรติดยากนิดนึงนะเพราะว่าแหมสถานการณ์ก็มีคนแจ้งสอบถามกันเยอะนะครับสำหรับเส้นทางนะครับทีเนี้ยวันพรุ่งนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นวันที่ทางครม.เขาประกาศให้เป็นวันหยุดราชการพิเศษต่อเนื่องถึงวันอังคารแต่ทางเอกชนก็อาจจะต้องพิจารณานะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังพรุ่งนี้ต้องตรวจสอบเส้นทางนะว่าเส้นทางที่เราจะไปที่ทำงานเราเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างตรวจสอบกับจอสร้อยก็ได้นะครับดอกจัน1808หรือ1137เราก็ยินดีอัปเดตข้อมูลให้เผื่อเวลานิดนึงสำหรับการเดินทางคุณเบนนริศนะครับมารายงานกันหน่อยอยู่ทางเพชรบุรีสวัสดีครับคุณเบน
1: สวัสดีครับ
0: คุณเบนไปอยู่เพชรบุรีตรงไหนเนี่ย
1: อยู่ถนนเพชรบุรีนะไม่ใช่จังหวัดเพชรบุรี
0: นั่นน่ะสิแล้วถนนเพชรบุรีก็อยู่ช่วงไหนครับ
1: ก็เนี่ยฮะก็นิดมาจากช่วงก็แถวนางเลิงก็คือพูดง่ายว่าเพชรบุรีต้นเลยตรงนั้นนะฮะก็ใช้ผ่านกิ่งเพชรมาผ่านประตูน้ำมาเนี่ยก็สภาพการจราจรเนี่ยเดินทางที่ดีนะเพราะว่ารถมันน้อยมากเลยนะคุณพั
0: ช
1: แล้วก็มันดึกเขาด้วยไงนะฮะถึงแม้ว่าจะมีแนวก่อสร้างอะไรต่างๆเนี่ยก็ยังสามารถเดินทางได้นะฮะ
0: คร
1: ับ แต่เมื่อกี้ไม่ได้สังเกตว่าเขามีเจ้าหน้าที่มาทำงานบอกก็ไม่รู้นะหมายว่าคนงานอ่ะที่เขาทำมาอยู่อ่ะ
0: ตรงราชเทวีตรงประตูน้ำอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
1: ใช่ใช่ตรงกิ่งเพชรตรงอะไรตรงเนี้ย
0: ตรงกิ่งเพชร
1: ราชเทวีอ่ะก็ผ่านมาจะถึงเนี่ยจะขึ้นคือไม่ไปตรงแยกวิสัมพันธ์นะตรงนั้นเหมือนน่าจะมีน้ำเปล่าไม่รู้แต่เห็นรถมากันอ่ะรถเข้ามาจากตรงไหนกันนะเพราะว่าเส้นอโศกเพชรเส้นเพชรบุรีตรงนั้นมีปัญหาไหมหรอน้ำอะไรเงี้ยใช่ไหมโรงเรียนดอนบอสโตแถวนั้นอ่ะ
0: หรอเดี๋ยวก่อนนะอโศกเพชรอ๋อ
1: มีไหมเหมือนจะมีน้ำบ้างเน
0: า
1: ะ
0: อโศกเพชรไปทางด้านของเพชรอุทัยอ่ะใช่
1: ไหมฮะ
0: เนี่ยตรงนี้
1: อาจจะพอวิ่งได้ไหมเลยก็ถึงมากันเพราะว่านี่ก็เห็นเขาวิ่งมาเนี่ยที่ค่อยกำลังจะมุ่งหน้ามาประตูน้ำกันเนี่ย
0: ดูเหมือนจะมีฝั่งขาออกนะที่มีปัญหาถ้าเป็นทางด้านนั้นนะแต่ว่าท่านเลยจากทางด้านพร้อมพงเข้ามาตรงเพชรอุทัยมาอโศกเพชรเนี่ยตรงนี้น่าจะพอได้ใช่ครับ
1: เพราะว่านี่เห็นคลิปอ่ะที่ว่าเขาถ่ายมาแบบบุรีตัดใหม่นี่คือแบบว่ารถที่เสียหลายคันแล้วก็จมน้ำเยอะเลยเหมือนกันนะเนี่ย
0: คืออันนั้นจะเป็นช่วงแถวๆเอกมัยเหนือไงตรงคลองตันอะไรเงี้ยเอกมัยเหนือ
1: ตรงแถวตึกชานอิสระอะไรประมาณอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่ตรงนั้นก็ยังไม่ลดชานอิสระ
1: เหมือนหนังฟอร์มใหญ่เลยอะคุณดูจากภาพจากคลิปอะนะที่ว่าก็คือพูดง่ายๆไปเลื่อนดูย้อนหลังเอาเนี่ยเพราะไม่ได้ดูเรียลไทม์หรอกฮะ
0: แม่ผมก็ลุ้นอยู่นึกว่าคุณเบนจะเดินทางไปสำรวจแถวเอกมัยให้หน่อย
1: ว้าย ขึ้นทางด่วนเลี้ยวขวาขึ้นทางด่วนไปด่านเพชรบุรีแล้วฮะ ตรงเน
0: ี้
1: ย นะฮะก็ฝนก็ยังตกอยู่นะคุณพัชก็ยังตกใช้ที่ผ่านฝนเบอร์หนึ่งนะ
0: ฮะอ๋อยังตกอยู่นะ
1: เปียกลื่นอ่ะใช่มันก็เป็นแบบหนักบ้างเบาบ้างอะไรเงี้ยแล้วแต่เลยประมาณนี้ไง
0: แถวอุดมสุขเป็นยังไงบ้างที่เดินทางกันประจำอ่ะ
1: เดินทางได้ดีแล้วอ่ะไม่มีปัญหาเรื่องน้ำเลยนะครับ
0: อุดมสุขสีอุดมอะไรตรงนั้นก็ไม่มีแล้วหรอ
1: ไม่มีค่ะไม่มีเพราะว่าดูความที่ว่าอาจจะมีเป็นสถานีสูบน้ำตรงนี้หรือเปล่าที
0: ่
1: มารองรับเรื่องการทำอะไรอุโมงค์การผันน้ำการรับน้ำตรงเนี้ยน่าจะเร็วอ่ะเพราะว่าตรงนี้การเคลียร์น้ำได้เร็วแต่เมื่อวานแล้วอ่ะคือเมื่อวานได้กลับบ้านไปประมาณสักห้าทุ่มกว่าอะไรอย่างเงี้ย ก็แห้งแล้วอ่ะแต่ตอนเช้าเนี่ยทั้งวันอ่ะน้ำก็จะท่วมในบริเวณโดยรอบอ่ะก็คือตั้งแต่ซอยบางนาตราด23
0: อุดมสุข
1: 60แบบตรงช่วงแนวคลองเคสอ่ะตรงนี้น้ำจะลึกมากแต่เมื่อวาน5ทุ่มมาแล้วเคลียร์แบบน้ำไม่มีแล้วค่ะ
0: เดี๋ยวนะบางนาตราด23แล้วตรงข้างๆเซ็นทรัลเป็นยังไงบ้างพอทราบ
1: เลยก็คือซอยบางนาตราด23อ่ะก็คือซอยข้างเซ็นทรัลเนี่ย
0: แห้งแล้วใช่มั้ย
1: แห้งแต่เมื่อวานแล้วครับ
0: อ๋อโอเค
1: คุณเขาต้องเคลียร์แห้งคุณถ้าเกิดเขาไม่เคลียร์แห้งคนจะเข้าห้างได้ไง
0: เพราะวันก่อนเนี่ยคือแบบรถมอเตอร์ไซค์นี่ก็แบบโอ้โหลอยน้ำกันเต็มเลยนะตรงนั้นนะ
1: ก็แต่ก็รถมอเตอร์ไซค์ของพนักงานที่เขาในห้างเขาจอดกันตรงนั้นเลยครับจอดตรงเนี้ย
0: ใช่
1: คุณเห็นภาพใช่ไหม
0: ครับมันเป็นจุดเปราะบางอ่ะตรงนั้นอ่ะประจำอยู่แล้ว
1: เปราะบางใช่ประมาณอย่างนี้นะฮะ
0: ครับ
1: แต่ว่าจุดที่ยังไม่คลี่คลายก็คุณน่าจะรายงานไปแล้วหรือมั้งช่วงแยกสีพัฒน์อ่ะ
0: ใช่
1: ตรงนี้คือเป็นจุดที่ปลอบบางเหมือนกันนะคุณเพราะว่าอะไรไหมเพราะเมื่อเช้านี้ไปประสบเหตุที่ตรงนี้มา
0: ตรงยังไงเล่าให้ฟังหน่อย
1: ก็เมื่อเช้านี้จะไปโรงพยาบาลวิภารามไงแล้วทีนี้ก็ใช้เป็นเส้นสีสักลินนี่แหละขาเข้าที่มุ่งหน้าไปลำสันดีก็ด้วยความที่ไม่รู้ไงว่าเอ๊ะว่าตรงนี้มันมีปัญหาอะไรประมาณนี้ไง
0: เดินทางตั้งแต่ตรงไหนครับไปอ่ะ
1: ก็แยกสีอุดมเลยครับยิงตรงอย่างเดียวเลยอ่ะ
0: แล้วเป็นยังไงผ่านพาราไดซ์ผ่านซีคอนเป็นยังไงบ้างขาเข้า
1: ผ่านพาราไดซ์ซ
0: ีคอนแต่ไม่ขาเข้าถูกแล้ว
1: ปัญหาอะไรแต่ว่ามาเจอช่วงแยกสี่นุชแต่ก็จะน้ำจะเยอะทุกเลนเลยอ่ะคุณแล้วก็ภายในตรงอ่อนนุชที่จะขาเข้าไปด้วยครับก็จะรับน้ำท่วมเยอะเลยตรงสูงเลยด้วยแล้วก็ผ่านนี่ก็เลยขับผ่านไปถึงสะพานข้ามคลองประเวศบุรีรมย์นะฮะตรงช่วงตลาดเยี่ยมสมบัติอ่ะลงไปก็เจอน้ำเลยฮะน้ำก็ค่อนข้างที่จะแบบสูงอยู่เหมือนกันนะแล้วก็ไต่นี่ก็ขับเลนขวาตลอดจนถึงจรินทิพย์หรือว่าตรงข้ามโมเดิร์นฟอร์มตรงอาคารโมเดิร์นฟอร์มก็ทีนี้จะถึงแยกสี่พักอยู่แล้วก็เห็นมีรถแบบเขาเรียกอะไรอ่ะพยายามจะถอยหลังขึ้นมาอย่างเงี้ยนี่ก็เอ๊ะทำไมมองไกลๆทำไมรถพาถอยหลังก็อีกสักพักนึงก็มีรถอีกคันนึงเขาถอยมาถึงที่รถนาฬิกาเขาถามว่าพี่จะไปไหนนี่ก็บอกว่าจะไปโรงพยาบาลนิพพานรามบอกพี่ไปไม่ได้ตรงนั้นน่ะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไม่ได้น้ำมันลึกแต่ลึกจริงนะ
0: แล้วเราไปต่อไหมครับ
1: ก็นี่ก็ถอยหลังเหมือนกันถอยหลังแล้วก็เขาบอกว่าพี่ลงอุโมงค์ไปเลยนี่ก็ลงอุโมงค์พอลงอุโมงค์ปุ๊บเนี่ยทางลอดแยกสีทัศน์ใช่ไหมฮะพอโผล่ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็เจอน้ำอีก
0: เพราะตรงนั้นหนักตรงนั้นหนัก
1: นี่แหละตรงเนี้ย
0: แ
1: ล้วก็ทางพยายามจะเอาตัวเองทำยังไงดีจะกลับไปที่เดิมได้ไหมเหมือนกลับบ้านแล้วอ่ะก็ไปกลับรถอยู่ตรงทางรถไฟหัวหมากนี่แหละแล้วก็ลงอุโมงค์ไปทีนึงแล้วก็กลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: มันสูงแค่ไหนเมื่อเช้าเนี่ยครับตรง
1: ก็
0: ตร
1: งเรือรถปิกอัพอ่ะคุณเห็นไหมรถปิกอัพอ่ะน้ำอ่ะอยู่บนอะไรนะบนฝากระโปรง
0: ฝากระโปรงโอ้โหแล้วเอารถคุณรอดได้ไงเนี่ย
1: ฮะ
0: รถคุณใช้รถกระบะหรือว่าไงครับเมื่อเช้า
1: ไม่อันจุดที่ลิฟต์ไม่ไปไงคือลิฟต์เห็นนะเขาวิ่งอยู่อ่ะ
0: ยังไง
1: คุณรู้หรอกไหมคือตรงแยกสี่พัทอ่ะมันสูงประมาณว่ารถปิกอัพที่เขาขับมาเนี่ยน้ำมันอยู่บนปากกระโปรงอ่ะ
0: ครับ
1: บนโลโก้เขาอ่ะโลโก้ตามไอ้นี่แหละแต่ทีเนี้ยตอนนี้ไม่ได้ไปตรงนั้นไงรอดคือที่คุณถามเนี่ยก็คือว่าที่รอดอ่ะคือไม่ได้
0: ไปไงรอดเพราะลงอุโมง
1: ค์ลงอุโมงค์ไปไงประมาณนี้ไงแต่พอเวลายูเทิร์นตรงสะพานไอ้ตรงทางรถไฟหัวหมากอย่างนั้นอ่ะมันก็ยังพอไหวไงประมาณนี้ก็ไม่ถึงขั้นว่าแบบอะไรเงี้ยแค่ประมาณครึ่งล้ออะไรประมาณอย่างนั้นไงก็ยังนั่นได้อยู่ไงแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าที่ตรงไปที่ต่างระดับศรีนครินทร์ที่จะมุ่งหน้าไปแยกศรีกรีธาไปลำตาลีเนี่ยตรงนั้นก็ไม่รอดเหมือนกันฮะสูงฮะ
0: ใช
1: ่แบบรถแท็กซี่อย่างเงี้ยบางคันอ่ะที่เขาแบบนั่นอ่ะถึงฝากระโปรงเลยนะ
0: ครับก็อย่างเมื่อช่วงเย็นที่เขาอัปเดตก็คือทางด้านของศรีนครินทร์ลำสาลีไปพัฒนาการก็ยังท่วมสูงแล้วก็แยกกรุงเทพกรีธาก็ยังท่วมสูงสีนครินนะ
1: ก็สถานการณ์ก็ยังไม่น่าเดี๋ยวก็รถต่างๆนาที่เขานั่งเขามาพากันมาจอดตามบนสะพานกันหมดเลยอ่ะมีสะพานไหนเขาก็จอดกันสุดชีวิตเพราะว่าเนาะมันไม่ได้ไปจอดไหนก็บนสะพานก็ได้จะปลอดภัยแล้วไง
0: ครับ
1: ทางลอดอ่ะตรงแยกสีพัดก็คนรถเข้าไปจอดกันเยอะนะคุณ
0: เอ้าเหรออุโมงค์พัฒนาการสีพัดเนี่ยนะ
1: อุโมงค์ทางลอดแยกสีพัดอ่ะเขาก็จอดกันเยอะนะมีพี่แท็กซี่อยู่คันนึงแล้วก็ไปคุยเขาก็ถามเขาไงว่าเอ้ยพี่ตรงนี้จะไปจะกลับไปยังไงได้อะไรเงี้ยเขาก็แนะนำใช่ไห
0: ม
1: แล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยผมมาจอดนอนอย่างเงี้ยมา3วันแล้วอยู่ตรงเงี้ยไม่ได้ไปไหนเออ3วันน้ำท่วม3วันแล้วเหรอคุณเขาพูดเวอร์ไปปะเนี่ยแต่ก็เพิ่งจะเมื่อวานนี้เมื่อวานหรือยังไง
0: จริงๆมันก็เริ่มมาตั้งแต่เดี๋ยวก่อนนะเมื่อวาน26เนี่ยท่วมจริงๆมันเริ่มมาก็25นี่ก็เริ่มแล้วแหละอืม
1: เหรอ
0: เพราะว่าฝนนั้นตกแบบโอ้ตกต่อเนื่องมีอยู่คืนตั้งแต่ตี2ของคืนวันที่24อ่ะครับ
1: เหรอฮะ
0: ใช่
1: เขาบอกเขาจอดอยู่ตรงนี้เอ๊ะเขาจอดได้ยังไงแล้วก็เขาเรียกอะไรอ่ะเขาบอกว่าเขากินนอนอยู่ในรถนี่แหละ
0: ครับ
1: อาหิวเขาก็เดินไปหาเดินเท้าเดินไปหาซื้ออะไรกินเลยเขาก็มาอยู่ที่รถอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็คือเช้ามืดวันศุกร์ก็เริ่มมีผลกระทบเลยนั่นแหละ
1: อ๋อใช่ไหมฮะ
0: เพราะว่าเมื่อกี้มันตกไปทั้งคืนอ่ะคร
1: ับ ก็ดีแล้วทางภาครัฐเนี่ยเขาได้ประกาศเป็นวันหยุดนะฮะคุณพัฒน์เพราะว่าจะได้บรรเทาเรื่องของการเดินทางต่างๆนะเพราะว่าถ้าอยู่อย่างสมมติว่าอย่างบ้านนฤทธิ์เนี่ยในหมู่บ้านเนี่ยก็คือน้ำไม่ท่วมใช่ไหมไม่อะไรอย่างเงี้ยถ้าอยู่แต่ออกไปสมมติจะออกไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยผ
0: ่
1: านแยกสีพัดผ่านจะมุ่งหน้าไปทางบางกะปิอ่ะมันก็ไม่รอดนะใช่ไหม
0: ใช่ใช่
1: ก็หยุดไปเถอะเอกชนก็หยุดไปเถอะเนาะสงสารคนที่เขาทำงานอะไรประมาณอย่างเงี้ยเขาจะต้องเดินทางอะไรประมาณอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: จริงๆทางภาครัฐเองอาจจะประกาศช้านิดนึงน่าจะประกาศแต่วันศุกร์แล้วหัววันศุกร์นี้ก็ไปติดนะคุณนี่มาจากอะไรป่ะมาจากช่วงไออะไรนะที่ต้องเดินทางอะไรประมาณอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: จริงๆทางภาครัฐเองอาจจะประกาศช้านิดนึงน่าจะประกาศแต่วันศุกร์แล้วหัววันศุกร์นี้ก็ไปติดนะคุณนี่มาจากอะไรป่ะมาจากช่วงไออะไร

0: ขึ้นไปอ่ะแล้วถ้าเกิดเราต้องการอะไรที่มันฉุกเฉินน่ะเช่นเข้าห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยจะทำยังไงก็เลยไม่ขึ้นก็เลยไปวิ่งออกไปทางนู้นเลยแล้วจะพึ่งอะไรประมาณอย่างเงี้ยเออแล้วก็หาทางแล้วก็ไปลงไปปู่เจ้าอะไรเงี้ยใช้สะพานลงแหวนอุตสาหกรรมอะไรประมาณอย่างเงี้ยก็รอดอยู่แต่ว่าน้ำก็บางช่วงก็สูงอยู่เนี่ยก็ลุยนะนี่คือรถไฟฟ้านะแบบว่าประมาณว่าก็ลุยสุดชีวิตเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: รถไฟฟ้าเออเขาก็ฟิลแบตดีนะอะไรอย่างเงี้ยเออสามารถที่แบบลุยได้มันสูงได้อะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: มีลุยบอกว่าถึงเกินครึ่งล้อมีไหมมีบ้างไหม
0: มีบางช่วงเกินครึ่งล้อไม่พอที่คุณเจอน้ำเจอรถข้างๆที่ขับมาเนี่ยเจอน้ำกระแทกใส่อีกอ่ะคุณคิดดูเดี๋ยว
1: ผมก็เมื่อวานนี้ก็ประมาณเนี้ยเกือบล้ออ่ะเกือบเต็มล้อก็รอดมาได้เหมือนกันแต่เห็นรถแบบราคาแพงๆนี่ไม่รอดกันเยอะเลยนะแถวๆบางนาผมไปเจอตรงหน้ากรมอุตุก็คิดว่ารถแล้วพอดีไปทำธุระแถวนั้นยูเทิร์นกลับไปฝั่งตรงข้ามกรมอุตุน่ากลัวอีก
0: คืออย่างนี้ที่ไม่รอดเนี่ยเขาอาจจะอย่างนี้เปล่าเวลาผ่านลุยน้ำอ่ะก็ต้องปิดแอร์ไงอาจจะต้องช่วย
1: ใช่เราต้องปิดเลยนะต้องปิดพัดลมเลย
0: ปุ๊บแต่ลงน้ำปุ๊บปิดเลยค่ะ
1: คือบางคนปิดแค่ AC ไม่ได้นะต้องปิดพัดลมด้วยนะ
0: ไม่ได้ปิด
1: พ
0: ั
1: ดลมต้องปิดพัดลมด้วยเออ
0: ใช่ใช่ปิดพัดลมไปเลยอ่ะ
1: ตัวการคือพัดลมเนี่ยแหละมันตีเข้าเครื่อง
0: จะคือมันมีสองปุ่มไหมสองปุ่มนะให้นั่นนะคุณต้องเลือกปุ่มที่มันเป็นอะไร
1: เป็นพัดลม
0: ไอตัวกลมๆอ
1: ่
0: ะเอออย
1: ่
0: างนั้นอ่ะคือปิดระบบการทำงานของแอร์พัดลมไปเลยอ่ะประมาณอย่างนั้น
1: ครับ
0: อย่าเอาแค่ AC อย่างที่คุณพัดว่านั่นแหละเพราะฉะนั้นอ่ะอย่างเงี้ยจะยังจะพอไหวที่ดูนะเมื่อวานเนี้ย
1: เมื
0: ่อเช้าก็ไปเดินไม่ใช่ไปเดินขับไปตามหาป้ายทะเบียนตัวเองอ่ะที่ซอยแบงค์ลิงกับคุณ
1: อ๋อเหรอป้ายทะเบียนหลุดเหรอครับ
0: หลุดแถวแบงค์ลิงนั่นแหละแต่หาไม่เจอง
1: ั้นน่าจะไปอยู่ที่สน.แล้วมั้งตอนเนี้ย
0: โอ้ยถ้าเกิดอยู่สน.ก็ดีเลยเดี๋ยวต้องหาเพจว่าให้มีใครประกาศเรื่องป้ายทะเบียนหายตรงไหนจะได้ไปดูของตัวเองบ้างอะไร
1: นี่แสดงว่าลุยหนักจริงนะเนี่ยป้ายทะเบียนหลุดเลย
0: ลุยหนักก็โดนน้ำโดนรถอีกคันนึงเขาเรียกอะไรรถที่เขาขับสวนทางมากระแทกในคุณยูทูบไฟแบลลิ่ง
1: โอ้มันก็เลยแบบซัดทำให้ทะเบียนมันนะหลุดล่วง
0: แล้วเนี่ยแล้ววันนี้นี่ก็ใช้ไปแล้วแหละไปร้านที่เขารับปริ้นอ่ะแล้วก็ให้เขาพิมพ์แล้วก็ใส่เป็นเคลือบพลาสติกอยู่แล้วก็เอาใช้เทปกระจายปุ่มใช้แบบแก้ขัดไปก่อนไง
1: ครับ
0: ตำรวจก็คงไม่ว่ามันจริงก็มันผิดกฎหมายนะแต่ว่าไม่ควรใช่ไหมแต่ว่าสถานการณ์ตอนนี้ถ้าเกิดไม่มีดีกว่าไม่มีไหมอ่ะ
1: ครับ
0: เพราะบางทีจะเข้าห้างเข้าอะไรต้องใช้นี่ไงเวลาเราจะสแกนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมันก็ต้องมีทะเบียนแจ้งเขาอะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้เหมือนจริงไปเลยแต่ว่าก็นี่แหละก็ใช้แก้ขัดไปก่อน
1: ก็เดี๋ยวเราไปต่อที่สน.แล้วก็หลายๆท่านนะครับเพราะว่าตอนนี้เท่าที่เห็นเนี่ยก็ทุกพื้นที่เลยนะเขาก็มีการรวบรวมป้ายทะเบียนที่หลุดก็ไปติดต่อได้นะครับ
0: อันนี้ต้องยังไงครับคุณพาต้องดูเข้าไปที่เพจหรือไปที่สน.นะ
1: ใช่ไปที่สน.ดีกว่าเพราะว่าในเพจเขาอาจจะไม่ได้อัปเดตทั้งหมดให้นะครับเท่าที่ดูใช่
0: แล้วเพราะบางคนเขาไม่ท่วมเหรอเนี่ยเพราะ
1: ต้องอันนี้ต้องประเมินนิดนึง
0: แบลิ่งนี่สน.อะไรสน.สพ.สำโรงเหนือหรือใต้กันไม่รู้เนาะ
1: นะบางนาสิหรือเปล่า
0: ไม่ใช่แบลิ่งนี่เขาบางนาหรอ
1: แบลิ่งนี่เขาพื้นที่กรุงเทพแล้ว
0: อ๋อถ้าบางนาเขาอยู่หลังบ้านกันนิดเลยงั้นเดี๋ยวไปดู
1: แบลิ่งนี่พื้นที่กรุงเทพแล้ว
0: เออหรอ
1: ครับผม
0: อ๋ออาแบลิ่งไม่ใช่สำโรงนี่หรอไม่ใช่แบบสมุทรปราการนะคุณ
1: ไม่สิแบลิ่งเขาเป็นกรุงเทพแล้ว
0: จริงป่ะ
1: จริง
0: อ๋อหรอแล้วไม่รู้โอเคงั้นเดี๋ยวขอตัวเลี้ยวซ้ายเข้าบางนาตัดที่สาม
1: โอเคครับขอบคุณมากคุณเบน
0: คุณพักไปพักกันแป๊บนึงเนาะ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับ

0: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
2: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเราก็เลยตะโกนโวยวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนก็ดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี้ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
0: ับ แอปเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15 นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้อง

0: JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
1: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
2: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
2: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
0: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: คุณฝ่ายครับช่วงนี้หลายคนจะต้องลุยน้ำนะครับต้องระวังนะครับเรื่องของโรคที่มากับน้ำเนี่ยนะครับเพราะทางกรมการแพทย์ก็ออกมาห่วงใยนะครับหลายคนต้องย่ำน้ำน้ำก็สกปรกด้วยนะครับเรื่องของสุขอนามัยโดยเฉพาะโรคน้ำกัดเท้านะเชื้อโรคต่างๆที่แฝงตัวอยู่ในน้ำนะครับยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยหลายคนที่ทำความสะอาดเท้าไม่ดีถ้าเท้าคุณมีแผลเชื้อโรคนี่เข้าได้นะครับนะอาจจะต้องเผชิญกับอาการคันลอกนะอาการเปื่อยบวมนะครับแล้วก็บางทีเนี่ยไม่หายสักทีด้วยนะครับหายช้าเนี่ยสาเหตุสำคัญก็มักจะเกิดจากขั้นตอนของการดูแลที่อาจจะยังไม่ครบถ้วนเขาบอกว่าเรื่องของการล้างเท้าก่อนเข้าบ้านเนี่ยนะครับขจัดคราบสกปรกคุณฟังต้องเปิดน้ำสะอาดไหลผ่านเท้าเพื่อชำระล้างเศษโครนคราบน้ำมันสิ่งแปลกปลอมจากนั้นก็ใช้สบู่อ่อนๆ นะครับฟอกให้ทั่วหลังเท้าฝ่าเท้าตามซอกนิ้วตามซอกเล็บนะครับที่สำคัญต้องถูเบาๆไม่ควรถูหรือว่าขัดผิวแรงจนเกินไปเพราะว่าการถูอย่างรุนแรงเนี่ยอาจจะทำให้เกิดบาดแผลขนาดเล็กนะครับบนผิวหนังที่พอเรามีบาดแผลอีกเนี่ยเราไปลุยน้ำอีกเชื้อโรคแบคทีเรียมันก็จะซึมเข้าสู่ร่างกายเพิ่มเข้าไปอีกด้วยเพราะฉะนั้นควรจะต้องล้างเบาๆแต่ให้ทั่วถึงขั้นตอนที่สำคัญที่สุดที่หลายคนมองข้ามก็คือการล้างเท้าจนสะอาดนะครับไม่มีประโยชน์ถ้าหากเราปล่อยให้เท้าอับชื้นอันนี้สำคัญนะครับเชื้อราที่เป็นสาเหตุหลักของโรคน้ำกัดเท้าก็จะเจริญเติบโตได้ดีที่สุดในสภาพแวดล้อมที่มันอับแล้วก็มีความชื้นสูงคือพอล้างเสร็จแล้วต้องเช็ดให้แห้งนะครับแล้วก็ต้องให้มันแห้งจริงๆโดยเฉพาะบริเวณซอกนิ้วเท้าโดยเฉพาะระหว่างนิ้วนางและนิ้วก้อยเดี๋ยวเขาบอกว่ามักจะมีน้ำขังอยู่หลังจากการล้างหากเพียงแค่เราเช็ดเท้าผ่านๆแล้วพอเช็ดยังไม่แห้งดีเราไปสวมถุงเท้าหรือรองเท้าทันทีเนี่ยความชื้นที่ตกค้างนะครับก็จะกลายเป็นอาหารอย่างดีเลยของเชื้อรานะครับเพราะฉะนั้นการเช็ดเท้าที่ถูกต้องควรใช้ผ้าขนหนูที่แห้งแล้วก็สะอาดนะครับซับตามซอกนิ้วทีละนิ้วจนมั่นใจว่าไม่มีความชื้นหลงเหลืออันนี้สำคัญนะคุณผู้ฟังบางทีบางคนที่แบบเอ้ยทำไมเรามีอาการคันตามซอกนิ้วตามฝ่าเท้าเพราะว่ามันเกิดจากสาเหตุของการที่เราทิ้งให้เท้าเรามีความชื้นพอมันสะสมเข้าเรื่อยๆเนี่ยแบคทีเรียก็ยิ่งขอตัวเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ให้สังเกตบาดแผลหลังจากเช็ดเท้าแห้งแล้วสำรวจผิวหนังของเราอย่างละเอียดนิดนึงหากพบรอยขีดข่วนแผลเป็นหรือว่าผิวหนังเริ่มที่จะมีลักษณะเปื่อยขาวและคันนะครับให้รีบปฐมพยาบาลเบื้องต้นถ้าหากมีบาดแผลเปิดควรใช้น้ำยาฆ่าเชื้อนะครับบริเวณบาดแผลเพื่อป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อนแล้วก็ที่สำคัญคือโรคไข้ฉี่หนูไอเชื้อเลปโตสไปโรซิสเนี่ยเวลาลุยน้ำนี่นะคือก่อนหน้านี้เราเคยเตือนเกษตรกรที่ต้องลุยน้ำอยู่แล้วใช่ไหมก็ให้สวมรองเท้าบูทแต่ว่าสถานการณ์ณตอนนี้น้ำมันท่วมหลายคนพอจอดรถแล้วพอจะเข้าบ้านก็ต้องลุยน้ำเข้าบ้านอย่างผมเองก็เช่นเดียวกันบางทีในกรุงเทพเราเนี่ยก็จะมีหนูเยอะนะแล้วก็เชื้อโรคฉี่หนูเนี่ยมันก็จะมีตัวเชื้อเลปโตสไปโรซิสเนี่ยถ้าขาเราบาดแผลเรามีเชื้อที่มันสามารถเข้าได้ตรงนี้อันตรายนะครับรุนแรงกว่าโรคน้ำกัดเท้าทั่วไปด้วยถ้าหากพบว่ามีอาการผื่นบวมผื่นแดงมีอาการผื่นแดงบวมร้อนหรือมีหนองไหลออกมาควรรีบไปพบแพทย์นะครับเพื่อรับยารักษาที่ถูกต้องไม่ควรไปซื้อยาปฏิชีวนะมารับประทานเองควรจะไปปรึกษาแพทย์นะครับนี่นะก็ฝากความห่วงใยนะครับในเรื่องของการดูแลรักษาตัวเองนะครับในช่วงที่เราจะต้องลุยน้ำแบบเนี้ยสถานการณ์ที่น้ำท่วมแบบนี้สำคัญมากนะครับนะขอบคุณทางกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขด้วยนะครับคุณฟังช่วงนี้มาอัปเดตเรื่องของผลกีฬาเอเชียนเกมกันบ้างดีกว่านะครับวันนี้หลักๆเลยเนี่ยที่เราคว้ามาได้นะครับก็ไฮไลท์เนี่ยก็คือเจ้าบิวภูริพลบุญสอนนะครับผงาดคว้าเหรียญทองที่2ให้กับตัวเองได้นะครับ กับการแข่งขันวิ่ง200เมตรรอบชิงชนะเลิศโดยทางด้านของภูริพลบุญสอนเข้าเส้นชัยนะครับแล้วก็ทำลายสถิติเอเชียนเกมเจ้าตัวบอกว่าน่าเสียดายที่ไม่ได้ทำลายสถิติเอเชียทั้งๆที่ขาดเพียงแค่ 0.01 วินาทีครับเสี้ยวนิดเดียวก็จะทำลายสถิติเอเชียได้แล้วแต่ก็ได้เพียงแค่ทำลายสถิติเอเชียนเกมนะครับด้วยเวลา 19.88 วินาทีนี่นะครับก็คว้าเหรียญทองที่2ให้กับตัวเองได้สำเร็จนะครับโดยบิลภูริพลนะครับเปิดเผยว่ารู้สึกนะครับดีใจนะครับบอกว่าจากผลลัพธ์นะครับที่ซุ่มซ้อมมาเนี่ยก็รู้สึกปลดล็อกทุกอย่างได้แล้วนะครับบอกว่าผมทำได้ตามที่ผมบอกไว้เรียบร้อยแล้วตอนนี้รู้สึกดีใจมากๆครับกับเหรียญทองที่2แล้วก็ได้2เหรียญไปเป็นสถิติเอเชียนเกมด้วยก็ดีใจมากๆบอกว่าดีใจที่ตัวเองมาไกลได้ขนาดนี้ขอบคุณแม่ครอบครัวและแฟนๆชาวไทยวันนี้โค้ชเองก็มีส่วนสำคัญในการคอยช่วยผลักดันเราเขารู้รายละเอียดของเราทุกอย่างเขาสามารถบอกได้ทั้งหมดส่วนอีกประเภทก็คือวิ่ง4คูณ100เมตรชายบิลบอกว่ามันจะไม่กดดันแล้วแต่เราก็ตั้งใจทำให้ดีที่สุดสุดท้ายนี้อยากให้คนไทยประสบอุทกภัยในตอนนี้ขอให้สู้ๆขอให้ผ่านไปได้ด้วยดีเห็นไหมก็ยังแบบมีพูดถึงความเดือดร้อนของประชาชนตอนนี้ซึ่งเจ้าตัวก็ทราบดีเพราะว่าตัวเองอยู่ที่ญี่ปุ่นนะฮะกำลังทำหน้าที่อยู่นะครับก็ดีใจด้วยนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่เป็นอีกหนึ่งเหรียญประวัติศาสตร์นะครับของบ้านเรานะก่อนหน้านี้ก็โจชัวใช่ไหมครับที่ก็ทำได้นะครับกับการคว้าเหรียญทองวิ่ง400เมตรซึ่งมันเป็นเหรียญที่เรียกได้ว่ามันยากมากนะครับแล้วก็เป็นเหรียญประวัติศาสตร์ที่โอ้ไม่ได้มากี่ปีแล้วล่ะครับแล้วมันไม่ง่ายนะครับวิ่ง400เมตรคุณจะต้องวิ่งให้เร็ววิ่งระดับ100เมตรให้ได้ถึง400เมตรอะครับเพราะฉะนั้นปอดต้องใหญ่มากก็เรียกว่าเป็นเหรียญที่เกินค่าสำหรับคนไทยนะสำหรับจอร์จชัวที่คว้ามาได้สรุปเหรียญเอเชียนเกมณเวลานี้นะครับอันดับ1ยังเป็นจีนนะครับได้ไป119เหรียญทองอันนี้ก็อย่าไปยุ่งกับเขานะ119เหรียญทอง48เหรียญเงินและ38เหรียญทองแดงรวม205เหรียญแล้วนะครับอันดับ2คือเจ้าภาพญี่ปุ่นครับได้ไป37เหรียญก็ยังเป็นที่2ที่ห่างจากอันดับ1เยอะนะครับ37เหรียญทอง62เหรียญเงิน58เหรียญทองแดงรวม157เหรียญอันดับ3เกาหลีใต้นะครับ21ทอง23เงิน39ทองแดงรวม83เหรียญอันดับ4เป็นอุซเบกิสถาน10เหรียญทอง17เหรียญเงิน10เหรียญทองแดงรวม38เหรียญส่วนไทยครับอยู่อันดับที่6เนี่ยมี9เหรียญทอง7เหรียญเงิน10เหรียญทองแดงรวม26เหรียญนะครับเราเป็นรองคาซัคสถานด้วยนะคาซัคสถานนี่เขามี9เหรียญทองเท่าเราแต่เหรียญเงินเขาได้10เราได้7นะครับส่วนอันดับรองลงไปบาเรนนี่ก็จ่อเข้ามาแล้วนะครับ8เหรียญทองนะอิหร่าน7เหรียญทองเกาหลีเหนือ6เหรียญทองอันดับ10เป็นมาเลเซียนะเพื่อนบ้านเรา6เหรียญทองนะพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวลุ้นกันต่อนะครับหลายชนิดกีฬาก็เรียกได้ว่าทำผลงานได้ดีนะครับทั้งยกน้ำหนักนะครับก็ยังมีอีกหลายชนิดกีฬานะครับที่เรามีโอกาสได้ลุ้นแล้วก็ได้เชียร์กันต่อด้วยกรีฑาก็ยังเหลืออีกหลายประเภทอยู่เหมือนกันนะฮะฟุตบอลนี่ตกรอบไปแล้วบอลชายนะครับก็เป็นสรุปเหรียญล่าสุดเราอยู่อันดับที่6นะครับจากอันดับตารางล่าสุดนะครับก็ชื่นชมยินดีด้วยกับนักกีฬาทุกคนนะครับที่เป็นความสุขและความหวังของคนไทยทั้งประเทศก็ยังลุ้นแล้วก็เชียร์กันต่อนะครับสำหรับกีฬาเอเชียนเกมส์นั่นเองวันนี้ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามด้วยนะครับนะขอบคุณทุกท่านที่แวะมาส่งด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปสรุปอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในรอบวันกันก่อนครับ
1: อัปเดต Extend 24 hours
0: สรุปอุบัติเหตุประจำวันที่27กันยายนนะครับมีรับแจ้งอุบัติเหตุเข้ามา3ราย นะครับค่อนข้างน้อยเลยนะครับเพราะว่าไปในเรื่องของน้ำท่วมกันเยอะเพราะว่าแต่ละเส้นทางเนี่ยก็การเดินทางก็จะมีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมการออกมาใช้เส้นทางก็น้อยลงอุบัติเหตุ3รายไม่มีผู้เสียชีวิตด้วยนะครับแหมอยากให้เป็นแบบนี้ทุกวันนะขอบคุณมูลนิธิเมาไม่ขับด้วยครับ
1: อัปเดต Extend 24 hours สนับสนุนโดยมูลนิธิเมาไม่ขับ
0: เวลาหมดแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปติดตามอัปเดตข่าวกับทางคุณอนัชชาฉิมตระกูลนะครับผมพัฒน์อภิธนการขอบคุณสำหรับทุกการติดตามวันนี้ลาไปก่อนราตรีสวัสดิ์ครับ

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: 你们接不到。哎，我们的，我们的家。มอชูชับ
1: จุดไ
0: หนใหญ
1: ่กอยเตอร์จุดไหน
0: วันนี้เอาเกลือมาด้วยใช่ไหม
1: โอ้มาหลายปีแล้วใช่ไหมสิบปีเสียงแอบไหมรอไม่ก่อนเต็มเหี้ยสิบแล้วกับผู้เจ้า
0: อายุยังไม่เท่าไหร่
1: เราส่งไปที่โรงพยาบาลข้ากำลังเรามีทีมผ่าตัดแน่แน่ชื่อหนู
2: เมรี
1: แม่เจ้าจะช่วยนะแม่เจ้ามีหมอ
2: นามสกุลอะไรนะเจ้าน
3: ามสกุล
2: อะ
3: ไรนามสกุลนามสกุลตังปอ
2: ตังเปา
3: เ
1: อผู้ใหญ่ต้องนำศพนะได้ไหม
0: ถ่ายรูปไว้อย่าง
1: ผู้ใหญ
0: ่คือขนาดที่เราพูดเนี่ยนะซักคนไข้ก็ถ่ายไปเลยโดยอัตโนมัติ
4: จดไว้ให้ผู้ใหญ่
0: แล้วผู้ใหญ่บ้างที่เราใส่ผู้ใหญ่บอกให้แพทย์ช่วยรักษา
4: อันนี้สำหรับเขารักษาตัวนะจ้าเงิน
5: สำหรับขับคุณแม่ท่าน

ครื่องหมายแห่งพระบรมราชวงศ์จักรีอันประกอบด้วยตราสำคัญรูปจักรและตรีนี้เป็นสัญลักษณ์ของพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าที่ทรงสืบราชสันตติวงศ์ปกครองแผ่นดินมาโดยลำดับและในวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2489คนไทยและแผ่นดินไทยก็ได้รับการปกเกล้าคุ้มครองด้วยพระบารมีของพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ใหม่ซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่9แห่งพระบรมราชวงศ์จักรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเป็นพระโอรสองค์ที่2ในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระบรมอัยการธิราชสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยการเจ้าเป็นพระอัยการตามกฎมณฑียนบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ทรงสละราชสมบัติในปี2477และไม่มีพระราชโอรสธิดาประกอบกับในเวลานั้นสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกซึ่งอยู่ในลำดับการรับราชสมบัติเสด็จสวรรคตแล้วสภาผู้แทนราษฎรจึงได้กราบทูลอัญเชิญพระโอรสพระองค์แรกคือพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอนันทมหิดลขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8แห่งพระบรมราชวงศ์จักรีต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินทร์เสด็จสวรรคตสมเด็จพระอนุชาธิราชจึงเสด็จขึ้นครองราชสืบต่อตามราชประเพณีที่ถือกันมาแต่โบราณเมื่อพระเจ้าแผ่นดินเสด็จขึ้นครองราชยังไม่ถือว่าเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์จนกว่าจะได้ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกซึ่งมีความหมายถึงพิธีการแต่งตั้งองค์พระประมุขของราชอาณาจักรหลังจากเสด็จนิวัตรพระนครในปี2493พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นการพระราชพิธีในเบื้องต้นคือการทำน้ำสงพระมุรธาภิเษกน้ำอภิเษกและการจารึกพระสุพรรณบัตรน้ำสงพระมุรธาภิเษกเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์อันเจือด้วยน้ำจากปัญจมหานาทีในมัธยมประเทศและตักจากแหล่งน้ำสำคัญ5แห่งในประเทศไทยคือแม่น้ำเพชรบุรีแม่น้ำราชบุรีแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำป่าสักและแม่น้ำบางปะกงพร้อมทั้งน้ำจากสระศักดิ์สิทธิ์4แห่งในจังหวัดสุพรรณบุรีอันได้แก่สระเกศสระแก้วสระขาและสระยมนาเพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในการสงมุรธาสนานณมณฑปพระกริยาสนานพระที่นั่งไพศาลทักษิณน้ำอภิเษกคือน้ำซึ่งตักจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในพระราชอาณาจักรแล้วนำมาประกอบพิธีเป็นน้ำอภิเษกณพุทธเจดีย์สำคัญตามภูมิภาค18แห่งเพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายณพระที่นั่งอัฏฐทิศภายในพระที่นั่งไพศาลทักษิณพิธีจารึกพระสุพรรณบัตรพระปรมาภิไธยรวมถึงดวงพระบรมราชสมภพและแก่พระราชลัญจกรพระครุฑผ้าประจำแผ่นดินนั้นเป็นการเตรียมการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามเมื่อวันที่21เมษายนพุทธศักราช2493เพื่อเตรียมทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณพระที่นั่งไพศาลทักษิณในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ณพระบรมมหาราชวังในเขตพระราชฐานชั้นในส่วนที่เรียกว่าหมู่พระมหามนเทียนนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามโบราณราชประเพณีในวันเวลาอันเป็นพระมงคลฤกษ์ซึ่งตรงกับวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2493ในวันที่4พฤษภาคมก่อนหน้าวันพระฤกษ์บรมราชาภิเษกมีพระราชพิธีเจริญพระพุทธมนต์แห่พระสุพรรณบัตรจุดเทียนทองฉนวนบูชาพระมหาเสวตฉัตรและปูชนียสถาน13แห่งพระราชาคณะอ่านประกาศพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในวันที่5พฤษภาคมซึ่งเป็นวันบรมราชาภิเษกมีการพระราชพิธีส่วนที่สำคัญยิ่งคือการสงพระมุรธาภิเษกเมื่อได้เวลาพระฤกษ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปประทับเหนืออุทุมพรราชอาณาณมณฑปพระกริยาสนานเจ้าพนักงานไขสหัสธาราโปรยน้ำสงพระมุรธาภิเษกอันเจือด้วยน้ำปัญจมหานาถีในมัธยมประเทศน้ำเบญจสุทธคงคาจากแม่น้ำสำคัญ5สายและน้ำในสระโบราณ4แห่งในราชอาณาจักรไทยจากนั้นสมเด็จพระสังฆราชและพระบรมวงศ์ถวายน้ำด้วยพระครอบพระเต้าพระมหาสังตามลำดับลำดับต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเครื่องขัตติยราชภูสิตาภรณ์เสด็จสู่พระที่นั่งไพศาลทักษิณประทับณพระที่นั่งอัฏฐทิตภายใต้พระบวรมหาเสวตฉัตรทรงรับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายน้ำอภิเษกจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพิธีถวายน้ำอภิเษกนี้มีความหมายว่าเพื่ออัญเชิญให้ทรงแผ่พระราชอาณาปกครองประชาชนทั่วทั้ง8ทิศภายหลังจากทรงรับน้ำอภิเษกแล้วเสด็จประทับณพระที่นั่งพัทรบิดภายใต้นพประดลมหาเสวตฉัตรพระราชครูวามเทพมุนีกราบบังคมทูลถวายเครื่องราชกกุฏภัณฑ์เครื่องขัตติยราชาภรณ์เครื่องประดับพระอิสริยยศและพระสุพรรณบัตรซึ่งจารึกพระปรมาภิไธยว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตรจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระปฐมบรมราชโองการว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามอันเป็นพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการปฏิบัติพระราชกิจดูแลราชอาณาจักรสืบต่อไปณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จออกมหาสมาคมประทับเหนือพระที่นั่งพุทธาลกาญจนสิงหาพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะรัฐมนตรีทูตานุทูตสมาชิกวุฒิสภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและข้าราชการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลหลังจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศสถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์ขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีในตอนบ่ายวันเดียวกันนั้นได้เสด็จพระราชดำเนินโดยกระบวนราบใหญ่ไปทรงประกอบพิธีประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภกณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามอันเป็นพระราชพิธีลำดับท้ายในวันบรมราชาภิเษก

0: ลำดับพระราชพิธีสำคัญยิ่งอีกพิธีหนึ่งที่พระมหากษัตริย์ทรงปฏิบัติสืบทอดกันมาในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกคือพระราชพิธีเฉลิมพระราชมนเทียนซึ่งมีนัยยะหมายถึงการเสด็จมาประทับในพระราชมนเทียนในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีเฉลิมพระราชมนเทียนในวันที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2493ณพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานวันนั้นทรงเครื่องสีวันเสาร์ฉลองพระองค์ไหมดิ้นทองสีน้ำเงินเข้มพระภูษาเขียนทองและฉลองพระบาทไหมทองสลับสีกรมท่ารัดพระองค์ด้วยประคตกรองทองเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชวงศ์ฝ่ายในเชิญพระแสงเครื่องเฉลิมพระราชมนเทียนและเครื่องราชูปโภคตามเสด็จไปยังพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานเมื่อได้เวลาพระฤกษ์พระบรมวงศ์ผู้ใหญ่ฝ่ายในกราบบังคมทูลเชิญเสด็จเข้าสู่ห้องพระบรรทมทั้งสองพระองค์ได้ประทับแรมในพระบรมมหาราชวังเป็นเวลาหนึ่งคืนตามราชประเพณีณท้องพระโรงกลางภายในพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทแห่งนี้เมื่อวันที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2493พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะทูตานุทูตและกงสุลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลในวันเดียวกันนั้นเองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จออกสีหบัญชรณพระที่นั่งสุทไธสวรรค์ปราสาทการเสด็จออกสีหบัญชรให้ประชาชนเฝ้าเนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนี้นับเป็นธรรมเนียมใหม่ที่มีขึ้นเป็นครั้งแรกในรัชกาลปัจจุบันยังความปลื้มปิติชุ่มชื่นให้แก่หัวใจคนไทยทั่วกัน
1: ก็พอทราบข่าวว่าท่านจะพิเศษและจะออกสีหบัญชรก็ดีใจพวกเราดีใจกันมากชวนกันไปหลายๆคนเลยไปเฝ้าไปคอยเฝ้าไปตั้งแต่เช้าคอยนั่งคอยกันอยู่จนกระทั่งเสด็จออกก็แหมดีใจน้ำตาไหลเพราะว่าท่านงามหมดทั้งสองพระองค์อ่ะ
0: และในการพระราชพิธีนี้ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศสถาปนาเฉลิมพระนามสมเด็จพระสังฆราชทรงตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะและสถาปนาฐานันดรศักดิ์พระบรมราชวงศ์เพื่อความเป็นสวัสดิมงคลในสิริราชสมบัติและเป็นราชธรรมานุสรณ์

ที่เห็นนี้คือสิ่งของที่พระราชทานเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอันประกอบด้วยดอกพิกุลทองดอกพิกุลเงินและเสมาพระบรมรูปชนิดทองและเงินชุบทองพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามขัตติยราชประเพณีแห่งพระมหากษัตริย์ไทยโดยสมบูรณ์และเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าพระองค์ได้ทรงครองแผ่นดินโดยธรรมทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขอาณาประชาราษฎร์ทั่วทั้งแผ่นดินให้มีความร่มเย็นผาสุขใต้ร่มพระบารมีสมดังพระปฐมบรมราชองค์การอันเป็นพระราชสัตยาธิษฐานที่ทรงยึดมั่นมาตลอดเวลายาวนาน

0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจอขอร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้สถานะการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังจอ100ค่ะวันนี้วันที่28กันยายน2569แล้วนะคะอยู่กับดิฉันณชานะคะแล้วก็วันนี้ตอนนี้คุมรายการโดยคุณขวัญอยู่นะคะมีรายงานในช่วงนี้นะคะวันที่28แล้วก็29กันยายนนี้นะคะคณะรัฐมนตรีประกาศเป็นวันหยุดราชการพิเศษนะคะยกเว้นธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารพาณิชย์และตลาดหลักทรัพย์ครอบคลุมกรุงเทพมหานครปทุมธานีนนทบุรีและสมุทรปราการแล้วก็ให้ขยายเวลายกเว้นค่าผ่านทางพิเศษจนถึง 24:00 น.ของวันที่29กันยายนนะคะแต่ว่าคณะรัฐมนตรียังปฏิบัติหน้าที่ตามปกตินะคะวันที่28กันยายนนี้จะไปติดตามสถานการณ์อุทกภัยแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนสนับสนุนผู้ประกอบการในพื้นที่จัดทำข้าวกล่องแจกจ่ายประชาชนเพื่อแก้ปัญหาการส่งอาหารเข้าไปไม่ถึงผู้ประสบภัยนะคะแล้วก็มีของสำนักงานประกันสังคมด้วยนะคะย้ำสิทธิ์ผู้ประกันตนมาตรา33นะคะที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติโดยเฉพาะกรณีน้ำท่วมไม่สามารถไปทำงานได้หรือว่านายจ้างได้รับผลกระทบไม่สามารถประกอบกิจการได้ชั่วคราวและผู้ประกันตนก็จะไม่ได้รับค่าจ้างไปด้วยนะคะอันนี้ก็สามารถขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้โดยสปส.มีแนวทางจ่ายเงินทดแทนในอัตรา 50% ของค่าจ้างรายวันครั้งละไม่เกิน90วันนะคะส่วนของกรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะแจ้งอาสาสมัครเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีนครนายกระยองฉะเชิงเทราประจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดเฝ้าระวังภัยจากแผ่นดินถล่มแล้วก็น้ำป่าไหลหลากนะคะก็เฝ้าระวังจนถึงวันที่29กันยายนเลยนะคะให้ติดตามข้อมูลสภาพอากาศและปริมาณน้ำฝนโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกหนักมากกว่า100มิลลิเมตรต่อ24ชั่วโมงพื้นที่ลุ่มต่ำน้ำท่วมถึงควรเก็บข้าวของสัตว์สิ่งของต่างๆควรย้ายขึ้นที่สูงหรือที่ปลอดภัยแล้วก็สังเกตสิ่งบอกเหตุต่างๆเช่นสีของน้ำขุ่นข้นมีเศษซากไม้ลอยตามน้ำมาด้วยนะคะของกรมควบคุมมลพิษนะคะก็มีการเฝ้าระวังและติดตามผลกระทบด้านมลพิษจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและก็พื้นที่ประสบอุทกภัยอื่นโดยเฉพาะสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงสถานที่เก็บสารเคมีวัตถุอันตรายและของเสียอันตรายเพราะว่าอาจจะได้รับผลกระทบจากการที่ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นแล้วมีการรั่วไหลหรือเคลื่อนย้ายของสารปนเปื้อนลงสู่น้ำท่วมขังระบบระบายน้ำคูคลองและแหล่งน้ำสาธารณะนะคะนายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษบอกว่าอันนี้เป็นการนำบทเรียนจากอุทกภัยในปี2554มาใช้ในการรับมือกับสถานการณ์ปัจจุบันนะคะครั้งนี้มีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการบรรเทาปัญหามลพิษในพื้นที่ประสบอุทกภัยแล้วก็จัดหน่วยปฏิบัติการเพื่อเตรียมลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาน้ำเสียขยะมูลฝอยสารเคมีและคุณภาพน้ำมีหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินด้านสารเคมีสำหรับรองรับกรณีการปนเปื้อนจากสารเคมีโดยเฉพาะขอความร่วมมือผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันและสารประกอบการที่มีการจัดเก็บสารเคมีตรวจสอบสถานที่และอุปกรณ์อย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็ประชาชนสามารถแจ้งเหตุด้านมลพิษหรือน้ำมันสารเคมีรั่วไหลคราบน้ำมันในพื้นที่ท่วมขังน้ำเสียการปนเปื้อนในแหล่งน้ำได้ที่สายด่วนกรมควบคุมมลพิษนะคะเจ้าหน้าที่เขาจะได้ไปตรวจสอบแล้วก็ดำเนินการต่อไปแล้วก็สำหรับคนที่ทำประกันภัยไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือรถนะทางคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัยบอกว่าทางสำนักงานคปภ.มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพอสถานการณ์คลี่คลายถ้าเราเนี่ยสามารถไปตรวจสอบพื้นที่ได้อย่างปลอดภัยก็ไปถ่ายรูปหรือเป็นวิดีโอเก็บหลักฐานไว้หมดนะคะแล้วก็ต้องอย่าลืมว่าตรวจสอบความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยของเราด้วยนะว่าครอบคลุมไว้อย่างไรบ้างนะคะเก็บหลักฐานความเสียหายครบถ้วนแล้วก็ดำเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพื่อที่จะรักษาสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยแล้วก็รีบติดต่อบริษัทประกันภัยโดยเร็วด้วยนะคะเก็บหลักฐานสำคัญมากนะรวมถึงกรุงเทพมหานครเองด้วยนะก็เก็บภาพความเสียหายที่บ้านเราแล้วก็ไปขอรับความช่วยเหลือได้เหมือนกันนะคะ

สำนักงานกรุงเทพมหานครนี่หลายๆพื้นที่นะคะเขาก็จะมีการแจ้งปิดบางหน่วยเหมือนกันนะคะเดี๋ยวนี้กรุงเทพมหานครนะคะกรุงเทพมหานครยังมีศูนย์พักพิงช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครอบคลุมในหลายพื้นที่เขตเพื่อให้ผู้ประสบภัยเนี่ยมีที่พักที่ปลอดภัยแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะมีครบทุกเขตเลยนะคะแล้วก็เรื่องของการบริจาคสิ่งของจำเป็นด้วยจะเป็นอาหารแห้งอาหารสำเร็จรูปนมแล้วก็อาหารสำหรับเด็กน้ำดื่มบรรจุขวดเวชภัณฑ์และยานะทั้งยาสามัญประจำบ้านอุปกรณ์ปฐมพยาบาลอุปกรณ์ทำความสะอาดไม้กวาดทำมะพร้าวน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาถูพื้นแล้วก็มีเรื่องของใช้ส่วนตัวด้วยนะคะผ้าอนามัยผ้าอ้อมสำเร็จรูปเครื่องนอนและของใช้ที่จำเป็นหมอนที่นอนผ้าห่มผ้าเช็ดตัวนี้จะเปิดรับบริจาค2จุดนะคะก็คือที่อาคารสำนักงานระบายน้ำชั้น1สารวัตรกรุงเทพมหานครที่ดินแดงนะคะแล้วก็ที่โรงเรียนฝึกอาชีพมหานครที่ประเวศนะคะก็เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพนะคะในส่วนของข่าวต่างประเทศนะคะมีรายงานของสื่อในฟิลิปปินส์นะเขาบอกว่าฟิลิปปินส์ยังคงถูกจัดให้เป็นประเทศที่มีความเสี่ยงจากภัยพิบัติสูงที่สุดในโลกได้ครองอันดับหนึ่งในดัชนีความเสี่ยงโลกประจำปีนี้ตามมาด้วยอินเดียแล้วก็อินโดนีเซียนะคะอันดัชนีความเสี่ยงโลกเนี่ยครอบคลุมประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติ193ประเทศประเมินความเสี่ยงจาก2ปัจจัยหลักก็คือการเผชิญกับภัยธรรมชาติของแต่ละประเทศและความเปราะบางทางสังคมรวมถึงขีดความสามารถการรับมือและการปรับตัวต่อภัยพิบัติซึ่งเป็นปัจจัยที่ฟิลิปปินส์เผชิญมาโดยตลอดทำให้ติดอันดับประเทศที่มีความเสี่ยงสูงจากภัยพิบัติในอันดับต้นๆอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้แล้วนะคะฟิลิปปินส์ยังอยู่ในแนวของวงแหวนแห่งไฟในมหาสมุทรแปซิฟิกจึงเผชิญกับภัยแผ่นดินไหวและภูเขาไฟปะทุไม่เพียงเท่านี้ค่ะที่ตั้งบริเวณแปซิฟิกตะวันตกทำให้ฟิลิปปินส์เผชิญกับพายุหมุนเขตร้อนฝนตกหนักน้ำท่วมแล้วก็ดินถล่มอยู่บ่อยครั้งนะคะส่วนที่ลิเบียนะก็มีน้ำท่วมเหมือนกันนะที่นั่นมีผู้เสียชีวิตแล้ว2คนนะคะแล้วก็ยังสูญหายอีกจำนวนหนึ่งทางการส่งเจ้าหน้าที่ไปให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่หนักๆ ก็คือที่เมืองมิสดาและเนสมาอยู่ทางตอนตกของประเทศพบว่าที่นี่มีมวล น้ำป่าลงมาจากหุบเขาทำให้บ้านเรือนเสียหายเส้นทางคมนาคมทั้งถนนแล้วก็สะพานเนี่ยเสียหายจนไม่สามารถใช้เดินทางได้นะคะหน่วยกู้ภัยก็ต้องใช้เฮลิคอปเตอร์ค่ะในการเข้าออกพื้นที่ประสบภัยแล้วก็ส่งความช่วยเหลือนะคะส่วนที่สหรัฐอเมริกานะคะนายสกอตต์เบสเซลรัฐมนตรีคลังสหรัฐนะเขาบอกว่าเขาส่งผู้แทนพิเศษเดินทางไปทั่วโลกเพื่อกดดันประเทศต่างๆร่วมมือการกดดันอิหร่านในทางเศรษฐกิจแล้วก็ยกย่องมาตรการบีบบังคับฉบับใหม่ที่มุ่งเป้าไปที่สายการบินและสถาบันการเงินของอิหร่านด้วยนะตอนนี้ตุรกีกับโอมานระงับเที่ยวบินขาเข้าของสายการบินมาฮานแอร์ซึ่งเป็นสายการบินเอกชนรายใหญ่ของอิหร่านแล้วส่วนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ก็ระงับเที่ยวบินทั้งหมดของสายการบินอิหร่านนะคะอย่างไรก็ตามค่ะตอนนี้ยังมีสายการบินขนาดเล็กของอิหร่านที่พยายามให้บริการในเส้นทางการบินระหว่างประเทศโดยเฉพาะการเดินทางไปจีนนะคะส่วนสหรัฐและจีนก็มีความร่วมมือทางด้านการค้าเพิ่มขึ้นนะคะโดยจีนเนี่ยตกลงนำเข้าถ่านหินจากสหรัฐอย่างน้อย10ล้านตันในปี2570แล้วก็อีก10ล้านตันในปี2571นะไปในตามรายงานของทำเนียบขาวนะคะเขาบอกว่าเป็นสัญญาณถึงความคืบหน้าในการผ่อนคลายความขัดแย้งทางการค้าระหว่าง2ประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดของโลกภายใต้ข้อตกลงที่บรรลุผ่านคณะกรรมการการค้าสหรัฐจีนซึ่ง
เพิ่งเริ่มดำเนินงานแล้วทั้งสองฝ่ายก็จะเดินหน้าผลักดันการจัดเก็บภาษีในอัตราที่เอื้อประโยชน์มากขึ้นสำหรับสินค้าที่ไม่อ่อนไหวจากทั้งสองประเทศมูลค่ารวม 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะสินค้าสหรัฐที่จะได้รับสิทธิ์ลดภาษีก็ได้แก่สินค้าเกษตรอาหารทะเลไม้เครื่องสำอางอุปกรณ์การแพทย์ขณะที่สินค้าจากจีนที่อยู่ภายใต้ข้อตกลงก็ได้แก่เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กของเล่นของตกแต่งเทศกาลและที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กในรถยนต์นอกจากนี้ทั้งสองประเทศยังได้ตั้งคณะทำงานเพื่อแก้ไขอุปสรรคด้านการเข้าถึงตลาดในภาคเกษตรซึ่งเป็นประเด็นสำคัญในการเจรจาการค้าระหว่างสองประเทศมาอย่างยาวนานนะคะวิธีที่รายงานของสิงคโปร์นะคะประชากรเพิ่มขึ้น 1.6% หรือ 97,300 คนจาก 6,110,000 คนในปีก่อนหน้าเป็น6,210,000 คนณเดือนมิถุนายนปี69โดยเป็นแรงงานที่ไม่ใช่พลเมืองเป็นกลุ่มที่เพิ่มขึ้นมากที่สุดสำนักงานฝ่ายประชากรและบุคลากรบอกว่าอันนี้เป็นผลมาจากโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญเช่นอาคารผู้โดยสาร5ของสนามบินชางงีซึ่งมีการก่อสร้างแล้วก็มีการเร่งเพิ่มปริมาณที่อยู่อาศัยด้วยนะในจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเป็นประชากรที่ไม่ใช่พลเมืองประมาณ 70,300 คนพลเมือง 24,200 คนแล้วก็เป็นผู้พำนักถาวร 2,800 คนขณะที่จำนวนประชากรที่เป็นพลเมืองเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7 แต่ระดับ 3,680,000 คนในเดือนมิถุนายนจากที่มีจำนวน 3,660,000 คนในเดือนมิถุนายนปี68นะคะส่วนจำนวนผู้พำนักถาวรในสิงคโปร์ยังคงค่อนข้างทรงตัวที่ 550,000 คนในเดือนมิถุนายนปี69แล้วก็ในปี68นะคะมีผู้ได้รับสัญชาติสิงคโปร์ 25,094 คนและได้รับสถานะผู้พำนักถาวรอีก 35,352 คนโดยจำนวนเฉลี่ยของผู้ได้รับสัญชาติและสถานะผู้พำนักถาวรต่อปีในช่วงปี2564ถึง2568เนี่ยเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วง5ปีก่อนหน้านะคะขอบคุณคุณพักเคอินนะคะตอนนี้ฝรั่งเศสฝนไม่ตกแล้วนะคะพอฝนไม่ตกก็รู้สึกโล่งอกขึ้นเพราะงั้นมันไม่มีช่วงได้หยุดพักเลยนะคะได้ระบายน้ำบ้างก็อย่างดีนะขอบคุณคุณระพีด้วยนะคะคุณอภิชาตินะคะน้ำท่วมที่ราชบุรีเหรอคะจังหวัดราชบุรีตอนนี้ก็มีการแจ้งพิกัดจุดพักพิงแล้วก็จุดอพยพเหมือนกันนะคะเพราะว่ามีประกาศเพิ่มการระบายน้ำที่เขื่อนแม่กลองด้วยนะสำนักงานชลประทานที่13นะคะเขาออกหนังสือแจ้งเตือนอย่างเป็นทางการเรื่องการปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองมากกว่า 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพราะว่าปริมาณน้ำในแม่น้ำแควน้อยและแควใหญ่ยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะคะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองพื้นที่ท้ายเขื่อนเนี่ยมีแนวโน้มจะสูงขึ้นจากปัจจุบันมากกว่า2เมตร50เซนขึ้นไปนะคะก็ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำพื้นที่ลุ่มต่ำและบริเวณตลิ่งขอให้ยกของขึ้นที่สูงเพื่อความปลอดภัยนะแต่ก็ตอนนี้เปิดจุดพักพิงแล้วนะคะหลายพื้นที่เลยทั้งในเขตเทศบาลเมืองบ้านโป่งนะก็จะมีที่โรงเรียนวัดดอนตูมนะแล้วก็มีที่ศูนย์กีฬาเมืองคนสวยเหรอรับผู้อพยพอันนี้400คนแล้วก็มีศูนย์เยาวชนด้วยนะคะอย่างนี้เทศบาลเมืองบ้านโป่งนะส่วนเขตเทศบาลเมืองโพธารามนะคะก็มีที่อาคารงานป้องกันเทศบาลมีโรงเรียนเทศบาลวัดไซมีที่โรงเรียนเทศบาลวัดโชตนะแล้วก็มีหอประชุมเทศบาลด้วยนะคะแล้วก็มีที่เขตเทศบาลเมืองท่าผานะอันนี้เขาก็เป็นการนำเต็นท์มาตั้งเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวนะอยู่ที่หมู่3ท่าผานะมีอันนี้รับได้น้อยหน่อยนะรับได้30คนนะคะ
แล้วก็ที่เขตเทศบาลเมืองราชบุรีอันนี้มีหลายจุดนะคะก็จะมีจุดพักพิงจุดอพยพอยู่ที่วัดมหาธาตุโรงเรียนเทศบาล1แล้วก็มีที่โรงเรียนเทศบาล2นะก็ที่วัดช่องลมนะคะแล้วก็โรงเรียนเทศบาล3ก็คือสาธิตเทศบาลเมืองราชบุรีโรงเรียนเทศบาล4ที่วัดมหาธาตุแล้วก็มีที่โรงเรียนเทศบาล5นะโรงเรียนมัธยมปหลโยธินรามินทรภักดีนะคะรามินทรภักดีนะคะที่ราชบุรีนี่ก็น้ำเพิ่มขึ้นนะเพราะว่าเขาเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนแม่กลองนะคะขอบคุณทุกท่านที่ยังคงติดตามจอสร้อยจนถึงขณะนี้นะคะเดี๋ยวคืนนี้เราไปชมสารคดีในคืนนี้กันค่ะ

0: ียของแม่น้ำเจ้าพระยาส่วนใหญ่นะครับก็เนื่องจากได้รับน้ำเสียจากคลองซึ่งระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยนะครับเนื่องจากในกรุงเทพมหานครเนี่ยเรามีคลองมากมายนะครับหลายเป็นหลายสิบคลองด้วยกันนะครับจากลักษณะของน้ำในคลองพระโขนงซึ่งเราเห็นอยู่นี่นะครับจะเห็นว่าน้ำในคลองเนี่ยมีขนาดเน่าเหม็นแล้วก็มีสีดำนะฮะอันนี้สาเหตุสำคัญก็คือเนื่องจากมีการระบายน้ำเสียจากชุมชนจากบ้านเรือนเนี่ยระบายลงสู่คลองสภาพเน่าเสียเนี่ยทำให้มีผลต่อคุณภาพน้ำ
1: ปัญหาแม่น้ำเจ้าพระยาเน่าอันเนื่องมาจากน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและจากคลองในชุมชนต่างๆของกรุงเทพมหานครเป็นปัญหาทางนิเวศวิทยาที่หลายฝ่ายกำลังวิตกกังวล
0: ทีนี้นอกจากปริมาณ
1: ออกซิเจนเน่าอันเนื่องมาจากน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและจากคลองในชุมชนต่างๆของกรุงเทพมหานครเป็นปัญหาทางนิเวศวิทยาที่หลายฝ่ายกำลัง

แม่น้ำเจ้าพระยาที่เคยใสสะอาดได้กลายเป็นเพียงความฝันของเด็กๆที่วาดหวังไว้ว่ามันอาจจะเกิดขึ้นอีกในอนาคตเท่านั้น

สีของแม่น้ำที่แตกต่างกันในบริเวณนี้บอกให้เรารับรู้ถึงการรวมตัวกันของแควใหญ่สองสายจากภาคเหนืออันนับได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของแม่น้ำเจ้าพระยาแควหนึ่งเกิดจากแม่น้ำปิงรวมกับแม่น้ำวังเรียกว่าแควแม่ปิงอีกแควหนึ่งเกิดจากแม่น้ำยมรวมกับแม่น้ำน่านเรียกว่าแควน่านไหลมารวมกันเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาที่บ้านปากน้ำโพอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์จุดเริ่มต้นของการเดินทางไปอีก360กิโลเมตรของแม่น้ำสายนี้ผ่านพื้นที่ราบลุ่มภาคกลางจนไหลเลี้ยวลดไปออกทะเลที่อ่าวไทยเขตจังหวัดสมุทรปราการ

นับเป็นแม่น้ำสายใหญ่ที่สุดของประเทศไทยและได้รับการยอมรับว่าเป็นถิ่นฐานของมนุษย์ที่อุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่งของโลกเป็นบ่อเกิดแห่งกระแสศิลปะและวัฒนธรรมไทยเปรียบได้ดังเส้นโลหิตใหญ่ที่หล่อเลี้ยงร่างกายและอุ้มชูชีวิตจิตวิญญาณของประชาชาติไทยมาช้านาน

ดินตะกอนอันอุดมไปด้วยอินทรีย์สารที่แม่น้ำเจ้าพระยาพัดพาลงมาทับถมกันเป็นเวลานานนับพันปีทำให้ดินแดนภาคกลางของประเทศไทยกลายเป็นแผ่นดินแห่งท้องทุ่งและธัญญาหารที่อุดมสมบูรณ์มาแต่อดีตกาลเรียกว่าที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยามีอาณาบริเวณกว้างใหญ่ถึง 70,000 ตารางกิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่17จังหวัดสำคัญในภาคกลางของประเทศรวมทั้งเมืองหลวงกรุงเทพมหานคร

ปริมาณน้ำโดยเฉลี่ยของลุ่มน้ำเจ้าพระยามีประมาณปีละ 22,000 ล้านลูกบาศก์เมตรหล่อเลี้ยงพื้นที่การเกษตรได้ถึงกว่า10ล้านไร่ผลผลิตข้าวจากลุ่มเจ้าพระยาทั้งนาปีและนาปรังรวมกันปีละประมาณ5ล้าน1แสนตันนับได้ว่าเป็นแหล่งผลิตข้าวที่ใหญ่ที่สุดของประเทศและส่งออกไปจำหน่ายมากติดอันดับโลก

วาดจากจดหมายเหตุเก่าแก่ของชาวยุโรปที่เดินทางเข้ามาถึงแผ่นดินสยามในสมัยกรุงศรีอยุธยาภาพนี้บอกเล่าถึงความรุ่งเรืองของแม่น้ำเจ้าพระยาในฐานะเส้นทางคมนาคมสำคัญของชาติได้เป็นอย่างดีเชวาลีเยเดอโชมองราชทูตฝรั่งเศสที่เดินทางเข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีกับกรุงสยามในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้พรรณนาถึงแม่น้ำเจ้าพระยาไว้ตอนหนึ่งว่าแม่น้ำนี้ใหญ่โตและสง่างดงามมากลึกหลายวาและในปีหนึ่งน้ำคงท่วมตามทุ่งนาราว 3-4 เดือนถ้าจะเปรียบเทียบแล้วแม่น้ำเจ้าพระยาก็เหมือนกับแม่น้ำนายของเมืองอียิปต์ในเวลาน้ำท่วมนั้นก็เท่ากับเอาปุ๋ยมาใส่ตามไร่นาอันมีอยู่มากอย่างที่สุดพระสังฆราชปานเลอกัวบรรยายไว้ในหนังสือเล่าเรื่องเมืองไทยซึ่งเขียนขึ้นในปีพุทธศักราช2397เกี่ยวกับแม่น้ำเจ้าพระยาในสายตาของท่านเมื่อ137ปีมาแล้วว่าข้าพเจ้าไม่ทราบว่าในโลกนี้ยังจะมีประเทศใดบ้างที่มีความอุดมสมบูรณ์ยิ่งไปกว่าประเทศสยามหรือไม่โคลนตมของแม่น้ำได้ทำให้ผืนดินอุดมไปด้วยปุ๋ยทุกปีโดยแทบไม่ต้องบำรุงดินเลยก็ได้ต้นข้าวกอใหญ่อันมีรสวิเศษด้วยระยะเวลาอันยาวนานในประวัติศาสตร์ราชอาณาจักรสยามแม่น้ำเจ้าพระยาได้รับรู้ถึงการก่อกำเนิดขึ้นของราชธานีสำคัญ3แห่งซึ่งสถาปนาขึ้นณพื้นที่ท่ามกลางความคดเคี้ยวของแม่น้ำประหนึ่งว่าอยู่ในอ้อมอกแห่งแม่เจ้าพระยาก รุงศรีอยุธยามีสภาพเป็นเมืองบนเกาะรูปทรงคล้ายเรือสำเภามีแม่น้ำสามสายคือแม่น้ำป่าสักแม่น้ำลบบุรีและแม่น้ำเจ้าพระยาไหลโอบล้อมเป็นกำแพงธรรมชาติป้องกันข้าศึกศัตรูและเป็นเส้นทางคมนาคมหลักของราชธานีที่รุ่งเรืองอยู่นานถึง417ปีกรุงธนบุรีราชธานีสำคัญทางยุทธศาสตร์และการค้าสถาปนาขึ้นณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ไกลจากจุดที่ไหลไปออกทะเลจึงปรากฏนามว่ากรุงธนบุรีสีมหาสมุทรกรุงรัตนโกสินทร์หรือกรุงเทพมหานครราชธานีบนฝั่งเจ้าพระยาตรงกันข้ามกับกรุงธนบุรีเป็นเมืองบนเกาะที่มีแม่น้ำลำคลองล้อมรอบเช่นเดียวกับกรุงศรีอยุธยาจึงเรียกกันมาแต่โบราณว่าบางเกาะภายหลังจึงออกเสียงเพี้ยนไปตามเสียงฝรั่งที่เข้ามาในสมัยนั้นว่าบางกอกมิได้มีที่มาจากคำว่าบางมะกอกอย่างที่เข้าใจกันการขุดค้นทางโบราณคดีใต้น้ำที่เรือรางเกวียนซึ่งจมอยู่ในทะเลบ้านบางเสร่จังหวัดชลบุรีทำให้ได้หลักฐานสำคัญแสดงว่าแม่น้ำเจ้าพระยาคือประตูที่เปิดราชอาณาจักรสยามสู่โลกภายนอกทั้งทางการทูตและการพาณิชย์เครื่องถ้วยจีนสมัยพุทธศตวรรษที่19นี้เป็นสินค้าบรรทุกมาในเรือสำเภาเข้ามายังอ่าวไทยมุ่งสู่กรุงศรีอยุธยาโดยผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาเรือกำปั่นขนาดใหญ่ของมหาอำนาจจากยุโรปแล่นผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาเข้ามาแสดงบทบาททั้งทางการค้าและการเมืองต่อกรุงสยามในแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาถึงกรุงรัตนโกสินทร์อันส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีดำเนินชีวิตของคนไทยและการพัฒนาประเทศสู่ความทันสมัยในเวลาต่อมา

ชีวิตริมแม่น้ำลำคลองคือวิถีแห่งวัฒนธรรมที่ดำเนินมาแต่ดั้งเดิมของกลุ่มชนตระกูลไทยหรือไตซึ่งมีหลักฐานว่าได้เริ่มตั้งถิ่นฐานจากชัยภูมิที่ใกล้แม่น้ำเป็นจุดเริ่มแรกการสร้างบ้านเสาสูงริมน้ำหรือการใช้ชีวิตในเรือนแพเป็นความคุ้นชินของบรรพชนไทยมาแต่บรรพกาลวัฒนธรรมชาวน้ำจึงเป็นคำอธิบายความเกี่ยวพันอันใกล้ชิดของคนไทยกับสายน้ำได้อย่างลึกซึ้งที่สุด

ก่อนที่คนทั่วไปจะรู้จักชุมชนแห่งนี้ในนามเมืองปากน้ำมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์สมัยกรุงศรีอยุธยากล่าวไว้ว่าแต่ดั้งเดิมคนในสมัยนั้นเรียกที่นี่ว่าบางเจ้าพระยาสันนิษฐานว่ามีที่มาจากบรรดาศักดิ์ชั้นสูงของเจ้าพระยาท่านหนึ่งซึ่งคุมไพร่พลตั้งด่านตรวจตราอยู่ที่บางหรือตำบลนี้เพื่อคอยสกัดกั้นข้าศึกศัตรูที่อาจรุกล้ำเข้ามาทางปากแม่น้ำจึงเรียกบางแห่งนี้ว่าบางเจ้าพระยาบรรดาศักดิ์ของขุนนางไทยผู้รับใช้พระเจ้าแผ่นดินตั้งแต่ระดับชั้นขุนหลวงพระยาและเจ้าพระยากำหนดใช้ขึ้นเป็นครั้งแรกในสมัยกรุงศรีอยุธยาทำให้สันนิษฐานได้ว่าชื่อแม่น้ำเจ้าพระยาก็ควรเริ่มเรียกกันเป็นครั้งแรกในสมัยกรุงศรีอยุธยาดังปรากฏชื่อแม่น้ำนี้อยู่ในสนธิสัญญาที่สยามทำกับฝรั่งเศสในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชว่าแม่น้ำบางเจ้าพระยาภายหลังจึงกลายเป็นแม่น้ำเจ้าพระยา

ในวันนี้ร่องรอยของชื่อบางเจ้าพระยาลบเลือนไปจากความทรงจำของผู้คนจนไม่มีใครรู้จักบางนี้อีกแล้วทั้งยังไม่สามารถสืบค้นได้ว่าท่านเจ้าพระยาผู้รับราชการสนองคุณแผ่นดินอยู่ที่บางเจ้าพระยาท่านนั้นคือใครแต่แม่น้ำเจ้าพระยาก็ยังคงรับใช้แผ่นดินไทยและประชาชนไทยอย่างซื่อสัตย์ไม่เปลี่ยนแปลงแม้ว่าสังคมไทยจะเปลี่ยนไปจากสังคมเกษตรกรรมสู่สังคมอุตสาหกรรมอันส่งผลให้คุณค่าของแม่น้ำในฐานะเส้นทางคมนาคมหลักของประเทศกำลังจะหมดไปบางช่วงตอนของแม่น้ำกลายเป็นเพียงที่รองรับสิ่งปฏิกูลจากความเสื่อมโทรมของสังคมอุตสาหกรรมทันสมัยเท่านั้น

กำเนิดของเจ้าพระยาคือการรวมตัวกันของแม่น้ำสี่สายสำคัญในภาคเหนือของไทยคือแม่น้ำปิงวังยมและน่านซึ่งเกิดจากทาน้ำเล็กๆนับร้อยสายไหลจากเทือกเขาสูงมารวมกันเรียกตามภาษาถิ่นของชาวเหนือว่าขุนน้ำขุนน้ำปิงมีจุดกำเนิดอยู่บนยอดเขาสูงแห่งทิวเขาแดนลาวซึ่งทอดตัวเป็นแนวพรมแดนธรรมชาติแบ่งเขตประเทศไทยกับพม่าอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเขตอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ทิวเขาผีปั่นน้ำแผ่อาณาเขตคล้ายนิ้วทั้ง5ที่กางออกไปในดินแดนภาคเหนือตอนกลางเป็นขุนน้ำของแม่น้ำหลายสายโดยเฉพาะทิวเขาผีปั่นน้ำตะวันตกเขตรอยต่อจังหวัดพะเยาเชียงรายเป็นขุนน้ำวังและทิวเขาผีปั่นน้ำตะวันออกเป็นขุนน้ำยมขุนน้ำน่านอยู่บนยอดดอยภูคาในทิวเขาหลวงพระบางทางชายแดนไทยลาวเขตจังหวัดน่าน

ุ้นน้ำทั้ง4แห่งปิงวังยมและน่านกล่าวได้ว่าเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารที่สำคัญที่สุดของภาคเหนือและถือเป็นต้นทานแห่งการก่อกำเนิดขึ้นของแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยเหตุนี้จึงได้เป็นจุดเริ่มต้นของคณะทำงานสำรวจแหล่งกำเนิดหรือจุดอันนับได้ว่าเป็นยอดน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาสายน้ำแห่งชีวิตวัฒนธรรมของประชาชนไทยซึ่งยังไม่เคยมีคณะบุคคลใดทำการสำรวจให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนมาก่อนเลย

0: เจ้าพระยาแฝไหลมารวมเป็นสีสายปิ้งวังลมนางดังไหลรวมสีสายที่ปากน้ำโขงรวมสีสายที่ปากน้ำโขง
1: แม่น้ำเจ้าพระยาแฝไหลมารวมเป็นสีสายปิ้งวังลมนางดังไหลรวมสีสายที่ปากน้ำโขงรวมสีสาย

ภูสูงเสียดฟ้าดารดาษอยู่บนผืนแผ่นดินล้านนาเชียงใหม่ล้วนคือป่าต้นน้ำลำธารของแม่น้ำหลายสายที่ไหลไปรวมกันเป็นแม่น้ำปิงหนึ่งในสี่สายน้ำหลักของภาคเหนือที่รวมกันเป็นแม่น้ำเจ้าพระยา

ยังไม่เคยมีการสำรวจให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนมาก่อนว่าพื้นที่ป่าต้นน้ำบนดอยสูงใดคือขุนปิงหรือจุดต้นที่สุดของลำน้ำปิงอันอาจถือได้ว่าเป็นจุดกำเนิดและจุดเริ่มต้นของการเดินทางของแม่น้ำเจ้าพระยา

0: นี่นะถ้าถึงอำเภอฮอดอำเภอฮอดหลังต่อจากอำเภอฮอดไปมันก็จะเป็นบริเวณเขื่อน
1: ครับ
0: ที่เขื่อนมันจะมาถึงจุดแค่นี้นะฮะเขื่อน
2: คณะสำรวจจุดกำเนิดแม่น้ำเจ้าพระยาเริ่มปฏิบัติงานค้นหาขุนปิงโดยตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะหน่วยงานอนุรักษ์ต้นน้ำของกรมป่าไม้
0: น้ำค่อย
2: ต
0: ับ
3: จ
0: ุ
3: ดส
0: ู
3: งที
0: ่
3: ส
0: ุ
3: ด
0: เ
3: นี่ย
0: ก็บางครั้งถ้าอันนี้จะเป็นสูงสุด
2: หนังสืออักขรานุกรมภูมิศาสตร์ไทยของราชบัณฑิตยสถานฉบับปีพุทธศักราช2527ระบุถึงจุดกำเนิดของแม่น้ำปิงไว้ว่าแม่น้ำปิงยอดน้ำเกิดจากเขาไม่มีชื่อสูง 1,824 เมตรเหนือดอยถ้วยในเขตอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เมื่อตรวจสอบแผนที่ของกรมแผนที่ทหารกองบัญชาการทหารสูงสุดก็ปรากฏมีภูเขาสูงชื่อดอยถ้วยระบุพิกัดจุดสูงสุดจากระดับน้ำทะเลที่ 1,824 เมตรตั้งอยู่บริเวณเส้นแบ่งเขตชายแดนไทยพม่าตำบลเมืองณอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ที่ฐานดอยถ้วยปรากฏชื่อหมู่บ้านห้วยน้ำปิงอยู่ใกล้เส้นแม่น้ำระบุชื่อแม่น้ำปิงที่ละติจูด19องศา46ลิปดาลองติจูด98องศา50ลิปดาอันเป็นจุดที่สูงที่สุดของเส้นแม่น้ำปิงที่ปรากฏในแผนที่เช่นเดียวกับแผนที่กรมทางหลวงก็ระบุชื่อหมู่บ้านคล้ายกันว่าบ้านหัวน้ำปิง
4: ต่อยนะไม่เหมือนตามพื้นราบแถวเขมรเท่าไรเส้นไปรู้นะ
5: แต่ข้อมูลละเอียดนะผมว่าเกี่ยวกับไอ้ในพื้นที่นี้นะเพราะว่าผู้ใหญ่บ้านเขารู้ดีเขาตั้งมา
2: การค้นหาขุนปิงดำเนินต่อไปในครั้งนี้คณะสำรวจมุ่งเน้นความสนใจไปที่บ้านห้วยน้ำปิงหรือหัวน้ำปิงซึ่งควรจะเป็นหมู่บ้านที่อยู่ใกล้จุดสูงสุดของแม่น้ำปิงมากที่สุดโดยมีข้อมูลทางการทหารระบุว่าหมู่บ้านนี้เป็นชุมชนของชาวไทยภูเขาเผ่ามูเซอแดงซึ่งอพยพมาตั้งถิ่นฐานหลายสิบปีแล้ว
4: แต่ว่าเขาตัวนี้ผมมีนะ
6: บ้านหัวน้ำปิงเนี่ย
4: หัวน้ำปิง
6: แต่ว่าพื้นที่บริเวณนี้ยังไม่เคยไปสำรวจ
2: แต่ถ้าว่าบัดนี้ไม่มีหมู่บ้านหัวน้ำปิงตามที่ปรากฏอยู่ในแผนที่อีกแล้วขณะเดียวกันพื้นที่บริเวณเชิงดอยถ้วยก็เป็นตะเข็บชายแดนไทยพม่าที่ยังไม่มีความปลอดภัยนักยากที่ใครจะเดินทางไปถึง

Oh.

0: 啊，水塔，我养那塔那表，那个车嘞还得加得到的那表那呀，车嘞加嘞会钞票的要不物价，我家那个那表那呀，车嘞木加瓦加的就包包木加了，那个车把车来有，车把车来了，被老婆个嘞，带俺个嘞，那边个车位，那边个好大了，得加得多位。
1: 那边带我弄嘛，别去其他他。
2: 我
1: 打
2: 牌呀，
3: ในที่สุดเราก็พบว่าชาวมูเซอแดงบ้านเจียจันก็คือบ้านหัวน้ำปิงในอดีตซึ่งตั้งหมู่บ้านอยู่บริเวณเชิงดอยถ้วยต่อมาถูกอพยพลงมาอยู่ในเขตตำบลเมืองณอำเภอเชียงดาวตามนโยบายของหน่วยเฉพาะกิจ327แห่งกองทัพภาคที่3เพื่อลดพื้นที่การปลูกฝิ่นและป้องกันไม่ให้มีการทำลายป่าต้นน้ำปิงอีกต่อไป
4: รับออกซะเลยจับเ
5: บื่อแล้วก็สำหรับตามที่ต่อมาทั้งหลังมาทั้งแล้วก็นี่ไม่ต้องห่วงว่าเขาไม่มีไปที่เกิดแล้วครับ
6: แต่ว่าการควบคุมเองนี่ผมจะปล่อยหัวหน้าปชด.คือคุณจายครับช่วยคำนะสองคนช่วยกัน
3: บ้านเมืองนะอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เป็นหมู่บ้านชายแดนไทยพม่าซึ่งมีชาวไทยเชื้อสายไทยใหญ่กับชาวจีนฮ่อและมูเซอร์อาศัยอยู่รวมกันและนับเป็นพื้นที่ใกล้ดอยถ้วยมากที่สุด
6: อย่างต่างๆนี่ทหารด้วยพ่อทหารเนี่ยเขาจะสั่งกันเด็ดขาดห้ามยิงสัตว์ป่าเด็ดขาด
7: เดี๋ยวเราจะเดินทางจากเส้นนี้กันนะครับแต่มึงนะ
8: ที่
7: เป็นน้ำสันเส้น
3: ภายหลังการตรวจสอบข้อมูลจนแน่ชัดคณะสำรวจขุนปิงหรือจุดต้นที่สุดของแม่น้ำปิงก็เริ่มออกเดินทางจากบ้านเมืองนะมุ่งหน้าไปตามแนวสันเขาแห่งเทือกดอยถ้วยใกล้ชายแดนไทยพม่าซึ่งเรียกกันว่าช่องเมืองนะนับเป็นการสำรวจขุนปิงเป็นครั้งแรกที่เกิดจากความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานต่างๆอันประกอบด้วยนักวิชาการจากกองอนุรักษ์ต้นน้ำและกองอุทยานแห่งชาติกรมป่าไม้เจ้าหน้าที่ทหารจากชุดปฏิบัติการที่4หน่วยเฉพาะกิจ327หน่วยราษฎรอาสาป้องกันชายแดนไทยพม่าบ้านเมืองนะและคณะถ่ายทำสารคดีแม่น้ำเจ้าพระยาโดยมีชาวมูเซอร์และไทยใหญ่ที่ชำนาญพื้นที่เป็นผู้นำทางพื้นที่ป่าดอยถ้วยจัดอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเชียงดาวติดกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยเชียงดาวนับเป็นพื้นที่ป่าไม้ทิศเหนือสุดของประเทศภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนโดยมีสันดอยถ้วยทิศเหนือเป็นพรมแดนธรรมชาติแบ่งเขตแดนอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ของไทยกับดินแดนรัชฉานของพม่านับเป็นดอยสูงที่สุดของทิวเขาแดนลาวสภาพป่าเป็นป่าผลัดใบประเภทป่าดิบเขาซึ่งมักขึ้นอยู่บนภูเขาสูงระดับพันเมตรจากระดับน้ำทะเลขึ้นไปมีพันไม้ประเภทไม้กอขึ้นปะปนกับไม้สนเขาโดยมีผักกูดเฟิร์นมอสและกล้วยไม้ดินเป็นไม้พื้นราบมีคุณลักษณะเป็นป่าต้นน้ำลำธารที่อุดมสมบูรณ์ยิ่งนัก

จากแนวสันเขาแห่งเทือกดอยถ้วยคณะสำรวจมุ่งหน้าลงสู่หุบเขาแล้วลัดเลาะไปตามลำห้วยซึ่งมีทานน้ำเล็กๆหลายสายไหลมารวมกันเป็นลำห้วยใหญ่ซึ่งชาวบ้านยังคงเรียกชื่อห้วยน้ำปิงหรือห้วยขุนปิง

くりこまくえよちゃー。しぶりたくこちょが

นะปิงเตกาติแชเวมีความหมายว่าเดียวดายที่หัวน้ำปิงเป็นเพลงพื้นบ้านมูเซอร์ในลักษณะการขับลำคล้ายเพลงซอพื้นเมืองของชาวเหนือมูเซอร์บ้านหัวปิงขับร้องเพลงนี้กันมานานโดยได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษอันเป็นหลักฐานประการหนึ่งว่าได้มีการเรียกชื่อลำห้วยนี้ว่าห้วยน้ำปิงกันมาแต่โบราณกาลแล้วตำนานพื้นบ้านมูเซอร์ก็เล่าว่าณจุดสูงสุดของดอยถ้วยอันเป็นจุดกำเนิดของแม่น้ำปิงคือที่ชุมนุมของเหล่าเทวดาจากทุกสารทิศรวมทั้งผีปู่มูเซอร์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเขาเคารพบูชาจึงปรากฏว่าแม้จะต้องย้ายถิ่นฐานออกไปไกลจากเชิงดอยถ้วยแต่ชาวมูเซอร์บ้านหัวน้ำปิงก็ยังจัดพิธีกรรมบูชาผีปู่มูเซอร์ในทุกๆวันศีลหรือวันพระซึ่งจะต้องจบลงด้วยการเต้นจะคึศิลปะการร่ายรำของชาวมูเซอร์ถวายแด่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขาทุกครั้ง

นิทานเก่าแก่ของชาวไทยใหญ่บ้านเมืองนะเล่าสืบต่อกันมาว่าเมื่อครั้งพุทธกาลพระพุทธเจ้าได้เสด็จมาโปรดสัตว์ยังเทือกเขาแห่งหนึ่งและทรงประทับนั่งที่ใต้ร่มไม้ที่ขุนปิงบริเวณที่เรียกว่าออบขุนปิงจึงมีพุทธศาสนิกชนมาเข้าเฝ้ารวมทั้งบรรดาสัตว์เดรัจฉานเช่นพญาช้างเผือกเชือกหนึ่งได้เก็บผลไม้ป่าคือผลนะหรือลูกสมอป่ามาถวายครั้นพระพุทธเจ้าทรงรับผลนะไว้ในพระหัตถ์ก็กลายเป็นผลนะทองคำภายหลังจึงเรียกชื่อหมู่บ้านว่าบ้านเมืองนะซึ่งยังปรากฏมีรอยเท้าพญาช้างเผือกตามตำนานอยู่บนเทือกหินใกล้ร่มไม้นั้นชาวบ้านเมืองนะก็เชื่อว่าน้ำที่ไหลออกจากออบขุนปิงแห่งนี้เป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ต่อมาในปีพุทธศักราช2530ออบขุนปิงได้รับการคัดเลือกเป็นสถานที่หนึ่งในการจัดพิธีพลีกรรมตักน้ำจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา5รอบของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

การเดินทางไปตามลำห้วยแม่ปิงประสบความยากลำบากขึ้นเรื่อยๆเมื่อไต่ระดับความสูงถึงจุดที่ 1,500 ถึง 1,600 เมตรจากระดับน้ำทะเลลำห้วยแม่ปิงค่อยๆแคบเล็กลงบางช่วงตอนปรากฏเป็นน้ำตกสายเล็กๆจากหน้าผาหินสูงชันซึ่งหมายถึงว่าขุนปิงหรือจุดต้นที่สุดของสายน้ำปิงจะต้องอยู่สูงขึ้นไปกว่านี้อีก

0: จนในที่สุดเมื่อขึ้นมาถึงหน้าผาสูงที่ระดับ 1,700 เมตรจากระดับน้ำทะเลใกล้จุดสูงสุดของยอดดอยถ้วยเส้นลำห้วยแม่ปิงก็หายไปในซอกหินใหญ่เบื้องหน้ากลายเป็นเพียงตาน้ำเล็กๆซึมออกมา
1: แล้วไปสูงกว่านี้อีกได้ไหม
2: ได้แล้ว
1: ถึงแค่นี้แหละ
2: ผมมีแล้ว

0: ราได้ดูเราถ้าเราหันไปดูข้างหลังนี่เนินข้างหลังนี่มันจะระยะที่ชั้นความสูงที่1,700นะเพราะนั้นตาน้ำนี่ก็อยู่ประมาณที่ชั้น1,700อยู่ในพิกัดที่834นะ904
1: พิกัดแผนที่ใช่ไหมฮะ
0: พิกัดแผนที่834-934ชั้นความสูงจะห่างจากยอดสูงสุดของดอยถ้วยก็124เพราะชั้นสูงมันแค่1824นะ
1: 124นี่หมายความว่าชั้นความสูงใช่ไหม
0: ชั้นความสูงระยะทางประมาณ400เมตร
1: ถ้าเราดูจากนักศึกษาตาน้ำที่เห็นนี่ไม่ทราบว่าทางวิชาการป่าไม้พิจารณาได้ไงครับพี่ชิวครับ
2: ที่จุดยอดสูงสุดของตาน้ำอันนี้นะฮะที่ดูจากที่เรามาถึงเนี่ยเพราะว่ามันเป็นพื้นที่รับน้ำแล้วก็เมื่อเวลาฝนตกลงมาเนี่ยมันจะซึมลงไปตามภูเขาส่วนหนึ่งของน้ำมันจะไหลลงไปตามลำห้วยนะฮะอีกส่วนหนึ่งมันจะซึมซับลงไปใต้พื้นดินใต้ภูเขานี้นะฮะแล้วมันก็จะค่อยๆซึมออกมาตามช่องตามอะไรนี่มันจะมาออกตามช่องหินบ้างหรือว่าซึมตามพื้นดินบ้างเป็นจุดๆแล้วมันจะลงไปตามร่องห้วยอันนี้เป็นตาน้ำชิ้นหนึ่งฮะมันจะออกมาเป็นตามร่องหินก็มีบางจุดก็ออกมาตามพื้นดินก็มีนะฮะเราตามลักษณะภูมิประเทศแล้วที่ว่าเราขึ้นมาตามลำห้วยอันนี้เขาเรียกห้วยน้ำปิงใช่ไหมเราจะเดินขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงสุดปลายห้วยสุดปลายห้วยนี่คือจุดสูงสุดของมันแล้วนะจุดนี้เป็นจุดต้นน้ำของมัน

พื้นที่ป่าดอยถ้วยเขตป่าสงวนแห่งชาติเชียงดาวติดต่อกับพื้นที่ป่าสงวนเขตอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นับเป็นป่าต้นน้ำลำธารที่สำคัญของประเทศในเขตภาคเหนือตอนบนมีพื้นที่รวมกันถึง 780,000 ไร่หรือราว 1,200 ตารางกิโลเมตรปัจจุบันกองอุทยานแห่งชาติกรมป่าไม้กำลังดำเนินงานสำรวจอย่างเร่งรีบเพื่อเตรียมการประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติในนามอุทยานแห่งชาติเชียงดาวเพื่อให้ดำรงความเป็นป่าต้นน้ำที่อุดมสมบูรณ์เป็นจุดต้นที่สุดของแม่น้ำปิ่งซึ่งถือเป็นจุดกำเนิดของแม่น้ำเจ้าพระยาสายน้ำแห่งชีวิตวัฒนธรรมของชาวไทยสืบไป

เป็นสีซ้ายปิ้งวังยมนานหลังไหลรวมสีซ้ายที่ปากน้ำโขรวมสีซ้าย

0: จากเทือกเขาสูงชันทางชายแดนไทยพม่าไหลรวมกับทาน้ำหลายสิบสายลำห้วยแม่ปิงขยายใหญ่กลายเป็นแม่น้ำปิงไหลลดเลี้ยวลงไปในพื้นที่ราบลุ่มด้านทิศใต้จากอำเภอเชียงดาวสู่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่น้ำแม่ปิงที่ยังใสสะอาดเลี้ยงชีวิตบรรดาช้างงานในศูนย์ฝึกช้างแตงดาวเขตรอยต่ออำเภอแม่แตงกับเชียงดาวนับเนื่องจากอดีตที่ศูนย์แห่งนี้ยังฝึกช้างเพื่องานชักลากซุงในป่าจวบจนปัจจุบันเมื่อไม้ในป่าลดน้อยลงจึงกลายเป็นการฝึกแสดงให้นักท่องเที่ยวชมเท่านั้นการเวลาเปลี่ยนแปลงไปแต่สำนึกในบุญคุณที่ช้างมีต่อคนยังคงเดิมทุกๆปีในช่วงวันสงกรานต์หรือเทศกาลปีใหม่ของชาวพื้นเมืองเหนือเจ้าของช้างและบรรดาควานช้างพร้อมใจกันจัดพิธีรดน้ำดำหัวช้างเพื่อแสดงความรำลึกในบุญคุณที่ช้างมีต่อพวกเขาเสมอมาด้วยเครื่องบูชาคารวะไม่ต่างไปจากพิธีรดน้ำดำหัวคนแต่อย่างใดน้ำส้มปล่อยหรือน้ำที่แช่ด้วยฝักส้มปล่อยเป็นไม้สมุนไพรประเภทไม้เถาชนิดหนึ่งชาวล้านนาถือเป็นของสูงใช้ในการสักการะสิ่งที่ตนเคารพการเอาน้ำส้มปล่อยรูปผมถือเป็นการขับไล่สิ่งชั่วร้ายสร้างความสุขสวัสดีแก่ชีวิตและขอสมาลาโทษต่อการกระทำที่ได้ล่วงเกินไปกล้วยดอกไม้แทนเครื่องบายสีเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ช้าง
1: วันนี้ก็เป็นวันดีปีใหม่ขอให้สุขสบายอายุมันคนนี้เนาะอย่าไปเจ็บไปเป็นยัง
2: เป็นยัง
3: มันเหมือนบอนเอ้ยบอนดีมีสุขเนาะจะเจ็บไปเป็นยังมีแต่กันจนเฒ่าจนแก่เนาะ
4: ผมก็ทำทุกปีที่ทำนี่ก็เพราะว่าช้างเนี่ยให้บุญคุณกับผมได้มีอาชีพทำอย่างนี้แล้วก็ผมก็ให้ตอบแทนบุญคุณช้างนะฮะเพื่อเราจะได้สบายใจแล้วก็เป็นสิริมงคลกับตัวเราด้วย
0: ช้างงานกว่า20เชือกได้รับการปรนิบัติเป็นพิเศษในวันนี้หลังจากทำงานเอื้อประโยชน์ต่อเจ้าของมาตลอดปีแต่ก็มีลูกช้างบางเชือกไม่ยอมให้รดน้ำดำหัวด้วยเข้าใจว่าจะถูกฉีดยาเหมือนทุกครั้งที่เห็นสัตวแพทย์มายืนอยู่บนแท่นนี้
5: นี่มันถึงขวานจาม
6: แล้วเอาเลยไปข้างนอกขวานดิดิอ่ะคราม
5: เฮ้ยเร็ว
0: เสร็จพิธีแล้วก็ปรนเปรอช้างด้วยอาหารจานโปรดคือกล้วยและอ้อยในปริมาณที่มากกว่าวันธรรมดาแล้วพากันไปอาบน้ำในแม่น้ำปิงอีกครั้งอันนับเป็นกิจกรรมที่สร้างความพึงพอใจให้กับช้างมากที่สุดตามวิสัยของสัตว์ที่ขี้ร้อนและขาดน้ำไม่ได้ดังปรากฏว่าช้างตัวหนึ่งจะกินน้ำมากถึง60แกลลอนหรือราว15ปี๊บต่อวันทีเดียว

ภอแม่แตงขนาดของแม่น้ำกว้างใหญ่ขึ้นเมื่อมีแม่น้ำแม่แตงไหลมาสบปริมาณน้ำเฉลี่ยถึงปีละ850ล้านลูกบาศก์เมตรของแม่น้ำแม่แตงได้ทำให้แม่น้ำแม่ปิงก่อประโยชน์ทางชลประทานแก่ประชาชนสองฝากฝั่งอย่างมากพื้นที่ป่าสองฝั่งแม่น้ำแม่แตงอันอุดมสมบูรณ์นับเป็นป่าต้นน้ำลำธารที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของประเทศโดยเฉพาะป่าขุนคลองบนดอยสันคมพระเขตอำเภอเชียงดาวซึ่งถือเป็นจุดกำเนิดของลำน้ำแม่แตง

0: เต็งรังมะนาวสังบางต่อเรือทำเครื่องใช้เอ่ยข้าไม้เอ่ยของไทยมีมากอยู่ในภาคเหนือไม่สั่งเต็งรังมะคังมะเขือสังบางต่อเรือทำเครื่องใช้เอ่ยข้าไม้เอ่ยของ
1: เด็กนักเรียนชาวเขาเผ่าลีซอพร้อมใจกันปลูกป่าเพื่อร่วมรำลึกถึงวันสิ่งแวดล้อมโลก5มิถุนายนและสะท้อนถึงจิตใจที่รักและหวงแหนป่าขุนคลองซึ่งครั้งหนึ่งในอดีตบรรพบุรุษชาวลีซอของพวกเขาเคยเผาทำลายป่าเพื่อทำไร่เลื่อนลอยอย่างรู้เท่าไม่ถึงการมาก่อนกิจกรรมปลูกป่าในวันสิ่งแวดล้อมโลกเป็นความร่วมมือกันระหว่างโรงเรียนประถมศึกษาขุนคลองกับหน่วยพัฒนาต้นน้ำที่26ตามโครงการปรับปรุงต้นน้ำแม่ปิงตอนบนของกองอนุรักษ์ต้นน้ำกรมป่าไม้

ยความสูงจากระดับน้ำทะเลถึงกว่า 1,100 เมตรในเขตอากาศที่มีฝนตกตลอดปีพื้นที่ป่าขุนคลองจึงเอื้ออำนวยต่อการเจริญเติบโตของพืชพันธุ์ธรรมชาติแบบป่าดงดิบและป่าดิบเขาขุนคลองจึงเป็นขุนน้ำหรือต้นน้ำของลำน้ำหลายสายที่ไหลไปลงแม่น้ำแม่แตงและแม่น้ำปิ่งความสมบูรณ์ของป่าขุนคลองจึงส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของชาวล้านนาในพื้นราบอย่างยิ่งแต่การทำลายป่าเพื่อทำไร่เลื่อนลอยอย่างหนักในช่วง50ปีที่ผ่านมาทำให้พื้นที่ป่าขุนคลองลดลงอย่างน่าวิตกกองอนุรักษ์ต้นน้ำกรมป่าไม้จัดตั้งหน่วยงานขึ้นดูแลรักษาป่าขุนคลองโดยมีภารกิจหลักคือการปลูกป่าทดแทนอันหมายถึงการแปรสภาพภูเขาหัวโล้นทั้งหลายให้คืนสู่ความเป็นป่าต้นน้ำที่อุดมสมบูรณ์ดังเดิม

ทุกๆปีเมื่อฤดูฝนใกล้มาเยือนกล้าไม้นับหมื่นนับแสนต้นถูกเพาะชำเตรียมไว้ให้กองทัพคนงานนำไปปลูกทันทีที่ฝนเม็ดแรกชะผืนแผ่นดิน

กล้าไม้ส่วนใหญ่เป็นไม้สน3ใบเพราะนี่คือพันไม้ดั้งเดิมของป่าขุนคลองทั้งยังมีคุณลักษณะที่เติบโตเร็วทนทานต่อวัชพืชประเภทหญ้าคาได้ดีและยังเป็นพืชเศรษฐกิจที่ใช้ทำน้ำมันสนได้อีกด้วยไม้สน1ต้นถูกโค่นถางด้วยเวลาไม่กี่นาทีแต่ใช้เวลาในการเติบโตเต็มที่ 7-10 ปีแต่ด้วยความมานะพยายามอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่มีการจัดตั้งหน่วยอนุรักษ์ต้นน้ำขุนคลองในปีพุทธศักราช 2508 จนถึงปีพุทธศักราช 2532 จึงมีกล้าไม้สนกว่า 21 ล้านต้นอย่างรากเติบใหญ่ขึ้นเป็นป่าทดแทนในพื้นที่ถึงกว่า 19,500 ไร่

0: โครงการปลูกป่าทดแทนดำเนินไปพร้อมๆกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวรีซอขุนทองให้ก้าวพ้นจากการเป็นผู้ทำลายมากลายเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจคืนความเขียวขจีสู่ป่าขุนทองดังเดิมแม่บ้านรีซอ3คนนี้กำลังเก็บผลสาลี่จากแปลงทดลองแปลงแรกด้วยการสนับสนุนของหน่วยอนุรักษ์ต้นน้ำขุนคลองตามโครงการส่งเสริมให้ปลูกพืชเมืองหนาวประเภทสาลี่บวยทอพลับและเกาลัดแทนการปลูกฝิ่นและทำไร่เลื่อนลอยอย่างที่เคยเป็นให้ความรู้ด้านการตลาดด้วยการรู้จักคัดผลใหญ่ๆมาบรรจุหีบห่อก่อนส่งไปจำหน่ายทำให้ได้ราคาดีถึงกิโลกรัมละ20บาทวันนี้พวกเธอเก็บสาลี่รุ่นแรกจากน้ำพักน้ำแรงได้ถึง70กิโลกรัมทีเดียวโรงเรียนประถมศึกษาขุนทองถูกจัดตั้งเพื่อให้การศึกษาแก่ลูกหลานชาวรีซอโดยมีเป้าหมายให้พวกเขาหยุดการอพยพย้ายถิ่นและทำไร่เลื่อนลอยพร้อมๆกับการปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำเพื่อเด็กๆเหล่านี้จะเป็นความหวังใหม่ของขุนทองในวันข้างหน้า
1: ของไทยของไทยมีอยู่

0: ครองลงสู่แม่แตงให้ได้ตลอดปีแล้วก็ลงสู่เจ้าพระยาซึ่งเป็นสายน้ำสำคัญของประเทศไทย
1: แม้จะเป็นเพียงสาขาหนึ่งของแม่น้ำปิงแต่แม่น้ำแม่แตงก็มีความยาวถึง50กิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่รองรับน้ำฝนถึง 1,953 ตารางกิโลเมตรไหลผ่านพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยเชียงดาวและเขตป่าสงวนอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีสภาพเป็นป่าต้นน้ำชั้นหนึ่งที่ยังอุดมสมบูรณ์ธรรมชาติบริสุทธิ์สองฝากฝั่งเย้ายวนใจบรรดานักเดินทางผู้แสวงหาลมหายใจแห่งป่าเขาลำเนาไพรถ้าเป็นป่าต้นน้ำชั้นหนึ่งที่ยังอุดมสมบูรณ์ธรรมชาติบริสุทธิ์สองฝากฝั่งเย้ายวนใจบรรดานักเดินทางผู้แสวง

ต้องหันเหมาสู่วงจรของธุรกิจท่องป่าแทนการชักลากซุงเหมือนในอดีตงานใหม่ของช้างคือการนำพานักท่องเที่ยวสัมผัสกลิ่นอายธรรมชาติอย่างใกล้ชิด

่าลึกสู่ลำน้ำกว้างใหญ่เดินล่องน้ำไปสู่ที่พักกลางป่าเพื่อเตรียมตัวสำหรับการผจญภัยในแม่น้ำอันน่าตื่นตาตื่นใจในวันรุ่งขึ้น

พร้อมๆกับการเติบโตของธุรกิจเที่ยวป่าอาชีพใหม่ของชาวกะเหรี่ยงและมูเซอร์สองฝั่งแม่น้ำคือบริการที่พักกลางป่าพร้อมอาหารและเครื่องดื่มสำหรับนักท่องเที่ยวรวมทั้งบริการจัดล่องแพไม้ไผ่ที่จะขาดเสียไม่ได้ในรายการนำเที่ยวป่าแม่แตงเกาะแก่งกลางลำน้ำแม่แตงตลอดสายคือสิ่งท้าทายนักผจญภัยใจกล้าที่จะฝ่าอันตรายไปสู่จุดหมายปลายทางด้วยความตื่นเต้นสนุกสนานในขณะที่ตำนานของคนที่เอาชีวิตมาทิ้งไว้ที่นี่ก็ยังถูกนำมาเล่าขานให้ได้ยินกันอยู่เสมอสายตาพละกำลังและการตัดสินใจคือปัจจัยชี้ขาดของการล่องแก่งแม่แตงอาชีพรับจ้างทอแพให้นักท่องเที่ยวกลายเป็นอาชีพใหม่ที่ทำรายได้ให้บรรดาหนุ่มชาวกะเหรี่ยงที่เกิดและเติบโตขึ้นท่ามกลางไอดินกลิ่นป่าและกระแสน้ำ

เที่ยว 5-6 คนจะใช้ไม้ไผ่ไม่ต่ำกว่า15ลำนำมาผูกรวมกันสนนราคาลำละ300บาทแต่เมื่อการเที่ยวป่าแม่แตงมีชื่อเสียงมากขึ้นราคาแพก็พุ่งสูงขึ้นเป็นเท่าตัวเนื่องจากปริมาณไม้ไผ่ริมน้ำไม่เพียงพอจะรองรับนักท่องเที่ยวจำนวนมากการตัดไม้ไผ่มาทำแพต้องเข้าไปในป่าลึกมากขึ้นทุกทีไม้ไผ่ที่เหมาะสำหรับการล่องแพในแม่น้ำที่ไหลเชี่ยวและมีเกาะแก่งมากจะต้องเป็นไม้ไผ่ซางที่มีอายุมากกว่า1ปีในขณะที่มีนักท่องเที่ยวมาล่องแพเฉลี่ยถึงวันละ10ลำต้องใช้ไม้ไผ่รวมกันวันละ150ลำไผ่หรือโดยสรุปแล้วในระยะเวลา1ปีจะมีไม้ไผ่ถูกตัดมาทำแพถึงประมาณ2ล้านต้นทีเดียวป่าไผ่ริมน้ำแม่แตงจึงมีแต่ต้นอ่อนที่เติบโตไม่ทันการเติบโตของธุรกิจท่องเที่ยวราคาแพที่ต้นทางสูงขึ้นในขณะที่เมื่อถึงปลายทางแพของนักท่องเที่ยวก็แทบมีค่าเป็นศูนย์เพราะไม่มีใครถ่อแพทวนน้ำเชี่ยวกลับขึ้นไปล่องลงมาใหม่ได้

ที่บ้านศพกายปลายทางของการล่องแพเด็กๆมีอาชีพคอยวิ่งลงไปจับจองแพเพื่อนำไปขายต่อให้โรงงานแปรรูปให้บุหรี่กับคนทอสักหนึ่งซองพอเป็นสินน้ำใจสองฝั่งแม่แตงที่บ้านศพกายจึงมีโรงงานเล็กๆแปรรูปไม้ไผ่จากแพนักท่องเที่ยวทำเป็นไม้รั้วบ้านคอกสัตว์หรือทำไม้นั่งร้านสำหรับสร้างตึกในเมืองใหญ่ส่งไปขายในราคาเพียงมัดละ 18-23 บาทที่สั้นหน่อยก็ส่งไปเข้าโรงงานทำไม้เสียบลูกชิ้นในสนนราคาเพียงกิโลกรัมละ1บาท

แต่กระนั้นก็ยังมีแพไม้ไผ่ของนักท่องเที่ยวตกค้างเป็นขยะในลำน้ำแม่แตงอีกมากในแต่ละปีต้องมีการจุดไฟเผาไม้ไผ่ทิ้งเพื่อไม่ให้กลายเป็นสิ่งกีดขวางการล่องแพในปีต่อไปยังไม่มีใครให้คำตอบได้ว่าระบบนิเวศของป่าต้นน้ำแม่แตงจะได้รับผลกระทบเพียงใดจากการสูญเสียไม้ไผ่ถึงปีละนับล้านต้น

างจากบ้านศพกายไปไม่ไกลมีแก่งหินขนาดใหญ่ระเกะระกะขวางอยู่กลางลำน้ำแม่แตงเรียกกันว่าแก่งกึดไม่มีใครล่องแพผ่านจุดนี้ไปได้ความรุนแรงของแม่แตงที่แก่งกึดยังพอจะทำให้ซุงท่อนใหญ่ๆแตกหักเป็น

จากนี้ไปอีกไม่ไกลสายน้ำแม่แตงก็จะไหลไปรวมกับลำน้ำปิงกลายเป็นแม่น้ำสายหลักของภาคเหนือต่อไป

0: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่จะหายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
0: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
4: ก็คือเหมือนจะโทรทั้งแม่บ้านแล้วก็ส่งพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนก็ดีที่มีแอปจอดร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดร้อยดูเนี่ยค่ะ
5: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
4: แค่เดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
0: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

0: แม่น้ำเจ้าพระยาแควไหลมารวมเป็นสี่สายปิงวังยมนานหลังไหลรวมสี่สายที่ปากน้ำโพรวมสี่สายที่ปากน้ำโพ
1: แม่น้ำเจ้าพระยาแควไหลมารวมเป็นสี่สายปิงวังยมนานหลังไหลรวมสี่สายที่ปากน้ำโพรวมสี่สายที่ปากน้ำโพ

น้ำเป็นร้อยดอยเป็นแสนนี่คือคำกล่าวขานถึงดินแดนส่วนที่เรียกว่าล้านนาไทยซึ่งสถาปนาขึ้นท่ามกลางเทือกเขาภูดอยและที่ราบลุ่มแม่น้ำอันอุดมสมบูรณ์คำว่าล้านนาอันหมายถึงผืนนานับล้านไร่จึงเกิดขึ้นเป็นดั่งอุปมาสะท้อนความมั่งคั่งบริบูรณ์ของแผ่นดินนี้ซึ่งเกิดขึ้นเพราะแม่น้ำแม่น้ำได้กลายเป็นเงื่อนไขสำคัญในการก่อกำเนิดและความรุ่งเรืองเฟื่องฟูทางอารยธรรมของดินแดนล้านนาไทยพงศาวดารล้านนาไทยจารึกไว้ว่าเมื่อกว่า 1,200 ปีมาแล้วพระนางจามเทวีราชธิดาแห่งกษัตริย์เมืองลพบุรีซึ่งสมัยนั้นเป็นหัวเมืองสำคัญของอาณาจักรมอญทวาราวดีได้เสด็จขึ้นมาตามเส้นทางลำน้ำปิงเพื่อมาครองเมืองหริภูนชัยหรือนครลำพูนให้เป็นเมืองที่เฟื่องฟูทางพุทธศาสนาและศิลปะวัฒนธรรมเป็นราชธานีแรกของแผ่นดินล้านนาโบราณหริภูนชัยราชอาณาจักรริมฝั่งแม่น้ำปิงเจริญรุ่งเรืองเป็นศูนย์กลางของล้านนาอยู่นานถึงกว่า500ปี

จนกระทั่งปีพุทธศักราช1835พญามังรายมหาราชผู้นำชนชาติไทยซึ่งรวมตัวกันอยู่ทางทิศเหนือของล้านนาก็มีกำลังเข้มแข็งสามารถยึดครองเมืองหริภูนชัยไว้ได้แล้วสถาปนาศูนย์กลางแห่งอาณาจักรล้านนาไทยขึ้นใหม่ณริมฝั่งแม่น้ำปิงบริเวณเชิงดอยสุเทพซึ่งเคยเป็นดินแดนของชนเผ่าล้วมาก่อนภายใต้การสนับสนุนของพระสหายร่วมน้ำสาบานคือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ครองอาณาจักรสุโขทัยและพญางำเมืองเจ้าผู้ครองเมืองพะเยาประกาศขนานนามราชธานีใหม่นี้ว่านพบุรีศรีนครพิงเชียงใหม่หรือเวียงพิงซึ่งมาจากคำว่าเวียงปิงหมายถึงนครริมฝั่งแม่น้ำปิง

เป็นเวลานานถึงกว่า200ปีที่อาณาจักรล้านนาเชียงใหม่เข้มแข็งและเฟื่องฟูทางวรรณคดีศิลปะวัฒนธรรมและพุทธศาสนาโดยมีแม่น้ำปิงเป็นประตูเมืองทางเศรษฐกิจและการค้าอันทำให้เชียงใหม่ทัดเทียมอาณาจักรรอบข้างความอุดมสมบูรณ์ของดินแดนแห่งขุนเขาและแม่น้ำรวมกับกระแสแห่งศิลปะวัฒนธรรมที่เชียงใหม่รับเอาสิ่งที่ดีจากมอญและพม่ามาประยุกต์เป็นของตนเองได้ล่อล้อมให้คนเมืองเชียงใหม่เป็นพุทธศาสนิกชนที่เคร่งครัดมีความเป็นศิลปินโดยสายเลือดอันส่งผลต่อกิริยาภาษาพูดที่อ่อนหวานมีความเชี่ยวชาญในงานศิลปะทั้งคีตศิลป์นาฏศิลป์และหัตถศิลป์มีความรักและหวงแหนขนบประเพณีที่สืบทอดจากบรรพชน

จนแม้เมื่อผ่านการเวลามานานหลายร้อยปีอดีตราชธานีริมฝั่งแม่ระมิงก็ยังดำรงเอกลักษณ์ของตนไว้ท่ามกลางกระแสแห่งเทคโนโลยีสมัยใหม่และได้กลายเป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยในวันนี้

ชาวบ้านชานเมืองเชียงใหม่ใช้ไม้ไผ่และกระดาษสามาทำสิ่งประดิษฐ์สิ่งหนึ่งอย่างที่ปู่ย่าตาทวดทำกันมามีลักษณะเป็นทรงกลมขนาดใหญ่คล้ายลูกฟักหรือกระติบข้าวตรวจตราดูจนแน่ใจว่าไม่มีรูรั่วก็รมควันเข้าไปให้พองตัวจึงปล่อยลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าตามหลักวิทยาศาสตร์ง่ายๆที่ว่าลมร้อนจะลอยตัวขึ้นสูงชาวล้านนารู้จักทำกันมาแต่โบราณเรียกว่าว่าวควันหรือโคมลอยทำในช่วงเทศกาลงานบุญสำคัญประจำปีเท่านั้นตามคุ้มวัดต่างๆชาวบ้านร่วมกับพระสงฆ์ทำโคมลอยขึ้นประชันกันสนุกสนานและเชื่อว่านี่คือการทำบุญที่ได้อานิสงส์สูงเป็นการกระทำเพื่อบูชาพระเกศแก้วจุฬามณีซึ่งหมายถึงพระเจดีย์บรรจุเกศาของพระพุทธเจ้าบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสันนิษฐานว่าชาวล้านนาได้รับอิทธิพลการทำโคมลอยมาจากจีนโบราณซึ่งเชี่ยวชาญในการคำนวณทิศทางลมจึงมีการผูกประทัดแบบจีนติดไปกับโคมลอยเป็นสัญญาณบอกว่าโคมลอยไปในทิศทางใดเชื่อกันว่าหากโคมลอยไปตกบ้านใดก็ถือเป็นสิริมงคลแก่บ้านนั้นวันใดที่มีว่าวควันหรือโคมลอยสู่ท้องฟ้าชาวล้านนารู้ว่าบัดนี้เทศกาลเดือนยี่หรือยี่เป่งเวียนมาถึงอีกแล้วการนับเดือนตามปฏิทินจันทรคติของชาวล้านนาจะเร็วกว่าปฏิทินของคนไทยในภาคกลาง2เดือนเดือนยี่ล้านนาจึงตรงกับเดือน12หรือเดือนพฤศจิกายนยี่เป็งจึงมีความหมายถึงวันเพ็ญเดือนยี่หรือวันขึ้น15ค่ำเดือน12อันเป็นช่วงเวลาปลายฤดูฝนต้นฤดูหนาวข้าวในนากำลังตั้งท้องรอเวลาเก็บเกี่ยวชาวล้านนาถือเป็นฤดูการทำบุญอุทิศส่วนกุศลแสดงความกตัญญูกตเวทิตาแก่บุพการีผางผะติบหรือถ้วยประทีปจัดไว้ตามจำนวนอายุของพ่อและแม่แล้วจุดถวายเป็นพุทธบูชาประดับโคมค้างหรือโคมแขวนในโบสถ์วิหารบรรดาแม่บ้านทำกระทงเตรียมไว้ลอยในแม่น้ำประดับประตูบ้านของตนด้วยต้นกล้วยและดอกไม้เรียกกันว่าประตูป่าเกี่ยวพันกับป่าหิมพานต์ในตำนานทางพุทธศาสนาตกแต่งโคมกระดาษหลากสีภายในบรรจุเทียนเล่มเล็กๆไว้ขวดใส่น้ำมันนำมาติดไว้ตามรั้วบ้านเพื่อคืนเดือนเพ็ญวันนี้ประตูบ้านของตนจะสว่างสวยกว่าวันใดนี่คือความสุขใจที่ได้กระทำถวายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

สนุกสนานกันที่หน้าบ้านแล้วก็ชวนกันไปลอยกระทงในลำน้ำปิ่งจากงานประเพณีพื้นบ้านโบราณยี่เปงได้กลายเป็นเทศกาลระดับชาติที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทุกสารทิศบรรยากาศเทศกาลยี่เปงในวันนี้ดูเหมือนได้ลบเลือนความหมายที่แท้แต่โบราณไปเสียแล้วมีหลักฐานว่าชาวล้านนาไทยมีประเพณียี่เปงมาตั้งแต่สมัยอาณาจักรหริพูนชัยลำพูนในราวพุทธศตวรรษที่14ตำนานเมืองลำพูนระบุว่าในสมัยนั้นได้เกิดอหิวาตกโรคระบาดชาวเมืองจึงอพยพหนีไปอยู่ที่เมืองหงสาวดีครั้นเมื่อโรคร้ายสงบชาวลำพูนบางกลุ่มย้ายกลับมาถิ่นฐานเดิมบางกลุ่มตั้งรกรากอยู่ที่หงสาวดีถึงเดือนยี่เปงชาวลำพูนคิดถึงญาติพี่น้องของตนจึงเอาข้าวของใส่แพไหลล่องไปตามลำน้ำปิงด้วยหวังว่าจะลอยไปถึงญาติของตนที่เมืองหงสาวดีแต่ด้วยเหตุที่คนโบราณมองเห็นแสงเทียนในกระทงยามเมื่อกระทบน้ำสะท้อนเงาคล้ายแสงของผีขโมดจึงเรียกประเพณีลอยขโมดภายหลังจึงเปลี่ยนมาเรียกประเพณีลอยกระทงตามอิทธิพลทางภาษาจากกรุงศรีอยุธยานอกจากนั้นชาวล้านนายังเชื่อว่าการลอยขโมดหรือลอยกระทงเป็นการบูชารอยพระพุทธบาทที่ประทับไว้เหนือหาดทรายในแม่น้ำนำมนทีซึ่งไม่ปรากฏว่าอยู่ณแห่งหนตำบลใดอีกทั้งยังเป็นการลอยเคราะห์ลอยบาปเพื่อให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขยี่เปงจึงเป็นเทศกาลงานบุญที่สะท้อนถึงความรักความผูกพันในหมู่ญาติพี่น้องชาวล้านนาความยิ่งใหญ่ของประเพณียี่เปงในอาณาจักรล้านนาโบราณที่ทำให้กลางคืนสว่างสวยราวกลางวันเพราะแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนถูกพรรณนาไว้ในโครงนิราศหริภูมิชัยตอนหนึ่งว่ารัชนีเพลิงพุ่งแจ้งจวนตะวันแสงส่องรังสีจันทร์แจ่มฟ้าราตรีดุจดูวันระวีแว่นยังเอสนุกสนันปานด้าวล่าลมล่มเมธนี

0: ซากโบราณสถานที่เหลือเพียงส่วนฐานแห่งนี้เพิ่งมีการขุดค้นพบในปีพุทธศักราช2532ในเขตอำเภอสารพีห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่เพียง20กิโลเมตรนักโบราณคดีมีข้อพิสูจน์ว่านี่คืออดีตพระราชวังของพญามังรายมหาราชช่วงก่อนที่พระองค์จะสถาปนาราชธานีเชียงใหม่ทรงประทับอยู่ที่นี่นานถึง10ปีเรียกกันว่าเวียงกุมกามพิรารมเมืองโบราณริมฝั่งแม่น้ำปิงอีกเมืองหนึ่งซึ่งถือเป็นบันทึกทางประวัติศาสตร์หน้าสำคัญของอาณาจักรล้านนาเชียงใหม่และเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่บ่งชี้ว่าแม่น้ำปิงช่วงที่ไหลผ่านจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการเปลี่ยนทิศทางเดินไปจากเดิมภายหลังจากตีเมืองหริพูนไทยลำพูนสำเร็จก่อนที่จะสร้างเมืองเชียงใหม่พระยามังรายมหาราชทรงสร้างเวียงกุมกามขึ้นในปีพุทธศักราช1829หรือกว่า700ปีมาแล้วสันนิษฐานว่าชื่อเวียงกุมกามมาจากคำว่าคุมคามหรือการปกป้องบ้านเมืองแต่ออกเสียงตามสำเนียงล้านนาว่ากุมกามแต่บ้างก็ว่าในอดีตเมืองนี้เกิดอุทกภัยบ่อยครั้งพญามังรายจึงโปรดให้ขนดินมาทับหรือมากวมตามภาษาล้านนาโบราณจึงเรียกกันว่าเวียงกุมกวมหมายถึงเมืองควบน้ำภายหลังจึงเพี้ยนเป็นเวียงกุมกามซึ่งต่อมาเมืองนี้ได้ร้างไปเมื่อพญามังรายสถาปนาเมืองเชียงใหม่ขึ้นมาแทนหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของอาณาจักรล้านนาไทยระบุว่าเวียงกุมกามตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำปิงแต่ความเป็นจริงในปัจจุบันเวียงกุมกามกลับตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นมีข้อสันนิษฐานชั้นต้นว่าแม่น้ำปิงเมื่อไหลมาถึงเวียงกุมกามมีลักษณะคดเคี้ยวมากต่อมาเกิดมีน้ำท่วมและมีการกัดเซาะของลำน้ำทำให้ร่องแม่น้ำเปลี่ยนทิศทางเดินไปในลักษณะที่เรียกว่าทานประสานสายนานวันเข้าร่องน้ำเก่าก็ตื้นเขินร่องน้ำใหม่ขยายใหญ่ขึ้นกลายเป็นเส้นแม่น้ำปิงใหม่ในปัจจุบันกระบวนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวใช้เวลาสั่งสมนานหลายร้อยปีและเป็นเหตุให้เวียงกุมกามกลับกลายมาตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของแม่น้ำปิงนี่คือถนนสายเชียงใหม่ลำพูนพื้นดินด้านขวามือมีลักษณะลาดต่ำลงไปเป็นร่องยาวขนานไปกับถนนเป็นระยะทางถึง15กิโลเมตรกว้าง70ถึง100เมตรชาวบ้านเรียกกันมาแต่โบราณว่าร่องปิงห่างหมายถึงร่องแม่น้ำปิงสายเก่าซึ่งบัดนี้ได้ตื้นเขินไปแล้วและมีชุมชนตั้งอาคารบ้านเรือนอยู่ในร่องปิงห่างจำนวนมากโรงเรียนแห่งนี้ก็นับได้ว่าตั้งอยู่ในแม่น้ำปิงสายเก่าเมื่อขับรถลงไปในร่องปิงห่างจึงเท่ากับว่าเรากำลังเดินลงไปในแม่น้ำปิงสายเก่าโดยมีฝั่งหนึ่งเป็นถนนเชียงใหม่ลำพูนอีกฝั่งหนึ่งเป็นโบราณสถานเวียงกุมกามสนามฝึกสุนัขแห่งนี้ตั้งอยู่บนจุดเริ่มต้นของร่องปิงห่างนับเป็นผืนดินที่งอกเงยขึ้นจากการตื้นเขินของเส้นแม่น้ำปิงเก่าอาณาบริเวณโดยรอบเป็นป่าหญ้าคารกชัดเมื่อมองจากแม่น้ำปิงก็ไม่รู้เลยว่าบริเวณที่ชาวบ้านพายเรือผ่านนี้คือปากแม่น้ำปิงสายเก่าซึ่งถูกการเวลากลบเกลื่อนจนใกล้จะเลือนลางไปจากความทรงจำของผู้คนเต็มที
1: น้ำแม่ปิงสายเดิมเมื่อประมาณ400กว่าปีซึ่งในสถานนี้ที่เขากำลังประชุมหรือปรึกษาหรือกันขณะนี้นั้นเป็นสถานที่เมื่อก่อนนี้เป็นปากน้ำปิงซึ่งเปลี่ยนทิศทางเดินอ้อมไปทางเวียงกุมกามซึ่งจะเป็นแนวลำน้ำได้ผ่านไปถึงจังหวัดตะปุนฮะซึ่งมาวันนี้ก็ถือว่าพวกเอามาช่วยกันพัฒนาสำคัญหนึ่งฉะนั้น
0: ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของร่องแม่น้ำปิงเก่ากลุ่มอาสาสมัครอนุรักษ์โบราณสถานเวียงกุมกามซึ่งเป็นราษฎรท้องถิ่นที่ให้ความร่วมมือกับกรมศิลปากรได้พร้อมใจกันฟื้นฟูบูรณะแม่น้ำปิงเก่าให้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่อนุชนรุ่นหลังอีกครั้ง
2: นะครับมาพัฒนาในวันนี้และตอนนี้ไปนะครับเขาจะเริ่มลงมือจุดนี้นะครับเพื่อเปิดปากเม็ดน้ำปิงอ่างนะครับประมาณ4 เมตร
3: ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บริเวณที่คิดว่าจะเป็นปากแม่น้ำปิงอ่างซึ่งเคยเป็นแม่น้ำปิงเมื่อประมาณ700 ปีถึง 400 ปีก่อนเนี่ยนะครับเราจะทำการเจาะเพื่อเจาะหาชั้นทรายชั้นทรายจะเป็นชั้นดินที่สำคัญที่จะบอกว่าบริเวณนั้นนะเป็นบริเวณที่เคยมีน้ำแม่น้ำไหลผ่านนะ
0: การพิสูจน์ชั้นดินในร่องแม่น้ำปิงเก่าได้กลายเป็นบทเรียนสำหรับนักศึกษาธรณีวิทยามหาวิทยาลัยเชียงใหม่พวกเขาใช้เครื่องมือตักดินทรายขึ้นมาพิสูจน์ลักษณะพิเศษของชั้นดินในจุดที่คิดว่าเคยเป็นแม่น้ำปิงในอดีต
3: เจอชั้นทรายยัง
4: เจอแล้ว
3: ครับไหนๆอยู่ระดับไหนอ๋อนี่ไงนี่เห็นชัดเริ่มตรงนี้ประมาณสัก90 เซนนะ85 เซนครับจากที่เราเห็นชั้นทรายในหลุมเจาะ A2 เนี่ยนะครับคุณคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นทางน้ำเก่าไหม
5: ใช
6: ่คิดว่าใช่ครับ
3: เพราะว่าไอ้ทรายเนี่ยมันมาด้วยลมไม่ได้ทรายโดยเฉพาะทรายหยาบแล้วก็เรามีกรวดนี่ก็เป็นตัวที่กรวดนิมนต์นะซึ่งก็คงจะกลิ้งมากับท้องน้ำเนี่ยนะอาจจะเจอเม็ด2 เม็ดแต่เจาะลึกลงไปเราคงจะเจอกรวดอีกนะซึ่งแสดงว่าบริเวณตรงนี้เนี่ยนะเป็นบริเวณที่มีแม่น้ำเก่าเนี่ยไหลผ่านซึ่งชาวบ้านเขาเรียกตรงนี้ว่าปิงอ่างนะครับจุดนี้ก็น่าจะเป็นจุดตั้งต้นของปิงห่างหรือแม่น้ำปิงเดิมซึ่งเคยไหลผ่านตรงนี้เนี่ยเมื่อ5-600 ปีก่อนนะคร
7: ับถ้าไอตะกอนทางน้ำที่ว่าจะเปลี่ยนสายขึ้นมาใหม่นี้เราจะใช้มันจะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ครับที่สามารถเปลี่ยนไปได้ทั้งหมดทั้งสาย
3: ดูจากนี่เราอาจจะบอกไม่ได้นะฮะมันอาจจะค่อยๆเปลี่ยนอย่างช้าๆก็อาจจะบอกว่ามันตกเมตรนึงเนี่ย100 ปีแต่จริงๆแล้วมันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นการเกิดอุทกภัยได
0: ้ลึกลงไปใต้แม่น้ำปิงในบริเวณนี้ได้มีการค้นพบโบราณวัตถุอันเป็นหลักฐานว่านี่คือจุดที่ตั้งวัดป่าตาลซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในประวัติศาสตร์เวียงกุมกามแต่ต่อมาได้จมหายไปใต้แม่น้ำปิงสายใหม่ซึ่งไหลเปลี่ยนทางมาเพราะอุทกภัยเมื่อหลายร้อยปีมาแล้ว
8: ยาว30แล้วก็หนาประมาณ 5-6 เซนซึ่งเราก็เป็นอิฐที่พบในโบราณ
0: นายสถาพรขวัญยืนอดีตหัวหน้าหน่วยศิลปากรที่4จังหวัดเชียงใหม่ได้เคยสำรวจและงมพบโบราณวัตถุในบริเวณดังกล่าว
8: สวนอยู่ยงยอดเจดีย์นะครับในส่วนปรียอดนะอิฐวงกลมแล้วก็อิฐรูปครึ่งวงกลมนี่ที่ใช้ต่อในการก่อสร้างตัวเจดีย์นะครับและนอกจากโบราณวัตถุที่เป็นอิฐแล้วนะฮะแล้วก็พวกเศษพนักดินเผานะทั้งที่เป็นแบบเนื้อดินแล้วก็เนื้อเครื่องหินนะที่แกร่งนะครับภาชนะดินเผานี่เป็นส่วนกำหนดอายุได้อย่างหนึ่งว่าโบราณสถานเนี่ยอายุเท่าไหร่อันนี้หลักฐานที่พบนี่ก็เป็นเครื่องยืนยันสนับสนุนว่าบริเวณนี้แต่เดิมเนี่ยก็เป็นพื้นดินมาก่อนที่ลำน้ำที่เราไปศึกษาในเรื่องธรณีวิทยามาเนี่ยลำน้ำจะเปลี่ยนทางเดินมาแล้วก็ทำลายโบราณสถานนี้พังทลายลงไปอยู่ในน้ำแล้วตอนแรกที่ผมสำรวจผมก็คิดว่าอาจจะเป็น
0: จากหลักฐานทางโบราณคดีและธรณีวิทยาบัดนี้จึงเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าการเปลี่ยนแปลงทิศทางเดินของแม่น้ำปิงได้ส่งผลให้ประวัติศาสตร์บางหน้าของอาณาจักรล้านนาเชียงใหม่เปลี่ยนไปด้วยถึงปัจจุบันยังมีหมู่บ้านบางแห่งที่ชื่อของหมู่บ้านบ่งชี้ว่าในอดีตเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำปิงสายเก่าหลงเหลือเป็นหลักฐานพอให้สืบค้นได้เท่านั้นอย่างไรก็ตามในวันนี้ร่องแม่น้ำปิงสายเก่ายังไม่ถึงกับตื้นเขินไปโดยสิ้นเชิง บางช่วงตอนได้กลายเป็นลำเหมืองที่เอื้อประโยชน์ต่อชาวนาชาวสวนอย่างยิ่งปีพุทธศักราช2517กรมชลประทานจึงได้จัดตั้งโครงการชลประทานหลวงแม่ปิงเก่าครอบคลุมพื้นที่กว่า 40,000 ไร่ในเขตอำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่และอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนมีการจัดสร้างฝายและคลองส่งน้ำเพื่อใช้ประโยชน์จากร่องแม่น้ำปิงเก่าอย่างเต็มที่ส่งผลให้พื้นที่นี้เป็นเขตเกษตรกรรมที่อุดมสมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งของภาคเหนือนี่คือพระพุทธสายญาติวัดหนองพึ่งตั้งอยู่ติดร่องแม่น้ำปิงเก่าในเขตอำเภอสารภีตำนานการสร้างพระพุทธรูปองค์นี้กล่าวไว้ว่าได้มีพุทธทํานายว่าแม่น้ำปิงจะท่วมเมืองหริภูนชัยลำพูนจึงโปรดให้สร้างพระพุทธสายญาติหรือพระนอนขวางทางไว้เพื่อให้แม่น้ำปิงไหลไปทางอื่นเสียวันนี้การเวลาล่วงมากว่า 2,500 ปีจากสมัยพุทธกาลแม้เรื่องราวตามตำนานจะเป็นสิ่งที่ยากแก่การพิสูจน์แต่บัดนี้แม่น้ำปิงได้เปลี่ยนทิศทางไปให้คนรุ่นเราได้ประจักษ์แจ้งแล้ว

แม่น้ำเจ้าพระยาแควไหลมารวมเป็นสี่สายปิ้งวังยมนางหลังไหลรวมสี่สายที่ปากน้ำโขรวมสี่สายที่ปากน้ำ

เป็นเวลานานนับล้านล้านปีที่ป่าผืนนี้สั่งสมความอุดมสมบูรณ์เสมือนฟองน้ำธรรมชาติซับน้ำไว้เพื่อให้กำเนิดต้นน้ำลำธารน้อยใหญ่หลายร้อยสายซึ่งล้วนไหลลงไปสร้างความบริบูรณ์แก่แม่น้ำปิง

นกในถิ่นหนาวนานาพันธุ์ที่มาชุมนุมกันที่นี่เป็นดัชนีชี้ความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าดึกดำบรรพ์แห่งดอยอินทนนท์ซึ่งมีความสูงถึง 2,565 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางนับได้ว่าสูงที่สุดในประเทศไทยจึงได้รับการขนานนามว่าเป็นหลังคาสยามและเป็นป่าต้นน้ำชั้นหนึ่งของแผ่นดินเอเชียอาคเนย์เรือนยอดของป่าที่หนาทึบอันเกิดจากการแย่งกันเบียดตัวขึ้นรับแสงแดดได้กลายเป็นที่รองรับน้ำฝนไม่ให้ตกถึงพื้นดินเร็วเกินไปนัก

ความชุ่มฉ่ำจากสายฝนค่อยๆหยดลงมาทีละน้อยทีละน้อยให้โอกาสกับผืนดินได้มีเวลาซึมซับไว้บางส่วนค่อยๆไหลลงมาตามลำต้นจนเปียกชุ่มอยู่ตลอดเกิดเป็นมอสเฟิร์นและตะไคร่น้ำห่อหุ้มอยู่รอบลำต้น

ครั้นฝนตกลงมาอีกพืชเล็กๆเหล่านี้ก็ยังช่วยซับน้ำไว้อีกชั้นหนึ่งเนิ่นนานเป็นล้านปีจึงกลายเป็นป่าดึกดำบรรพ์ที่โอบอุ้มความชุ่มชื้นไว้ไม่เคยเหือดแห้งเสมือนเป็นฟองน้ำธรรมชาติก้อนมหึมาจุดกำเนิดของตาน้ำเล็กๆที่มีน้ำไหลซึมออกมาไม่สิ้นสุดจนแทบไม่น่าเชื่อเลยว่าในที่สุดจะกลายเป็นน้ำตกขนาดใหญ่เช่นน้ำตกวชิรทานแห่งนี้ซึ่งแท้ที่จริงแล้วนี่ก็เป็นเพียงทานสายหนึ่งในหลายร้อยสายของขุนน้ำอินทนนท์อันยิ่งใหญ่เท่านั้น

เดือนมกราคมป่าเปลี่ยนสีแต่งแต้มผืนดอยอินทนนท์จนดูแปลกตาส่งสัญญาณให้สรรพชีวิตรับรู้ว่าฤดูกาลแห่งความแห้งแล้งกลับมาเยือนผืนโลกอีกครั้งแต่ขุนน้ำอินทนนท์ไม่เคยเหือดแห้งกระทั่งในยามแล้งที่สุดของเดือนเมษายนน้ำตกแม่กลางลดความรุนแรงไปบ้างแต่ก็ยังไหลรินอยู่ท่ามกลางผืนป่าที่ปลิดใบร่วงหล่นจนเหลือเพียงลำต้นเปลือยเปล่าเพราะความแห้งแล้งของบรรยากาศโดยรอบวัฏจักรของอินทนนท์ยังดำรงอยู่เช่นนี้ตราบเท่าที่ป่าต้นกำเนิดของสายน้ำยังไม่ถูกทำลายไป

พระสถูปองค์นี้สงบนิ่งอยู่ณจุดสูงสุดของขุนน้ำอินทนนท์นี่คืออนุสรณ์สถานแห่งเจ้าชายองค์หนึ่งผู้ทรงปกป้องผืนป่าอันอุดมผืนนี้ไว้ให้เป็นมรดกตกทอดถึงอนุชนไทยและมนุษยชาติตำนานขุนน้ำอินทนนท์จารึกชื่อดอยอ่างกาหลวงเป็นชื่อแรกที่ชาวล้านนาโบราณใช้เรียกขานขุนดอยแห่งนี้ด้วยพระบนยอดดอยมีแอ่งน้ำซับขนาดใหญ่ที่มีน้ำขังตลอดปีเป็นที่พักพิงของบรรดานกกาทั้งหลายอีกทั้งยังมีหินก้อนใหญ่ลักษณะคล้ายอีกาจับอยู่บรรดาพรานล้านนาที่ท่องป่าแถบนี้จึงขนานนามว่าดอยอ่างกาหลวงคำว่าหลวงที่ต่อท้ายเป็นคำพื้นเมืองเหนือใช้บอกลักษณะของสิ่งที่ใหญ่กว่าหรือใหญ่ที่สุดดอยอ่างกาหลวงจึงนับเป็นขุนดอยที่ใหญ่ที่สุดขุนหนึ่งของดินแดนล้านนาต่อมาในราวปีพุทธศักราช2432เจ้าดารารัศมีพระราชชายาในพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระธิดาเจ้าอินทวิชยานนท์ผู้ครองนครเชียงใหม่ทรงแพ้พระคันประสงค์จะเสวยผลไม้ป่าเจ้าอินทวิชยานนท์จึงส่งคนไปเก็บผลไม้เชิงดอยอ่างกาหลวงไปถวายครั้นเมื่อพระองค์ถึงแก่พิราลัยในปีพุทธศักราช2440พระราชชายาเจ้าดารารัศมีจึงทรงแบ่งพระอัฐิส่วนหนึ่งไปประดิษฐานบนดอยอ่างกาหลวงตามพระประสงค์ของพระบิดาซึ่งทรงตระหนักถึงความสำคัญของป่าผืนนี้นับแต่นั้นดอยอ่างกาหลวงจึงได้ชื่อใหม่ว่าดอยอินทนนท์เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่เจ้าอินทวิชยานนท์เจ้าชายนักอนุรักษ์แห่งอาณาจักรล้านนาไทยนี่คือโรงสูบน้ำประจำสถานีเรดาร์บนยอดดอยอินทนนท์ห่างจากพระสถูปเพียง300เมตรบริเวณรอบๆมีน้ำซึมจากพื้นดินตลอดเวลากระทั่งในยามแล้งเช่นนี้เป็นร่องรอยพอจะบอกให้เรารู้ได้ว่าที่นี่เคยเป็นแหล่งน้ำซับตามธรรมชาติแหล่งหนึ่งซึ่งบัดนี้เว้นเสียแต่ดวงวิญญาณของพระผู้สิงสถิตอยู่ณพระสถูปแล้วก็แทบไม่มีใครล่วงรู้เลยว่าผืนดินรกชัดและหมดสง่าราศีแห่งนี้นี่แหละคืออ่างกาหลวงต้นตำนานแห่งขุนน้ำอินทนนท์ที่ยิ่งใหญ่ของแผ่นดินไทย

ทุกๆปีเมื่อถึงฤดูหนาวทุ่งหญ้าธรรมชาติกว้างใหญ่ที่กิ่วแม่ปานบนดอยอินทนนท์กลายเป็นทุ่งสีทองเหลืองอร่ามไปทั้งผืนต้อนรับการเบ่งบานของบุพชาติพันหนึ่งซึ่งสามารถเติบโตได้บนเทือกเขาสูงชันและหนาวจัดเช่นที่นี่ชาวล้านนาแห่งลุ่มน้ำปิงเรียกดอกไม้นี้ตามสีสันสะดุดตาของมันว่าดอกคำแดงซึ่งพบเห็นเฉพาะบนยอดดอยอินทนนท์ที่มีอากาศหนาวตลอดปีและมีความสูงมากกว่า 2,000 เมตรยากจะมีพันไม้ดอกอื่นๆดำรงชีวิตอยู่ได้ยกเว้นพันไม้ดอกในสกุลกุหลาบป่าหรือกุหลาบดอยเช่นนี้และด้วยเหตุที่เป็นพันไม้โบราณแวดล้อมไปด้วยผืนป่าดึกดำบรรดอกคำแดงจึงมีชื่อเรียกที่คุ้นเคยกันในปัจจุบันว่ากุหลาบพันปีหรือชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าโรโดเดนดรอนซึ่งเป็นคำผสมในภาษากรีกแปลว่าต้นไม้สีแดงเป็นพันธุ์เดียวกับที่นักพฤกษศาสตร์พบในป่าหิมพานต์บนเทือกเขาหิมาลัยณดินแดนชมพูทวีปจากเดือนมกราคมกุหลาบพันปีเริ่มแย้มกลีบบานไปจนถึงเดือนมีนาคมยอดดอยอินทนนท์กลายเป็นสโมสรที่นัดพบของบรรดานกประจำถิ่นและนกอพยพจากแดนไกลทั้งหลาย

นกกินปลีหางยาวเขียวเป็นนกเจ้าถิ่นซึ่งจะพบบนยอดดอยอินทนนท์ของไทยเท่านั้นตัวผู้จะมีสีขนสวยสะดุดตากว่าตัวเมียชอบส่งเสียงร้องทีแหลมทักทายอาคันตุกะจากแดนไกลนกกระจิตหัวมงกุฎนกอพยพจากทวีปยุโรปอุปนิสัยชอบกระโดดไปตามกิ่งไม้อย่างว่องไวยากจะมองเห็นตัวได้ง่ายๆดงกุหลาบพันปีบนดอยอินทนนท์จึงเป็นเสมือนบ้านพักชั่วคราวแต่อบอุ่นยิ่งนักของนกกระจิตตลอดช่วงฤดูหนาวในยุโรปก่อนจะบินกลับถิ่นฐานเดิมในเดือนเมษายนซึ่งเวลานั้นก็จะมีอากาศอบอุ่นและมีอาหารเพียงพอสำหรับเลี้ยงลูกน้อยของมันได้แล้วนกปีกสั้นสีน้ำเงินอุปนิสัยชอบหากินแมลงตามพื้นดินจะพบเห็นบนดอยสูงกว่า 1,800 เมตรจากระดับน้ำทะเลเช่นดอยอินทนนท์เท่านั้นนกศิวะหางสีตาลคุ้นเคยกับพุ่มไม้เตี้ยๆที่เขียวชอุ่มตลอดเวลาบนเทือกเขาสูงจากสภาพภูมิประเทศที่มีเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนมีสภาพป่าหลากหลายประเภทอันอุดมสมบูรณ์ด้วยผลไม้และแมลงซึ่งเป็นอาหารของนกนักปักษีวิทยาจึงพบว่าในจำนวนนกทั้งหลายที่พบในประเทศไทยรวม922ชนิดนั้นสามารถสำรวจพบได้บนดอยอินทนนท์ถึง382ชนิดหรือราว1ใน3ทีเดียวทำให้ประเทศไทยถูกจัดให้เป็นดินแดนที่มีชนิดของนกมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลกโดยเฉพาะอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ได้รับการยอมรับว่าเปรียบเสมือนอุทยานนกนานาพันธุ์และเป็นสวรรค์ของนักดูนกจากทั่วทุกมุมโลกเลยทีเดียว

พื้นป่าดอยอินทนนท์ซึ่งเป็นขุนน้ำสำคัญของแม่น้ำปิงมีพื้นที่กว้างขวางถึง 310,000 ไร่ครอบคลุมเขตอำเภอจอมทองอำเภอแม่แจ่มและกิ่งอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่แม้จะมีผืนป่าดึกดำบรรพ์เหลืออยู่อย่างหนาแน่นแต่ก็นับวันจะถูกทำลายไปอย่างน่าวิตกเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2533ที่ประชุมกลุ่มประเทศสมาชิกสหพันธ์สิ่งแวดล้อมโลกณประเทศออสเตรเลียได้มีการหยิบยกปัญหาพื้นที่ป่าทั่วโลกกว่า100แห่งถูกบุกรุกทำลายจนส่งผลคุกคามต่อสภาพแวดล้อมในจำนวนนั้นได้รวมถึงอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ซึ่งถูกบุกรุกโดยชาวเขาเพื่อลักลอบปลูกฝิ่นและไม้ผลคิดเป็นพื้นที่ถึงกว่า 160,000 ไร่หรือร้อยละ15ของพื้นที่ป่าทั้งหมดกะหล่ำปลีเป็นพืชผลที่ให้ผลเร็วและขายได้ราคาดีชาวม้งและกะเหรี่ยงบนดอยอินทนนท์จึงนิยมปลูกกันมากเมื่อถูกสกัดกั้นไม่ให้ปลูกฝิ่นแต่การปลูกกะหล่ำปลีต้องใช้พื้นที่มากและส่งผลให้หน้าดินเสื่อมคุณภาพเร็วโดยเฉพาะเมื่อปลูกในพื้นที่ลาดชันเกินกว่า35องศาหน้าดินจะพังทลายลงอย่างหนักหมดสภาพการเป็นป่าต้นน้ำโดยสิ้นเชิงเพราะไม่สามารถซับน้ำฝนตามธรรมชาติได้อีกเลยฝนตกลงมามากเพียงใดก็ไหลลงสู่พื้นล่างหมดอย่างรวดเร็วจากการสำรวจของกรมป่าไม้พบว่าผลจากการทำไร่เลื่อนลอยของชาวเขาได้ส่งผลให้ดอยอินทนนท์สูญเสียหน้าดินถึงปีละ 2.5 ตันต่อไร่ซึ่งหมายถึงการสูญเสียฮิวมัสหรืออินทรีย์สารอันอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ไปอย่างใหญ่หลวงสองข้างทางสู่หมู่บ้านม้งป่ากล้วยในวันนี้เราจึงได้พบเห็นภาพอันน่าเศร้าสลดใจของขุนน้ำอินทนนท์ไปตลอดทางยิ่งไปกว่านั้นการทำไร่กะหล่ำปลีบนพื้นที่ต้นน้ำแล้วใช้สารเคมีกำจัดแมลงและวัชพืชในอัตราสูงได้ทำให้เกิดปัญหามลพิษต่อชาวพื้นราบในลุ่มน้ำปิงอย่างน่าวิตกเมื่อสารเคมีได้ปนเปื้อนลงมากับสายน้ำจนไม่อาจจะแยกแยะได้เลยว่าน้ำในลำธารที่แลดูใสบริสุทธิ์นี้จะมีอันตรายอันน่าสะพรึงกลัวปนอยู่หรือไม่แม้จะมีความพยายามของหลายฝ่ายในการแก้ไขปัญหาของชาวเขาแต่ความเป็นจริงที่ดำรงอยู่ก็ดูเสมือนสวนทางกับความพยายามดังกล่าวการลักลอบเผาป่าเพื่อขยายพื้นที่ปลูกฝิ่นและกะหล่ำปลียังดำเนินต่อไปหลายครั้งที่กระทำไปโดยไม่วางแนวป้องกันไฟที่ดีจึงลุกลามกลายเป็นไฟป่าเผาผลาญทุกสิ่งทุกอย่างเป็นพื้นที่นับร้อยๆไร่เป็นเวลาบ่าย3โมงแล้วแต่เจ้าหน้าที่ประจำหอควบคุมไฟป่าเหล่านี้ยังไม่ได้รับประทานอาหารกลางวันกันเลยพวกเขาเป็นเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาป่าไม้เขตลุ่มน้ำแม่แจ่มอันเป็นแม่น้ำสาขาที่สำคัญของแม่น้ำปิงในสังกัดกองอนุรักษ์ต้นน้ำซึ่งร่วมมือกับอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ในการควบคุมไฟป่าที่เกิดขึ้นในเขตอำเภอแม่แจ่มมีพื้นที่ในความดูแลหลายหมื่นไร่แต่มีเจ้าหน้าที่เพียง30คนโดยเฉพาะในฤดูแล้งถึงแม้ว่าบางวันพวกเขาต้องปฏิบัติหน้าที่ถึง3ทุ่มจึงจะได้กลับบ้านแต่ก็ยังไม่อาจปกป้องพื้นป่าจำนวนมากไว้ได้

0: ครงการหลวงอินทนนท์ในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2512ด้วยวัตถุประสงค์เด่นชัดในการส่งเสริมให้ชาวเขาปลูกพืชที่ใช้พื้นที่น้อยแต่ได้ผลผลิตมากและมีราคาสูงเช่นดอกไม้และผักเมืองหนาวบางชนิดซึ่งสอดคล้องกับสภาพอากาศบนดอยอินทนนท์ทั้งนี้เพื่อหยุดยั้งการปลูกฝิ่นและการทำไร่เลื่อนลอยของชาวเขานับเป็นความหวังหนึ่งของกระบวนการอนุรักษ์ป่าแห่งขุนน้ำอินทนนท
1: ์ก็มีแผ่นดินเยือกหินของเขาอยู่อย่างสงบร่มเย็นเป็นสุขเขามีน้ำไหลหลากมาจากต้นน้ำเทือกดอยอินทนนท์ทั้งหมดเนี่ยมาเลี้ยงชีวิตของเขาอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้มีปัญหาเพศภัยอะไรมาข้องแวะเขาถึงเวลากินเขาก็ได้กินถึงเวลาอาบเขาก็ได้อาบอยู่เย็นเป็นสุขของพอสมควรเขาบ่เคยก่อเหตุเขาบ่เคยก่อเรื่องเขาอยู่สงบพอสมควรแต่ขณะนี้เวลานี้เหตุการณ์มันบีบบังคับเขาเองดินกับน้ำมันต้องของคู่กันแต่ถ้าหากว่าแม่น้ำแห้งไปแล้วจะเอาน้ำที่ไหนมาทางแม่ปอก11ล้านเนี่ยก็มีความหมายจะไป
0: หมู่บ้านหยาดน้ำค้างตั้งอยู่ติดเขตพื้นที่ป่าแม่สอยอำเภอจอมทองนับเป็นป่าต้นน้ำแม่ปิงอีกสายหนึ่งที่ไหลลงมาจากขุนน้ำอินทนนท์แต่ในระยะ20ปีที่ผ่านมาป่าแม่สอยถูกทำลายอย่างหนักทั้งจากชาวเขาที่ทำไร่เลื่อนลอยและชาวบ้านที่ขาดที่ทำกินจนในที่สุดวิกฤตการน้ำแล้งในแม่น้ำลำธารก็บังเกิดกับคนรุ่นนี
2: ้สมัยก่อนก็น้ำมันแห้งลงฝนก็น้อยลงอาตมาก็ถามเขาว่ารู้ไหมว่ามันมีเหตุมาจากอะไรเขาบอกไม่รู้ก็พาเขาไปดูป่าไปดูต้นน้ำลำธารแล้วก็ชี้แจงให้เขาฟังว่าน้ำมันเกิดจากต้นน้ำอันนี้เกิดจากมีป่าเกิดความชุ่มป่าทำให้เกิดความชุ่มชื้นทำให้ฝนตกเมื่อเขาไปเห็นของจริงอ่ะเขาก็เริ่มรับฟังแล้วก็เราก็ประชุมชาวบ้านพร้อมทั้งพาไปดูต้นน้ำลำธารด้วยว่าป่าส่วนที่เขาทำลายคือส่วนข้างล่างเขาก็ต้องหยุดตอนนี้แหละเขาจึงเกิดความมั่นใจในหน้าที่ของเขาที่มีต่อพื้นแผ่นดินที่เขาเกิด
0: พระพงศักดิ์เตชะธรรมโมเจ้าอาวาสวัดผาลาดเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการนำเอา
2: ต่อพื้นแผ่นดินที่เขาเกิด
0: พระพงศักดิ์เตชะธรรมโมเจ้าอาวา

จัดตั้งเป็นกองทุนในการอนุรักษ์ป่าแม่สอยด้วยวิธีการต่างๆนับตั้งแต่การจัดสรรที่ทำกินในรูปหมู่บ้านป่าไม้ขุดแหล่งน้ำใช้ในหมู่บ้านล้อมรั้วป้องกันการทำลายป่าไปจนถึงวิธีการบวชต้นไม้ปัจจุบันลำน้ำแม่สอยที่เคยเหือดแห้งก็เริ่มกลับคืนมาชุ่มชื้นเช่นในอดีตหมู่บ้านหยาดน้ำค้างได้รับการยอมรับให้เป็นตัวอย่างที่ดีของการอนุรักษ์ป่าโดยมวลชนภายใต้ร่มเงาแห่งศีลธรรมในพุทธศาสนา

0: เป็นเวลานานนับล้านๆปีที่ป่าพื้นนี้สั่งสมความอุดมสมบูรณ์เสมือนฟองน้ำธรรมชาติซับน้ำไว้เป็นขุนน้ำอันยิ่งใหญ่ของลำน้ำปิงและแม่น้ำเจ้าพระยาสายน้ำสำคัญของชาติทว่ามาถึงคนรุ่นเราในวันนี้ขุนน้ำอินทนนท์จะยังได้รับการปกปักรักษาไว้ให้เป็นมรดกของแผ่นดินไปได้นานสักเพียงใด
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
2: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
3: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
1: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
3: ใช้แอปของจัตตาร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจัตตาร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี
4: ้ JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
5: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
6: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
5: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
6: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
5: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOSเพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
7: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ย้อนกลับไป56ปีในวันที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2493ณสีหบัญชรพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จออกให้ประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันนั้นคือครั้งแรกที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จออกมหาสมาคมเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่ามกลางประชาชนล้นหลามสุดสายพระเนตรทรงรู้สึกตื้นตันในพลังความจงรักภักดีของเหล่าประสบนิกรทำให้ทรงตระหนักในพระราชฤทัยที่จะทรงทำหน้าที่เคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปให้ถึงคนไทยในทุกหนแห่งของแผ่นดินเพื่อทรงร่วมรับทุกสุขของพวกเขาไว้ประหนึ่งทุกสุขของพระองค์ด้วยเช่นกันตลอดทุกเส้นทางตลอดช่วงเวลาของการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจพระองค์มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประดุจครูผู้สอนให้ทรงสามารถปฏิบัติพระองค์ได้อย่างสมบูรณ์ถูกต้องดังความในพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่าก็ได้พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดูแลสั่งสอนมาตลอดว่าสิ่งใดควรทำไม่ควรทำบ้างทรงสอนให้ข้าพเจ้ารู้จักว่าการที่จะเป็นพระราชินีของไทยนั้นจะต้องวางตนอย่างไรบ้างและมีหน้าที่อย่างไรบ้างพระราชกรณียกิจที่ท้าทายพระวิริยะอุตสาหะอย่างยิ่งก็คือเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเจริญทางพระราชไมตรีกับต่างประเทศในพุทธศักราช2503ถึง2509ดังที่ได้ทรงถ่ายทอดความในพระราชฤทัยไว้ในพระราชนิพนธ์เรื่องความทรงจำในการตามเสด็จต่างประเทศทางราชการความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้าได้บทเรียนว่าคนที่มีตำแหน่งอย่างข้าพเจ้าจะต้องมีความอดทนทั้งร่างกายและจิตใจและบทเรียนอันนี้ในประเทศต่อไปข้าพเจ้าก็ต้องใช้เป็นอย่างมากทีเดียวดูเหมือนทรงคาดการได้ชัดถึงความหนักของพระราชภาระหน้าที่ในฐานะสมเด็จพระบรมราชินีนาถหากแต่ด้วยพระราชฤทัยจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทำให้ทรงพร้อมในการเผชิญกับปัญหาความยากลำบากและแม้นกระทั่งพยันตรายดังพระราชดำรัสถึงความมั่นคงในพระราชฤทัยความตอนหนึ่งว่าฉันไม่รู้สึกหวาดกลัวเลยฉันมีหน้าที่ต้องอยู่เคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงกล้าหาญมากและโปรดเสด็จพระราชดำเนินไปยังแหล่งที่มีอันตรายเสมอฉันจะต้องไปด้วยตลอดช่วงเวลาอันยาวนานและตรากตรำในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจช่วยเหลือประชาชนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือช่วงเวลาอันยาวนานที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถได้ทรงอุทิศพระวรกายและพระราชฤทัยแบ่งเบาพระราชภาระในทุกๆด้านทรงเป็นคู่พระราชฤทัยคู่ชีวิตที่ทรงร่วมกันสร้างครอบครัวเล็กๆของพระองค์รวมทั้งทรงห่วงใยและพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรประดุจครอบครัวของพระองค์ด้วยเช่นกันจวบจนณวันนี้ในวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2549ณสีหบัญชรพระที่นั่งอนันตสมาคมทั้งสองพระองค์ได้เสด็จออกเคียงคู่กันอีกครั้งหนึ่งและเป็นอีกครั้งที่พลังแห่งความรักของพระองค์จะประสานเป็นพลังอันแข็งแกร่งนำพาประเทศและประชาชนไปสู่ความร่มเย็นและรุ่งเรือง

แม่น้ำเจ้าพระยาแควไหลมารวมเป็นสี่สายปิงวังยมนาหลังไหลรวมสี่สายที่ปากน้ำโขงรวมสี่สายที่ปากน้ำโขง

รรมชาติสองฝั่งแม่น้ำปิงบริเวณรอยต่อจังหวัดเชียงใหม่กับจังหวัดตากมีภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงชันทอดตัวยาวต่อเนื่องกันไปตลอดนี่คือพื้นที่ป่าต้นน้ำที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของแม่น้ำปิงนอกเหนือไปจากขุนน้ำอินทนนท์ซึ่งตั้งตระหง่านอยู่ทางทิศตะวันออกของแม่น้ำ

โดยเฉพาะที่ดอยม่อนจองภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อยเขตติดต่ออำเภอสามเงาจังหวัดตากกับอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีพื้นที่กว้างถึง 750,000 ไร่ด้านหนึ่งของดอยเป็นป่าดิบเขาที่ยังอุดมสมบูรณ์อีกด้านหนึ่งเป็นหน้าผาสูงชันมีความยาวต่อเนื่องกันถึง7กิโลเมตรพื้นที่ติดกับหน้าผาคือทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ซึ่งเป็นทั้งแหล่งอาหารและน้ำตามธรรมชาติของสัตว์ป่าจำนวนมากมีรายงานการสำรวจพบช้างป่าในเขตม่อนจองกว่า100ตัวสะท้อนความบริบูรณ์ของป่าพื้นนี้ในฐานะถิ่นฐานอันร่มเย็นของสัตว์ป่านานาชนิดซึ่งรวมถึงเสือโคร่งกระทิงวัวแดงเก้งหมูป่าและโดยเฉพาะกวางผาสัตว์ป่าสงวนที่นักวิชาการสันนิษฐานว่าปัจจุบันยังคงมีหลงเหลืออยู่ที่นี่เพียงแห่งเดียวเท่านั้น

0: 也过不了家。
1: ในอดีตชาวมูเซอร์ดำที่อาศัยอยู่รอบๆดอยม่อนจองมีความเชื่อว่ากวางผาเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ของเทพเจ้าจึงเรียกกวางผาว่าม้าเทวดาหรืออิมมูกึชีสาเหตุเพราะกวางผาวิ่งและไต่หน้าผาสูงชันได้อย่างว่องไวอย่างที่คนหรือสัตว์อื่นๆไม่สามารถทำได้และบางครั้งกวางผาก็กระโจนตัวหลบหายไปอย่างรวดเร็วเหลือเชื่อยากที่จะพบเห็นตัวได้โดยง่ายอีกทั้งพวกเขายังเคยมีความเชื่อว่าใครฆ่ากวางผาผู้นั้นก็ต้องมีอันเป็นไปยอดสูงสุดของดอยม่อนจองมีความสูงถึง 1,980 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางจึงมีสภาพอากาศหนาวจัดเกือบตลอดทั้งปีเราจึงพบกล้วยไม้ป่าและพันไม้หายากหลายชนิดเจริญเติบโตขึ้นที่นี่อีกทั้งยังเป็นแหล่งอาศัยของนกในถิ่นหนาวซึ่งจะพบเห็นบนดอยสูงเท่านั้นตามหน้าผาของดอยม่อนจองมีลักษณะเป็นชะง่อนหินและเหลื่อมเขาแซมด้วยหญ้าและไม้พุ่มเตี้ยที่นี่จึงเป็นแหล่งพักพิงอันอบอุ่นที่กวางผาใช้หลบภัยจากสัตว์ใหญ่ที่เป็นศัตรูอย่างเสือหรือมนุษย์และยังเป็นแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะในช่วงต้นฤดูฝนเดือนพฤษภาคมพืชพันธุ์แตกใบอ่อนหลังผ่านพ้นฤดูไฟป่ามาไม่นาน

ต่เช้าตรู่ของวันใหม่ครอบครัวช้างป่าออกหากินในทุ่งหญ้าซึ่งมีดินโป่งหรือดินเค็มและหญ้าอ่อนที่อร่อยอร่อยกวางผาก็ออกหาอาหารตามชะง่อนหินไม่ไกลกันมันจะหากินตั้งแต่ย่ำรุ่งไปจนสายแล้วนอนพักตามป่าเตี้ยๆหรือเหลื่อมเขาเวลาแดดจัดตอนกลางวันก่อนจะออกหากินอีกครั้งในยามบ่ายไปจนถึงหัวค่ำ

0: ถิ่นที่อยู่ของกวางผาในโลกพบว่ากระจายอยู่เฉพาะในทวีปเอเชียตั้งแต่บริเวณเทือกเขาหิมาลัยแคว้นอัสสัมในอินเดียในจีนตอนใต้เรื่อยมาถึงพม่าและในภาคเหนือของไทยเคยมีรายงานการสำรวจว่าพบกวางผาในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอนจนถึงเทือกเขาในลุ่มแม่น้ำปิงกวางผาเป็นสัตว์ในตระกูลเนื้อหรือกวางมีรูปร่างคล้ายเลียงผาแต่มีขนาดเล็กกว่าและไม่มีต่อมน้ำมันที่หน้าอีกทั้งยังมีถิ่นอาศัยอยู่ในพื้นที่สูงและทุรกันดารกว่าเลียงผามากคือตั้งแต่ระดับ 1,000 ถึง 4,000 เมตรทีเดียว
1: คุณผู้ฟังจอสร้อยคะในช่วงนี้นะคะมีแจ้งนะคะเรื่องของฝนตกหลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครในเวลานี้นะคะ

โดยมีฝนเล็กน้อยสลับปานกลางกระจายทั่วพื้นที่นะคะเคลื่อนตัวไปทางตอนออกเฉียงเหนือแนวโน้มฝนยังคงที่ตอนนี้ฝนรวมสูงสุดอยู่ที่เขตทุ่งครุนะคะปริมาณฝนในคืนนี้นะคะมีฝนกระจายทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะในขณะนี้แล้วก็มีแจ้งของทางกาญจนบุรีนะคะมีแจ้งเตือนฝนตกหนักทำให้น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบริเวณถนนวงเวียนทองผาภูมิแล้วก็ไหลเข้าบ้านประชาชนและซุ้มประตูเทศบาลตำบลทองผาภูมิด้วยนะคะเพราะว่าน้ำเนี่ยระบายไม่ทันนะคะก็ขอให้ประชาชนขับขี่รถด้วยความระมัดระวังแล้วทางสำนักงานชลประทานที่13มีการออกหนังสือแจ้งเตือนนะคะปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองนะคะเป็น 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะโดยระดับน้ำเหนือเขื่อนเนี่ยอยู่ที่ 22.47 นะคะแล้วก็น้ำท้ายเขื่อนอยู่ที่ 15.74 แล้วก็ที่ระยองนะคะก็มีสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดแล้วก็มีน้ำจากพื้นที่อำเภอบ้านค่ายนะที่เขาไหลลงสู่คลองทับมาแล้วก็เข้าท่วมถนนสาย36นะบริเวณหน้าวัดทับมาทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ฝั่งขาออกเป็นระยะทางประมาณ1กิโลเมตรนะคะแล้วก็น้ำยังเริ่มขยายเข้าพื้นที่ชุมชนหมู่บ้านหลายแห่งบริเวณหนองมหาดนะโดยกระแสน้ำเริ่มไหลเข้าท่วมถนนทางเข้าหมู่บ้านจัดสรรหลายจุดแล้วก็ระดับน้ำบนถนนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 20-30 เซนติเมตรยังต้องเฝ้าระวังเพราะว่าน้ำจากพื้นที่ต้นทางเนี่ยยังไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำและบริเวณใกล้แนวคลองทับมานะขอให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดยกของขึ้นที่สูงนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางที่มีน้ำไหลผ่านหากไม่จำเป็นนะคะอันนี้เป็นแจ้งเตือนจากทางระยองกับกาญจนบุรีส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะยังมีฝนตกหนักในทั่วพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเลยนะคะตอนนี้ของเพจกรมอุตุนิยมวิทยา

0: บอกว่าของกรมอุตุนิยมวิทยานี้หยุดไปตั้งแต่เมื่อ2ชั่วโมงที่แล้วนะคะแต่ว่าทางถ้าเรายังติดตามสถานการณ์ในปัจจุบันนี้ก็ยังดูได้ที่เพจของศูนย์ป้องกันน้ำท่วมเทพนครแล้วก็มีกล้อง CCTV นะคะที่เขาติดตามสถานการณ์แบบเรียลไทม์กันอยู่นะคะในช่วงนี้นะคะเราไปตอนนี้เราไปชมสารคดีในคืนนี้กันต่อค่ะ
1: ผู้เชี่ยวชาญด้านกวางผาซึ่งเพียรพยายามสำรวจและศึกษาพฤติกรรมกวางผาโดยเดินทางไปสำรวจที่ดอยม่อนจองหลายครั้งรวมทั้งได้เก็บซากอวัยวะกวางผามาวิจัยโดยขอจากชาวบ้านที่เคยล่ากวางผาในเขตดอยม่อนจอง
2: เขาของกวางผานี่มีลักษณะคล้ายกับเขาของลิงผานะครับมันจะมีลักษณะงวงไปข้างหลังแล้วจากเขาอันนี้เราสามารถที่จะทราบอายุของมันได้อย่างคร่าวๆโดยการนับวงปีนะครับอย่างอันเขาอันนี้เนี่ยมีอายุประมาณ9ปีนะครับเพราะนั้นจากอันนี้นี่1 2 3 4 5 6 7 8 9เนี่ยขึ้นมานะครับนี่อันหลังสุดนี่จะยาวนะครับเป็นปีสุดท้าย
1: ปัจจุบันยังไม่มีตัวเลขที่แน่ชัดว่าจำนวนประชากรกวางผาในประเทศไทยมีเท่าใดแต่จากการสำรวจเฉพาะที่พบเห็นในเขตดอยม่อนจองนักวิชาการสันนิษฐานว่ายังเหลืออยู่เพียงประมาณ20ตัวเท่านั้นกวางผาจึงเป็นสัตว์ป่าสงวนสำคัญ1ใน9ชนิดของไทยที่ห้ามบุคคลใดล่าหรือมีไว้ในครอบครองโดยเด็ดขาดตามประกาศในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าปีพุทธศักราช2503ซึ่งสัตว์สงวนส่วนใหญ่ตามประกาศนั้นได้สูญพันธุ์ไปจากประเทศไทยเป็นเวลานานแล้ว
2: เราอยากทราบว่าสัตว์พวกนี้มีความเป็นอยู่อย่างไรเพราะถ้าเราไม่รู้ว่าสัตว์พวกนี้อยู่อย่างไรเราก็ไม่สามารถที่จะอนุรักษ์ให้ได้ผลเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้เมื่อเราอยากต้องรู้เราก็ต้องศึกษาว่ามันอยู่แหล่งไรกินอะไรบ้างการมีชีวิตอยู่ในลักษณะอย่างไรเพราะฉะนั้นเราจึงต้องไปเพื่อจะให้การอนุรักษ์ได้ผลสมบูรณ
1: ์เดือนเมษายนพุทธศักราช2528ดร.ชุมพลได้เดินทางไปสำรวจกวางผาบนดอยม่อนจองพร้อมกับผู้เชี่ยวชาญชาวอิตาลีโดยมีสืบนาคเสถียรนักวิชาการกองอนุรักษ์สัตว์ป่ากรมป่าไม้และคำหนึ่งณสงขลาหัวหน้าหน่วยพิทักษ์ป่าดอยม่อนจองร่วมคณะสำรวจการสำรวจในครั้งนั้นได้สร้างคุณูปการต่อวงการศึกษาเรื่องกวางผาของเมืองไทยและของโลกอย่างใหญ่หลวงแต่ในเวลาเดียวกันก็ได้ทำให้เกิดโศกนาฏกรรมอันน่าเศร้าสลดใจยิ่งนัก
3: ขณะนี้พวกเรากำลังเตรียมตัวและอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆที่จะนำไปยังที่พักบนดอยม่อนจอง
4: เดี๋ยวหาไม้เท้าค้ำกันหน่อยเลย

0: ขณะนี้เป็นเวลาประมาณ15นาฬิกาตรงซึ่งพวกเราขึ้นมาอยู่บนสันซึ่งเป็นที่โล่งบนสันที่สูงสุดก่อนที่จะเข้าป่าดงดิบและลงไปในหุบเขาเพื่อขึ้นไปยังดอยม่อนจองมองไปทางด้านหมู่บ้านมูเซอร์ดำที่อยู่ด้านล่างจะเห็นเทือกเขาที่สลับซับซ้อนประกอบกับสภาพป่าที่ถูกตัดทำลายไปขณะเดียวกันเราได้พบฝูงช้างจำนวน11เชือกมีลูกตัวเล็ก2เชือกรวมกลุ่มกันอยู่บนเนินที่เป็นทุ่งหญ้าในระดับต่ำดูเหมือนมันกำลังเล่นกันอยู่บางตัวมีรอยของขี้ฝุ่นดินอยู่บนหลังที่เกิดจากการที่เอางวงเป่าขึ้นไปนกอีกีนคอนคอนส่งเสียงร้องมีอยู่สองตัวตัวหนึ่งบินและส่งเสียงร้องอีกตัวหนึ่งก่ออยู่บนชะง่อนหินผาบนยอดสูงสุดของดอยม่อนจอง
1: สภาพของผาหินซึ่งเราพบกวางผาสองตัววันที่9มีสายนพ.ศ. 2528มันคงจะได้ยินเสียงของพวกเรามันยืนนิ่งอยู่บนหน้าผาหินสักพักหนึ่งแล้วก็เดินหลบลงไปทางป่าละเมาะเบื้องล่างต้นไม้ที่เป็นแถวยาวๆฮะอาจารย
2: ์แถวยาว
1: ครับอยู่ระหว่างไอ้ผาข้างบนกับผาข้างล่าง
2: ผมไม่เห็น
3: อยู่ต้นไม้เล็กนะอยู่ต้นไม้เล็กนะ
1: เออดูไว้
2: ไหนบอก
3: มันอยู่เดี๋ยวผมจะบอกจุดให้นะ
1: จุดเวลาประมาณ12นาฬิกา30นาทีเราพบกวางผาหนึ่งตัวมันนอนพักอยู่ในดึกพินมันโผล่หัวคอและส่วนตัวของมันออกมาข้างนอกไฟป่าที่ไหม้ขึ้นมาบนเขาดอยม่อนจองทำให้เลี้ยงผาซึ่งนอนพักอยู่ในหลืบหินมุดลุกหนีออกไป
2: ไฟนี้ก็เกิดขึ้นทางที่เราอยู่ก็ประมาณ6นาทีครับแล้วก็เกิดเป็นพอในช่วงที่เรากำลังดูอยู่นั้นนะฮะลมมันพัดอย่างแรงและตรงนั้นมันเป็นช่องเขาอยู่ด้วยก็เกิดลมพัดอย่างแรงอันนี้คิดดูว่าความร้อนผมว่าเป็นพันองศาเซลเซียสทีเดียวนะฮะผ่านพัดวูบเข้ามาซึ่งผมเองกับคุณสืบอยู่ในชั้นหนึ่งนะฮะอยู่ด้วยกันผมมีความรู้สึกว่าอุ๊ยเกิดความร้อนมาปุ๊บมันทุบเสี้ยววินาทีเท่านั้นนะผมก็ล้มตัวไปข้างหน้าคุณสืบก็ล้มตัวเหมือนกันแต่คุณสืบนี่มีอะไรมีเขาเรียกว่ามีกล้องวิดีโอเขาก็ล้มลงไปลงบนกล้องวิดีโอไม่เป็นไรส่วนผมนี่ลงไปบนพื้นเลยบนพื้นมือผมก็พองหมดหันไปดูคุณคำหนึ่งนะครับคุณคำหนึ่งนี่ได้หายไปซึ่งตอนนั้นเราก็จิตใจนี่ย่ำแย่แล้วก็คิดว่าคงไม่เป็นอะไรแต่ก็เป็นไปไม่ได้ที่ไม่เป็นอะไรเพราะเขาหายไปนะครับเมื่อเป็นอย่างนั้นเราก็แหมจะทำยังไงเราก็ในการศึกษานี่เราไม่ใช่ว่าอยากให้คนไปสูญเสียชีวิตแต่เป็นอุบัติเหตุที่หลีกเลี่ยงไม่ได
4: ้9เมษายนพุทธศักราช2528เวลาประมาณ13นาฬิกาคำหนึ่งณสงขลาหัวหน้าหน่วยพิทักษ์ป่าดอยม่อนจองพลัดตกจากหน้าผาสูงถึงแก่ชีวิตหลังจากนั้นต้องใช้เวลากว่า1เดือนจึงสามารถกู้ศพซึ่งเหลือเพียงโครงกระดูกขึ้นมาได้ผลสรุปของโศกนาฏกรรมในครั้งนั้นคือผู้พิทักษ์กวางผาต้องจบชีวิตลงเพราะน้ำมือของนักล่ากวางผา
2: ไฟไหม้อันนั้นก็เกิดขึ้นจากมนุษย์เรานี่เองคือไปเผาป่าในการเผาของเขาก็เพื่อที่จะให้สัตว์วิ่งหนีออกมาและทำการฆ่าหรือยิงดักจับได้สบายเพราะฉะนั้นไฟป่าในประเทศไทยในจริงๆแล้วผมว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นจากธรรมชาติ แล้วมันเกิดขึ้นเนื่องจากคนเราไปจุดไปเพื่อที่จะล่าสัตว์พอหลังจากนั้นเมื่อสืบแบบมาสืบก็พยายามที่จะทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างนะครับเพื่อที่จะให้คนเราเห็นว่าสัตว์ป่าเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติแล้วก็เมื่อไรสัตว์ป่าสูญหายไปธรรมชาติก็จะไม่เป็นปกติ
5: คุณพี่คำหนึ่งก็ทำไว้ดีแล้วเราก็ต้องประสานต่อให้ดีที่สุดเหมือนกันอย่าให้มันเสีย
4: เบื้องหน้าอนุสรณ์สถานแห่งคุณความดีเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าดอยม่อนจองแสดงคารวะดวงวิญญาณคำหนึ่งณสงขลาก่อนออกปฏิบัติงานพิทักษ์ป่าปณิธานที่มุ่งมั่นเพื่อธรรมชาติและสัตว์ป่าของอดีตหัวหน้าหน่วยผู้ล่วงลับเปรียบเสมือนขวัญและกำลังใจในยามยากภายหลังการเสียชีวิตของคำหนึ่งณสงขลาได้มีการแบ่งเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบริเวณเทือกเขาสองฝั่งแม่น้ำปิงให้ชัดเจนขึ้นโดยมีการจัดตั้งเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อยเพื่อดูแลอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าโดยเฉพาะกวางผาในเขตดอยม่อนจองอย่างใกล้ชิดแต่กระนั้นพื้นที่ของเขตก็กว้างขวางถึง 750,000 ไร่แต่มีกำลังเจ้าหน้าที่เพียง50คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างรายวันของกรมป่าไม้มีรายได้เพียงวันละ59บาทมีอาวุธปืนและอุปกรณ์ที่ล้าสมัยในขณะที่ต้องรับผิดชอบผืนป่ากว้างใหญ่กับชีวิตสัตว์สงวนของชาติซึ่งใกล้สูญพันธุ์และคาดว่าหลงเหลืออยู่ที่นี่เพียงแห่งเดียวเท่านั้น
5: คุณพี่คำหนึ่งก็ทำไว้ดีแล้วเราก็ต้องประสานต่อให้ดีที่สุดเหมือนกันอย่าให้มันเสีย
6: เลยก็ตัดไปแล้ว

0: จะมีภารกิจออกตรวจป่าเป็นประจำอย่างเข้มงวดแต่การลักลอบทำลายป่าและล่าสัตว์ในพื้นที่ดอยม่อนจองซึ่งกว้างใหญ่และมีทางเข้าหลายช่องทางก็ยังมีปรากฏอยู่บ่อยๆโดยชาวเขาและชาวบ้านรอบๆเขตจากตัวเลขเท่าที่สำรวจได้ในปีพุทธศักราช2533เพียงปีเดียวมีกวางผาถูกล่าไปถึง5ตัวจากเท่าที่มีอยู่ในพื้นที่ดอยม่อนจองเพียง20ตัวโดยประมาณและนี่ก็อาจจะเป็นกวางผากลุ่มสุดท้ายของเมืองไทยกวางผาตัวนี้ถูกชาวบ้านจับได้ในขณะที่มันไม่สามารถว่ายน้ำข้ามทะเลสาบแม่ปิงเหนือเขื่อนภูมิพลเมื่อปีพุทธศักราช2528นับว่ามันโชคดีที่ไม่ถูกฆ่าเพราะเจ้าหน้าที่ป่าไม้นำมาเลี้ยงไว้ในสวนสัตว์ภายในศูนย์ศึกษาธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำปิงภายหลังมีการสร้างเขื่อนได้ถูกนำมาพิจารณาว่าได้มีผลต่อการตัดวงจรชีวิตจนกวางผาลดจำนวนลงจากการถูกฆ่าหรือจมน้ำตายขณะย้ายถิ่นข้ามแม่น้ำปิง
1: กวางผาทำไมมันถึงต้องข้ามน้ำอันนี้ก็อย่างที่ว่าในกรณีของกวางผานี้ผมคิดว่าอันที่หนึ่งก็อาจจะเป็นได้ว่าในพื้นที่ที่กวางผาอยู่นั่นแหละอาหารอาจจะไม่อุดมสมบูรณ์กวางผาพวกนี้ก็หาที่ใหม่เมื่อเป็นอย่างนั้นอันที่สองก็หมายความว่าในการที่ผสมพันธุ์เพราะในชีวิตของสัตว์ก็เหมือนกันธรรมชาติได้สร้างไว้ว่าถ้าหากว่ามันจะผสมพันธุ์อยู่แต่ในกลุ่มของมันเองเนี่ยฮะก็อาจจะเกิดปัญหาในเรื่องเราเรียกว่า inbreeding คือมันจะทำให้ไม่ดีต่อไปลูกหลานมันจะค่อยแย่ลงเล็กลงตรงนี้เพราะฉะนั้นธรรมชาติก็สร้างให้สัตว์พวกนี้อาจจะทำได้ในลักษณะที่ว่าในกลุ่มหนึ่งก็พยายามที่จะข้ามไปหาอีกกลุ่มหนึ่งเพื่อที่มีการผสมพันธุ์เกิดขึ้นทีนี้ในกรณีของกวางผาที่ว่าเนี่ยนะผมคิดว่าที่เขาบอกว่าพอเราสร้างเขื่อนขึ้นมาน้ำกว้างขึ้นแล้วก็ปรากฏผลว่าพวกกวางผานี่จะว่ายน้ำแล้วก็ตายเยอะซึ่งอันนี้ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งก็ได้

ทธศักราช2534กระบวนการพิทักษ์ปกป้องกวางผาโดยหน่วยงานราชการและเอกชนหลายองค์กรดำเนินไปในขณะที่เสียงปืนจากนักล่ายังไม่จางหายไม่มีใครให้คำตอบได้ว่าสองฝ่ายที่เดินสวนทางกันฝ่ายใดจะไปถึงเส้นชัยก่อนกันไม่มีใครให้หลักประกันได้ว่าแล้วเวลานั้นวางผาจะเพิ่มจำนวนขึ้นบนแผ่นดินสองฝั่งแม่น้ำปิงอันสงบสุขหรือจะเหลือเพียงภาพวาดไว้เป็นมรดกอันน่าอัปยศสำหรับลูกหลานไทยในวันข้างหน้า

0: แม่น้ำเจ้าพระยาแฝไหลมารวมเป็นสีสายปิงวังยมนาหลังไหลรวมสีสายที่ปากน้ำโพรวมสีสายที่ปากน้ำโพ
1: แม่น้ำเจ้าพระยาแฝไหลมารวมเป็นสีสายปิงวังยมนาหลังไหลรวมสีสายที่ปากน้ำโพรวมสีสาย

หาดทรายแห่งนี้ดูเกือบจะไม่แตกต่างไปจากหาดทรายชายทะเลทั่วไปแต่ความจริงแล้วนี่คือยอดสูงสุดของภูเขาลูกหนึ่งซึ่งเพิ่งแปรสภาพกลายเป็นเกาะเล็กๆเกาะหนึ่งในทะเลสาบน้ำจืดว่างใหญ่ในระยะไม่ถึง40ปีมานี้เอง

นี่คือทะเลสาบแม่ปิงทะเลสาบน้ำจืดซึ่งเกิดขึ้นภายหลังการสร้างเขื่อนกั้นลำน้ำปิงเขตอำเภอสามเงาจังหวัดตากเมื่อปีพุทธศักราช2502เขื่อนภูมิพลสร้างขึ้นจากความต้องการพลังงานไฟฟ้าเพื่อการพัฒนาประเทศและเพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนตั้งแต่ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2นับเป็นเขื่อนคอนกรีตที่ใหญ่และสูงที่สุดในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และนับเป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งแรกของประเทศไทยที่อำนวยประโยชน์ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังน้ำและกักเก็บน้ำเพื่อการชลประทานการกั้นเขื่อนภูมิพลในเขตจังหวัดตากได้ทำให้เกิดทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ถึง300ตารางกิโลเมตรมีความยาวถึง270กิโลเมตรตามลำน้ำปิงจากหน้าเขื่อนไปจนถึงอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่จึงต้องเคลื่อนย้ายชุมชนริมแม่น้ำที่ถูกน้ำท่วมไปอยู่ในนิคมแห่งใหม่ในเขตอำเภอดอยเต่าแต่ก็ยังมีหลายครอบครัวกลับมาสร้างเรือนแพและทำประมงเลี้ยงชีพในถิ่นเดิมที่พวกเขาคุ้นเคยเดือนมิถุนายนน้ำเหนือเริ่มไหลบ่าลงมาสีของน้ำในทะเลสาบแม่ปิงข้นขึ้นชาวบ้านอุ้มแปอำเภอดอยเต่าใช้อวนรุมซึ่งพวกเขาเรียกว่าซ้อนสนั่นตักปลาสังกวาดมาคลุกเกลือส่งไปขายให้โรงงานทำน้ำปลาออกเรือวันหนึ่งบางทีได้ปลาถึง20ปี๊บขายได้ราคาพันกว่าบาททีเดียวสองพี่น้องบ้านนี้ว่างเมื่อไรก็จะมานั่งตักน้ำรถไปรถมานี่เป็นวิธีหาปลาอีกวิธีหนึ่งด้วยเครื่องมือประมงพื้นบ้านที่ทำกันมาแต่โบราณเรียกกันว่าตุ่มเช้าขึ้นก็เอาตุ่มลงน้ำผูกติดไว้ข้างแพเอาปลาสับที่เน่าจนส่งกลิ่นสักหน่อยตักใส่ลงไปในตุ่มจากนั้นก็เอาปี๊บใส่น้ำเจาะรูให้น้ำพุ่งออกมาส่งเสียงดังอยู่ตลอดเวลาแล้วถ้ามีเวลาว่างเมื่อไรก็หมั่นมานั่งตักน้ำรถตุ่มไปเรื่อยๆเพียงเท่านี้ปลาสังกวาดก็จะหลงกลว่ายขึ้นมาติดในตุ่มซึ่งข้างท้ายมีลักษณะเป็นไซที่เข้าแล้วออกไม่ได้ตกเย็นมาเก็บตุ่มขึ้นก็อาจได้ปลาอย่างน้อย 1-2 ปี๊บทุกเกลือขายได้ปี๊บละ 60-70 บาทจนกล่าวกันว่าเพียงมีตุ่มหนึ่งหลังแล้วนั่งตักน้ำรถไปวันๆชาวบ้านแถวนี้ก็มีค่ากับข้าวกินกันไปได้หลายมื้อในอดีตแม่น้ำปิงช่วงจากจังหวัดเชียงใหม่ถึงจังหวัดตากเป็นช่วงที่มีเกาะแก่งอันตรายถึง49แก่งมีน้ำไหลเชี่ยวและมีธรรมชาติสองฝั่งงดงามจนเป็นที่เลื่องลือในหมู่นักเดินทางแต่เมื่อแม่น้ำปิงช่วงนี้กลายเป็นทะเลสาบเรื่องราวการเดินทางล่องแก่งแม่น้ำปิงก็กลายเป็นเพียงตำนานจารึกไว้เล่าขานให้คนรุ่นลูกหลานฟัง

ภาพวาดสีน้ำมันภาพนี้ประดับอยู่บนฝาผนังในห้องทำงานของอาจารย์ไกรศรีนิมมานเหมินผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์ล้านนาไทยเป็นภาพบันทึกเรื่องราวการเดินทางล่องแก่งแม่น้ำปิงของบรรพชนของท่านซึ่งล่องเรือค้าขายอยู่ระหว่างเมืองบางกอกกับเชียงใหม่เมื่อ70ปีก่อนโดยใช้เรือยาวต่อด้วยไม้สักเรียกกันว่าเรือหางแมลงป่องหรือเรือแม่ปะซึ่งสามารถบรรทุกสินค้าในระหว่างน้ำหนักถึง5ตันแต่จะต้องใช้คนถอที่เข้มแข็งและมีความชำนาญจึงจะฝ่าอุปสรรคจากแก่งน้ำเชี่ยวในลำน้ำปิงช่วงนี้ไปได้เช่นเดียวกับการเดินทางของบรรดาเจ้านายจากกรุงเทพที่ขึ้นมาตรวจราชการมณฑลพายัพในสมัยนั้นหนังสือล่องแก่งแม่ปิงเล่มนี้กล่าวได้ว่าเป็นบันทึกหน้าสุดท้ายของธรรมชาติเกาะแก่งในแม่น้ำปิงก่อนที่จะจมหายไปใต้ทะเลสาบในเวลาต่อมาเพราะนี่คือหนังสืออนุสรณ์การเดินทางล่องแก่งของคณะดสร.หรือคณะเดินทางเพื่อการศึกษาระหว่างปิดภาคฤดูร้อนซึ่งส่วนใหญ่เป็นสมาชิกครุสภากระทรวงศึกษาธิการช่วงปีพุทธศักราช2501อันเป็นปีเริ่มต้นการก่อสร้างเขื่อนยันฮีหรือเขื่อนภูมิพลนายยุทธเดชคำรณบรรณาธิการผู้เรียบเรียงหนังสือล่องแก่งแม่น้ำปิงได้เขียนไว้ในคำนำตอนหนึ่งว่าเรื่องราวทั้งหมดที่ได้รวบรวมไว้นี้ถือได้ว่ามีคุณค่าที่สุดของแก่งแม่น้ำปิงซึ่งขณะนี้ทัศนียภาพตลอดจนความสวยงามมาแต่ดั้งเดิมได้สูญสิ้นจมหายอยู่ภายใต้ผืนน้ำที่เวิ้งว้างกว้างใหญ่จนหมดสิ้นแล้วเยาวชนรุ่นหลังจะไม่มีโอกาสทราบและรับรู้เลยว่าในอดีตแม่น้ำปิงนั้นสายน้ำแรงแก่งเชี่ยวเกลียวเดือดพล่านแพทยานผ่านลัดตัดกระแสเพราะผ่านแก่งแรงหมดหันหน้าแลช่างสวยแท้แก่งปิงมิ่งขวัญไทย

0: พระธาตุองค์นี้ประดิษฐานโดดเด่นอยู่บนเนินเขาริมทะเลสาบแม่ปิงณบริเวณที่เรียกว่าแก่งส้อยเป็นจุดสังเกตเด่นชัดของนักเดินเรือทุกยุคทุกสมัยแม้วันนี้จะได้รับการบูรณะจนดูเป็นพระธาตุที่สร้างขึ้นใหม่แต่ก็มีหลักฐานว่าองค์พระธาตุมีอายุเก่าแก่ถึงกว่า700ปีและบัดนี้ได้กลายเป็นเสมือนกุญแจดอกสำคัญไขปริศนาของนครโบราณแห่งหนึ่งซึ่งรุ่งเรืองด้วยพุทธศาสนาแต่ต่อมาได้จมหายอยู่ใต้ทะเลสาบอันสงบเงียบบันทึกทางประวัติศาสตร์ระบุชื่อนครโบราณแห่งนี้ว่าเวียงส้อยศรีสุขเมืองซึ่งเป็นประจักษ์พยานสำคัญบ่งชี้ว่าริมฝั่งลำน้ำปิงนับตั้งแต่อำเภอคอดจังหวัดเชียงใหม่ลงมาจนถึงจังหวัดตากนั้นคืออู่อารยธรรมล้ำค่าของอาณาจักรล้านนาไทยโบราณอีกแห่งหนึ่งคณะถ่ายทำสารคดีแม่น้ำเจ้าพระยาตระเตรียมอุปกรณ์ถ่ายภาพใต้น้ำสำหรับปฏิบัติงานค้นหาเมืองโบราณเวียงส้อยใต้ลำน้ำปิงโดยได้รับความร่วมมือจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจัดนักประดาน้ำประจำเขื่อนภูมิพลเข้าร่วมงานค้นหาครั้งนี้การกำหนดจุดค้นหาเมืองเวียงส้อยเกิดขึ้นภายหลังการสำรวจเบื้องต้นค้นพบร่องรอยที่สันนิษฐานได้ว่าเป็นรากฐานของโบราณสถานประเภทโบสถ์วิหารซึ่งถูกน้ำพัดพังทลายลงมากองหลายแห่งทันเมื่อปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพลลดลงจึงปรากฏให้เห็นเป็นแนวสันฐานของสิ่งก่อสร้างอย่างเด่นชัดดังนั้นหากเวียงส้อยศรีสุขมีอยู่จริงตามประวัติศาสตร์ใต้ผืนน้ำในบริเวณนี้ก็ควรจะมีซากโบราณสถานจมอยู่อีกมาก
1: เดี๋ยวก่อนทำเดี๋ยวเล่นก่อน
2: เดี๋ยวไปเล่นเดี๋ยวพี่ไปแนวไหนก่อนแนวนี้หน่อย
1: ครับ
2: แนวไอ้ตู้ถ่ายเนี่ยนะเอาตู้ไป
1: เอาไปเดี๋ยวเอาลิกตับหมูลิกเปิดไฟดูแล้ว

ีข้อสันนิษฐานว่าเวียงสร้อยสีสุขมีอายุอยู่ในราว 700-1,000 ปีร่วมสมัยเดียวกับนครไหริพูนชัยลำพูนเมืองนี้ตั้งอยู่บนเขาและหน้าผาสูงริมแม่น้ำปิ่งเป็นชุมทางกึ่งกลางระหว่างเมืองตากกับหฤพูนชัยและเป็นเมืองหน้าด่านสำคัญของนครพิงเชียงใหม่ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยาเมื่อคราวเสด็จไปตีเมืองเชียงใหม่ก็ส่งยกทัพขึ้นตีเวียงสร้อยสีสุขเป็นด่านแรกอันเป็นผลให้เมืองนี้ต้องร้างไปและในที่สุดก็จมหายไปใต้ลำน้ำปิงเมื่อมีการสร้างเขื่อนขึ้นในปีพุทธศักราช2502ช่วงแรกของการสำรวจใต้น้ำคณะสำรวจดำน้ำในพิกัดความลึก30ฟุตภายใต้สภาพน้ำที่ขุ่นมัวสามารถมองเห็นได้ในระยะไม่ถึง1เมตรจนต้องใช้แสงจากไฟฉายนำทางและต้องสัมผัสมือกันเป็นระยะเพื่อป้องกันการพลัดหลงจากกันตามตำนานกล่าวว่าเวียงสร้อยสีสุขเป็นแหล่งเผยแพร่พุทธศาสนาที่สำคัญในเขตลุ่มน้ำปิงภายในเมืองนี้มีวัดในพุทธศาสนาอยู่ถึง99วัดรวมถึงวัดพระธาตุแกงสร้อยตั้งอยู่บนยอดเขาซึ่งน้ำท่วมไม่ถึงอย่างไรก็ตามในบางปีที่น้ำในเขื่อนลดลงมากชาวบ้านแถบนี้ได้เก็บเศษโบราณวัตถุจากซากโบสถ์วิหารที่ผุดโผล่ขึ้นมาเช่นฐานพระพุทธรูปสำริดสมัยเชียงแสนกระถางประทีปที่ใช้จุดเทียนในโบสถ์และโดยเฉพาะลายรูปปั้นกรอบประตูรูปนกยูงรำแพนตรงกับพระนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพเรื่องอธิบายระยะทางล่องลำน้ำพิงในปีพุทธศักราช2464ก่อนที่เมืองนี้จะจมหายไปตอนหนึ่งวันเวลาบ่ายไปดูวัดโบราณที่แก่งสร้อยคือวัดนกยูงซึ่งเหลือแต่ซุ้มประตูด้านข้างปั้นเป็นรูปนกยูงรำแพนการสำรวจใต้ลำน้ำปิงผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงเมื่อคณะสำรวจดำลงสู่พิกัดความลึก45ฟุตแสงไฟก็กระทบเข้ากับวัตถุสีส้มจนค่อยๆกระจ่างชัดว่าเป็นโบราณสถานก่ออิฐหรือปูนแต่ด้วยทัศนวิสัยอันขุ่นมัวจึงยากจะระบุได้ว่าเป็นโบราณสถานประเภทใด

0: จากภาพที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับนะก็ไม่เป็นมุมกว้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็บอกลักษณะสถาปัตยกรรมเนี่ยมากไม่ได้แต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็ให้เห็นว่าเป็นสิ่งก่อสร้างซึ่ง อยู่ที่เวียงสร้อยซึ่งตามตำนานนี้ก็พูดถึงว่าเป็นเมืองที่มีอริยธรรมเนี่ยสูงเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาแต่ว่าความสำคัญของล้านนาเนี่ยมันอยู่ที่ว่านะครับเป็นสังคมที่มีคนหรือว่าประชากรเนี่ยที่รู้หนังสือมากที่สุดถ้าเทียบกับภาคอื่นนะทุกภาคในประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องราวต่างๆของล้านนาเนี่ยจึงมีบอกเล่าไว้ในตำนานพงศาวดารต่างๆเนี่ยมากกว่า
1: ถึงแม้ว่าก่อนการสร้างเขื่อนในปีพุทธศักราช2503กองโบราณคดีกรมศิลปากรจะทำการเคลื่อนย้ายวัตถุโบราณล้ำค่าถึง594ชิ้นจากสองฝั่งแม่น้ำปิงไปเก็บรักษาไว้แล้วก็ตามแต่กระนั้นก็ยังมีบางสิ่งที่ทรงคุณค่าแต่ถูกละเลยจนเกือบจะจมหายไปใต้น้ำเสียทั้งหมด
2: ตามหลักฐานที่ชาวบ้านเขาบอกว่าเกิดสงครามพม่ากับไทยกับเชียงใหม่นะครับพวกนี้อยู่ที่ในระหว่างแก่งเขื่อนน้ำปิงเนี่ยน้ำปิงนี่นะฝั่งสองฝั่งปิงนี่ครับเพราะพม่ามันเอาเรือขึ้นมาก็จำเป็นต้องขนคัมภีร์เหล่านี้ไปซุกซ่อนไว้กลัวพม่าจะทำลายมันจับเขาเสียหายหมดทั้งพระพุทธรูปทั้งสิ่งของเงินทองเครื่องใช้สอยของชาวบ้านเอามารวมกลุ่มกันไปไว้เป็นถ้ำเป็นถ้ำถ้ำสองระหว่างแก่งน้ำปิงเนี่ยเต็มไปด้วยคัมภีร์และวัตถุโบราณต่างๆ
1: มหาอินสมสุทธคำชาวอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม
2: ่
1: เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกู้คัมภีร์ใบลานจำนวนมากไม่ให้เสียหายจากการถูกน้ำท่วมในปีพุทธศักราช2503ซึ่งในขณะนั้นท่านยังดำรงสมณะเพศเป็นพระครูรัตนปัญญาญาณเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ดโดยได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากอาจารย์ไกรศรีนิมมานเหมินและมูลนิธิต่างประเทศด้วยเจตนาอันแรงกล้าที่จะรักษาสมบัติของชาติไว้จึงสามารถกู้คัมภีร์ใบลานให้พ้นจากการถูกน้ำท่วมได้รวมถึง 30,000 ผูกโดยนำไปเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์และตามวัดต่างๆหลายแห่งก่อประโยชน์ทางการศึกษาค้นคว้าเรื่องวัฒนธรรมประเพณีของล้านนาไทยอย่างยิ่ง
2: คัมภีร์หรือว่าตำราต่างๆจะลึกอยู่ในใบลานทั้งนั้นถ้าว่าบัตรได้คัมภีร์นี้คืนมาเสียหายไปหมดเนี่ยเรื่องต่างๆที่เป็นวัตถุโบราณหรือประวัติศาสตร์หรือว่าจารีตประเพณีขนบธรรมเนียมต่างๆวัฒนธรรมต่างๆของเก่าๆเราจะมี
1: จากเขื่อนภูมิพลที่อำเภอสามเงาแม่น้ำปิงขยายใหญ่ขึ้นเมื่อมีแม่น้ำวังไหลมาบรรจบที่อำเภอบ้านตากจนกระทั่งมีความกว้างยังที่สุดถึง450เมตรจากฝั่งหนึ่งถึงอีกฝั่งหนึ่งเมื่อไหลมาถึงจังหวัดกำแพงเพชรอดีตเมืองหน้าด่านของอาณาจักรสุโขทัยซึ่งปรากฏนามในประวัติศาสตร์กว่า700ปีมาแล้วเมืองกำแพงเพชรหรือชากังราวนครรัฐริมฝั่งปิงซึ่งได้รับการจารึกไว้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของระบบงานชลประทานโบราณที่เก่าแก่ที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยเจ้าหน้าที่ชลประทานจังหวัดกำแพงเพชรกำลังเปิดประตูน้ำเพื่อชักน้ำปิงเข้าสู่คลองชลประทานไปหล่อเลี้ยงพื้นที่การเกษตรของชาวนาชาวสวนนี่คืองานส่งน้ำและบำรุงรักษาที่สองหรือที่เรียกกันว่าโครงการท่อทองแดงด้วยเหตุที่มีการขุดค้นพบท่อส่งน้ำโบราณหรือท่อทองแดงขึ้นในบริเวณนี้ช่วงปี2520ก่อนที่โครงการท่อทองแดงจะเกิดขึ้นท่อทองแดงเป็นท่อส่งน้ำโบราณโดยขุดไม้เนื้อแข็ง4ต้นมาประกบกันแล้วใช้ทองแดงคาดหรือรัดให้ประกบกันไว้จึงเรียกว่าท่อทองแดงหรือท่อปู่พญาร่วง เนื่องจากมีหลักฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยพระมหาธรรมราชาลิชัยกษัตริย์ราชวงศ์พระร่วงแห่งอาณาจักรสุโขทัยเพื่อนำน้ำจากแม่น้ำปิงไปเลี้ยงเมืองบางพานซึ่งอยู่ห่างออกไป16กิโลเมตรให้สามารถทำการปลูกข้าวได้ทุกปีแม้ในปีที่ฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลด้วยความชาญฉลาดทางการชลประทานของบุรพกษัตริย์ไทยนี่เองทำให้มีคำกล่าวว่าเมืองชากังราวเป็นเมืองหน้าด่านที่แข็งแกร่งยากที่ใครจะตีแตกได้ง่ายก็ด้วยเพราะมีระบบชลประทานดีอันส่งผลให้มีแหล่งผลิตข้าวที่อุดมสมบูรณ์ส่งมาเลี้ยงบำรุงกองทัพจนเข้มแข็งเปรียบดังกำแพงเพชรนั่นเองปัจจุบันระบบชลประทานท่อปู่พญาร่วงถูกรื้อฟื้นขึ้นอีกครั้งตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในนามโครงการท่อทองแดงตั้งแต่ปีพุทธศักราช2521ทำให้น้ำจากแม่น้ำปิงได้ไหลผ่านคลองท่อทองแดงไปหล่อเลี้ยงนาข้าวสวนกล้วยไข่และไร่อ้อยของอนาราษฎรชาวกำแพงเพชรให้ชุ่มช่ำเชกเช่นที่เคยเป็นในสมัยพระร่วงเจ้าเมื่อกว่า700ปีที่ผ่านมาอีกครั้งหนึ่งแล้ว

ป็นระยะทางไกลถึง740กิโลเมตรจากขุมน้ำบนดอยสูงอันใสบริสุทธิ์บัดนี้การเดินทางของแม่น้ำปิงก็ถึงจุดสิ้นสุดเมื่อมาบรรจบกับลำน้ำน่านที่บ้านปากน้ำโขงและนี่ก็เป็นการสิ้นสุดเพื่อสูงอันใสบริสุทธิ์บัดนี้การเดินทางของแม่น้ำปิงก็ถึงจุดสิ้นสุดเมื่อมาบรรจบกับลำน้ำน่านที่บ้านปากน้ำโขง

0: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปพลิโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกJS100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOSเพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
4: ผมวิ่งมาย่างมือรู้สึกกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
0: แอปที่ทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
4: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจส.100หน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
4: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS100 แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

แม่น้ำเจ้าพระยาแควไหลมารวมเป็นสี่สายปิ้งวังยมนานหลังไหลรวมสี่สายที่ปากน้ำโขรวมสี่สายที่ปากน้ำโข

คือประโยชน์จากป่าไม้ที่มนุษย์นำมาใช้แต่ป่าไม้ไม่ได้มีคุณค่าอยู่เพียงเท่านั้นแท้จริงแล้วธรรมชาติได้สร้างพืชพันธุ์สีเขียวขึ้นมาก็เพื่อจะเอื้อให้เกิดสายน้ำลำธารน้อยใหญ่หล่อเลี้ยงสรรพชีวิตอีกมากมายณเบื้องล่างบริเวณพื้นที่ทางตอนบนของประเทศไทยส่วนใหญ่ปรากฏเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนลักษณะภูมิประเทศสูงต่ำเช่นนี้ได้ให้คุณประโยชน์ที่สำคัญยิ่งในฐานะแหล่งกำเนิดต้นน้ำลำธารอันกว้างใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของไทยปริมาณน้ำจำนวนมหาศาลหลั่งไหลสู่เบื้องล่างอยู่อย่างไม่ขาดสายราวกับจะแบ่งปันสายธารไปสู่ทุกชีวิตด้วยเหตุนี้จึงมีผู้ขนานนามแนวเขาบริเวณนี้ว่าเทือกเขาผีปั่นน้ำเทือกเขาผีปั่นน้ำคือแนวทิวเขาสลับซับซ้อนที่ทอดตัวเชื่อมต่อกันไปในแนวตะวันตกจรดตะวันออกพาดผ่านพื้นที่หลายจังหวัดในภาคเหนือตั้งแต่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาและน่านนับเป็นระยะทางหลายร้อยกิโลเมตรแนวเขาที่เรียงรายมีลักษณะโค้งงออันเนื่องมาจากการเคลื่อนเข้าหากันของพื้นทวีปทีละน้อยเป็นเวลาหลายร้อยล้านปีปรากฏการดังกล่าวส่งผลให้ผืนดินในบริเวณนั้นค่อยๆดันตัวสูงขึ้นกระทั่งกลายเป็นทิวเขาทอดตัวในแนวเหนือใต้เรียงรายกันหลายขุนเขาเกิดเป็นรูปลักษณ์ดังนิ้วมือที่ยื่นมาเพื่อแบ่งปันสายน้ำผ่านหุบเขาสู่เบื้องล่างลักษณะเช่นนี้ได้กลายเป็นสันแบ่งพื้นที่ราบลุ่มระหว่างภูเขาหลายแห่งเช่นที่ราบลุ่มแม่น้ำวังหรืออ่างแม่น้ำวังและที่ราบลุ่มแม่น้ำยมหรืออ่างแม่น้ำยมทั่วทิวเขายังร่มครึ้มด้วยป่าไม้นานาพันธุ์ที่จนปัจจุบันยังพอมีไม้ใหญ่หนาทึบหลงเหลืออยู่ความสมบูรณ์ของป่าที่มีมาช้านานบนเทือกผีปั่นน้ำคือปัจจัยทำให้เกิดแหล่งน้ำจำนวนมากมายจนชาวบ้านแทบจะมีความเชื่อตามกันว่าคงเป็นผีเจ้าป่าเจ้าเขาที่เป็นผู้แบ่งปั่นน้ำนั้นให้แก่สรรพชีวิตได้ดื่มกินกันอย่างเต็มอิ่มเทือกผีปั่นน้ำได้นำสายธารน้อยใหญ่สู่เบื้องล่างตลอดทั้งสองฝากสันเขาด้านเหนือและใต้ก่อให้เกิดแม่น้ำสายสำคัญหลายสายจากสันเขาทางตอนเหนือได้ให้กำเนิดแม่น้ำลาวที่ไหลเนื่องลงสู่แม่น้ำโขงและยังรวมไปถึงแม่น้ำอิงแหล่งน้ำสำคัญที่ทำให้เกิดกว้านพะเยาก่อนจะไหลสู่แม่น้ำโขงอีกเช่นกันที่บ้านปากอิงจังหวัดเชียงรายกล่าวได้ว่าเทือกเขาผีปันน้ำได้แบ่งปันสายน้ำส่วนหนึ่งไปสู่แม่น้ำโขงแม่น้ำอันยิ่งใหญ่ที่เป็นทั้งเส้นพรมแดนทางธรรมชาติระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านและเป็นแม่น้ำสายสำคัญที่ไหลผ่านในอีกหลายประเทศและจากสันเขาปันน้ำทางตอนใต้คือแหล่งน้ำสำคัญของพื้นที่ราบลุ่มภาคกลางของไทยด้วยที่นี่เป็นต้นกำเนิดโดยตรงของแควสาขาของแม่น้ำเจ้าพระยาถึงสองสายนั่นคือแม่น้ำวังบนเทือกเขาผีปันน้ำตะวันตกและแม่น้ำยมบนเทือกผีปันน้ำตะวันออกถัดจากดอยแม่ตาแมวลงมาที่บ้านขุนวังในอำเภอผานจังหวัดเชียงรายคือจุดที่ถูกระบุว่าเป็นจุดต้นน้ำวังบนเทือกเขาผีปันน้ำตะวันตกคณะสำรวจจึงออกเดินทางไปตามเส้นทางธุรกันดารและลาดชันมุ่งสู่บ้านขุนวังบนยอดดอยที่ระดับความสูง 1,453 เมตรและแล้วก็พบว่าลึกเข้าไปอันเป็นสภาพป่าชื้นและร่มครึ้มนั้นคือบริเวณต้นกำเนิดของขุนน้ำวังซึ่งมีลักษณะเป็นทานน้ำซับที่มีน้ำไหลซึมออกมาอยู่ตลอดเวลา

ทานน้ำค่อยๆไหลรินไปบรรจบกับลำธารอีกหลายสายแล้วห้วยแม่วังก็แผ่ขยายสายน้ำให้กว้างใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจากต้นน้ำเข้าสู่จังหวัดลำปางที่อำเภอวังเหนือ

การค้นหาแหล่งต้นน้ำแม่วังยังไม่สิ้นสุดคณะสำรวจได้เดินทางไปยังบ้านป่าคาอำเภอวังเหนือซึ่งอยู่เหนือน้ำตกวังแก้วขึ้นไปและก็พบกับหมู่บ้านชาวเขาเผ่าเย้าเป็นหมู่บ้านเล็กๆเงียบสงบที่พัฒนาแล้วสภาพชีวิตความเป็นอยู่ดั้งเดิมของชนเผ่าเย้าแห่งหมู่บ้านป่าคาจึงเปลี่ยนแปลงไปแม้จะยังเย็บปักผ้าเป็นลวดลายที่เคยทำต่อกันมาแต่ผู้หญิงที่นี่ส่วนใหญ่ไม่ได้สวมใส่ชุดประจำเผ่าแล้วจากบริเวณบ้านป่าคาคือจุดที่เราต้องเดินต่อไปในป่าลึกเพื่อค้นหาห้วยน้ำสำคัญที่เป็นแหล่งต้นน้ำอีกสายหนึ่งของขุนแม่วังที่ชาวบ้านรู้จักกันในชื่อห้วยแม่กึดซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติดอยหลวงลึกลงไปในหุบเขาเราก็พบกับความอัศจรรย์ของต้นกำเนิดห้วยแม่กึดเมื่อจุดเริ่มต้นคือทาน้ำเล็กๆจากทาน้ำซับไหลลับหายลงไปในโพรงใต้ดินช่องเล็กๆไม่มีใครรู้ได้ว่าข้างในนั้นจะมีลักษณะอย่างไรมีขนาดกว้างพอที่จะรับน้ำได้มากเพียงใดกระทั่งเมื่อเดินข้ามไปยังอีกฝากหนึ่งของขุนเขาจึงเห็นห้วยแม่กึดไหลลอดออกมาจากโพรงถ้ำขนาดย่อมใต้ภูเขาทาน้ำเล็กๆเมื่อหายลงไปในพื้นดินกลับมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อ

้วยแม่กึ่นไหลเลาะลงไปตามชั้นหินและกลายเป็นที่มาของน้ำตกวังแก้วน้ำตกหินปูนที่มีความสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งก่อนจะไหลลงสู่เบื้องล่างไปบรรจบกับแม่น้ำวังที่ระหว่างบริเวณบ้านอ่างวังแก้วและบ้านค่ายวังชาวบ้านเรียกจุดที่แม่น้ำทั้งสองสายมาพบกันว่าศพกึดหรือศพแม่วังพื้นที่ในอำเภอวังเหนือมีลำห้วยกระจัดกระจายอยู่โดยทั่วไปบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนดินได้เป็นอย่างดีบริเวณดังกล่าวนี้เองมีการค้นพบบางสิ่งบางอย่างอันเป็นการแสดงให้เห็นว่าเคยมีอารยธรรมชุมชนเกิดขึ้นที่นี่

บนพื้นที่ทำกินของชาวบ้านทุกวันนี้เคยมีการขุดค้นพบซากวัดและพระพุทธรูปเก่าแก่กระจัดกระจายอยู่ทั่วไปบ้างซุกซ่อนอยู่ตามเนินดินใต้พงไม้รกทึบแม้ตัววัดจะเหลือเพียงซากอิฐจำนวนไม่มากนักแต่ในบริเวณนี้ได้มีการพบพระพุทธรูปหล่อด้วยสำริดซึ่งปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่วัดพระเกิดวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งในอำเภอวังเหนือวัดคือศูนย์กลางของสังคมไทยมาช้านานการค้นพบวัดโบราณรวมไปถึงพระพุทธรูปสำริดย่อมชี้ให้เห็นว่าเคยมีแหล่งชุมชนโบราณซึ่งน่าจะมีความเจริญพอสมควรตั้งอยู่ในบริเวณที่ลุ่มแม่น้ำวังแห่งนี้เมื่อนานมาแล้วสิ่งหนึ่งที่อาจยืนยันข้อคิดเห็นดังกล่าวก็คือเศษเครื่องถ้วยเครื่องเคลือบที่พบกระจัดกระจายอยู่ตามคันนาทั่วไปในบริเวณนี้ชาวบ้านยังเล่าว่าเคยพลิกหน้าดินแล้วพบเครื่องถ้วยชามเก่าในสภาพยังสมบูรณ์อยู่จำนวนหนึ่งนั่นย่อมแสดงว่าเคยมีชุมชนอาศัยอยู่ที่นี่จริงปีพุทธศักราช2515กรมศิลปากรทำการขุดแต่งเตาเผาในบริเวณนี้พบว่ามีเตาเผาเครื่องถ้วยวังเหนืออยู่เป็นจำนวนมากส่วนใหญ่มักตั้งอยู่ใกล้ลำห้วยเพื่อสะดวกต่อการใช้น้ำในการผลิตเครื่องถ้วยวังเหนือที่พบมีความน่าสนใจในเรื่องรูปทรงซึ่งมีหลากหลายทั้งจานชามถ้วยกระปุกและตุ๊กตารูปสัตว์ลวดลายที่ปรากฏบนเครื่องถ้วยบางลวดลายมีการลอกเลียนมาจากจีนจากลักษณะที่พบสันนิษฐานว่าเครื่องถ้วยวังเหนืออาจผลิตขึ้นในช่วงพุทธศตวรรษที่19ถึง20เพื่อเลียนแบบเครื่องถ้วยของตำบลหลงฉวนมณฑลเจ้อเจียงในสมัยราชวงศ์หยวนของจีนซึ่งได้ชื่อว่าเป็นที่ที่ทำเครื่องถ้วยได้ดีที่สุดแห่งหนึ่งจำนวนเตาเผาที่พบมากมายอาจแสดงว่ามีการผลิตเป็นจำนวนมากเพื่อเป็นสินค้าส่งไปจำหน่ายในที่ต่างๆก็ได้เตาเผาและเครื่องถ้วยวังเหนือจึงเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าที่นี่เคยเป็นที่ตั้งของชุมชนที่มีความเจริญก้าวหน้าอีกแห่งหนึ่งภารกิจที่ช้างกำลังปฏิบัติอยู่นี้คือส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมป่าไม้ที่มีมาช้านานโดยเฉพาะในพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำวังที่ถือว่ามีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งในอดีตจึงมีบริษัทต่างชาติเข้ามาขอสัมปทานทำป่าไม้แถบลุ่มแม่น้ำวังเป็นจำนวนมากโดยใช้เส้นทางขนส่งทางรถไฟและยังอาศัยแม่น้ำวังในการล่องซุงที่มีปริมาณมหาศาลจนแลเห็นซุงแน่นขนาดไปทั่วท้องน้ำแต่การลำเลียงไม้ออกจากป่านับว่าเป็นเรื่องยากมากในครั้งนั้นด้วยเส้นทางคมนาคมในป่ายังไม่สะดวกวิธีที่ดีที่สุดก็คือการใช้ช้างชักลากไม้เพราะสามารถเข้าถึงพื้นที่ได้ง่ายกว่าความจำเป็นและความสำคัญของช้างต่ออุตสาหกรรมป่าไม้จึงเกิดขึ้น

พื้นป่าเริ่มลดจำนวนลงเพราะไม่อาจปลูกไม้ทดแทนได้ทันถึงกระนั้นมนุษย์คิดว่ายังมีความจำเป็นต้องนำไม้มาใช้ดังนั้นอุตสาหกรรมป่าไม้จึงยังคงดำเนินต่อไปปัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยีอุปกรณ์ทันสมัยเข้ามาใช้เป็นหลักแต่ในบางพื้นที่ที่เครื่องมือทันสมัยไม่อาจทำได้จำต้องใช้ช้างเพื่อชักลากไม้ความสำคัญของช้างจึงยังคงมีอยู่

ด้วยเหตุนี้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จึงได้ก่อตั้งศูนย์ฝึกลูกช้างขึ้นที่บ้านปางหละอำเภองาวจังหวัดลำปางเพื่อฝึกฝนช้างให้สามารถเข้ามาช่วยเหลืองานดังกล่าวได้สิ่งสำคัญประการหนึ่งในการฝึกลูกช้างก็คือการสอนให้ช้างรู้จักเชื่อฟังคำสั่งและมีวินัยตลอดจนสามารถเข้าใจความหมายที่ควานช้างสื่อไปยังช้างได้อย่างถูกต้องยามเช้าอากาศเย็นสบายคือช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการฝึกนับแต่การเดินแถวฝึกการใช้งวงและงาช่วยในการยกไม้การทำงานร่วมกันของช้างไปจนถึงการชักลากไม้กว่าที่จะฝึกให้ช้างเรียนรู้สิ่งเหล่านี้จนเกิดความชำนาญต้องใช้เวลานานหลายปีทีเดียว

0: แม้จำนวนช้างนับพันเชือกที่เคยใช้ชักลากไม้ในอดีตจะเหลือจำนวนไม่มากแล้วในปัจจุบันแต่การใช้ช้างในอุตสาหกรรมป่าไม้จะยังคงมีอยู่เพราะควานช้างทุกคนถือว่าสิ่งนี้ได้กระทำกันมานานจนกลายเป็นประเพณีที่จะต้องทำสืบต่อกันไปกิจกรรมภายในศูนย์ฝึกลูกช้างบ้านปางหลักจึงยังคงดำเนินต่อไปเพื่อรองรับอุตสาหกรรมป่าไม้ที่มีการทำไม้หมุนเวียนทดแทนส่วนที่นำไปใช้ดังนั้นปริมาณไม้จึงมักไม่ลดจำนวนลงแต่ในขณะเดียวกันช้างในศูนย์ฝึกกลับต้องเผชิญปัญหาอันเนื่องมาจากการตัดไม้ทำลายป่าเพื่อยึดเป็นที่ทำกินของชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียงเป็นผลให้แหล่งอาหารและแหล่งน้ำกินน้ำใช้จากห้วยแม่หลักกำลังลดจำนวนลงทุกที
1: เดี๋ยวนี้ขณะนี้ที่นี่นะฮะหรือการเลี้ยงช้างทั่วไปยังมีปัญหาเนื่องจากว่าอาหารของช้างจะเริ่มลดน้อยลงเนื่องจากการบุกรุกที่ของชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นชาวเขาซึ่งถางป่าหรือว่าชาวบ้านซึ่งถางป่าเพื่อที่จะปลูกพืชไร่ซึ่งขณะนี้มีการแย่งที่กันเนื่องจากว่าพื้นที่ซึ่งอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชซึ่งเป็นอาหารช้างนั้นก็เป็นการเป็นที่ที่เหมาะสำหรับชาวบ้านจะปลูกพืชพันธุ์ต่างๆจะทำให้เกิดปัญหาซึ่งเริ่มจะลุกลามและร้ายแรงไปเรื่อยๆซึ่งผลนี้จะกระทบโดยตรงกับจำนวนของช้างหรือความเป็นอยู่ของช้างอย่างมากมายในอนาคตนะครับเป็นปัญหาที่จะร้ายแรงซึ่งขณะนี้ก็ยังไม่มีการแก้ไขอย่างเป็นลักษณะที่ถูกต้องหรือว่าเป็นทางการเพราะนั้นปัญหาตัวนี้จะเป็นตัวชี้บ่งชี้แล้วว่าช้างจะอยู่ได้ต่อไปหรือไม่โดยเฉพาะนะฮะเรื่องเกี่ยวกับน้ำเนี่ยเนื่องจากว่าขุนห้วยซึ่งเป็นที่ต้นน้ำเนี่ยจะถูกยึดครองโดยพวกชาวเขาซึ่งได้มีการทำลายตัดไม้ทำลายป่าอย่างรุนแรงยกตัวอย่างห้วยแม่ละซึ่งเป็นที่สำหรับให้ช้างอาบน้ำหรือใช้ทุกอย่างเนี่ยเมื่อ 4-5 ปีก่อนจะมีน้ำตลอดปีเมื่อ 2-3 ปีมานี้น้ำจะขาดตอนปีมัน 3-4 เดือนซึ่งปัญหานี้เห็นได้ชัดมากนะครับแล้วก็รู้สึกว่าปีนี้นับขณะเข้าหน้าฝนมาถึงขนาดนี้น้ำยังไม่มีเลยซึ่งอันนี้เป็นผลกระทบเห็นได้ชัดที่สุดครับ

สมดุลทางธรรมชาติกำลังสูญเสียไปด้วยน้ำมือมนุษย์และผลกระทบที่ตามมากำลังเกิดขึ้นกับหลายสิ่งหลายอย่างแม้กับความเป็นอยู่ของสัตว์ใหญ่ในศูนย์ฝึกลูกช้างบ้านปางหลักแห่งนี้

0: แม่น้ำเจ้าพระยาแฝไหลมารวมเป็นสี่สายปิ้งวังยมนานหลังไหลรวมสี่สายที่ปากน้ำโขรวมสี่สายที่ปากน้ำโข
1: แม่น้ำเจ้าพระยาแฝไหลมารวมเป็นสี่สายปิ้งวังยมนานหลังไหลรวมสี่สายที่ปากน้ำโขรวมสี่สายที่ปากน้ำโข

บนแอ่งที่ราบลุ่มแม่น้ำวังเหนือตัวเมืองจังหวัดลำปางแม่น้ำวังคือที่ตั้งของเขื่อนกิ่วลมเขื่อนกักเก็บน้ำเพื่อการชลประทานที่สามารถจ่ายน้ำไปสู่พื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำวังจำนวนนับแสนไร่ก่อให้เกิดผลผลิตทางการเกษตรอันสมบูรณ์ทั่วไป

0: สำเนาทะเบียนบ้านหล่นหายนะครับมีผู้เก็บได้มาฝากผมไว้ที่สถานีวิทยุเสียงจากค่ายโทรทัศน์ดนตรีให้ติดต่อมาด่วนทีเดียวนะครับให้ติดต่อมาด่วนหมายเลขโทรศัพท์ที่จะติดต่อในช่วงนี้2239
1: เกือบตลอดทั้งสายของแควแม่วังทอดตัวอยู่ในพื้นที่จังหวัดลำปางแม่น้ำสายนี้จึงเป็นดั่งสายโลหิตหล่อเลี้ยงชาวลำปางนับแต่อดีตและอยู่คู่ความรุ่งเรืองแต่ละยุคสมัยของดินแดนล้านนาแห่งนี้ที่ถือได้ว่ามีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมยาวนานอีกแห่งหนึ่ง

ภายในตัวเมืองยังมีซากกำแพงเมืองเก่าสมัยสร้างกรุงครั้งแรกหลงเหลืออยู่และเป็นที่รู้จักกันในชื่อประตูม้าเป็นร่องรอยแห่งอดีตอันรุ่งเรืองที่ยังปรากฏจนปัจจุบัน

อาณาจักรแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นราวต้นพุทธศตวรรษที่13ครั้งพระนางจามเทวีโปรดให้เจ้ามหายศโอรสองค์แรกครองเมืองหริภูณชัยต่อจากพระองค์เจ้าอนันตยศโอรสองค์ที่2ได้ทูลขอพระราชาอนุญาตออกไปครองเมืองใหม่ทรงเลือกชัยภูมิสำหรับสร้างเมืองที่บริเวณฝั่งตะวันตกของแม่น้ำวังแล้วสถาปนาอาณาจักรใหม่ขึ้นนามว่าเขลางนครตามชื่อนายพรานผู้นำทางเจ้าอนันตยศขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์ทรงพระนามว่าเจ้าอินทระเกิงก่อนเขลางนครพบกับความรุ่งเรืองและเสื่อมถอยมาเป็นระยะด้วยทำเลที่ตั้งมีลักษณะเป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญในยามบ้านเมืองระส่ำระสายจึงมักถูกยึดครองทั้งจากอาณาจักรล้านนาและจากพม่าพุทธศักราช 2272 หนานทิพช้างนายพรานป่านำกำลังคนเข้ากอบกู้เขลางนครจากการยึดครองของพม่าได้สำเร็จราษฎรจึงพร้อมใจกันยกให้หนานทิพช้างเป็นเจ้าครองนครนามว่าพญาสุรวะลือชัยสงครามและแล้วความเป็นปึกแผ่นร่มเย็นของนครเขลางก็ดำเนินสืบต่อมาจนปัจจุบันด้วยเป็นเมืองเก่าแก่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานจึงมีตำนานเรื่องเล่าต่างๆมากมายแม้กระทั่งที่มาของชื่อจังหวัดมีตำนานอันเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนากล่าวว่าเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ได้25พรรษาได้เสด็จมายังตำบลลำพกาลิวันลัวผู้หนึ่งจึงใช้ไม้ป้างกอนมะพร้าวและกระบอกน้ำผึ้งมาถวายพระองค์ทรงทำนายว่าภายหน้าณที่นี้จะเป็นที่ตั้งของพระบรมสารีริกธาตุนามว่าลัมพกัปปเจดีแล้วประทานพระเกศาให้ลัวผู้นั้นจึงนำพระเกศาไปฝังแล้วสร้างเจดีขึ้นบนนั้นต่อมาบริเวณดังกล่าวจึงมีผู้เรียกกันว่าลัวกรลำป้างแล้วค่อยเพี้ยนไปเป็นละกรลำปางจนกลายเป็นนครลำปางซึ่งเป็นชื่อของจังหวัดแทนนามเขลางนครเดิมไปในที่สุดและพระธาตุในตำนานดังกล่าวก็คือที่ตั้งของวัดพระธาตุลำปางหลวงศาสนสถานเก่าแก่คู่เมืองลำปางนับแต่สมัยหริภูณชัยที่มีความสำคัญทั้งในด้านประวัติศาสตร์และโดยเฉพาะด้านศิลปกรรมแบบล้านนาอันงดงามองค์พระธาตุเป็นเจดีย์ทรงกลมมีความน่าสนใจตรงแผ่นโลหะประดับองค์พระธาตุซึ่งเป็นแผ่นทองแดงปิดทองที่ทางเหนือเรียกว่าทองจังโก้สลักลวดลายต่างๆแบบล้านนาที่เกือบไม่เหมือนกันแม้แต่แผ่นเดียวด้านขวาขององค์เจดีย์คือวิหารน้ำแต้มอันหมายถึงวิหารที่มีภาพเขียนภายในวิหารจึงมีภาพจิตรกรรมฝาผนังตลอดทั้งสองด้านซึ่งเข้าใจว่าเป็นภาพเขียนที่เก่าแก่ที่สุดของภาคเหนือสะท้อนให้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ประเพณีสังคมของผู้คนแต่ครั้งโบราณได้งด

นผนังหลังพระประธานปรากฏภาพเขียนลายทองเป็นภาพต้นโพแผ่กิ่งก้านสาขาอยู่ตรงกลางด้านบนซ้ายเป็นภาพพระอาทิตย์และพระจันทร์อันเป็นสัญลักษณ์หมายถึงระบบจักรวาลทั่วบริเวณวัดพระธาตุลำปางหลวงแสดงถึงการผสานกันของศาสนสถานและศิลปะได้อย่างกลมกลืนสวยงาม

ขลางนครเก่ายังคงสืบสานวัฒนธรรมแห่งดินแดนพระพุทธศาสนาดั้งเดิมจนถึงปัจจุบันทุกวันนี้มีวัดอยู่ทั่วไปเป็นจำนวนมากเช่นครั้งก่อนทว่าลักษณะทางสถาปัตยกรรมนั้นได้แปรเปลี่ยนไป

ในอดีตชาวพม่าเป็นจำนวนมากเดินทางเข้ามารับงานสัมปทานป่าไม้ในลำปางกระทั่งมีฐานะร่ำรวยจึงนิยมประกอบกุศลโดยการจ้างช่างฝีมือชาวพม่ามาสร้างวัดใหม่หรือบูรณะวัดเก่าตามแบบอย่างศิลปกรรมของตนจนปัจจุบันสถาปัตยกรรมแบบพม่ายังพบเห็นอยู่ตามวัดน้อยใหญ่ในลำปางอีกหลายแห่ง

รูปแบบสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจไม่ได้ปรากฏอยู่แต่เฉพาะตามวัดเท่านั้นหากยังพบเห็นได้ในรูปทรงอาคารบ้านเรือนที่เรียงรายอยู่บนถนนริมฝั่งแม่วังที่ชื่อว่าถนนตลาดเก่าถนนสายเล็กๆที่เคยมีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของเมืองลำปางเมื่อครั้งก่อนราวสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ลำปางเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าที่สำคัญแห่งหนึ่งของภาคเหนือแม่น้ำวังบริเวณถนนตลาดเก่ากลายเป็นเมืองท่าที่คึกคักมีพ่อค้าซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวพม่าและชาวจีนเข้ามาประกอบการค้าในบริเวณนี้เป็นจำนวนมากอาศัยแม่น้ำวังเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าจากที่ต่างๆอย่างไม่ขาดสาย

าวพม่าและชาวจีนเข้ามาตั้งรกรากบนถนนสายนี้ก่อสร้างบ้านเรือนตามลักษณะวัฒนธรรมของตนจนถนนทั้งสายแน่นขนาดไปด้วยอาคารรูปทรงสวยงามทั้งที่เป็นอาคารตึกแถวของชาวจีนที่มีผู้พำนักสืบต่อมาจนชั่วลูกชั่วหลาน

และอาคารแกะสลักไม้เป็นลวดลายละเอียดอ่อนช้อยตามแบบพม่าที่ผสมผสานกับสถาปัตยกรรมแบบยุโรปเกิดเป็นอาคารที่มีความงามปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัดอาคารเหล่านี้เคยตั้งโดดเด่นอยู่ทั่วถนนตลาดเก่าจนเมื่อเส้นทางการค้าแปรเปลี่ยนไปความสำคัญทางการค้าของถนนสายนี้ก็หมดลงผู้คนเคลื่อนย้ายไปสู่ที่ใหม่ปล่อยให้อาคารมีสภาพทรุดโทรมลงแต่รูปแบบสถาปัตยกรรมที่ปรากฏจนปัจจุบันได้สะท้อนถึงความรุ่งเรืองในอดีตของสังคมเล็กๆที่ยังคงความงามแห่งศิลปะของตัวอาคารซึ่งหาไม่ได้ง่ายนักแล้วในทุกวันนี ก่อนอรุณรุ่งตลาดสดใจกลางเมืองลำปางก็เริ่มแน่นขนาดด้วยผู้คนและสินค้านานาชนิดแต่บรรยากาศในวันนี้ดูจะคึกคักเป็นพิเศษด้วยชาวลำปางตั้งใจจับจ่ายข้าวของมากมายเพื่อเตรียมสำหรับงานบุญประจำปีโดยเฉพาะยามเช้าชาวบ้านจะนำผ้าลงซักบนลำน้ำหวังและช่วยกันปัดกวาดบ้านเรือนจนสะอาดหมดจด

0: ท่านนี้
1: ฮะ
2: นี่คือกิจกรรมต่างๆที่ชาวลำปางพร้อมใจกันทำเมื่อวันแรกของปีใหม่มาถึงเป็นช่วงเวลาของประเพณีสงกรานต์ประเพณีดั้งเดิมที่มีการสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันและยังคงความสำคัญในจิตใจผู้คนบนดินแดนล้านนาเรื่อยมาคนหนุ่มคนสาวและเด็กๆสนุกกับการกอบทรายริมน้ำแล้วเดินข้ามแม่วังไปก่อเจดีย์ทรายในวัดประดับประดาเจดีย์ด้วยตุงหลากสีจนดูละลานตาไปทั่วลานวัด

บวนแห่เล็กๆของกลุ่มชาวบ้านมุ่งสู่วัดพร้อมสำหรับงานบุญและลำไม้พันกระดาษสีเพื่อประกอบพิธีแห่ไม้ค้ำโพประเพณีที่ชาวล้านนาถือปฏิบัติเพื่อความเป็นสิริมงคลค้ำชูให้ผู้ประกอบบุญนั้นมีชีวิตยืนยาวหลังจากนั้นจึงพร้อมกันเข้าสู่ตัวโบสถ์เพื่อประกอบพิธีดำหัวพระผู้ใหญ่อันเป็นที่เคารพพระจะให้ศีลให้พรจากนั้นทุกคนจึงสงน้ำพระตามประเพณีนี่คือความงดงามอบอุ่นและสนุกสนานในงานสงกรานต์ของชาวลำปางวันสงกรานต์ชาวเขลางมีประเพณีสงน้ำพระด้วยน้ำขมิ้นส้มปล่อยน้ำอบน้ำหอมจากสลุงหรือขันและยึดถือปฏิบัติเช่นนี้มาช้านานกระทั่งไม่กี่ปีมานี้ประเพณีดังกล่าวได้รับการส่งเสริมให้ยิ่งใหญ่และสำคัญยิ่งขึ้นไปอีกด้วยเงินบริจาคจากชาวเขลางทุกคนสลุงเงินผิวเกลี้ยงใบใหญ่จึงเกิดขึ้นเพื่อใช้ประกอบพิธีสงน้ำพระขบวนแห่สลุงหลวงคือประเพณีใหม่ที่ชาวเขลางฟื้นฟูขึ้นเพื่อรวบรวมรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมอันงดงามของชาวล้านนาไว้รูปขบวนมีผู้เข้าร่วมมากมายล้วนอยู่ในชุดสวยงามตามอย่างชาวล้านนาที่หาดูได้ยากในทุกวันนี้ตุงหลากสีหลายลักษณะประดับเป็นสีสันของขบวนแห่รวมไปถึงช้างทรงและขบวนอัญเชิญพานและสลุงใส่เข้าตอกดอกไม้ความสำคัญอยู่ที่สลุงหลวงเงินขนาดใหญ่ต้องใช้คนหามจำนวนหลายสิบคนศรัทธาของประชาชนได้ล่อล้อมรวมกันและพร้อมจะสงน้ำพระแก้วมรกตดอนเต้าพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวลำปางในวันนี้ขบวนสลุงหลวงเคลื่อนข้ามฝั่งแม่น้ำวังจากนั้นจึงไปยังบ่อทรายอันเป็นสะดือใจกลางแม่น้ำเพื่อตักน้ำจากแควแม่วังมาใส่ไว้ในสลุงเงินด้วยถือว่าแม่วังคือสายน้ำสำคัญของนครลำปาง

ขบวนเคลื่อนไปตามจุดต่างๆคอยรับน้ำขมิ้นส้มปล่อยจากชาวบ้านกระทั่งมาถึงบริเวณพิธีจึงนำสลุงเงินเข้าสู่ที่ที่เตรียมไว้อัญเชิญพระแก้วมรกตดอนเต้าเข้าสู่พิธีผู้คนมากมายประสานจิตเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมกันประกอบพิธีอันศักดิ์สิทธิ์นี้น้ำขมิ้นส้มปล่อยจากสลุงหลวงถูกแบ่งไปสู่ภาชนะน้อยใหญ่ที่ผู้คนมาคอยรับเพื่อจะนำไปสงน้ำพระแก้วมรกตดอนเต้าด้วยความเลื่อมใสศรัทธาขบวนสลุงหลวงได้แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมแห่งดินแดนล้านนาที่พร้อมด้วยความงดงามความละเมียดละไมศรัทธาและการประสานจิตใจเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของชาวเขลางแห่งลุ่มน้ำวังนี้ได้อย่างชัดเจน

แม่น้ำวังไหลผ่านจังหวัดลำปางเข้าสู่จังหวัดตากไปบรรจบกับแม่น้ำปิงที่บ้านปากวังอำเภอบ้านตากเป็นจุดสิ้นสุดการเดินทางของแควสาขาแม่น้ำเจ้าพระยาสายที่สั้นที่สุดสายนี้

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่จะหายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
2: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
1: ก็คือเหมือนจะโทรทั้งแม่บ้านแล้วก็โทรพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอสร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอสร้อยดูเนี่ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
1: แค่เดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
2: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
6: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ไม่สบายเปล่าจ๊ะเป็นอะไรนะเดี๋ยวไปคะ
1: สบาย
2: สบายดี
0: โอ้สบาย
2: สบายมาก
0: บ้านวัดเขาพูดถึงได
3: ้แล้วนัดไว้กับโรงพยาบาล
4: โรงพยาบาล
3: เป็นลูกคนที่เท่าไหร่
4: เป็นลูกคนโต
3: และสองคนนี
4: ่ของหนูค่ะ
3: ขอให้ลูกลูกสาวด้วยนะคะ
0: ตอนนี้ป่านนี้คงรู้แล้วเวลาเขามาจุติแล้วมาเกิดเขาก็มีเพศแล้วล่ะเอาเธอเอางี้ดีกว่าว่าเป็นลูกสาวและลูกชายก็ตามให้เป็นลูกที่ดีดีไหมให้มีความเจริญนะจ๊ะ

0: แม่น้ำเจ้าพระยาแฝไหลมารวมเป็นสีสายปิ้งวังยมนาหลังไหลรวมสีสายที่ปากน้ำโขงรวมสีสายที่ปากน้ำโขง
1: แม่น้ำเจ้าพระยาแฝไหลมารวมเป็นสีสายปิ้งวังยมนาหลังไหลรวมสีสายที่ปากน้ำโขงรวมสีสายที่ปากน้ำโขง

ขุนเขาสลับซับซ้อนบนเทือกผีปันน้ำทอดตัวเป็นแนวยาวผ่านมาจนถึงฝั่งตะวันออกของภาคเหนือที่จังหวัดพะเยาและเรียกบริเวณดังกล่าวว่าเทือกผีปันน้ำตะวันออกลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงค่อนข้างลาดชันหากปริมาณไม้มีจำนวนค่อนข้างน้อยมีหญ้าคางอกเงยขึ้นมาแทนที่อันเป็นผลมาจากการตัดไม้ทำลายป่าที่มนุษย์กระทำมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน

แต่โดยลักษณะธรรมชาติที่มีขุนเขาสลับซับซ้อนจึงเกิดหุบเขาร่องเขามากมายที่สามารถรองรับน้ำฝนกระทั่งก่อให้เกิดลำธารหลายสายซึ่งส่วนหนึ่งคือต้นกำเนิดของแควแม่ยมแควสำคัญสายหนึ่งของแม่น้ำเจ้าพระยาการสำรวจเพื่อค้นหาต้นน้ำยมเริ่มต้นที่ดอยภูรังกาในอำเภอปงจังหวัดพะเยา

ต้นน้ำยมคือการรวมกันของลำธารน้อยใหญ่หลายสายโดยมีลำธารที่สำคัญสองสายคือห้วยน้ำคะและห้วยน้ำงิมลึกลงไปในหุบเขาของยอดดอยภูรังกาคณะสำรวจได้พบกับธารน้ำเล็กๆอันเป็นที่มาของต้นน้ำคะก่อนจะขยายสายน้ำลงไปตามชั้นหินสู่เบื้องล่าง

ส่วนห้วยน้ำงิมมีต้นกำเนิดมาจากยอดดอยจีในจังหวัดน่านด้านที่มีพรมแดนต่อเนื่องกับจังหวัดพะเยา

ห้วยน้ำคะและน้ำงิมไหลมาบรรจบกันพาสายน้ำไปพบกับลำห้วยอื่นๆจนกระแสน้ำกว้างใหญ่กลายเป็นแควแม่น้ำยมในที่สุดจากจุดเริ่มต้นที่จังหวัดพะเยาแม่น้ำยมไหลผ่านเข้าสู่จังหวัดแพร่ในช่วงฤดูฝนน้ำในแม่น้ำเป็นสีแดงเข้มด้วยตะกอนดินที่ชะมาตามภูเขากระแสน้ำไหลเชี่ยวพัดพาเอาเศษไม้ท่อนไม้และทุกสิ่งที่กีดขวางให้หลุดลอยไปตามแม่น้ำนี่คือผลจากการตัดไม้ทำลายป่าจนกระทั่งไม่มีไม้เพียงพอที่จะซึมซับน้ำฝนในปริมาณมากได้แม่น้ำยมคือสายธารใหญ่ที่หล่อเลี้ยงป่าไม้ในจังหวัดแพร่ซึ่งได้ชื่อว่าเคยเป็นจังหวัดที่มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยแม่น้ำยมคือสายธารใหญ่ที่หล่อเลี้ยงป่าไม้ในจังหวัดแพร่ซึ่งได้ชื่อว่าเคยเป็น

ปัจจุบันป่าสักที่ยังคงความเขียวขจีให้เห็นอย่างเต็มที่คงเหลืออยู่เฉพาะในเขตพื้นที่ในความรับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติแม่ยมซึ่งมีป่าไม้สักธรรมชาติอุดมสมบูรณ์มากที่สุดในจังหวัดทว่าส่วนที่เหลืออยู่นั้นยังไม่อาจเทียบได้กับพื้นป่ากว้างใหญ่ที่สูญเสียไปเป็นจำนวนมหาศาล

แต่เพราะการแผ่ถางป่าอย่างรวดเร็วและรุนแรงทำให้การเติบโตตามธรรมชาติไม่อาจทดแทนส่วนที่สูญเสียไปได้อย่างเพียงพอกรมป่าไม้จึงดำเนินงานปลูกสร้างสวนป่าสักเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าให้สมบูรณ์ขึ้นโดยกระทำในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและเขตรับผิดชอบของกรมป่าไม้และพื้นที่ที่ถูกแผ่ถางซึ่งยึดคืน

การปลูกสร้างสวนสักเริ่มต้นเป็นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2453ที่สวนสักแม่พวกอำเภอเด่นชัยและสวนสักแม่จั๊วอำเภอสูงเม่นโดยใช้วิธีหยอดเมล็ดปลูกซึ่งนับว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจภายหลังกรมป่าไม้ได้ทดลองปลูกไม้สักด้วยเง่าและปรากฏว่าได้ผลดีกว่าการปลูกด้วยเมล็ดจึงหันมาใช้วิธีการดังกล่าวนับแต่นั้นเป็นต้นมาเงาสักที่ใช้ปลูกได้จากการหว่านเมล็ดสักซึ่งคัดมาจากแม่ไม้ที่มีลักษณะดีลงบนแปลงปลูกรอให้ต้นอ่อนแทงยอดจนโตได้ขนาดที่เหมาะสมจึงถอนต้นอ่อนออกจากแปลงนำมาตัดเอาแต่เฉพาะส่วนเงาแล้วริดรากปล่อยออกก็จะได้เงาสักที่พร้อมจะนำไปปลูกตามแนวดินบนพื้นที่ที่แผ่วถางและปักแนวเขตระยะที่จะฝังเงาไว้เรียบร้อยการปลูกป่าสวนสักจะทำเมื่อย่างเข้าฤดูฝนเมื่อผืนดินชุ่มฉ่ำไม่นานเงาสักก็แตกยอดอ่อนและค่อยๆเติบโตเป็นต้นใหญ่ต่อไป

พื้นป่าที่ถูกแผ่วถางค่อยๆคืนสภาพสู่ความเขียวชอุ่มอีกครั้งแม้ต้นสักต้องใช้ระยะเวลาหลายสิบปีในการงอกงามเป็นต้นใหญ่แต่เวลาที่ใช้ไปนั้นย่อมคุ้มค่าหากสามารถทดแทนป่าสักส่วนที่สูญเสียไปให้คืนกลับมาได้บ้างและเพราะความอุดมของป่าไม้สักบนพื้นที่ราบลุ่มน้ำยมในอดีตจึงเป็นผลให้มนุษย์นำไม้มาใช้ประโยชน์กันอย่างมากมายวัดจอมสวรรค์ศาสนสถานเก่าแก่แห่งหนึ่งในจังหวัดแพร่ก่อสร้างขึ้นด้วยไม้สักทั้งหลังตามรูปแบบสถาปัตยกรรมพม่าเมื่อครั้งชาวพม่าเดินทางเข้ามาทำป่าไม้ในประเทศไทยเสาต้นสักที่เรียงรายเป็นแถวเป็นแนวบ่งบอกความสมบูรณ์ของป่าสักในเวลานั้นได้อย่าง

ในขณะเดียวกันศิลปกรรมอันอ่อนช้อยโดยช่างฝีมือโบราณก็ประดับอยู่บนเนื้อไม้ได้อย่างลงตัวสวยงามในครั้งนั้นชาวอำเภอสูงเม่นยังนำไม้สักมาประกอบเป็นเครื่องใช้ไม้สอยภายในบ้านตลอดจนงานแกะสลักต่างๆได้อย่างงดงามจนเป็นที่นิยมแพร่หลายกลายเป็นสินค้าเด่นของจังหวัดกระทั่งไม้สักลดจำนวนลงอย่างรวดเร็วการใช้ไม้สักในอุตสาหกรรมดังกล่าวกลายเป็นสิ่งผิดกฎหมายผู้ประกอบการจึงต้องหันไปใช้ไม้ประเภทอื่นแทนเช่นไม้ฉำฉาซึ่งสามารถปลูกทดแทนได้เร็วกว่าถึงกระนั้นยังมีผู้ลักลอบนำไม้สักมาผลิตเป็นสินค้าอยู่ทุกขณะการตัดไม้สักจึงยังดำเนินไปอย่างต่อเนื่องงานฝีมือเหล่านี้ย่อมไม่อาจจะวัดคุณค่าได้ตราบใดที่ต้องแลกมาด้วยการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติอันมีค่ามหาศาลเช่นป่าสักที่นับวันจะลดจำนวนลงไปทุกที

แม่น้ำยมไหลลัดเลาะออกจากจังหวัดแพร่กระทั่งเข้าสู่จังหวัดสุโขทัยจังหวัดในเขตภาคกลางตอนเหนือของไทยในอดีตบนพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำยมแห่งนี้คือแหล่งกำเนิดอาณาจักรแห่งแรกของชนชาติไทยเป็นศูนย์กลางการปกครองสังคมและอารยธรรมอันล้ำค่ากระทั่งเป็นเมืองในอุดมคติที่มนุษย์ใฝ่หาที่ซึ่งทุกคนรู้จักกันในนามอาณาจักรสุโขทัยอันหมายถึงดินแดนรุ่งอรุณแห่งความสุข

ุมชนคนไทยแห่งนี้ก่อตัวเข้มแข็งขึ้นเมื่อผู้นำของสังคมลุกขึ้นต่อสู้กับอาณาจักรของโบราณจนได้รับชัยชนะแล้วสถาปนาขึ้นเป็นปฐมกษัตริย์ทรงพระนามว่าพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ผู้ก่อตั้งเมืองใหม่ชื่อว่ากรุงสุโขทัยเมื่อปีพุทธศักราช1781กรุงสุโขทัยเจริญรุ่งเรืองที่สุดในสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชในครั้งนั้นอาณาจักรแผ่ขยายดินแดนออกไปอย่างกว้างขวางมีเมืองภายใต้การปกครองมากมายเอกลักษณ์ของชนชาติไทยบังเกิดขึ้นในสมัยนี้เมื่อพระองค์ทรงประดิษฐ์ลายสือไทยสลักไว้บนหลักศิลาเมื่อปีพุทธศักราช1826เป็นจุดเริ่มต้นแห่งวัฒนธรรมทางภาษาที่ได้มีการพัฒนาต่อมาจนถึงปัจจุบันความรุ่งเรืองของอาณาจักรริมฝั่งยมบังเกิดขึ้นสูงสุดในขณะนั้นแต่เมื่อสิ้นสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชแล้วอำนาจของดินแดนก็เสื่อมถอยลงกระทั่งกลายเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยา9รัชสมัยของราชวงศ์พระร่วงจึงสิ้นสุดลงภายหลังการปกครองสุโขทัยได้200ปีแม้อาณาจักรจะล่มสลายไปนานแล้วแต่โบราณสถานแห่งนี้ได้ทิ้งร่องรอยที่แสดงถึงความเจริญก้าวหน้าของสังคมในอดีตที่น่าสนใจเนื่องจากที่ราบลุ่มแม่น้ำยมในบริเวณนี้เป็นที่น้ำท่วมถึงจึงสร้างเมืองสุโขทัยบนเนินที่สูงขึ้นไปแต่บริเวณดังกล่าวจะไม่มีน้ำใช้เพียงพอเมื่อเข้าหน้าแล้งดังนั้นจึงมีการขุดตะพังหรือสระน้ำขนาดใหญ่ที่บริเวณกลางเมืองตลอดจนตะพังล้อมรอบวัดทั่วไปเพื่อกักเก็บน้ำทำให้สามารถมีน้ำสำหรับดื่มกินได้อย่างเพียงพอตลอดปีที่นอกตัวเมืองมีการปิดกั้นแอ่งในวางซอกเขาเพื่อกันไม่ให้น้ำป่าหลากเข้าสู่เมืองแอ่งน้ำแห่งนี้มีชื่อว่าทำนบพระร่วงซึ่งมีแนวคันดินส่งน้ำจากทำนบไปยังคูคลองในเมืองด้วยยังมีการค้นพบเส้นทางสายยาวนับจากจังหวัดกำแพงเพชรมาจนถึงสุโขทัยและศรีสัชนาลัยซึ่งเคยเข้าใจว่าในอดีตเป็นถนนเชื่อมเมืองทั้ง3ที่มีชื่อว่าถนนพระร่วงแต่จากการสำรวจในภายหลังจึงทราบว่าถนนพระร่วงเป็นทั้งถนนเชื่อมเมืองและเป็นแนวคันดินที่ขุดขึ้นเพื่อการชลประทานโดยดึงน้ำจากแม่น้ำปิงที่จังหวัดกำแพงเพชรและจากแม่น้ำยมในสุโขทัยส่งไปตามคลองดังกล่าวโดยเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าท่อปู่พญาร่วงระบบชลประทานดังกล่าวช่วยให้ผืนดินกลายเป็นแหล่งผลิตพืชพันธุ์ธัญญาหารเป็นอู่ข้าวอู่น้ำที่อุดมสมบูรณ์ยิ่งในขณะนั้นความเจริญของอาณาจักรสุโขทัยยังสะท้อนผ่านทางศาสนสถานและประติมากรรมต่างๆพุทธศาสนาได้รับการนับถืออย่างสูงสุดจึงมีวัดวาอารามมากมายโดยเฉพาะที่กลางเมืองมีวัดประจำนครนั่นคือวัดมหาธาตุวัดใหญ่ที่มีเจดีย์เรียงรายมากมายเป็นศูนย์กลางแห่งศาสนสถานที่สำคัญของสุโขทัยศาสนสถานยังแฝงไว้ซึ่งความหมายทางศิลปะที่เห็นเด่นชัดคือพระพุทธรูปปางต่างๆซึ่งมีความงามแห่งท่วงท่ากิริยาปรากฏให้เห็นดวงพักอันอิ่มเอิบของพระอัจฉริยะนั้นสะท้อนความรู้สึกสงบร่มเย็นอันเป็นลักษณะเด่นประการหนึ่งในงานประติมากรรมสุโขทัย

อีกลักษณะของประติมากรรมที่งามยังไม่มีที่ติก็คือพระพุทธรูปปางลีลาซึ่งชาวสุโขทัยได้แรงบันดาลใจมาจากคัมภีร์มหาบุรุษลักษณะแล้วถ่ายทอดออกมาเป็นท่วงท่าได้อย่างอ่อนช้อยงดงามเป็นรูปแบบเฉพาะอย่างหนึ่งของศิลปะสุโขทัยศิลปะสุโขทัยไม่ได้ปรากฏอยู่เฉพาะที่วัดวาอารามหากยังแฝงอยู่ในข้าวของเครื่องใช้จำพวกถ้วยชามที่ชาวสุโขทัยผลิตขึ้นและเรียกกันว่าเครื่องสังคโลกในการขุดค้นเมืองโบราณของสุโขทัยพบว่ามีแหล่งเตาเผาเครื่องสังคโลกกระจายอยู่ทั่วบริเวณเป็นจำนวนมากจากข้อความในหลักศิลาจารึกหลักที่1ชี้ให้เห็นว่าชาวสุโขทัยผลิตเครื่องสังคโลกไม่ใช่เพียงแค่ใช้สอยหากทำเป็นอุตสาหกรรมมีปริมาณมากสำหรับเป็นสินค้าส่งไปจำหน่ายยังประเทศต่างๆแหล่งเตาเผาที่จัดว่ามีผลงานประณีตงดงามนั้นอยู่ในศรีสัชนาลัยที่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำยมซึ่งมีสองแหล่งใหญ่คือเตาสังคโลกป่ายางและเตาเผาสังคโลกเกาะน้อยงานที่ผลิตประกอบด้วยภาชนะต่างๆและเครื่องประกอบสถาปัตยกรรมเช่นเทพพนมที่ใช้ตกแต่งบริเวณช่อฟ้าเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความโชคดีรวมไปถึงลวดลายที่ช่างฝีมือสามารถขีดเขียนได้อย่างละเอียดอ่อนช้อยบางลวดลายซึ่งได้มาจากภาชนะของจีนช่างชาวสุโขทัยก็สามารถลอกเลียนได้อย่างแนบเนียนและสวยงามไม่แพ้กันและภาพเรือนไทยบนจานใบนี้คือหลักฐานแสดงถึงลักษณะสถาปัตยกรรมสุโขทัยที่หาไม่ได้จากที่อื่นความงามของลวดลายสวดทรงและสีสันหล่อหลอมขึ้นเป็นงานศิลปะบนเครื่องสังคโลกที่ยังคงคุณค่าอยู่จนปัจจุบันและนี่คือร่องรอยความเจริญอีกประการหนึ่งของกรุงสุโขทัยอาณาจักรแห่งแรกของชนชาติไทย

ายน้ำอันเชี่ยวกรากเมื่อถึงฤดูน้ำหลากในบริเวณนี้คือส่วนหนึ่งของแม่น้ำยมที่ชาวสุโขทัยขนานนามว่าแก่งหลวงและเคียงคู่อยู่กับแก่งหลวงคือโบราณสถานอันกว้างใหญ่ที่มีความสำคัญไม่ด้อยไปกว่าสุโขทัยราชธานีเมื่อครั้งอดีตชาวสุโขทัยเคยเรียกที่นี่ว่าบ้านเมืองเก่าแต่คนทั่วไปรู้จักที่แห่งนี้ในชื่อเมืองศรีสัชนาลัยเมื่อ700กว่าปีก่อนศรีสัชนาลัยมีความสำคัญในฐานะเมืองลูกหลวงและเมืองหน้าด่านของอาณาจักรสุโขทัยอุปราชบางพระองค์เคยเสด็จมาครองเมืองนี้ก่อนจะกลับไปเป็นกษัตริย์แห่งราชวงศ์พระร่วงในภายหลังนั่นย่อมแสดงให้เห็นถึงความโดดเด่นของศรีสัชนาลัยเมืองเอกที่อยู่คู่สุโขทัยตราบจนอาณาจักรล่มสลาย

0: ทุกวันนี้ศรีสัชนาลัยคงเหลือเพียงร่องรอยอารยธรรมดั้งเดิมที่ผูกพันกับศาสนาอย่างเหนียวแน่นวัดวาอารามนับร้อยแห่งที่กระจายอยู่ทั่วไปเกิดขึ้นด้วยศรัทธาในพระพุทธศาสนาและคตินิยมของคนในยุคนั้นที่มักสร้างวัดอุทิศให้แก่บรรพชนสิ่งที่ตามมาคือศิลปะแห่งพุทธสถานอันพร้อมด้วยความงามของรูปทรงทางสถาปัตยกรรมเจดีย์ประธานทรงกลมของวัดช้างล้อมตั้งโดดเด่นอยู่ใจกลางเมืองศรีสัชนาลัยรายรอบฐานเจดีย์ด้วยช้างศิลาแรง39เชือกสลับกับเสาประทีปโคมไฟเหนือขึ้นไปเป็นซุ้มจรณำประดิษฐานพระพุทธรูปนั่งรูปลักษณ์แห่งสถาปัตยกรรมสะท้อนความรู้สึกสงบตามแบบศาสนสถานสุโขทัยได้อย่างเหมาะเจาะลงตัวศรีสัชนาลัยก่อร่างอารยธรรมขึ้นกระทั่งเป็นชุมชนที่มากด้วยคุณค่าทางศิลปะวัฒนธรรมนับแต่นั้นร่องรอยความเจริญบนเมืองเก่าแห่งที่ราบลุ่มแม่น้ำยมยังปรากฏโดดเด่นอยู่อย่างไม่เสื่อมคลายผ่านห่วงเวลากว่า7ศตวรรษแม่น้ำยมไหลเลาะสู่เมืองศรีสัชนาลัยดังเช่นที่เคยมาหล่อเลี้ยงผู้คนบนสองฝั่งแม่น้ำผู้ใช้ชีวิตสงบเรียบง่ายและในขณะเดียวกันยังคงสืบสานวัฒนธรรมดั้งเดิมของบรรพชนไว้อย่างเหนียวแน่นตราบจนปัจจุบันก่อนหน้านั้นเมื่อครั้งกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นกลุ่มชนชาวพวนจากแขวงเมืองเชียงขวางในดินแดนล้านช้างพากันอพยพออกจากที่พำนักเดิมเดินทางเข้าสู่แดนสยามกระทั่งมาถึงเมืองศรีสัชนาลัยแล้วเข้าจับจองพื้นที่ทำกินบริเวณสองฝากฝั่งลำน้ำยมในตำบลหาดเสี้ยวก่อสร้างบ้านเรือนเป็นหมู่บ้านชาวพวนและอาศัยอยู่ณที่แห่งนี้เรื่อยมาด้วยความอบอุ่นเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันข้าวของเครื่องใช้ต่างๆเหล่านี้คือมรดกตกทอดของชาวพวนหรือชาวหาดเสี้ยวในครั้งนั้นสะท้อนถึงลักษณะสังคมที่มีประเพณีความเป็นอยู่เก่าแก่ยาวนานชาวหาดเสี้ยวยังดำรงไว้ซึ่งประเพณีพื้นบ้านจนทุกวันนี้ใต้ถุนบ้านถูกจัดไว้เป็นที่สำหรับตีเหล็กเป็นมีดดาบและเครื่องใช้อื่นๆที่ยังทำกันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันไม่ผิดอะไรกับการย้อมผ้าสำหรับนุ่งห่มด้วยครามงานฝีมือที่ผู้หญิงชาวหาดเสี้ยวทำสืบต่อกันเรื่อยมา
1: ก็อย่างอีกอย่างนึงนะคือสมัยก่อนหญิงหาดเสี้ยวนะจะเคร่งคัดในการแต่งตัวนะครับถ้าหญิงสาวยังไม่ได้แต่งงานจะใส่สิ้นตินแดงนะฮะแฮงตู้หมายถึงเคียนนมหรือคาดอกด้วยผ้าสีนะฮะถ้าแต่งงานแล้วจะใส่สิ้นตินดำแฮงตู้เคียนนมนะด้วยผ้าดำหรือย้อมด้วยหม้อครามนะครับ
0: เอกลักษณ์ของชาวหาดเสี้ยวจึงหมายถึงชุมชนพื้นบ้านที่ยังร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมดั้งเดิมของตนให้คงอยู่โดยเฉพาะการทอผ้าที่ผู้หญิงหาดเสี้ยวถ่ายทอดฝีมืออันประณีตจากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่งอย่างต่อเนื่อง

ทั้งหมู่บ้านจึงเต็มไปด้วยหูกทอผ้าสำหรับสร้างงานหัตถกรรมชาวบ้านซึ่งเป็นที่ยอมรับถึงความงามอันเป็นเลิศของลวดลายบนเนื้อผ้าโดยเฉพาะศิลปะบนเชิงผ้าสิ้นตีนจกกับลวดลายเก่าแก่ที่ชาวหาดเซี่ยวสร้างสรรค์ขึ้นด้วยฝีมืออันละเอียดอ่อนจนเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปและกลายเป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านหาดเซี่ยวจนทุกวันนี้นี่คือบรรยากาศในงานบวชพระของชาวพวนแห่งบ้านหาดเซี่ยวที่มีสีสันผิดแผกไปจากงานบวชของที่อื่นๆเป็นประเพณีเก่าแก่ที่ชุมชนยึดถือปฏิบัติสืบต่อมาจนเป็นเอกลักษณ์ที่ใครๆรู้จักกันในชื่อประเพณีขี่ช้างแห่นาคก่อนเข้าพรรษาของทุกปีถือเป็นประเพณีที่ชายชาวหาดเซี่ยวจะต้องบวชเป็นพระภิกษุลูกและหลานชาย3คนของครอบครัวจันหอมประดิษฐ์กำลังเตรียมตัวสำหรับงานบวชซึ่งจัดทำเป็นเวลา3วันด้วยกันในวันแรกของงานหรือวันศุกร์ดิบคือวันที่ครอบครัวจะเตรียมเครื่องบรรพชาให้ลูกหลานผู้จะเข้าเป็นพระภิกษุที่ชาวพวนเรียกว่าเจ้าหัวหรือสามเณรที่เรียกว่าจั่วอ้ายเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงมาพร้อมกันยังบ้านงานเพื่อช่วยจัดเตรียมสำรับอาหารและข้าวของเครื่องใช้ต่างๆอันเป็นการแสดงถึงน้ำใจและความผูกพันที่มีให้ต่อกันของผู้คนในสังคมเล็กๆแห่งนี้เช้าวันรุ่งขึ้นเรียกว่าวันแห่นาคนับเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดด้วยลักษณะประเพณีเฉพาะของชาวพวนแห่งบ้านหาเซี่ยวจะปรากฏอย่างเด่นชัดในวันนี้ญาติผู้ใหญ่และผู้อาวุโสจะร่วมกันโกนผมโกนคิ้วและอาบน้ำผู้เข้าบวชทั้ง3จากนั้นจึงช่วยกันแต่งตัวให้หน้าในวันมงคลเช่นนี้ชาวหาดเซี่ยวอยากให้ผู้บวชได้สัมผัสกับสิ่งสวยงามอีกสักครั้งก่อนการบรรพชาจึงมีการเขียนหน้าทาปากด้วยสีสันสดใสจนนาคงามพริ้งทั้งใบหน้าและสวมเสื้อกำมะหยี่ผ้าสบายสีตลอดจนเครื่องประดับต่างๆมีตำนานกล่าวว่าครั้งหนึ่งพญานาคได้แปลงร่างเป็นมนุษย์เพื่อบวชเป็นภิกษุแต่กลับคืนร่างเดิมในคืนหนึ่งจนเป็นที่หวาดกลัวของภิกษุทั้งหลายพญานาคจึงจำต้องลาจากเพศบรรพชิตแต่ก่อนไปได้ขอฝากนามนาคไว้เพื่อให้คนรุ่นหลังได้รำลึกถึงตนจากตำนานดังกล่าวชุดของนาคจึงมีมาลาดอกไม้สวมศีรษะเรียกว่าเสิร์ตอันหมายถึงหางพญานาคและถือพนมนาคที่หมายถึงหัวพญานาคพาหนะสำหรับนาคของชาวพวนยังต่างไปจากที่อื่นๆด้วยที่นี่ให้นาคขี่ช้างตามพุทธประวัติครั้งพระเวสสันดรทรงมีช้างปัจจัยนาเคนเป็นช้างคู่บารมีช้างเหล่านี้มาจากหมู่บ้านในอำเภอใกล้เคียงเมื่อก่อนเคยทำงานชักลากไม้ในป่าอันอุดมของภาคเหนือแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีไม้พอให้ชักลากอีกแล้วการเข้าร่วมในพิธีขี่ช้างแห่นาคจึงเป็นทางรอดทางหนึ่งของช้างงานเหล่านี้เมื่อทุกสิ่งตระเตรียมไว้เรียบร้อยนาคจึงลงจากเรือนเพื่อกราบขอขมาแก่ช้างก่อนขึ้นนั่งบนหลังแล้วเคลื่อนขบวนสู่วัดนาคนั่งพนมมือบนหลังช้างพร้อมแว่นตาดำที่ใส่ไว้ปกปิดสายตา
ไม่ให้สัมผัสกับภาพมายารอบตัวเพื่อไม่ให้จิตใจวอกแวกจนละเลิกการบรรพชาในขณะนั้นเมื่อขบวนเคลื่อนเข้าสู่ตัววัดก็พบกับขบวนช้างแห่นาคและผู้คนอีกจำนวนมากมายทั่วลานวัดศรัทธาอันแรงกล้าต่อพระพุทธศาสนาของชาวหาเซี่ยวแสดงออกอย่างเด่นชัดในวันนี้เองเหล่านาคมุ่งขึ้นสู่ศาลาเพื่อประกอบพิธีอาราธนารับศีล5จากพระสงฆ์ภายใต้ชุดอันมีสีสันสะดุดตาเหล่านาคพร้อมใจกันทำพิธีนี้ด้วยจิตที่สงบแน่วแน่ภายหลังศาสนพิธีสิ้นสุดลงขบวนช้างแห่นาคทั้งหมดก็เคลื่อนออกจากวัดแล้วแห่แหนเป็นแถวแนวรอบตัวเมือง

การประกอบพิธีดังกล่าวของชาวหาเซี่ยวต้องเสียค่าใช้จ่ายไม่ใช่น้อยในแต่ละปีขบวนช้างและนาคจึงมีจำนวนไม่เท่ากันกล่าวกันว่าปีใดทำมาหากินได้ดีมีเงินเก็บมากจะมีช้างแห่นาคกว่า30เชือกแต่ปีใดมีรายได้น้อยช้างแห่นาคอาจเหลือเพียง3เชือกเท่านั้นประเพณีขี่ช้างแห่นาคจึงสามารถบ่งชี้สภาพเศรษฐกิจของชาวหาเซี่ยวในปีนั้นๆได้เป็นอย่างดี

ขบวนแห่อันสนุกสนานยิ่งดูสง่างามขณะเคลื่อนข้ามสายน้ำแม่ยมสายน้ำคู่ชีวิตชาวหาเซี่ยวก่อนกลับสู่บ้านเรือนของตนเมื่อมาถึงหมู่บ้านจึงเริ่มประกอบพิธีรับขวัญนาคอันเป็นพิธีสุดท้ายสำหรับวันแห่นาคก่อนรุ่งสางของวันที่3ซึ่งเป็นวันบวชนาคทั้ง3จะไปประกอบพิธีที่วัดตามประเพณีบวชพระทั่วไปของไทยชาวพวนแห่งบ้านหาเซี่ยวยังดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมดั้งเดิมของตนและตราบใดที่ปัจจัยทางเศรษฐกิจสามารถเอื้ออำนวยให้ชาวบ้านมีรายได้ที่ดีต่อไปได้ความยิ่งใหญ่ของประเพณีขี่ช้างแห่นาคก็คงไม่มีวันสูญหายไปสายน้ำยมทอดตัวอันสงบออกจากศรีสัชนาลัยมุ่งสู่จังหวัดพิษณุโลกกระทั่งถึงอำเภอบางระกำแม่น้ำยมได้แยกสาขาเกิดเป็นคลองสายเล็กๆที่มีชื่อว่าคลองบางแก้วที่นี่ชาวบ้านได้อาศัยน้ำทั้งสำหรับดื่มกินและเป็นที่พำนักอาศัยวัฒนธรรมชาวน้ำตามแบบอย่างคนไทยแต่เก่าก่อนปรากฏให้เห็นณที่นี้ในรูปลักษณ์เรือนแพที่เรียงรายทั่วริมฝั่งคลอง

เรือนแพที่พบเห็นโดยทั่วไปในขณะนี้มีลักษณะตามแบบชนบทเรียบง่ายเรือนเก่าบางหลังยังแสดงถึงความละเมียดละไมของสถาปัตยกรรมแต่ครั้งก่อนอันเป็นตัวบ่งบอกถึงความยาวนานของชุมชนริมคลองบางแก้วได้เป็นอย่างดี

คำบอกเล่าของชาวบ้านกล่าวขานถึงความเป็นอยู่ของปู่ย่าตายายที่ตั้งรกรากบนเรือนแพแน่นขนาดสองฝั่งคลองมากว่า100 ปีใช้ชีวิตเช่นชาวนาทั่วไปและยังสามารถออกจับปลาที่มีชุกชุมทั่วท้องน้ำวิถีชีวิตอันสุขสบายดำเนินสืบเนื่องมาจนถึงวันนี้ด้วยความสงบทั้งยังแฝงไว้ซึ่งความงามแห่งคันลองชีวิตของผู้คนตลอดสองฝากฝั่งหากการเวลาที่แปรเปลี่ยนไปทำให้เรือนริมน้ำเหล่านี้ค่อยๆลดจำนวนลงด้วยไม่อาจต้านกระแสน้ำในฤดูน้ำหลากที่ท่วมท้นขึ้นทุกปีพัดพาบ้านเรือนให้หลุดลอยเสียหาย

และไม้ไผ่สำหรับผูกแพลูกบัวปรองใต้เรือนที่มีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆจากเดิมกลับมีราคาเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวด้วยเหตุนี้ทำให้ชาวบ้านไม่อาจสู้ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมถึงหลักพันในแต่ละปีได้ในที่สุดเรือนแพก็ถูกยกขึ้นสู่ฝั่งอย่างถาวรทีละหลังเหลือเพียงซากไม้ไผ่ทิ้งไว้ริมฝั่งที่มีค่าเพียงแค่เศษไม้สำหรับก่อไฟ

เรือนแพไม่แน่นขนาดทั่วทั้งฝั่งคลองดังเช่นครั้งก่อนและคงลดจำนวนลงไปเรื่อยๆภาพชีวิตชาวน้ำแห่งคลองบางแก้วอาจเป็นอีกแห่งหนึ่งที่จะค่อยเลือนหายไปในไม่ช้า

จากอำเภอบางระกำในจังหวัดพิษณุโลกแม่น้ำยมไหลเลาะลงสู่จังหวัดพิจิตรจังหวัดเล็กๆเงียบสงบในพื้นที่ภาคกลางของไทย

0: ความเจริญของสังคมสมัยใหม่ยังไม่เข้ามาบั่นทอนที่นี่มากนักความเป็นอยู่แบบชนบทไทยอันอบอุ่นจึงยังเป็นสิ่งที่พบเห็นได้ไม่ยากบนฝั่งน้ำยมแห่งนี้แม่น้ำยมไหลมาบรรจบกับน้ำน่านที่บ้านเกยชัยในอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์รวมเส้นทางที่ทอดผ่านดินแดนแห่งอารยธรรมและชีวิตผู้คนสองฝากฝั่งกว่า700กิโลเมตร
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
0: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกระต่ายร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกระต่ายร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี
3: ้ JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
5: อนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
6: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: แม่น้ำเจ้าพระยาแฝไหลมารวมเป็นสี่สายปิงวังยมนาหลังไหลรวมสี่สายที่ปากน้ำโขรวมสี่สายที่ปากน้ำโข
1: แม่น้ำเจ้าพระยาแฝไหลมารวมเป็นสี่สายปิงวังยมนาหลังไหลรวมสี่สายที่ปากน้ำโขรวมสี่สายที่ปากน้ำโข

0: ี้รายงานนะชุดถ่ายทำนะขึ้นไปพบตอนน้ำนะที่น้ำออกนะ
1: ภายหลังการค้นพบขุนปิงหรือจุดต้นที่สุดของแม่น้ำปิงบนทิวเขาแดนลาวทางชายแดนไทยพม่ากับขุนน้ำวังและยมบนเทือกเขาสูงแห่งทิวเขาผีปั่นน้ำบริเวณรอยต่อจังหวัดเชียงรายกับพะเยาคณะถ่ายทำสารคดีแม่น้ำเจ้าพระยาเดินทางมุ่งสู่พื้นที่ชายแดนไทยลาวในเขตจังหวัดน่านเพื่อการสำรวจหาขุนน้ำอันเป็นจุดกำเนิดของแม่น้ำน่านแควสุดท้ายที่ไหลรวมกับแควแม่ปิงวังและยมก่อกำเนิดเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยความร่วมมือจากชนเผ่าล้วที่ชำนาญพื้นที่กับกองร้อยทหารพรานที่3201แห่งกองบังคับการฐานแสงเพ็ญจังหวัดน่านคณะถ่ายทำสารคดีแม่น้ำเจ้าพระยากำหนดจุดสำรวจลงณพื้นที่บ้านนากึ๋นกิ่งอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านอันเป็นจุดที่แม่น้ำน่านเป็นเพียงลำห้วยสายเล็กๆไหลลงมาจากภูเขาสูงลูกหนึ่งซึ่งชาวบ้านเรียกสืบต่อกันมาว่าดอยขุนน้ำน่านแห่งทิวเขาหลวงพระบาง

ทิวเขาหลวงพระบางประกอบด้วยขุนดอยน้อยใหญ่ทอดตัวยาวต่อเนื่องเป็นพรมแดนธรรมชาติแบ่งเขตแดนไทยลาวทางทิศตะวันออกของดินแดนล้านนาไทยในอดีตเป็นถิ่นฐานของชนเผ่าลั้วโบราณและเคยเป็นพื้นที่ซึ่งมีการสู้รบอย่างรุนแรงระหว่างกองทัพไทยกับกองกำลังพรรคคอมมิวนิสต์ดอยขุนน้ำน่านเป็นดอยเล็กๆลูกหนึ่งในกลุ่มดอยภูคาภูแวที่ยังหลงเหลือสภาพป่าดิบเขาอันอุดมสมบูรณ์ในบางจุดเป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำลำธารที่สำคัญมากอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยความสมบูรณ์หรือแห้งแล้งของป่าผืนนี้เป็นเงื่อนไขโดยตรงต่อปริมาณน้ำในเขื่อนสิริกิติ์แหล่งน้ำที่พึ่งพิงของเกษตรกรไทยจำนวนมากเดือนพฤษภาคมพื้นป่าแห่งดอยขุนน้ำน่านเริ่มได้รับความชุ่มฉ่ำจากฝนต้นฤดูดอกกระเจียวคืนชีวิตชีวาให้กับป่าภายหลังผ่านฤดูร้อนแล้งอันยาวนาน

เอื้องไอยเรศคลี่กลีบดอกออกเป็นช่อยาวงามอยู่ตามคบขาของไม้ใหญ่ทั่วผืนป่าวงจรธรรมชาติของพงไพรเวียนกลับมาสู่วงรอบอันชุ่มชื่นเบิกบานอีกครั้ง

คณะสำรวจเดินทวนลำห้วยน้ำน่านขึ้นมาจนถึงจุดสูงสุดของดอยขุนน้ำน่านที่ความสูง 1,300 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางซึ่งทานน้ำค่อยๆแคบลงในที่สุดก็พบที่ราบกว้างมีหญ้าและสาบเสือขึ้นรกตรงกลางมีลักษณะเป็นบวกหรือหนองน้ำซึ่งมีน้ำแฉะตลอดทั้งปีชนเผ่าลั้วเรียกหนองน้ำแห่งนี้มาแต่บรรพกาลว่าหนองน่านน้ำจากหนองน่านไหลซึมลงสู่พื้นดินเบื้องล่างกลายเป็นตาน้ำไหลออกมาตามซอกหินหลายจุดนี่คือจุดกำเนิดของทานน้ำหลายสาย

แต่ที่สำคัญที่สุดคือลำน้ำว้าและลำน้ำน่านหรือขุนน่านซึ่งจากนี้จะไปรวมกับต้นน้ำอีกนับร้อยๆสายผสานรวมกันเป็นแม่น้ำน่านสายน้ำแห่งชีวิตวัฒนธรรมของแผ่นดินล้านนาตะวันออก

ภายหลังการสำรวจขุนน้ำน่านเสร็จสิ้นลงชาวลั่วแห่งบ้านนากึนคารวะสิ่งที่พวกเขาเคารพบูชาสูงสุดในชีวิตเรียกกันว่าหอเจ้าพ่อพญายอดน่านสถานที่สิงสถิตของเทพเจ้าแห่งบรรพชนชาวลั่วตามความเชื่อของพวกเขาเพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายหลังภารกิจสำคัญบรรลุล่วงอีกทั้งเป็นการบูชาประจำปีเมื่อฤดูกาลแห่งงานอาชีพชนิดหนึ่งซึ่งเลี้ยงชีวิตพวกเขามาแต่โบราณเวียนมาถึงนั่นคืออาชีพต้มซ่วกหรือต้มเกลือชาวลั่วแห่งดอยขุนน้ำน่านค้นพบมานานแล้วว่าน้ำที่ซึมจากใต้ดินริมลำห้วยบริเวณนี้มีรสเค็มจึงขุดบ่อให้ลึกแล้วตักน้ำไปต้มเป็นเกลือสำหรับบริโภคในครัวเรือนและนำไปขายเป็นรายได้พิเศษนอกเหนือจากการทำนาน้ำหนึ่งกระทะจะต้มเกลือได้ 2-3 กิโลกรัมบ่อเกลือถือเป็นสาธารณสมบัติของทุกคนในหมู่บ้านโดยจะผลัดกันมาต้มเกลือครั้งละ 7-10 วันครอบครัวหนึ่งก็จะมีรายได้ 4-500 บาทแต่ปีหนึ่งจะมีเวลาต้มได้ 2 เดือนเท่านั้นเพราะบางฤดูกาลน้ำก็จะแห้งบ่อจากการศึกษาทางธรณีวิทยาใต้ผืนดินในบริเวณเชิงดอยขุนน้ำน่านมีชั้นทรายสลับกับชั้นเกลือครั้นเมื่อเกิดฝนตกน้ำที่ซึมลงไปใต้ดินได้ไปละลายชั้นเกลือจนเกิดเป็นน้ำเค็มและเมื่อขุดเป็นบ่อลึกลงไปจึงเกิดเป็นบ่อเกลือประเภทเกลือสินเทาซึ่งมีสารโซเดียมคลอไรด์ใช้เป็นเกลือแกงสำหรับบริโภคได้แต่ก็ไม่มีธาตุไอโอดีนที่จะป้องกันโรคคอหอยพอกเหมือนอย่างที่เกลือจากทะเลมีด้วยเหตุนี้เกลือของชาวลั่วแห่งดอยขุนน้ำน่านจึงเป็นเพียงอุตสาหกรรมในครัวเรือนแต่ก็นับว่านี่คือวิธีการที่มนุษย์สมัยโบราณเรียนรู้ธรรมชาติและใช้ประโยชน์จากธรรมชาติเพื่อที่จะมีสารที่ให้รสเค็มในเงื่อนไขที่อยู่ห่างไกลจากทะเลอีกทั้งนี่ก็คือที่มาของชื่อกิ่งอำเภอบ่อเกลือชุมชนของชาวลั่วลุ่มน้ำน่านชนกลุ่มแรกที่ใช้ประโยชน์จากขุนน้ำน่านเพื่อเลี้ยงชีวิตและดำรงเผ่าพันธุ์

ในบรรดาขุนเขาที่เป็นต้นทางของลำน้ำน่านดอยภูคานับเป็นดอยที่ใหญ่ที่สุดและสูงที่สุดของทิวเขาหลวงพระบางเป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำลำธารหลายสายที่ไหลลงไปรวมกันเป็นแม่น้ำน่านยอดสูงสุดของดอยภูคามีความสูงเกือบ 2,000 เมตรมีหมอกปกคลุมจนหนาวเย็นเกือบตลอดทั้งปีสภาพป่าดิบเขาแน่นทึบและพันไม้แปลกตานานาชนิดแสดงถึงความเป็นผืนป่าโบราณที่อุดมสมบูรณ์อีกแห่งหนึ่งของโลกทั้งยังมีการค้นพบพันไม้หายากที่ใกล้สูญพันธุ์ในบริเวณป่าผืนนี้เพียงแห่งเดียวในโลกอีกด้วยทุกๆปีในช่วงปลายฤดูหนาวราวเดือนกุมภาพันธ์ความงามคล้ายดอกท้อบานของกัลปพฤกษ์ช่วยแต่งเติมสีชมพูอันอ่อนหวานให้กับดอยภูคาและยังเป็นสัญญาณให้รับรู้ได้ว่ายามใดที่ดอกกัลปพฤกษ์บานก็จะมีพันไม้อีกชนิดหนึ่งออกดอกสีชมพูชูช่ออยู่ณซอกมุมหนึ่งของผืนป่าภูคาอันกว้างใหญ่พร้อมๆกันไปด้วย

0: นี่คือพันไม้ป่าที่มีการตั้งชื่อเรียกในภาษาไทยว่าชมพูภูคาเป็นพันไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ซึ่งแต่ละปีจะออกดอกเป็นช่อสีชมพูในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เพียงเดือนเดียวเท่านั้นโดยนักพฤกษศาสตร์โลกจะรู้จักในชื่อวิทยาศาสตร์ว่าเบรชชไนเดอร์ไซเนนซิสด้วยเหตุที่ถิ่นกำเนิดของพันไม้ชนิดนี้จะอยู่ตามป่าดิบเขาที่มีร่มเงาของไม้ใหญ่แน่นทึบโอบล้อมไว้ในสภาพอากาศหนาวเย็นมีความชุ่มชื้นสูงและมีหมอกปกคลุมตลอดปีจึงทำให้ระบบนิเวศของชมพูภูคาเปราะบางง่ายที่จะสูญพันธุ์มีรายงานการสำรวจพบครั้งสุดท้ายที่มณฑลยูนนานประเทศจีนเมื่อกว่า30ปีมาแล้วแต่ต่อมาไม่นานต้นที่ค้นพบก็ตายไปนักพฤกษศาสตร์จึงคาดหมายว่าเบรชชไนเดอร์ไซเนนซิสน่าจะสูญพันธุ์ไปจากโลกแล้วจนกระทั่งในเดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2532นักพฤกษศาสตร์จากกรมป่าไม้ได้ทำการสำรวจพันไม้ในผืนป่าแห่งดอยภูคาอย่างจริงจังในที่สุดได้ค้นพบต้นเบรชไนเดอร์ไซเนนซิสออกดอกสีชมพูโดดเด่นอยู่เพียงต้นเดียวเท่านั้นจึงได้ตรวจสอบและได้ทำรายงานเผยแพร่ไปสู่วงการพฤกษศาสตร์โลกให้ได้ร่วมแสดงความยินดีและบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ว่าพื้นป่าแห่งดอยภูคาของประเทศไทยเป็นถิ่นกำเนิดพันไม้หายากของโลกซึ่งได้มีการตั้งชื่อไว้เป็นเกียรติในเวลาต่อมาว่าชมพูภูคา
1: เราได้สำรวจพันไม้ทั่วประเทศมาแล้วมีประสบการณ์การสำรวจมากว่า20ปีนี่นะไม้อะไรที่เป็นพันไม้ใหม่ๆหรือแปลกๆถ้าเราพบเป็นครั้งแรกนี่มันก็จะสะดุดตาแล้วก็จะสะกิดความสนใจในทันทีต้นนี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งที่เมื่อพบครั้งแรกแล้วเข้าไปดูมีใช้คนปีนต้นไม้แล้วขึ้นไปเก็บเพราะต้นไม้ก็อยู่สูงพอสมควรนะครับขึ้นไปเก็บช่อดอกมันดูก็ยังไม่ทราบว่าเป็นอะไรกันแน่ก็เก็บมาเทียบตัวอย่างพันไม้ที่หอพันไม้ในกรุงเทพก็พบว่าเป็นพันไม้ที่พบเป็นครั้งแรกในประเทศไทยนะครับเป็นพันไม้ที่หายากและใกล้จะสูญพันธุ์ของโลกนี่เองนะครับ
0: นอกจากนั้นยังมีการสำรวจพบดงต้นปาล์มโบราณที่ไม่อาจพบเห็นได้ในผืนป่าทั่วไปรวมถึงพืชมีพิษและพืชสมุนไพรซึ่งชาวล้วในถิ่นนี้ใช้เป็นยารักษาโรคอย่างคุ้นเคยมาแต่อดีต
2: คนก็มันกินอันนี้หมูควายกินก็ตายคนกินก็ตาย
0: เช่นเครือขางช้างใช้รากต้มกินเป็นยาแก้ปวดหลังปวดเอวหรือปัสสาวะเป็นเลือดต้นเตยข้าวใช้ต้มกินแก้โรคนิ่ว
2: มาจากในจะออกม
0: าใบลิ้นนำมาต้มกับมะเฟืองป่ารวมกันเป็นยามดชะคึดใช้รักษากามโรคใบแคะเมื่อนำมาบดผสมกับน้ำ 5-7 ใบหากใครดื่มก็จะเป็นอันตรายถึงชีวิตในสมัยโบราณชาวล้วใช้เป็นยาพิษฆ่าศัตรูแต่ปัจจุบันใช้เป็นยาเบื่อสัตว์ที่เข้ามากินข้าวไร่หรือข้าวโพดด้วยความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าและลักษณะพิเศษของพันธุ์พืชหายากที่มีค่าดอยภูคาจึงถูกกล่าวขานว่าเป็นแหล่งศึกษาวิจัยทางพฤกษศาสตร์ที่สมบูรณ์มากอีกแห่งหนึ่งของเมืองไทยและของโลกปลายปีพุทธศักราช2531กรมป่าไม้ได้ประกาศจัดตั้งอุทยานแห่งชาติดอยภูคาขึ้นเพื่อพิทักษ์ปกป้องพื้นป่ากว้างกว่า 700,000 ไร่นี้ไว้ให้ดำรงคุณค่าในฐานะห้องสมุดธรรมชาติและแหล่งต้นน้ำลำธารสำคัญของชาติอย่างไรก็ตามชุมชนชาวล้วทั้งที่อยู่อาศัยในพื้นที่นี้กันมาแต่โบราณและที่อพยพเข้ามาอยู่ใหม่ภายหลังสงครามกับพรรคคอมมิวนิสต์สงบลงก็เป็นอุปสรรคใหญ่ในการอนุรักษ์ป่าดอยภูคาอย่างยิ่งในเมื่อการทำลายป่าเพื่อทำไร่เลือดลอยขยายวงออกไปเรื่อยๆรวมถึงความละโมบของนายทุนพ่อค้าไม้ที่อาศัยเส้นทางยุทธศาสตร์เข้าไปตัดไม้ทำลายป่าจนส่งผลกระทบต่อพันธุ์พืชหายากในถิ่นนี้อย่างน่าห่วงใย
1: จะเห็นว่าชมพูคาปัจจุบันนี่ขึ้นอยู่ห่างจากแนวขอบป่าดิบดั้งเดิมซึ่งติดกับบริเวณไร่เลื่อนลอยของชาวเขานี่ไม่กี่สิบเมตรนี่เองถึงนับว่าอันนี้ขึ้นอยู่ห่างจากแนวขอบป่าดิบดั้งเดิมซึ่งติดกับบริเวณไร่

0: ลมก็พัดเข้ามาในบริเวณเรือนยอดได้ทำให้กิ่งไม้เริ่มหักระยะแรกๆก็หักลงไปบ้างเล็กน้อยต่อมาก็จะถูกลมพัดเสาะโปร่งขึ้นมากทุกทีนะฮะแล้วเมื่อไรเรือนยอดของป่านี่ถูกเปิดออกกว้างมากโอกาสที่ชมพูภูขานี่จะเจริญเติบโตเป็นต้นใหญ่นี่แทบจะไม่มีเลยซึ่งการสูญเสียเหล่านี้เป็นการสูญเสียที่ไม่มีโอกาสจะฟื้นคืนกลับมาได้นะครับใครจะไปรู้ล่ะครับว่าในพืชพันธุ์ที่ถูกตัดฟันทำลายลงไปพร้อมๆกับป่านั้นอาจจะมีต้นไม้ที่มีคุณค่าเป็นยารักษาเอดรวมอยู่ด้วยก็ได้นะฮะ
1: ปีพุทธศักราช2534อนาคตของชมพูภูคายังอยู่ในภาวะล่อแหลมเจ้าหน้าที่กองอนุรักษ์ต้นน้ำร่วมมือกับอุทยานแห่งชาติดอยภูคาใช้ความพยายามเพาะเมล็ดชมพูภูคาแล้วนำไปปลูกขยายพันธุ์แต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จด้วยเหตุที่ต้นอ่อนของชมพูภูคาไม่อาจทนต่อสภาพแวดล้อมใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปได้ที่ภาควิชาพืชสวนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นักวิชาการทำการทดลองขยายพันธุ์ชมพูภูคาด้วยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออันเป็นเทคโนโลยีก้าวหน้าทางการเกษตรที่จะช่วยขยายพันธุ์พืชได้เป็นทวีคูณด้วยวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาวิจัยอย่างจริงจังว่านอกจากความสวยงามของช่อดอกแล้วชมพูภูคาจะเป็นพันธุ์ไม้ที่มีประโยชน์ต่อมนุษยชาติมากเพียงใด
2: ชมพูภูคาเนี่ยเป็นดอกไม้ที่สวยช่อยาวนะฮะดอกโตสีชมพูใสเพราะฉะนั้นก็เป็นที่น่าเสียดายนะคะว่าคนรุ่นหลังเนี่ยจะไม่ได้เห็นแล้วนะคะถ้าหากว่าสูญพันธุ์ไปในแง่ในห้องแลบไม่มีปัญหาในแง่ปลูกต้นอ่อนไม่มีปัญหาแต่ในแง่ปลูกในสภาพธรรมชาติถ้าสภาพระบบนิเวศได้เปลี่ยนไปเช่นไม่ชื้นแล้วนะฮะหรืออากาศร้อนมากมันก็อาจจะตายได้ใช่ไหมคะ

ปัจจุบันต้นอ่อนของชมพูภูคาจากห้องทดลองบางส่วนได้ถูกส่งกลับมาให้ยังรากเติบใหญ่ในถิ่นฐานเดิมแห่งดอยภูคาอีกครั้งแต่บัดนี้สภาพป่าได้เปลี่ยนแปลงไปจนยากจะมีหลักประกันได้ว่าจะสามารถเติบใหญ่ให้ดอกผลอันงดงามเฉกเช่นต้นแม่ที่ค้นพบเพียงต้นเดียวหรือไม่ในภาวะที่มนุษย์ยังไม่หยุดยั้งการทำลายสภาพป่าดั้งเดิมซึ่งเปรียบเสมือนบ้านอันร่มเย็นของชมพูภูคา

ความอยู่รอดของชมพูภูคาราชินีแห่งขุนน้ำน่านย่อมหมายถึงความอยู่รอดของป่าต้นน้ำน่านสายธารสำคัญที่หล่อเลี้ยงชีวิตวิญญาณไทยอย่างไม่อาจปฏิเสธได้

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรกในเวลา6นาฬิกากับอิฐคณินบุญประเสริฐครับกรมชลประทานเผยตรวจสอบอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงยืนยันยังปกติไม่พบเขื่อนแตกหรือพังและ28กันยายนวันพระราชทานธงชาติไทยสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 Eleven ทุกสาขา
3: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้น

0: าพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลล์เฮลิพลัสในปั๊มเชลล์วันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
4: โครงการชลประทานสระแก้วลงพื้นที่ตรวจสอบอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงหลังมีการเผยแพร่ข้อความในสื่อสังคมออนไลน์โพสต์ระบุว่าอ่างเก็บน้ำแตกพร้อมแจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่ยกของขึ้นที่สูงและเฝ้าระวังสถานการณ์โดยผลการตรวจสอบเบื้องต้นยืนยันว่าตัวเขื่อนยังอยู่ในสภาพปกติไม่พบการพังทลายหรือการแตกตัวของเขื่อนตามที่มีการเผยแพร่อย่างไรก็ตามในช่วงนี้มีปริมาณน้ำและระดับน้ำในพื้นที่เพิ่มสูงขึ้นโครงการชลประทานสระแก้วจึงได้กำชับเจ้าหน้าที่ให้ติดตามสถานการณ์น้ำระดับน้ำและสภาพอาคารชลประทานอย่างใกล้ชิดรวมถึงเฝ้าระวังบริเวณจุดเสี่ยงและรายงานสถานการณ์ให้ผู้บังคับบัญชาทราบอย่างต่อเนื่องหากพบความผิดปกติหรือสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงโครงการชลประทานสระแก้วจะดำเนินการแจ้งเตือนและรายงานข้อมูลให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบโดยทันทีเพื่อให้การติดตามสถานการณ์และการดูแลพื้นที่เป็นไปอย่างต่อเนื่องทั้งนี้กรมชลประทานขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลสถานการณ์น้ำจากหน่วยงานราชการและช่องทางของทางการเป็นหลักเพื่อป้องกันความสับสนและไม่ให้ข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบสร้างความตื่นตระหนกในพื้นที่ธงไตรรงค์ไม่เพียงแต่เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นชาติแต่คือสิ่งที่สะท้อนรากเหง้าทางประวัติศาสตร์ของไทยมาอย่างยาวนานติดตามจากรายงานพิเศษครับ28กันยายนวันพระราชทานธงชาติไทยวันที่คนไทยร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ผู้ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยเมื่อวันที่28กันยายนพุทธศักราช2460ธงไตรรงค์ไม่ใช่เพียงสัญลักษณ์ของชาติแต่ยังสะท้อนรากฐานสำคัญของสังคมไทยผ่านความหมายของ3สีได้แก่สีแดงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงศาสนาและสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์ทั้ง3สีจึงเปรียบเสมือนองค์ประกอบที่เชื่อมโยงผู้คนประวัติศาสตร์และสถาบันสำคัญของประเทศเข้าด้วยกันท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงและความเห็นต่างในสังคมไทยปัจจุบันความหมายของธงชาติยิ่งสะท้อนความสำคัญของการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างการเคารพความคิดเห็นที่หลากหลายรับฟังซึ่งกันและกันและร่วมกันรักษาผลประโยชน์ของประเทศวันพระราชทานธงชาติไทยจึงเป็นโอกาสให้คนไทยได้ร่วมกันรำลึกถึงประวัติศาสตร์และตระหนักถึงหน้าที่ของตนเองต่อสังคมและประเทศชาติเพราะธงชาติไทยไม่ได้มีเพียง3สีแต่สะท้อนถึงเรื่องราวความเสียสละและความผูกพันของผู้คนที่ร่วมกันสร้างประเทศไทยมาจนถึงทุกวันนี้อิตครินบุญประเสริฐเรียบเรียง และมาติดตามสภาพอากาศวันนี้ครับภาคเหนือตอนล่างด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนยังคงมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นสูง 2-3 เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง
5: ความสามัคคีและความถือตัวว่าเป็นไทยนี้เป็นสิ่งที่มีค่าสูงสุดเพราะเป็นมรดกที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษของเราและเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เรารวมกันอยู่ได้ให้เราดำรงชาติประเทศและเอกราชสืบมาได้ทุกคนควรจะได้พยายามรักษาความเป็นไทยและความสามัคคีนี้ไว้ให้มั่นคงในที่ทุกแห่งอย่ายอมให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดมาทำลายได้ พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่7กรกฎาคม2498
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา7นาฬิกาอิตคณินบุญประเสริฐสูงข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปุ่งชนสวัสดีครับ
6: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: การประปานครหลวงปรับโฉมใหม่แอปพลิเคชัน MWA on Mobile ใช้งานง่ายสอดรับกับการใช้งานจริงพร้อมพัฒนาระบบตัดยอดเงินแบบเรียลไทม์และรองรับการยืนยันตัวตนที่ปลอดภัยเพื่อชีวิตที่ดีเข้าถึงบริการน้ำประปาได้ทุกที่ทุกเวลา MWA on Mobile โหลดฟรีทั้งในระบบ iOS และ Android การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
9: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
10: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
11: อัมพลฟู้ดทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
12: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
13: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34 ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: นายพินอุบลรัตน์นะอายุ65ปีหกล้มเมื่อวันที่23กันยาเนี่ยแขนขวาตรงต้นแขนกระดูกแตกเจ็บมากกลางคืนนอนไม่ค่อยหลับเผื่อจะได
1: ้ส่งตัวเข้าโรงพยาบาลที่ว่า
0: จะ
1: เร
0: ีย
1: บร้อย
0: มีใบส่งตัวแล้วหรือว่าเราจะช่วยให้เด็กชายมารูดิงเรียนเขาชอบเรียนหนังสือไหมคะมารูดิงเนี่ยอายุ12น่าจะหัดปากได้เหมือนกันนะดอเลาะเนี่ยแม่แต่ว่าต้องตัดแว่นนะต้องตัดแว่นนี้ใส่เฉพาะเวลาจะนั่งปากเนี่ยแม่เอาหวายมาถวายหนึ่งมัดเก็บมาจากป่าแถวบ้านป่าไผ่แล้วคุณพิสารคะบ้านป่าไผ่ป่าที่แถวบ้านป่าไผ่นี่ใหญ่แค่ไหนเห็นชาวบ้านได้หวายมาเยอะดีใจถ้าเผื่อจะโปรเทคบ้านโปรเทคป่าแถวนั้น

0: นมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
0: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส
2: 6:15 น.ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามจส.ร้อยกันอยู่ในทุกช่องทางค่ะนะคะในเช้านี้ดิฉันวีนาเสรีอรุโนแล้วก็ทีมงานจส.ร้อยนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะคะในยามที่กรุงเทพนั้นถนนน้ำยังไม่ลดลงไปมากสักเท่าไหร่นะคะโดยเฉพาะพื้นที่ทางด้านของกรุงเทพตะวันออกทางด้านลาดพร้าวหรือว่าเส้นทางที่ติดกับคลองแสนแสบนะคะที่น้ำนั้นยังหนักจริงๆนะคะสำหรับในช่วงตรงนี้นะคะก็ติดตามข้อมูลกันนะคะในเรื่องของทั้งการเดินทางนะคะแล้วก็เรื่องของสภาพอากาศรวมทั้งการระบายน้ำที่เป็นปัจจุบันด้วยนะคะผ่านทางจส.ร้อยนะคะสอบถามข้อมูลกันที่ดอกจัน1808โทรฟรีของจส.ร้อยนะคะหรือว่าในช่องทางของทาง X นะคะ JS100 Radio ค่ะนะคะหรือว่าทาง Facebook ค่ะ JS100 Radio เช่นเดียวกันนะคะที่ติดตามข้อมูลกันได้นะคะหรือว่าท่านที่จะส่งต่อข้อมูลนะคะว่าถนนเส้นนี้ระดับน้ำทรงตัวหรือว่ามีฝนปล่อยลงมาเมื่อช่วงตอนก่อนจะเช้ามืดนะคะระดับน้ำนั้นเพิ่มขึ้นอีกเท่าไหร่อย่างไรนะคะก็ผ่านทางดอกจัน1808โทรฟรีของจส.ร้อยได้เลยนะคะสำหรับท่านที่อยู่ในจุดต่างๆนะคะของพื้นที่กรุงเทพรวมทั้งทางปริมณฑลด้วยนะคะวันนี้นะคะ28-29 กันยายนนะคะซึ่งรัฐบาลก็ประกาศให้เป็นวันหยุดราชการพิเศษของในพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลนะคะที่หน่วยงานราชการก็หยุดกันนะคะเพราะว่าเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเรื่องของการเดินทางนะคะส่วนของภาคเอกชนเนี่ยน่าจะแล้วแต่แต่ละหน่วยงานกันนะคะว่าจะให้หยุดหรือว่าเป็นการ work from home กันนะคะเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเช่นเดียวกันเพราะว่าการเดินทางรถประจำทางก็อาจจะไม่มากเท่าไหร่นะคะรถแท็กซี่นี่ยิ่งแล้วใหญ่เลยนะคะเพราะว่าในพื้นที่ซึ่งน้ำท่วมขังสูงๆเนี่ยแท็กซี่ก็อาจจะไปไม่สะดวกเหมือนกันนะคะวันนั้นตรงนี้เนี่ยก็ท่านที่อยู่ตรงพื้นที่ตรงไหนนะคะถ้าหากว่าพอจะเพิ่มเติมข้อมูลที่เป็นปัจจุบันกันได้นะคะก็แจ้งผ่านทางดอกจัน1808โทรฟรีของจส.ร้อยหรือว่าในช่องทาง S กับ JS100 Radio นะคะในวันนี้นะคะที่ข้อมูลเรื่องของทั้งการเดินทางนะคะซึ่งทางด้านของการทำพิเศษแห่งประเทศไทยนะคะที่ได้ประกาศยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษทั้ง8สายทางนะคะคือทุกสายทางเลยนะคะทั้งทางด่วน1ด่วน2ทางด่วนรามอินทราทางด่วนบุรพาวิถีทางด่วนอุดรราชยาทางพิเศษกาญจนาภิเษกบางพลีสุขสวัสดิ์ทางพิเศษประจิมรัชยานะคะเรียกว่าทั้ง8สายทางค่ะนะคะที่ได้ยกเว้นค่าผ่านทางไปจนถึงเที่ยงคืนของวันพรุ่งนี้นะคะจนถึงเที่ยงคืนของวันที่29กันยายนค่ะเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของทุกๆคนนะคะจากฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมขังในพื้นที่ในเส้นทางนะคะรวมทั้งทางด้านของสายทางพิเศษของกรมทางหลวงนะคะ M6 M7 M9 นะคะรวมทั้งทางด้านของโทเวด้วยนะคะที่ได้ยกเว้นค่าผ่านทางค่ะไปจนถึงเที่ยงคืนของวันพรุ่งนี้เที่ยงคืนของวันที่29สิงหาคมขออภัย29กันยายนนะคะที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของทุกคนนะคะจากเรื่องของฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมขังค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: แล้วก็เรื่องของการจราจรนะคะสำหรับในเส้นทางหรือว่าพื้นที่นะคะไม่ใช่เฉพาะการจราจรค่ะพื้นที่ที่คุณผู้ฟังคุณผู้ชมนั้นอยู่นะคะบริเวณตรงจุดไหนที่ระดับน้ำในซอยซึ่งท่วมขังอยู่เนี่ยสูงประมาณเท่าไหร่ระดับน้ำเนี่ยมันยังพอจะลดลงไปได้บ้างไหมนะคะอันนี้ก็เพิ่มเติมข้อมูลกันได้เลยนะคะ ในเส้นทางยิ่งถ้าหากว่าเป็นซอยซึ่งแยกจากถนนสายหลักค่ะเพราะว่าถนนสายเมนเนี่ยนะคะทางเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการระบายน้ำกันแต่ว่าในซอยต่างๆเนี่ยนะคะน่าจะยังหนักกันมากๆนะคะทางด้านของทางลาดพร้าวนะคะลาดพร้าวในฝั่งขาออกที่กำลังมุ่งหน้าไปทางแยกบางกะปินะคะตรงแยกบางกะปินั้นระดับน้ำก็สูงมากนะคะรวมทั้งทางถนนรามอินทรานะคะในซอยย่อยนะคะที่ยังคงมีน้ำระดับค่อนข้างสูงอยู่นะคะก็เพิ่มเติมข้อมูลที่เป็นปัจจุบันกันได้เลยนะคะผ่านทางดอกจัน1808โทรฟรีของจส100นะคะหรือว่าในช่องทางของทาง X นะคะ JS Radio นะคะจะได้ทันทีนะคะติดตามข้อมูลกันอยู่นะคะจะได้วางแผนแล้วว่าประเมินกันได้ว่าจะออกมาทำธุระหรือว่าอะไรอย่างไรนะคะจะได้ติดตามข้อมูลที่เป็นปัจจุบันกันค่ะผ่านทางจส100นะคะในช่องทางที่ได้แจ้งไปเมื่อสักครู่นี้นะคะในซอยอ่อนนุชนะคะในซอยอ่อนนุชค่ะการจราจรก็ยังไปได้ไม่ดีเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามีน้ำท่วมขังนะคะตามซอยย่อยต่างๆด้วยนะคะที่ในขณะนี้ค่ะนะคะน้ำก็ยังทรงตัวกันอยู่นะคะแล้วก็ทางด้านของซอยหมู่บ้านภูนศิลธานีนะคะอันนี้เป็นพื้นที่ของทางเขตลาดกระบังนะคะก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่หนักมากนะเพราะว่าเป็นพื้นที่ทางตะวันออกที่ไม่ว่าจะเป็นติดคลองแสนแสบนะคะก็ทำให้ระดับน้ำนั้นสูงมากค่ะเพราะว่าน้ำในคลองแสนแสบก็ยังสูงอยู่นะคะถึงแม้ว่าจะมีการใช้เรือของทางบริษัทครอบครัวขนส่งเนี่ยนะคะไปช่วยกันผลักดันน้ำเพื่อจะได้ผลักดันน้ำออกไปทางลงอุโมงค์เพื่อมาออกทางอุโมงค์ตรงคลองเตยนะคะเพื่อช่วยกันให้น้ำนั้นไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้เร็วมากขึ้นนะคะแล้วก็ในเคหะร่มเกล้า64นะคะซอย64ค่ะก็ยังเป็นอีกจุดหนึ่งนะคะที่น้ำท่วมขังอยู่ในระดับนั้นสูงมากนะคะรวมทั้งในพื้นที่ของทางเขตคลองสองต้นนุ่นด้วยนะคะที่ในขณะนี้เนี่ยระดับน้ำก็ยังสูงอยู่ค่ะนะคะทำให้การเดินทางนั้นก็จะเดินทางกันได้ค่อนข้างลำบากมากๆนะคะก็จะมีทางเคหะร่มเกล้าซอย64นะคะเคหะร่มเกล้า64นะคะที่น้ำท่วมขังกันอยู่ค่ะนะคะแล้วก็ระดับสูงด้วยนะคะในขณะนี้เนี่ยยังทรงตัวนะคะระดับน้ำนั้นยังไม่ลดลงไปเท่าไหร่มากมายนักนะคะซึ่งทำให้การใช้ชีวิตนะคะหรือว่าการขอความช่วยเหลือกันนะคะก็จะทำได้ค่อนข้างลำบากนะคะแต่ว่าทางเขตเองนะคะก็มีการตั้งที่เป็นจุดพักพิงศูนย์พักพิงเพื่อให้คนที่บ้านนั้นน้ำท่วมสูงมากไม่สามารถที่จะอยู่กันได้นะคะก็มาอยู่ที่ตรงศูนย์พักพิงกันไปนะคะก็สามารถที่จะประสานในพื้นที่ของทางแต่ละเขตกันได้นะคะสำหรับท่านที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆนะคะที่มีปัญหาน้ำท่วมขังอยู่ณตอนนี้นะคะน้ำก็ยังไม่สามารถที่จะระบายกันได้มากมายเท่าไหร่นักนะคะส่วนเรื่องของสภาพอากาศค่ะที่ต้องติดตามกันค่ะในขณะนี้นะคะพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะคะก็จะมีเป็นฝนเล็กน้อยค่ะคือฝนเนี่ยจะอยู่ในทางเขตหนองจอกนะคะเคลื่อนตัวมาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือค่ะโดยกลุ่มฝนกลุ่มใหญ่นะคะที่เคลื่อนตัวออกไปทางด้านของตอนออกเฉียงเหนือนะคะอยู่ทางเขตหนองจอกออกไปทางบางน้ำเปรี้ยวบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทราแปลงยาวฉะเชิงเทราค่ะแล้วก็พังพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีนะคะฝนตกหนักค่ะอยู่ที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีนะคะที่ฝนกลุ่มใหญ่มากรวมทั้งพื้นที่ทางปากช่องนครราชสีมาทางมวกเหล็กสระบุรีนะคะทางประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีทางนครนายกนะคะทางปากพลีนครนายกค่ะนะคะเห็นไหมคะว่ากลุ่มฝนนี้ยังคงปกคลุมกันอยู่นะคะแล้วก็เป็นฝนที่ลักษณะเป็นเล็กน้อยถึงปานกลางนะคะที่ตกค่อนข้างหนักทางพื้นที่ของภาคตะวันออกของประเทศไทยนะคะในขณะนี้เนี่ยกลุ่มฝนนั้นปกคลุมอยู่นะคะแล้วก็ไปเพิ่มเติมกันนะคะจากทางกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยากับคุณ รุ่งไพลินกองยักษ์สีสวัสดีค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะวันนี้ภาพรวมของอากาศฝนหนักตรงไหนยังไงบ้างคะ
3: วันนี้เองนะคะก็การกระจายตัวของฝนก็ยังคงค่อนข้างดีอยู่นะคะโดยรวมโดยทั่วประเทศเลยนะคะก็จะเน้นไปทางด้านตะวันตกของประเทศไทยนะคะที่อาจจะมีในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากได้ค่ะจริงๆก็มีในหลายพื้นที่นะคะแต่ว่าวันนี้เองเนี่ยฝนตกหนักมากเนี่ยก็จะเน้นบริเวณภาคเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกค่ะสำหรับในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลเองเนี่ยก็วันนี้การกระจายตัวยังคงค่อนข้างดีนะคะแต่ว่าฝนหนักเนี่ยก็ยังมีได้อยู่ในบางแห่งนะคะแต่ว่าปริมาณฝนหนักเนี่ยก็จะลดลงกว่าช่วงที่ผ่านมาค่ะแต่ถามว่ายังมีอยู่ไหมยังมีอยู่ค่ะก็ตกเรื่อยๆค่ะก็ตกมาตั้งแต่เมื่อคืนก็ต่อเนื่องมานะคะแต่ว่าก็มีเว้นช่วงหยุดพักไปบ้างอย่างช่วงเช้านะคะก็ตรวจพบกลุ่มฝนเล็กน้อยบริเวณเขตหนองจอกเท่านั้นเองนะคะยังไม่ได้มีกลุ่มอื่นหรือพื้นที่อื่นที่ปกคลุมอยู่ค่ะแต่วันนี้เองเนี่ยกลุ่มฝนทางด้านตะวันตกเนี่ยก็เคลื่อนตัวคาดว่าจะเข้าปกคลุมบริเวณพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลได้อีกค่ะก็ได้ทั้งวันค่ะวันนี้ค่ะ
2: คือลักษณะฝนในกรุงเทพวันนี้โอกาสเกิดนี่คือตลอดทั้งวันเลย
3: ใช่ค่ะแต่ว่าไม่ได้ตกแช่นะคะก็คือตกแล้วก็หยุดไปก็คือเขาตกแล้วมีการเคลื่อนตัวออกไปค่ะก็จะทำให้มีช่วงเวลาที่ไม่มีฝนก็มีค่ะวันนี้ค่ะ
2: ค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะอยู่ทางด้านของตอนออกของกรุงเทพมหานครใช่ไหมคะฝนใน
3: ค่ะฝนเนี่ยเคลื่อนตัวมาจากทิศด้านตะวันตกเฉียงใต้นะคะเสร
2: ็
3: จแล้วพอปกคลุมกรุงเทพเสร็จเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือค่ะก็ปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกต่อไปค่ะ
2: ค่ะจำได้ว่าทางอุตุที่มีการออกประกาศเตือนเนี่ยบอกว่าประมาณวันที่28เนี่ยฝนจะลดลงแล้วค่ะมันไม่เป็นไปแบบนั้นเหรอมันมีอะไรมาเสริมเพิ่มเติม
3: ค่ะถ้าโดยพื้นถ้าโดยภาพรวมพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยในช่วงที่28เนี่ยเรายังคงให้การกระจายตัวของฝนดีอยู่นะคะแต่ว่าลดลงชัดเจนเนี่ยคือวันที่29วันที่28ลดลงก็จริงค่ะหมายถึงว่าลดลงจากวันก่อนหน้าคือมันจะเริ่มค่อยๆดีขึ้นนะคะการกระจายตัวเนี่ยไม่ได้ลดลงไปสักทีเดียวแต่ในที่นี้ค่ะความรุนแรงหรือว่าปริมาณฝนหนักเนี่ยก็คือลดลงไปบ้างนะคะแต
2: ่
3: ว่าการกระจายตัวจะลดลงเลยเนี่ยก็คือวันที่29ค่ะที่จะเห็นได้ชัด
2: คือจะลดลงอันนี้คือลดลงเฉพาะกรุงเทพหรือว่าทั้งประเทศไทยคะที่29เนี่ยฝนจะเริ่มลดลง
3: ค่ะก็โดยรวมก็ทั้งประเทศไทยค่ะวันที่29ก็จะลดลงแบบเห็นได้ชัดค่ะแต่ว่ายังถามว่ายังมีฝนอยู่ไหมยังมีอยู่ค่ะเพราะว่าก็ยังอยู่ในช่วงฤดูกาลของเขามรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยก็ยังคงนำพาความชื้นเข้ามาปกคลุมได้ดีอยู่ค่ะ
2: ค่ะแล้วที่ฝนที่ตกมาในช่วงของอาทิตย์นี้ที่มันจะอยู่ทางด้านของทางตะวันออกอันนี้มันเป็นเพราะว่าอิทธิพลของอะไรอะคะ
3: ค่ะก็ตอนนี้นะคะก็ยังคงเป็นอิทธิพลของตัวมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะรวมถึงตัวหย่อมความกดอากาศต่ำที่แม้ว่าตอนนี้ค่ะจะเคลื่อนผ่านไปแล้วจะไม่ได้อยู่แถวประเทศไทยแล้วเนี่ยแต่ว่าเขาก็ยังคงส่งอิทธิพลทำให้ฝนยังเยอะอยู่นะคะโดยเฉพาะด้านตะวันตกของประเทศไทยนะคะก็กรมอุตุเองเนี่ยก็ยังมีเมื่อเช้าเนี่ยเราก็ประกาศเตือนอยู่ก็คือในหลายๆพื้นที่ก็ยังมีฝนตกหนักได้อยู่ค่ะ
2: ค่ะก็ขอบคุณมากค่ะคุณรุ่งไพลินสวัสดีค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: พูดถึงทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะที่ก็มีแบบหลายๆเสียงนะคะที่แบบโดยเฉพาะชาวเน็ตนั้นก็คอมเมนต์กันค่ะว่าเรื่องของลักษณะการรายงานว่าคือภาษาที่ใช้เนี่ยมันจะเป็นภาษาทางการใช่ไหมคะพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยตอนนี้ในเพจของทางกรมอุตุนิยมวิทยามีความเปลี่ยนแปลงนะคะคือใช้คำที่แบบเข้าใจง่ายคือเป็นภาษาแบบว่าภาษาที่สื่อให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจเลยนะคะดูล่าสุดเนี่ยแบบเนี้ยนะคะในกราฟิกของทางเพจกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็ขึ้นมาเลยว่าประกาศฝนตกหนักถึงหนักมากคำเตือนเป็นแบบนี้แบบนี้นะคะคือจะไม่เป็นภาษาแบบทางราชการแล้วนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยคนต้องมานั่งแปลกันนะคะอย่างที่ผ่านมานะคะเมื่อช่วงของตอนเย็นเมื่อวานนะคะในกราฟิกของทาง กรมอุตุนิยมวิทยาในเพจเนี่ยบอกว่าฝนออกนอกพื้นที่กรุงเทพแล้วขึ้นแบบนี้เลยตัวใหญ่ตัวโตค่ะนะคะอ่านปุ๊บเข้าใจได้ทันทีนะคะอันนี้ก็เป็นการปรับเปลี่ยนกันค่ะเพราะว่าเรื่องของข้อมูลเนี่ยนะคะที่เข้าใจง่ายนะคะอ่านปุ๊บรู้เลยแล้วก็เอาไปใช้ได้เลยว่าโอ้ฝนมันขนาดนี้เนี่ยมันจะตรงไหนจะออกไปเมื่อไหร่ช่วงเวลาเท่าไหร่อย่างไรนะคะอันนี้ก็มีความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะคะคุณณัฐชาใช้ถนนงามวงวานสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะวันนี้ไม่หยุดงานเหรอคะ
4: พอดีต้องเข้าไปที่ออฟฟิศเพราะว่ามันมีของที่ต้องเข้าไปเอาคราวนี
2: ้ค่ะ
4: วิ่งมาทางรัตนาธิเบศรจริงๆฝั่งรัตนาธิเบศรตอนนี้ค่ะโอเคแล้วยกเว้นหน้าสารกลางนะคะหน้าศูนย์ราชการนนทบุรีที่เป็นช่องคู่ขนานยังท่วมอยู
2: ่ค่ะ
4: ทั้งสองเลนแต่ช่องทางหลักขาเข้าจะขึ้นสะพานข้ามแยกแครายตอนนี้ไม่ท่วมแล้วนะคะแต่ว่าพอเข้ามาถึงถนนยมวานตั้งแต่หน้าพันทิพย์มาเลยนะ
2: เป็นไงคะ
4: ไม่ได้ค่ะตอนนี้หลายคันต้องกลับรถย้อนสอนเพราะว่าข้ามสะพานแยกพงเพชรมา
2: ค่ะ
4: ไม่ได้ใครไม่ได้แล้ว
2: ข้ามแยกพงเพชรมาลงมาก็จะเจอน้ำเพราะนั้นเนี่ยก็จะ
4: ใช่ค่ะ
2: ไม่ได้
4: วันนี้ที่เห็นนะคะก็คือเนี่ยประชาชื่นยังท่วมอยู่เรียกประวัติการท่วมหมดนะคะแล้วก็ลงสะพานข้ามแยกพงเพชรไป
2: ค่ะ
4: ที่จะมุ่งหน้าไปคลองเปรมยังท่วมอยู่ค่ะรถเล็กผ่านไม่ได้
2: ค่ะ
4: แยกพงเพชรข้างล่างตั้งแต่ตีสะพานพงเพชรรถเล็กผ่านไม่ได้เหมือนกันค่ะ
2: อ๋อสูงมากอันนั้นก็คือรัตนาธิเบศรมาได
4: ้ถึงรัตนาธิเบศรได้อยู่ค่ะ
2: มาได้ถึงงามวงวานก่อนขึ้นสะพานข้ามแยกพงเพชรมาได้แค่นั้น
4: ใช่ค
2: ่
4: ะ
2: ค่ะแล้วก็ถ้าเลยไปเนี่ยน้ำยังท่วมสูงมากรถเล็กผ่านไม่ได้
4: ใช่ค่ะเนี่ยเส้นงามวงวานที่จะผ่านหน้าคลองเปรมไม่ได้เลย
2: ค่ะค่ะ
4: ยังใช้งานไม่ได้นะคะรถเล็กไม่เดี๋ยวดับ
2: อ๋อค่ะแล้วคุณณัฐชาจะไปถึงไหนแล้วคะคือยังไปใน
4: จะไปรัชโยธินค่ะแต่คิดว่าน่าจะไปไม่ได้แล้ว
2: เออใช่เพราะยังสูงมากเลยค่ะทางศาลอาญาทางอะไรเงี้ยสูงปิดเลยสูงมากรถ
4: แต่ว่าหน้าธนาคารไทยพาณิชย์ตรงรัชโยธินแห้งแล้ว
2: ค่ะ
4: ค่ะ
2: รัชโยธิน SCB ฝั่ง SCB แห้งแล้ว
4: ฝั่ง SCB แห้งเราต้องแต่งเมื่อวานค่ะ
2: อ๋อค่ะได้แล้วก็อ่ะเดี๋ยวเจ้าสระจะได้อัปเดตเพิ่มเติมข้อมูลต่อ
4: ค่ะยังไงใครที่จะสัญจรมาหลักการงามวานเนาะ
2: ค่ะ
4: เข้าพันทิพย์ไม่ต้องมาค่ะมาไม่ได้แล้ว
2: ค่ะ
4: ตอนนี้ยังท่วมอยู
2: ่ค่ะแล้วอย่างบนสะพานข้ามแยกพงเพชรอะไรเนี่ยมีรถแบบไปจอดอยู่เหมือนกับหนีน้ำเลย
4: ยังมีอยู่เลยสองฝั่งเลยยังจอดกันอยู
2: ่อ๋อ
4: เพราะว่าคนแรกจะมาเอารถกันไม่ได้ตอนนี
2: ้ค่ะได้เลยแต่ฝนไม่มีนะคะตอนนี้ฝนไม่ได้ลง
4: ฝนไม่มีค่ะวันตั้งแต่เมื่อคืนแล้วไม่ก็เช้ามาก็โอเค
2: ค่ะ
4: ไม่มีฝน
2: ค่ะนี่คุณณัฐชาก็ต้องวนกลับบ้านสิคะไป work from home แทน
4: เดี๋ยวต้องวนกลับไปไม่ได้แล้ว
2: ค่ะยังกลับรถได้อยู่นะคะยังสามารถ
4: ตอนนี้ยังกลับรถไม่ได้เลยติดอยู
2: ่โอ้ย
4: จะวนกลับยังไงเดี๋ยวต้อง
2: ค่ะ
4: เดี๋ยวต้องหาทางวนกลับกันเน
2: ี่
4: ย
2: ได้เลยเดี๋ยวถ้ามีอะไรคุณอาจารย์เพิ่มเติมกับจอสร้อยอีกนะคะ
4: ได้ค่ะ
2: ขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ
4: สว
2: ั
4: สดีค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: ก็ในช่วงเวลาตอนนี้นะคะก็พยายามที่จะดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันที่อัปเดตนะคะจากหน่วยงานทั้งทางกรุงเทพมหานครนะคะทั้งทางกรมทางหลวงค่ะนะคะที่ได้เพิ่มเติมข้อมูลนะคะผ่านทางช่องทางของเว็บไซต์ต่างๆนะคะแล้วก็ในขณะนี้นะคะทางด้านถนนวิภาวดีรังสิตในฝั่งขาออกค่ะสน.วิภาวดีก็แจ้งนะคะการจราจรค่ะว่าในฝั่งขาออกของวิภาวดีรังสิตเนี่ยใช้ได้ตลอดเส้นทางนะคะ จะมีน้ำเนี่ยเป็นช่วงดินแดงให้เดี๋ยวนะใช้ได้ตลอดเส้นทางแต่ว่าจะมีน้ำช่วงของดินแดงดอนเมืองไปทางดอนเมืองไปอนุสรณ์สถานมีน้ำท่วมขังรถเล็กไปได้ลำบากแล้วส่วนทางขาเข้านะคะขาเข้าดอนเมืองมาทางหลักสี่มาทางบริษัทยาคูเนี่ยยังมีน้ำท่วมขังสูงค่ะรถเล็กไม่ควรผ่านอ๋อคือสรุปว่าวิภาวดีรังสิตในฝั่งขาออกนี่นะคะถ้ารถเล็กจะผ่านได้ลำบากแต่ถ้าเป็นรถกระบะรถใหญ่เนี่ยสามารถใช้ได้นะคะเพราะว่ายังมีน้ำตลอดเส้นทางนะคะตั้งแต่ดินแดงไปทางดอนเมืองไปถึงทางอนุสรณ์สถานนะคะยังมีน้ำท่วมขังอยู่รถเล็กผ่านได้ลำบากส่วนถ้าเป็นกระบะอะไรพวกนี้น่าจะไปได้อย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ในฝั่งขาเข้าค่ะดอนเมืองมาหลักสี่ช่วงของบริษัทยาคูเนี่ยคือบอกว่าน้ำท่วมขังสูงมากนะคะรถเล็กอย่าผ่านเลยดีกว่านะคะเป็นข้อมูลที่ทางสน.วิภาวดีได้แจ้งไว้นะคะส่วนตรงช่วงของพัฒนาการนะคะมาทางแยกคลองตันค่ะนะคะเรามีเป็นภาพล่าสุดนะคะตรงแยกคลองตันนะคะตรงแยกคลองตันค่ะนะคะที่ในขณะนี้สภาพการจราจรนะคะที่มีน้ำท่วมขังนะคะตรงช่วงของแยกคลองตันค่ะเดี๋ยวคลิปพร้อมเนี่ยก็จะมาให้ได้ดูไปพร้อมๆกันค่ะสำหรับท่านที่ติดตามผ่านช่องทางของ YouTube นะคะ JS Lot Radio Official นะคะที่ตรงช่วงของแยกคลองตันนะคะเดี๋ยวคลิปพร้อมนะก็จะให้เห็นสถานการณ์ล่าสุดนะคะตรงแยกคลองตันว่าเรื่องของระดับน้ำนั้นณตอนนี้อยู่ปริมาณเท่าไหร่กันแล้วนะคะจากที่ท่านที่ใช้เส้นทางแล้วก็ได้ส่งผ่านเข้ามานะคะช่วงของตรงแยกคลองตันนะคะที่ในตอนนี้นะคะการจราจรก็อันนี้แยกคลองนะถ้าคลิปพร้อมเดี๋ยวดิฉันให้เพิ่มเติมให้ทราบกันนะคะส่วนในช่วงนี้นะคะเราก็ย้ำข้อมูลกันนะคะที่ล่าสุดคุณนัตชาได้แจ้งไว้ถนนรัตนาธิเบศรในฝั่งขาเข้านะคะที่มาจากทางสะพานพระนั่งเกล้าค่ะนะคะการจราจรก็ยังสามารถใช้การกันได้นะคะรถเล็กเนี่ยสามารถใช้ได้ค่ะรัตนาธิเบศรในฝั่งขาเข้านะคะแล้วก็วิ่งกันได้ยาวๆนะครับมาจนถึงงามวงวานนะคะก่อนขึ้นสะพานข้ามแยกพงเพชรค่ะนะคะมาได้เท่านั้นนะคะเพราะว่าถ้าจากสะพานข้ามแยกพงเพชรไปเนี่ยลงไปข้างล่างน้ำเนี่ยท่วมสูงนะคะรถไม่สามารถผ่านได้ค่ะนะคะในขณะนี้เนี่ยการจราจรก็เลยจะมาชะลอตัวกันนะคะตรงช่วงก่อนที่จะขึ้นสะพานข้ามแยกพงเพชรค่ะนะคะเนื่องจากว่าตรงใต้ทางด่วนยังมีน้ำขังในช่องทางซ้ายนะคะต่อเนื่องมาที่แยกพงเพชรค่ะนะคะรถไม่สามารถไปได้รวมทั้งมีรถที่จอดอยู่บนสะพานข้ามแยกพงเพชรด้วยนะคะที่ติดน้ำท่วมกันนะคะเจ้าของก็คงจะมาได้ลำบากละนะคะในการที่จะเคลื่อนย้ายรถกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในขณะนี้ก็สรุปว่ารัตนาธิเบศรในฝั่งขาเข้านะคะมาได้ต่อเนื่องมาถึงแค่ตรงก่อนที่จะขึ้นสะพานข้ามแยกพงเพชรเท่านั้นนะคะถ้าเลยไปจากนี้แล้วไม่ได้นะคะเนื่องจากว่ายังคงมีน้ำท่วมขังกันอยู่นะคะก็ยังไงถ้าท่านใดนะคะพอจะมีข้อมูลล่าสุดนะคะก็แจ้งผ่านจอสร้อยเข้ามานะคะผ่านทางช่องทาง S ค่ะ JS100 Radio นะคะหรือว่า LINE @JS100 นะคะหรือว่าในช่องทางดอกจัน1808อันนี้อาจจะแบบว่ารอนานกันนิดนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็จะมีคนที่ใช้เส้นทางนะคะสอบถามข้อมูลนะคะผ่านทางดอกจัน1808โทรฟรีของจอสร้อยกันค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่เราอาจจะรับกันไม่ทันนะคะไปเพิ่มเติมนะคะทางด้านของถนนแจ้งพัฒนะทาง5แยกปากเกร็ดในพื้นที่สภ.ปากเกร็ดกับพันตำรวจโทถาปนพงษ์พึ่งมีสุรจราจรสภ.ปากเกร็ดสวัสดีค่ะ
5: ครับสวัสดีครับ
2: ค่ะตอนนี้ล่าสุดนะคะทาง5แยกเป็นไงบ้างคะ
5: ล่าสุดนะครับในพื้นที่ของปากเกร็ดเนี่ยฮะโซน5แยกนะครับ5แยกน่ะ5แยกมาถึงแยกเมืองทองแจ้งวัฒนะนะครับก็ยังใช้การได้นะครับแต่ถ้าเลยจุดจากใต้ทางด่วนไปเนี่ยทางเข้าและออกก็ยังมีปัญหานะครับก็เบื้องต้นนะครับถ้าท่านใดที่จะใช้ถนนแจ้งวัฒนะในเขตเฉพาะในเขตของปากเกร็ดนะครับก
2: ็
5: คือถ้าลงจากสะพานพระราม4สามารถวิ่งยาววิ่งไล่ได้ตลอดสายเลยนะครับแห้งหมดแล้วจนมาถึงแยกเมืองทองนะครับแยกเมืองทองก็คือบริเวณไฟแดงสัญญาที่จะเลี้ยวเข้าไปทางถนนบางสตรีทนะครับก็คือสามารถใช้ได้นะครับสามารถวิ่งเห็นทัดแจ้งขาออกนะครับมาถึงไฟแดงแยกเมืองทองสามารถขึ้นด่วนที่จะไปบางปะอินได้ขึ้นด่วนที่จะเข้ากรุงเทพได
2: ้
5: นะครับในส่วนแจ้งวัฒนะขาเข้าแต่ถ้าเลยสุดทางขึ้นด่วนไปแล้วนะครับก็คือเลยไปบริเวณใต้ทางด่วนไปนะครับไปจนถึงคลองประปานะครับในส่วนของแจ้งขาเข้ายังมีน้ำท่วมขังนะครับ20ถึง40เซนนะครับเลนขวาสุดเนี่ยประมาณ20เซนนะครับสูงสุดก็ประมาณ40เซนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังสามารถไปได้ไปวิ่งตรงข้ามถนนเข้าออกไปได้นะครับแต่ต้องเป็นรถขนาดรถกระบะนะครับรถเล็กนะครับที่ไม่เล็กมากนะครับเป็นรถเล็กในความหมายนี่คือถ้าเป็นรถ
2: เก๋ง
5: รถไฟฟ้าเล็กเก๋งเล็กเก๋งเล็กมากๆอย่างนิสสันมาร์ทหรือรถที่โหลดเตี้ยนะครับรถเว้นนะครับครับก็ใช้ได้หนึ่งทางด้านขวากับการในส่วนของแจ้งวัฒนะขาออกนะครับแจ้งวัฒนะขาออกตั้งแต่สะพานข้ามคลองประปานะครับมาถึงโรงเรียนคลองเกลือน้ำท่วมสูงนะครับอันตรงนี้20ถึง50เซนนะครับจุดที่สูงที่สุดเนี่ยจะอยู่บริเวณปากซอยแจ้งวัฒนะ38นะครับที่ท่วมสูงสุดแล้วก็หน้าด้านไทยวัสดุนะครับทางลงตรงหน้าไทยวัสดุนะครับโรงเรียนนะครับก็จะท่วมสูงนะครับเพราะฉะนั้นในแจ้งวัฒนะขาออกนะครับรถเล็กนะครับก็รถกระบะรถเก๋งที่สูงหน่อยเนี่ยยังวิ่งได้เลนขวาเกาะเลนขวาไว้อย่างเดียวนะครับสามารถที่จะวิ่งมาได้นะครับถ้าข้ามสะพานข้ามแยกเมืองทองไปแล้วก็ใช้การได้ตลอดสายไปถึงห้างแยกปากเกร็ดนะครับเข้าถนนสุวรรณนนท์เนี่ยได้หมดนะครับในส่วนของอีกนิดนึงนะครับว่าในส่วนของคู่ขนานที่ลงซ้ายลงทางด่วนหน้าไทยวัสดุเนี่ยยังน้ำท่วมขังสูงนะครับประมาณสัก30ถึง40เซนรถกระบะเนี่ยครับรถกระบะหรือรถ SUV ขนาดใหญ่รถสูงเนี่ยสามารถใช้เลนขวาได้เลนนึงนะครับในส่วนของถ้าลงด่วนแจ้งวัฒนะจากขาออกนะครับถ้าจะเข้าสู่ถนนแจ้งวัฒนะที่จะมุ่งหน้าให้แยกประชาสัมพันธ์ว่าให้ใช้ช่องทางพิเศษเลนขวาที่มีช่องทางพิเศษใต้ทางด่วนที่เป็นคู่ขนานนะครับพอออกมาช่องดังกล่าวแล้วเนี่ยให้เบี่ยงขวาและขึ้นสะพานข้ามแยกได้เลยนะครับก็จะตรงนั้นจะเป็นน้ำที่น้ำท่วมสูงน้อยที่น้อยกว่านะครับเพราะฉะนั้นแนะนำให้ใช้จุดนี
2: ้
5: นะครับในส่วนของถนนติวานนท์นะครับถนนติวานนท์ตลอดในเขตปากเกร็ดนะครับตั้งแต่สะพานข้ามคลองบางตลาดนะครับไปจนถึงแยกสวนสมเด็จสะพานข้ามคลองใหม่ใช้การได้ตามปกตินะครับทางเข้าและออกมีจุดที่เป็นแอ่งน้ำท่วมขังแต่รถเล็กสัญจรได้ปกติก็คือบริเวณตรงข้ามหน้าโรงเรียนขสทบนะครับจุดเดียวที่มีน้ำท่วมขังแต่รถเล็กผ่านได้สองช่องทางด้านขวานะครับในส่วนของถนนสีสมานใช้การได้ตามปกตินะครับใช้การได้ตามปกติ
2: ค
5: ่
2: ะ
5: นะครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์ในส่วนของรถเล็กที่เล็กรถไฟฟ้าที่จะมีความจำเป็นนะครับจะต้องไปที่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะหรือไปศูนย์ราชการ
2: ค
5: ่
2: ะ
5: นะครับแนะนำว่าถ้ามาจาก5แยกปากโซนแจ้งวัฒนะมาจาก5แยกหรือถนนติวานนท์ก็ดีนะครับถ้ามาจากสะพานพระราม4นะครับ
2: ค่ะ
5: หรือแจ้งวัฒนะจากเซ็นทรัลเนี่ยมาที่5แยกนะครับได้มาใช้ถนนติวานนท์
2: ค่ะ
5: นะครับมาเลี้ยวขวาที่แยกสวนสมเด็จนะครับใช้ถนนสี่แยกวัฒนะมาจาก5แยกหรือถนนที่วันนนท์ก็ดีนะครับถ้ามาจากสะพานพระราม4นะครับหรือแยกวัฒนะจากเซ็นทรัลเนี่ยมาที่5แยกนะครับได้มาใช้ถนนติวันนนท์นะครับ

0: ปาแจ้งวัฒนะนะครับก็มาเพื่อจะไปที่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะหรือจะมุ่งหน้าเข้าหลักสี่ได้นะครับในส่วนนี้นะครับเป็นเส้นทางเลี่ยงนะครับสำหรับรถเล็กหรือรถจักรยานยนต์นะครับท่านอาจจะต้องย้อนอาจจะต้องเลี่ยงอ้อมไกลหน่อยแต่ปลอดภัยกว่าน
1: ะ
0: ครับที่ท่านจะเสี่ยงกับจุดน้ำท่วมขังตรงนั้นนะครับต้องแจ้งนะครับก็ไปถามพันผู้ใช้เส้นทางนะครับในส่วนของถนนเรียบคลองประปาอีกฝั่งนึงก็คือฝั่งหลักแต่สามัคคีนะครับจากแจ้งวัฒนะไปถนนสามัคคีไปเส้นประยานถนนสามัคคีเนี่ยในส่วนของพื้นที่ของปากเกร็ดเองเนี่ยมีน้ำมันจะมีน้ำจากคลองสวนขึ้นมาในเลนซ้ายนะครับแต่เลนขวาเนี่ยใช้ได้นะครับก็ยังยิ่งได้ทั้งสองช่องทางนะครับทั้งสองไปและกลับแต่ว่ามีน้ำในเลนซ้ายที่ติดกับคลอง
1: ค่ะ
0: นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้ความระมัดระวังนะครับแต่ถ้าเลยจากแยกสามัคคีไปเขตประชาชื่นเนี่ยรู้สึกเขตรัตนาเนี่ยถ้าที่ทราบเนี่ยรู้สึกว่ายังมีน้ำท่วมขังสูงอยู่นะครับก็ควรหลีกเลี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นใครที่จะถนนสามัคคีนะก็ยังน้ำท่วมขังสูงอยู่นะครับตรงบริเวณโรงเรียนเบญจมาศก็ยังท่วมขังสูง
1: ค่ะ
0: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางฝั่งนี้ก็จะไปท่านใดที่มีหมู่บ้านอยู่แถวหมู่บ้านแกงคันแนวโครซอนท่าแต่ปากแจ้งเนี่ยสามารถยังใช้ได้อยู่นะครับแต่ถ้าจะไปทางประชาชื่นเนี่ยน่าจะลำบากนิดนึงนะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์ไว้เป็นข้อมูลครับ
1: ค่ะค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะสารวัตรสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: ค่ะช่วงนี้เราพักกันครู่หนึ่งค่ะ
3: การทะยานขึ้นคือพลังที่ขับเคลื่อนประเทศสู่เวทีโลกทุกการลงจอดคือการต้อนรับผู้คนจากทั่วโลกสู่ประเทศไทย20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจากประตูต้อนรับนักเดินทางสู่ศูนย์กลางการบินแห่งภูมิภาคและพร้อมก้าวสู่อนาคตด้วยวิสัยทัศน์แห่งการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อเชื่อมไทยสู่โลกอย่างยั่งยืน20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเชื่อมไทยสู่โลกก้าวไกลสู่อนาคตสุวรรณภูมิแอร์พอร์ต20 years connecting Thailand to the world driving the future forward

0: ากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
2: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
1: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันแท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันแท้อร่อยคำไหนคำนั้น
3: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: จากขวบ

0: ที่45จากโครงการแรกสู่ 5,232 โครงการในวันนี้คือความภาคภูมิใจของสำนักงานกปร.ที่ได้ทำหน้าที่น้อมนำแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาผสานความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจนเกิดผลเป็นรูปธรรมสร้างความมั่นคงทางอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ประชาชน45ปีสำนักงานกปร.สืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของคนไทย
1: ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานโดยมีผลตั้งแต่รอบบ่ายแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกก

0: าไฟฟ้าของประชาชนสะดวกมากสามารถตรวจสอบรายละเอียดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ได้ที่เว็บไซต์ mea.or.th ค้นหาคำว่าคำนวณค่าไฟฟ้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงการไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
1: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: ค่ะในช่วงนี้นะคะกลับมาติดตามข้อมูลนะคะเรื่องของเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังนะคะรวมทั้งพื้นที่ซึ่งมีน้ำท่วมขังกันต่อนะคะที่จสร้อยนะคะดอกจัน1808โทรฟรีนะคะก็ทวนเส้นทางนะคะที่ได้แจ้งกันไปนะคะว่าถนนวิภาวดีรังสิตในฝั่งขาออกค่ะนะคะช่วงตั้งแต่ดินแดงไปถึงดอนเมืองเนี่ยรถสามารถผ่านได้ทั้งรถเล็กก็ผ่านได้นะคะแต่ทีนี้ช่วงดอนเมืองไปถึงอนุสรณ์สถานเนี่ยยังมีน้ำท่วมขังอยู่ค่ะต้องเป็นรถกระบะแบบยกสูงขึ้นไปหรือว่ารถใหญ่นะคะถึงจะผ่านกันได้ส่วนในฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะคะของวิภาวดีรังสิตดอนเมืองมาหลัก4นะคะมาถึงบริษัทยาคูน้ำยังสูงอยู่ค่ะรถเล็กไม่ควรผ่านนะคะอันนี้เป็นข้อมูลล่าสุดที่จสร้อยได้สอบถามไปทางสน.วิภาวดีนะคะทีนี้มาดูในพื้นที่ของสน.พหลโยธินการกับพันตำรวจโทศรีธกฤตพิทักษ์ชนกิจสารวัตรจราจรสน.พหลโยธินสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับสน.แล้วก็ผู้ฟังทุกท่านคร
0: ับ ค่ะตอนนี้ให้ทางสารวัตรเพิ่มเติมเลยค่ะว่าในเส้นทางจุดไหนที่ยังมีน้ำสูงอยู่อะค่ะ
1: คร
0: ับ
1: เริ่มต้นที่จุดที่ไม่มีน้ำท่วมขังก่อนนะครับ
0: ค
1: ือถนนเสนาไม่ใช่นะถนนรัชดาถนนลาดพร้าวถนนพหลโยธินเนี่ยไม่มีน้ำท่วมขังแล้วนะครับเปิดการจราจรได้ทุกช่องทางน
0: ะ
1: ครับตั้งแต่เมื่อวานนะครับช่วงเช้านะครับตอนนี้พื้นที่สนพหลโยธินเหลือถนนเสนานิคมอย่างเดียวจากแยกเสนานิคมมาถึงข้ามของลาดพร้าวมาวังหินนะครับยังมีน้ำท่วมขังเสมอระดับของฟุตบาทนะครับซึ่งรถเล็กเนี่ยก็ยังผ่านได้นะครับแต่รถกระบะนี่สบายเลย
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ก็จะมีเท่านี้นะคะในพื้นที่ที่ยังน้ำสูงอยู
1: ่ใช่ครับจะกับถนนเสนาอย่างเดียวเลยครับ
0: ค่ะ
1: ที่ยังมีน้ำท่วมสูง
0: ครับน้ำมันไม่ลดลงบ้างเลยเหรอคะสารวัตรไม่ยุบลงเลยยังทรงตัวอย
1: ู่น้ำเนี่ยเหมือนกับเมื่อกี้ไปดูตรงคลองลาดพร้าวนะครับก็มีเจ้าที่กดสำนักระบายน้ำก็นำมาสูบอยู
0: ่
1: ทีนี้ผมเห็นแล้วว่ามันลดลงระดับลงไปแล้วนะจากคลองอ่ะคลองเนี่ยลดลงไปพอสมควรแล้วแหละทีนี้เหมือนมันน้ำมันยังลงไม่เต็มที
0: ่อ
1: ่ะก็เลยยังไม่ลงแต่จะลงจากเมื่อวานตอน2ทุ่มที่เอารถยกมารับส่งประชาชนเนี่ยเมื่อวานนี่หนักกว่านี้เลยนะครับวันนี้เมื่อวานมีรถโดยเฉพาะรถยกสูงกับรถใหญ่อย่างเดียววันนี้รถเล็กรถนั่งส่วนบุคคลรถขนาดเล็กเนี่ยยังพอผ่านได้ครับ
0: มันลงไปประมาณสักกี่เซนนะคะสารวัตรดิฉันว่าเป็นเซนติเมตรเลยเพราะว่าม
1: ันจะมีบางช่วงที่มันลงอะนะช่วงซอย16ซอย16ถึงซอย10ซอย18ในลงแล้วก็จะไปเพิ่มขึ้นไปยังถึงตรงข้ามแยกวังหินแล้วก็จากช่วงซอย16ย้อนมาถึงปากซอยพระหุ่นเนี่ยน้ำเนี่ยยังเหมือนจะเป็นระดับเดิมอะแต่จุดที่มันแห้งจุดก็คือซอย16ถึงซอย18
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะก็ขอบคุณมากเลยค่ะสารวัตรนะคะที่เพิ่มเติมอัปเดตให้นะคะสวัสดีค่ะ
1: ครับครับผมสวัสดีครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: รัชดาภิเษกรัชโยธินนะคะแล้วก็รัชดาภิเษกทั้งสองฝั่งในพื้นที่สนพหลโยธินเนี่ยก็น้ำแห้งมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะรถสามารถผ่านได้นะคะรัชโยธินนะคะสามารถผ่านได้เป็นปกติค่ะนะคะก็วิ่งกันยาวๆมาได้เลยนะคะต่อเนื่องมาทางด้านของลาดพร้าวนะคะยังสามารถที่จะใช้การกันได้สำหรับเส้นรัชดาภิเษกนะคะแล้วก็ส่วนทางของมอเตอร์เวย์ทางหลวงหมายเลข7ค่ะนะคะที่ข้อมูลของเช้าวันนี้นะคะจะมีน้ำท่วมขังค่ะนะคะตรงช่วงกิโลเมตรที่81+900ฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะคะมีน้ำท่วมขังอยู่ใน2ช่องทางซ้ายระยะทางยาวประมาณ100เมตรแต่ว่ารถยังสามารถผ่านได้เป็นปกตินะคะก ก็สรุปว่าเส้นมอเตอร์เวย์ทางหลวงหมายเลข7ทั้ง2ฝั่งนะคะที่ออกจากกรุงเทพไปหรือว่าในมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพนะคะการจราจรนั้นยังผ่านได้เป็นปกตินะคะถึงแม้ว่าจะมีน้ำท่วมขังอยู่บางจุดนะคะซึ่งถ้าหากว่าจุดไหนที่รถผ่านไม่ได้เนี่ยก็จะมีการปัดรถรวมทั้งก็จะมีเป็นตัววิ่งบนป้ายไฟนะคะซึ่งณตอนนี้ถือว่าบนมอเตอร์เวย์ทางหลวงหมายเลข7ทั้ง2ฝั่งนั้นเหตุการณ์เป็นปกตินะคะรถสามารถผ่านกันได้นะคะแล้วก็ในเส้นทางที่จสร้อยได้รับแจ้งมานะคะจุดพื้นที่สภ.ปากเกร็ดที่ได้ให้ข้อมูลเอาไว้นะคะตรงช่วงของ5แยกปากเกร็ดถึงทางใต้ด่วนนะคะทางใต้ด่วนมาทางแยกเมืองทองเนี่ยการจราจรผ่านได้นะคะแต่ว่าถ้าเลยมาแล้วเนี่ยอาจจะไปได้ลำบากเพราะว่าน้ำยังคงสูงอยู่นะคะรวมทั้งตรงช่วงของหน้าไทยวัสดุก็จะเป็นแจ้งวัฒนะในฝั่งขาออกนะคะช่วงของสะพานเรียบคลองประปามาถึงไทยวัสดุเนี่ยยังคงมีน้ำสูงอยู่นะคะเพราะฉะนั้นรถที่ลงทางด่วนมาก็จับได้เฉพาะช่องทางขวาแล้วก็ต้องเป็นรถใหญ่เท่านั้นค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ในช่วงนี้เราไปพักกันครู่หนึ่งค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 7:00 น.กับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับคนร้ายลอบยิงอาสาสมัครทหารพรานเสียชีวิต1นายขณะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและตำรวจสน.มักกะสันดำเนินคดีนำเดินคดีกับหนุ่มขับเจ็ตสกีลุยน้ำท่วมสร้างคอนเทนต์สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
4: ยาเหลาลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
3: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
5: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
6: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
7: เสียวฟันอะ
8: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
9: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ยาองค์ผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: กอรมนภาค4ส่วนหน้าเผยกำลังพลกองร้อยทหารพรานที่4515ถูกยิงขณะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเสียชีวิต1นายคุณทมนรัตน์กันทวินหุรายงานครับ
5: กอรมนภาค4ส่วนหน้ารายงานว่าเมื่อเวลาประมาณ 18:30 นของวันที่27กันยายนกำลังพลชุดปฏิบัติการจรยุทธกองร้อยทหารพรานที่4515หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ซึ่งปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนและพิสูจน์ทราบในพื้นที่บ้านกูจริงหรือปะหมู่ที่4ตำบลเฉลิมอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดส่งผลให้อาสาสมัครทหารพรานสุกรันลาเตอายุ32ปีตำแหน่งพลปืนเล็กสังกัดกองร้อยทหารพรานที่4515ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในเวลาต่อมาโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องพร้อมติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้ความช่วยเหลือและดูแลด้านสิทธิและสวัสดิการแก่ครอบครัวของกำลังพลผู้เสียชีวิตอย่างเหมาะสมพร้อมประสานการดำเนินการตามขั้นตอนทางราชการและจะรายงานความคืบหน้าต่อไปทั้งนี้กอรมนภาค4ส่วนหน้าได้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของอาสาสมัครทหารพรานสุกรันลาเตที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักโดยขอให้ดวงวิญญาณของวีรชนทหารกล้าไปสู่สุคติและขอสดุดีในความเสียสละเพื่อปฏิบัติหน้าที่อย่างสมเกียรติธมรัตน์ขันทวินหุรายงานค่ะ
4: ตำรวจสน.มักกะสันตรวจสอบกรณีคลิปชายที่ขี่เจ็ตสกีบนถนนเพชรบุรีตัดใหม่ขณะมีน้ำท่วมขังและประชาชนยังใช้เส้นทางซึ่งเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักต่อมาเจ้าที่ฝ่ายสืบสวนออกติดตามตัวชายคนดังกล่าวกระทั่งสามารถติดตามตัวได้ทราบชื่อคือนายสอนอายุ28ปีและนายพราวเป็นผู้บันทึกภาพทำเนื้อหาสอบสวนเบื้องต้นรับสารภาพว่าเป็นบุคคลที่ปรากฏอยู่ในคลิปและอ้างว่ารู้เท่าไม่ถึง